0: นะครับการฟ้อนเทียนก็จะมีการฟ้อนยิ่งฟ้อนคนเยอะๆเนี่ยก็ยิ่งสวยงามเพราะว่ามีความพร้อมเพรียงกันนะครับต่อไปเป็นเครื่องมือพัฒนาการเรียนรู้การละเล่นเนี่ยนอกจากว่าเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมแล้วเสริมสร้างความสามัคคีแล้วเนี่ยพัฒนาการเรียนรู้ได้ปกติแล้วเนี่ยโดยสังคมในสมัยอดีตเนี่ยยังไม่มีระบบการศึกษาที่เป็นระบบมากนักฉะนั้นเนี่ยพัฒนาการเรียนรู้เนี่ยย่อมมีมนุษย์เนี่ยที่อยู่ในสังคมเดียวกันเนี่ยมีการสั่งสมความรู้ต่อทอดมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการบอกกล่าวหรือว่ามีการแนะนำนะชี้แนะแบบฝึกหัดมากขึ้นเรื่อยๆก็มีการสั่งสมความรู้จนเกิดภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเช่นเล่นลูกข่างอันนี้เนี่ยคือพ่อหรือว่าคุณปู่เนี่ยทำให้ลูกเล่นนะครับหรือว่ามีการฟ้อนสาวไหมก็ดูจากวิถีชีวิตตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการสาวไหมจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการทอเป็นผ้าอย่างเนี้ยครับก็จะเป็น
1: คือเล่นแล้วก็สอนไปด้วย
0: สอนไปด้วย
2: รู้จักเป็นเน
0: า
2: ะ
0: ใช่รู้จักที่มาว่าเกิดจากอะไรได้บ้าง
1: แทนที่จะมาบอกว่าเอ้าเริ่มต้นทำอย่างนี้
2: คู่มือ
1: คนตามนี้เด็กๆก็อาจจะเบื่อ
0: ใช่นี่คือการเล่นลูกข่างนะครับเด็กๆเนี่ยก็จะรู้ว่าการพันเชือกแล้วก็แบบการโยนลูกข่างเนี่ยทำให้ไกลหรือว่าไปให้แรงเนี่ยได้ยังไงได้บ้างนะครับนี่คือการเล่นลูกข่างแล้วก็ฟ้อนสาวไหมมันจะมีท่าทางต่างๆมากมายที่จะก่อให้เกิดขั้นตอนต่างๆนะครับตั้งแต
2: ่ลูกข่างเราบอกว่าลูกข่างนี่เป็นการเล่นเดียวที่ว่าสันไม่สามารถเล่นได้ไม่เคย
0: เพราะตัวลูกข่างมันจะหนัก
2: ลูกข่างเป็นเลย
0: มันจะหนักแต่เราต้องมีเทคนิค
2: เพื่อนี่เล่นกันปากันโอ้โหหมุนติ้วติ้วเราไม่เคยไปเลย
1: คือเพื่อพูดถึงการเล่นลูกข่างเนี่ยบอกอายุได
2: ้ครับ
1: เพราะว่าคนหลังที่มีอายุ
2: น้อยหน่อย
1: เนี่ยจะเล่นไม่ได้แล้วนะครับแต่ผมยังโตมากับการไปทอยลูกข่างไปเล่นลูกข่างแล้วก็แข่งกันแล้วก็เอาลูกข่าง2ลูกเนี่ยมาเขาเรียกว่าอะไรมาชนกันใครหมุนได้นานที่สุด
0: ครับ
1: แล้วไม่ล้มเนี่ยคนนั้นจะชนะ
2: คนที่มีตอกได้จะแบบโยนไปให้ไปตอก
0: ใช่อันนั้นคือจะเป็นแบบความสามารถพิเศษแล้วฝึกอย่างเชี่ยวชาญ
1: ทักษะเพิ่ม
2: ไม่เคยเล่นได้เลย
0: ครับต่อไปเป็นเครื่องมือควบคุมสังคมเราจะเห็นได้ว่าการเล่นเนี่ยควบคุมสังคมได้นะครับตรงนี้นะครับเช่นการเล่นงูกินหางเพลงปฏิภาคเมื่อก่อนเนี่ยสังคมเราเนี่ยยังไม่มีกฎหมายนะครับแน่ชัดตัวฉะนั้นเนี่ยการเล่นเนี่ยจะเป็นเครื่องมือควบคุมสังคมได้อย่างหนึ่งเช่นจากกฎกติกานะครับเพื่อที่จะให้ปฏิบัติร่วมกันได้นะครับนะครับอย่างเช่นอันนี้เขาบอกว่าแหมพี่ชายมันไม่จริงหรอกแกฉันไม่เห็นแน่ตรงไหนจะโลเลเที่ยวได้แต่กินเหล้าทั้งเมาเช้าเมาเย็นก็เอาไม่ได้ศีลห้าไม่ถือไม่หารือบุญรู้ฉันกลัวจะลบหลู่วินัยถ้าพ่อไหวคนทำกินอยู่ในศีลในธรรมแม้นไม่ขอฉันจะตามแกไปอันนี้เป็นเพลงปฏิภาคฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราฟังปุ๊บหรือว่าเราอ่านปั๊บเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าเกี่ยวกับอะไร
2: ใช่
0: เ
2: ดิมกติในสังคม
0: คู่ครองนั่นเองจะเอาแบบนี้ไหมอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าฟังแล้วแบบเกิดความเพลิดเพลินบันเทิงใจอย่างเดียวไม่ได้ละนะครับ
2: สอดแทรกด้วยผู้ชายเมาเหล้านี่ผู้หญิงไม่เอา
0: ใช่แล้วครับต่อไปอย่างสุดท้ายเป็นเครื่องมือสื่อมวลชนในอดีตแล้วเนี่ยสื่อมวลชนเนี่ยยังไม่มีที่แพร่หลายแล้วก็ยังไม่สะดวกรวดเร็วเท่าปัจจุบันฉะนั้นเนี่ยสื่อมวลชนเนี่ยก็จะเป็นการเล่นโคมไฟลอยการเล่นสาดน้ำการเล่นหนังตาลุงเมื่อเราเล่นโคมไฟลอยเราจะรู้เลยว่าถึงเทศกาลไหนนะครับเช่นเล่นโคมไฟลอยเทศกาลสงกรานต์นะครับหรือเล่นหนังตาลุงก็จะเป็นเทศกาลเช่นในหนังตาลุงเนี่ยก็จะแฝงนะครับแฝงไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดปัญหาเกี่ยวกับสาธารณสุขก็จะเอาแฝงไว้ในตัวละครที่เป็นคนพากย์ในหนังตาลุงนั้นๆเพื่อที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยรับรู้เรื่องราวต่าง
2: ๆตอนที่มีข่าวสารบ้านเมืองอะไรมาเนี่ยก็ใช้พวกตาลุงนี่แหละหรือใช้การแสดงนี่แหละในการบอกข่าวต่อจะได้ไม่น่าเบื่อเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ใช้เรื่องราวของสังคมต่างๆก็จะเป็นการเล่นอีกรูปแบบนึงที่น่าสนใจมากครับ
2: ครับผม
0: ต่อไปครับการละเล่นไทยในอดีตและปัจจุบันถือได้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความแตกต่างมากเราเข้าสู่ประเด็นแรกนะครับสังคมและวิถีชีวิตไทยเราไปดูกันก่อนว่าสังคมและวิถีชีวิตไทยเนี่ยเราแบ่งออกเป็นสังคมเกษตรกรรมและก็สังคมอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการเมื่อเริ่มเข้าสู่ในปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆนะครับฉะนั้นสังคมเกษตรกรรมเนี่ยอะไรได้บ้างเช่นเล่นเพลงเกี่ยวข้าวนะครับเสิร์งบั้งไฟเสิร์งกระติบข้าวเสิร์งแห่ไข่มดแดงนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นการเล่นในสังคมเกษตรกรรมเพราะว่ามีความเชื่อมโยงกับเกี่ยวกับวิถีชีวิตนะครับของชนบทนะครับเกี่ยวกับการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ก็เลยนำวิถีชีวิตเหล่านั้นเนี่ยมาเล่นเป็นการละเล่นนั่นเองนะครับต่อไปสังคมอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการเมื่อวิทยาการก้าวหน้าเนี่ยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยก้าวเรื่อยๆความเจริญก็มีมากขึ้นเรื่อยๆสังคมจากเกษตรกรรมเนี่ยจากเกษตรกรรมก็เปลี่ยนเป็นทุนนิยมวัตถุนิยมเสียมากกว่าฉะนั้นเนี่ยการละเล่นเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามรูปแบบ

0: เราก็จะเล่นกีฬาดูโทรทัศน์หรือดูมหรสพต่างๆก็นี่คือการเล่นเหมือนกันแต่เป็นการเล่นอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเอง
1: คือสมัยสร้างเกษตรกรรมมันเนาะเนื่องจากเวลาไม่ถูกฟิกเหมือนแบบอุตสาหกรรมที่ว่าเข้างาน8โมงเช้าเลิกงาน4โมงเย็นน
0: ี
1: ้นั้นชาวบ้านก็จะมีแบบการเล่นเยอะนะวันระหว่างวันไม่มีอะไรทำก็คิดการเล่นขึ้นมาเนาะ
0: ใช่แล้ว
1: พอเป็นสังคมอุตสาหกรรมแล้วเสร็จเนี่ยทำงานมันก็เลยเปลี่ยนวิถีชีวิตอะเนาะจะไปร้องพงร้องเพลงเหมือนสมัยก่อนคงไม่ได้ก็อาจจะต้องไปดูหนังฟังเพลงหรือเล่นกีฬาผ่อนคลายความเครียดแทน
0: คือทุกคนมีการแข่งขันแล้วก็มีเวลาที่เร่งรีบจำกัดมากก็เลยไม่มีเวลาที่จะต้องไปเล่นแบบนั้นนะครับ
1: แบบเก่าๆ
0: ครับต่อไปแนวคิดของการเล่นยังมีบทบาทและนำมาเล่นเฉพาะบางโอกาสก็ยังมีนะครับเช่นการแสดงพื้นบ้านการแสดงละครตลกล้อเลียนแล้วก็การร้องรำทำเพลงอย่างเช่นที่เราเห็นถึงชุมนุมประท้วงก็มีการนำการเล่นเนี่ยมาใช้เช่นนำงิ้วมาแสดงหรือ
1: เล่นการเมือง
0: ล้อเลียนการเมืองหรือว่าแสดงตลกก็ได้อย่างเงี้ยครับก็นำมาแสดง
1: ตอนนี้ก็จะมีเนาะพวกแบบฉ่อยอย่างเงี้ยฉ่อยซีรีส์อย่างเงี้ยตามทีวีก็มีก
0: ็
1: อยู่ยกภาษาการใกล้ตัวอะไรมาฉ่อยกัน
2: แต่การแสดงพื้นบ้านนี้เขาก็ประยุกต์เนื้อหาให้ใกล้ตัว
0: ครับ
2: ก็คือหมายถึงว่าก็จะเป็นการแสดงพื้นบ้านแหละแต่เนื้อจะไม่แบบเป็นขนบนิยมละเอาเรื่องใกล้ตัวมาเสียดสีเอาอะไรเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าคนจะได้รับรู้และเข้าใจเนื้อได้ง่าย
0: ครับ
1: ครับผม
0: ต่อไปค่านิยมในการทำงานและการดำเนินชีวิตนะครับค่านิยมในการทำงานและการดำเนินชีวิตเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการละเล่นเนี่ยของคนไทยเนี่ยค่านิยมในการทำงานและการดำเนินชีวิตเนี่ยคือคนไทยเนี่ยทำไปเล่นไปหมายความว่าในขณะทำงานเนี่ยก็มีความผ่อนคลายไปด้วยในขณะเดียวกันไม่เคร่งเครียดกับการทำงานเช่นเล่นเพลงเรือในฤดูน้ำหลากเล่นสาดน้ำในเทศกาลสงกรานต์นะครับก็ทำไปโดยไม่เครียดนะครับกับการทำงานฉะนั้นเนี่ยเมื่อทำแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคนไทยเนี่ยเมื่อไม่เครียดแล้วเนี่ยก็จะมีการปรับนะครับปรับเปลี่ยนบุคลิกลักษณะเนี่ยให้เข้ากับการทำงานนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราเล่นคนเดียวนะครับหรือว่าเล่นเป็นทีมเนี่ยเราจะมองเห็นได้ว่าถ้าเล่นเป็นทีมเนี่ยจะชนะได้ยากกว่าถ้าเราเล่นคนเดียวเนี่ยถ้าเราฝึกทักษะมาดีเนี่ยเล่นคนเดียวจะได้ง่ายกว่านะครับก็จะยึดถือว่าเล่นคนเดียวดีกว่าหรือในขณะเดียวกันค่านิยมในการทำงานและการดำเนินชีวิตเนี่ยก็จะแบ่งการทำงานชัดเจนเลยงานก็งานเล่นก็เล่นฉะนั้นเนี่ยจะมีเวลาในการทำงานและก็เล่นเนี่ยได้อย่างชัดเจนแล้วก็แบ่งแยกเป็นสัดส่วนที่มันแน่นอนมากกว่านะครับ
1: เดี๋ยวโฆษณาแป๊บนึงครับนักศึกษาเนี่ยอย่างเรื่องที่ว่างานเล่นๆเลยนะครับมีอยู่ในหน่วยของวิชาของไทยคดีวิชาหนึ่งเกี่ยวกับคดีไทยนะฮะนักศึกษาลองไปหาอ่านหรือลงทะเบียนเรียนดูก็ได้นะ12407
0: แ
1: นวคิดไทยนะครับเขาจะบอกว่าคนไทยทำงานก็เล่นๆส่วนเล่นๆก็เอาจริงเอาจังที่อาจารย์ว่าเวลาเล่นจะเอาชนะให้ได้เอาจริงเอาจังจะทำงานทำงานเล่นๆ
0: ทำงานไปเล่นไปด้วย
1: ทำงานแบบไม่จริงจัง
0: ไม่เครียดด้วย
1: แต่ไม่เครียดในเรื่องไม่เป็นเรื่องคือเรื่องการเล่นอะไรเงี้ยสนุกดีนี่เป็นแนวคิดคนไทย
0: นะครับต่อไปการอพยพย้ายถิ่นก็มีส่วนสำคัญนะครับต่อการละเล่นนะครับอย่างแรกเลยคืออพยพเข้าสู่เมืองนะครับเข้าสู่เมืองเนี่ยก็คือจากชนบทเนี่ยคนที่เข้ามาทำงานในเมืองเนี่ยก็จะนำวิถีชีวิตของชนบทมาด้วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนการเล่นเนี่ยเป็นรูปแบบใหม่นะครับเช่นดูการแข่งรายการทีวีทางโทรทัศน์นะครับการแข่งขันกีฬาต่างๆนะครับต่อไปเปิดรับการเล่นแบบตะวันตกผ่านสื่อสารมวลชนนะครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีเปลี่ยนวิธีการเล่นเช่นอาจจะเล่นหม้อข้าวหม้อแกงในอดีตในสังคมการเกษตรกรรมนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นเล่นฟุตบอลเทนนิสแบดมินตันบาสเกตบอลดูรายการเกมโชว์แข่งขันประกวดร้องเพลงก็จะไม่มีการรวมกลุ่มกันเล่นแบบใหญ่ๆเหมือนในอดีตหรือว่าต้องไปเขาเรียกว่าอะไรนะครับไปสร้างเครื่องเล่นเองก็ไม่มีแล้วอันนี้ก็จะเปลี่ยนวิถีชีวิตการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามานะครับต่อไปการอนุรักษ์และการเผยแพร่การละเล่นทั้งไทยในอดีตและปัจจุบันเนี่ยต้องมีการอนุรักษ์และการเผยแพร่ฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองแล้วว่าเนี่ยการละเล่นของไทยเนี่ยเริ่มที่จะสูญหายเสื่อมหายไปเป็นเพราะว่าไม่มีการอนุรักษ์และเผยแพร่หรือในขณะเดียวกันคือไม่มีการที่จะปรับให้เข้ากับยุคสมัยฉะนั้นเนี่ยเกิดการประกอบสร้างใหม่นะครับคงเอกลักษณ์ให้เข้ากับยุคสมัยหมายความว่ายังเป็นความเป็นไทยอยู่แต่สามารถที่จะเชื่อมโยงนะครับคนในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีเช่นการอนุรักษ์การละเล่นเราอาจจะเห็นได้ว่าอาจจะมีการวิจัยว่าการละเล่นแบบนี้เนี่ยก่อนที่จะสูญหายเนี่ยเราต้องอนุรักษ์เข้าไว้มีการเล่นแบบไหนก็จะมีการวิจัยหรือในมสทเหมือนกันก็จะมีหลักสูตรของเรานะครับก็มีเกี่ยวกับการละเล่นพูดไว้ด้วยก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ได้อย่างหนึ่งเพราะว่าเมื่อมีผู้อ่านมาอ่านเนี่ยก็จะได้รับรู้เรื่องราวและก็เข้าใจอาจจะไปสืบค้นต่อก็ได้นี่ถือเป็นการอนุรักษ์ได้ดีอีกอย่างหนึ่งนะครับ
1: ก็ ก็การเล่นบางอย่างถ้าไม่เล่นก็จะหายนะ
0: หายไป
1: วิธีการเล่น

0: ครับ
1: ครับอย่างที่อาจารย์สมเกียรติว่ามาตอนต้นชั่วโมงนะครับว่าการเล่นบางอย่างเนี่ยที่เราเล่นมาตอนเด็กๆปัจจุบันนี้ก็หายไปหมดแล้วเพราะว่าเราไม่แข่งต่อกันใช่ไหมลูกข่างเงี้ยเด็กๆปัจจุบันเราขนาดผมเล่นไม่เป็นเลยผมจะไปสอนลูกหลานให้เล่นก็เล่นไม่ได้ใช่ไหมมันก็หายไปตามกาลเวลา
2: จริงๆว่าตอนนี้เนี่ยสังคมไทยตอนนี้กำลังหวยหาอดีตก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะอนุรักษ์พวกนี้ขึ้นมานะครับเพราะจริงๆตอนนี้ต้องบอกว่าพอเวลาเรามีการละเล่นขึ้นมาซึ่งบางคนก็อาจจะบอกว่ามันเป็นการแสดงแต่เราอย่าเพิ่งไปปิดกั้น
0: ครับ
2: แม้มันจะเป็นการแสดงแต่มันเป็นหนทางหนึ่งในการอนุรักษ์การละเล่นให้ยังกลับมามีชีวิตได
0: ้ครับ
2: ยังดีกว่าที่เราจะปล่อยให้ไปจนถึงวันหนึ่งลูกค้างเราต้องมาบรรจุคำอยู่ในพจนานุกรมแล้วแบบว่าลูกค้างคืออะไรมีขนาดกว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่อันนั้นมันจะไม่ทันการละ
3: แต่ถ้าเราจะเห็นว่าลูกค้างเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะทำกับไม้ใช่ไหมครับแล้วเขาเกาให้มันกลมๆใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นพลาสติกอันนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตาม
2: จริงๆถ้าพูดถึงลูกค้างเนี่ยมันเกิดพัฒนาการการละเล่นอยู่ช่วงนึงเดิมเนี่ยเด็กๆผมก็เล่นลูกค้างนะพอมีอยู่ช่วงหนึ่งปุ๊บเราลูกดิ่งอ่ะ
1: ลูกดิ่งมาคร
2: ับลูกดิ่งจากต่างประเทศมาเนี่ยเด็กทุกคนเลยกลายเป็นมองว่าอ้าวเล่นลูกหางมันเฉย
0: ครับ
2: ผมก็ยังไปซื้อลูกดิ่งมาเราต้อง20เมื่อสมัย30ปีก่อนนะลูกดิ่งเนี่ยอันนี้มันเป็นพัฒนาการหนึ่งที่ทำให้การละเล่นไทยส่วนหนึ่งถูกเบียดตกเวทีแบบเพราะว่ามันมีการรับเอาวัฒนธรรมของใหม่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าโอเคถ้ามันเป็นการแสดงเราอย่าเพิ่งไปบอกมันไม่ดีอันนี้มันเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยให้การละเล่นซึ่งอาจารย์เจษฎาได้อธิบายไว้ชัดเจนนะครับ
3: ครับนอกจากนี้การเผยแพร่การละเล่นเนี่ยก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให้การละเล่นเนี่ยเป็นที่รู้จักและแพร่หลายนะครับอย่างเช่นจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือจัดกิจกรรมการแสดงพื้นบ้านให้กับนักท่องเที่ยวนะครับชาวต่างชาติเนี่ยให้รู้ว่าเป็นการแสดงพื้นบ้านของอะไรเช่นชาวเขาก็จะมีการแสดงพื้นบ้านประจำท้องถิ่นของเขาอย่างนี้ครับนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีความอยากรู้และก็สนใจมากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นการอนุรักษ์นะครับและก็เผยแพร่การละเล่นได้ดีอีกทางหนึ่งนะครับต่อไปนะครับการละเล่นพื้นบ้านในสังคมไทยก็จะแบ่งออกเป็น3เรื่องด้วยกันการละเล่นของเด็กการละเล่นของผู้ใหญ่แล้วก็การละเล่นกีฬาไทยเราไปเริ่มต้นกับการละเล่นของเด็กนะครับสังคมกับการละเล่นของเด็กนะครับประเด็นแรกสภาพแวดล้อมและก็การถ่ายทอดวิธีการเล่นนะครับสภาพแวดล้อมและการถ่ายทอดวิธีการเล่นเนี่ยมีส่วนสำคัญนะครับสภาพแวดล้อมในอดีตเนี่ยเป็นสังคมเกษตรกรรมเป็นชนบทใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยการละเล่นเนี่ยก็จะหาเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยได้ตามสภาพแวดล้อมที่ปรากฏที่มี
1: อะไรก็เล่นใกล้อะไรก็เล่นอ
2: ุปกรณ์การเล่นมันสะท้อนสภาพแวดล้อม
3: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมฮะ
3: สภาพแวดล้อมเช่นอันนี้เล่นหม้อข้าวหม้อแกงเห็นก็หาอุปกรณ์ที่ได
2: ้
3: นะครับที่ใกล้ตัวหรือเล่นลูกคางอันนี้ทำเองประดิษฐ์ขึ้นเองก็จะมีความสนุกสนานนะครับของเด็ก
2: คือพูดง่ายๆเราอยู่ใกล้ดินใกล้ไม
3: ้
2: อะนะครับก็เอาดินเอาไม้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเล่น
3: ใช่ครับหรือนี่คือความสุขที่เด็กสมัยนี้ไม่เคยสัมผัสนี่สร้างขึ้นเองเลยครับสร้างเป็นบ้านแล้วก็เล่นกันเป็นครอบครัวเลยพ่อแม่ลูกเพื่อนก็มาทั้งหมดอย่างเงี้ยครับก็จะเกิดความอบอุ่นเห็นไหมเขาทำกับข้าวกันเห็นไหมครับ
1: สมัยนี้ผม
3: แบบนี้ไม่ได้แล้วเป็นเพราะไม่มีเวลาไม่มีเวลา
2: แต่การเล่นเนี่ยสะท้อนภูมิปัญญาหนึ่งนะอาจารย์เจษฎาว่าคนไทยสร้างบ้านได
3: ้ครับ
2: เนี่ยดูสิเด็กอย่างนี้ยังสร้างเป็นสิ่งก่อสร้างขึ้นมาแม้ว่าจะไม่แข็งแรงแต่มันสะท้อนได้ว่าภูมิปัญญาเนี่ยมันส่งผ่านกันมาม
3: ีความคิดสร้างสรรค์คือสามารถนำใบตองมาทำ
2: นะตอนนี้เราให้เราทำนี่เราทำไม่ได้แล้ว
3: ครับทำไม่ได้ต่อไปการถ่ายทอดวิธีการเล่นนะครับนี่คือเล่นหมอนซ้อนผ้าหมอนซ้อนผ้านะครับถ่ายทอดวิธีการเล่นคือสอนก่อนแล้วเด็กก็ดูแล้วก็ทำตามนี่คือเล่นกลางสนามแล้วก็นี่คือเล่นในนะครับในร่มอันนี้แล้วแต่ว่าสถานภาพหรือว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยเอื้ออํานวยแค่ไหนนะครับนี่คือการละเล่นต่อไปคุณค่าและข้อคิดจากการละเล่นของเด็กนะครับมีหลายประการด้วยกันเลยนะครับอย่างแรกเลยคือทั้งทางด้านร่างกายเสริมสร้างความแข็งแรงนะครับความทั้งแขนขานะครับจิตใจก็สนุกสนานเพลิดเพลินและก็ทางสังคมคือมีปฏิสัมพันธ์แต่ละบุคคลนะครับยอมรับกฎกติการ่วมกัน
1: จริงๆได้ครบป่ะเนาะ
3: ครับ
1: กายสังคม
3: ใช
2: ่อารมณ
1: ์ปัญญา
3: ใช่แล้วสภาพสะท้อนสภาพวิถีชีวิตและสังคมปริศนาคำทายการเล่นในภูมิภาคต่างๆกันก็สามารถสะท้อนวิถีชีวิตได้นะครับเช่นอะไรเอ่ยของภาคต่างๆก็สามารถบ่งบอกวิถีชีวิตของภาคนั้นได
1: ้ไม่เหมือนกัน
3: ครับต่อไปการละเล่นของผู้ใหญ่นะครับเราไปดูนะครับการลักษณะของการละเล่นของผู้ใหญ่เนี่ยแบ่งเป็น2 อย่างร้องรำทำเพลงแล้วก็ระบำรำฟ้อนนะครับอย่างแรกเลยคือเพลงปฏิภาคเพลงร้องรำพรรณนะครับเพลงประกอบการเล่นแล้วก็เพลงประกอบพิธีกรรมชื่อบอกแล้วเพลงปฏิภาคคือต้องมีปฏิสัมพันธ์กันร้องโต้ตอบกันด้วยปฏิภาณไหวพริบร้องรำบรรคือร้องคนเดียวนะครับถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของ

0: ตนเองนะครับร้องประกอบการละเล่นเนี่ยก็คือการร้องแล้วเนี่ยคือประกอบการละเล
1: ่
0: นใน
1: ม
0: อนท่านะครับ
2: เพลงที่ใช้ประกอบในการเล่นนั่นเอง
0: เพลงประกอบพิธีกรรมเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเป็นพิธีกรรมอะไรเช่นแหล่ทำขวัญอย่างเนี้ยครับก็จะเป็นประกอบพิธีกรรม
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ต่อไประบำรำฟ้อนแต่ละภาคก็จะแตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคกลางนะครับก็จะมีรำ
1: ส
0: อดสร้อยมาลาก็ได้
1: ลำเกี่ยวข้าว
0: ใช่ภาคเหนือก็จะเป็นฟ้อนฟ้อนเทียนนะครับภาคอีสานก็เทิงนะครับภาคใต้ก็โนดานะครับ คุณค่าการละเล่นของผู้ใหญ่นะครับก็จะมีหลายๆประการด้วยกันนะครับอันนี้คือตัวอย่างก็จะเป็นตัวอย่างแล้วก็สามารถแทรกแง่คิดได้นะครับนักศึกษาอาจจะดูจากหน้าจอนะครับแล้วในนี้เนี่ยก็จะแทรกแง่คิดว่าการพบปะกันระหว่างชายหญิงวัฒนธรรมการเกี้ยวพาราสีนะครับคุณค่าของการเล่นของผู้ใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวเพลงต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้เห็นว่ามันมีความยากอย่างแรกอย่างที่สองคือมีความเชี่ยวชาญหรือว่ามีทักษะต่างๆที่ผู้ใหญ่เนี่ยสามารถทำได้ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ต่างๆมากมายนะครับอันนี้เนี่ยเป็นคุณค่าของการเล่นของผู้ใหญ่นะครับต่อไปลักษณะของการเล่นกีฬาไทยนะครับประการแรกลักษณะการแข่งขันแข่งขันเนี่ยมี3อย่างด้วยกันคือแข่งขันแบบสนุกๆไม่เอาชนะไม่เอาแพ้วิ่งเปรี้ยวยิงลูกหินเป่ากบขี่ม้ากั้นกล้วยนะครับแข่งขันกีฬาแบบเอาชนะกันเช่นชักเกยอร์แข่งเรือจะต้องมี2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งชนะฝ่ายหนึ่งต้องแพ้อย่างต่อไปคือกีฬาที่ใช้สัตว์แข่งขันเช่นวัวชนไก่ชนปลากัดอย่างเนี้ยครับก็จะเกิดความสนุกสนานมากขึ้นนะครับและยิ่งสนุกสนานมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อมีการพนันนั่นเองนะครับต่อไปกติกาการเล่นผู้เล่นเนี่ยยอมรับและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับต้องปฏิบัติตามและก็ไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยได้เปรียบมีกติกาอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยต้องยอมรับได้แล้วก็ทำตามได้นี่คือกติกาการเล่นนะครับต่อไปคุณค่าของการเล่นกีฬาไทยกีฬาไทยก็จะมีคุณค่าหลายๆประการประการแรกคือบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะของคนไทยได้
1: ชอบชนะ
0: คนไทยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนช่างสังเกตนะเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอันนี้เนี่ย
1: เอาสัตว์มาเล่น
0: ใช่เอาสัตว์มาเล่นนะครับสะท้อนสภาพแวดล้อมสังคมในอดีตได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่นสามารถสะท้อนได้นะครับ
2: อันนี้ชัดเจนเลยการเล่นสะท้อนสภาพแวดล้อม
0: ครับ
2: ตรงไหนอยู่ใกล้น้ำก็แข่งเรือ
0: ครับแข่งเรือนะครับต่อไปการแสดงและดนตรีพื้นบ้านในสังคมไทยนะครับเราแบ่งออกเป็นการแสดงพื้นบ้านไทยและก็ดนตรีพื้นบ้านไทยนะครับลักษณะของการแสดงพื้นบ้านนะครับเราไปดูกันก่อนเลยว่ามีด้วยกัน2อย่างคือระบำรำฟ้อนกับการแสดงเป็นเรื่องนะครับระบำรำฟ้อนเนี่ยก็คือปรับปรุงมาจากเพลงการเล่นเพลงปฏิภาคนั่นเองนะครับแล้วก
1: ็
0: ใช่ร่างกายลีลาต่างๆมากมายส่วนการแสดงเป็นเรื่องคือเป็นเรื่องราวมากกว่าระบำรำฟ้อน
2: เป็นเนื้อเรื่อง
0: เป็นเนื้อเรื่องเลยนะครับเนื้อเรื่องเลยนะครับคุณค่าของการแสดงพื้นบ้านก็จะมีหลายๆประการนะครับประการแรกนะครับนี่เลยนะครับการผสมผสานศิลปะกรรมหลายแขนงนะครับเช่นหนังตะลุงก็จะมีประติมากรรมจิตรกรรมนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์วรรณกรรมจ
1: ิ
0: ตรกรรมก็แกะสลักนั่นเองจิตรกรรมก็คือวาดนะครับนาฏศิลป์การเชิดดุริยางคศิลป์การบรรเลงดนตรีและวรรณกรรมคือตัวบทเรื่องราวนะครับต่อไปอันนี้คือการเชิดหนังตะลุงนะครับคนเชิดก็จะอยู่หลังฉากนะครับหนังตะลุงตัวหนังเนี่ยก็จะไปอยู่ปรากฏอยู่หน้าฉากโดยมีแสงไฟนะครับส่องไว้ก็จะเป็นเรื่องราวนะครับ
2: อันนี้คือเล่นกับแสงเงาด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นภูมิปัญญา
2: เป็นภูมิปัญญา
0: เอกลักษณ์เนี่ยคุณค่าอีกอย่างหนึ่งคือเอกลักษณ์ของท้องถิ่นก็แต่ละภูมิภาคก็จะมีความแตกต่างนะครับแตกต่างไปตามแต่ละภูมิภาคต่อไปดนตรีพื้นบ้านนะครับเราไปดูอย่างแรกนะครับความรู้ความเข้าใจกับเพลงพื้นบ้านเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนนะครับไม่ปรากฏแต่เขาบอกว่าแคนเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับแคนของเราเนี่ยสันนิษฐานว่านะลักษณะดนตรีพื้นบ้านเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นภาคกลางเหนืออีสานใต้นักศึกษาเนี่ยต้องทำความเข้าใจแล้วก็รู้นะมีความรู้รอบตัวในสังคมวิถีชีวิตของความเป็นไทย
1: ดูนะว่าโปงลางอยู่อีสานโปงสล้อตะลึงภาคเหนือนะ
0: โปงกาหลอภาคใต้
1: นะ
0: นะครับรู้นะปีพาดภาคกลางนะนักศึกษาต้องรู
1: ้จำนะว่าแบบวงดนตรีประกอบด้วยเครื่องดนตรีกี่อย่างไม่ต้องนะ
0: คุณค่าของดนตรีพื้นบ้านไทยสะท้อนภูมิปัญญานะครับด้านดนตรีของภูมิภาคต่างๆใช่เลยผสมผสานกับดนตรีแบบแผนของส่วนกลางนะครับส่วนกลางก็สามารถไปมีอิทธิพลกับส่วนอื่นได้แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ด้านขนบนิยมการเล่นดนตรีต้องมีการไหว้ครูนะครับเล่นดนตรีการแสดงก็ต้องมีการไหว้ครูเช่นกันนะครับ
1: ครับนะฮะนักศึกษาก็ฟังนะครับเนื้อหาโดยสรุปนะครับหนูที่7นะครับเรื่องของการแสดงเรื่องการอะไรนะการแสดงพื้นบ้านการเล่นและการแสดงพื้นบ้านในสังคมไทยนะครับก็หวังว่านักศึกษาก็แปลหนังสือจะเข้าใจมากขึ้นกว่านี้นะครับนี่เป็นการบรรยายสรุปย่อๆนะครับ

0: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มาสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
1: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
3: เพราะว่าถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
5: ตัวใหญ
6: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
7: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: On the vast empty sands of the Sahara Desert, there lives a tiny fox called the fennec fox. It is the smallest fox in the world. Its body has evolved to adapt to the climatic conditions in the desert. For instance, it has large ears that help it ventilate its body heat. It has long fur to keep it warm at night and to protect it from the sun during the day. It has strong paw pads to help it dig as it finds its food, which is both plants and animals.
1: จุดเด่นที่สุดคือหูค่ะเขาจะมีใบหูที่ค่อนข้างใหญ่หูเนี่ยจะช่วยเรื่องการได้ยินแล้วก็การระบายความร้อนนะคะแล้วก็เรื่องขนสีขนเนี่ยค่ะก็จะกลืนกับทะเลทรายเพื่อใช้ในการพรางตัวแล้วก็ความพิเศษของขนเขาเนี่ยยังช่วยเก็บความอบอุ่นได้ด้วยคือกลางวันเนี่ยช่วงรุ่งเช้าเขาจะออกไปรับความอบอุ่นคือเก็บความอบอุ่นจากแดดก็คือตากแดดบ้างนิดหน่อยอาบแดดค่ะแล้วก็เอาไว้สู้กับความหนาวเย็นในตอนกลางคืนเพราะว่าทะเลทรายเนี่ยกลางคืนมันหนาวจัดแล้วก็กลางวันมันร้อนจัดค่ะใช่แล้วก็จะมีตรงนี้อุ้งเท้าขนเท้าค่อนข้างจะยาวค่ะอันนี้เพื่อช่วยในการแบบวิ่งในทะเลทรายเนอะร้อนมากเหมือนแบบเป็นรองเท้าให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะขนาดของไซส์ตัวด้วยค่ะก็คืออย่างที่เห็นเนี่ยตัวเนี้ยประมาณสักโล7นะคะก็คือไซส์เนี้ยโตสุดแล้วเพราะว่าเขาเป็นจิ้งจอกที่ไซส์เล็กที่สุดในโลกค่ะแล้วก็มีหางเนี่ยค่ะถ้ายิ่งฟูก็คือหางเนี่ยจะแสดงออกถึงความสมบูรณ์ของร่างกายคือยิ่งฟูเนี่ยจะหมายถึงว่าเขาไม่ได้รับสารอาหารที่เพียบพร้อมมากพออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าลักษณะนิสัยเนี่ยเฟนิกซ์ฟ็อกซ์เนี่ยจะออกไปทางแมวมากกว่าคือนิสัยเนี่ยคือจริงๆพอดูภายนอกเขาดูเหมือนหมาใช่ไหมคะแต่ว่านิสัยจะค่อนไปทางแมวคือมีความอินดี้ค่อนข้างสูงมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โซนไม้โซนมากแล้วก็เรื่องความก้าวร้าวเนี่ยเฟนิกซ์ฟ็อกซ์จะไม่ค่อยมีความก้าวร้าวเท่าไหร่เพราะเขาล่าเป็นสัตว์เล็กอะค่ะกินพวกแมลงแมงป่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะสัตว์เล็กๆเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีสัญชาตญาณเหมือนพวกฟ็อกซ์ตัวใหญ่ๆที่ว่าเขาจะต้องล่ากันมาให้ล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: Because they are so small and cuteThe fennec fox has become a pet, just like other animals people keep for fun.
1: คือถ้าเรื่องที่อยู่เนี่ยจริงๆเลี้ยงเหมือนหมาบ้านทั่วไปอะค่ะได้แต่สิ่งที่ควรจะต้องระวังเพิ่มเติมก็คืออย่าให้สูงจนเกินไปบางทีกระดูกเขาไม่ได้แข็งแรงมากขนาดนั้นด้วยความที่แบบกระดูกเล็กอะไรเงี้ยค่ะกระดูกก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องเสียงเพราะว่าหูเขาค่อนข้างจะได้ยินดีบางทีบางตัวมันปรับตัวลำบากคือถ้าอยู่ในที่ที่เสียงดังมากๆเนี่ยบางตัวเขาจะแบบใช้ชีวิตได้ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่คือนอนไม่ค่อยหลับตื่นตลอด

0: ตอนเวลาตกใจอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างพวกเนี้ยในตัวที่เชื่องแล้วเขาจะแบบค่อนข้างจะปรับตัวได้เสียงดังยังไงฉันก็ไม่ตื่นอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องดูเป็นตัวไปแล้วก็เรื่องสภาพอากาศคือเขาค่อนข้างจะเป็นสัตว์ที่ปรับตัวง่ายก็จริงอะไรเงี้ยค่ะคือในทะเลทรายเนี่ยมันทั้งร้อนจัดหนาวจัดคือร่างกายเขาถูกพัฒนามาให้รองรับกับสภาพอากาศได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางตัวในอย่างของเราสมมติว่าเราขายลูกค้าไปเราก็จะบอกว่ามันไม่ได้ร้อนได้มากขนาดนั้นนะเพราะว่าเกิดมาเขาไม่ได้เกิดมาอยู่ในทะเลทรายค่ะเกิดมาอยู่ในบ้านคนอยู่ในห้องแอร์แล้วอะไรเงี้ยจะเอาไปเลี้ยงร้อนมากขนาดนั้นบางทีก็ไม่ไหวเหมือนกันค่ะใช่ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็เรื่องอาหารก็ต้องระวังเป็นบางอย่างเช่นองุ่นหมูอะไรเงี้ยค่ะที่ว่าเขาแพ้และไม่สามารถทานได้อะไรเงี้ยค่ะวัคซีนเป็นเซตเดียวกับหมาเลยค่ะเหมือนกันเป๊ะเลยก็คือเอาไปหาสัตวแพทย์ที่ไหนก็ได้ในการฉีดวัคซีนนะคะแต่ว่าถ้าเรื่องการรักษาเนี่ยต้องเป็นแพทย์ประจำเพราะบางทียาบางตัวเนี่ยทานด้วยกันไม่ได้แต่วัคซีนเนี่ยใช้ด้วยกันได้ทั้งหมดค่ะ
1: Fennec foxes are small. A fully grown male will weigh on average just 1.75 kilograms and a fully grown female will weigh about 1.25 kilograms. They're smaller than most dogs, about the size of a chihuahua. Their bodies are about 24 to 40 centimeters longand their tails are about 20 centimeters long.
0: อย่างนึงก็คือไม่อยากให้ตัดสินใจเลี้ยงด้วยแบบเพราะว่าพฤติกรรมเขาไม่ได้เหมือนหมาซะแบบทีเดียวอะไรเงี้ยค่ะควรจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าแบบจะต้องเลี้ยงเขายังไงดูแลเขายังไงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างพฤติกรรมบางทีเขาวิ่งกรี๊ดเข้ามาหาเนี่ยคืออะไรบางคนไม่เข้าใจอะไรเงี้ยค่ะอยากให้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมก่อนว่าเฮ้ยแต่ละอย่างที่เขาแสดงออกมาเนี่ยหมายความว่ายังไงอย่างที่เนี่ยเราก็เปิดให้เข้ามาได้ศึกษาเข้ามาดูว่าเอ้ยพฤติกรรมแบบนี้นะเขานิสัยแบบนี้นะโตมาไซส์ใหญ่สุดเท่านี้นะทานอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ศึกษาข้อมูลก่อนการเลี้ยงค่ะผู้เลี้ยงจริงๆสัตว์ตัวนี้นะคะที่ต้องดูอีกอย่างนึงเลยก็คือเรื่องกฎหมายเพราะว่าตัวนี้เขาอยู่ในไซส์2เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะซื้อขายสัตว์ไซส์2นั่นหมายความว่าคุณต้องมีเอกสารครอบครองที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก่อนการซื้อคุณถามคนขายก่อนว่าเขามีเอกสารที่จะโอนมาเป็นชื่อเราให้ได้ไหมหรืออย่างน้อยก็ได้ก๊อปปี้ที่เป็นชื่อเขามาก็ยังดีอะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนซื้อรถอะค่ะคือถ้าซื้อรถมาโดยที่รถไม่มีเอกสารไม่มีเล่มใช่ไหมก็คือผิดกฎหมายอันนี้ก็เหมือนกันค่ะคุณต้องดูว่ามีเล่มมาไหมมีเอกสารถูกต้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะนอกนั้นก็คือตามการเลี้ยงปกติที่เราต้องศึกษาก่อนการเลี้ยงอยู่แล้ว
1: Their small size and really cute looks have made fennec foxes a new kind of exotic pet for humansjust like other animals you keep for enjoyment. But nevertheless, fennec foxes still have an instinct for hunting. So before deciding to keep one as a pet, you should study about their habits and learn in detail about how to take care of them. Don't just buy one because they are cute. That might lead to a big problem.
2: สวัสดีค่ะวันนี้ท่านผู้ชมก็มีโอกาสได้รู้จักกับสุนัขจิ้งจอกที่ตัวเล็กที่สุดในโลกแห่งทะเลทรายซาฮารานะคะขอให้สังเกตการออกเสียงคำว่าทะเลทรายในภาษาอังกฤษนะคะ desert d e s e r t นะคะเราจะเน้นที่พยางค์แรกค่ะ desert ขอให้จำนะคะว่าอย่าไปสับสนกับคำว่าขนมหวานนะคะภาษาอังกฤษของคำว่าขนมหวานจะสะกดด้วยตัว s 2ตัว d e s s e r t dessert คำนี้จะเน้นที่พยางค์ที่สองนะคะในส่วนของสุนัขจิ้งจอกเฟเน็กซึ่งเป็นสุนัขจิ้งจอกที่ตัวเล็กที่สุดในโลกนี้นะคะเราจะสังเกตรูปลักษณ์ของสุนัขจิ้งจอกตัวนี้ได้นะคะว่ามีใบหูขนาดใหญ่นะคะซึ่งประโยชน์ของใบหูขนาดใหญ่อันนี้ก็คือเพื่อช่วยในการระบายความร้อนในร่างกายของเขานะคะภาษาอังกฤษอาจจะใช้ว่า to ventilate the body heat นะคะ to ventilate the body heat ถ้าเราไม่ใช้คำกริยา ventilate เราสามารถใช้เป็นคำนามได้นะคะว่า the big ears are good forHeat ventilation นะคะใช้ ventilation เป็นคำนามค่ะนอกจากนี้นะคะสุนัขจิ้งจอกเฟเน็กก็ยังมีขนที่ยาวนะคะคำว่าขนของสัตว์เนี่ยเรานิยมใช้คำว่า fur นะคะ it has long fur to keep it warm at night and to protect it from the sun during the day ก็หมายถึงว่ามีขนยาวที่ช่วยในการให้ความอบอุ่นในช่วงกลางคืนนะคะแล้วก็ปกป้องผิวจากแสงแดดในช่วงกลางวันนะคะทีนี้อีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือว่าสีขนของสุนัขจิ้งจอกเฟเน็กนี้นะคะจะกลมกลืนกับทะเลทรายทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการพรางตัวนะคะคำว่าพรางตัวเราก็จะใช้ว่า camouflage นะคะ camouflage นะคะทีนี้นอกจากการพรางตัวแล้วนะคะในเรื่องของสีขนที่ใช้พรางตัวแล้วสุนัขจิ้งจอกเฟเน็กก็ยังมีอุ้งเท้าที่แข็งแรงนะคะคำว่าอุ้งเท้าเราจะใช้คำว่า paw หรือ paw pads นะคะ paw paw pads นะคะนอกจากนี้ เราจะมาพูดถึงบุคลิกลักษณะของสุนัขจิ้งจอกเฟเน็กนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะจุดหนึ่งที่เขาใช้ก็คือคำว่าIndependent หมายถึงว่ามีลักษณะที่เป็นตัวของตัวเองพึ่งตัวเองค่อนข้างจะอิสระนะคะหรือว่ามีคำว่า naughty จะหมายถึงซนนะคะ aggressive จะหมายถึงก้าวร้าวนะคะนอกจากนี้อีกคำที่น่าสนใจนะคะก็คือคำว่า fierce fierce fierce จะหมายถึงดุร้ายนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็ได้มีการบอกว่าสุนัขจิ้งจอกเฟเน็กนี้ไม่ได้ดุร้ายสักเท่าไหร่นะคะ they're not particularly fierce อันนั้นก็เป็นคำศัพท์ที่เป็นประโยชน์ที่ท่านผู้ชมสามารถนำไปใช้เมื่อพูดถึงสัตว์นะคะโดยเฉพาะสุนัขจิ้งจอกเฟเน็กค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: WellWhat do you think about the fennec fox? Very cute, like I said, right? So if you have a chance to purchase one, hopefully you have a lot of money because they don't come cheap. But they're really cute, so it may be worth it. Up next, we'll meet with a young lady who goes by the name of Kun Nim, who has her very own ice cream parlor and bakery. And she's here today to share with usa special recipe. So let's go to Tot Now to English Club.
4: Sawadee krap. Hello everyone. Welcome to English Club. I'm Tot Satham PM Sambun. Today our special guest is not just an ordinary person. She's an entrepreneur of a very famous ice cream shop, which is called Cups and Cones. And the uniqueness about the Cups and Cones is not only about the flavors, but also about the atmosphere as well. So let's meet today's super special guest who's very young, but an entrepreneur and also the owner of a very famous ice cream shop. Please welcome Kun Nim. Sawadee krap.
5: Sawadee krap.
4: Sawadee krap.So thank you for being on our show. And before we talk about the concept of cups and cones, could you please introduce yourself to our viewers?
5: Okay, my name is Nim or Nisha. I'm the owner of the Cups and Cones ice cream. And I graduated my bachelor degree from BPA Chulalongkorn University. And I continued my master degree at University of Nottingham, United Kingdom.And after that, I have a passion in eating sweets and ice, especially ice cream.
4: Right.
5: So I find the partner who is my friend from since university. And I joined her and together we start up a small unit of business, Cups and Cones Ice Cream. And it located near our house, so it's...quite easy to manage and then we can create the ambience that we like, which is like a British garden. Yes, and a small cottage.
4: So that's the thing we want to know. What influence, I mean, you love sweets, you love ice cream, but what influenced you to open up your own ice cream shop? I mean, most people who love eating sweets, they would rather just eat it. But you started a business and started making money from this business as well.
5: Yes. As I graduate Bachelor of Business Administration and continue on entrepreneurship, I kind of feel like it's my way of doing business on my own. And when I find my partner, she's very good at marketing. So it's like...a good synergy between the peer management and the marketing. So I kind of have confidence in starting up making the business on our own.
4: And Cups and Cones is purely about ice cream, right?
5: Yes, initially it's mainly about the ice cream. Mm-hmm. But I kind

ไปชมวิธีการทำเครื่องแขวนงานหัตถศิลป์อันวิจิตรและทรงคุณค่าของไทยอีกแขนงหนึ่งที่มีมาแต่โบราณซึ่งนับวันจะหาดูได้ยากจากนั้นไปรู้จักทนายความสาวที่ผันตัวเองมาเป็นเชฟทำขนมเปิดร้านเบเกอรี่และโรงเรียนสอนทำอาหารสำหรับเด็กเธอมีหลักคิดในการทำธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จติดตามชมได้ในรายการ Hello English ค่ะ

0: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
1: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
2: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
3: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
4: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
3: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
0: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
10: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
11: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
12: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
13: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
14: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
15: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
16: เอ้า
15: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
14: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
9: ้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
17: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

นักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับนักปกครองท้องที่รหัสชุดวิชา33307นะครับครั้งนี้เป็นหน่วยช่วงกลางๆแล้วนะครับเป็นหน่วยที่7นะครับหน่วยที่7เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติงานสำหรับนักปกครองท้องที่เนี่ยในเรื่องของโรงรับจำนำใกล้ตัวมากเลยนะครับเป็นสิ่งที่พูดง่ายๆคือเยียวยาคนที่เงินอาจจะไม่พอหรือมีความจำเป็นต้องใช้นะครับทางเรื่องของโรงรับจำนำเนี่ยไม่ใช่เปิดได้ตามเสรีนะครับกระทรวงมหาดไทยนะครับทางส่วนของมหาดไทยเนี่ยก็เข้ามากำกับดูแลนะครับมีกฎหมายมานานแล้วนะครับหน่วยที่7เนี่ยกฎหมายเกี่ยวกับโรงรับจำนำเนี่ยเป็นกฎหมายที่เขียนโดยศาสตราจารย์พิกรรักวงชนนะครับผมวิมานนะครับกิตพลวิมานนะครับไม่ได้เขียนหน่วยนี้แต่ได้รับมอบหมายจากท่านอาจารย์วิกรเนี่ยให้มาพูดในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องของโรงรับจำนำนะครับนักศึกษาครับเรามาดูครับว่ากฎหมายเกี่ยวกับโรงรับจำนำในที่นี้เนี่ยเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงรับจำนำพุทธศักราช2505นะครับคำพศนิดนึงก็ดีนะครับ2505นะครับก็ค่อนข้างเก่าทีเดียวนะครับแต่ไม่ถือว่าเก่าเยอะเมื่อเทียบกับกฎหมายหลายฉบับที่ทางมหาดไทยเนี่ยยังกำกับดูแลอยู่พระราชบัญญัติโรงรับจำนำมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระเบียบการตั้งโรงรับจำนำกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อควบคุมดูแลการรับจำนำการคุ้มครองประชาชนผู้จำนำการกำหนดมาตรการควบคุมดูแลไม่ให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศโดยกำหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำเนี่ยซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลโรงรับจำนำให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับและมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้มีอำนาจรักษาการตามกฎหมายฉบับนี้นะครับมีม.ท.1เป็นผู้รักษาการภายใต้กฎหมายฉบับนี้นะครับนักศึกษาครับก่อนอื่นเนี่ยเราได้ยินกันมานานแล้วว่าจำนำคืออะไรนะครับอาจารย์จะขออธิบายในเบื้องต้นว่าจำนำเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันแห่งหนี้นักศึกษาดูตามช้าจะเห็นได้ว่าคำว่าหลักประกันแห่งหนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือบุคคลกับทรัพย์สินหลักประกันแห่งหนี้คืออะไรเวลาที่เราจะยืมเงินใครนะครับเวลาที่เราจะยืมเงินใครถ้าเจ้าหนี้หรือคนที่เรายืมเนี่ยเชื่อมั่นในเครดิตเชื่อถือในตัวเราเขาอาจจะให้ยืมโดยไม่ต้องมีเอกสารไม่ต้องมีอะไรเลยก็ได้นะครับการยืมพ่อแม่นะครับคนในครอบครัวเพื่อนสนิทจริงๆนะครับโดยวาจาก็ได้นะครับมันเป็นเรื่องของความเชื่อใจกันแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะความเชื่อใจกันเนี่ยก็นำมาซึ่งความหักหลังกันมาก็คือเมื่อไม่มีหลักฐานในกฎหมายก็บอกว่าฟ้องร้องครับพอดีไม่ได้ก่อนอื่นนะครับปกติเวลาเขากู้ยืมเงินกันเนี่ยเขาก็มีหลักฐานเพื่ออะไรเพื่อผลในเรื่องของการฟ้องร้องครับพอดีไม่ใช่เรื่องของหลักฐานอย่างเดียวนะครับเจ้าหนี้บางรายเห็นว่าเขาต้องการหลักประกันนะครับเขาต้องการหลักประกันถ้าหากว่าไม่มีทรัพย์อะไรเขาบอกว่าเอาบุคคลมาค้ำประกันได้ไหมอาจจะหาใครก็ได้ที่น่าเชื่อถือนะครับเป็นนักปกครองท้องที่เป็นข้าราชการเป็นใครที่เจ้าหนี้เห็นว่าน่าเชื่อถือมาอีกคนหนึ่งมาทำสัญญาค้ำประกันค้ำประกันนี่คือการประกันด้วยบุคคลส่วนการประกันด้วยทรัพย์เนี่ยเขาจะแบ่งทรัพย์สินเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์เนี่ยเช่นบ้านที่ดินเนี่ยเขาใช้หลักประกันในส่วนที่เราเรียกว่าจำนองซึ่งอาจจะรวมไปถึงเรือแพสาธารณะที่นักศึกษาจะได้ศึกษาต่อไปนะครับหลักประกันพวกนั้นเขาเรียกว่านำมาจำนองมีการจดทะเบียนต่อมาครับหลักประกันที่เรียกได้ว่าถ้าหากว่านำสังหาริมทรัพย์มาใช้เป็นหลักประกันหนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจำนำนะครับเอามาจำนำการจำนำเนี่ยมีกฎหมายกำกับดูแลก็คือพระราชบัญญัตินะครับโรงรับจำนำอย่างที่จันว่าคือ2505นั่นเองนั่นก็คือการนำสังหาริมทรัพย์มาใช้เป็นหลักประกันต่อมาครับนักศึกษามาดูความหมายของโรงรับจำนำนะครับโรงรับจำนำเนี่ยกฎหมายกำหนดไว้ว่ามีความหมายถึงสถานที่รับจำนำซึ่งประกอบการรับจำนำสิ่งของหรือเป็นประกันหนี้เงินกู้เป็นปกติธุระคำว่าเป็นปกติธุระคือเป็นอาชีพของเขานะครับที่รับจำนำแต่ละรายมีจำนวนเงินไม่เกิน100,000 บาท
และหมายความรวมถึงการรับหรือซื้อสิ่งของโดยจ่ายเงินให้สำหรับสิ่งของนั้นเป็นปกติธุระแต่ละรายมีจำนวนเงินไม่เกิน100,000 บาทโดยมีข้อตกลง

หรือเข้าใจกันโดยตรงหรือโดยปริยายว่าจะได้ถ่ายคืนในภายหลังด้วยนักศึกษาจะเห็นได้ว่าจากความหมายของโรงรับจำนำเนี่ยเป็นเรื่องของสถานประกอบที่เป็นปกติที่รับธุระนะครับนั่นก็คือจะต้องมีการถูกควบคุมโดยกฎหมาย

ได้ไม่เกิน100,000 บาทอย่าลืมว่าจำนำไม่ใช่เป็นเรื่องของการขายนะครับเมื่อไรก็ตามที่ลูกหนี้ไถ่คืนทรัพย์นั้นก็จะกลับมาเป็นของลูกหนี้เพียงแต่ว่าจำนำได้ไม่เกิน100,000 บาทนั่นเองนักศึกษาครับในส่วนของโรงรับจำนำเนี่ยกฎหมายได้มีการกำหนดคณะกรรมการเป็นคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการควบคุมโรงรับจำนำประกอบไปด้วยกรรมการ6 คนนะครับโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นประธานดีกรมตำรวจเดี๋ยวนี้เปลี่ยนชื่อเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับมีอธิบดีกรมอัยการก็ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นอัยการสูงสุดนะครับกฎหมายยังไม่ได้มีการแก้ไขชื่อแต่ยังคงใช้ชื่อดังกล่าวนี้นะครับมีอธิบดีกรมการปกครองก็ยังคงใช้ชื่อเดิมต่อมาเป็นอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและ6ก็คือหัวหน้ากองทะเบียนตำรวจนักศึกษาจะเห็นได้ว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยให้ความสำคัญกับทะเบียนนะครับโดยเฉพาะมีหัวหน้ากองทะเบียนกรมตำรวจเนี่ยมาเป็นกรรมการด้วยคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำเนี่ยมีอำนาจหน้าที่หลายประการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำหนดท้องที่ที่จะอนุญาตให้ตั้งโรงรับจำนำการกำหนดนะครับจำนวนโรงรับจำนำในท้องที่ที่เห็นสมควรการพิจารณาคำขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำหรือคำขอย้ายสถานที่ตั้งโรงรับจำนำหรือการดำเนินการอย่างอื่นตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายโรงรับจำนำนี่เองครับนักศึกษาเช่นเดียวกันนะครับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยกฎหมายกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการนอกจากรักษาการแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยยังมีอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งนะครับเจ้าพนักงาน2 ประเภท1คือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตและ2เจ้าพนักงานตรวจโรงรับจำนำนะครับเรามาดูนะครับประการแรกนะครับเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตได้รับแต่งตั้งโดยมธ.1หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในที่นี้นะครับใครคือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตถ้าในเขตกรุงเทพมหานครนะครับมธ.1จะตั้งอธิบดีกรมการปกครองเป็นเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตถ้าเป็นจังหวัดอื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆเป็นผู้ออกใบอนุญาตนอกจากนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยยังมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องของการแต่งตั้งเจ้างานตรวจโรงรับจำนำในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยมธ.1จะตั้งนะครับข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการปกครองตั้งแต่ระดับ4ขึ้นไปจนถึงอธิบดีกรมการปกครองถ้าในเขตจังหวัดอื่นๆนะครับจะตั้งแต่ปลัดอำเภอในท้องที่นั้นๆ นะครับไปจนถึงในอำเภอและปลัดจังหวัดทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจโรงรับจำนำไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตหรือเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจโรงรับจำนำนะครับได้รับแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อมานะครับเป็นเรื่องของการตั้งโรงรับจำนำและการดำเนินการทั่วไปนักศึกษาครับหลักเกณฑ์อย่างที่เมื่อครู่ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยจะเห็นได้ว่าการตั้งโรงรับจำนำเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่กฎหมายควบคุมดังนั้นค่อนข้างชัดเจนว่ากฎหมายห้ามมิให้ผู้ใดตั้งโรงรับจำนำเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตพูดง่ายๆคือใครจะเปิดกิจการโรงรับจำนำได้นั้นจะต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตเพื่อให้มีการจำนำงานผู้ออกอนุญาตเนี่ยถ้าในกรุงเทพเพื่ออธิบดีกรมการปกครองถ้าจังหวัดอื่นก็คือผู้ว่าจะทำหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตนะครับหลักการนะครับในเรื่องของการอนุญาตเนี่ยภายใต้กฎหมายก็บอกว่าสถานที่ตั้งโรงรับจำนำเนี่ยที่ขออนุญาตเนี่ยจะต้องมีระยะตามทางเดินถึงกันที่ใกล้ที่สุดห่างจากโรงรับจำนำที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งอยู่ก่อนแล้วเนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่า500 เมตรพูดง่ายๆก็คือภายในระยะเดินเนี่ยระยะครึ่งกิโลนะครับ500 เมตรเนี่ยนะครับภายในระยะครึ่งกิโลจะต้องไม่มีโรงรับจำนำซ้ำกันควรที่จะห่างออกไปไม่น้อยกว่า500 เมตรเพื่อเป็นการจำกัดการเกิดขึ้นของโรงรับจำนำไม่ใช่เปิดขึ้นมาเยอะติดกันนะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับนักศึกษาอาจจะสงสัยว่าเอาแล้วสถานธนานุบาลสถานเทศเปิดเนี่ยนะครับ
เห็นอยู่ใกล้ๆกับโรงรับ

จำนำเอกชนเลยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยได้หรือเปล่าถ้าอย่างนี้ได้นะครับนักศึกษาครับเพราะว่าพระราชกำหนดโรงรับจำนำเนี่ยกำหนดข้อยกเว้นเอาไว้ว่าถ้าเป็นสถานที่ตั้งโรงรับจำนำของเทศบาลหรือทางราชการเนี่ยนะครับต่อให้ใกล้กับของเอกชนเนี่ยก็ทำได้หรือสถานที่ตั้งโรงรับจำนำเนี่ยใดก็ตามที่ได้รับอนุญาตก่อนวันที่กฎกระทรวงใช้บังคับนั่นก็คือก่อนวันที่26มีนาคม2520กฎกระทรวงนี้กำหนดในเรื่องของไม่น้อยกว่า500เมตรนะครับถ้าตั้งก่อนหน้านี้นะครับสามารถที่จะอยู่น้อยกว่า500เมตรได้นั่นคือข้อยกเว้นนั่นเองครับ นักศึกษาครับใครที่จะขออนุญาตในการตั้งโรงรับจำนำเนี่ยกฎหมายกำหนดคุณสมบัติเอาไว้7ประการประการแรกนะครับคนที่จะขอตั้งโรงรับจำนำได้เนี่ยจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีโดยหลักการทั่วไปก็คือเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายนะครับประการที่2ก็คือจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีอันนี้เป็นดุลพินิจนะครับแต่ต้องไม่เสื่อมเสียแล้วไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี3ครับไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบลักษณะที่มีอาการทางจิตคุ้มดีคุ้มร้ายเนี่ยนะครับก็ต้องห้ามนะครับ4ครับไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือคนที่มีฐานะการเงินที่ถูกฟ้องล้มละลายนะครับภายใต้กฎหมายว่าด้วยการล้มละลาย5ครับไม่เคยต้องโทษรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่ความผิดที่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท6ครับไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำและ7ไม่มีพฤติการอันก่อกวนทำลายเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ7ประการนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตเนี่ยนำมาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นขอว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามสิ่งที่กฎหมายกำหนดหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะครับเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก็จะสามารถออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคำขอได้ครับนักศึกษาครับเมื่อได้รับอนุญาตแล้วเราก็สงสัยว่าอนุญาตครั้งหนึ่งเนี่ยมีอายุนานเท่าไหร่นะครับใบอนุญาตโรงรับจำนำเนี่ยนะครับกฎหมายกำหนดอายุเอาไว้ก็คือให้ใช้ได้ถึงวันที่31ธันวาคมของปีที่ออกใบอนุญาตใช้ได้นะครับถึงวันที่31ธันวาคมของปีที่ออกใบอนุญาตนั่นก็หมายความว่าถ้าหากว่าเวลาจะขอนะครับเขาจะขอช่วงต้นปีเขาจะขอช่วงต้นปีเพื่อให้ไปชนวันที่31ธันวาคมของปีที่บอกออกใบอนุญาตนักศึกษาจะเห็นได้ว่ามีเวลาอนุญาตถึงยังไงก็ไม่เกิน1ปีนะครับอายุการอนุญาตก็จะคล้ายๆกับใบอนุญาตขายทอดตลาดราคาของเก่านะครับกำหนดในลักษณะที่คล้ายกันนะครับและเช่นเดียวกันก็คือต่อได้นะครับต่อได้เรื่อยๆเพียงแต่ว่ากฎหมายเข้ามาควบคุมเยอะหน่อยก็คือต้องขอทุกปีนั่นเองนะครับต้องขอทุกปีเพื่อให้มีการกำกับดูแลนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของการดำเนินการทั่วไปเนี่ยในการดำเนินการทั่วไปกฎหมายรองรับจำนำเนี่ยกำหนดให้ตัวผู้รับจำนำต้องจัดให้มีป้ายคำว่าโรงรับจำนำนักศึกษาจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ประชาชนจะรู้ว่าเป็นโรงรับจำนำเนี่ยเขารู้จากป้ายนะครับเขียนไว้ตัวใหญ่เลยว่าโรงรับจำนำตามลักษณะที่เจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตกำหนดแสดงไว้ในที่เปิดเผยหน้าโรงรับจำนำส่วนใหญ่เขาติดไว้ที่หน้าโรงเลยนะครับว่าโรงรับจำนำนะครับคนทั่วไปก็จะได้เข้าใจว่านี่คือสถานที่ที่สามารถเอาสังหาริมทรัพย์ไปจำนำได้ในขณะเดียวกันนะครับถ้าหากว่าเป็นการตั้งโรงรับจำนำของราชการเนี่ยเขาจะใช้คำอะไรส่วนใหญ่เขาจะไม่ใช้คำว่าโรงรับจำนำนะครับกฎหมายก็บอกเหมือนกันว่าในกรณีของเทศบาลหรือทางราชการที่ตั้งโรงรับจำนำเนี่ยเทศบาลหรือทางราชการอาจใช้คำอื่นแทนโรงรับจำนำก็ได้แต่ต้องเป็นคำที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำให้ใช้ได้ก็เคยมีการใช้คำว่าสถานธนานุเคราะห์นะครับเทศบาลก็สามารถตั้งขึ้นมานะครับแต่ไม่ใช้โรงรับจำนำนะครับเป็นต้นนะครับสถานธนานุบาลนะครับของเทศบาลเป็นต้นต่อมาครับนักศึกษา
มีกฎหมายโรงรับจำนำเนี่ยก็มีการบัญญัติไว้เกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่เขาต้องการควบคุมการเปิดเขาต้องการควบคุมในส่วนของหลักการทั่วๆไปเนี่ยในขณะเดียวกันกฎหมายก็คำนึงถึงสถานที่เก็บด้วยเขามองว่าถึงยังไงก็ตามเนี่ยทรัพย์สินนั้นเนี่ยไม่ใช่ของโรงรับจำนำเป็นทรัพย์สินของใครก็ตามของประชาชนที่เอามาจำนำดังนั้นสถานที่ควรที่จะมีความมั่นคงปลอดภัยสักหน่อยหนึ่งนะครับกฎหมายก็เลยกำหนดว่าพื้นที่ที่เก็บของเบ็ดเตล็ดเนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่า128ตารางเมตร128ตารางเมตรนะครับนั่นก็คือลักษณะโดยประมาณนะครับก็เหมือนพื้นที่ของบ้านโดยลักษณะทั่วๆไปที่มีขนาดประมาณ128ตารางเมตรใหญ่พอควรนะครับควรจะใหญ่นะครับเพราะบางครั้งทรัพย์ที่จำนำเนี่ยอาจจะเป็นทีวีตู้เย็นนะครับทีวีตู้เย็นถ้าเอาเป็นกำหนดไว้ห้องเล็กๆเนี่ยก็อาจจะไม่พอเขาก็เลยกำหนดว่าพื้นที่เก็บของเบ็ดเตล็ดเนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่า128ตารางเมตรก็อาจจะประมาณ10กว่าเมตรคูณ10กว่าเมตรนะครับคูณกันไม่น้อยกว่า120ตารางเมตรมากกว่านี้ก็ได้แต่ขั้นต่ำจะต้องไม่น้อยกว่า120ตารางเมตรทำยังไงกับทรัพย์สินที่มีค่านะครับทรัพย์สินที่มีค่าเนี่ยก็ไม่ควรจะมารวมกับทีวีตู้เย็นหรือหม้อหุงข้าวนะครับหรือไมโครเวฟนะครับของที่มีค่าเนี่ยควรที่จะมีการเก็บไว้ในห้องนิรภัยในส่วนของห้องนิรภัยเช่นกันพระราชบัญญัติโรงรับจำนำเนี่ยก็กำหนดเอาไว้ว่าจะต้องมีขนาดที่ไม่ต่ำกว่า16ตารางเมตรโดยมีด้านใดด้านหนึ่งไม่ต่ำกว่า4เมตรนั่นก็คือนักศึกษาครับจะเป็น2คูณ8ไม่ได้นะครับ2เมตรคูณ8เมตร288 216เหมือนกันแต่ว่ามันมีด้าน2เมตรไม่ได้กฎหมายบอกว่าต้องมีด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า4เมตรนะครับทางที่ดีที่สุดก็คือที่เป็นมาตรฐานที่สุดก็คือห้องขนาด4เมตรคูณ4เมตร44 16ไป16ตารางเมตรจะใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าจะต้องไม่น้อยกว่าไม่ต่ำกว่า16ตารางเมตรและจะต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งของด้านเนี่ยไม่ต่ำกว่า4เมตรนะครับห้องมาตรฐานห้องนิรภัยมาตรฐานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ขนาด4คูณ4เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายมากกว่านี้ได้ครับนอกเหนือจากป้ายรองรับจำนำครับกฎหมายว่าด้วยรองรับจำนำเนี่ยก็บอกว่าผู้รับจำนำต้องจัดให้มีป้ายอัตราดอกเบี้ยเขียนอัตราดอกเบี้ยต้องเป็นภาษาไทยนะครับตามลักษณะที่เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตกำหนดแสดงไว้ที่เปิดเผยภายในรองรับจำนำเขียนดอกไว้เลยเป็นภาษาไทยนะครับว่าตอนนี้ดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับเขียนอัตราดอกเบี้ยให้ชัดเจนในพื้นที่รองรับจำนำการคิดดอกเบี้ยคิดยังไงนะครับตรงนี้ค่อนข้างเป็นสาระสำคัญนักศึกษาดูนิดนึงนะครับกฎหมายห้ามมิให้ผู้รับจำนำหรือทำการเรียกหรือรับดอกเบี้ยเกินอัตราดังต่อไปนี้วงเล็บ1ค่าเงินต้นไม่เกิน 2,000 บาทดอกเบี้ยนะครับร้อยละ2ต่อเดือนนะครับถ้าเงินต้นไม่เกิน 2,000 บาทนะครับดอกเบี้ยนะครับไม่เกินเรียกดอกเบี้ยได้นะครับร้อยละ2ต่อเดือนแต่ถ้าส่วนที่เกิน 2,000 บาทเนี่ยเรียกส่วนที่เกิน 2,000 บาทได้ร้อยละ 1.25ส่วนที่เกิน 2,000 บาทเกินได้เท่าไหร่ถึงยังไงก็ต้องไม่เกิน 100,000 บาทนักศึกษาจำง่ายๆก็คือส่วนแรกถ้าดูจากเงินต้น 2,000 บาทนี้เรียกได้ร้อยละ2ส่วนที่เกิน 2,000 บาทถึง 100,000 บาทจะเป็น 3,000 จะเป็น 5,000 เป็น 10,000 เป็น 50,000 หรือเป็น 100,000 นะครับส่วนที่เกินตรงนี้เรียกได้ร้อยละ 1.25 ต่อเดือนนะครับเป็นภาษาง่ายๆที่เรียกกันก็ทั่วไปก็คือ1บาทสลึงนั่นเองนักศึกษาครับกฎหมายก็กำหนดรายละเอียดไว้อีกนิดนึงได้ว่าการคิดดอกเบี้ยสำหรับกรณีที่ไม่ครบเดือนเนี่ยถ้าไม่เกิน15วันให้คิดเป็นครึ่งเดือนครับแต่ถ้าเกิน15วันเนี่ยให้คิดเป็น1เดือนนะครับเศษของ1สตางค์ให้ปัดทิ้งไปนะครับในกรณีของผู้รับจำนำได้รับเงินหรือทรัพย์สินอื่นเนื่องจากการรับจำนำนอกจากดอกเบี้ยให้ถือว่าเป็นเงิน
เงินหรือทรัพย์สินนั้นเนี่ยเป็นดอกเบี้ยด้วยนี่คือข้อกำหนดในส่ว

ของดอกเบี้ยต่อมาครับนักศึกษากฎหมายกำหนดข้อห้ามไม่ให้ผู้รับจำนำกระทำการดังต่อไปนี้กำหนดไว้5ประการ1รับจำนำหรือให้ถ่ายทรัพย์สินจำนำในระหว่างเวลา18นาฬิกาถึง8นาฬิกานักศึกษาครับตรงนี้เป็นสาระสำคัญในเรื่องของการเปิดปิดโรงรับจำนำนะครับส่วนใหญ่ก็จะเปิดหลัง8โมงไปจนถึง6โมงนะครับ8โมงถึง6โมงนะครับเปิดก่อนหน้านี้ไม่ได้ปิดหลังจากนี้ไม่ได้เช่นกันนะครับ2นะครับรับจำนำสิ่งของจากภิกษุสามเณรหรือเด็กอายุต่ำกว่า15ปีกฎหมายคำนึงถึงตรงนี้ด้วยว่าห้ามรับทรัพย์จำนำจากภิกษุสามเณรหรือเด็กอายุต่ำกว่า15ปีนะครับ3ครับรับจำนำสิ่งของที่เห็นได้ว่าเป็นของที่ใช้ในราชการหรือสิ่งของที่ได้รับแจ้งตามมาตรา21สิ่งของราชการเนี่ยบางทีมีคนเอาฝาท่อเทศบาลหรืออะไรเนี่ยมาจำนำนะครับนั่นคือสิ่งที่โรงงานต้องปฏิเสธนะครับหรือสิ่งใดที่เห็นว่ามีหมายเลขครุพันธ์ของราชการติดอยู่นะครับถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่านั้นมีการสิ่งนั้นมีการจำหน่ายแล้วนะครับก็ต้องห้ามมิให้รับจำนำนะครับต่อมาครับกฎหมายห้ามนำทรัพย์สินจำนำออกนอกโรงรับจำนำเว้นแต่นำมาเพื่อปฏิบัติงานตามกฎหมายหรือโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตหรือเพื่อให้พ้นภัยอันตรายอันร้ายแรงซึ่งผู้รับจำนำจะป้องกันด้วยวิธีอื่นไม่ได้และสุดท้ายนะครับห้ามมิให้ผู้รับจำนำประกอบธุรกิจซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการรับจำนำหรือการขายทรัพย์สินจำนำที่หลุดเป็นสิทธิ์แล้วในบริเวณโรงรับจำนำห้ามประกอบอาชีพอื่นนะครับทำโรงรับจำนำอย่างเดียวนะครับต่อมาครับเป็นมาตรการในการควบคุมดูแลการรับจำนำตรงนี้เป็นการกำกับดูแลเป็นการกำกับดูแลผู้ประกอบกิจการโรงรับจำนำบทบัญญัติมีการกำหนดว่ากรณีถ้าหากว่ามีเหตุสงสัยว่าสิ่งของที่มีผู้นำมาจำนำเนี่ยเป็นสิ่งของที่ผู้ได้มาโดยการกระทำความผิดให้ผู้รับจำนำแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจท้องที่ทันทีบางทีนะครับจะมีการรับแจ้งของที่มีการขโมยมานะครับของที่มีการชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์มาเป็นบัญชีว่าเป็นอย่างรูปพรรณชนิดนี้นะครับก็จะมีการแจ้งไปยังโรงรับจำนำหรือถ้าหากว่าผู้ประกอบกิจการโรงรับจำนำเห็นว่าทรัพย์นี้ดูแล้วน่าสงสัยนะครับหรือว่าคนที่เอามาจำนำเนี่ยมีพฤติการที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพูดง่ายๆคือเป็นเหตุสงสัยเนี่ยผู้ประกอบกิจการมีหน้าที่นะครับที่จะต้องแจ้งนะครับฝ่ายปกครองหรือตำรวจเข้ามาตรวจสอบว่าตกลงทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์ที่มีการที่มีปัญหาหรือเปล่านะครับต่อมาครับเป็นหลักเกณฑ์ที่ผู้รับจำนำต้องไม่ยอมให้ถ่ายทรัพย์สินจำนำเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้สมการนะครับ1คือผู้รับจำนำได้รับแจ้งจากฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะครับว่าทรัพย์นั้นเป็นสิ่งที่ได้มาจากการกระทำความผิดหรือผู้รับจำนำนี่มีเหตุเชื่อหรือสงสัยได้ว่านะครับทรัพย์จำนำหรือตั๋วจำนำเนี่ยเป็นของที่ได้มาจากการกระทำความผิดนะครับนั่นเองนั่นคือสิ่งที่กฎหมายกำกับเอาไว้ต่อมาครับเป็นบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องของทรัพย์จำนำหลุดพูดง่ายๆก็คือหลุดนะครับเมื่อจำนำไปแล้วไม่ถ่ายตามกำหนดเนี่ยจะหลุดเนี่ยไม่ใช่เป็นการหลุดโดยอำเภอใจของตัวผู้รับจำนำนะครับกฎหมายก็ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของทรัพย์จำนำหลุดเอาไว้4ประการกำหนดเงื่อนไขเอาไว้1คือถ้าหากว่าผู้จำนำเนี่ยขาดส่งดอกเบี้ยเป็นเวลากว่า4เดือนถือได้ว่าเป็นเข้าหลักเกณฑ์ข้อแรกแล้วนะครับข้อ2ครับผู้รับจำนำได้ทำบัญชีทรัพย์จำนำที่ผู้จำนำขาดส่งดอกเบี้ยนั้นยื่นต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตขาดส่งไม่พอต้องยื่นต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตนะครับ3ครับผู้รับจำนำได้ปิดประกาศบัญชีไว้ณที่เปิดเผยที่โรงรับจำนำนั้นตามแบบและวิธีการในกฎกระทรวงปิดเอาไว้ว่าทรัพย์นี้นะครับหลุดนะครับจะหลุดแล้วนะครับและ4นะครับทรัพย์จำนำนั้นเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตมิได้สั่งอายัดหรือผู้รับจำนำมิได้ขอถ่ายในเวลาที่กำหนดภายใน3

30วันนับแต่ประกาศหลังจากมีการติดไว้ให้เวลาอีก30วันถ้าไม่ไถ่ภายในกำหนดนั้นจึงจะเรียกได้ว่าเป็นทรัพย์จำนำรถนะครับผู้รับจำนำก็สามารถเอามาดำเนินการต่อไปได้นะครับแต่การจะเป็นทรัพย์จำนำรถเนี่ยไม่ใช่ว่าหลุดง่ายๆนะครับไม่ใช่ว่าไม่ถ่ายแล้วหลุดนะครับต้องเป็นไปตามเงื่อนไข4ประการที่อาจารย์ได้กล่าวถึงครับ ต่อมาเป็นบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องของการควบคุมเจ้าพนักงานตรวจโรงรับจำนำซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเนี่ยมีอำนาจเข้าไปในโรงรับจำนำนะครับเพื่อตรวจไม่ว่าจะเป็นทรัพย์จำนำหรือเอกสารเนี่ยนะครับตรวจได้แล้วก็ผู้ประกอบการต้องให้ความสะดวกในเรื่องของการตรวจด้วยเพราะบางครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับสิ่งที่เจ้างานฝ่ายปกครองเนี่ยได้รับแจ้งมาว่ามีทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดแล้วก็ทางฝ่ายผู้รับจำนำเนี่ยก็อาจจะไม่ทราบไปตรวจดูนะครับตรวจดูผู้ประกอบกิจการก็จะต้องให้ความสะดวกนะครับให้ความอำนวยความสะดวกให้ไม่ใช่คือเรื่องอะไรนะครับเพื่อไปดูว่าทรัพย์ที่มีอยู่เนี่ยนะครับโอเคหรือเปล่านะครับไม่เป็นทรัพย์ที่ได้รับแจ้งนั่นเองนะครับเป็นไงครับนักศึกษาบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับโรงรับจำนำเนี่ยก็ไม่ยากนะครับก็ไม่ยากเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยนะครับคือท่านคือเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของกรมการปกครองนะครับของกระทรวงมหาดไทยที่มากำกับดูแลเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยนะครับในสังคมในภาพรวมนั่นเองนะครับนักศึกษาก็ลองศึกษาเอกสารในหน่วยที่7ประกอบกับสิ่งที่ได้รับฟังจากอาจารย์นะครับก็จะได้รายละเอียดที่เพิ่มขึ้นมากยิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายครับก็ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีนะครับพบกันไม่ว่าจะเป็นหน้าจอหรือการพบกันในการเรียนสอนเสริมที่สักวันนะครับหลังจากวันนี้ซึ่งอยู่ในช่วงโควิดเนี่ยเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นนะครับเราก็คงได้พบปะออนไซต์กันครับสวัสดีครับ

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ตัวใหญ
3: ่
1: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องอนุพันธ์แล้วก็การประยุกต์นะครับตอนที่1นะครับเราจะพูดถึงเรื่องลิมิตมาดูความหมายของคำว่าลิมิตกันก่อนนะครับลิมิตนะครับก็คือการหาค่าของฟังก์ชันนะครับของจุดที่มันใกล้เคียงกับจุดที่ไม่มีค่านะครับอย่างเช่นกรณีในภาพนี้นะครับเราก็จะเห็นว่านะครับจุดที่หาไม่ได้นะก็คือจุดนี้จุดที่ผมวงกลมนะครับก็คือจุดที่ x นะครับเท่ากับ1จะเห็นว่าจุดนี้นะครับในกราฟตัวในกราฟเองเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะเป็นวงกลมอยู่แสดงว่ากราฟไม่ต่อเนื่องในจุดนี้นะครับแต่ว่าจุดอื่นหาได้หมดเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับการหาลิมิตก็คือว่าเราจะเป็นการหาจุดที่ใกล้จุดที่เราหาไม่ได้ก็คือเป็นการหาค่าที่มันจะเข้าใกล้จุดที่เป็นจุดที่1ในกราฟตัวนี้นะครับต่อไปนะครับเวลาหาจริงๆแล้วเนี่ยในหนังสือนะครับมันจะมีวิธีการพรูฟอยู่นะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยนะครับเขาจะสรุปออกมาเป็นกฎในการหาลิมิตนะครับซึ่งจะทำง่ายๆเวลาเราหาจะหาพวกกฎลิมิตพวกนี้นะครับตัวอย่างนะตัวอย่างแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นนะไอตัวส่วนของไอตัวกฎของการหาลิมิตนะครับไอตัวกฎที่สำคัญนะครับก็คือกฎที่ L1 ตัวนี้นะสำคัญนะครับก็คือ L1 นะครับ L1 ตัวนี้นะครับแล้วก็ L2 ที่เราใช้กันส่วนใหญ่นะครับส่วน L3 L4 แล้วก็ L5 L6 เนี่ยนะครับเป็นอะไรที่นะครับcommon sense เหมือนเป็นบวกลบคูณหารทั่วไปนะครับฉะนั้นเรามาดูกันนะครับว่าเราจะหานะครับลิมิตได้ยังไงจากฟังก์ชันที่เขากำหนดมาให้นะครับตัวอย่างนะครับอย่างเช่นว่านะครับจงหาลิมิตนะครับนะของ x กำลัง2บวก x ลบ6นะครับหารด้วย x ลบ2อะนะครับตรงนี้นะนะครับแล้วก็หารด้วย x ลบ2นะครับเราจะเห็นสังเกตนิดนึงนะครับว่านะไอตัวของไอตัวฟังก์ชันนี้นะครับเป็นฟังก์ชันที่ไม่ต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ2เห็นไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ x เท่ากับ2นะครับความหมายก็คือว่ามันจะตัวล่างมันจะเป็น0ทันทีนะครับถ้าเกิดเราแทนค่าด้วย x เท่ากับ2ถูกไหมครับนะ2ก็ไปนะครับลบ2นะครับจะมีค่าเท่ากับ0ซึ่งจะไม่นิยามในคณิตศาสตร์นะครับฉะนั้นเนี่ยคำถามต่อมาเอแล้วเราจะหาจุดที่ x เท่ากับ2ได้ยังไงนะครับคำตอบก็คือหาไม่ได้นะแต่ว่าเราจะพอจะหาค่าที่มันใกล้เคียงไอ้จุด2ได้วิธีการหาก็คือเราจะเทคลิมิตนะครับเราจะใส่ลิมิตเข้าไปตรงนี้นะครับนะใส่ลิมิตของฟังก์ชันนี้เข้าไปนะครับที่จุดนะครับเห็นไหมครับ x นะครับเข้าใกล้2นะครับมันเป็น2ไม่ได้อยู่แล้วต้องเข้าใกล้2อย่างเดียวฉะนั้นมาดูวิธีการหานะครับว่าเราจะหาได้ยังไงนะครับเอาละจากไอตัวโจทย์เดิมนะวิธีการก็คือว่านะครับเราก็อ่ะวิธีการก็คือว่าเราก็จะเอาไอตัว x กำลัง2นะครับx กำลัง2นะครับตั้งโจทย์มาก่อนนะครับบวก x ลบ6หารด้วย x ลบ2นะครับจะเห็นว่านะครับนะไอตัวส่วนข้างบนนะครับส่วนข้างบนตัวนี้นะเราสามารถแยกตัวประกอบได้ตรงนี้เนี่ยพวกเราต้องใช้นะครับความรู้ในเรื่องของแยกตัวประกอบให้ได้นะครับถ้าเกิดเราแยกตัวประกอบถูกไหมครับเราแยกออกมาเป็น2พจน์นะ2พจน์และหารด้วย x ลบ2นะครับตั้งเหมือนเดิมอย่างนี้x กำลัง2บวก x ลบ6นะถ้าเกิดแยกออกมาก็จะเป็นนะเราก็จะใส่ x เข้าไปก่อนตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวพวกเราไปทวนนะครับว่าแยกตัวประกอบยังไงนะครับจากนั้นนะครับตรงนี้ก็คือตัวบวกนะครับเห็นไหมครับตัวบวกตัวเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นบวก3ถูกไหมครับกับลบ2นะครับเพราะว่าบวก3ลบ2คูณแล้วได้ลบ6นะครับจะเห็นว่านะครับหลังจากมีการแยกตัวประกอบนะครับมันจะตัดกันได้ถูกไหมครับตัวนี้นะการคูณนะเมื่อไหร่ข้างบนคูณกันและข้างล่างเนี่ยมีตัวประกอบของตัวคูณข้างบนนะมันก็จะตัดกันได้ฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ส่วนของฟังก์ชันนี้นะฟังก์ชันนี้นะซึ่งจะเห็นว่ามันซับซ้อนนะจริงแล้วเนี่ยพอมันตัดกันได้เนี่ยมันจะเหลือแค่ x บวก3เท่านั้นพอ x บวก3มันก็ง่ายแล้วสิคราวนี้ถูกไหมครับเพราะว่ามันไม่มีตัวหารแล้วนะครับพอไม่มีตัวหารเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจถูกไหมครับว่าค่าอะไรที่ทำให้ตัวหารเป็น0ฉะนั้นเนี่ยเราก็เทคลิมิตได้เลยนะครับก็ลิมิตได้เลยนะครับลิมิต
นะครับเมื่อ x นะครับเข้าใกล้2ของฟังก์ชันนะครับที่เราลดรูปเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นะก็เป็น x บวก3นะเท่ากับนะครับจากสูตรเมื่อกี้นะครับ l 2จำได้ไหมครับ l 2เมื่อกี้นะเราก็แทนค่าไปเลยนะครับแทนค่าตัว x นะครับนะเท่ากับ2เนี่ยเข้าไปในสมการตัวนี้นะคำตอบก็คือนะครับก็คือ x เท่ากับ2นะครับบวกด้วย3คำตอบก็คือ6โทษทีนะครับคำตอบก็คือ5นะครับ5นี่คือเป็นคำตอบนะครับฉะนั้นเนี่ยค่านะครับค่าของฟังก์ชันนี้นะที่ x เข้าใกล้2เนี่ยมีค่าเท่ากับ5ครับจากโจทย์ที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่านะครับตรงนี้แหละเป็นเนื้อหาที่สำคัญนะครับของตอนที่1

ต่อไปจะเป็นตอนที่2นะครับเรื่องของอนุพันธ์มาดูความหมายนะครับว่าอนุพันธ์คืออะไรนะครับอนุพันธ์ก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับของฟังก์ชันนะที่จุดใดๆนะครับเราจะเห็นว่าในรูปนะครับนะฟังก์ชันเป็นฟังก์ชัน f นะครับฟังก์ชันอะไรก็ได้นะนะครับจากนั้นจะเห็นว่านะครับตัวอนุพันธ์เนี่ยนะครับที่จุดสีแดงๆตัวนี้นะที่จุดแดงๆตัวนี้นะครับนะความหมายก็คือว่าเราจะหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของมันนะครับว่าจุดนี้นะครับมันมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นหุ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเราสามารถรู้ได้เลยว่าอ๋อถ้าเป็นเคสอย่างงี้นะแสดงว่ามันอยู่ในช่วงของการลดลงนะครับเราจะเห็นว่าตัวสโลปนะสโลปนะครับมันลดลงถูกมั้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นจุดนี้จุดนี้นะครับจุดนี้นะจะเห็นว่าสโลปมันจะขึ้นนะครับจะเห็นว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของมันเนี่ยเป็นลักษณะของทางบวกนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับไอตัวอนุพันธ์เนี่ยนะครับมันจะช่วยได้เยอะเลยนะครับมาดูแนวโน้มนะครับของการเปลี่ยนแปลงนะครับของฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันเป็นอะไรก็ได้นะครับต่อไปมาดูสัญลักษณ์กันเรามาดูข้างล่างนะครับสัญลักษณ์นะครับตัวนี้นะก็คือนะครับอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f นะครับนะครับที่จุดนะครับ x เท่ากับใดๆก็คือจุด x ตรงนี้นะครับโดยมีสัญลักษณ์ที่สำคัญก็คือตัวแดดตัวนี้นะเราจะเรียกมันว่าดิฟนะครับก็คือว่าเราบอกว่าเวลาเราหาอนุพันธ์เนี่ยของฟังก์ชัน f เนี่ยเราก็จะบอกว่าดิฟนะครับของฟังก์ชัน f นะครับหรือนะหนังสือบางเล่มอาจจะใช้ตัวนี้นะครับก็คือ d นะครับตัว d นะ d นะครับตัวนี้คือ fx นะครับแล้วก็ by dx นะปกติแล้ว fx เนี่ยตัวนี้นะครับมันจะเป็นค่าของ y นะครับส่วนใหญ่เราก็จะพูดคำว่า dy by dxนะครับซึ่งความหมายก็คือว่าเป็นการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชัน f(x) นั่นเองเมื่อเทียบกับ x ครับอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะครับแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันหรือว่า3เรื่องด้วยกันนะครับก็คือเรื่องที่1ก็คืออนุพันธ์ของฟังก์ชันพหุนามทั่วๆไปนี่แหละอันที่2นะครับหรือว่าเรื่องที่2ก็จะเป็นอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่เป็นลอการิทึมนะครับแล้วก็เรื่องที่3ก็จะเป็นอนุพันธ์ของฟังก์ชัน exponential นะครับนะซึ่งจะมีความสำคัญเท่าๆกันนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับในหน่วยนี้หรือว่าในตอนนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทำให้ได้ก็คือว่านะครับต้องหาอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้ไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันอะไรก็ตามมาดูเรื่องแรกกันก่อนนะครับก็คืออนุพันธ์ของฟังก์ชันพหุนามนะปกติแล้วเราสามารถใช้ลิมิตในการที่เราจะหาอนุพันธ์ได้แต่ว่ามันจะยุ่งยากเกินไปฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยออกมาเป็นสูตรนะครับนะเพื่อจะได้ง่ายต่อการที่เราจะแก้ปัญหาของอนุพันธ์เหล่านี้นะครับนะสูตรที่จำเป็นก็คือมี4สูตรด้วยกันแหละนะครับก็คือสูตรที่1นะ d1 ตัวนี้นะ d1 นะก็คือเป็นการหาอนุพันธ์ของค่าคงที่นะตัว c ก็คือค่าคงที่นะครับต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าพวกเราเจอตัว c เมื่อไหร่ความหมายก็คือค่าคงที่หรือค่าคงตัวนั่นเองนะครับค่าคงที่คือมันไม่เปลี่ยนตามตัวแปรนะครับโอเคไหมครับนะต่อไปนะครับ d2 นี่แหละเป็นสูตรที่ค่อนข้างจะสำคัญนะครับที่พวกเราจะต้องจำนะครับถ้าไม่จำก็ต้องใช้ให้เป็นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในข้อสอบเนี่ยนะครับจะมีสูตรให้อยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยพวกเราต้องแอพพลายได้นะครับก็คือนะครับดิฟนะผมพูดย่อๆว่าดิฟนะครับดิฟของ x กำลัง n นะครับจะมีค่าเท่ากับ n นะครับแล้วก็ x กำลัง n ลบ1นะครับก็คือเอาตัว n มาไว้ข้างหน้านะครับแล้วตัวมันยกกำลังลบด้วย1นะครับต่อไปก็เป็น d3 นะครับ d3 ก็คือบวกลบปกติครับนะครับเหมือนเป็นบวกลบคูณหารปกตินี่แหละนะต่อไป d4 ครับ d4 ก็คือถ้าเกิดเรามีค่าคงที่หรือค่าคงตัวอยู่ข้างหน้านะครับถอดมันออกมาได้เลยนะครับคำว่าถอดหมายถึงว่ายกไปข้างหน้าได้เลยนะครับจากนั้นเราก็ไปดิฟตามไปดิฟไอตัว fx ตัวนี้เอาละต่อไปมาดูตัวอย่างกันนะตัวอย่างก็คือนะครับจงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนี้นะฟังก์ชันที่เขากำหนดให้มาคือตัวนี้3 x กำลัง4นะครับลบ2 x กำลัง2บวก5 x ลบ3นะอันนี้คือจริงๆแล้วตรงนี้จะมี2ข้อด้วยกันนะข้อที่1นะครับจงหาอนุพันธ์อันที่2นะครับจงหานะครับอนุพันธ์ที่จุดที่ x เท่ากับลบ1นะครับเขาจะถามนะครับว่าจุดที่ x เท่ากับลบ1เนี่ยค่าของฟังก์ชันเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับ
จากตัวอย่างนะครับเรามาดูว่าจะทำกันยังไงนะครับนะเราก็ตั้งก่อนเลยนะครับอันดับที่1 นะครับเราตั้งก่อนเลยนะว่าฟังก์ชันที่เขาให้มาคืออะไรนะครับฟังก์ชันก็คือ3นะครับ x กำลัง4ลบด้วย2 x กำลัง2นะครับบวกด้วย5 x นะครับลบ3จากนั้นนะครับเราหานะครับก็คือหาไอ้ตัว dif ตัวนี้นะหรือว่า dy by dx หรืออนุพันธ์ของฟังก์ชัน fx นี่แหละนะเวลาเราเขียนนะครับเราเขียนอย่างนี้นะ d แล้วก็ dx ไปก่อนนะเสร็จแล้วฟังก์ชันของอะไรนะครับก็คือ fx ตัวนี้นะต่อไปเราก็ตามเข้าไปครับตามเข้าไปนะจะได้เป็นสเต็ปนะครับก็คือฟังก์ชันอะไรครับก็คือ3 x กำลัง4นะครับลบด้วย2 x กำลัง2นะครับแล้วก็บวกด้วย5 x แล้วก็ลบ3เอาละคราวนี้เมื่อเจออย่างนี้นะครับสูตรที่เราจะต้องทำอันดับที่1ก็คือการกระจายเข้าไปครับนะเมื่อกี้นะครับนะสูตรของถ้าเกิดพวกเราจำได้นะครับนะก็จะมีการกระจายเข้าไปเมื่อกี้นะครับก็คือสูตรที่ d 3เมื่อกี้D3 เมื่อกี้ตรงนี้นะครับ D3 ตรงนี้นะ D3 นะครับD3 ก็คือเราก็จ่ายเข้าไปนะจะมีค่าเท่ากับนะฟังก์ชันก็คือ 3 x กำลัง 4 นะครับลบนะกระจายตัวที่2ออกไปอีกนะครับก็เป็น2นะครับนะ d x นะครับx กำลัง2จริงๆแล้วตัวนี้นะครับผมอาจจะข้ามขั้นตอนไปนิดหนึ่งนะครับเราถอดไอ้ตัว2ออกมาข้างนอกครับนะจากนั้นบวกนะครับด้วย dx นะครับ 5x แล้วก็บวกด้วยนะครับ dx นะครับแล้วก็3นะครับตัวที่นะครับตรงนี้นะเป็นสองเป็นลบนะครับเป็นลบนะครับจากนั้นนะครับจะเห็นว่าจากสูตรนะครับนะเราเอาไปไว้ข้างหน้านะก็เป็น3นะครับแล้วทำเหมือนเดิมนะครับนะไอตัว d x กำลัง4แล้วก็ไอตัว d by dx นะครับตัวนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับมันก็คือเอา4ลงมาข้างหน้านะครับแล้วตัวมันลบด้วย1นะครับ4ลบ1นะลบด้วย2นะครับไอตัวนี้นะไอตัวนี้มันก็คือนะครับเอา2ถูกไหมครับ2ยกลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็ตัว x ตัวมันนะครับนะกำลังลบด้วย1นะแล้วก็บวกด้วย5ออกมาข้างนอกเหมือนเดิมนะครับ5ออกมาข้างนอกนะแล้วตัวมันก็คือนะครับ dx นะ dx นะครับตัว x ตรงนี้มันก็คือจริงๆแล้วมันก็คือ1นะครับลบด้วย1นะถูกไหมครับ1กับลบ1เนี่ยมันก็เจอกันก็เป็น0 x กำลัง0ก็คือก็จะกลายเป็น x กำลัง0ก็จะกลายเป็น1ถูกไหมครับอะไรก็ตามกำลัง0จะกลายเป็น1นะตัวนี้ก็จะเป็น1นะครับลบนะครับดิฟของค่าคงที่ก็เป็น0นะครับจะมีค่าเท่ากับนะครับ3คูณ10คูณกับ4เป็น12นะครับ12นะครับ x กำลัง3ลบด้วย2คูณ2เป็น4นะครับ4นะแล้วก็ x ครับยกกำลัง x นะครับต่อไปบวกด้วย5คูณกับ1ก็เป็น5ครับนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นคำตอบของอนุพันธ์นะของฟังก์ชันนี้ต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเขาจะถามต่อว่าไอ้ที่จุดที่ x เท่ากับลบ1นะครับนะไอ้ตัวอนุพันธ์เนี่ยนะครับหรือว่าฟังก์ชันนี้อนุพันธ์หลังจากการทำอนุพันธ์แล้วเนี่ยจะเป็นค่าเท่าไหร่นะครับวิธีการก็คือว่าเราก็แทนค่าลงไปแค่นั้นเองนะ

เราเขียนตรงนี้นะครับจากนี้นะครับเท่ากับ12 x กำลัง3นะลบ4 x ผมยกมานะเราก็แทนค่าไปเลยครับอนุพันธ์ของเมื่อ x เท่ากับลบ1นะ12ลบ1กำลัง3ลบ4ลบ1นะครับบวกด้วย5จะมีค่าเท่ากับนะครับลบ1กำลัง3ก็เป็นลบ1นะครับก็คือ12นะครับลบ4นะครับคูณลบ1ก็เป็นบวก4นะนะครับแล้วก็บวก5นะครับอย่าลืมนะครับนี่ลบ12นะโทษทีนะนะครับคำตอบนะครับคำตอบก็คือนะครับลบ12บวกกับ9นะครับคำตอบก็คือลบ3นะครับนี่คือคำตอบนะครับต่อไปนะครับต่อไปจงหาอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชันนะครับ 2x กำลังลบ3นะครับลบ x กำลัง1ส่วน4นะครับบวก3คูณด้วย root x ลบด้วย1นะครับทำเช่นเดียวกันนะครับทำเช่นเดียวกันนะครับก็คือเราก็สามารถนะครับ

ตรงนี้เราทําสามารถทําได้เร็วๆได้เลยนะครับก็คือว่า2มาไว้ข้างหน้าถูกไหมครับเอา3นะครับตบลงมานะลบ3ตบลงมานะครับส่วนตัว x นะครับก็เป็นลบ3ลบด้วย1นะครับตัวนี้นะเสร็จแล้วมาลบด้วย x x ตัวนี้นะครับ x ตัวนี้ก็คือ1ส่วน4นะครับตัว x มันนะครับก็คือยกกําลัง1ส่วน4ลบด้วย1นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยมาบวกด้วย3นะครับรูท x ก็คือ x กําลัง1ส่วน2นะครับฉะนั้นรูท1ส่วน2นะครับลบด้วย1ส่วน2นะครับนะลบด้วย1นะครับแล้วตัวมันนะครับอย่าลืมนะครับมาคูณด้วย1ส่วน2นะครับคูณด้วย1ส่วน2นะครับจากนั้นเนี่ยไอ้ลบ1ก็จะเป็น0ถูกไหมครับก็คือไอ้ตัวดิฟของค่าคงที่จะเป็น0นะคำตอบก็จะเป็นนะครับลบ6นะครับ x กําลังลบ4นะครับลบด้วยนะครับ1ส่วน4นะครับ x กําลัง1ส่วน4ลบลบ1ก็คือลบ3ส่วน4นะครับแล้วก็บวกด้วยนะครับ1ส่วน2นะครับมาคูณกับ3ก็เป็น3ส่วน2นะครับแล้วก็ x กําลังนะครับ1ส่วน2ลบด้วย1นะครับเป็นลบ1ส่วน2นะครับนี่คือคําตอบนะครับสําหรับไปตัวดิฟตัวนี้นะครับต่อไปนะครับจะมาพูดถึงกฎลูกโซ่นะครับเป็นกฎที่สําคัญนะครับกฎลูกโซ่นะครับก็คือมีสูตรอย่างข้อที่1กับข้อที่2นะครับdy by dx เท่ากับ dy by du นะครับมันจะมีตัวกลางอยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวเชื่อมระหว่างตัว y กับตัว x นะครับนะแล้วก็สูตรข้อที่2เนี่ยจะเป็นสําคัญนะครับก็คือว่า u กําลัง n นะครับเท่ากับ nu n ลบ1นะครับ du by dx นะครับจะเห็นว่าคล้ายๆกับสูตรของ x ปกตินี่แหละครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างจงหานะครับอนุพันธ์นะครับของ x กําลัง2บวก2นะครับทั้งหมดยกกําลัง3นะครับว่ามันคืออะไรมาดูวิธีทํากันนะครับวิธีการก็คือว่านะครับนะเรากําหนดก่อนนะครับ u นะ u นะครับ u เท่ากับนะครับ x กําลัง2บวก2นะครับนะครับฉะนั้นนะครับเราจะเห็นว่านะครับไอตัวนะครับไอตัว y นะครับหรือว่าตัว fx ของเรานะจะมีค่าเท่ากับอะไรครับก็เป็น u กําลัง3ถูกไหมครับ u กําลัง3นะครับจากนั้นนะครับนะเราจะเห็นว่านะ dy นะครับ by dx นะครับจะมีค่าเท่ากับนะครับ 3u นะครับ 3u นะครับแล้วก็2ลบ1นะนะครับนะครับโทษทีนะครับ3ลบ1นะ3ลบ1ก็จะเป็น2ถูกไหมครับตรงนี้นะครับแทนที่ว่าเป็น dy by dx ก็เป็น dy by du แทนนะครับนะเพราะว่าเราจะดิฟนะครับตามตัวแปร u นะครับนะจากนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาตัว u เนี่ยมาแทนค่านะครับมาแทนค่านะก็คือเป็นลักษณะเป็น3นะครับในตัว u ก็คือ x กําลัง2บวก2กําลัง2ถูกไหมครับก็คือ u แทนค่านะแต่ยังไม่จบแค่นี้นะเราต้องตามไปดิฟก้อนนี้ต่อนะครับก้อนนี้นะดิฟก้อนนี้ต่อนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราทํากฎลูกโซ่เนี่ยนะครับนะถ้าเกิดว่าเรากําหนดตัวแปรอะไรเป็นก้อนสักก้อนหรือว่าตัว u นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเราต้องตามดิฟต่อไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะได้ดิฟในเทียบในรูปของ x ออกมานะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ดิฟต่อครับตัวนี้ดิฟนะก็คือตัว x กําลัง2นะครับบวก2นะก็คือ by dx นะครับนะคำตอบมันก็จะเป็นตัวแรกนะครับก็คือ3นะครับ x กําลัง2บวก2นะครับกำลัง2นะครับดิฟตัวนี้นะครับดิฟตัวนี้มันก็คือ 2x นะครับคูณด้วย 2x นะครับนะครับฉะนั้นคำตอบก็จะแบบ 6x x กำลัง2บวก2นะยกกำลัง2นี่คือคำตอบนะครับอนุพันธ์ของฟังก์ชันล็อการิทึมนะครับจะมีสูตรดังต่อไปนี้นะครับสูตรที่สำคัญที่สุดก็คือสูตรนี้นะครับสูตรที่ d10 นะครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างกันนะครับก็คือฟังก์ชันของ f(x) นะครับก็คือ ln นะครับ 2x กำลัง3ลบ1นะครับเรามาดูว่าถ้าเกิดหาไอตัวอนุพันธ์ของฟังก์ชันนี้จะทำยังไงนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับก็คือจงหาอนุพันธ์ของ f(x) นะครับของ ln x ข้างในก็คือ 2x กำลัง3ลบ1นะครับมาดูว่าจะทำยังไงนะครับสำหรับตัวอย่างนี้นะครับนะครับตรงนี้นิดนึงนะครับผมก็ทิ้งนะครับตัวนี้นะตัวนี้ครับตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งนะก็จะเป็น f(x) นะครับเท่ากับ ln 2x กำลัง3ลบ1นะครับตรงนี้ต้องใช้กฎลูกโซ่นะครับนะจาก u นะครับกำหนด u ก่อนนะครับกฎลูกโซ่นะก็เป็น 2x กำลัง3ลบ1นะครับจากนั้นจากสูตรของ d10 เมื่อกี้นะครับเราจะได้ว่านะครับ
นะไอตัวนะ dy by dx ของไอตัว v นะครับเท่ากับ1ส่วน v นะแล้วก็ไอตัว dv by dx นะครับตัวนี้นะจากนั้นเราก็แทนค่าไปเลยครับนะแทนค่าก็จะเป็นเนื่องจากว่าตัวโทษทีนะครับก็คือตัว u ตัว v ในเคสนี้ของผมเหมือนกันเนาะนะครับตัวเป็นตัว v นะครับเป็นตัว v นะครับฉะนั้นก็คือเป็น1ส่วน v เนาะก็คือ1 2กําลัง x กําลัง3ลบ1นะครับมาคูณด้วย dv นะครับแล้วก็ตามไปดิฟนะครับตามไปดิฟตัวก้อนนี้นะครับก้อนนี้ก็คือนะครับก้อนนี้นะครับก็คือ2นะครับ2นะครับคูณด้วยนะครับก็คือ3ยกลงมาถูกไหมครับแล้วก็ตัว x เนี่ยก็เหลือ2ถูกไหมครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2 x กำลัง3นะครับลบ1นะคูณด้วย6 x กำลัง2นะครับฉะนั้นคำตอบมันก็จะเป็นสุดท้ายก็จะเป็น6 x กำลัง2นะครับหารด้วย2 x กำลัง3ลบด้วย1นะครับนี่คือคำตอบนะครับต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของอนุพันธ์ของฟังก์ชัน exponential นะครับสูตรที่สำคัญนะครับก็จะเป็น12 13 14นะครับนะก็คือจะสำคัญหมดนะครับตรงนี้นะครับลองมาดูนะครับลองมาดูนะครับสูตรนี้นะครับสำหรับการหาตัวอย่างนะครับของสูตรนี้นะครับก็คือฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ2นะครับคูณด้วย e นะครับก็คือยกกำลัง x กำลัง2ลบ2นะครับมาดูว่าจะทำยังไงนะครับวิธีการก็คือว่านะครับเรากำหนด u ก่อนนะครับ u หรือว่าตัว v นั่นเองนะครับเมื่อกี้นะ v ก็ได้ u ก็ได้แล้วแต่เราจะกำหนดนะครับ v เท่ากับนะครับก็คือตัวนี้นะเรากำหนดให้เป็นตัว v นะครับนี่คือตัว v นะ v เท่ากับ x กำลัง2ลบ2นะครับนะครับจากนั้นนะก็คือจากสูตรนะจากสูตรนะไอตัวนะไอตัวของอนุพันธ์ของฟังก์ชันนี้นะจะมีค่าเท่ากับ2ถูกไหมครับแล้วก็ e ถูกไหมครับ e ก็คือ e กำลัง u ได้เลยถูกไหมครับนะ e กำลัง u ก็คือ x กำลัง2ลบ2นะจากนั้นเนี่ยเรามาดิฟไอตัว v ตัวนี้นะครับดิฟไอตัว x กำลัง2ลบ2ตัวนี้นะ dy by dx ตัวนี้นะครับนะมาคูณกันนะครับจะมาคูณกันนะจะมีค่าเท่ากับนะครับ2คูณด้วยนะครับ e นะครับ x กำลัง2นะครับลบ2นะครับคูณด้วยนะตัวนี้นะตัวนี้มันก็คือเมื่อเราดิฟเข้าไปนะครับก็จะเป็นค่าเท่ากับ 2x ถูกไหมครับนะครับฉะนั้นคำตอบก็จะเป็น4นะครับ x e นะครับนะคูณด้วย e นะครับแล้วก็ยกกำลัง x กำลังลบ2ครับสำหรับตอนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการหาสูตรนะครับหรือว่าใช้สูตรในการหาอนุพันธ์นะครับซึ่งจะมี3อย่างด้วยกันอย่างที่บอกนะครับก็คืออนุพันธ์ของพหุนามนะครับอนุพันธ์ลอการิทึมแล้วก็อนุพันธ์เอ็กซ์โพเนนเชียลนะครับ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
6: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
7: เลยเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
8: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

0: วัสดีครับเพื่อนนักศึกษาและท่านผู้ชมวันนี้ในรายการสอนเสริมเข้มชุดวิชา33210นะครับก็เป็นสัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่วันนี้เป็นรายการของหน่วยที่7เรื่องเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการบริหารการปกครองท้องที่นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอนะครับท่านนายอำเภออภิชัยศรีเมืองครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
0: ครับท่านนายอำเภอครับจริงแล้วเรื่องบริหารทรัพยากรมนุษย์นี้บางทีก็จะรู้สึกว่ามันจะห่างตัวเรานิดนึงเพราะเราไม่ได้เหมือนกับข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการประเภทอื่นนะครับแต่จริงแล้วสิ่งที่หนีไม่พ้นก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับคนเพราะยังไงก็ต้องมีเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือ

0: บริหารงานบุคคลแน่นอนดังนั้นจึงเป็นหัวข้อหนึ่งที่อยู่ในชุวิชานี้นะครับ อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์อภิชัยนะครับว่าประเด็นที่หนึ่งก่อนเลยคือพื้นฐานสำคัญทั่วๆไปเรื่องเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลเนี่ยมีหลักการหลักวิชาไงบ้างครับเพื่อนักศึกษาจะได้เตรียมตัวสำหรับการอ่านหนังสือครับเชิญครับท่านอำเภอครับ
1: ครับก็ขอสวัสดีนะครับเพื่อนนักศึกษาปกครองท้องที่และผู้ชมทุกคนนะครับเรื่องของการปกครองท้องที่นะครับมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารบุคคลนะครับเพราะว่าเราต้องมีคนเข้ามาทำงานในองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงหลักการหรือแนวความคิดเรื่องของการบริหารบุคคลนะครับซึ่งสมัยใหม่เราก็จะเรียกว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับก็อยากจะเท้าความเป็นมานิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องการบริหารงานบุคคลเนี่ยมันมีมานานแล้วคู่กับองค์กรนะครับแต่ถ้าพูดถึงว่าเรื่องของการรวบรวมเนื้อหาเป็นวิชาที่มีการเรียนเนี่ยก็สมัยสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมานะครับที่เราได้รับอิทธิพลจากสหรัฐอเมริกานะครับเราก็มีการศึกษาเรื่องวิชาบริหารงานบุคคลยุคนั้นเราเรียกว่าการบริหารงานบุคคลนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของการที่เราจะทำยังไงที่เราจะมีคนเข้ามาทำงานในองค์กรนะครับแล้วก็ให้งานมันสำเร็จผลได้นะครับเพราะฉะนั้นบริหารบุคคลยุคนั้นก็จะเน้นเรื่องของสถานคนพัฒนาดูรักษานะครับเน้นเรื่องของกฎระเบียบนะครับให้คนอยู่ในองค์กรแล้วก็สิ้นสุดไปนะครับแต่พอมาในยุค1980นะครับก็คือเมื่อประมาณสัก30กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็มีแนวความคิดใหม่นะครับการบริหารบุคคลซึ่งเดิมเรียกว่า Personnel Administration นะครับก็เปลี่ยนเป็น Human Resources Management นะครับซึ่งก็จะเน้นเรื่องของการที่บริหารงานนะครับการใช้กำลังคนนะครับการที่จะทำให้คนในองค์กรเนี่ยมีความรู้ความสามารถนะครับปฏิบัติงานพัฒนาจูงใจให้การปฏิบัติงานมีผลงานในระดับสูงนะครับและหล่อหลอมความต้องการของแต่ละบุคคลให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรนะครับเพราะฉะนั้นแนวความคิดก็เปลี่ยนไปนะครับแต่ก็กระบวนการต่างๆก็จะมีความคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามีการเพิ่มประเด็นอะไรต่างๆที่นักบริหารบุคคลจะต้องให้ความสำคัญนะครับอันนี้ก็เป็นแนวความคิดที่ผ่านมานะครับ
0: ครับก็คือแปลว่าเมื่อก่อนนี้ก็เน้นว่าบริหารงานบุคคลทีนี้ที่เปลี่ยนมาเป็นทรัพยากรมนุษย์คือมองว่าเป็นทรัพยากรครับเหมือนกับเงินเหมือนกับพัสดุนะครับต้องสนใจเพราะว่ามันเป็นปัจจัยสำคัญในเรื่องการบริหารองค์การหรือการบริหารหน่วยงานใช่ไหมครับท่านครับครับแล้วมีประเด็นต่อไปไงครับเห็นว่ามีการเปลี่ยนอีก
1: นะครับการเปลี่ยนมาในยุคประมาณก่อนทศวรรษ2000เนี่ยนะครับก็โลกมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับคนก็ต้องการใช้ความรู้ความสามารถนะครับคนก็ขาดหายากในบางวิชาชีพเพราะฉะนั้นแนวความคิดก็จะเปลี่ยนมาเป็นในเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์นะครับซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่า strategic human resource management นะครับคือในยุคนี้ต้องการคนที่เน้นความรู้นะครับแล้วก็มองคนว่าเป็นทุนมนุษย์เพราะนั้นองค์กรจะต้องให้ความสำคัญต้องเน้นเรื่องการพัฒนาให้เขามีความรู้ความสามารถมีสมรรถนะมีผลงานนะครับมีการจัดการด้านผลงานนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับและที่สำคัญก็คือต้องใช้คนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ขององค์กรนะครับเราจะต้องหาคนประเภทไหนมีสมรรถนะอย่างไรที่สอดคล้องกับงานของเราเพื่อให้เกิดความสามารถหรือความได้เปรียบในการแข่งขันหรือการบริหารงานนั่นเองนะครับเพราะนั้นก็มีแนวความคิดที่มันเปลี่ยนหรือพัฒนาไปนะครับ
0: ครับก็กลายเป็นว่าเพราะนั้นเรื่องของคนนี้นอกจากจะดูว่าเหมือนกันกับเงินเหมือนกันกับวัสดุอุปกรณ์นะครับอย่างที่เราพูดกันว่า 4M4M นะครับก็กลายเป็นว่านะครับเรื่องของมนุษย์เนี่ยสำคัญมากกว่านั้นคือเป็นทุนเลยเพราะฉะนั้นทุนเนี่ยมันก็มีโอกาสพร่องไปได้หรือว่ามีโอกาสที่จะทำให้เจริญเติบโตมาได้ก่อนที่จะมาถึงที่ท่านนายอำเภอพูดถึงคือว่ากลยุทธ์ครับเพราะฉะนั้นการบริหารงานบุคคลนี่ไม่ใช่บริหารไปวันต่อวันนะครับสรรหามารักษาไว้พัฒนาไม่ใช่แล้วครับมันต้องมีกลยุทธ์เหมือนกับที่ในภาพรวมขององค์การนั้นเราบอกว่าเรามีการบริหารหรือการจัดการเชิงกลยุทธ์เพราะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็ต้องบริหารอย่างมีกลยุทธ์ไม่ใช่ทำไปแบบวันต่อวันนะครับท่านนายอำเภอครับ
1: ครับ
0: ครับครับประเด็นต่อไปครับท่านนายอำเภอครับ
1: ครับผมก็ประเด็นต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องที่ทุกวันนี้นะครับทางหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบดู

แลกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับนักปกครองท้องที่คือกรมการปกครองนะครับก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลในเชิงกลยุทธ์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคําว่าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมหรือหน่วยงานอย่างไรนะครับเราก็จะเห็นว่าต้องมีในเรื่องของการคัดสรรคนที่มีความรู้ความสามารถ

0: เราจะให้ความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถมีสมรรถนะนะครับให้สอดคล้องกับที่องค์กรเราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ได้ทําอยู่ในทุกวันนี้นะครับก็ต้องการที่จะเพิ่มพูนให้มีสมรรถนะสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวความคิดที่ทางกรมการปกครองดําเนินการอยู่นะครับ
1: ครับอาจารย์ครับนอกจากที่เราพูดกันถึงสมัยใหม่แล้วเนี่ยมันมีคำหนึ่งที่พูดเรื่องบริหารทรัพยากรมนุษย์เมื่อไหร่ก็จะต้องมีคำว่าอะไรฮะระบบคุณธรรมระบบอุปถัมภ์นี่ครับอาจารย์ครับอยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยขยายความสองคำนี้ให้นิดนึงครับ
0: ครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับเรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะเน้นย้ำว่าหลักคุณธรรมเป็นหลักการบริหารงานบุคคลสมัยใหม่นะครับซึ่งก็มีการพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ยุคที่เป็น personnel management นะครับยุคการบริหารบุคคลหลักคุณธรรมก็คือ4อย่างนะครับความรู้ความสามารถนะครับความเสมอภาคในโอกาสนะครับความมั่นคงและความเป็นกลางทางการเมืองอันนี้จำเป็นและสำคัญสำหรับการบริหารงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ข้าราชการในระบบข้าการนะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ยังยึดถือมาจนยุคปัจจุบัน
1: ครับผม
0: นะครับถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะเป็นระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์แต่ระบบคุณธรรมยังเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าถามว่าเมื่อมีระบบคุณธรรมนะครับมันก็จะเป็นระบบที่เรายอมรับกันนะครับเป็นระบบที่ทำให้คนมีขวัญกำลังใจนะครับเป็นระบบที่ทำให้คนได้มีความสุขนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบที่เรายอมรับไม่ว่าเรื่องการประเมินผลงานการสรรหาเรื่องเขาจะได้ทำงานอย่างมีความมั่นคงนะครับเพราะนั้นก็อยากให้นักศึกษาได้เข้าใจว่าถึงแม้ในความคิดมันจะมีการเปลี่ยนพัฒนามาอย่างไรนะครับในความคิดรากฐานเดิมเรื่องระบบคุณธรรมยังมีอยู่เหมือนเดิมครับ
1: ครับท่านอาจารย์ครับทีนี้ก็จะมาคือเมื่อก่อนนี้เราก็พูดกันแค่ว่าสรรหาพัฒนานะครับแต่ตอนหลังมันเริ่มมีกิจกรรมเยอะขึ้นอย่างที่เราคุยกันว่าต้องเป็นกลยุทธ์เลยนะแล้วขั้นตอนหรือกระบวนการสำคัญในเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยครับขณะนี้เราพูดถึงขั้นตอนเห็นท่านอาจารย์เขียนไว้ตั้งเยอะขั้นตอนนะครับอยากให้ท่านอาจารย์พูดถึงประเด็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตรงนี้นิดหนึ่งครับ
0: ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับเรื่องกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะครับโดยทั่วไปเนี่ยครับหลักการทางทฤษฎีนักศึกษาก็คงเรียนมานะครับหรือรู้อยู่บ้างนะครับเริ่มต้นจากการวางแผนทรัพยากรมนุษย์หมายความว่าวางแผนว่าจะหาคนที่ไหนมาทํางานคนที่มีความรู้ความสามารถอย่างไรมีตําแหน่งไหนบ้างในองค์กรอะไรเงี้ยนะครับเราต้องมีการค้นหาข้อมูลประเภทนี้ก่อนนะคร
1: ับ
0: แล้วถึงจะมาเข้าสู่กระบวนการกําหนดตําแหน่งนะครับก็คือจะต้องมีตําแหน่งอะไรบ้างนะครับในองค์กรมีระดับชั้นกี่ชั้นมีความก้าวหน้าในอาชีพหรือสายงานอย่างไรเราก็ต้องมีการกําหนดไว้ก่อนนะครับเพื่อบุคลากรเขาจะได้รู้นะครับเขาจะได้เราจะใช้ประโยชน์ในการพัฒนาควบคู่กับงานบังคับบัญชาอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีหลักการคัดสรรคนซึ่งเราเรียกว่าการสรรหาภาษาอังกฤษเรียก recruitment นะครับแล้วก็การเลือกสรรคนนะครับเลือกสรรคนก็คือถ้ามีคนมาสมัครนะครับแล้วเราจะเลือกเขายังไงนะครับเราจะต้องดูอะไรบ้างนะครับดูเพื่อคัดได้คนที่เราต้องการนะครับหลักของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี่เป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับเพราะคนเข้ามาทำงานแล้วเนี่ยครับอาจจะมีความรู้แต่ว่ายังอาจจะยังไม่สอดคล้องกับสิ่งเราต้องการเราก็ต้องพัฒนาให้เขาทำงานได้นะครับอาจจะโดยการสอนงานนะครับอาจจะโดยการฝึกอบรมนะครับซึ่งเหมือนอย่างที่นักปกครองท้องที่เราไปอบรมในวิทยาลัยการปกครองก็ดีนะครับหรือหลักสูตรอื่นๆก็ดีนะครับรวมทั้งเรื่องของการที่นักศึกษาเนี่ยได้เรียนปริญญาตรีนะครับของมสท.นักปกครองท้องที่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถก็เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยนะครับอีกอันนึงก็คือค่าตอบแทนทางบริการนะครับแน่นอนครับก็มันเป็นเรื่องหลักของการบำรุงรักษาคนที่เข้ามาทํางานก็หวังว่าจะได้มีค่าตอบแทนจากการที่เขาได้ทํางานนะครับแล้วก็เขาก็มีความสุขมีรายได้มีฐานะอะไรต่างๆที่เขาจะดํารงชีวิตอยู่ได้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่สัมพันธ์หรือพนักงานสัมพันธ์นะครับซึ่งอันนี้ก็อยากจะให้ทำความเข้าใจว่าถึงแม้เราจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจจะแตกต่างจากภาคเอกชนที่เขามีระบบแรงงานสัมพันธ์มีสหภาพแรงงานมีองค์กรที่จะต่อรองพูดคุยนายจ้างลูกจ้างนะครับแต่เราก็มีระบบนี้เหมือนกันนะครับเพราะเราทำงานในองค์กรนะครับเป็นกรรมการหมู่บ้านในตำบล นะครับเราก็ต้องมีในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับระหว่างบุคคลต่อบุคคลต่อทีมงานพูดง่ายๆก็คือทุกวันที่ใช้อยู่ก็คือเรื่องของทีมงานนะครับเรื่องทีมงานเรื่องกิจกรรมต่างๆนะครับ แล้วก็เป็นเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับอันนี้ก็อยากจะเน้นย้ำให้นักศึกษา

0: ได้เข้าใจเลยครับว่าในเรื่องของเรื่องนี้มีความสําคัญแต่ก่อนเราอาจจะไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้นะครับแต่พอเรามาใช้การบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ที่เรียกการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์เราจะเห็นได้เลยว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับจะถูกกำหนดให้มีการประเมินผลงานทุกๆ4ปีนะครับประเมินผลงานเพื่ออะไรครับเพื่อให้ได้ตามเป้าที่กำหนดเพื่ออะไรครับเพื่อต้องการให้มีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
1: ครับ
0: นะครับให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนกับนโยบายของราชการนะครับอันนี้ก็ให้นักศึกษาทุกคนได้มองในเชิงบวกว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ใช่ประเมินเพื่อให้ออกเอาออกไม่ใช่นะครับ
1: ครับ
0: เป็นการประเมินเพื่อการพัฒนานะครับเป็นเรื่องของการเป็นคนเลยนะครับแล้วก็เรื่องการเลื่อนยศเขาจะมีการคำพูดที่มันพูดง่ายๆสอดคล้องจำได้เลื่อนลดปลดย้ายนะครับ
1: ครับ
0: สับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่งานอันนี้ถ้าเป็นของนักปกครองท้องที่เราอาจจะไม่มีการเลื่อนตำแหน่งเหมือนข้าราชการพลเรือนไม่มีการย้ายไม่มีการโอนเหมือนการพลเรือนนะครับแต่มันก็อาจจะมีบ้างเป็นนัยยะนะครับเช่นเคยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต่อมาได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับก็มันเหมือนกับการคล้ายๆการเลื่อนตำแหน่งนะครับหรือจากผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันก็คล้ายๆการเลื่อนตำแหน่งนะครับก็คือมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นเขาก็ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับเรื่องวินัยและการเมืองการทำวินัยเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าคนเราทำงานก็จะต้องมีกรอบมีระเบียบมาตรฐานอยู่ในกฎเกณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำไม่ดีก็ต้องโดนดำเนินทางวินัยได้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องรักษานะครับแล้วเรื่องการพ้นจากตำแหน่งนะครับก็เป็นสิ่งที่วางแผนเพื่อจะทดแทนคนในอนาคตนะครับเพราะคนจะต้องมีเกษียณหมดวาระไปนะครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นกระบวนการกว้างๆครับ
1: อันนี้เป็นภาพใหญ่นะครับโดยสากลก็ค่อนข้างจะละเอียดเพราะนั้นคำว่าเจ้าหน้าที่สัมพันธ์นะครับก็อยากให้เพื่อนนักศึกษาเข้าใจว่าในภาคธุรกิจก็มีคำว่าแรงงานสัมพันธ์นะครับคือไม่ใช่ใช้แรงงานนะครับมันต้องมีปฏิสัมพันธ์มันต้องเกี่ยวข้องนะครับที่เขาพาไปเที่ยวกันบ้างอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นภาพใหญ่นะครับของคำว่ากระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทีนี้กลับเข้ามาใกล้ตัวนิดนึงครับตอนนี้เข้ามาถึงเรื่องบริหารปกครองท้องที่ครับท่านครับที่เกี่ยวข้องกับนักบริหารปกครองท้องที่นะครับมันมีประเด็นอะไรที่ท่านนักปกครองท้องที่ท่านจะต้องสนใจหรือให้ความสำคัญบ้างครับท่านครับ
0: คือในเรื่องของการปกครองท้องที่นะครับเราก็สิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องพิจารณานะครับว่าถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้อยู่ในระบบข้าราชการพลเรือนนะครับแต่นักปกครองท้องที่ทุกคนมีสถานภาพเป็นเจ้าที่ของรัฐนะครับคือมีตำแหน่งนะครับมีเงินเดือนซึ่งอาจจะเรียกว่าค่าตอบแทนนะ
1: ครับ
0: เรามีกรอบระเบียบวินัยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอให้ทุกคนตระหนักว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็มีความเกี่ยวข้องกับเรานะครับเพราะว่าเราจะต้องมีเรื่องของการสรรหาคนเข้ามาซึ่งการสรรหากำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ก็กำหนดไว้ชัดเจนเลยนะครับจะต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัตินะครับเป็นคนที่มีคุณสมบัตินะครับเช่นต้องเป็นคนดีคนเก่งเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการกำหนดความรู้นะครับมีการกำหนดในเรื่องของความประพฤตินะครับซึ่งจะอยู่ในกฎหมายฉบับนี
1: ้ครับ
0: เพราะว่าท่านจะมาสมัครเป็นตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านก็ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานตรงนี้เพราะฉะนั้นคนที่จะมาทำงานที่นี่มันเหมือนกับว่าได้รับการกลั่นกรองมาชั้นหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าเราใช้วิธีการคัดเลือกโดยประชาชนที่เรียกว่าการคัดเลือกคล้ายๆการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องมีการสัมภาษณ์นะครับท่านไม่ต้องมีสอบข้อเขียนนะครับเพราะนั้นท่านจะต้องกันกรองด้วยคุณสมบัติก่อนแล้วประชาชนเขาเห็นว่าอันนี้คุณสมบัติที่ใช้ได้ถูกต้องเขาก็เลือกท่านนะคร
1: ับ
0: ก็เป็นประมาณนี้ที่อยากจะให้คำนึงนะครับเพราะสิ่งที่สำคัญคือเราต้องการคนดีคนเก่งนะครับแล้วก็โยงไปถึงการเลือกคณะกรรมการด้วยท
1: ่
0: านก็ต้องเลือกคนเก่งคนดีเข้ามาท่านต้องเลือกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือสารวัต
1: ร
0: ต้องเป็นคนเก่งคนดีด้วยนะครับเพราะนั้นอาศัยกรอบของกฎหมายฉบับนี้ครับ
1: ครับเพราะนั้นในส่วนนี้บางทีเราจะเห็นว่าไอ้คำว่าระบบตำแหน่งก็ชัดเจนนะครับ นะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยตำแหน่งนี้ชัดนะแต่ว่าทั้งหมดเลยเนี่ยมันล้วนแล้วแต่อยู่ในกระบวนการที่ท่านนิยกรท่านกรุณาเน้นคือบอกว่าจริงแล้วกฎหมายครับช่วยกรองแล้วว่าต้องมีคุณสมบัติยังไงนะครับส่วนเลือกของการที่ชาวบ้านเลือกมาหรือท่านผู้ใหญ่ท่านกำนันท่านหันมาเนี่ยท่านก็เลือกอีกชั้นหนึ่งจากที่กฎหมายหรือระเบียบมันกรองมาแล้ว
0: ครับ
1: กม.ก็เหมือนกันใช่ไหมครับท่านครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับ

0: ครับ
1: ทีนี้ในประเด็นตรงนี้นะครับท่านวิทยากรท่านมีจุดเน้นยังไงบ้างไหมครับเรื่องเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการบริหารการปกครองท้องที่ครับอยากจะมีจุดเน้นตรงไหนบ้างไหมครับจะเป็นเรื่องของการสรรหาจะเป็นการพัฒนาท่านมีสิ่งที่อยากจะฝากไว้กับเพื่อนกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อนนักศึกษาในชุดวิชานี้ไหมครับ
0: ครับขอบคุณครับก็มีประเด็นที่อยากจะให้นักศึกษานะครับได้ทำความเข้าใจและก็ตระหนักนะครับว่าเมื่อท่านทำงานอยู่ในระบบของการปกครองท้องที่จะมีตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่ท่านจะต้องคำนึงเสมอนะครับว่าระบบเนี่ยจะเป็นเรื่องของการสรรหาคนคัดคนมาโดยคุณสมบัติทางกฎหมายนะครับเมื่อท่านมาทำงานแล้วท่านก็ต้องรักษาคุณสมบัติตรงนี้เพราะว่าถ้าท่านไม่รักษาคุณสมบัติตรงนี้นะครับมีพฤติกรรมหรือไปทำอะไรต่างๆที่มันผิดกฎหมายจะมีผลให้ผิดวินัยหรือถูกออกจากงานได
1: ้
0: นะครับพฤติกรรมมัวหมองเนี่ยอาจจะถูกมีทั้งประชาชนขับออกจากตำแหน่งก็มีนะครับมีทั้งผู้ที่นายอำเภอหรือผู้ว่าการจังหวัดอาจจะเอาออกจากตำแหน่งได้นะครับเพราะนั้นระบบต้องการให้คนที่อยู่เนี่ยมีการพัฒนาตัวเองมีการรักษาสิ่งที่เป็นตามระบบคุณธรรมนะ
1: ครับ
0: ในการทำงานแล้วก็ต้องมีผลงานเพราะว่าถ้าไม่มีผลงานเลยหรือแย่หรือไม่ดีก็ประเมินผลงานก็อาจจะไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านเพราะนั้นมันเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงอยู่ตลอด
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานนี่สำคัญนะครับบางทีอย่างที่ท่านวิทยากรท่านกรุณาพูดถึงเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานจะ4ปีนะ
0: ครับ
1: 4ปีอะไรก็ตามเนี่ยบางทีเพื่อนนักปกครองที่อาจจะไม่ทราบนะครับว่าประเมินอะไร
0: เ
1: พราะบางทีก็มีบอกว่าฟังเสียงชาวบ้านบ้างแล้วในที่สุดท่านนายอำเภอท่านตัดสินใจแต่จริงๆแล้วมันก็อยู่ภายในกรอบของคำว่าวินัยคำว่าคุณธรรมอะไรอยู่พอสมควรนะครับอยากให้ท่านเล่าประเด็นตรงนี้ให้ฟังนิดเดียวครับ
0: ครับก็คือในเรื่องของระบบคุณธรรมนะครับก็คือหลักกฎหมายเนี่ยนะครับมันก็กำหนดในเรื่องคุณธรรมอยู่แล้วนะครับว่าถ้าทำอะไรผิดทำอะไรไม่ถูกต้องก็เป็นเหตุที่จะมีความบกพร่องนะครับแล้วก็อาจจะถูกออกจากตำแหน่งหรือประชาชนถ้าเขาเห็นว่าเราทำไม่ดีเนี่ยเขาก็อาจจะให้ออกลงชื่อให้ออกจากตำแหน่งได้นะครับเพราะนั้นมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเอาตรงเนี้ยมายึดถือแล้วก็ต้องมันเป็นตัวบังคับให้เราปฏิบัติตามกรอบตามแนวทางนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยที่อาจจะเห็นสิ่งที่ผิดปกติบ้างนะครับการคัดเลือกคนเข้ามาอาจจะมีการใช้เงินใช้ทองนะครับหรือจ้างวานมาจะมาประเมินก็จะไปใช้เงินใช้ทองจ้างวานมานะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็จะต้องบอกว่ามันมีกฎหมายควบคุ
1: ม
0: นะครับหมายความควบคุมซึ่งถ้าทำผิดมันก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งอีก
1: ท่านอาจารย์ครับไอ้คำว่าวินัยอย่างที่กรณีที่ทางกรมการปกครองเราใช้ในการประเมินท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือนักปกครองท้องที่ทั้งหลายเนี่ยเขาวินัยนี้เป็นวินัยคำเดียวกันกับที่ใช้ในระเบียบข้าราชการพลเรือนไหมครับ
0: ครับครับคุณครับนะครับครับคือวินัยนี้นะครับจะเป็นลักษณะในกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่นะครับจะพูดถึงวินัยไว้นะครับว่าผิดอะไรบ้างเงี้ยครับแล้วก็ใครที่มีอำนาจในการลงโทษซึ่งก็จะเป็นนายอำเภอเงี้ยนะครับกฎหมายระเบียบการพลเรือนโทษครับกฎหมายปกครองท้องที่เนี่ยกำหนดไว้ว่าให้นำหลักการดำเนินการทางวินัยของกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้นะครับมาใช้โดยอนุโลมนะครับก็คือจะกำหนดว่านายอำเภอจะลงโทษขั้นไหนยังไงผู้ว่าการจังหวัดจะลงโทษขั้นไหนอย่างไรนะครับก็เพื่อต้องการที่จะให้ทุกคนรักษาระเบียบวินัยแล้วก็ถ้าทำผิดมันจะมีผลอย่างไรนะครับเพราะทุกคนเข้ามาทำงานในระบบเดียวกับข้าราชการพลเรือนก็ควรจะต้องปฏิบัติเหมือนกันมีมาตรฐานที่ต้องยึดถือเหมือนกัน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่นำเอากฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้ครับ
1: ซึ่งในกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนก็เขียนไว้นะครับว่าวินัยคือข้อห้ามและข้อควรปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนนักปกครองท้องที่อาจจะต้องไปเปิดดูด้วยเหมือนกันนะครับ จริงแล้วคำว่าคุณธรรมจริยธรรมแล้วตอนหลังนี่เรามีผ่านรัฐสภานะครับจะก็คือจริยธรรมของข้าราชการใช่ไหมครับท่านครับ
0: ครับ
1: ครับผมครับทีนี้ในการบริหารการปกครองท้องที่ที่ผ่านมาซึ่งท่านได้มีโอกาสประสบกับท่านนักปกครองท้องที่จะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือแพทย์สารวัตรผู้ช่วยทั้งหลายนะครับมันมีสภาพมีปัญหาอะไรในทางปฏิบัติบ้างไหมครับท่านครับที่พูดถึงเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับนักปกครองท้องที่ครับ
0: ครับขอบคุณครับคือเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับ

0: ครองท้องที่เนี่ยก็มันมีหลายประเด็นนะครับถ้าเรามองประเด็นพื้นฐานก็คือท่านจะเห็นว่าอันแรกการกําหนดคุณสมบัติความรู้ความสามารถนะครับมันก็ความจําเป็นในพื้นที่แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่าคุณสมบัติก็คือจบการศึกษาภาคบังคับนะครับการศึกษาภาคบังคับเนี่ยในแต่ละยุคสมัยไม่เหมือนกันนะครับบางช่วงเป็นป.4 ป.7 ป.6 ม.3 เงี้ยครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาอยู่ในระบบเนี่ยมีหลายคุณวุฒินะครับเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าอะไรครับทักษะความรู้ต่างๆมันก็จะแตกต่างกันแต่ต้องเป็นสิ่งที่เรียนรู้นักกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนผู้ช่วยแพทย์สัตวแพทย์ก็ต้องเรียนรู้นะครับพัฒนาตัวเองคืออย่างน้อยที่สุดให้จบมัธยมปลายเพื่อจะได้มาใช้สิทธิ์ในการเรียนมสทได้อันนี้ก็คือการพัฒนาเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่พัฒนาตัวเองนะครับท่านก็ต้องตกหลังคนอื่นเขามันไม่สามารถไปทำงานบูรณาการบางอย่างได
1: ้ครับ
0: อันนี้สำคัญอันหนึ่งนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของค่าตอบแทนนะครับเราจะเห็นว่าคนที่มีตำแหน่งนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ผู้ช่วยสารวัตรมีเดือนค่าตอบแทน
1: ครับ
0: นะครับซึ่งท่านก็ทำงานเต็มที่นะครับแม้กระทั่งงานจิตอาสาก็ทำนะครับเพราะว่าท่านมีคนตำแหน่งแต่บางทีกรรมการหมู่บ้านไม่มีค่าตอบแทนซึ่งทางกรมการปกครองก็ไม่สามารถจะจัดสรรให้ได
1: ้
0: เพราะนั้นจะเห็นว่าเรื่องขวัญกำลังใจเรื่องการเปรียบเทียบอะไรต่างๆมันมีนะครับประเด็นนี้ก็ถ้าคนไปคิดประเด็นลึกมันก็จะทำให้เกิดปัญหาแต่ถ้าไม่คิดอะไรทำงานด้วยจิตอาสาก็ออกมาดีนะครับก็เรื่องกำนันผู้ใหญ่บ้านจะต้องดูแลคนในกมด้วยนะครับ
1: ครับครับผมคิดว่ากรณีของนักปกครองท้องที่อันนี้ได้สัมผัสกับเพื่อนนักศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์สารวัตรนะครับผมก็ถามตรงๆครับเพราะบางทีท่านก็บ่นครับบอกเงินที่ได้นี่ค่าน้ำมันรถยังไม่พอเลยนี้ผมคิดว่าเป็นโชคดีอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นคุณงามความดีของท่านนักปกครองท้องที่ครับคือทุกท่านเข้ามาด้วยจิตอาสาอันนี้ต้องเรียนกับท่านในอำเภอนะครับว่าทุกท่านเนี่ยมีจิตอาสาเต็มที่เลยครับเพราะฉะนั้นค่าตอบแทนนี่เกือบจะบางคนบอกว่าไม่มองไม่คิดถึงเลยนะครับเพียงแต่ว่าคนภายนอกเขาเรานะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของกม.ที่ท่านพูดถึงนะครับว่ากม.นั้นก็เกือบจะไม่มีค่าตอบแทนแต่ว่าถ้าเพื่อนเราดูกันนะครับว่าจำนวนตำบลจำนวนหมู่บ้านและยิ่งจำนวนกม.นะครับเพิ่มคนละร้อยก็โอ้โหเป็นข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์ใหญ่โตเลยครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประเด็นที่อยากจะฝากเพื่อนไว้ครับว่าถ้าเราเข้ามาทำงานกันด้วยจิตอาสาต้องการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขสำหรับพี่น้องราษฎรในพื้นที่เนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ประเด็นนี้ตัดทิ้งเลยครับผมคิดว่าเราทำด้วยใจนะครับท่านอาจารย์ครับแล้วเห็นท่านเขียนไว้ในหน่วยก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ เรื่องของโครงสร้างอำนาจหน้าที่อะไรเนี่ยครับท่านมีประเด็นที่อยากจะเล่าให้เพื่อนฟังตรงนี้ไหมครับ
0: ใช่ครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์ครับเรื่องโครงสร้างอำนาจหน้าที่เนี่ยมันเราจะเห็นว่าสถานภาพของการเป็นนักปกครองท้องที่เนี่ยก็ไม่เหมือนกับข้าราชการพลเรือนอาจจะแตกต่างกันบางประเด็นนะครับ
1: ครับ
0: ประเด็นที่แตกต่างก็คือว่าข้าราชการพลเรือนเนี่ยท่านอาจจะเห็นว่าทุกคนก็มาทำงาน8โมงครึ่งเลิก4ครึ่ง
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าในกรณีของกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่นะครับความรับผิดชอบของท่านมี24ชั่วโมงแล้วงานทำงานของท่านเป็นพาร์ทไทม์ไม่ใช่ฟูลไทม์คำว่าฟูลไทม์ก็คือเนี่ยทำงานสัปดาห์หนึ่ง5วันหรือ7วันก็แล้วแต่ของท่านนี่คือทำงาน24ชั่วโมงเพราะคำว่าพาร์ทไทม์ก็คือท่านก็ทำงานส่วนตัวส่วนหนึ่งท่านก็ทำงานราชการส่วนหนึ่งนะครับมีค่าตอบแทนให้ท่านก็คลุกคลีอยู่ในตำบลหมู่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นสถานภาพของท่านไม่ใช่ข้าราชการแต่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นระบบบริหารทรัพยากรบุคคลกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์บางอย่างก็จะไม่เหมือนกันกับข้าราชการพลเรือนนะครับของท่านไม่มีเรื่องของการโอนย้ายเลื่อนตำแหน่งไม่มีคือมันไม่มีเป็นเลดเดอร์คือขั้นบันไดที่มันเลื่อนไหลไปได้มันอาจจะมีเป็นไม่เป็นทางการนะครับเช่นหมายความว่าบางคนอาจมีระบบการวางแผนสายอาชีพไว้นะครับผู้ใหญ่บ้านอาจจะมองดูว่าใครที่มีความรู้ความสามารถก็ดึงมาเป็นผู้ช่วยดึงมาเป็นกรรมการหมู่บ้านนะครับวันหนึ่งข้างหน้าถ้าจะเกษียณไปหรือลาออกไปก็ดึงผู้ช่วยดึงคนคือคนที่มีความรู้ประสบการณ์เข้ามาคือท่านทำถูกแล้วนะครับคือดึงคนที่มีความรู้ความสามารถที่จะมารองรับในอนาคตแล้วก็เรียกว่ามันเป็นเรื่องของการวางแผนตำแหน่งอาชีพนะครับแต่ทั้งนี้มันก็ไม่ได้ว่า 100% นะครับเพราะว่าสุดท้ายอยู่ที่การเลือกของประชาชนนะครับเพราะนั้นถ้าทำงานแล้วศรัทธาประชาชนได้นะครับมันก็มีโอกาสที่จะได้เข้าสู่ระบบการเลื่อนตำแหน่งอะไรต่างๆได้เหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่มันมี

0: ลักษณะแตกต่างจากข้าราชการพลเรือนนะครับทั่วๆไปนะครับ
1: ครับผมเพราะนั้นตรงนี้นะครับเราก็ได้รับฟังนะครับอยากจะเรียนกับเพื่อนนักศึกษานักบริหารการปกครองท้องที่นะครับว่าหน่วยนี้เราจะรู้สึกไกลตัวนะครับเพราะว่าข้าราชการเราก็ไม่ได้เป็นข้าราชการนะครับจะเป็นธุรกิจเอกชนก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์ท่านวิทยากรท่านกรุณานำเสนอไว้ในเอกสารหรือที่มาเล่าสู่ให้เพื่อนๆได้รับฟังวันนี้ครับผมเท่าที่คุยกันข้างในครับว่าจริงแล้วขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยมันเป็นหลักการหลักวิชาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีความรู้ความเข้าใจเนี่ยมีหลายประเด็นเลยครับที่เราต้องใช้นะครับตั้งแต่เรื่องวางแผนทรัพยากรมนุษย์ท่านเป็นคนรู้ครับว่ามันมีการเปลี่ยนยังไงแม้กระทั่งในกม.ครับมันจะเปลี่ยนยังไงมีใครไม่อยากเป็นแล้วมีใครอยากจะเข้ามาเป็นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าหากว่าเรามีพื้นฐานความรู้ตรงนี้เรานำมาใช้ได้แน่นอนนะครับต้องมีการเตรียมกันนะครับอาจจะต้องจีบๆไว้หรือบางทีเขาอาจจะอายุเยอะแล้วเหนื่อยล้าแล้วก็พัฒนาเขานะครับเพราะพูดถึงพัฒนาเนี่ยจริงแล้วกรรมการกม.เนี่ยต้องการมากเลยครับในเรื่องการพัฒนาเรื่องเจ้าหน้าที่สัมพันธ์เราจะรู้สึกว่าไกลตัวนะครับแต่จริงท่านอาจารย์กระซิบไว้ข้างหลังว่ามันคือการทำไงให้เราเกิดการทำงานเป็นทีมไม่ใช่เป็นกำนันฉันเป็นผู้ใหญ่ฉันสั่งต้องเลี้ยงกันที่ใจนะครับแล้วก็เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานอันนี้สำคัญนะครับถึงแม้เราไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือนแต่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นเขาก็รับเอาเรื่องของวินัยเรื่องของจริยธรรมแล้วก็เรื่องของคุณธรรมเนี่ยเข้ามาปรับใช้ได้โดยอนุโลมนะครับก็อยากฝากให้เพื่อนๆนะครับศึกษาเกี่ยวกับหลักการหลักวิชาแล้วนำมาใช้ในการสัมมนานำมาใช้ในการปฏิบัติสำหรับการบริหารการปกครอง

0: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

น่วยที่5นะคะการสื่อสารทางการตลาดค่ะในหน่วยนี้มีทั้งหมด3ตอนนะคะเช่นเดิมค่ะอาจารย์จะสรุปเป็นภาพรวมของหน่วยเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นในภาพรวมทำให้เวลาเราไปอ่านในหนังสือตำราเนี่ยมันไม่จมลงไปในกับรายละเอียดที่มันเยอะมากๆนะคะเราก็จะได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนื้อหาแนวคิดที่สำคัญอาจารย์นำมาสรุปให้ใน PowerPoint นี้แล้วค่ะก็จะมีทั้งหมด3ตอนในเรื่องของหลักการของการสื่อสารทางการตลาดการสื่อสารแบรนด์การโฆษณาและก็การประชาสัมพันธ์และสุดท้ายก็คือช่องทางการสื่อสารทางการตลาดดิจิตอลที่เป็นเทรนด์สำหรับช่วงเวลานี้เลยค่ะใครที่อยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ใครที่อยากเป็นดาว TikTok ติดตามให้จบนะคะอ่านในรายละเอียดในตำราได้เลยค่ะวันนี้เรามาดูในเรื่องของหลักการการสื่อสารทางการตลาดกันนะคะหลักการการสื่อสารทางการตลาดเป็นกระบวนการในการพัฒนาหรือการดำเนินการสื่อสารที่จูงใจหรือกิจกรรมทางการตลาดขององค์การที่สื่อสารไปยังกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายผ่านทางช่องทางการสื่อสารประเภทเอกสารหรือดิจิทัลส่งตรงไปยังผู้รับด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เครื่องมือและวิธีการในการสื่อสารให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาดที่กำหนดไว้โดยมุ่งเน้นการมี

คราะห์และการวางแผนในระดับที่ครอบคลุมเพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและสามารถปรับการเข้าถึงได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการและก็ความชอบของผู้บริโภคสำหรับการวางกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพค่ะดังนั้นเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของความรู้ทั่วไปของการสื่อสารทางการตลาดวิธีการและกลยุทธ์ของการสื่อสารการตลาดและที่สำคัญก็คือการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายค่ะในเรื่องของความรู้ทั่วไปของการสื่อสารทางการตลาดการสื่อสารทางการตลาดเนี่ยเป็นกระบวนการของการพัฒนาหรือการดำเนินการสื่อสารที่จูงใจหรือกิจกรรมทางการตลาดขององค์การที่ต้องการสื่อสารไปยังผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงเลยนะคะเป็นรูปแบบของการสื่อสารประเภทหนึ่งที่มีผู้ส่งสารดำเนินการสื่อสารโดยใช้รูปสัญลักษณ์ภาพสีเสียงแสงการเคลื่อนไหวตัวอักษรคำพูดหรือเสียงเพลงผ่านทางช่องทางการสื่อสารประเภทเอกสารหรือผ่านทางดิจิตอลส่งตรงไปยังผู้รับด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดเนี่ยเป็นแผนการหรือแนวทางที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เครื่องมือและวิธีการสื่อสารให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาดที่กำหนดไว้เช่นการสร้างความรู้จักในแบรนด์การเพิ่มยอดขายหรือการรักษาฐานลูกค้าโดยกลยุทธ์เหล่านี้มุ่งเน้นในการที่จะวิเคราะห์หรือวางแผนในระดับที่ครอบคลุมอันประกอบด้วยการกำหนดเป้าหมายการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายการกำหนดข้อความที่สอดคล้องกับคุณค่าของแบรนด์และก็ตรงกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมายการเลือกช่องทางการสื่อสารการวางแผนเวลาทรัพยากรโดยจัดสรรทรัพยากรและก็กำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมกับเป้าหมายนั่นเองค่ะสำหรับการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเนี่ยต้องทำความเข้าใจในเรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภคและก็มีการแบ่งกลุ่มทางการตลาดอันมีความสำคัญสำหรับการวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพทำให้นักการตลาดสามารถปรับการเข้าถึงได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการและก็ความชอบของผู้บริโภคได้ว่าผู้บริโภคตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าอย่างเฉพาะเจาะจงอย่างไรรวมถึงมีการสร้างแรงบันดาลใจมีการก่อให้เกิดแรงจูงใจมีการนำเอาความชอบกระบวนการในการตัดสินใจรวมถึงการศึกษาว่าลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์กับแบรนด์หรือว่าช่องทางทางการตลาดอย่างไรค่ะในเรื่องของความรู้ทั่วไปของการสื่อสารทางการตลาดวิธีการและก็กลยุทธ์ทางการสื่อสารการตลาดและก็การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายสามารถดูในรายละเอียดของหนังสือตำราได้นะคะอาจารย์จะขออนุญาตยกตัวอย่างว่าวิธีการสื่อสารทางการตลาดเนี่ยมีหลายรูปแบบซึ่งแต่ละวิธีก็มีบทบาทและก็วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการโฆษณาการใช้โซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งเนาะการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์การใช้เซลล์โปรโมชั่นหรือว่าการส่งเสริมการขายการทำการประชาสัมพันธ์การตลาดแบบเนื้อหาหรือว่าที่เราเรียกว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งการตลาดผ่านอีเมลหรือว่าที่เราเรียกว่าอีเมลมาร์เก็ตติ้งการตลาดเชิงประสบการณ์อันนี้กำลังมาแรงมากนะคะก็คือ experiential marketing อย่างเช่นเวลาเขาจัดอีเวนต์ให้เราเข้าไปทดสอบได้ใช้ผลิตภัณฑ์อันนี้ถือว่าเป็นการตลาดเชิงประสบการณ์การตลาดแบบบอกต่อหรือว่า mouth of mouth marketing เนาะทำให้เราสามารถที่จะได้ฟังเรื่องราวจริงๆรีวิวจากคนที่ใช้บริการจริงเนาะการตลาดแบบ SEO หรือว่าที่เรียกว่า search engine optimization ในการที่จะทำการตลาดแล้วตอนนี้ที่มาแรงสุดๆก็คือการตลาดแบบ influencer ค่ะในการที่จะใช้ผู้ที่มีชื่อเสียง celebrity ต่างๆหรือแม้กระทั่งกับคนธรรมดาก็สามารถที่จะขึ้นมาเป็น influencer ได้ถ้าอยากรู้เดี๋ยวอาจารย์จะมานำเสนอให้ในบทตอนต่อๆไปนะคะทั้งนี้การเลือกใช้วิธีการสื่อสารเนี่ยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์งบประมาณแล้วก็กลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ค่ะของความรู้ทั่วไปของการสื่อสารทางการตลาดก็จะมีการพูดถึงความหมายความสำคัญและก็ขั้นตอนของการวางแผนการสื่อสารทางการตลาดค่ะวิธีการและก็กลยุทธ์ทางการสื่อสารการตลาดเนี่ยก็จะมีความสำคัญความหมายจุดเด่นวิธีการสื่อสารและก็ตัวอย่างกรณีศึกษาค่ะอา
าจารย์ขออนุญาตยกตัวอย่าง2แคมเปญนะคะก็คือแคมเปญแชะโค้กของโคคาโคล่าแล้วก็แคมเปญ Real Beauty ของ Dove ค่ะในการที่จะนำเสนอในเรื่องของแนวคิดหลักกลยุทธ์การสื่อสารและก็ผลลัพธ์ความสำเร็จของแคมเปญค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์อยากให้ไปศึกษานะคะในตำรายังมีอีกหลายเรื่องเลยค่ะขอยกตัวอย่างสั้นๆ สำหรับแคมเปญแชร์โค้กนะคะในการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคค่ะเริ่มต้นที่ประเทศออสเตรเลียค่ะโดยการที่ทางโค้กเนี่ยใช้ตัวอักษรที่เป็นตัวอักษรของแบรนด์เนาะในการที่จะใส่ชื่อของคนที่เป็นคนท้องถิ่นนั้นๆอยู่บนชื่อกระป๋องทำให้คนเนี่ยพยายามที่จะไปหาโค้กในชื่อของคนนั้นๆหรือซื้อฝากเพื่อนหรือซื้อฝากครอบครัวค่ะหรือแม้กระทั่งการทำexperience marketing ในการที่จะไปตั้งบูธออกอีเวนต์ในการที่จะให้คนมาปริ้นชื่อของตัวเองอยู่บนกระป๋องโค้กอีกแคมเปญหนึ่งคือ Real Beauty ของ Dove ค่ะก็คือความงามของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันดังนั้นทุกคนมีความงามเป็นของตัวเองค่ะอย่าไปเชื่อสื่อโฆษณาที่พยายามที่จะสร้างภาพว่าต้องสวยแบบนู้นแบบนี้แต่ทุกคนมีความงามของตัวเองโดยที่ให้นางแบบที่เป็นคนทั่วไปเนี่ยค่ะสเก็ตภาพของตัวเองในขณะที่ให้ช่างภาพมาสเก็ตภาพตัวเองเนี่ยก็จะสเก็ตภาพเฉพาะที่มองว่าตัวเองไม่ดีแต่ในขณะที่คนที่เขามองเห็นความงามของเราเขาก็จะสเก็ตภาพอีกแบบนึงดังนั้นค่ะแคมเปญนี้ก็เลยทำให้ Dove เนี่ยประสบความสำเร็จอย่างงดงามและก็เป็นที่นิยมของคนในโลกนี้ค่ะสำหรับการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายนะคะก็เหมือนเดิมก็คือเราจะดูในเรื่องของความสำคัญและก็การพิจารณาพฤติกรรมของผู้บริโภคค่ะตารางนี้อาจารย์ได้นำเสนอไว้ในตำราแล้วนะคะอาจารย์นำมาสรุปให้ทุกคนได้เห็นว่าจริงๆแล้วค่ะมีตารางคำถามว่าของที่บอกว่ามีการสำรวจของพฤติกรรมผู้บริโภคเนาะว่าเราจะต้องศึกษาข้อมูลแบบไหนยังไงมีการนำเอา 6W1H มาแล้วก็มีคำตอบที่ต้องการรวมถึงอาจารย์ก็มีตัวอย่างของการสื่อสารไว้ให้ด้วยนะคะในแต่ละเคสซึ่งในที่นี้ค่ะอาจารย์ขออนุญาตยกตัวอย่างบางส่วนเนาะเพื่อที่จะได้เป็นให้นักศึกษาได้เห็นภาพแล้วก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้อย่างเช่นอันแรกค่ะแคมเปญของแอรี่เนาะก็คือเขาก็จะบอกว่าคนเป็นแบรนด์ของชุดชั้นในแล้วก็ชุดว่ายน้ำเนาะก็คือเขาว่าก็จะบอกว่าใครๆก็สามารถที่จะสวมใส่ชุดว่ายน้ำได้ไม่จำเป็นต้องหุ่นดีเนาะก็เป็นการที่จะเพื่อนๆก็ใช้ในการที่จะแชร์ทางโซเชียลมีเดียให้กับคนรู้จักเนาะว่าหุ่นแบบไหนก็สามารถใส่เสื้อผ้าได้ที่สามารถที่จะถ่ายรูปแล้วก็อวดกันได้ไม่จำเป็นจะต้องหุ่นดีอย่างเดียวเนาะหรือในเรื่องของผู้บริโภคจะซื้ออะไรอย่างเช่น iPhone เองเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าเป็นการใช้ฟีเจอร์และก็คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนเนาะ Steve Jobs ก็กำหนดเป้าหมายโดยมีกลยุทธ์การสื่อสารก็คือในของคุณสมบัติของกล้องที่มีความละเอียดสูงมีฟีเจอร์ของการถ่ายภาพเนาะทำให้สามารถที่จะใช้ร่วมกับบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็น Apple หรือว่า iCloud เนาะในการที่จะใช้กับมิวสิกของเขาได้อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการใช้เทคนิคทางการตลาดและที่สำคัญที่สุดก็คือใช้ความรู้สึกของคนเข้ามาใช้ในการที่จะทำการโฆษณาเนาะทำให้เหมือนกับคนที่เป็นสาวกของ Apple เนี่ยก็จะใช้ตลอดไปไม่ว่าจะเป็น AppleiPhone ที่เท่าไหร่ก็จะทำให้เขาสามารถที่จะซื้อเครื่องใหม่ได้เรื่อยๆหรือในส่วนของ Nike เนาะก็มีสโลแกนที่บอกว่า Just Do It นะคะอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้บริโภคถึงซื้อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจเนาะว่าใครก็สามารถที่จะมีรองเท้ากีฬาได้สามารถที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยแค่ลงมือทำเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็เป็นแคมเปญที่ทาง Nike ใช้กลยุทธ์การสื่อสารก็คือการสร้างแรงบันดาลใจเนาะโดยกระตุ้นให้ผู้บริโภครู้สึกมี
ความหวังมีแรงใจในการที่จะทำงานโดยใช้พรีเซนเตอร์ที่มีชื่อเสียงต่างๆเนาะแล้วก็มีการเล่าเรื่องโดยเขาก็นำเสนอในเรื่องของสตอรี่เทลลิ่งในการนำเอากลยุทธ์ต่างๆในการที่จะเอาชนะอุปสรรคแล้วก็ความพยายามในการฝึกซ้อมเข้ามาใช้นะคะแล้วเขาก็

สนับสนุนในเรื่องของการออกกำลังกายอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสามารถที่จะไปดูรายละเอียดได้ในเอกสารตำรานะคะการสื่อสารแบรนด์การโฆษณาแล้วก็การประชาสัมพันธ์นะคะการสื่อสารแบรนด์เนี่ยก็เป็นการสื่อสารเกี่ยวกับแบรนด์ที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจและก็ผู้มีส่วนได้เสียนะคะซึ่งแบรนด์เป็นส่วนสำคัญของการตลาดเชิงกลยุทธ์เพื่อให้เกิดการสร้างการรับรู้และก็การขับเคลื่อนความสำเร็จในระยะยาวทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและก็ยั่งยืนในการตลาดที่มีการแข่งขันสูงนะคะองค์ประกอบที่สำคัญของแบรนด์ก็คือเป็นแก่นของแบรนด์เองว่าแบรนด์ต้องการนำเสนออะไรเช่น core value หรือว่าวิสัยทัศน์หรือตัวแบรนด์ positioning หรือตำแหน่งของแบรนด์เองมีแบรนด์ identity ที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นโลโก้สีหรือว่าเสียงเพลงมีคอแมสเซจที่ทำให้สื่อสารง่ายมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนมีเครื่องมือและช่องทางในการนำเสนอมีโทนแอนด์วอยซ์ที่ชัดเจนนะคะอันนี้ก็จะทำให้แบรนด์ประสบความสำเร็จในการแข่งขันในตลาดได้นะคะเราก็จะมีการพูดถึงการความหมายของแบรนด์องค์ประกอบสำคัญเป้าหมายสำคัญของการสื่อสารแบรนด์วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีตัวอย่างของกรณีศึกษาซึ่งในที่นี้อาจารย์ขออนุญาตยกตัวอย่างของกรณีศึกษาขึ้นมานะคะอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ของ Apple ที่เขาเสนอแบรนด์ผ่านความง่ายเนาะใครๆก็สามารถที่จะใช้ Apple ได้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่และตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์แบรนดิ้งในการที่จะคนที่มีไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตที่แบบนึงก็จะใช้เครื่องมือไฮเทคแบบที่จะใช้ iPhone ของ Apple เป็นต้นนะคะหรือแม้กระทั่ง Coca-Cola เนี่ยเขาก็จะสื่อสารแบรนด์ผ่านความสุขเนาะใครๆที่แบ่งปันความสุขก็จะแบ่งปัน Coca-Cola นะคะโดยการที่กลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ของ Apple ก็จะชัดเจนที่จะมุ่งเน้นที่ภาพลักษณ์ของแบรนด์เป็นสำคัญเนาะในขณะที่หลักการของ Coca-Cola ก็ชัดเจนเช่นกันว่าเขาจะอยู่ในทุกช่วงของการเฉลิมฉลองของทุกครอบครัวหรือทุกกลุ่มเพื่อนฝูงนะคะการสื่อสารแบรนด์เนี่ยเป็นกระบวนการในการสร้างการถ่ายทอดข้อความหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ไปเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่สอดคล้องกันตลอดการสื่อสารทำให้องค์กรต่างๆสามารถที่จะทำการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆได้อย่างชัดเจนเป็นการสร้างความรับรู้ความเข้าใจคุณค่าของแบรนด์ความภักดีซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดความสำเร็จของแบรนด์ในระยะยาวนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของการสื่อสารแบรนด์ที่สำคัญต่อไปเป็นเรื่องของการโฆษณาการโฆษณาเนี่ยเป็นการเน้นกระตุ้นความสนใจและความต้องการซื้อในระยะสั้นผ่านสื่อที่ควบคุมได้แต่สำหรับการประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อก่อให้เกิดการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยมีความเชื่อมโยงกับงานบริหารองค์การอันนี้ก็เป็นหลักการของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์นะคะดังนั้นในเนื้อหาก็จะมีเรื่องของความหมายข้อควรพิจารณาความคล้ายหรือความต่างของการโฆษณาประชาสัมพันธ์และสุดท้ายก็ปิดจบด้วยกรณีศึกษาค่ะอาจารย์ได้นำเสนอตารางนะคะซึ่งตารางนี้มีอยู่ในตำราแล้วให้นักศึกษาได้เห็นความแตกต่างของการโฆษณาและก็การประชาสัมพันธ์ในเรื่องของเป้าหมายวัตถุประสงค์วิธีการการควบคุมเนื้อหาเทคนิคเครื่องมืองบประมาณการตอบสนองระยะเวลารูปแบบและก็ผลกระทบที่มีผลต่อแบรนด์นะคะการโฆษณาเนี่ยเป็นการสื่อสารทางการตลาดที่เสียค่าใช้จ่ายค่ะเพื่อเผยแพร่ข้อมูลแนวคิดสินค้าหรือบริการผ่านสื่อต่างๆโดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองเป็นการติดต่อสื่อสารกับบุคคลจำนวนมากค่ะผ่านทางสื่อโดยผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการต้องเสียค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสื่อสารมวลชนที่ผู้ซื้อโฆษณาจ่ายเงินไปเพื่อหวังผลในทางธุรกิจให้ผู้บริโภคแสดงพฤติกรรมเชิงบวกต่อธุรกิจในขณะที่การประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเช่นกันในการที่จะก่อให้เกิดการรับรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายโดยมีความเชื่อมโยงกับงานบริหารองค์การเป็นการสื่อสารกลยุทธ์ที่มุ่งสร้างและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับผู้มีส่วนได้เสียโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือและชื่อเ

เสียงขององค์การในระยะยาวค่ะมาสู่หัวข้อที่หลายๆคนสนใจและก็ทุกคนใช้อยู่เป็นประจำนะคะก็คือเรื่องของช่องทางการสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลค่ะเป็นวิธีการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบใหม่นะคะที่ได้รับความนิยมมากๆเลยจึงควรที่จะต้องเข้าใจเพื่อจำแนกความแตกต่างในการใช้ช่องทางทางการตลาดแบบดั้งเดิมกับช่องทางทางการตลาดแบบการตลาดดิจิทัลค่ะอันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆทุกคนสามารถที่จะสื่อสารหรือว่าเป็นแม่ค้าออนไลน์ได้นะคะหรือแม้กระทั่งสร้างตัวขึ้นมาเป็นดาราหรืออินฟลูเอนเซอร์ได้เลยค่ะดังนั้นมาติดตามหน่วยนี้กันนะคะก็จะมีทั้งหมดในเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับช่องทางทางการสื่อสารการตลาดดิจิตอลนะคะมีวิธีการสื่อสารทางการตลาดดิจิตอลการตลาดผ่านเนื้อหาการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์และการตลาดผ่านกิจกรรมและก็การสื่อสารประสบการณ์ค่ะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับช่องทางการสื่อสารทางการตลาดดิจิตอลนะคะก็จะมีการพูดถึงความหมายของช่องทางทางการตลาดดิจิตอลมีวิวัฒนาการมีการเปรียบเทียบช่องทางทางการตลาดแบบดั้งเดิมกับช่องทางทางการตลาดแบบดิจิตอลมีตัวอย่างช่องทางทางการตลาดแบบดิจิตอลมีตัวอย่างกรณีศึกษาอีกเช่นกันของการสื่อสารการตลาดแบบรูปแบบต่างๆนะคะทีนี้เราก็จะมาดูเรื่องของการเปรียบเทียบก่อนนะคะว่าการตลาดช่องทางแบบดั้งเดิมกับช่องทางแบบตลาดโตเนี่ยแตกต่างกันยังไงก็จะมีในการพิจารณาหลายๆประเด็นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงที่กว้างขวางมากกว่ากำหนดเป้าหมายได้อย่างแม่นยำมากกว่าในเรื่องของการตลาดดิจิตอลเนาะมีต้นทุนที่ต่ำกว่ามากๆมีความสามารถในการวิเคราะห์ที่สูงมากมีการใช้ตัวชี้วัดที่แม่นยำมากๆและที่สำคัญมีความยืดหยุ่นแล้วก็คล่องตัวมากๆมีการสื่อสารเป็นแบบโต๊ะตอบได้อย่างทันท่วงทีมีการส่งข้อความที่เป็นเป้าหมายขายได้ในทันทีเลยแล้วก็ปิดการขายได้ในทันทีและบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในเวลาเดียวกันได้เลยนะคะตัวอย่างช่องทางทางการตลาดแบบดิจิตอลเช่นการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาเนาะใช้ Google Ads หรือว่าใช้ Bing Search ของทาง Microsoft นะคะหรือว่าอาจจะเป็นการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียเนาะมีการใช้ Line Ads หรือว่าขายผ่านเพจ Facebook อย่างนี้นะคะหรือว่าเป็นการตลาดแบบเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิดีโอคอนเทนต์อินโฟกราฟิกต่างๆมีอีเมลมาร์เก็ตติ้งมีจดหมายข่าวต่างๆอันนี้ถือเป็นการตลาดแบบเนื้อหาการทำบล็อกก็ถือเป็นการตลาดแบบเนื้อหาเช่นกันวีล็อกก็ถือว่าเป็นเนาะการตลาดแบบพันธมิตรก็คืออาจจะสามารถที่จะมีแบรนด์ต่างๆมาให้ช่วยทำการตลาดได้อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมาฟีเจอริ่งกันในการที่จะทำการตลาดก็ได้นะคะการตลาดที่น่าสนใจมากๆและมาลังมากๆมาแรงมากๆตอนนี้ก็คือการตลาดแบบอินฟลูเอนเซอร์ค่ะทุกคนสามารถถือกล้องมือถือที่มีแม้ว่าเราจะอยู่ที่ส่วนไหนของประเทศหรือส่วนไหนของโลกก็สามารถตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายทำและตั้งตัวเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้เช่นกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ติดตามค่ะก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้ด้วยเช่นกันว่าเราสามารถที่จะมีผู้ติดตามเท่าไหร่ก็สามารถที่จะรีวิวสินค้าหรือว่าเป็นตัวแทนของแบรนด์ในการที่จะโฆษณาก็สามารถที่จะรับรายได้ได้ด้วยเช่นกันค่ะมีการตลาดผ่านมือถือผ่านทางวิดีโอหลายคนก็ทำช่อง YouTube Channel หรือว่า TikTokChannel นะคะในการที่จะเป็นติ๊กต็อกเกอร์แล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้ผ่านทางช่องทางนี้ได้เช่นกันหรือการตลาดผ่านกิจกรรมต่างๆก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการตลาดแบบดิจิตอลที่เราคุ้นชินกันแล้วก็หลายคนก็สามารถที่จะมาขายน้ำพริกขายปลาร้าขายทุกอย่างนะคะขายผักขายปลาบนช่องทางทางการตลาดแบบดิจิตอลตอนนี้ก็มาแรงมากๆอยากให้ทุกคนลองศึกษาเรื่องนี้แล้วก็สามารถที่จะสร้างช่องทางใหม่ๆในการสร้างรายได้ให้กับทุกคนได้ค่ะวิธีการสื่อสารทางการตลาดอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปแล้วนะคะว่าการตลาดผ่านเนื้อหาก็มีรูปแบบต่างๆมากมายนะคะโดยการตลาด
เชิงเนื้อหาเนี้ยเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารจากแบรนด์ในรูปแบบต่างๆผ่านการสื่อสารที่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์เพื่อส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายก็สามารถพบได้บ่อยในการตลาดออนไลน์นะคะซึ่งตอนนี้ก็จะทำให้เนื้อหา

0: ายเป็นเรื่องเล่าของแบรนด์ต่างๆในการที่จะนำมาให้เกิดความจูงใจผู้บริโภคหรือเกิดแรงบันดาลใจทำให้ผู้บริโภคได้ทำการสั่งซื้อนะคะส่วนการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยก็เป็นการตลาดที่ใช้บุคคลมีชื่อเสียงเซเลบริตี้ดาราหรือว่าคนดังมาช่วยในการโฆษณาหรือทำการรีวิวสินค้าช่วยการแนะนำการใช้บริการผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียส่วนตัวหรือว่าผ่านแพลตฟอร์มต่างๆก็ได้นะคะทีนี้สิ่งที่อินฟลูเอนเซอร์ส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นผู้มีชื่อเสียงทางไลน์หรือมีการที่มี follower ผู้ติดตามผ่านทางช่องทางต่างๆในปริมาณมากมีอีกชื่อหนึ่งที่เขาใช้เรียกอินฟลูเอนเซอร์เขาเรียกว่า KOL ค่ะ KOL ก็คือ Key Opinion Leader ก็คือผู้ที่จะเป็นผู้นำหรือเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะที่ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือและก็มีอิทธิพลในการที่จะชี้นำให้กับผู้ติดตามในแต่ละช่องทางในแต่ละเรื่องได้นะคะโดยอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลายๆระดับอาจารย์ได้ทำการสรุปไว้แล้วในตำราสามารถไปดูได้ค่ะสำหรับอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งหรือการตลาดผ่านกิจกรรมและการสื่อสารผ่านประสบการณ์เนี่ยก็เป็นอีกอันนึงที่มาแรงมากๆค่ะในการที่จะสร้างการตลาดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภคมีประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์อย่างเช่นผ่านการจัดอีเวนต์ที่อาจารย์ได้เล่าไปเมื่อสักครู่นะคะมีการทำอีเวนต์บูธของโค้กโคคาโคล่าในการที่จะปริ้นชื่อของตัวเราเองอยู่บนกระป๋องได้อย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้ผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมทำให้มีประสบการณ์ในการที่จะเกิดความประทับใจอย่างยาวนานกับผู้มีคนที่เข้ามาร่วมด้วยแล้วก็สามารถสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายรูปแบบได้โดยก็จะมีในเรื่องของวิธีการสื่อสารมีข้อควรพิจารณามีกลยุทธ์และก็มีผลลัพธ์ในการนำเสนอค่ะช่องทางการสื่อสารทางการตลาดดิจิตอลเนี่ยจึงเป็นแพลตฟอร์มที่ธุรกิจใช้ในการส่งสารทางการตลาดถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อดิจิตอลซึ่งพัฒนาตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและในยุคที่มีการแข่งขันทางการตลาดทางดิจิตอลที่เพิ่มสูงขึ้นขนาดนี้การเลือกช่องทางที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการตลาดผ่านเนื้อหาการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์หรือการตลาดสร้างประสบการณ์ก็ถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับผู้บริโภคและผลักดันให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ในระยะยาวมีตัวอย่างการตลาดอย่างคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งอาจารย์ยกตัวอย่างในเรื่องของ HubSpot ถ้าใครเคยใช้นะคะ HubSpot เนี่ยมีกลยุทธ์ที่สร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าเพื่อให้เป็นข้อมูลและก็คำแนะนำให้กับผู้ประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจในเรื่องของการทำการตลาดดิจิตอลทำให้ HubSpot เนี่ยมีการสร้างฐานลูกค้าที่มั่นคงและเป็นผู้นำทางความคิดทางด้านอุตสาหกรรมในการดึงดูดผู้ชมเข้ามาใช้เว็บไซต์แล้วก็สร้างโอกาสให้การสร้างลูกค้าใหม่ได้มากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนั้นอย่างที่อาจารย์บอกอะค่ะการสื่อสารผ่านInfluencer เนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงการเลือก Influencer ที่เหมาะสมการสร้างเนื้อหาที่เป็นธรรมชาติส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และก็มีการติดตามและก็วัดผลประเภทของ Influencer และจำนวนผู้ติดตามก็มีผลต่อการที่จะทำให้แบรนด์ประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จด้วยเช่นกันดังนั้นการพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือความไว้วางใจการเลือกให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายหรือการสร้างเนื้อหาแล้วก็เครื่องมือที่เฉพาะก็ทำให้แบรนด์สามารถประสบความสำเร็จได้ค่ะ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติ

0: าระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านค่ะหน่วยนี้จะเป็นหน่วยที่6นะคะในเรื่องของการนำเสนอทางธุรกิจค่ะทั้งหมดจะมีอยู่3ตอนนะคะประกอบไปด้วยตอนที่1นะคะเราจะเริ่มตอนที่1ก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนำเสนอทางธุรกิจค่ะเรามาเริ่มกันที่ความหมายของการนำเสนอทางธุรกิจนะคะเป็นกระบวนการสื่อสารที่ออกแบบมาเพื่อนำเสนอข้อมูลหรือแนวคิดสำคัญในบริบทขององค์การค่ะโดยใช้สื่อสนับสนุนเพื่อสร้างความชัดเจนกระชับและโน้มน้าวใจนะคะทั้งนี้ยังเน้นการเล่าเรื่องการออกแบบภาพและการใช้เสียงเพื่อเพิ่มพลังการสื่อสารสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองหรือการเปลี่ยนแปลงในองค์การหรือกลุ่มเป้าหมายค่ะความสำคัญของการนำเสนอทางธุรกิจนะคะมีหลากหลายเลยนะคะอย่างเช่นการให้ข้อมูลนะคะการโน้มน้าวใจให้กลุ่มเป้าหมายยอมรับมุมมองหรือข้อเสนอเฉพาะการสร้างแรงบันดาลใจและการกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายให้มุ่งมั่นสู่เป้าหมายร่วมกันค่ะการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะหรือถ่ายทอดความรู้ใหม่สร้างความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มเป้าหมายรายงานผลการดำเนินงานและสุดท้ายก็คือระดมทุนจากนักลงทุนค่ะการนำเสนอทางธุรกิจเป็นวิธีการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสื่อสารข้อมูลสร้างความน่าเชื่อถือกระตุ้นการตัดสินใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ส่งสารและกลุ่มเป้าหมายอันจะช่วยให้องค์การประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะคะนอกจากนี้ทักษะการนำเสนอแล้วนะคะก็ยังมีทักษะในเรื่องของการคิดเชิงวิพากษ์การแก้ปัญหาซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในอนาคตนะคะเพราะการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่นำเสนอข้อมูลแต่ยังต้องสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ในการพัฒนาทักษะการนำเสนอทางธุรกิจจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับอนาคตช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในโลกธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูงค่ะเรามาดูกันที่ประเภทของการนำเสนอทางธุรกิจนะคะการนำเสนอทางธุรกิจมีหลายประเภทค่ะแต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันนะคะซึ่งการเข้าใจวัตถุประสงค์ของแต่ละประเภทนะคะจะช่วยให้ผู้นำเสนอเนี่ยสามารถออกแบบและส่งมอบการนำเสนอที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การนะคะโดยมีรายละเอียดแต่ละประเภทดังนี้นะคะเรามาเริ่มที่ประเภทพื้นฐานก่อนนะคะประเภทพื้นฐานก็คือในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลนะคะเป็นการให้ข้อมูลและให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายโดยเน้นการให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนและเป็นประโยชน์ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะเป็นการรายงานประจำปีเมื่อปี2021นะคะของ Adidas นะคะเป็นรายงานที่เห็นภาพรวมของผลการดำเนินงานและผลทางการเงินของบริษัทตลอดทั้งปีโดยเขาเริ่มจากการนำเสนอให้นักลงทุนและผู้ถือประโยชน์ได้เห็นก่อนว่ากิจกรรมของบริษัทมีอะไรบ้างโดยนำเสนอเป็นท่าน CEO นะคะเพื่อให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพนะคะแล้วก็ให้ความชัดเจนมีลักษณะการออกแบบที่มีความเรียบง่ายด้วยนะคะอันนี้ก็แสดงถึงแผนที่ที่แสดงยอดขายของบริษัทนะคะในแต่ละประเทศนะคะแต่ละภูมิภาคนะคะแต่ละทวีปนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะก็จะทำให้ผู้ลงทุนนะคะมีเห็นถึงการเติบโตของบริษัทนะคะแล้วก็มีลักษณะรูปแบบที่เรียบร้อยทันสมัยโดดเด่นซึ่งจะทำให้รู้สึกว่า เห็นภาพรวมของธุรกิจนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการนำเสนอเพื่อโน้มน้าวใจนะคะจะเป็นการชักจูงหรือโน้มน้าวกลุ่มเป้าหมายให้เชื่อหรือทำตามข้อเสนอจากการเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นหรือการกระทำบางอย่างนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ WeWork นะคะเพื่อนำเสนอทางธุรกิจให้นักลงทุนนะคะมาเริ่มลงทุนด้วยการเริ่มการให้ข้อมูลทั่วไปก่อนนะคะเกี่ยวกับบริษัทจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นการอธิบายโมเดลธุรกิจสภาวะตลาดปัจจุบันนะคะทำไมจะต้องมาลงทุนใน WeWork นะคะอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ตำแหน่งของบริษัทในตลาดโดยการแสดงตัวเลขแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจและคุณค่าที่ได้รับอย่างชัดเจนค่ะ ก็จะเห็นภาพนี้นะคะนักศึกษาก็จะเห็นว่าผลตอบแทนที่คาดหวังนักทุนที่ได้ถูกแสดงนะคะเป็นตัวเลขนะคะเพื่อจะให้เห็นถึงแนวโน้มของกำไรที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อธิบายเหตุผลที่ทีมทำไมจะต้องระดมทุนนะคะเพื่อให้บริการนี้เป็นจริงนะคะด้วยสถิติขนาดของตลาดนะคะแต่ละพื้นที่นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการนำเสนอเพื่อการตัดสินใจค่ะการนำเสนอเพื่อการตัดสินใจนะคะเป็นการที่ให้ข้อมูลเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายนะคะเกิดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆนะคะทางธุรกิจจะมุ่งเน้นในการให้ข้อมูลเชิงลึกนะคะแล้วก็การวิเคราะห์ทางเลือกโดยมักจะนำเสนอตัวเลือกต่างๆพร้อมทั้งข้อดีข้อเสียของแต่ละตัวเลือกเช่นการนำเสนอกลยุทธ์นะคะการวิเคราะห์การลงทุนหรือข้อเสนอการปรับโครงสร้างองค์การนะคะเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถตัดสินใจได้นะคะเราต่อไปนะคะก็จะเป็นการนำเสนอเพื่อการฝึกอบรมนะคะเป็นการสอนการฝึกอบรมผู้เข้าร่วมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยมุ่งเน้นในการถ่ายทอดความรู้ทักษะและแนวทางปฏิบัติที่จำเป็นนะคะการนำเสนอแบบนี้นะคะมักใช้ในองค์การสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของพนักงานนักศึกษาและผู้เข้าร่วมค่ะเช่นการฝึกอบรมทำผลิตภัณฑ์ใหม่การปฐมนิเทศพนักงานหรือการสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะนะคะต่อไปมาสู่ประเภทสมัยใหม่กันบ้างนะคะการนำเสนอแบบผสมนะคะการนำเสนอนี้นะคะก็เริ่มมีแนวโน้มการมาใช้งานมากขึ้นเนื่องจากหลังสถานการณ์โควิดนะคะก็เป็นการที่ให้ผู้เข้าร่วมนะคะเข้าร่วมได้จากสถานที่จริงแล้วก็ออนไลน์นะคะการนำเสนอแบบนี้นะคะก็ได้รับการนิยมมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะคะมีความสะดวกสบายในการเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นการประชุมสัมมนาการอบรมหรือการนำเสนองานวิจัยค่ะต่อมานะคะก็เป็นการนำเสนอแบบไม่เป็นทางการแบบหรือแบบเร่งด่วนนะคะหรือ elevator นะคะ pitch นะคะก็คือการสื่อสารแนวคิดหลักหรือจุดขายของโครงการผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจในกลุ่มเป้าหมายนะคะให้เข้าใจและจดจำได้ในระยะเวลาสั้นๆอย่างกระชับนะคะเสมือนว่าเราคุยกับกลุ่มเป้าหมายอยู่ในลิฟต์นะคะก็จะใช้เวลาประมาณ30วินาทีนะคะถึง2วินาทีนะคะระหว่างขึ้นลงชั้นนะคะต่อไปนะคะเป็นประเภทเฉพาะทางนะคะการนำเสนอเชิงกลยุทธ์นะคะก็จะเป็นการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับการวางแผนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ขององค์การแผนงานหรือการเปลี่ยนแปลงองค์การที่สำคัญนะคะให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาวเช่นการประชุมคณะกรรมการการประชุมผู้บริหารหรือการสัมมนาทางธุรกิจนะคะเนื้อหาที่นำเสนอต้องมีการวิเคราะห์เชิงลึกการคิดเชิงวิสัยทัศน์ในการอภิปรายไปด้วยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของการนำเสนอรายงานทางการเงินนะคะจะเป็นการนำเสนอข้อมูลทางการเงินขององค์การหรือให้บริษัทนะคะสำหรับผู้ที่สนใจไม่ว่าเป็นผู้บริหารนักลงทุนผู้ถือหุ้นนะคะหรือว่าพนักงานนะคะซึ่งต้องการอธิบายข้อมูลนะคะที่ซับซ้อนแต่ว่าเราทำใส่ได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นการนำเสนอผลการดำเนินงานทางการเงินสถานะทางการเงินผลประกอบการและแผนการทางการเงินในอนาคตค่ะต่อมานะคะเป็นการนำเสนอสินค้าหรือบริการนะคะการนำเสนอการขายนะคะเป็นกระบวนการที่สื่อสารที่สำคัญนะคะในธุรกิจเพื่อส่งเสริมการขายสร้างความเข้าใจและจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายนะคะโดยการนำเสนอนี้นะคะจะเน้นประโยชน์ที่จับต้องได้นะคะใช้การเล่าเรื่องสร้างอารมณ์ร่วมและเสริมด้วยภาพเพื่อให้เนื้อหาสดน่าสนใจแล้วก็จดจำง่ายนะคะการนำเสนอลักษณะนี้นะคะจะเป็นการช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ส่งเสริมความสำเร็จในระยะยาวของธุรกิจด้วยค่ะจากที่กล่าวมาข้างต้นนะคะการนำเสนอทางธุรกิจมีหลากหลายรูปแบบเลยค่ะแต่ละประเภทมีเอกลักษณ์และวัตถุประสงค์เฉพาะตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอข้อมูลการโน้มน้าวใจการตัดสินใจการฝึกอบรมนะคะนอกจากนี้ยังมีรูปแบบที่ปรับตัวตามยุคสมัยเช่นการนำเสนอผสมออนไลน์และออฟไลน์นะคะการนำเสนอแบบเร่งด่วนการนำเสนอเฉพาะทางอย่างการนำเสนอชงกลยุทธนะคะการรายงานทางการเงินการนำเสนอสินค้าและบริการและการนำเสนอการขายค่ะทั้งหมดล้วนมีบทบาทสำคัญนะคะในการสื่อสารทางธุรกิจการเลือกใช้ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับบริบทของทางธุรกิจและกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการนำเสนอนะคะซึ่งจะช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผลค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านค่ะตอนที่2นี้นะคะจะเป็นหลักการวิธีการและเครื่องมือสมัยใหม่ในการนำเสนอทางธุรกิจค่ะหลักการของการนำเสนอทางธุรกิจนะคะที่สำคัญประกอบด้วยหลายประการนะคะที่จะช่วยให้ผู้นำเสนอสามารถสื่อสารแนวคิดโน้มน้าวกลุ่มเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะมีคนกล่าวไว้ว่าการนำเสนอที่ดีนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้หลักการของการนำเสนอนั้นผู้นำเสนอต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมายและโครงสร้างเนื้อหาอย่างชัดเจนค่ะพร้อมด้วยการใช้เทคนิคสื่อส ารที่ดีกล่าวคือต้องเข้าใจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายปรับเนื้อหาให้เหมาะสมมีการใช้ภาพและกราฟิกช่วยเสริมความเข้าใจเลือกใช้ภาพ

ที่เหมาะสมมีการเตรียมตัวและฝึกซ้อมเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการนำเสนอค่ะสามารถอธิบายไว้เป็นขั้นตอนการวางแผนในการนำเสนอดังนี้นะคะนักศึกษาจะเห็นภาพนะคะว่าลำดับการวางแผนในการนำเสนอเนี่ยนะคะมีการเชื่อมโยงนะคะประสานกันส่วนที่1 นะคะเริ่มที่การคิดริเริ่มนะคะเป็นการตระหนักรู้นะคะเน้น

ความสนใจของกลุ่มเป้าหมายค่ะขั้นที่2นะคะพัฒนาสาระก็คือกำหนดประเด็นหลักและสาระสำคัญนะคะที่ต้องการสื่อถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเน้นความกระชับชัดเจนและโน้มน้าวใจนะคะขั้นตอนที่3ใช้หลักการและโครงสร้างการเล่าเรื่องค่ะเป็นการสร้างเรื่องราวที่มีจุดเริ่มต้นมีปัญหาแล้วก็การแก้ไขนะคะเพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายและทำให้เนื้อหาน่าจดจำนะคะเนื้อเรื่องควรจะมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายและสะท้อนเป้าหมายที่ต้องการสื่อค่ะขั้นตอนที่4ค่ะก็คือระบุวิธีการสื่อสารสาระสำคัญที่ดีที่สุดเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมสร้างความเข้าใจและช่วยลดความซับซ้อนในเนื้อหาเช่นสไลด์วิดีโออินโฟกราฟิกหรือเอกสารนะคะเพื่อสนับสนุนในการนำเสนอค่ะต่อมาในส่วนที่2นะคะเป็นการสร้างภาพนะคะในขั้นตอนนี้จะเป็นการแปลงข้อมูลและเนื้อหาให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายผ่านสื่อภาพประกอบด้วยนะคะขั้นตอนที่5นะคะต่อเนื่องจากส่วนที่1เมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือการถ่ายทอดข้อความที่ต้องการสื่อโดยการสร้างภาพเพื่อลดความซับซ้อนในการแสดงข้อมูลให้ง่ายขึ้นนะคะออกแบบสไลด์หรือภาพประกอบเพื่อแสดงข้อมูลสำคัญให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจส่วนที่3ค่ะเป็นส่วนสุดท้ายนะคะคือการนำเสนอเป็นการส่งต่อเนื้อหาไปยังกลุ่มเป้าหมายและวัดผลการนำเสนอประกอบไปด้วยขั้นตอนที่6นำเสนอสาระสำคัญอย่างเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ส่งต่อนะคะด้วยความมั่นใจแล้วก็สื่อสารอย่างเป็นธรรมชาติค่ะโดยการสื่อสารทั้งวจนภาษาและอวัจนภาษานะคะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะในเรื่องของการวัดผลนะคะการนำเสนอที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายนะคะประเมินผลการนำเสนอเช่นการเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายการตอบสนองต่อเนื้อหาหรือการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อปรับปรุงในการนำเสนอในครั้งถัดไปค่ะนักศึกษาคะทีนี้มาดูองค์ประกอบของการนำเสนอธุรกิจนะคะมีอยู่3องค์ประกอบนะคะองค์ประกอบที่1ก็คือผู้นำเสนอเองนะคะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถนำความรู้หรือความคิดของตนนะคะถ่ายทอดให้กับผู้อื่นนะคะได้อย่างชัดเจนนะคะมีอยู่3ประการด้วยกันนะคะ1ผู้นำเสนอต้องควบคุมตนเองได้นะคะก็คือการเป็นการเตรียมตนเองนะคะให้พร้อมเมื่อต้องปรากฏตัวนะคะประกอบไปด้วยการแต่งกายต้องเหมาะสมกับโอกาสสถานที่กาลเทศะนะคะการวางตัวต้องมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมแก่บุคคลที่พบเห็นการเดินการนั่งการเคลื่อนไหวหรือการใช้ภาษาพูดสุภาพในแล้วก็ต่อมาก็คือการรักษาเวลานะคะต่อมานะคะก็คือความน่าเชื่อถือนะคะก็ต้องมีหลักฐานอ้างอิงได้นะคะประสบการณ์ส่วนบุคคลนะคะการยกตัวอย่างผลวิเคราะห์ทางสถิติแล้วก็การใช้สื่อที่เหมาะสมค่ะการควบคุมกลุ่มเป้าหมายนะคะเป็นการให้เกียรตินะคะของกลุ่มเป้าหมายโดยผู้ที่นำเสนอจะต้องมีความรู้ว่าความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมีความต้องการอะไรบ้างนะคะแล้วก็พยายามสบตากลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความสนใจตลอดระยะเวลาในการนำเสนอนะคะจึงต้องศึกษาข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายเบื้องต้นนะคะเช่นจำนวนมีกี่คนนะที่มาฟังเรานะคะเพศระดับอายุระดับความรู้ประสบการณ์ภูมิหลังนะคะความสนใจวัฒนธรรมการนำเสนอนะคะควรเผื่อเวลาให้กลุ่มเป้าหมายได้ซักถามในช่วงท้ายนะคะแล้วก็ควรยืนในตำแหน่งที่มองเห็นกลุ่มเป้าหมายแล้วก็กลุ่มเป้าหมายก็มองเห็นเราด้วยได้ด้วยนะคะได้อย่างชัดเจนแล้วก็มีแสงสว่างเพียงพอไม่มีสิ่งรบกวนเช่นเสียงกลิ่นหรือว่าสิ่งล่อตาล่อใจนะคะต่อมานะคะเป็นเรื่องของการควบคุมโครงเรื่องนะคะผู้นำเสนอควรเตรียมโครงเรื่องและบทสรุปนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้นะคะจากนั้นจึงเตรียมส่วนเนื้อเรื่องแล้วก็บทนำอาจจะประกอบไปด้วยนะคะบทนำสัก 10-15% นะคะเนื้อเรื่อง 70-80% แล้วก็บทสรุปนะคะ 10-15% นะคะนอกจากนี้ผู้นำเสนอควรทำความเข้าใจเนื้อหาที่จะนำเสนอมากที่สุดนะคะโดยอาจจะกำหนดหัวข้อย่อยนะคะเพื่อช่วยในการขยายความแล้วก็สรุปจบในเวลาที่กำหนดค่ะต่อมานะคะส่วนของเนื้อหานะคะอันนี้เป็นหัวใจนะคะของการนำเสนอนะคะซึ่งต้องมีความเกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องในการนำเสนอด้านเนื้อหาจะต้องมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็อาศัยองค์ประกอบหลายประการนะคะเพื่อเสริมนะคะความชัดเจนแล้วก็ความน่าสนใจในการสื่อสารเนื้อหาที่ดีจะต้องเริ่มจากการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้การนำเสนอมีทิศทางและเป้าหมายที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนะคะการจัดโครงสร้างเนื้อหาต้องเป็นระบบแล้วก็เริ่มจากบทนำที่ดึงดูดความน่าสนใจตามด้วยเนื้อหาหลักที่ให้ข้อมูลอย่างละเอียดแล้วก็สรุปอย่างกระชับนะคะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายสามารถตามเนื้อหาได้ง่ายเข้าใจอย่างครบถ้วนแล้วก็การเสนอควรเสริมด้วยหลักฐานตัวอย่างที่มีความน่าเชื่อถือนะคะเพื่อเพิ่มน้ำหนักให้กับผู้ที่นำเสนอนะคะต่อมานะคะวิธีการใช้สื่อของเนื้อหานะคะสื่อที่ใช้ก็ต้องนำเสนอที่มีบทบาทสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะและน่าสนใจในการนำเสนอธุรกิจสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นแผนภูมิภาพกราฟิกสไลด์นะคะจะช่วยส่งเสริมคำพูดของผู้นำเสนอแล้วก็อธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นต้องสอดคล้องกับเนื้อหาช่วยให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจข้อมูลได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็

ทำให้การนำเสนอมีความน่าสนใจมากขึ้นนะคะการเลือกใช้สีนะคะ เหมาะสมไม่เพียงแต่เพื่อความสวยงามเท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยในเรื่องของการเน้นเนื้อหาสำคัญให้โดดเด่นการจัดวางองค์ประกอบในสไลด์อย่างสมดุลไม่แออัดนะคะก็ช่วยให้กลุ่มเป้าหมายมองเห็นข้อมูลได้ชัดเจนรู้สึกสบายแล้วก็การใช้ข้อความในสไลด์ควรกระชับชัดเจนเน้นหัวข้อและคำสำคัญนะคะเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถจับประเด็นหลักได้อย่างรวดเร็วนะคะก็สุดท้ายในเรื่องของการใช้เสียงและวิดีโอที่สอดคล้องกับเนื้อหาช่วยเพิ่มความน่าสนใจแล้วก็สร้างความมีชีวิตชีวาให้กับการนำเสนอนะคะอย่างไรก็ตามนะคะก็ควรระวังการใช้มากเกินไปจนทำให้กลุ่มเป้าหมายเสียสมาธิค่ะต่อมาค่ะเรื่องของกลุ่มเป้าหมายนะคะกลุ่มเป้าหมายเนี่ยอาจจะประกอบด้วยหลายกลุ่มต่างๆนะคะขึ้นอยู่กับบริบทและวัตถุประสงค์ของการนำเสนอนะคะเพื่อการศึกษาเราต้องการศึกษาความต้องการก่อนนะคะของกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมายว่าซึ่งเป็นสิ่งสำคัญนะคะและจำเป็นอย่างมากว่าเขาต้องการอะไรถ้าออกแบบงานไม่ตรงกับความต้องการกลุ่มเป้าหมายนะคะก็จะไม่เกิดอารมณ์ร่วมนะคะในขณะที่เรานำเสนอนะคะแล้วก็ทำให้การนำเสนอนั้นนะคะล้มเหลวทั้งคนพูดและคนฟังค่ะต่อมานะคะเป็นเทคนิคการนำเสนอแบบเล่าเรื่องราวค่ะเป็นเทคนิคที่ทรงพลังนะคะในการสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์กับกลุ่มเป้าหมายค่ะแล้วดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายอยู่กับผู้นำเสนอตั้งแต่ต้นจนจบนะคะโดยใช้โครงสร้างการเล่าเรื่องที่เริ่มจากปัญหาหรืออุปสรรคแล้วค่อยๆพัฒนาความเข้มข้นจากเรื่องราวนะคะเทคนิคนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่มีเวลามากพอนะคะแต่อาจจะไม่เหมาะกับสถานการณ์ที่ต้องการความกระชับหรือการเป็นทางการมากนะคะเราจะเห็นตัวอย่างนะคะในเอกสารการสอนจะมี QR code นะคะให้นักศึกษาสแกนคลิปโฆษณานั้นนะคะก็จะเป็นการรณรงค์นะคะเพื่อให้ความเท่าเทียมทางเพศนะคะผ่านสื่อโฆษณาของบริษัท Nike ค่ะต่อมาค่ะในเรื่องของเครื่องมือสมัยใหม่ในการนำเสนอทางธุรกิจค่ะในยุคดิจิตอลนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะเครื่องมือสำหรับการนำเสนอทางธุรกิจนะคะพัฒนาไปอย่างมากนะคะแล้วก็ไม่เพียงแต่ช่วยให้การนำเสนอน่าสนใจยิ่งขึ้นก็ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูลให้ที่ซับซ้อนนะคะให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยให้นักธุรกิจนะคะสามารถสร้างการนำเสนอที่มีพลังและน่าจดจำนะคะดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายได้ค่ะจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียนะคะพบว่าการใช้เครื่องมือนำเสนอที่มีการที่มีประสิทธิภาพสามารถเพิ่มความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายได้ถึง 43% นะคะแล้วก็ช่วยให้การจดจำของเนื้อหาได้นานขึ้นถึง 26% ค่ะต่อไปค่ะ Spatial นะคะก็เป็นแพลตฟอร์มหนึ่งนะคะตอนนี้ VR กันนะคะก็เป็นเทรนด์นะคะก็คือใช้Spatial ในการใช้เทคนิค VR เทคโนโลยี VR นะคะเพื่อสร้างประสบการณ์การประชุมและการนำเสนอที่มีประสิทธิสัมพันธ์สูงนะคะจึงช่วยให้ผู้นำเสนอสามารถสร้างห้องประชุมนะคะเสมือนผู้เข้าร่วมนะคะฟังนะคะสามารถเข้าได้ถึงจากทั่วโลกแล้วก็ใช้อวตารเป็น3มิตินะคะที่สมจริงผู้นำเสนอสามารถแสดงข้อมูลโมเดล3มิติและสื่อต่างๆนะคะให้ดูน่าสนใจมากขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของ Boss นะคะที่ใช้ Immersive Showroom นะคะโดยการนำเสนอผสมโลกแฟชั่นกับเทคโนโลยีนะคะด้วยธีมของเหลวนะคะที่ไหลผ่านนะคะโดยโชว์รูมนี้นะคะก็ให้กลุ่มเป้าหมายเข้าไปสำรวจนะคะแล้วก็เลือกซื้อสินค้าจากรันเวย์โดยตรงนะคะก็เป็นการผสมผสานระหว่างแฟชั่นและเทคโนโลยีอย่างลงตัวค่ะต่อมานะคะก็โปรแกรมชื่อ Wooforia นะคะเป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยี AR นะคะก็คือช่วยให้นักพัฒนาและออกแบบสามารถสร้างประสบการณ์ AR แบบตอบโต้นะคะอย่างเช่นการรวมวัตถุนะคะเสมือนเข้ากับโลกแห่งความเป็นจริงผ่านกล้องของอุปกรณ์นะคะอย่างที่ภาพที่โชว์นะคะจะเห็นว่าการใช้สมาร์ทโฟนหรือแว่นตานะคะก็คือถ่ายไปที่วัตถุนะคะแล้วก็เกิดการรู้จำภาพนะคะตามวัตถุได้อย่างแม่นยำแล้วก็เพื่อให้ผู้นำเสนอแล้วก็กลุ่มเป้าหมายสามารถมองเห็นและโต้ตอบวัตถุเสมือนนะคะก็จะปรากฏบนโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างน่าสนใจค่ะทั้งหมดทั้งมวลนะคะเครื่องมือสมัยใหม่ในการนำเสนอธุรกิจนะคะมีความหลากหลายและมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นไปอย่างรวดเร็วนะคะจริงก็มีหลากหลายเครื่องมือนะคะที่ยังไม่ได้พูดถึงนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการใช้เครื่องมือนะคะที่มีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับเนื้อหาในการนำเสนอธุรกิจนะคะก็จะทำให้การนำเสนอธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านนะคะมาสู่ช่วงตอนสุดท้ายนะคะตอนที่3นะคะจิตวิทยาการนำเสนอทางธุรกิจค่ะการประยุกต์ใช้จิตวิทยาในการนำเสนอทางธุรกิจนะคะเป็นการนำความรู้นะคะทางจิตวิทยามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารทำให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจและตอบสนองเนื้อหาที่นำเสนอได้ดีขึ้นค่ะสามารถนำไปใช้ในหลากหลายเลยนะคะเพื่อ
เพื่อช่วยสร้างความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็สร้างความสัมพันธ์แล้วก็การยอมรับในเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิผลนะคะโดยมีวิธีการประยุกต์ใช้จิตวิทยาในการนำเสนอธุรกิจมีรายละเอียดดังนี้นะคะนี่คือเป็นวิธีการประยุกต์ใช้นะคะจิตวิทยาในการนำเสนอทางธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายหลักการความน่าเชื่อถือนะคะการออกแบบเนื้อหาให้เป็นเรื่องเล่านะคะแล้วก็หลักการของความสนใจนะคะความคุ้นเคยกลยุทธ์การโน้มน้าวแล้วก็ภาพและเสียงในการกระตุ้นความสนใจค่ะทีนี้เรามาดูรายละเอียดแต่ละหัวข้อกันนะคะการทำความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายนะคะเป็นกระบวนการที่มีพื้นฐานมาจากหลักการทางจิตวิทยาหลายแขนงนะคะโดยเฉพาะจิตวิทยาการสื่อสารและจิตวิทยาทางสังคมค่ะกระบวนการนี้ช่วยให้ผู้นำเสนอเข้าใจลักษณะความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมายเช่นการรับรู้การเรียนรู้อิทธิพลทางสังคมบุคลิกภาพอารมณ์และแรงจูงใจมาวิเคราะห์และปรับแต่งการนำเสนอให้เหมาะสมค่ะยกตัวอย่างเช่นเทคนิคการสร้างโปรไฟล์สมมุติของกลุ่มเป้าหมายนะคะโดยการรวมข้อมูลประชากรความสนใจความต้องการและความท้าทายของกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำไปใช้ในการออกแบบนำเสนอเนื้อหาให้ตรงประเด็นค่ะโดยสร้างโปรไฟล์สมมุติของกลุ่มเป้าหมายการสร้างเพอร์โซนานะคะก็จะช่วยให้สามารถปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับระดับความรู้และความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการเขียนเพอร์โซนานะคะเป็นเทมเพลตนะคะก็ในทางซ้ายมือนะคะเราก็ต้องระบุก่อนนะคะว่าเพอร์โซนาของเราชื่ออะไรนะคะจะเป็นนามสมมุตินะคะอายุเท่าไหร่นะคะอาชีพนะคะการศึกษานะคะภูมิลำเนานะคะแล้วก็สถานะว่าโสดสมรสอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเห็นนักศึกษาจะเห็นช่องทั้งหมด9ช่องนะคะก็จะมี1ก็คือในเรื่องของความสนใจนะคะ interest นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการอย่างเช่นการสนใจเทคโนโลยีชอบออกกำลังกายพบปะสังคมนะคะแล้วก็มีในเรื่องของ goal นะคะจุดมุ่งหมายในชีวิตเช่นพัฒนาการสื่อสารในทีมแล้วก็บริษัทตัวเองให้ดีขึ้นนะคะต่อมาก็เพนพอยต์นะคะปัญหาของลูกค้าเช่นการเก็บไฟงานไฟงานที่หายบ่อยๆนะคะโปรแกรมค้างบ่อยนะคะแล้วก็ motivation นะคะแรงจูงใจของกลุ่มเป้าหมายคืออะไรเช่นการได้รับการโปรโมทในหน้าที่การงานได้รับคำชมจากหัวหน้างานนะคะแล้วก็ challenge นะคะคือเรื่องของความท้าทายเช่นการเพิ่มยอดขายเพิ่มกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นนะคะหรือการความต้องการด้านการพัฒนาทีมงานนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของความคาดหวังนะคะความต้องการในเช่นอยากได้อุปกรณ์แกดเจ็ตใหม่ๆนะคะในการถ่ายวิดีโอคุณภาพสูงเครื่องมือการบริหารงานต่างๆนะคะต่อมาในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็โซเชียลมีเดียนะคะช่องทางการสื่อสารที่เขาใช้กันบ่อยๆนะคะของกลุ่มเป้าหมายใช้อะไรบ้างนะคะก็คือชอบหาข้อมูลจากแท็บเล็ตนะคะใช้ช่องทาง Facebook Google Instagram ต่อมานะคะคอนเทนต์ไทป์นะคะก็เป็นรูปแบบเนื้อหาที่กลุ่มเป้าหมายชอบนะคะเช่นชอบดูวิดีโอชอบดูอีบุ๊กนะคะอ่านเรื่องการเงินแล้วก็ลงทุนในธุรกิจคริปโตนะคะเป็นต้นนะคะต่อมาในเรื่องของแบรนด์อินฟลูเอนซ์นะคะก็คือชื่นชอบแบรนด์สินค้าอะไรนะคะก็จะได้เห็นถึงบุคลิกภาพของโฆษณาด้วยนะคะว่าอย่างเช่นชอบรักโลกนะคะหรือชอบความหรูหราก็ชอบใช้ Apple อย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อมานะคะในเรื่องของความคุ้นเคยนะคะก็เป็นหลักจิตวิทยาที่อธิบายถึงแนวโน้มที่มนุษย์ชื่นชอบนะคะก็รู้สึกสบายตานะคะในสิ่งที่คุ้นเคยนะคะเราจะเห็นตัวอย่างที่เห็นได้ภาพได้ชัดเจนนะคะก็คือบริษัท Apple นะคะเวลาที่เขาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะเราก็จะเห็นโทนสีโลโก้นะคะที่คุ้นเคยบนเวทีนะคะก็ทำให้การนำเสนอเนี่ยค่ะมีพอกลุ่มเป้าหมายดูนะคะก็จะเป็นสไตล์ที่จดจำได้ง่ายและเข้าใจว่านี่คือ Apple นะคะการออกแบบเนื้อหาเป็นเรื่องเล่านะคะเทคนิคจิตวิทยานี้นะคะก็จะเป็นตอนนี้เป็นที่นิยมอยู่นะคะก็คือช่วยสร้างความเชื่อมโยงอารมณ์แล้วก็ตุ้นความจำนะคะแล้วก็เสริมสร้างการเรียนรู้นะคะใช้เรื่องราวนำเสนอข้อมูลเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการเชื่อมโยงทางอารมณ์นะคะสร้างความน่าเชื่อถือเพิ่มความจำนะคะซึ่งจะมีรูปแบบการเล่าเรื่องจากจุดเริ่มต้นกลางและสิ้นสุดนะคะก็จะช่วยสร้างความผูกพันและความน่าสนใจกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นค่ะในภาพนี้นะคะนักศึกษาก็จะเห็นว่ามันจะมีคำว่าwhat is นะคะแล้วก็ what could be นะคะก็เริ่มต้นนะคะอาจจะเป็นอธิบายสิ่งที่เป็นอยู่นะคะ what is ก็คือผู้นำเสนออธิบายสถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจค้าปลีกดั้งเดิมว่าร้านออฟไลน์เนี่ยเริ่มเผชิญกับความท้าทายและพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปนะคะจึงจะต้องเปลี่ยนตัวเองนะคะให้ยอดขายมากขึ้นนะคะสิ่งที่เป็นไปได้นะคะ what could be ทางธุรกิจก็เปลี่ยนมาใช้ e-commerce นะคะแล้วก็
สามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทั่วประเทศนะคะแล้วก็ไม่จำกัดเรื่องของเวลานะคะเปิดได้24ชั่วโมงนะคะต่อมานะคะกลางเรื่องนะคะ What's it ก็คือย้ำถึงปัญหาที่เผชิญนะคะอย่างเช่นค่าจ้างค่าบริหารสาขาปัญหายอดขายนะคะ What could be เราจะทำอะไรคะก็คือการเปิดเว็บไซต์ e-commerce หรือก็การไปเปิดหน้าร้านที่ Lazada หรือ Shopee นะคะเพื่อเพิ่มกลยุทธ์การโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียแล้วก็ตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคสมัยใหม่นะคะต่อมานะคะส่วนที่3คือจบเรื่องนะคะ What is นะคะ

บทวนปัญหาอีกครั้งนะคะธุรกิจถ้าไม่ปรับตัวนะคะก็ต้องปิดสาขาลงไปหรือว่าต้องลดจำนวนพนักงานนะคะแล้วก็เสียโอกาสทางธุรกิจกับคู่แข่งอื่นที่ปรับตัวได้เร็วกว่านะคะ What could be นะคะก็คือนำเสนอภาพของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในอนาคตนะคะมีฐานลูกค้ามากขึ้นรายได้มากขึ้นนะคะหลังจากนั้นก็จบที่ call to action นะคะก็คือเรียกร้องให้ผู้ประกอบการเริ่มทำทันทีนะคะขั้นตอนนี้ก็คือจะต้องให้เขาได้เกิดพฤติกรรมนะคะเกิดขึ้นแล้วก็วางแผนด้วยการวางแผนพัฒนาระบบออนไลน์นะคะอบรมพนักงานด้านการขายออนไลน์แล้วก็เพิ่มการตลาดผ่านดิจิตอลนะคะต่อมาก็คือผลลัพธ์ใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะธุรกิจก็มีภาพที่ประสบความสำเร็จยอดขายเติบโตนะคะแล้วก็ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีธุรกิจก็มีความยั่งยืนในระยะยาวนะคะการเล่าเรื่องในรูปแบบนี้ก็ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความโน้มน้าวใจนะคะให้กลุ่มเป้าหมายเห็นถึงความสำคัญและการเปลี่ยนแปลงแล้วก็กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายนะคะดำเนินตามที่ผู้นำเสนอค่ะต่อมานะคะอักษรนะคะควรที่จะมีความอ่านง่ายก็คืออ่านง่ายไม่ต้องตัวใหญ่นะคะไม่ต้องเพ่งมากนะคะแล้วก็มีความสม่ำเสมอนะคะก็คือตัวอักษรต้องไม่เกิน 2-3 แบบในงานเดียวกันนะคะการจับคู่ตัวอักษรนะคะการใช้ตัวอักษรหลายแบบควรจะมีความสมดุลนะคะแล้วก็น้ำหนักความหนานะคะควรจะเน้นความหนาในเรื่องของส่วนของเนื้อหาที่สำคัญนะคะแล้วก็การรับรองภาษาตัวอักษรควรสามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้องนะคะกับภาษาที่ใช้นะคะรองรับภาษาไทยหรือไม่นะคะแล้วก็การเข้ากันได้ดีกับสื่อนะคะการเลือกตัวอักษรที่แสดงผลได้ดีทั้งบนหน้าจอและสิ่งพิมพ์ค่ะต่อมาในเรื่องของตัวอักษรมีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกนะคะตัวอักษรก็จะมีการกำหนดอารมณ์ได้นะคะเราจะอย่างเช่นอย่างโคคาโคล่านะคะก็จะเป็นตัวอักษรเขียนนะคะที่มีความละเอียดนะคะแล้วก็พัฒนามาจากลายมือนะคะแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าดูแล้วมีความสนุกและมีความสร้างสรรค์ค่ะอันนี้เป็นภาพตัวอย่างอย่างนึงนะคะที่นักศึกษาจะเห็นว่าสีมีอิทธิพลต่อจิตวิทยาในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกของมนุษย์นะคะอย่างเช่นโลโก้สีแดงนะคะนักศึกษาจะเห็นว่ามันดูแล้วกระตุ้นพลังงานนะคะดูแลเร่งรีบนะคะเหมาะสำหรับดึงดูดความสนใจนะคะแล้วก็สีน้ำเงินนะคะก็จะรู้สึกว่าส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทที่ต้องการความน่าเชื่อถือนะคะความมั่นคงนะคะก็จะรู้สึกถึงความไว้วางใจความสงบนะคะแล้วก็สีเขียวนะคะก็จะสื่อถึงความเป็นธรรมชาตินะคะต่อมานะคะในเรื่องของการใช้เส้นในการออกแบบงานธุรกิจนะคะการใช้เส้นนี้มีหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้เส้นตรงเส้นโค้งน้อยเส้นโค้งวงแคบแล้วก็เส้นโค้งแบบวงกลมนะคะสรุปนะคะการประยุกต์จิตวิทยาในการออกแบบการนำเสนอนะคะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ตัวอักษรสีและเส้นนะคะที่สื่อความหมายนั่นเองนะคะทั้งหมดนี้นะคะซึ่งจะช่วยให้การนำเสนอมีความน่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
2: เธอเรียนมสทได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับหน่วยการเรียนรู้นะคะหน่วยที่7นะคะเรื่องของการสื่อสารเพื่อการจ้างงานนะคะโดยอาจารย์ดร.สมิตากิ่นพงษ์ค่ะสำหรับในหน่วยนี้นะคะเราจะแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น3ตอนนะคะโดยในตอนที่1นะคะจะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการจ้างงานค่ะโดยตอนที่1จะประกอบไปด้วยความหมายและก็ความสำคัญของการสื่อสารเพื่อการจ้างงานแนวโน้มของการสื่อสารเพื่อการจ้างงานยุคใหม่นะคะแล้วก็การประกาศรับสมัครงานนะคะเรามาเริ่มกันที่ความหมายของการสื่อสารเพื่อการจ้างงานนะคะก่อนที่จะไปในส่วนของการสื่อสารเพื่อการจ้างงาน

อันนะคะอยากจะทบทวนทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าการจ้างงานหมายถึงอะไรบ้างนะคะมีคนให้ความคำนิยามและความหมายของการจ้างงานไว้หลากหลายมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล2ฝ่ายก็คือนายจ้างกับลูกจ้างนะคะที่เกิดภายใต้สัญญาที่ลูกจ้างตกลงจะทำงานให้กับนายจ้างแล้วก็นายจ้างเนี่ยจะจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างเป็นการตอบแทนนะคะหรือแม้กระทั่งในส่วนของหมายถึงการแลกเปลี่ยนนะคะระหว่างการทำงานนะคะและการตอบแทนโดยที่ลูกจ้างจะใช้แรงงานแล้วก็ทักษะของตนเองเพื่อทำงานให้กับนายจ้างนะคะดังนั้นการสื่อสารเพื่อการจ้างงานนะคะเราจึงหมายถึงกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความคิดแล้วก็ความรู้สึกระหว่างนายจ้างแล้วก็ผู้สมัครนะคะโดยมุ่งหวังผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับการหางานการพัฒนาอาชีพแล้วก็การสร้างความสัมพันธ์ในสายงานค่ะในปัจจุบันนะคะความสำคัญของการสื่อสารเพื่อการจ้างงานนะคะมีความสำคัญมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในข้อที่1 นะคะก็คือเราจะสามารถดึงดูดผู้สมัครที่มีคุณสมบัติที่ดีแล้วก็เหมาะสมเข้าสู่องค์กรได้นะคะประเด็นที่2นะคะก็คือจะสามารถที่จะคัดเลือกผู้สมัครที่มีความสามารถแล้วก็มีศักยภาพสูงสุดเข้าสู่องค์กรของเรานะคะประเด็นที่3นะคะความสำคัญของการสื่อสารเพื่อการจ้างงานก็คือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์การของเรานะคะและประเด็นที่4นะคะประเด็นสุดท้ายนะคะมันก็จะเป็นการช่วยสร้างเข้าใจในการทำงานนะคะขององค์กรที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับงานนะคะเป้าหมายรวมถึงวิธีการทำงานนะคะดังนั้นการสื่อสารเพื่อการจ้างงานนะคะที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันจะส่งผลดีต่อทั้งนายจ้างแล้วก็ลูกแล้วก็ผู้สมัครนะคะเพื่อช่วยให้นายจ้างเนี่ยบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจแล้วก็ช่วยให้ผู้สมัครเนี่ยรู้สึกถึงความพึงพอใจในการทำงานนะคะประเด็นต่อมานะคะปัจจุบันนะคะแนวโน้มของการสื่อสารเพื่อการจ้างงานยุคใหม่นะคะเราก็จะแบ่งเป็นแนวโน้มการสื่อสารที่มีหลักการมีแนวโน้มสำคัญนะคะยกตัวอย่างเช่นในประเด็นแรกนะคะการสื่อสารผ่านช่องทางดิจิทัลทุกวันนี้นะคะเราจะเน้นการสื่อสารนะคะโดยใช้การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็น LinkedIn Facebook นะในการประกาศรับสมัครนะคะแล้วก็สื่อสารกับผู้สมัครนะคะใช้เทคโนโลยี AI ค่ะในการคัดกรองเรซูเม่นะคะแล้วก็สัมภาษณ์ผู้สมัครนะคะแล้วก็การใช้เว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันในการประกาศนะคะสรรหาแล้วก็การจ้างนะคะประเด็นต่อมาค่ะประเด็นที่2นะคะการสื่อสารแบบ2ทางการสื่อสารเพื่อการจ้างงานในยุคปัจจุบันนะคะเราจะเน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะระหว่างนายจ้างแล้วก็ผู้สมัครนะคะโดยใช้ช่องทางการสื่อสารแบบ ตอบโต้นะคะเช่นโซเชียลมีเดียฟอรัมแล้วก็กลุ่มออนไลน์ต่างๆหรือ แม้กระทั่งการจัดกิจกรรมนะคะพบปะสังสรรค์ระหว่างนายจ้างแล้วก็ผู้สมัครงานนะคะส่วนประเด็นต่อมานะคะประเด็นที่3นะคะเป็นการสื่อสารเฉพาะบุคคลนะคะโดยที่เราจะเน้นการสื่อสารที่ตรงกับความต้องการแล้วก็ความสนใจของผู้สมัครแต่ละคนใช้ข้อมูลส่วนตัวนะคะแล้วก็พฤติกรรมออนไลน์ของผู้สมัครมาเพื่อปรับแต่งเนื้อหาในการสื่อสารนะคะรวมถึงใช้เทคโนโลยี AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็สร้างข้อความส่วนตัวต่างๆในกรณีนี้นะคะการให้คำแนะนำนะคะหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะเฉพาะบุคคลสามารถช่วยให้ผู้สมัครเนี่ยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการสมัครงานนะคะแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองให้ตรงกับความต้องการหรือว่าความคาดหวังขององค์กรได้นะคะประเด็นต่อมาค่ะแนวโน้มการสื่อสารเพื่อการจ้างงานยุคใหม่ในประเด็นที่4เราจะเน้นการสื่อสารแบบโปร่งใสนะคะโดยการที่เวลาเราสัมภาษณ์หรือการสื่อสารออกไปเนี่ยจะเน้นบอกเกี่ยวกับความจริงขององค์กรนะคะวัฒนธรรมต่างๆในการทำงานลักษณะงานประกอบไปด้วยเรื่องของเงินเดือนสวัสดิการต่างๆเราก็จะสามารถสื่อสารได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะตอบคำถามของผู้สมัครนะคะอย่างตรงไปตรงมานะคะแล้วก็เป็นการสร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างให้ผู้สมัครสามารถแสดงความคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะต่างๆได้นะคะประเด็นต่อมานะคะประเด็นที่5นะคะก็คือการสื่อสารแบบสร้างสรรค์เราก็จะใช้วิธีการเน้นใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้รูปภาพใช้วิดีโอแล้วก็เนื้อหาในการดึงดูดความสนใจในการประกาศรับสมัครใช้เทคโนโลยี VR AR ในการสื่อสารสร้างประสบการณ์การสื่อสารที่น่าจดจำนะคะทั้งหมดทั้งมวลก็จะเป็นแนวโน้มของการสื่อสารเพื่อการจ้างงานยุคใหม่นะคะ5ประเด็นด้วยกันนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือการประกาศรับสมัครงานหลายๆคนนะคะมักจะบอกว่าการประกาศรับสมัครงานเนี่ยเราจะทำหรือประกาศอะไรก็ได้

นะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการประกาศรับสมัครงานเนี่ยควรจะต้องมีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับงานคุณสมบัติวิธีการสมัครเอาไว้ให้ครบถ้วนดังนั้นนะคะก็จะขอเสนอนะคะตัวอย่างการรับสมัครงานโดยมีองค์ประกอบ9องค์ประกอบนะคะที่สำคัญนะคะเรามาดูที่จากภาพแรกนะคะองค์ประกอบแรกเลยก่อนนะคะเราก็คงจะต้องมีในส่วนของชื่อบริษัทหรือว่าชื่อองค์กรนะคะที่แสดงให้ผู้สมัครเนี่ยได้เห็นชัดเจนองค์ประกอบที่2นะคะก็คงจะต้องมีการบอกถึงลักษณะกิจแล้วก็สาเหตุของการรับสมัครเอาไว้ด้วยนะคะว่าทำไมเราถึงต้องการรับสมัครในงานในตำแหน่งนี้นะคะองค์ประกอบที่3นะคะก็จะเป็นในส่วนของการโพสต์ในส่วนของตำแหน่งที่รับสมัครนะคะว่าเราจะรับสมัครตำแหน่งงานอะไรนะคะองค์ประกอบที่4นะคะก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่งานหรือว่า job description นะคะเราก็จะต้องบอกให้ทุกคนได้ทราบองค์ประกอบที่5นะคะก็คือคุณสมบัติของผู้สมัครค่ะเราต้องการอะไรนะคะแล้วก็สามารถใส่ข้อมูลลงไปได้องค์ประกอบที่6นะคะก็จะเป็นในส่วนของ special skill ค่ะความสามารถพิเศษไม่ว่าจะเป็นทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์การสื่อสารหรือว่าภาษาต่างๆนะคะพูดง่ายๆก็คือจะเป็นทักษะที่มีส่วนช่วยในการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้นก็สามารถใส่ลงไปได้นะคะและในองค์ประกอบที่7นะคะก็จะเป็นในส่วนของแรงจูงใจที่เสนอให้แก่ผู้สมัครหรือเราเรียกสั้นๆว่า incentive นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการบอกข้อมูลเงินเดือนสวัสดิการนะคะที่ทางบริษัทจัดให้นะคะเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจแล้วก็แจ้งให้ผู้สมัครได้ทราบว่าบริษัทเรามีการจัดสวัสดิการอะไรให้กับบุคลากรเหล่านั้นบ้างนะคะองค์ประกอบที่8ก็จะเป็นหลักฐานต่างๆที่เราต้องการจากผู้สมัครนะคะตลอดรวมไปถึงวิธีการสมัครค่ะว่าจะสามารถสมัครได้ทางช่องทางใดได้บ้างนะคะที่จะสามารถส่งใบสมัครเรซูเม่นะคะหรือว่าเอกสารประกอบต่างๆได้นะคะและสุดท้ายนะคะองค์ประกอบที่9นะคะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากๆเลยก็คือสถานที่รับสมัครค่ะว่าผู้สมัครเนี่ยสนใจเนี่ยควรจะต้องมายื่นใบสมัครหรือว่าควรที่จะมาพบมาสัมภาษณ์ได้ที่ไหนนะคะก็ระบุรายละเอียดให้เรียบร้อยนะคะจากองค์ประกอบทั้ง9ข้อนะคะทั้งองค์ประกอบข้างต้นนะคะจะทำให้เราเห็นนะคะว่าประกาศรับสมัครงานของนายจ้างเนี่ยจะสามารถสื่อสารไปยังผู้ที่จะสนใจที่ต้องการสมัครงานแล้วก็ได้ข้อมูลอย่างชัดเจนค่ะสำหรับการสื่อสารเพื่อการจ้างงานในตอนที่2นะคะก็จะได้แก่หัวข้อจดหมายเพื่อการสมัครงานค่ะในวันนี้นะคะเราจะมีนำเสนอ2ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือการจัดทำจดหมายแนะนำตัวเองนะคะแล้วก็การจัดทำประวัติย่อนะคะเรามาดูที่ตัวแรกก่อนนะคะก็คือการจัดทำจดหมายแนะนำตัวเองนะคะเล่าให้ฟังก่อนค่ะว่าปัจจุบันนะคะประเภทของจดหมายแนะนำตัวเองเนี่ยค่ะเราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะประเภทที่1นะคะเราเรียกว่าจดหมายนำหรือ covering letter นะคะก็คือเอกสารที่แนบไปพร้อมกับจดหมายแนะนำตัวเองนะคะซึ่งจดหมายประเภทนี้จะเหมาะกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วแล้วก็ไม่สามารถที่จะนำประสบการณ์ทั้งหมดมาใส่ไว้ในจดหมายฉบับเดียวได้ทำให้เนื้อหาของจดหมายเนี่ยที่เป็นข้อมูลสำคัญเนี่ยก็จะรวบรวมมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นอย่างไรก็ตามเนื้อหาต่างๆเนี่ยมันก็ควรจะต้องไปอยู่ในเนื้อหาในจดหมายนะคะที่ไม่ควรที่จะนำไปกล่าวซ้ำกับเรซูเม่หรือว่า CV นะคะประเด็นต่อมาค่ะประเภทที่2นะคะเราเรียกว่า application letter หรือเราเรียกว่าจดหมายสมัครงานจดหมายสมัครงานก็คือเอกสารที่รวบรวมเอาเรซูเม่เอามาไว้ในจดหมายแนะนำตัวเองจะเหมาะกับคนที่ผู้ที่จบการศึกษาใหม่ๆหรือว่ามีประสบการณ์ในการทำงานที่ค่อนข้างน้อยนะคะเนื่องจากยังไม่ได้มีข้อมูลในด้านประสบการณ์ในการทำงานที่มากพอสมควรที่จะนำมาเขียนเป็นประวัติย่อได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นจึงต้องนำเอาประสบการณ์และข้อมูลส่วนตัวมาไว้ในจดหมายเดียวกันเลยนะคะการจะทำจดหมายแนะนำตัวเองนะคะโดยรูปแบบเนี่ยเวลาที่เราจะเขียนเนี่ยก็ควรจะประกอบไปด้วยส่วนที่สำคัญค่ะส่วนแรกนะคะเราจะเรียกว่าส่วนแนะนำ introduction นะคะ
ส่วนนี้นะคะจะมีความสำคัญค่อนข้างมากเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการเขียนเพื่อให้ได้ใจความที่ตรงประเด็นนะคะว่างานนี้เหมาะสมกับผู้สมัครอย่างไรนะคะแล้วก็ทำไมถึงมีความสนใจที่จะสมัครงานนี้นะคะผู้สมัครก็ควรจะระบุถึงชื่อแล้วก็นามสกุลของผู้รับสมัครแทนชื่อตำแหน่งนะคะเพื่อเป็นการให้เกียรติแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับบุคคลที่เราเขียนถึงด้วยนะคะส่วนที่2นะคะเราเรียกว่าบอดี้นะคะก็คือส่วนข้อความหลักนะคะในส่วนนี้เนี่ยจะให้เขียนบรรยายคุณสมบัติของตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเขียนที่เกินความเป็นจริงนะคะโดยผู้สมัครเนี่ยควรจะเขียนถึงผลงานที่สำคัญแล้วก็คุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการขององค์กรหรือบริษัทโดยระบุว่าตนเองเนี่ยเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นเพราะอะไรนะคะแล้วก็ส่วนข้อความหลักก็จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้สมัครนะคะมีโอกาสแล้วก็ได้รับพิจารณาในการสัมภาษณ์มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในตอนสุดท้ายนะคะเขาเรียกว่าโคชชิ่งนะคะก็ส่วนปิดท้ายนะคะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นการเขียนปิดข้อความนะคะที่แสดงว่าผู้สมัครมีความสนใจในตำแหน่งงานแล้วก็ประทับใจในองค์กรอย่างไรบ้างผู้สมัครก็จะติดต่อไปที่บริษัทอีกครั้งหลังจากที่ส่งเอกสารสมัครงานไปแล้วนะคะแล้วก็ควรติดต่อไปประมาณสัก1สัปดาห์เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรเนี่ยได้รับเอกสารสมัครงานของเราเรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่ส่วนสุดท้ายของจดหมายนะคะก็ควรจะลงท้ายด้วยคำที่สุภาพนะเช่นขอแสดงความนับถือแล้วก็ลงชื่อลงลายเซ็นนะคะเป็นการปิดท้ายจดหมายอย่างสมบูรณ์นะคะโดยที่วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานทั้ง3ส่วนนี้นะคะก็รวมกันแล้วเนี่ยไม่ควรยาวเกิน1หน้ากระดาษนะคะเพราะว่าถ้าเราเขียนยาวเกินไปก็อาจจะดูไม่น่าสนใจนะคะแล้วก็เมื่อมีจดหมายสมัครงานไม่น่าสนใจแล้วเนี่ยก็โอกาสนะคะที่จะเปิดเข้าไปพิจารณาในส่วนของเรซูเม่หรือ CV ก็จะน้อยลงเช่นกันนะคะส่วนต่อไปนะคะนอกจากจดหมายแนะนำตัวแล้วเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงประวัติย่อกันบ้างนะคะการจัดทำประวัติย่อนะคะสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักนะคะก็คือเรซูเม่แล้วก็ CV นะซึ่งทั้ง2ประเภทนี้นะคะจะมีลักษณะแล้วก็จุดประสงค์ที่แตกต่างกันไปนะคะแม้จะมีการใช้ในบริบทที่คล้ายคลึงกันก็ตามแต่ว่าแต่ละประเภทก็จะเหมาะในการนำเสนอที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับประเภทงานแล้วก็วัฒนธรรมในการจ้างงานไม่ว่าจะเป็นการยื่นไปการทำงานในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศนะคะทีนี้เรามาลงมาดูนะคะว่าใน2ประเภทนั้นนะคะมันมีอะไรแล้วก็มีรายละเอียดอะไรกันบ้างนะคะมาดูที่ตัวแรกกันก่อนนะคะก็คือเรซูเม่นะคะResume นะคะคำนี้นะคะเรามีมาจากภาษาพื้นฐานภาษาเนี่ยก็มาจากภาษาฝรั่งเศสนะมีความหมายว่า summary นะคะหรือแปลเป็นไทยได้ว่าสรุปหรือย่อนะคะการเขียน Resume นั้นก็คือการเขียนเกี่ยวกับผู้สมัครโดยกล่าวถึงประวัติของผู้สมัครนะอย่างย่อๆหรือว่าเฉพาะส่วนที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการเขียนแต่ละครั้งปัจจุบันค่ะการเขียนเรซูเม่นั้นนับว่ามีความสำคัญมากๆเท่าๆหรือว่าพอๆกันกับจดหมายสมัครงานเลยนะคะโดยที่ฝ่ายนายจ้างมักจะระบุให้ผู้สมัครส่งเรซูเม่แนบไปพร้อมจดหมายสมัครงานค่ะและปัจจุบันนะคะการเขียนเรซูเม่ก็จะมีที่นิยมอยู่แบบ3แบบด้วยกันนะคะก็คือแบบเรียงลำดับเวลาเรียงตามแบบหน้าที่นะคะแล้วก็แบบผสมผสานนะคะซึ่งทั้ง3แบบนี้ก็จะมีข้อได้เปรียบแล้วก็เสียเปรียบในตัวเองอยู่นะคะโดยที่เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดลึกกันนะคะว่าแต่ละแบบนั้นมันจะมีรายละเอียดอย่างไรได้บ้างนะคะมาดูที่แบบแรกนะคะเราเรียกว่าแบบเรียงลำดับเวลารูปแบบนี้นะคะจะเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมจากนายจ้างมากที่สุดนะคะเนื่องจากว่าเป็นรูปแบบที่เน้นไปที่ประสบการณ์ทำงานประวัติการทำงานของผู้สมัครที่ผ่านมาโดยเริ่มต้นด้วยงานล่าสุดนะคะเรียงลำดับจากปัจจุบันไปยังอดีตนะคะแต่การเขียนเรซูเม่แบบนี้นะคะก็จะเหมาะกับผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานที่สมัครแต่ถ้าเป็นบุคคลที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาหรือกำลังอยากจะสมัครงานอีกครั้งหลังจากที่ เว้นระยะเวลาการทำงานไปเป็นระยะเวลานานเรซูเม่แบบนี้จะบ่งชี้ได้อย่างดีว่าผู้สมัครเนี่ยยังขาดประสบการณ์หรือว่ามีช่วงเวลาที่ขาดหายไปซึ่งเวลาสัมภาษณ์เนี่ยมันก็อาจจะทำให้ถูกถามถึงด้วยเหตุผลต่างๆนะคะ
อีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือการทำงานที่แต่ละคนเนี่ยอาจจะมีระยะเวลาสั้นๆหรือเปลี่ยนสถานที่ทำงานหลายแห่งซึ่งจะทำให้นายจ้างอาจจะลังเลที่จะรับเข้าทำงานนะคะซึ่งการเขียนเรซูเม่แบบนี้นะคะเรียงลำดับแบบนี้เนี่ยจะเหมาะกับเอาจริงๆเลยก็คือ1คนที่มีประสบการณ์มาทำงานนะคะมาก่อนนะคะแล้วก็ผู้ที่ไม่

มีช่วงเวลาที่ว่างงานเป็นเวลานานนะคะแล้วก็ไม่เปลี่ยนงานบ่อยนะคะแล้วก็ตำแหน่งงานใหม่ที่สมัครจะควรจะเป็นสายงานเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกับงานที่ทำก่อนหน้านั้นนะคะแล้วก็ตำแหน่งงานที่สมัครก็จะเป็นสายงานเดียวกับที่เรียนมานะคะโดยตัวอย่างนะคะก็สามารถดูได้ในภาพที่สองนะคะก็จะมีตัวอย่างให้อย่างชัดเจนนะคะต่อไปค่ะจะเป็นประเภทที่สองนะคะแบบเรียงตามหน้าที่นะคะเรียงตามหน้าที่เนี่ยนะคะเราไม่ได้เรียงตามระดับเวลาแต่ว่าจะเน้นในส่วนของการให้ข้อมูลทักษะประสบการณ์ที่ผ่านมารวมถึงการศึกษาที่จะนำมาไว้ในตอนต้นของเรซูเม่นะคะส่วนประวัติการทำงานก็จะเป็นการสรุปเพื่อให้ได้เห็นว่าทักษะของผู้สมัครเกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่สมัครอย่างไรนะคะซึ่งเรซูเม่แบบนี้นะคะก็จะช่วยให้ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งคล้ายๆกันนะคะก็จะสะดวกในการเขียนนะคะโดยการเขียนเรซูเม่แบบนี้นะคะจะเหมาะกับ1เลยก็คือนักศึกษาที่จบใหม่ไม่มีประสบการณ์ในการทำงานนักศึกษาฝึกงานหรือว่าผู้สมัครที่จะสมัครตำแหน่งที่ไม่ตรงกับงานที่เรียนมาหรือผู้สมัครที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่ไม่ต่อเนื่องนะคะหรือจบมานานแล้วแต่มีประสบการณ์ในการทำงานน้อยหรือไม่มีเลยนะคะหรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายงานนะคะไม่เคยทำงานในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกันมาก่อนนะคะแล้วก็มีทักษะแบบกว้างๆไม่เฉพาะเจาะจงนะคะแล้วก็ใช้ช่วงเวลาอาจจะหายไปนะคะไปเกณฑ์ทหารนะแล้วก็ไม่ได้ทำงานนะคะดังนั้นนะคะรีซูเม่แบบนี้นะคะก็จะเหมาะกับคนกลุ่มนี้นะคะโดยดูสามารถดูตัวอย่างได้ที่ภาพที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาให้นะคะส่วนแบบสุดท้ายค่ะแบบที่3นะคอมบิเนชันนะคะก็คือแบบผสมผสานก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างเรซูเม่แบบเรียงตามหน้าที่แล้วก็มีการเพิ่มประวัติการทำงานเข้าไปโดยเน้นทักษะแล้วก็ผลงานนะยังคงมาไว้เป็นลำดับแรกๆของเรซูเม่นะคะจากนั้นก็จะตามด้วยประวัติการทำงานแล้วก็ต้องบอกด้วยว่าที่ผ่านมาเคยทำงานที่ไหนเมื่อไหร่แล้วก็ตำแหน่งอะไรนะคะโดยวิธีการเขียนเรซูเม่แบบนี้ก็จะช่วยเน้นความสามารถและนำความสามารถใช้กับงานปัจจุบันได้อย่างไรนะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะตามภาพที่ยกตัวอย่างให้นะคะโดยเรซูเม่แบบนี้นะคะก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพแล้วก็เน้นผลงานทักษะที่จำเป็นกับตำแหน่งงานนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่แบบชอบแบบฟอร์มของแบบเรียงลำดับตามหน้าที่แต่ต้องการที่รายละเอียดแล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเหมาะกับผู้สมัครที่ไม่ได้เปลี่ยนสายงานแต่ต้องการความเข้าหน้าในอาชีพที่สูงขึ้นนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นในส่วนของ CV นะคะคนทั่วไปค่ะมาเข้าใจผิดนะคะว่า CV นะคะกับเรซูเม่เนี่ยมันใช้แทนกันได้เพราะว่าทั้งสองสิ่งนะต่างก็เป็นประวัติส่วนตัวฉบับย่อเหมือนกันนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะทั้งสองสิ่งเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันทั้งโครงสร้างแล้วก็รูปแบบแล้วก็การใช้งานนะคะโดยที่ CV เนี่ยจะมีรากศัพท์มาจากภาษาละตินนะคะแปลว่าเรื่องราวชีวิตของผู้เขียนนะคะโดยจะเป็นเอกสารที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติการศึกษาการทำงานประสบการณ์คุณสมบัติแล้วก็ความสำเร็จนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมหรืองานวิจัยต่างๆหรือเกียรติคุณต่างๆที่ได้รับที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะคะการสอนงานวิชาการนะคะซึ่ง CV เนี่ยมักจะใช้เวลานะคะเอาไปนำไปใช้เนี่ยเวลาขอทุนการศึกษาหรือว่าสมัครงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเป็นต้นนะคะโดยที่อาจารย์มีตารางสรุปมาให้นะคะเพื่อให้เห็นความแตกต่างนะคะว่าเรซูเม่กับ CV นั้นมันมีความต่างกันอย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นความยาวนะคะCV เนี่ยจะยาวประมาณแบบเกิน1หน้าแน่นอนนะคะขึ้นอยู่กับประสบการณ์นะของผู้สมัครนะคะส่วนรูปแบบนะคะ CV เนี่ยจะเน้นเป็นรูปแบบตายตัวเน้นความเป็นทางการนะคะแต่ว่าเรซูเม่เนี่ยก็จะยืดหยุ่นปรับตามตำแหน่งงานนะคะส่วนเนื้อหานะคะ CV เนี่ยจะเน้นข้อมูลเชิงลึกมากกว่าเรซูเม่นะคะโดยที่ใส่รายละเอียดประวัติการศึกษารายละเอียดประสบการณ์เชิงลึกนะคะรางวัลแล้วก็ผลงานตีพิมพ์ต่างๆในเชิงวิทยาการนะคะส่วนวัตถุประสงค์นะคะก็แน่นอนนะคะถ้า CV เนี่ยนะก็จะเน้นไปเชิงของการสมัครงานด้านทางวิชาการตำแหน่งวิจัยนะคะหรือว่าทุนการศึกษาแต่เรซูเม่เนี่ยจะเน้นใช้สำหรับการสมัครงานทั่วไปในองค์กรต่างๆนะคะ
ส่วนผู้พิจารณา CV หรือเรซูเม่นะคะถ้าเป็นเรซูเม่เนี่ยก็จะเป็นฝ่ายทรัพยากรบุคคลนะคะแต่ถ้าเป็น CV ก็จะเป็นคณะกรรมการนักวิชาการหรือ

0: ว่าผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะคะส่วนความทันสมัยนะคะเรซูเม่เนี่ยจะอัปเดตตามตำแหน่งงานที่สมัครไปนะคะส่วน CV ก็จะอัปเดตทุกครั้งที่มีผลงานใหม่นะส่วนภาษานะคะก็ถ้าเป็นเรซูเม่จะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะส่วน CV ก็เช่นเดียวกันนะคะขึ้นอยู่กับผู้รับพิจารณานะคะส่วนความน่าสนใจนะคะก็ CV นะคะก็จะเน้นข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนครบถ้วนแต่เรซูเม่นั้นจะเน้นความน่าสนใจด้วยการออกแบบของแบบฟอร์มนะคะหรือฟอนต์ที่ใช้ในการดีไซน์นะส่วนการวัดผลนะคะเรซูเม่จะประเมินจากการสัมภาษณ์นะคะ CV ก็ประเมินจากผลงานต่างๆที่อยู่ในรายละเอียดของ CV นะคะตัวอย่างของสายอาชีพที่ใช้นะคะเรซูเม่เนี่ยอย่างที่บอกนะคะเราสมัครกับองค์กรทั่วไปนะคะก็จะเป็นอาชีพทั่วไปเลยแต่ถ้าเป็น CV นะคะก็จะได้แก่อาชีพที่ใช้งานก็คือนักวิจัยอาจารย์แล้วก็คุณหมอแพทย์ต่างๆนะคะส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการจัดทำนะคะถ้าเป็นเรซูเม่ก็จะเป็นแบบฟอร์มเรซูเม่บนเว็บไซต์หรือโปรแกรมการสร้างเรซูเม่ส่วน CV นะคะเราสามารถทำเองได้นะคะหรือว่าเป็นแบบฟอร์มที่มีอยู่ตามเว็บไซต์โดยทั่วไปนะคะส่วนคำแนะนำในการเขียนนะคะเราจะเขียนอย่างไรให้มีความน่าสนใจก็อาจจะถ้าเป็นเรซูเม่เนี่ยก็อาจจะปรึกษาฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือผู้เชี่ยวชาญนะคะแต่ถ้า CV เนี่ยก็อาจจะปรึกษาอาจารย์นะคะหรือว่านักวิชาการต่างๆในการเขียนก็ได้นะคะสุดท้ายค่ะสรุปภาพรวมนะคะความต่างกันระหว่างเรซูเม่แล้วก็ CV นะคะโดยที่เรซูเม่เนี่ยจะเน้นความกระชับเน้นทักษะประสบการณ์และความสำเร็จส่วน CV จะเน้นขยายความในเชิงลึกนำเสนอภาพรวมในเชิงลึกของผู้สมัครนะคะค่ะสำหรับการสื่อสารเพื่อการจ้างงานในตอนที่3นี้นะคะก็จะมาพูดคุยกับการสัมภาษณ์งานนะคะโดยจะแบ่งออกเป็น2ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือหลักของการสัมภาษณ์แล้วก็เทคนิคการสัมภาษณ์นะคะเรามาดูที่หลักการการสัมภาษณ์ก่อนนะคะการสัมภาษณ์จะเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญและก็นิยมใช้ในการสรรหาบุคลากรเข้าทำงานในองค์กรนะคะเนื่องจากการสัมภาษณ์นะคะนายจ้างและผู้สมัครก็จะได้มีโอกาสในการพบปะพูดคุยกันนะคะดังนั้นการสัมภาษณ์งานนะคะจะหมายถึงการสนทนาระหว่างบุคคล2ฝ่ายก็คือกรรมการสอบสัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้รับการสัมภาษณ์มากที่สุดเพื่อประกอบการตัดสินใจแล้วก็ประเมินความเหมาะสมของบุคคลกับตำแหน่งงานซึ่งในเรื่องนี้กล่าวถึงหัวข้อวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์และก็แนวทางการดำเนินการสอบสัมภาษณ์นะคะว่าหน่วยงานส่วนใหญ่นะคะมีวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์งานก็คือ1เพื่อค้นหาข้อมูลและข้อเท็จจริงของผู้ถูกสัมภาษณ์เพื่อเพิ่มเติมจากใบสมัครแล้วก็การทดสอบต่างๆนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานองค์การแก่ผู้สมัครนะคะซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจนะคะแล้วก็ทราบถึงพฤติกรรมของผู้สมัครจากการสังเกตลักษณะบุคลิกท่าทางการพูดทัศนคติตลอดจนการตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมนะคะว่าผู้สมัครเนี่ยเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สมัครหรือไม่นะคะโดยที่วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์งานนั้นนะก็จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยให้องค์กรได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้สมัครนอกเหนือจากใบสมัครหรือก็ทำการทดสอบแล้วนะคะประเด็นต่อมาค่ะเทคนิคในการสัมภาษณ์นะคะปัจจุบันนะคะเทคนิคในการสัมภาษณ์เนี่ยมีเยอะมากเลยนะคะแต่วันนี้อาจารย์จะขอนำเสนอ STAR Model นะคะซึ่งเป็นวิธีการสัมภาษณ์ที่ให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุดเพื่อใช้ในการวิเคราะห์นิสัยแล้วก็ความสามารถเช่นการบริหารจัดการการแก้ปัญหาการคิดเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับงานวัฒนธรรมองค์การรายละเอียดสถานการณ์ต่างๆนะคะโดยที่เทคนิค STAR Model นั้นนะคะจะมาจากตัวอักษรนะคะ S จะหมายถึงสถานการณ์หรือ situation นะคะที่จะบอกว่าสถานการณ์เป็นอย่างไร T จะหมายถึง task ก็คือเป้าหมายบอกว่ามีอะไรที่ต้องจัดการบ้างนะคะส่วน A จะไปเน้นการกระทำนะคะก็คือ action ก็คือสิ่งที่ได้จัดการไปหรือพฤติกรรมนะคะการแสดงออกต่างๆส่วน R ก็คือ result ก็คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะคะโดยที่หลักการตั้งคำถามด้วยเทคนิค STAR Model นะคะก็คือจะมีการ1ก็คือยกตัวอย่างให้เห็นสถานการณ์นะคะเหตุการณ์ปัญหาที่ผู้ถูกสัมภาษณ์เคยประสบแล้วก็พบมาโดยให้ผู้สัมภาษณ์อ้างอิงถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะประเด็นที่2นะคะก็คือเป็นการตั้งคำถามโดยบอกหน้าที่การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์นั้นๆหรือมีปัญหาแบบใดที่ผู้ถูกสัมภาษณ์เคยประสบหรือว่าได้เผชิญอะไรมาบ้างหรือประเด็นที่3นะคะเทคนิคการสัมภาษณ์ด้วย STAR Model นะคะก็คือการแสดงออกอย่างไร ต่อสถานการณ์แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีวิธีการในการจัดการปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างไรส่วนเทคนิคที่4นะคะก็คือให้บอกถึงรีซอลต์หรือผลลัพธ์นะคะว่าสิ่งที่ผู้สมัครนั้นทำให้เกิดผลลัพธ์เนี่ยเกิดอย่างไรได้บ้างนะคะส่วนการตอบคำถามด้วยเทคนิค STAR Model นะคะเขาบอกว่าเทคนิค STAR Model นี้นะคะยังสามารถที่จะใช้ตอบคำถามสำหรับการสัมภาษณ์งานประเภทการอธิบายหรือการบรรยายสถานการณ์เพื่อทำให้ได้คำตอบที่สั้นกระชับแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพอย่างตรงประเด็นนะคะโดยที่ STAR Model นั้นมีองค์ประกอบในการตอบคำถามค่ะดังนี้นะคะตัวอย่างแรกนะคะ1ก็คือสถานการณ์ก็คือ S นะคะโดยให้เลือกตอบสถานการณ์ของเรื่องราวให้เหมาะสมเพราะการระบุเหตุการณ์ต่างๆเป็นการปูพื้นฐานที่ดีสำหรับการเล่าเรื่องนะคะที่2นะคะก็คือเป้าหมายตัว T นะคะเราก็มีการตอบคำถามโดยระบุเป้าหมายสำหรับเรื่องราวดังกล่าวเพื่อบ่งบอกว่าหน้าที่ของเราณเวลานั้นต้องแก้ปัญหาอะไรบ้างทำให้ผู้สัมภาษณ์มองเห็นถึงความท้าทายที่จะเห็นว่าผู้ถูกสัมภาษณ์เนี่ยจะต้องเผชิญนะคะส่วนอันที่3นะคะการกระทำก็คือแอคชั่นนะคะเทคนิค STAR Model นะคะจะใช้ตอบคำถามว่าผู้ถูกสัมภาษณ์เนี่ยจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไรอธิบายว่าหลังจากถูกสัมภาษณ์นะคะผู้ถูกสัมภาษณ์มีเป้าหมายผู้ถูกสัมภาษณ์ได้ทำอย่างไรต่อนะซึ่งควรจะเป็นการระบุชี้ชัดว่าทำอย่างไรและมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนอะไรไว้บ้างนะคะและสุดท้ายนะคะก็คือผลลัพธ์ตัว R นะคะ result นะคะการตอบคำถามด้วยเทคนิค STAR Model นะคะเป็นการตอบคำถามโดยอธิบายผลลัพธ์จากการกระทำของผู้ถูกสัมภาษณ์นะคะว่าหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยส่งผลอย่างไรบ้างซึ่งจะดีมากหากคำตอบของผู้ถูกสัมภาษณ์เป็นสิ่งที่วัดผลได้จับต้องได้แล้วก็อาจจะเพิ่มเติมในสิ่งที่ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการปิดท้ายคำตอบค่ะ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
2: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
5: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของหน่วยที่8แนวคิดเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองทางธุรกิจสมัยใหม่ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการเจรจาต่อรองทางธุรกิจนะคะซึ่งการเจรจาต่อรองทางธุรกิจนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับโลกธุรกิจเนื่องจากว่าในทุกสถานการณ์นะคะก็จะจำเป็นที่จะต้องมีการใช้การเจรจาต่อรองไปตลาดนะคะเราก็จะต้องไปต่อรองราคากับแม่ค้ากันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะต้องมาเรียนกันนะคะโดยการเจรจานั้นจะเป็นทั้งศาสตร์แล้วก็เป็นทั้งศิลป์ในโลกธุรกิจเนาะเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะเจรจาต่อรองได้ดีนะคะเราก็ควรที่จะมีการฝึกฝนทักษะ ปีเตอร์ดักเกอร์นะคะได้กล่าวเอาไว้ว่า 60% ของการจัดการนะคะแล้วเกิดปัญหาปัญหาที่ว่านั้นล้วนแล้วแต่เกิดจากการสื่อสารค่ะเมื่อการสื่อสารไร้ประสิทธิภาพก็จะก่อให้เกิดความขัดแย้งแล้วเราจะแก้ไขความขัดแย้งนั้นได้อย่างไรการเจรจาต่อรองค่ะจะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งนั้นได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะการเจรจาต่อรองที่ดีไม่ใช่การที่เราจะเอาชนะกันนะคะแต่เป็นการร่วมมือกันในการที่จะแก้ไขปัญหาค่ะคราวนี้เราก็จะมารู้ความหมายของการเจรจาต่อรองนะคะว่าการเจรจาต่อรองนั้นเป็นรูปแบบหนึ่งของการตัดสินใจค่ะซึ่งทั้ง2ฝ่ายหรือมากกว่า2ฝ่ายนะคะจะต้องมาพูดคุยกันเพื่อที่จะหาทางแก้ไขผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันอยู่ค่ะส่วนการเจรจาต่อรองทางธุรกิจนั้นจะเป็นกระบวนการที่2ฝ่ายหรือมากกว่า2ฝ่ายนะคะพยายามที่จะหาข้อตกลงนะคะในบริบททางธุรกิจร่วมกันให้ได้เพื่อที่จะสร้างมูลค่าร่วมกันให้เกิดขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าการเจรจาต่อรองทางธุรกิจนั้นจะเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์คำว่าศาสตร์นั้นก็คือการที่จะต้องมีระบบแบบแผนส่วนศิลป์นั้นก็จะต้องมีทักษะที่หลากหลายนะคะเพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายในการเจรจาค่ะสำหรับการเจรจาต่อรองนั้นจะเกิดขึ้นได้นะคะมันมีเงื่อนไขอยู่ค่ะเงื่อนไขแรกก็คือจะต้องมีคู่กรณีค่ะคู่กรณีที่ว่านะคะอาจจะมี2ฝ่ายหรือมากกว่า2ฝ่ายก็ได้ค่ะแล้วคู่กรณีนั้นนะคะจะต้องมีความขัดแย้งกันค่ะความขัดแย้งเกิดจากอะไรเกิดจากความต้องการที่แตกต่างกันนะคะแต่ใดๆก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าจะเกิดความขัดแย้งกันแต่ก็ยังคงต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันนะคะการพึ่งพาซึ่งกันและกันก็คือการที่อยู่ในสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายนั้นต่างจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กันเพื่อที่จะให้ตนนั้นต่างบรรลุเป้าหมายตัวอย่างเช่นการที่เราไปซื้อรถยนต์นะคะเราผู้ไปซื้อรถยนต์นั้นก็ต้องการรถยนต์ที่มีคุณภาพดีคุ้มต่อราคาที่เราจ่ายไปนะคะในขณะเดียวกันผู้ขายก็ต้องการที่จะขายรถยนต์แต่ราคานั้นนะคะก็จะต้องสมเหตุสมผลเพื่อที่เขาจะได้รับกำไรนะอันนี้ก็จะเป็นคู่กรณีกันที่มีความต้องการที่แตกต่างกันแต่ยังคงต้องพึ่งพาอาศัยกันเพื่อที่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะได้รถและอีกฝ่ายหนึ่งจะได้กำไรค่ะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการเจรจาต่อรองที่มันจะต้องเกิดขึ้นมาในโลกของธุรกิจค่ะคราวนี้เราก็มาดูความสำคัญของการเจรจาต่อรองทางธุรกิจกันนะคะตัวแรกก็คือการสร้างมูลค่าร่วมกันค่ะเป็นการค้นหาผลประโยชน์ที่สอดคล้องกันของทุกฝ่ายทำให้เกิดผลลัพธ์แบบวินวินค่ะแล้วตัวที่สองนะคะสำหรับความสำคัญก็คือช่วยแก้ไขความขัดแย้งนะคะเป็นการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์หาทางออกที่ทุกฝ่ายยอมรับได้และสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือเป็นการสร้างความสัมพันธ์นะคะสร้างความไว้วางใจแล้วก็พยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ในระยะยาวกับพันธมิตรทางธุรกิจค่ะคราวนี้เวลาเราไปเจรจาต่อรองมันก็มีข้อผิดพลาดที่เราควรระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นนะคะสิ่งแรกก็คือการเข้าใจผิดคิดว่าตนเองนั้นรู้วิธีการที่จะทำให้การเจรจานั้นสำเร็จโดยดูจากประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาเพราะจริงๆแล้วในอดีตที่ผ่านมากับปัจจุบันสถานการณ์อาจจะแตกต่างกันเมื่อสถานการณ์แตกต่างกันวิธีการในการเจรจาต่อรองย่อมแตกต่างกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะยึดวิธีการในอดีตยึดความสำเร็จในอดีตมาตัดสินไม่ได้นะคะอีกตัวหนึ่งก็คือการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งการเจรจาต่อรองที่แท้จริงคือการจัดการกับความขัดแย้งไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความขัดแย้งอีกตัวหนึ่งนะคะที่นักเจรจาที่ยังไม่ใช่มืออาชีพนะคะนักเจรจาหน้าใหม่มักจะลืมกันก็คือในเรื่องของการไม่วางแผนนักเจรจามืออาชีพที่ดีนะคะเขาจะมีการวางแผนล่วงหน้าและบางครั้งการวางแผนนั้นยาวนานกว่าการเจรจาในสถานการณ์จริงอีกค่ะ ข้อผิดพลาดต่อไปนะคะก็เรื่องของการยึดติดกับการแบ่งสรรปันส่วนโดยคิดว่าหากอีกฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์เราจะต้องเสียประโยชน์จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเราสามารถที่จะวินวินด้วยกันทั้งคู่ได้ค่ะข้อผิดพลาดข้อถัดมาที่เราพึงควรระวังก็คือการสันนิษฐานมากเกินไปนะคะโดยคิดว่าคนอื่นน่ะเขาจะต้องมีความต้องการมีทัศนคติมีความเชื่อมีค่านิยมที่เหมือนกับเราซึ่งแต่ละคนอาจจะมีความต้องการที่แตกต่างกันไปตามทัศนคติความเชื่อและค่านิยมนั้นๆและสิ่งที่เรามักจะพบกันนะคะสำหรับข้อผิดพลาดก็คือเรื่องของความเห็นแก่ตัวมากเกินไปค่ะเราให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของตนเองนะคะจนกระทั่งละเลยความต้องการของผู้อื่นและสุดท้ายก็คือการที่จะใช้กลยุทธ์เดิมๆซ้ำๆนะคะเพราะว่ามีความคุ้นเคยอย่างที่บอกนะคะว่าในแต่ละสถานการณ์ของการเจรจาต่อรองมันจะมีบริบทแวดล้อมที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นวิธีการในการที่จะเอามาใช้ในการเจรจาย่อมแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ไม่มีวิธีการเจรจาใดดีที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นข้อผิดพลาดที่พึงระวังค่ะคราวนี้แล้วเราจะพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองได้อย่างไรอันแรกเลยค่ะเราจะต้องเรียนรู้จากประสบการณ์นะคะนำความรู้จากการเจรจาครั้งก่อนนะคะมาประยุกต์ใช้ไม่ใช่ว่าไม่ประยุกต์นะคะถ้าใช้วิธีเดิมเนี่ยเราก็จะไม่ได้พัฒนาเราจะต้องรู้จักการประยุกต์นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มามองสถานการณ์รอบด้านเพื่อที่เราจะได้เข้าใจมุมมองของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ open mind ค่ะเปิดใจรับฟังนะคะรับฟังความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่งอย่างตั้งใจค่ะแล้วเราค่อยมาปรับกลยุทธ์นะคะปรับเปลี่ยนวิธีการให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์การที่เราตระหนักถึงข้อผิดพลาดแล้วก็พยายามแก้ไขนั้นจะช่วยพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองให้ดียิ่งขึ้นค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูกันในเรื่องขององค์ประกอบของการเจรจาต่อรองทางธุรกิจสมัยใหม่กันค่ะองค์ประกอบของการเจรจาต่อรองทางธุรกิจสมัยใหม่นั้นจะประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกก็คือผู้เข้าร่วมเจรจาต่อรองส่วนที่2ก็คือประเด็นการเจรจาและส่วนสุดท้ายก็คือผลประโยชน์และจุดรวมค่ะเรามาดูตัวแรกกันเลยนะคะตัวแรกก็คือผู้เข้าร่วมเจรจาต่อรองซึ่งผู้เข้าร่วมเจรจาต่อรองนั้นคนแรกเลยก็คือคู่เจรจาที่โต๊ะค่ะคู่เจรจาที่โต๊ะนะคะก็จะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการที่จะเจรจาต่อรองเนื่องจากว่าเป็นผู้ที่ไปนั่งเผชิญหน้านะคะพูดคุยต่อรองแล้วก็ตัดสินใจซึ่งการตัดสินใจของคู่เจรจาที่โต๊ะนั้นก็จะส่งผลโดยตรงต่อทิศทางแล้วก็ผลลัพธ์ของการเจรจาค่ะซึ่งใดๆนะคะคู่เจรจาที่โต๊ะนั้นก็จะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการที่จะเจรจาไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้คำพูดการใช้เอากับปฏิกิริยาข้างนอกนะคะการเลือกใช้คำพูดการอ่านสีหน้าท่าทางการประเมินสถานการณ์แล้วก็การเลือกใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อที่จะบรรลุข้อตกลงที่พึงพอใจแต่ปัญหาก็คือคู่เจรจาที่โต๊ะนั้นมีข้อจำกัดนะคะข้อจำกัดก็คือ อาจจะมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งซึ่งผู้ที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจนั้นเป็นผู้มีอำนาจที่แท้จริงยกตัวอย่างเช่นมีตัวแทนขายบ้านนะคะแล้วผู้ซื้อมีการต่อรองราคาตัวแทนขายบ้านไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ต้องยกหูโทรศัพท์ไปสอบถามจากเจ้าของบ้านตัวจริงอันนี้ก็จะเห็นว่ามีผู้มีอำนาจตัดสินใจอยู่เบื้องหลังซึ่งถือเป็นข้อจำกัดนะคะนอกจากจะมีคู่เจรจาที่โต๊ะแล้วผู้เข้าร่วมเจรจาต่อรองยังมีผู้เข้าร่วมอยู่เบื้องหลังนะคะผู้เข้าร่วมอยู่เบื้องหลังก็คือผู้ที่มีอำนาจชี้ชะตากรรมของการเจรจาแม้ว่าเขาไม่ได้มานั่งอยู่ที่โต๊ะการเจรจาแต่เขาก็เป็นผู้มีอำนาจอย่างที่ตัวอย่างที่ผ่านมาเจ้าของบ้าน นะคะเขาก็จะมีอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องของราคาถ้าเป็นในรูปขององค์การรูปของบริษัทก็เป็นพวก CEO เป็นผู้บริหารระดับสูงที่จะเป็นผู้วางกรอบนโยบายในการเจรจาแต่ละครั้งนะคะและนอกจากผู้เข้าร่วมเบื้องหลังแล้วยังมีผู้ไม่เข้าร่วมแต่อยู่เบื้องหลังนะคะเป็นพวกนี้เนี่ยจะเป็นดังเงาที่คอยติดตามสถานการณ์เขาไม่มีอำนาจในการที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงผลของการเจรจาแต่เขามีอิทธิพลผ่านความคิดและการตัดสินใจนะคะคนเหล่านั้นก็คือสังคมสาธารณชนหรือแม้กระทั่งลูกค้านะคะตัวอย่างของอิทธิพลของผู้ไม่เข้าร่วมเบื้องหลังนะคะ

การเจรจาครั้งนั้นคราวนี้องค์ประกอบที่2ก็คือเรื่องของประเด็นของการเจรจานะคะประเด็นของการเจรจานั้นมีความสำคัญเนื่องจากว่าการเจรจาต่อรองเปรียบเสมือนกับการต่อจิ๊กซอที่จะต้องนำชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบกันนะคะเราจึงต้องพยายามที่จะหาประเด็นการเจรจานั้นให้ได้นะคะยิ่งเราหาประเด็นได้มากขนาดไหนนะคะเราก็จะมีโอกาสที่จะหาทางออกให้ทุกฝ่ายพึงพอใจได้มากแค่นั้นคราวนี้ประเด็นของการเจรจาก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือประเด็นที่ชัดเจนค่ะคำว่าประเด็นที่ชัดเจนก็คือประเด็นที่มองเห็นได้ง่ายแล้วก็มักจะพูดกันเป็นเรื่องแรกเสมอนะคะยกตัวอย่างเช่นเวลาเราไปสัมภาษณ์งานเรื่องแรกของการพูดถึงก็คือเรื่องของเงินเดือนนะคะเรื่องของค่าใช้จ่ายในการย้ายที่ทำงานเรื่องของถ้าเกิดว่าเราไปซื้อรถยนต์เรื่องที่เราจะคุยกันก็คือราคาของรถยนต์แล้วก็แผนการผ่อนรถยนต์นั้นๆนะคะแต่ใดๆนอกจากจะมีประเด็นที่ชัดเจนแล้วมันยังมีประเด็นที่มีศักยภาพประเด็นนี้จะเป็นประเด็นที่อาจจะไม่ได้พูดถึงตั้งแต่ตอนแรกนะคะแต่เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มทางเลือกให้เกิดขึ้นในการเจรจาเช่นเวลาเราไปสมัครงานนอกจากเราจะพูดถึงเรื่องเงินเดือนแล้วประเด็นที่มีศักยภาพก็คือในเรื่องของเวลาการทำงานเรื่องของสวัสดิการในเรื่องของการประเมินผลงานหรือเวลาเราไปซื้อรถยนต์นะคะนอกจากเรื่องราคาถ้าเกิดว่าเราจะเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าเราก็อาจจะพูดในเรื่องของประกันรถยนต์นะคะหรือพูดถึงของแถมของแจกอันนี้เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับทั้งสองฝ่ายได้มากขึ้นค่ะนะคะซึ่งเวลาที่เราจะค้นหาประเด็นการเจรจานั้นนะคะเราต้องมีมุมมองกว้างแล้วก็ลึกกว้างก็คือมองให้ครอบคลุมนะคะลึกก็คือการพยายามที่จะเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของทุกฝ่ายแล้วก็จะต้องพยายามค้นหาประเด็นเหล่านั้นให้ได้นะคะโดยการอาจจะต้องมีการตั้งคำถามปลายเปิดนะคะเช่นอาจจะถามว่าคุณให้ความสำคัญกับเรื่องใดมากที่สุดนอกจากการที่คุณกังวลเรื่องราคาแล้วคุณกังวลเรื่องอะไรอีกอะไรประมาณนี้นะคะถามเป็นคำถามไปเปิดเพื่อที่จะได้หาประเด็นที่มีศักยภาพให้ได้ค่ะนะคะอันสุดท้ายองค์ประกอบสุดท้ายก็คือผลประโยชน์และจุดยืนผลประโยชน์นะคือความต้องการที่แท้จริงนะคะเช่นการที่เราต้องการการได้รับความเคารพการยอมรับความมั่นคงปลอดภัยส่วนจุดยืนนั้นคือสิ่งที่เราเรียกร้องหรือร้องขอในการเจรจาเช่นการที่เราขอขึ้นเงินเดือนการขอห้องทำงานที่ใหญ่ขึ้นนะคะตัวอย่างนะคะพนักงานต้องการผลประโยชน์คือต้องการความยืดหยุ่นในการทำงานแต่จุดยืนของพนักงานก็คือขอทำงานที่บ้าน2วันนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของผลประโยชน์และจุดยืนซึ่งเราจะต้องแยกแยะให้ออกว่าอะไรคือผลประโยชน์ที่แท้จริงนะคะอันนี้ก็ฝากนักศึกษาเอาไว้ค่ะสำหรับเรื่องของการเจรจาต่อรองค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมสำหรับการเจรจาต่อรองทางธุรกิจสมัยใหม่นะคะสำหรับการเตรียมความพร้อมนั้นเริ่มต้นค่ะเราจะเริ่มต้นที่การเตรียมข้อมูลสำหรับการเจรจาต่อรองทางธุรกิจนะคะการเตรียมข้อมูลในการเจรจาต่อรองมักจะถูกมองข้ามโดยเฉพาะในกลุ่มของนักเจรจามือใหม่นะคะแต่ใดๆแล้วก็แล้วแต่การเตรียมข้อมูลนั้นเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่กลุ่มนักเจรจามือใหม่ควรที่จะให้ความสำคัญค่ะการเตรียมข้อมูลนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพนะคะโดยสิ่งที่เราจะรวบรวมนั้นก็จะต้องมีข้อมูลพื้นฐานนะคะเราจะต้องไปศึกษาข้อมูลพื้นฐานขององค์การหรือของคู่เจรจานะคะโดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วเอามาวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็บริบทแวดล้อมทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะข้อมูลที่เราไปเก็บรวบรวมมานั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพสามารถตรวจสอบได้ทั้งในแง่ของความเชื่อถือแล้วก็ความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความทันสมัยแล้วก็ความครบถ้วนด้วยและสุดท้ายนะคะเราจะมาประเมินทางเลือกในโอกาสที่เป็นไปได้ทั้งหมดเพื่อให้ได้ภาพรวมที่ชัดเจนแล้วก็ครอบคลุมช่วยให้เกิดการตัดสินใจแล้วก็วางแผนการเจรจาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าข้อมูลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้เวลาที่เกิดการเจรจาต่อรอง

ที่มีสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนเกิดขึ้นนะคะมันก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ช่วยให้เราเกิดการตัดสินใจแล้วก็วางแผนการเจรจาได้อย่างมีประสิทธิภาพคนนี้เวลาเราจะเลือกข้อมูลที่สำคัญในการเจรจามันก็จะต้องมีการประเมินความสำคัญนะคะโดยพิจารณาว่าข้อมูลใดมันมีความสำคัญแล้วก็เหมาะสมกับการเจรจาแต่ละครั้งแล้วก็เข้าใจมุมมองอื่นอีกฝ่ายหนึ่งนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอคติค่ะระวังไม่ตกหลุมพรางการคิดนะคะว่าคนอื่นนั้นมีความต้องการเหมือนกับเราเช่นในกรณีของสามีภรรยาคู่หนึ่งค่ะเขาเนี่ยต้องการเอาลูกนะคะไปไว้ที่เนอร์เซอรี่นะคะฝ่ายสามีก็ให้ความสำคัญในเรื่องของงบประมาณค่าใช้จ่ายนะคะในขณะที่ฝ่ายภรรยานั้นไม่ได้สนใจในเรื่องค่าใช้จ่ายเลยแต่ให้ความสนใจในเรื่องของการที่ให้ความไว้วางใจกับครูที่เนอร์เซอรี่มากกว่าอันนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยมีการให้ความสำคัญบางเรื่องที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการเลือกข้อมูลแล้วก็หลีกเลี่ยงอคติค่ะคราวนี้เวลาเราจะเตรียมตัวแล้วก็วางแผนในการเจรจาเราจะต้องเริ่มจากการที่รู้เขารู้เรานะคะรู้เราก่อนนะคะประเมินจุดแข็งของตัวเองนะคะว่าเรามีทรัพยากรอะไรที่จำเป็นที่จะต้องเอามาใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาเป็นเรื่องของความรู้เป็นเรื่องของประสบการณ์ความเชื่อนะคะหรือความเชี่ยวชาญในขณะที่พอเรารู้ตัวเราเองแล้วเราก็มารู้เขาบ้างนะคะด้วยการวิเคราะห์คู่เจรจาค่ะโดยมีการประเมินอำนาจแล้วก็ตำแหน่งของอีกฝ่ายหนึ่งทำความเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของคู่เจรจานะคะแล้วก็พิจารณาพวกเขาว่าเขาเนี่ยจะมองตัวเรากลับมาอย่างไรสุดท้ายแล้วนะคะเราก็ค่อยมาเตรียมรับมือนะคะคาดการว่าเขาอ่ะจะใช้วิธีการไหนในการเจรจากับเราเพื่อที่เราเนี่ยจะได้รับมือได้นะคะพร้อมทั้งเวลาที่สถานการณ์ในการเจรจานะมันเปลี่ยนแปลงไปเราจะต้องมีการปรับตัวแล้วก็ยืดหยุ่นนะคะอาจจะต้องมีแผนสำรองในการที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องมีการเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวระหว่างการเจรจาอยู่เสมอประโยชน์ของการเตรียมข้อมูลก็คือเสริมสร้างความมั่นใจค่ะนะคะเพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมายรับมือกับกลยุทธ์ของคู่เจรจาแล้วก็สุดท้ายก็คือลดความไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นการเตรียมข้อมูลที่ดีนั้นนะคะก็จะเป็นการนำข้อมูลไปใช้งานได้ง่ายครอบคลุมประเด็นสำคัญนะคะไม่ซับซ้อนมีความยืดหยุ่นพอที่จะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของการเตรียมข้อมูลค่ะคราวนี้มันก็จะมีการสร้างแผนการเจรจาต่อรองทางธุรกิจนะคะหลังจากที่เราเตรียมข้อมูลแล้วเอาข้อมูลนั้นนะคะมาสร้างแผนการเจรจาการสร้างแผนการเจรจานั้นจะเริ่มตั้งแต่การที่เรานะคะจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายแล้วก็แนวทางการเจรจาว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็สามารถที่จะยืดหยุ่นแล้วก็ปรับได้ตามสถานการณ์ค่ะเวลาเราจะเตรียมแผนนะคะอันแรกเลยค่ะเราจะต้องมีการระบุผู้เข้าร่วมในการเจรจาว่าคู่เจรจาที่โต๊ะนั้นเป็นใครใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังมีอำนาจในการตัดสินใจและผู้ที่มีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องมีใครบ้างนะคะเราจะต้องระบุตรงจุดนี้ให้ได้เสร็จแล้วเราค่อยมากำหนดผลประโยชน์แล้วก็จุดยืนอาจจะดูในเรื่องของผลประโยชน์ของเรานะคะว่าไอ้สิ่งที่เราต้องการน่ะในการเจรจาสิ่งที่เราอยากได้นะคะคืออะไรสำคัญที่สุดนะคะแล้วเราค่อยมาดูผลประโยชน์ของอีกฝ่ายหนึ่งว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องการอะไรพยายามคาดการณ์ให้ได้แล้วก็หาหลักฐานมาสนับสนุนแนวความคิดของตัวเองสุดท้ายพยายามหาจุดที่ประนีประนอมคอมโพรไมส์กันให้ได้นะคะซึ่งจุดนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดที่เอาไปใช้ในการแลกเปลี่ยนเจรจาข้อตกลงกันได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะซึ่งวิธีการนะคะในการที่เราจะใช้ในการเจรจาก็จะต้องถูกระบุไปไว้ในแผนของการเจรจาด้วยวิธีการที่ว่าอาจจะเป็นวิธีการโน้มน้าวใช้อำนาจทางเลือกความไม่แน่นอนเป็นเครื่องมือหรืออาจจะใช้วิธีการทำความเข้าใจเน้นการสร้างความสัมพันธ์และการตอบแทนซึ่งกันและกันและเตรียมคำพูดค่ะเตรียมวิธีการสื่อสารให้พร้อมรวมถึงวิธีการรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดว่ามันจะเก

ขึ้นนะคะคราวนี้เวลาเราเตรียมแผนนะคะในแผนนั้นจะต้องมีการระบุสถานที่โดยการเลือกสถานที่ที่เหมาะสมเป็นกลางแล้วก็สะดวกสำหรับทุกฝ่ายนะคะแล้วก็จะต้องเลือกช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายสะดวกแล้วก็กำหนดระยะเวลาให้มันเหมาะสมกับประเด็นที่เราจะพูดกันนอกจากนี้แล้วนะคะจะต้องมีการเตรียมเอกสารเตรียมอุปกรณ์นะคะที่จำเป็นแล้วก็ควรที่จะเตรียมอุปกรณ์จดบันทึกแล้วก็สำเนาเอกสารที่สำคัญเอาไว้ด้วยและที่ขาดไม่ได้ค่ะแผนสำรองค่ะเราจะต้องมีแผนที่จะรองรับเหตุฉุกเฉินเตรียมช่องทางการติดต่อสำรองเอาไว้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างแผนนะคะคราวนี้เราจะมีแนวทางในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจสมัยใหม่อย่างไรบ้างตัวแรกเลยค่ะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในการเจรจาต่อรองการสร้างความสัมพันธ์ในการเจรจาต่อรองนะคะก็จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จและเราจะสร้างความสัมพันธ์ในการเจรจาต่อรองได้อย่างไรสิ่งหนึ่งค่ะที่เขานำมาใช้กันก็คือการมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนในการเจรจาซึ่งผลประโยชน์ต่างตอบแทนก็คือการตอบสนองต่อการกระทำของอีกฝ่ายหนึ่งในลักษณะที่คล้ายคลึงกันมันเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของมนุษย์นะคะที่จะตอบแทนเมื่อได้รับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งรูปแบบของผลประโยชน์ต่างตอบแทนนั้นนะคะก็มีได้หลายรูปแบบทั้งที่จับต้องได้แล้วก็จับต้องไม่ได้จับต้องได้เช่นเราจะลดราคาให้ถ้าลูกค้าซื้อในปริมาณมากนะคะหรือถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่จับต้องไม่ได้ก็คือให้ความไว้วางใจนะคะอาจจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะเราก็ใจกว้างเอาข้อมูลของเราให้เขานะคะเขาก็จะใจกว้างกลับมานะคะให้ข้อมูลของเขากับเราอันนี้ก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์ต่างตอบแทนเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ต่างตอบแทนเนี่ยมันก็จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์สร้างความไว้วางใจแล้วก็นำไปสู่ความร่วมมือกันในอนาคตค่ะนะคะเปรียบเสมือนการโยนลูกบอลไปมาหากโยนด้วยความตั้งใจที่ดีอีกฝ่ายหนึ่งได้รับเขาก็จะตอบความตั้งใจที่ดีของเรากลับมาให้เรานั่นเองค่ะซึ่งตัวอย่างของผลประโยชน์ต่างตอบแทนในการเจรจานะคะเช่นเวลาเราไปซื้อรถราคา 6,000 ดอลลาร์สหรัฐแต่ผู้ซื้อขอส่วนลดแต่ว่าเราไม่อยากให้ส่วนลดเราอาจจะทำไมคะให้ของแถมเขาไปแทนส่วนลดนั้นนะคะหรือเวลาเราไปซื้อขายกระดาษเราอยากได้อะไรคะเราอยากได้ราคาที่ถูกแต่ผู้ขายอยากขายได้ในปริมาณที่มากอ้าวแล้วเราจะตอบแทนกันได้อย่างไรเธอซื้อเยอะๆสิแล้วเดี๋ยวฉันลดราคาให้อันนี้ก็เป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนเพราะฉะนั้นเวลาเราให้ผลประโยชน์ต่างตอบแทนมันจะเกิดผลในระยะยาวเพราะว่าทั้งสองฝ่ายนั้นจะรู้สึกว่าเฮ้ยตนเองต่างก็ได้เปรียบนะคะเพราะฉะนั้นการเจรจาครั้งต่อไปนั้นมันก็จะราบรื่นแต่ถ้าหากว่าสองฝ่ายรู้สึกว่าตัวเองเสียเปรียบการเจรจาต่อไปก็อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งในอนาคตได้นะคะต่อไปค่ะนอกจากเราจะใช้ในเรื่องของผลประโยชน์ต่างตอบแทนละนะคะเราอาจจะใช้การเจรจาต่อรองภายใต้ความไม่แน่นอนซึ่งการเจรจาต่อรองภายใต้ความไม่แน่นอนนั้นนะมันเป็นการเจรจาต่อรองที่มันไม่คุ้นเคยนะคะพอมันไม่คุ้นเคยปุ๊บนะมันก็จะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจค่ะนะคะทำไมล่ะทำไมเวลาเราไม่การที่ไม่แน่นอนแล้วเรารู้สึกแย่นะคะเพราะเราขาดข้อมูลค่ะพอเราขาดข้อมูลปุ๊บเราจะเกิดความกังวลพอมีความกังวลนะคะไอ้เจ้าสมองของเราอะค่ะมันจะเข้าสู่โหมดป้องกันตัวเองมันทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราทราบข้อมูลนะคะจะทำให้เรามีการตัดสินใจที่ดีขึ้นมีอำนาจในการต่อรองแล้วก็มีการเตรียมตัวที่ดีและสุดท้ายก็จะหาข้อมูลเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตความคิดของเราได้นั่นเองเวลาเราจะรับมือกับความไม่แน่นอนนะคะอย่ารีบตัดสินใจค่ะนะคะอย่ารีบตัดสินใจแล้วก็พยายามที่จะใช้เวลาคิดทบทวนมีการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็รักษาสติของเราเอาไว้ให้ดีนั่นเองนะคะสรุปแนวทางการเจรจาภายใต้ความไม่แน่นอนอันแรกค่ะคุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมค่ะอันที่2รักษาสติให้ได้ค่ะอันที่3พัฒนาความเชี่ยวชาญให้เกิดขึ้นนะคะแล้วคุณจะเอาความรู้ความเชี่ยวชาญนี้มาใช้เป็นอำนาจในการเจรจาต่อรองสุดท้ายค่ะปรับตัวตามสถานการณ์ให้ได้
ขั้นตอนสุดท้ายแนวทางสุดท้ายนะคะก็คือการเจรจาต่อรองโดยการใช้อำนาจค่ะนะคะการเจรจาต่อรองโดยการใช้อำนาจนั้นนะคะก็จะเป็นการทำให้เราเนี่ยบรรลุความในสิ่งที่เราอยากได้นะคะเพราะอำนาจนั้นเป็นศักยภาพหรือความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้อื่นได้เมื่อมีอำนาจแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดอิทธิพลในการเปลี่ยนทัศนคติด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอำนาจนั้นมันจะเป็นจุดเริ่มต้นหรือเครื่องมือที่จะนำไปสู่การมีอิทธิพลแต่การมีอำนาจอาจจะไม่ได้รับประกันว่าจะสามารถสร้างอิทธิพลได้ประเภทของอำนาจนะคะก็จะมีอำนาจตามกฎหมายหรือตำแหน่งอันนี้เนี่ยผู้ที่เขาจะยอมรับในอำนาจเพราะว่าเขาต้องการที่จะทำตามบรรทัดฐานนะคะแล้วก็มีอำนาจจากการบังคับอำนาจจากการมีทรัพยากรในสิ่งที่เขาต้องการนะคะอำนาจจากความเชี่ยวชาญแล้วก็อำนาจจากความสัมพันธ์และสุดท้ายเนี่ยจะต้องใช้อำนาจทั้งหมดเหล่านี้น่ะร่วมกันนะคะในการเจรจาต่อรองไม่สามารถที่จะใช้อำนาจใดอำนาจหนึ่งเพียงอำนาจเดียวควรที่จะประยุกต์ใช้ร่วมกันทุกอำนาจแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จในการเจรจาต่อรองค่ะ

0: ม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทําอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับ

0: คนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มาเรียนรู้เรื่องราวเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยกับผมวรวิทย์นาคแป้นสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับชุดรายการสุขใจ High Age รายการที่มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าในสังคมสูงวัยครับรายการของเราแบ่งไป3ช่วงด้วยกันช่วงแรกชีวิตดีมีสุข High Age High Story ช่วงที่2วิถีสุขใจกับ High Age และช่วงที่3สุขสังคม Happy Society ครับรองศาสตราจารย์บำเพ็ญเขียวหวานข้าราชการบำนาญที่ทั้งชีวิตคือผู้ที่คร่ำวอดอยู่ในแวดวงการเกษตรมาอย่างยาวนานท่านอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีท่านได้เห็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์และเป็นที่ทิ้งขยะของคนในหมู่บ้านท่านจึงมีความคิดที่จะพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์กับชุมชนด้วยการปรับเป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรในเมืองรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันได้ในช่วงชีวิตดีมีสุข High Age High Story ครับ

สวัสดีครับผมมาเป็นเขียวหวานนะครับก่อนที่จะเกษียณอายุราชการก็เป็นอาจารย์อยู่ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ทำงานในเรื่องของศูนย์เรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์จัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นศูนย์เฉพาะทางของสาขาเกษตรแล้วก็ของมหาวิทยาลัยอีกบทบาทหนึ่งที่ทำนอกจากเป็นอาจารย์ก็คือเป็นประธานมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนประเทศไทยแล้วก็เป็นจิตอาสานะครับช่วยงานอยู่ในหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะที่เราภูมิใจนะครับก็คือมหาวิทยาลัยได้เข้าไปร่วมงานกับโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตน์นะครับใน2โครงการที่สำคัญใน2โครงการก็คือเรื่องของส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

นะครับซึ่งก็ทำในหมู่บ้าน115หมู่บ้านทั่วประเทศ25จังหวัดนะครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแผนผังของสมเด็จพระนิธิฐานะครับใน5จังหวัดภาคเหนือ

เนื่องจากเรามาจากฐานเกษตรแล้วก็ในวิถีชีวิตก็เป็นคนที่ชอบในเรื่องของพืชพันธุ์เรื่องต้นไม้เรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะครับแล้วก็นอกจากสอนแล้วเราก็ได้ลงมือทำนะการทำการเกษตรไม่ว่าอยู่ในเมืองหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดผมค่อนข้างโชคดีนะครับเพราะว่าในเมืองเราก็มีอยู่ในบ้านจัดสรรนะครับเราก็มีพื้นที่ว่างนะครับของบ้านจัดสรรซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเนี่ยเราก็ทำยังไงถึงจะได้หามาใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นส่วนกลางของผู้คนในซอยนะครับก็ทำเกษตรในเมืองเป็นส่วนผสมมีหลายๆอย่างก็รู้สึกว่าเราทำฐานเกษตรเนี่ยนอกจากหนึ่งแล้วเราได้กินนะครับเราได้ใช้ด้วยเราใช้สมุนไพรเราได้ใช้ประโยชน์เราได้พักผ่อนเราได้ออกกำลังกายพอเข้าผู้สูงวัยแล้วเนี่ยเราก็ทำตามกำลังนะครับไม่ได้ทำขนาดใหญ่อะไรมากมายทำพอกำลังที่เราจะทำได้แล้วก็สำคัญก็คือได้แบ่งปันนะครับแปลงเกษตรที่นี่เนี่ยซึ่งเราจะได้เห็นว่ามีผู้คนในซอยเนี่ยก็มาเก็บพืชผักมาเก็บผักมาไปบริโภคนะก็แบ่งปันกันไปครับก็เป็นความสุข

0: ผู้คนในซอยเนี่ยเป็นผู้สูงอายุจำนวนเยอะเป็นข้าราชการเกษียณเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นนักธุรกิจนะเป็นคนที่เป็นแม่บ้านอะไรเงี้ยนะครับเป็นผู้สูงวัยเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ชวนกันทำแล้วก็ถ่ายทอดกันโดยคุยกันแล้วก็ทำกันมีอะไรแลกเปลี่ยนกันแล้วก็สาธิตกันอีกแง่หนึ่งก็คือในแง่ถ่ายทอดเนี่ยก็มีการจัดโครงการต่างๆนะครับตั้งแต่ตอนที่ก่อนเกษียณที่โครงการบริการสู่สังคมใช่ไหมครับเราก็ชวนอาจารย์ด้วยกันเนี่ยลงไปทำงานกับชุมชนนะครับโดยที่พาทำนะครับโครงการต่างๆก็มาเผยแพร่ให้กับสังคมและชุมชนอีกส่วนหนึ่งก็เนื่องจากชอบฐานเกษตรอยู่แล้วก่อนเกษียณก็มีที่เล็กๆอยู่2ไร่ที่เชียงดาวก็ไปทำแปลงเกษตรผสมผสานปลูกทุกอย่างที่อยากจะกินนะครับผสมเข้าไปแล้วก็เป็นที่พักผ่อนเตรียมการไว้ก่อนเกษียณประมาณสักเกือบ20ปีนะครับก็ไปๆมาๆอยู่ปัจจุบันก็ต้นไม้โตมาแล้ว
1: จากพื้นที่รกร้างหลังหมู่บ้านที่ท่านอาศัยอยู่ที่เคยถูกปล่อยทิ้งไว้ใครจะเชื่อว่าพลังเล็กๆของคนวัยเกษียณจะปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นสวรรค์สีเขียวขึ้นมาได้ดังที่อาจารย์บำเพ็ญเขียวหวานผู้คลุกคลีกับการเกษตรมาทั้งชีวิตได้ลงมือทำอาจารย์เลือกใช้พื้นที่ว่างรอบตัวมาออกแบบใหม่ให้กลายเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตกินได้ที่มีทั้งพืชผักสวนครัวไม้ดอกสวยงามสมุนไพรพื้นบ้านสิ่งที่ล้ำค่ากว่าผลผลิตก็คือรอยยิ้มและความผ่อนคลายของเพื่อนบ้านกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนนั่นเองถือเป็นการจัดการพื้นที่เล็กๆให้กลายเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่และใช้ประโยชน์ร่วมกัน
0: ถ้าพูดถึงเกษตรกรตอนนี้เนี่ยทุกคนก็คนในเมืองก็เป็นเกษตรกรได้แต่ว่าไม่ใช่เป็นอาชีพหลักแต่ว่าสามารถที่จะปลูกผักกินเองบริโภคเองนอกจากเราได้อาหารที่ดีปลอดภัยแน่นอนแล้วเนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่าสามารถสร้างภูมิทัศน์ที่งดงามสวยงามทีนี้อยู่กับคอนกรีตอยู่กับบ้านที่เป็นตึกอะไรอย่างเดียวเนี่ยเราก็สามารถจะมีพันไม้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เกษตรกรหรือคนที่ปลูกผักปลูกต้นไม้ปลูกอะไรเนี่ยนะครับเราก็สามารถทำแปลงเล็กๆของเราข้างบ้านในสวนนะครับเหมือนที่ผมทำแปลงช่วยกันกับพี่น้องในซอยเนี่ยแปลงที่เคยเป็นที่รกร้างว่างเปล่าเป็นที่ทิ้งขยะเป็นที่หญ้าขึ้นรกรุงรังเนี่ยเราก็จัดการเป็นแปลงส่วนกลางให้กับผู้คนที่ข้างเคียงเนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรในเมืองเราก็ทำได้
2: ท่านผู้ชมครับที่ที่รกร้างสามารถทำการ

0: การเกษตรในเมืองที่ลงแรงคนละเล็กคนละน้อยเกิดเป็นความสามัคคีขึ้นภายในชุมชนการทำการเกษตรถือเป็นการออกกำลังกายผลผลิตที่ได้นะครับก็สามารถแบ่งปันกันภายในชุมชนนอกจากนี้ยังสามารถนำสมุนไพรที่ช่วยกันปลูกมาใช้แช่มือแช่เท้าเพื่อให้มีสุขภาวะที่ดีอีกด้วยครับ
1: สุขภาพนอกจากกายเราได้บริโภคอาหารที่มีประโยชน์อาหารที่ปลอดภัยนะครับไม่มีสารพิษนะครับแล้วก็อาหารที่หลากหลายการดูแลสุขภาพได้ออกกำลังกายได้เคลื่อนไหวนะครับผมว่าพืชผักสวนครัวสมุนไพรข้างบ้านที่เราปลูกนะครับเช่นใบมะขามนะครับเช่นพวกใบเตยนะพวกเตยหอมพวกใบมะยมนะครับหรือว่าหัวไพรนะครับที่เราปลูกไว้เนี่ย เราก็มาใช้ทำน้ำสมุนไพร แช่มือแช่เท้านะครับอันนี้ก็เป็นการแช่มือแช่เท้าเป็นการที่จะล้างดูดสารพิษหรือว่าขับสารพิษจากร่างกายแล้วก็ทำให้เราผ่อนคลายฉะนั้นเนี่ย การแช่มือแช่เท้าก็เป็นการดูแลเรื่องสุขภาพเบื้องต้นและพึ่งตนเองได้นะสมุนไพรอย่างที่ผมเรียนว่าเราปลูกไม่ใช่แค่มาบริโภคแต่เรามาดูแลสุขภาพตัวหนึ่งอยากแกแนะนำก็คือการย่ำกับเท้านะครับก็คือมีหินแบบนี้นะครับพวกเราอยู่บ้านจัดสรรเราก็มีหินแล้วก็ย่ำขออนุญาตนะครับเราก็ย่ำหินเนี่ยนะครับเช้าๆนะครับเป็นการนวดเท้านะครับย่ำอยู่กับที่นะครับ5นาที10นาทีมือเท้าสำคัญสำหรับผู้สูงวัยแล้วก็คนที่เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่ธรรมชาติถ้าเราอยู่กับธรรมชาติเราก็เท้าปราบเหยียบหญ้าสัมผัสพื้นดินบ้างสัมผัสหญ้าบ้างเนี่ยผมคิดว่าจะทำให้สุขภาพเราดีนี่ก็เป็นสุขภาพพึ่งตนผมคิดว่ากายจิตแล้วก็สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญของผู้สูงวัยดูแลตัวเองครับอะไรที่ไม่ทำให้เราไปหาหมอน้อยลงนะครับเรื่องอาหารผู้สูงวัยแน่นอนเราก็ต้องลดอาหารพวกแป้งพวกหวานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ระวังเรื่องพวกของทอดพวกไขมันนะครับมันก็สามารถควบคุมได้เป็นเรื่องที่สำคัญของผู้สูงวัยอยู่แล้วก็ดูแลกายกับจิตนะครับดูแลสุขภาพผมมีแปลงผักเล็กๆของส่วนกลางนะครับเราก็สามารถทำงานได้ตลอดทุกวันตัดต้นไม้ปลูกต้นไม้เพาะต้นไม้นะครับมันเป็นการพักผ่อนทำให้เราผ่อนคลายก็เราไม่เครียดนะครับยามว่างผมก็พักผ่อนบ้างดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสืออีกการหนึ่งก็คือการได้พบปะผู้คนเราทำงานในภาวะที่คิดว่าเราจัดสรรเวลาได้ก็ถือว่าทำงานไปด้วยพักผ่อนไปด้วยเพราะนั้นทั้งกายกับใจกับจิตมันก็ไปด้วยกันครับ
2: จากพื้นที่รกร้างว่างเปล่าที่เคยถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไร้ประโยชน์ใครจะเชื่อว่าในวันนี้จะถูกเนรมิตให้กลายเป็นแหล่งอาหารและสวนสมุนไพรมีชีวิตด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยการแบ่งปันของอาจารย์บำเพ็ญเขียวหวานย้อนกลับไปตั้งแต่ก่อนวัยเกษียณท่านเล็งเห็นถึงความสำคัญของพื้นที่แห่งนี้จึงเริ่มต้นลงมือปรับเปลี่ยนมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันสวนแห่งนี้ก็ได้กลายเป็นที่พึ่งพิงด้านสุขภาพที่สำคัญของคนในชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งท่านเล็งเห็นว่าการกินดีคือรากฐานสำคัญที่สุดของการมีสุขภาพที่แข็งแรงแต่ความตั้งใจดีเพียงอย่างเดียวนั้นอาจไม่เพียงพอเพราะในวัยที่ร่างกายก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุการรู้จักเลือกรับประทานอาหารให้ถูกสัดส่วนและถูกประเภทถือเป็นหัวใจสำคัญที่มองข้ามไม่ได้โดยเฉพาะหลักการเลือกรับประทานอาหารสำหรับผู้สูงอายุ
3: สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องใกล้ตัวที่หลายๆคนอาจจะมีความรู้ดีอยู่แล้วนะครับแต่จริงๆเนี่ยมีในเรื่องของรายละเอียดที่น่าสนใจมากนั่นก็คือในเรื่องของการเลือกรับประทานผลไม้ในกลุ่มของผู้สูงอายุว่าเรามีวิธีการอย่างไรที่ให้เลือกผักและผลไม้ให้ได้คุณค่าและก็มีความปลอดภัยต่อร่างกายนั่นเองนะครับข้อมูลจากสมาคมโรคหัวใจของสหรัฐอเมริกาได้เน้นย้ำในประเด็นเรื่องของการเติมสีสันลงไปในมื้ออาหารนั่นเองเพราะว่าสีที่มาจากอาหารจำธรรมชาติเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายของผู้สูงอายุเนื่องจากมีสารที่ชื่อว่าไฟโตนิวทรีนนั่นเองนะครับเราลองมาดูกันที่สีแรกกันก็คือในกลุ่มของสีแดงนั่นเองยกตัวอย่างเช่นในกลุ่มของมะเขือเทศแตงโมแล้วก็สตรอเบอรี่นะครับในกลุ่มนี้จะมีสารที่ชื่อว่าไลโคปีนครับคุณผู้ชมซึ่งก็จะมีความเด่นในเรื่องของการดูแลในเรื่องของหัวใจแล้วก็ช่วยในเรื่องของการบำรุงเซลล์ต่างๆในร่างกายของเราให้ทำงานอย่างปกตินั่นเองในกลุ่มที่2นั้นก็เป็นกลุ่มที่มีสีเหลืองแล้วก็สีส้มนะครับอย่างเช่นแครอท ฟักทองมะละกอสุกรวมไปถึงส้มนั่นเองในกลุ่มนี้ก็จะมีสารที่ชื่อว่าเบต้าแคโรทีนซึ่งมีความสำคัญแล้วก็จำเป็นสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุก็จะช่วยในเรื่องของการบำรุงสายตาแล้วก็ในเรื่องของการมองเห็นนอกเหนือจากนี้แล้วนะครับก็ยังช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอีกด้วยนะครับกลุ่มสีที่3นั้นก็จะเกี่ยวข้องกับในสีที่เป็นสีเขียวนั่นเองไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งคะน้ารวมไปถึงบรอกโคลีนะครับกลุ่มสีเขียวเนี่ยจะเป็นแหล่งที่ดีของกากใยอาหารซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายเนื่องจากผู้สูงอายุมักจะมีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายนอกเหนือจากในเรื่องของใยอาหารแล้วนะครับก็ยังมีวิตามินเคซึ่งจะช่วยในเรื่องของการแข็งตัวของเลือดแล้วก็บำรุงกระดูกด้วยนะครับกลุ่มสีต่อไปเป็นสีม่วงแล้วก็สีน้ำเงินนะครับในกลุ่มนี้ยกตัวอย่างเช่นกระหล่ำปีม่วงนะครับมะเขือม่วงหรือองุ่นดำสีเข้มๆเหล่านี้มาจากสารที่ชื่อว่าแอนโทไซยานินครับคุณผู้ชมซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระดังนั้นจึงช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบภายในร่างกายนอกเหนือจากนี้แล้วยังช่วยในเรื่องของการเพิ่มการไหลเวียนโลหิตด้วยช่วยบำรุงสมองความจำแล้วก็ช่วยดูแลในเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกายนั่นเองนะครับแล้วก็กลุ่มที่มีสีขาวรวมไปถึงสีน้ำตาลนะครับยกตัวอย่างเช่นกระเทียมหัวไชเท้านะครับขิงรวมไปถึงกล้วยนั่นเองแม้ว่าในกลุ่มนี้จะดูว่าไม่ได้มีสีสันสดใสนะครับแต่ก็มีประโยชน์ต่อร่างกายก็จะช่วยดูแลในเรื่องของการลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายแล้วก็ช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบในร่างกายได้ด้วยนะครับทีนี้เมื่อเราทราบถึงประโยชน์ของสีต่างๆแล้วนะครับหลักการรับประทานอาหารที่สำคัญเราจึงเน้นที่ความหลากหลายเราไม่ควรที่จะรับประทานสีใดสีหนึ่งอยู่เป็นประจำแต่ควรที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อให้ได้ครบสีที่หลากหลายนั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้เราต้องระมัดระวังในเรื่องของน้ำตาลด้วยถึงแม้ว่าจะมีสีสวยแต่บางครั้งถ้าเราเลือกรับประทานผลไม้ที่มีรสหวานจัดจนเกินไปอย่างเช่นทุเรียนหรือขนุนในปริมาณที่เยอะๆตรงนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อเรื่องของระดับน้ำตาลโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคเบาหวานดังนั้นเราควรที่จะเน้นรับประทานผลไม้ที่มีกากใยเยอะๆแล้วก็มีความหวานน้อยแทนนั่นเองนะครับสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาในเรื่องของการเคี้ยวการกลืนนะครับการนำเอาผักไปต้มหรือไปนึ่งให้มีความนิ่มมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงในเรื่องของการทำให้มีชิ้นเล็กๆเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องตรงนี้นั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้ในเรื่องของความสะอาดก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันในเรื่องของการล้างผักและผลไม้โดยการปล่อยผ่านในเรื่องของน้ำสะอาดตรงนี้ก็จะช่วยดูแลในเรื่องของความสะอาดของอาหารที่เรารับประทานเข้าสู่ร่างกายนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับนอกเหนือจากในเรื่องของการรับประทานอาหารที่ดีแล้วเราควรที่จะสร้างสุขภาวะที่ดีด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับการจัดการอารมณ์ให้มีความแจ่มใสมากยิ่งขึ้นการทำงานอดิเรกที่มีความสุขนั่นเองรวมไปถึงในเรื่องของการรักษาสุขอนามัยรวมไปถึงในเรื่องของการขับถ่ายอุจจาระให้มีปกตินะครับตรงนี้ก็จะทำให้ร่างกายของเรานั้นมีความสุขแล้วก็มีสุขภาวะที่ดีนั่นเองนะครับ
0: จากการปรับพื้นที่ในชุมชนเป็นแปลงเกษตรในเมืองโดยที่มีผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างร่วมมือร่วมแรงกันก่อให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรที่สามารถแบ่งปันกันภายในชุมชนเป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัยสร้างเป็นชุมชนสีเขียวทำให้ชุมชนน่าอยู่เราไปติดตามกันในช่วงสุขสังคม Happy Society ครับ
1: ผู้สูงวัยที่เรารวมกลุ่มกันแถวนี้นะครับประมาณ 5-6 หลังคาเรือนที่อยู่ใกล้กันเนี่ยแน่นอนอันที่หนึ่งคือเรื่องของจิตใจความรู้สึกว่าเราได้มีพวกมีหมู่มีกลุ่มได้มาคุยกันเช้าๆที่นี่ 6 โมงเช้าหลังจากที่ผู้สูงวัยหลายท่านทําไปใส่บาตรเสร็จเขามายืนคุยกันไปชั่วโมงดูต้นไม้ต้นหนึ่งก็มีเรื่องคุยเยอะแยะมากมายถ้าผู้สูงวัยถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยเขาก็จะเหงาใช่ไหมครับแต่แบบนี้เขาจะมีเรื่องได้คุยตลอดก็มีผู้สูงอายุจบปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์มากวาดขยะเขาบอกว่าเขาได้ออกกำลังเขาได้ยืดเส้นยืดสายนะครับผู้สูงวัยบางท่านเช้าๆมาถือไม้เท้ามาไปเก็บดอกจำปีแล้วก็ได้คุยกับเพื่อนบ้านเขาก็มีความสุขนะคนที่ทำน้ำพริกอยากจะกินน้ำพริกมียอดผักเขาก็มาเก็บผักไปแค่กำสองกำเขาก็มีความสุขนะครับเราในฐานะที่เป็นผู้ดูแลเป็นผู้ที่ช่วยกันปลูกช่วยกันรดน้ำเราก็มีความสุขที่ผู้คนได้ใช้ประโยชน์ผมว่าสังคมเหล่านี้มันเกื้อกูลกันมันแบ่งปันกันแล้วก็มันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเมื่อที่ผมไปพื้นที่มีของมาผมก็มาแบ่งปันกัน เราให้เขาก่อนนะครับเพื่อนบ้านก็จะมีของมาแบ่งปันให้เราแล้วก็แลกเปลี่ยนกันไปกันมาเพราะว่าสังคมแบบนี้มันเป็นสังคมในเมืองที่ผู้สูงอายุเนี่ยนะครับจะไม่รู้สึกเหงาเพราะว่าสังคมแบบนี้เราอยากจะให้เกิดในจุดเล็กๆให้มากขึ้น

0: ที่นี่ดินที่ผมปลูกในเมืองเนี่ยดินไม่ดีเลยดินเป็นดินหินเป็นดินหินทิ้งเป็นดินลูกรังเป็นดินที่เขาทิ้งขยะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องปรับปรุงดินดินเรื่องสำคัญที่สุดนะครับการจัดการดินการใช้จุลินทรีย์เนื่องจากว่าเราทำเกษตรเนี่ยไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับสารเคมีเราไม่ใช้อยู่แล้วไม่ได้ฉีดพ่นอะไรเลยเพราะว่าเราบริโภคเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญกับเกษตรกรไม่ว่าจะในเมืองหรือเกษตรกรทั่วไปเรื่องของดินเรื่องจุลินทรีย์เรื่องของน้ำเราก็พยายามที่จะจัดการเรื่องของน้ำต่อระบบน้ำที่เป็นน้ำสปริงเกอร์เข้าไปเพื่อลดแรงงานในการลากสายน้ำนะลากเท่าที่จำเป็นนะส่วนเรื่องของพันไม้เราก็สำหรับเกษตรกรเนาะสำหรับคนที่จะอยู่พึ่งตนเองเนี่ยผมคิดว่าเราคิดถึงการพึ่งตนเองในการบริโภคก่อนผมก็ต้องจะปลูกอะไรที่หลากหลายแล้วปลูกผสมนะแน่นอนการปลูกผสมเนี่ยโรคแมลงมันรบกวนน้อยแล้วก็เราใช้พื้นที่น้อยๆให้เป็นประโยชน์ในหลุมเดียวในกระบะเดียวเนี่ยเราก็ปลูกหลายชนิดมีไม้ที่ขนาดกลางไม้ต่ำไม้เตี้ยไม้เรียดินผสมกันไปนะครับเราไม่ได้ปลูกเป็นแบบเป็นแปลงใหญ่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการปลูกผู้บริโภคเองแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเราได้หลากหลายแล้วก็การจัดการก็จะง่าย
1: จากพื้นดินที่เต็มไปด้วยกรวดหินและพื้นที่รกร้างจนแทบไม่มีใครเชื่อว่าจะสามารถเพาะปลูกอะไรได้แต่ด้วยความมุ่งมั่นของอาจารย์บำเพ็ญและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ของคนในชุมชนทำให้ที่นี่กลับมาเขียวขจีอีกครั้งและหนึ่งเฟืองสำคัญที่ร่วมบุกเบิกขุดดินถางหญ้าและสู้มาด้วยกันตั้งแต่แรกจนถึงวันที่ผลิตผลเบ่งบานก็คือลุงจงหนึ่งในสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุหัวใจเกษตรท่านนี้ครับ
2: พื้นที่ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นที่ว่างเปล่านะครับก็เป็นที่ขยะมูลฝอยใครเอาหินเอาอะไรอะไรมาทิ้งก็นั่นแหละพอได้ไอเดียก็เก็บพวกนี้อะไรแต่อะไรผมก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆก็นั่นแหละมาได้อาจารย์เนี่ยเสริมก็ช่วยกันอยู่ในนี้ครับก็มีพวกผักพริกกะเพราหอไอผักชีใบวัวละพาของทานกันน้ำพริกอะไรเนี่ยแถวพื้นบ้านๆเนี่ยเยอะมากครับ
1: เมื่อผืนดินที่เคยแห้งแล้งและเต็มไปด้วยกรวดหินถูกปลุกให้มีชีวิตขึ้นมาด้วยแรงกายแรงใจของลุงจงและกลุ่มผู้สูงอายุแล้วภารกิจถัดมาคือการเสาะหาต้นกล้ามาเติมเต็มผืนดินแห่งนี้จากเมล็ดพันธุ์ที่อาจารย์บำเพ็ญตั้งใจคัดสรรมาให้ถูกส่งต่อมายังมือปลูกที่ประณีตที่สุดคนหนึ่งของชุมชนเพาะให้กลายเป็นต้นกล้าที่พร้อมจะลงดินขยายพันธุ์ไปทั่วทั้งพื้นที
3: ่เป็นความสุขมากๆเลยค่ะเป็นความฝันว่าถ้าเกษียณแล้วจะต้องหาที่ปลูกต้นไม้ให้ได้พอได้เมล็ดพันธุ์มาตัวเองมีหน้าที่เพาะกล้าเมล็ดพันธุ์ใส่ในวัสดุเหลือใช้ต่างๆกระป๋องกระมังกระบอกได้หมดมีผลิตผลที่ดีแล้วได้ประโยชน์ในพื้นที่ที่จำกัดเราสามารถชื่นชมความงามของดอกไม้ก็ได้ได้ผักไปกินก็ได้และความสุขของผู้เกษียณก็คือการได้มานั่งคุยกันเช้าเย็นมีกิจกรรมร่วมกันเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขใจแล้วก็สุขภาพดีค่ะ
1: และในวันนี้จากต้นกล้าเล็กๆในถาดเพาะได้เติบโตกลายเป็นผลผลิตที่เบ่งบานเต็มพื้นที่ไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่ที่นี่คือคลังอาหารปลอดภัยที่คนในชุมชนสามารถมาเก็บเกี่ยวผลผลิตไปปรุงอาหารรับประทานได้อย่างมั่นใจ
4: เราเกษียณแล้วเนี่ยเรื่องของสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแล้วก็ทางอาจารย์กับทางเพื่อนบ้านนี่เขาก็ช่วยกันปลูกใช่ไหมช่วยกันดูแลผลผลิตต่างๆเนี่ยแล้วก็เช้าๆอาจารย์ก็จะไปเก็บผลผลิตมานะคะไม่ว่าจะเป็นกะเพราเป็นผักเคลเป็นใบผักกินใบต่างๆเนี่ยเราก็เอามาทำแต่นี้สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดก็คือเวลาเราล้างผักเมื่อก่อนเราจะมีความรู้สึกว่าเราต้องล้างแบบเต็มที่เลยก็คือต้องใช้น้ำส้มใช้เกลืออะไรต่างๆตามที่สาธารณสุขเขาแนะนำนะคะแต่ปรากฏว่าพอเราปลูกเองกินเองเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราสบายใจอ่ะเวลาทำกับข้าวเราก็ไม่ต้องเน้นเรื่องการล้างผักอะไรให้มากมายนะคะก็คือแค่ล้างโคลนล้างดินอะไรต่างๆออกเท่านั้นเองนะคะเราก็มีความรู้สึกสบายใจเวลากินเนี่ยมันเป็นเรื่องของอาหารปลอดภัยอย่างแท้จริง
5: เช้าขึ้นมาก็ใส่บาตรแล้วก็ไปมาเก็บดอกจำปีเราออกเดินมานิดๆหน่อยๆออกกำลังกาย
6: ก็รดน้ำต้นไม้แล้วก็ตัดกิ่งที่มันอยู่ใกล้ๆอันนั้นก็ไปตัด
5: ตัดเก่งๆไหนตายก็แต่ง
6: หายใจสะดวกสบายร่างกายแข็งแรง
7: พื้นที่เล็กๆเนี่ยถ้าเราจัดการเช่นว่าพื้นที่ตรงนี้ก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรนะแต่ว่าเราสามารถที่จะออกแบบแล้วใช้ประโยชน์เช่นว่าทั้งมีไม้ที่กินได้มีผักล้มลุกมีผักยืนต้นมีไม้ดอกก็พยายามเอามาปลูกแซมแต่ว่าผู้สูงอายุในเวลาได้เห็นสีเขียวและเห็นสีดอกไม้ด้วยเนี่ยมันผ่อนคลายและมีความสุข การจัดการงานหรือว่าแบ่งงานกันแล้วก็ช่วยกันในสิ่งที่เหมาะสมอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับเราไม่ทำอะไรที่เกินกำลังผู้สูงวัยเพราะว่าเราระวังเรื่องของกายภาพเรื่องร่างกายของเราอย่าทำอะไรที่หนักอย่ายกของหนัก

0: นะส่วนการดูแลเนี่ยเราก็พยายามใช้สมุนไพรใช้การเก็บนะครับใช้การตัดแต่งเข้ามาช่วยเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีการบำรุงรักษาเราก็ใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะครับได้ผลผลิตนะครับหนึ่งละที่ผมเรียนว่าก็เราบริโภคก่อนเพราะว่าเราปลูกของที่ดีเราต้องได้กินของดีก่อนนะครับแล้วก็แบ่งปันถ้าเหลือเราก็อาจจะแปรรูปเราอาจจะขายใกล้ๆก่อนสำหรับคนที่พื้นที่ไม่เยอะนะครับผมคิดว่าผู้คนแถวนี้เนี่ยเข้ามาเด็ดผักไปกินเข้ามาเก็บยอดไม้ไปกินกับน้ำพริกเนี่ยเขากินได้อย่างสนิทใจเพราะว่าเขาเห็นอยู่ว่าเราทำยังไงเราก็บอกผู้คนแถวนี้ว่าใครอยากเก็บอะไรเก็บไปผมดีใจบางทีเขามาเก็บสมุนไพรนะเขาเจ็บคอที่หน่อยมีวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มาบอกขอฟ้าทลายโจร 3-4 ใบนะเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวก็บอกเขาแก้เจ็บคอระคายคอนะครับเรามีสมุนไพรเรามีพืชผักให้เก็บภูมิใจที่เราได้ทำงานนะครับได้ถ่ายทอดแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนได้เรียนรู้ในเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องเกษตรเรื่องสุขภาพในเรื่องของการที่มีประสบการณ์ความจริงเราไม่ได้ถ่ายทอดฝ่ายเดียวนะครับเราก็เรียนรู้กับคนที่เราไปสัมพันธ์ด้วยคนที่เราไปพบปะด้วยอยู่ตลอดเวลามีความภูมิใจทุกครั้งที่เราได้ลงทำงานกับชุมชนกับผู้คนนะครับเรารู้สึกว่าอะไรที่เราแบ่งปันได้เนี่ยมันเป็นความสุขอยู่แล้วโดยเฉพาะผู้ที่สูงอายุเนี่ยก็มีเรื่องราวมีอะไรเยอะแยะเรามีสามารถที่จะแบ่งปันกันได้ทั้งความรู้หรือว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยนะครับก็เป็นความสุขทางใจแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าเราได้ทำงานช่วยเหลือสังคมนะปัจจุบันก็แม้จะเกษียณเนี่ยก็มีทำงานค่อนข้างที่จะพอสมควรกับหน่วยงานนู้นองค์กรนี้นะครับทำเรื่องอาหารปลอดภัยตอนนี้ก็กำลังจะไปทำงานร่วมกับทางอนุกรรมธิการของวุฒิสภาเรื่องของความมั่นคงทางอาหารนะครับทำงานกับชุมชนตอนนี้ก็กำลังทำงานกับสสส.ในเรื่องของอาหารและสุขภาวะนะครับก็มีงานกับชุมชนและสังคมซึ่งก็เพื่อนอาจารย์ด้วยกันที่มสท.นี่แหละแล้วก็อาจารย์หลายแห่งเนี่ยก็มาช่วยกันทำงานในขณะนี้ก็เป็นความสุขนะครับ
1: ขอขอบคุณเรื่องราวและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากรองศาสตราจารย์บำเพ็ญเขียวหวานรวมทั้งกลุ่มผู้สูงวัยเคหะชุมชนนนทบุรี5แยกปากเกร็ดเป็นอย่างมากนะครับพบกับผมวรวิทย์นาคแป้นและรายการสุขใจ HH ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพ

0: ต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
8: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
9: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
10: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

ีครับนักศึกษาทุกท่านชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์ในโมดูลที่7เรื่องอารยธรรมตะวันตกยุคกลางในโมดูลนี้จะประกอบไปด้วย3ตอนคือตอนที่1ยุโรปยุคกลางตอนที่2บทบาทของศาสนาคริสต์และระบบฟิวดัลในยุคกลางและตอนที่3มรดกอารยธรรมยุคกลางทั้ง3ตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถข้อที่1เปรียบเทียบลักษณะและสภาพยุโรปในยุคกลางทั้งจักรวรรดิโรมันตะวันตกและจักรวรรดิโรมันตะวันออกได้ 2. ยกตัวอย่างบทบาทความสำคัญของศาสนาคริสต์และลักษณะเด่นของระบบฟิวดัลในยุคกลางได้และ 3. ระบุลักษณะสำคัญของมรดกอารยธรรมในยุคกลางได้เรามาดูกันในตอนแรกก่อนนะครับตอนที่1ยุโรปยุคกลางในส่วนนี้นะครับจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น2เรื่องคือ 1.1 จักรวรรดิโรมันตะวันตกหรือว่ายุคมืด 1.2 จักรวรรดิโรมันตะวันออกอารยธรรมไบเซนไทน์ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือข้อที่1 นักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะสำคัญของจักรวรรดิโรมันตะวันตกได้และข้อที่2 นักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะสำคัญของจักรวรรดิโรมันตะวันออกได้เรามาเริ่มกันที่เรื่องที่ 1.1 จักรวรรดิโรมันตะวันตกยุคมืดนะครับยุคจักรวรรดิโรมันมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในทุกด้านทั้งด้านการเมืองการปกครองการทหารรวมไปถึงศิลปะวิทยาการและความเจริญทางด้านวัฒนธรรมนะครับความเจริญของจักรวรรดิโรมันในช่วงดังกล่าวเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นยุคแห่งความสันติสุขหรือว่าแพ็กโรมานานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนับจากสมัยของพระจักรพรรดิออกุสตุสซีซาร์ต่อเนื่องมาอีกราว200ปีเนี่ยจักรวรรดิโรมันมีการขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางครอบคลุมพื้นที่หลายดินแดนนะครับและมีพลเมืองเนี่ยประกอบไปด้วยชนชาติต่างๆเนี่ยรวมประมาณ70ล้านคนด้วยกันความเจริญรุ่งเรืองของจักรวรรดิโรมันในห้วงเวลาดังกล่าวเนี่ยได้รับการยกย่องว่ามีสถานะเป็นชุมชนโลกหรือว่า World Community นะครับแต่อย่างไรก็ตามคันเข้ามาสู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่3เป็นต้นมาเนี่ยจักรวรรดิโรมันอันยิ่งใหญ่เนี่ยก็ก่อความเสื่อมเพราะว่าพระจักรพรรดิเนี่ยเริ่มตกอยู่ภายใต้อำนาจของทหารขณะเดียวกันจักรพรรดิหลายองค์ต่อมาเนี่ยก็ถูกลอบปงพระชนด้วยนำมาซึ่งความสิ้นสุดของจักรวรรดิโรมันอันสากลนี้ที่ยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมานะครับขณะที่จักรวรรดิโรมันกำลังอ่อนแอเพราะปัจจัยภายในดังกล่าวนี้เองก็เผอิญว่ามีเหตุปัจจัยภายนอกเป็นตัวเร่งเร้านำมาสู่การล่มสลายของจักรวรรดินั่นก็คือการรุกรานของพวกอนารยชนเผ่าเยอรมันและพวกมองโกเผ่าฮั่นแม้ว่าในช่วงแรกเนี่ยพวกมองโกเผ่าฮั่นจะไม่สามารถทำให้จักรวรรดิล่มสลายได้ก็ตามแต่ก็เป็นแรงผลักดันให้พวกวิสิตกอตและพวกชาวกอตเนี่ยอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในจักรวรรดิโรมันมากยิ่งขึ้นและในเวลาต่อมาเนี่ยกลุ่มคนพวกนี้เองนะครับสามารถเอาชนะกองทัพจักรวรรดิโรมันได้เป็นจุดเริ่มต้นความอ่อนแอภายในของจักรวรรดิด้วยต่อมานะครับเมื่อพวกเผ่าเยอรมันเนี่ยอพยพเข้ามาดินแดนเหล่านี้มากขึ้นเมื่อพวกนี้นะครับถูกกองทหารโรมันกดขี่เนี่ยก็ทำให้ลุกฮือขึ้นต่อสู้จนเกิดเป็นสงครามและพวกอนารยชนบางพวกเนี่ยได้ยกกองทัพเข้าโจมตีกรุงโรมนะครับในปีคริสตศักราช476โอดัวเซอร์แม่ทัพอนารยชนเยอรมันได้ยกกองทัพเข้าโจมตีกรุงโรมทำการปลดจักรพรรดิออกจากตำแหน่งแล้วตั้งตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองแหลมอิตาลีเรียกว่าอาณาจักรโอดัวเซอร์นะครับพวกอนารยชนเผ่าอื่นๆเนี่ยก็แยกย้ายกันไปตั้งอาณาจักรของตนเองเช่นพวกแฟรงค์พวกไวกิ้งเหล่านี้เป็นต้นดินแดนที่เคยเป็นจักรวรรดิโรมันอันยิ่งใหญ่เนี่ยจึงตกอยู่ภายใต้การปกครองของพวกอนารยชนนับตั้งแต่ช่วงนั้นนะครับผลกระทบสำคัญก็คือว่าดินแดนจักรวรรดิเยอรมันที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาอย่างยาวนานเนี่ยต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของพวกอนารยชนซึ่งมีความเจริญน้อยกว่าก่อให้เกิดการแบ่งแยกการปกครองโดยหัวหน้าเผ่าแต่ละเผ่าเนี่ยตั้งตัวขึ้นเป็นกษัตริย์และปกครองตามประเพณีชนเผ่าที่ตัวเองเคยอยู่มานะครับขณะเดียวกันที่จักรวรรดิโรมันตะวันออกซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยสามารถต้านทานการรุกรานของพวกอนารยชนเอาไว้ได้จึงสามารถดำรงความอิสระเอาไว้ได้จนกระทั่งถึงศตวรรษที่15จึงค่อยล่มสลายลงเพราะว่าถูกพวกมุสลิมเผ่าออตโตมันเติร์กเนี่ยเข้าตีจนอาณาจักรล่มสลายในปีค.ศ.1453นะครับผลกระทบสำคัญก็คือการโจมตีและยึดครองดินแดนจักรวรรดิโรมันโดยพวกอนารยชนเนี่ยไม่เพียงทำลายสิ่งปลูกสร้างและศิลปกรรมต่างๆที่เคยมีมาเท่านั้นแต่ยังปล่อยให้สิ่งปลูกสร้างเหล่านี้เนี่ยทรุดโทรมปราศจากการดูแลเนื่องจากพวกอนารยชนนะครับไม่คุ้นชินกับวิถีชีวิตของคนเมืองนักประวัติศาสตร์จึงเรียกช่วงกรุงโรมแตกในระยะเวลาดังกล่าวว่ายุคมืดหรือว่าดาร์กเอจนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในภายหลังเนี่ยเหตุการณ์ในช่วงเวลาดังกล่าว
ที่เรียกว่ายุคมืดเนี่ยนักประวัติศาสตร์เนี่ยเริ่มให้ความสำคัญว่าแท้ที่จริงแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นอารยธรรมตะวันตกที่สำคัญช่วงเวลาหนึ่งของโลกตะวันตกด้วยเช่นกันจักรวรรดิโรมันตะวันออกอารยธรรมไบเซนไทน์นะครับจักรวรรดิโรมันตะวันออกเนี่ยมีระบอบการปกครองที่เน้นอำนาจสูงสุดของจักรพรรดิทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับโดยจักรพรรดิเนี่ยดำรงตำแหน่งทั้งการปกครองและศาสนาแบบนิยมกรีกนะครับโดยถือหลักการว่าพระจักรพรรดิเนี่ยทรงเป็นตัวแทนของพระเจ้าบนพื้นพิภพที่เรียกว่า Direct Agent of God และทรงเป็นผู้พิพากษาสูงสุดของอาณาจักรจักรพรรดิเนี่ยทรงเป็นทั้งเจ้าชีวิตและผู้พิทักษ์ความผาสุกของประชาชนในอาณาจักรด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งพระจักรพรรดิที่มีชื่อเสียงก็คือจักรพรรดิคอนสแตนตินและพระจักรพรรดิจัสติเนียนนะครับในช่วงศตวรรษต่อมานะครับจักรพรรดิแห่งไบเซนไทน์เนี่ยได้สั่งยกเลิกการนับถือรูปปั้นและรูปภาพของพระผู้เป็นเจ้านะครับซึ่งขัดกับธรรมเนียมนิยมที่เคยปฏิบัติกันมาจึงทำให้จักรวรรดิไบเซนไทน์เนี่ยสูญเสียอำนาจทางศาสนาในยุโรปตะวันตกให้แก่พระสันตะปาปาที่กรุงโรมโดยพระสันตะปาปาทรงกระทำพิธีสวมมงกุฎให้กับพระเจ้าชาร์ลมานเป็นเหตุให้อำนาจทางการเมืองระหว่างโรมกับคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยแยกจากกันอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ศตวรรษที่11เป็นต้นมานะครับครั้นต่อมาเมื่อเกิดสงครามครูเสดเนี่ยก็ได้ส่งผลต่อความเสื่อมของจักรวรรดิไบเซนไทน์ในที่สุดนะครับย้อนกลับไปในห่วงศตวรรษที่4นะครับเมื่ออำนาจของจักรพรรดิคอนสแตนตินเนี่ยได้แผ่ขยายมาถึงเมืองไบเซนติอุมนะครับจึงทรงโปรดให้สร้างเมืองหลวงขึ้นใหม่เมื่อปีค.ศ.330แล้วเปลี่ยนชื่อเมืองว่าคอนสแตนติโนเปิลตามพระนามของพระองค์จักรวรรดิไบเซนไทน์ได้แยกออกจากโรมในสมัยจักรพรรดิคอนสแตนตินแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจักรพรรดิของไบเซนไทน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นจักรพรรดิของจักรวรรดิโรมันในทางทฤษฎีเท่านั้นเพราะว่าในเวลาต่อมานะครับเมื่อพระจักรพรรดิชาร์ลมานทรงตั้งจักรวรรดิโรมันขึ้นในยุโรปตะวันตกในปีค.ศ.812เนี่ยก็เป็นเหตุให้ฝ่ายไบเซนไทน์เนี่ยต้องให้การยอมรับด้วยนะครับอย่างไรก็ตามในศตวรรษที่11เนี่ยเมื่อมีความขัดแย้งทางศาสนาเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตีความของโรมเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาและไม่ยอมรับอำนาจของพระสันตะปาปาเนี่ยว่ามีอำนาจเหนือศูนย์กลางศาสนาอื่นเนี่ยก็เป็นเหตุให้เกิดความแข่งแย่งกันระหว่างทั้ง2ฝ่ายในห่วงเวลาต่อมาด้วยนะครับในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินนะครับได้ทรงสร้างความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากแก่จักรวรรดิไบเซนไทน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นศูนย์กลางทางการค้าจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญบริเวณช่องแคบดาดาแนลมีการสร้างกำแพงขนาดใหญ่ป้องกันการรุกรานจากพวกอนารยชนทำให้สามารถต้านทานพวกเยอรมันและเผ่ามองโกได้มีการใช้

ภาษากรีกเป็นภาษาราชการซึ่งแตกต่างจากโรมที่ใช้ภาษาลาตินนะครับส่วนในสมัยของพระจักรพรรดิจัสติเนียนเนี่ยอาณาเขตได้ขยายออกไปอย่างกว้างขวางและก็ทรงพยายามทำให้กรุงคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยเป็นเสมือนโรมใหม่นะครับก็คือรื้อฟื้นความรุ่งเรืองแบบโรมขึ้นมาอีกครั้งผลงานที่สำคัญก็คือมีการชำระกฎหมายและรวบรวมกฎหมาย

ออร์โธดอกซ์ด้วยพระองค์เองนะครับขณะเดียวกันผู้คนในกรุงคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยก็เชื่อว่ามหานครแห่งนี้เนี่ยได้รับการปกป้องจากพระองค์เป็นเจ้าและพระจักรพรรดิเองเนี่ยทรงมีฐานะเป็นตัวแทนของพระเจ้าบนโลกมนุษย์นะครับคริสต์ศาสนานิกายออร์โธดอกซ์เนี่ยจึงเป็นสถาบันสำคัญที่ช่วยรักษาอารยธรรมกรีกและโรมันสืบต่อมาด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารยธรรมด้านกฎหมายและสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นนะครับจักรวรรดิไบเซนไทน์มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการเมืองการปกครองอยู่ราว 1,000 ปีเศษนะครับขั้นต่อมาในปีค.ศ. 1453เนี่ยก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมุสลิมเผ่าออตโตมันเติร์กอย่างไรก็ตามบรรดาสิ่งปลูกสร้างในคริสต์ศาสนาเนี่ยไม่ได้ถูกพวกมุสลิมทำลายแต่ได้ถูกดัดแปลงเป็นศาสนสถานของศาสนาอิสลามแทนโบสถ์เดิมเช่นกรณีของโบสถ์เซนต์โซเฟียเป็นต้นส่วนกรุงคอนสแตนติโนเปิลได้เปลี่ยนชื่อเป็นนครอิสตันบูลนะครับเป็นอันปิดฉากจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลกลงตอนที่2เรื่องบทบาทของคริสต์ศาสนาและระบบฟิวดอลในยุคกลางประกอบไปด้วยเรื่องที่ 2.1 บทบาทของคริสต์ศาสนาเรื่องที่ 2.2 ระบบฟิวดอลและระบบแมนเนอร์เรื่องที่ 2.3 การจัดระเบียบสังคมซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ข้อ1นักศึกษาสามารถอธิบายบทบาทของคริสต์ศาสนาในยุคกลางได้ข้อที่2นักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะเด่นของระบบฟิวดอลและระบบแมนเนอร์ได้และข้อที่3สามารถอธิบายสาเหตุการจัดระเบียบสังคมได้เริ่มจากเรื่องที่ 2.1 นะครับบทบาทของคริสต์ศาสนาเมื่อคริสต์ศาสนาเนี่ยเผยแผ่เข้ามาสู่อาณาจักรโรมันและเป็นที่ยอมรับของผู้คนมากขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคำสอนที่คนทำให้คนจนเชื่อว่าคนเรามีสิทธิเท่าเทียมกันในสายตาของพระเจ้าเนี่ยแนวคิดดังกล่าวนะครับทำให้ผู้ปกครองของจักรวรรดิโรมันเนี่ยเกิดความวิตกกังวลว่าแนวคิดของศาสนาคริสต์เนี่ยจะนำมาซึ่งการก่อกบฏหรือการกระด้างกระเดื่องของผู้คนนะครับนำมาซึ่งการตรึงไม้กางเขนพระเยซูนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นคริสต์ศาสนาเนี่ยก็ยังเผยแผ่อิทธิพลของตนออกไปเรื่อยมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาต่อมาเมื่อจักรวรรดิโรมันเนี่ยเผชิญกับความเสื่อมในทุกด้านจักรพรรดิมีความอ่อนแอพวกอนารยชนเนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทภายในจักรวรรดิเพิ่มมากขึ้นทำให้ชาวบ้านทั่วไปนะครับเกิดความหวาดกลัวพวกชนเผ่าเกิดความกลัวความไม่แน่นอนในชีวิตจึงแสวงหาที่พึ่งทางจิตใจด้วยการยอมรับศาสนาคริสต์เข้ามารับนับถือทำให้เกิดการขยายตัวของศาสนาคริสต์ได้อย่างรวดเร็วและกลายเป็นพลังสำคัญในการจัดระเบียบสังคมภายหลังจักรวรรดิโรมันตะวันตกล่มสลายอิทธิพลของศาสนาคริสต์เนี่ยในยุคกลางนะครับได้ครอบงำวิถีชีวิตของผู้คนในทุกด้านทั้งทางสังคมการเมืองนะครับบรรดาแว่นแคว้นบ้านเมืองต่างๆเนี่ยตกอยู่ภายใต้สภาวะสากลภายใต้กฎข้อบังคับของพระสันตะปาปาแห่งกรุงโรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่13เมื่อพระสันตะปาปาเนี่ยมีอำนาจเด็ดขาดทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับผู้ที่ทำผิดกฎของศาสนาคริสต์ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือว่าสามัญชนเนี่ยจะถูกขับออกจากศาสนาจักรที่เรียกว่าบัพพชนียกรรมและไม่อาจดำรงฐานะทางสังคมในยุคดังกล่าวได้ซึ่งถือว่าการขับออกจากศาสนาเนี่ยเป็นการลงโทษที่รุนแรงมากนะครับต่อมาเมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างคริสตจักรกับอาณาจักรเนี่ยทำให้อำนาจของพระสันตะปาปาเนี่ยเริ่มอ่อนแอลงและประกอบกับพวกปัญญาชนเนี่ยเริ่มตั้งคำถามกับอำนาจของศาสนามากขึ้นเนี่ยและเกิดการแสวงหาความรู้ได้หลักเหตุผลมากขึ้นก็จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนในประวัติศาสตร์ยุโรปในห้วงระยะเวลาต่อมาด้วยนะครับชาวคริสต์ในห้วงดังกล่าวเนี่ยมีแนวคิดสำคัญนะครับดังนี้ก็คือเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งมนุษย์ต้องยอมรับอำนาจของพระองค์และศาสนาจักรอย่างแท้จริงนะครับสองเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยมีบาปมาแต่กำเนิดนะครับหนทางเดียวที่จะหลุดพ้นจากบาปกำเนิดได้ก็คือการยอมรับนับถือศาสนาคริสต์นะครับเพื่อที่จะได้พ้นบาปสามโลกและมนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นโดยบัญชาของพระเจ้าศาสนาจักรเป็นหนทางเดียวในการพ้นบาปของมนุษย์บนโลกใบนี้เพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้กลับไปอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าได้ดังนั้นมนุษย์จึงต้องเชื่อฟังอำนาจของศาสนาจักรนะครับต่อมาก็คือแม้ว่าศาสนาคริสต์เนี่ยในยุคกลางเนี่ยจะถือว่าอาณาจักรและศาสนาจักรแยกออกจากกันก็ตามแต่บุคคลนะครับต้องเป็นพลเมืองของรัฐแม้ว่าไม่นับถือศาสนาใดๆก็ตามแต่ศาสนาจักรเนี่ยได้พยายามให้คนอยู่ภายใต้อำนาจของพระสันตะปาปามากที่สุดทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการควบคุมดูแลทรัพย์สินต่างๆในดินแดนนั่นเองนะครับขณะเดียวกันก็เกิดความเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยจะพ้นบาปได้ต้องทำพิธีรับศีลศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นดังนั้นนะครับคริสต์ศาสนาเนี่ยจึงมีอิทธิพลและบทบาทอย่างมากต่อผู้คนในยุคกลางโดยศาสนาคริสต์ในยุคกลางได้รับอิทธิพลจากนักคิดที่มีบทบาทสำคัญ2ท่านก็คือกรณีที่1ก็คือเซนต์ออกัสตินนะครับมีผลงานสำคัญคือนครของพระผู้เป็นเจ้าหรือว่า The City of God ซึ่งอธิบายว่านครของพระเป็นเจ้าเนี่ยเป็นโลกแห่งความบริสุทธิ์มนุษย์จึงต้องศรัทธาในศาสนาจักรและพระคัมภีร์ไบเบิลอย่างปราศจากข้อโต้แย้ง

ครับคำสอนของเซนต์ออกัสตินดังกล่าวเนี่ยมีอิทธิพลเหนือผู้คนในยุคกลางเป็นอย่างมากกรณีที่2ก็คือเซนต์อควายนัสนะครับมีอิทธิพลในยุคกลางตอนปลายอธิบายว่าสรรพสิ่งที่พระเจ้าสร้างเนี่ยเป็นไปอย่างมีจุดมุ่งหมายแน่นอนโดยใช้แนวคิดของอริสโตเติลเนี่ยมาปรับใช้โดยชี้ว่าสรรพสิ่งในโลกเป็นไปตามกฎธรรมชาติแต่มนุษย์มีฐานะพิเศษเพราะพระเจ้าทรงสร้างขึ้นจึงเป็นผู้ที่มีเหตุผลรู้จักผิดชอบชั่วดีมีสติปัญญาความศรัทธาของมนุษย์ที่มีต่อพระเจ้าเนี่ยจะทำให้พบกับความสุขชั่วนิรันดร์นะครับเซนต์อควายนัสเนี่ยจึงเป็นนักคิดคนสำคัญของศาสนาคริสต์ในห้วงยุคกลางตอนปลายและมีอิทธิพลต่อศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันระบบฟิวดัลแลนเนอร์นะครับระบบฟิวดัลเนี่ยเกิดขึ้นภายหลังจากจักรวรรดิโรมันเนี่ยตกอยู่ภายใต้อำนาจของพวกอนารยชนเผ่าต่างๆตั้งแต่ศตวรรษที่5เป็นต้นมานะครับเมื่อผู้คนเนี่ยหวาดกลัวจากพวกชนเผ่าทำให้ต้องแสวงหาที่พึ่งบรรดาผู้ที่อ่อนแอเนี่ยต้องยอมเป็นลูกน้องของผู้ที่เข้มแข็งกว่าแต่ว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างมีพันธะหน้าที่ต่อกันเกิดก่อให้เกิดความสัมพันธ์แบบนายกับข้าขึ้นโดยนายเนี่ยมอบที่ดินให้ผู้สวามิภักดิ์ไปทำกินและให้ผลผลิตเนี่ยเป็นการตอบแทนนะครับโดยนายที่ดินเนี่ยเรียกว่าฟีฟเป็นที่มาของคำว่าฟิวดัลที่ในภาษาลาตินแปลว่าที่ดินส่วนผู้ที่ให้เช่าช่วงที่ดินเนี่ยเรียกว่าลอร์ดนะครับขณะที่ชาวนาติดที่ดินเรียกว่าเซิร์ฟทำหน้าที่เพาะปลูกเก็บเกี่ยวผลผลิตให้กับเจ้าของที่ดินเป็นการตอบแทนซึ่งค่าติดที่ดินนี้ปราศจากสิทธิผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับระบบฟิวดัลเนี่ยโดยทางทฤษฎีแล้วกษัตริย์เนี่ยทรงเป็นเจ้าของที่ดินทั้งหมดแต่ในความเป็นจริงนะครับไม่สามารถดูแลพื้นแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยด้วยตัวพระองค์เองได้จึงต้องแบ่งที่ดินให้ขุนนางและโบสถ์ช่วยดูแลนะครับกษัตริย์เนี่ยมีหน้าที่เป็นหลอดของขุนนางส่วนขุนนางและพระก็แบ่งที่ดินให้ชาวนาติดที่ดินทำกินและให้ผลผลิตตอบแทนจึงเป็นรูปแบบความสัมพันธ์เนี่ยที่ลดหลั่นกันลงมาจากบนสู่ล่างนะครับที่ดินของหลอดกลายเป็นหน่วยบูรณาการทางการเมืองการปกครองเศรษฐกิจนะครับในห้วงยุคกลางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปกครองในห้วงยุคกลางจึงเป็นการกระจายอำนาจโดยมีความสัมพันธ์ตามระดับชั้นลดหลั่นกันไประบบฟิวดัลนะครับมีความสำคัญอย่างมากในยุคกลางทำให้สังคมมีระเบียบในห้วงเวลาดังกล่าวและก่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตัวเองภายใต้ระบบแมนเนอร์นะครับระบบแมนเนอร์เนี่ยถือว่าเป็นระบบการบริหารจัดการที่ดินที่สำคัญในยุคกลางนะครับโดยที่ดินของหลอดแต่ละแห่งเนี่ยจะประกอบไปด้วยคฤหาสน์โบสถ์และที่ดินทางการเกษตรเป็นหน่วยการปกครองระหว่างหลอดกับชาวนาติดที่ดินภายในแต่ละแมนเนอร์เนี่ยเปรียบเสมือนหน่วยการปกครองนะครับซึ่งมีหน้าที่ในทุกมิตินะครับโดยที่ดินที่สำคัญที่สุดคือที่ดินในการทำการเกษตรกรรมเพราะเป็นที่มาของอาหารในการหล่อเลี้ยงผู้คนในแมนเนอร์โดยชาวนาในแมนเนอร์เนี่ยจะใช้ระบบนา3แปลงโดยระบบนี้เนี่ยเป็นการแบ่งที่นาเพื่อเพาะปลูกหมุนเวียนสลับกันไปในแต่ละห้วงของฤดูกาลนะครับระบบแมนเนอร์เนี่ยหล่อเลี้ยงผู้คนในยุคกลางมาจนถึงช่วงราวศตวรรษที่14ถึง15นะครับเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรนะครับมีผู้คนอพยพจากชนบทไปทำงานในเมืองเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจมีการขยายตัวประกอบกับในห้วงเวลาดังกล่าวนะครับเกิดโรคระบาดขนาดใหญ่ขึ้นในยุโรปแรงงานล้มตายพืชผลไม่มีผู้ดูแลระบบแมนเนอร์เนี่ยซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพแบบเดิมไม่อาจตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ทำให้เกิดความเสื่อมโดยมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมเนี่ยค่อยๆเข้ามาทำหน้าที่แทนการจัดระเบียบสังคมนะครับแบ่งคนในแมนเนอร์เนี่ยออกเป็น3กลุ่มหลักด้วยกันก็คือกลุ่มที่1ขุนนางทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองทั้งการบริหารและการทหารในแมนเนอร์ของตนขุนนางมีที่ดินเนี่ยเรียกว่าดีเมนส์นะครับอยู่ในแมนเนอร์นะครับเป็นที่สร้างคฤหาสน์และมีอัศวินซึ่งเป็นทหารส่วนตัวเนี่ยคอยปกป้องขุนนางด้วยความซื่อสัตย์ชนชั้นต่อมาก็คือพระหรือว่านักบวชนะครับมีหน้าที่ในการประกอบพิธีกรรมอบรมสั่งสอนมีโบสถ์และวัดที่เรียกว่าแรคทอรี่ตั้งอยู่ย่านใจกลางของแมนเนอร์เพื่อความสะดวกในการประกอบพิธีกรรมของผู้คนนะครับกลุ่มคนที่3นะครับก็คือกลุ่มสามัญชนทำหน้าที่เพาะปลูกและเป็นแรงงานในที่ดินของขุนนางแบ่งออกเป็น2ชนชั้นย่อยก็คือพวกที่1เรียกว่าวีเลนส์นะครับเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ครอบครองที่ดินราว30เอเคอร์พวกที่2ก็คือพวกคอท่ามีจำนวนรองลงมาแต่ว่ามีฐานะต่ำกว่าวีเลนส์เพราะว่าได้รับที่ดินน้อยกว่านอกจากนี้นะครับในแต่ละแมนเนอร์ยังมีพวกเสรีชนหรือว่าฟรีแมนซึ่งไม่มีภาระผูกมัดกับขุนนางแล้วก็มีอิสระเสรีภาพในการเดินทางในการประกอบอาชีพต่างๆนะครับบางส่วนมีฐานะเป็นชนชั้นล่างแต่ในขณะเดียวกันบรรดาเสรีชนเหล่านี้ก็จะมีบางกลุ่มที่สามารถพัฒนาตนเองจนกลายเป็นชนชั้นกลางหรือว่าพ่อค้าเสรีนิยมในห้วงเวลาต่อมาซึ่งสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในห้วงยุคกลางด้วย

ตอนที่3มรดกอารยธรรมยุคกลางประกอบไปด้วยเรื่องที่ 3.1 มรดกด้านการเมืองการปกครองเรื่องที่ 3.2 มรดกด้านเศรษฐกิจและเรื่องที่ 3.3 มรดกทางด้านสังคมและวัฒนธรรมซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ข้อที่1สามารถอธิบายลักษณะสำคัญด้านการเมืองการปกครองได้ข้อที่2อธิบายลักษณะสำคัญด้านเศรษฐกิจในยุคกลางได้และข้อที่3อธิบายลักษณะสำคัญด้านสังคมและวัฒนธรรมได้ในเรื่องที่ 3.1 นะครับมรดกด้านการเมืองการปกครองนะครับในห้วงยุคกลางนะครับมีการนำประเพณีของพวกชนเผ่าอนารยชนเนี่ยมาใช้ในการปกครองนำมาสู่การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครองนะครับที่ลดหลั่นกันเป็นรูปพีระมิดโดยมีกษัตริย์เนี่ยอยู่ยอดสุดของโครงสร้างมีการครอบครองที่ดินเนี่ยเป็นเครื่องชี้วัดความสูงต่ำของแต่ละชนชั้นของผู้คนนะครับขณะเดียวกันคริสต์ศาสนาเนี่ยก็มีอำนาจในการจัดระเบียบทางสังคมด้วยอำนาจทางความเชื่อและความคิดโดยการอ้างว่ากษัตริย์เนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับอำนาจจากพระเจ้าให้ปกครองมนุษย์พระหรือนักบวชเนี่ยจึงพยายามเข้าไปมีอำนาจในการแต่งตั้งกษัตริย์นะครับเพื่อที่ศาสนาจักรเนี่ยจะได้มีอำนาจครอบงำเหนือกษัตริย์ด้วยการทำหน้าที่สวมมงกุฎในพิธีราชาภิเษกให้กับพระมหากษัตริย์ในยุโรปดังเช่นเมื่อปีค.ศ.800นะครับพระสันตะปาปาลีโอที่3ได้สวมมงกุฎให้กับกษัตริย์ชาร์ลมานแห่งอาณาจักรแฟรงก์ทำให้เป็นจักรพรรดิโรมันที่กรุงโรมก็แสดงว่าเป็นสัญลักษณ์ว่ากษัตริย์เนี่ยไม่สามารถหยิบมงกุฎขึ้นมาสวมเองได้เว้นแต่โป๊ปจะทรงประทานให้นั่นเองนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ว่าศาสนาจักรเนี่ยอยู่เหนือฝ่ายอาณาจักรนั่นเองนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยในห่วงเวลาต่อมาเนี่ยการเมืองในยุโรปยุคกลางเนี่ยจึงเกี่ยวข้องกันระหว่างอาณาจักรกับคริสตจักรและก่อให้เกิดการแข่งแย่งอำนาจระหว่างราชวงศ์ต่างๆเนี่ยเป็นระยะเวลานานด้วยกันนะครับนอกจากนี้นะครับการปกครองในระบบฟิวดัลเนี่ยยังเป็นระบบที่พันธะที่กษัตริย์เนี่ยทรงมีอำนาจอยู่ในขอบเขตแล้วก็เป็นพันธะที่มีต่อขุนนางระหว่างลอร์ดกับวาสเซลนะครับฝ่ายใดละเมิดข้อตกลงเนี่ยก็จะถูกโค่นลงจากอำนาจนะครับประการต่อมาก็คือมีการแบ่งแยกอำนาจของฝ่ายอาณาจักรและศาสนาจักรอย่างชัดเจนโดยเชื่อว่าโลกนี้เนี่ยเป็นโลกของพระเจ้าโดยพระเจ้าอำนาจทางโลกเนี่ยปกครองโดยประมุขทางโลกแต่แม้ว่าจะปรากฏว่ามีการแข่งแย่งอำนาจกันระหว่างกษัตริย์กับพระสันตะปาปาก็ตามแต่ก็มีความคิดว่าอำนาจทางโลกและทางธรรมมิได้รวมอยู่กันในอำนาจเดียวนะครับประการต่อมาที่สำคัญก็คือประเพณีการปกครองในระบบรัฐสภานะครับมาจากประเพณีการปกครองแบบชนเผ่าของพวกแองโกแซกซอนเมื่อเข้ามาปกครองดินแดนแถบนี้เนี่ยก็นำประเพณีดังกล่าวเนี่ยมาปรับใช้ด้วยโดยกษัตริย์จะเรียกขุนนางพระและก็คารวาสต่างๆเนี่ยมาประชุมเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเมืองการปกครองกลายมาเป็นสภาขุนนางและสภาสามัญในอังกฤษจนเกิดเป็นระบบรัฐสภาในเวลาต่อมานะครับส่วนในฝรั่งเศสก็จะเรียกว่าสภาฐานันดรโดยถือกันว่ารัฐสภาเนี่ยเป็นตัวแทนของประชาชนซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการเมืองจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันด้วยประการต่อมาก็คือระบบการพิจารณาคดีด้วยระบบลูกขุนตามประเพณีชนเผ่าของพวกแองโกแซกซอนเนี่ยก็คือเชื่อว่าความยุติธรรมและการพิพากษาคดีความทั้งปวงเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันของราษฎรไม่ใช่ของกษัตริย์หรือผู้พิพากษาเท่านั้นดังนั้นจึงสร้างระบบลูกขุนขึ้นร่วมกันในการพิพากษาคดีต่างๆเพื่อความยุติธรรมของสังคมนะครับนอกจากนี้นะครับประเพณีที่สำคัญก็คือหลักกฎหมายเป็นอำนาจสูงสุดเกิดมาจากประเพณีของพวกอนารยชนเยอรมันที่ถือว่ากฎหมายเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือสมาชิกชนเผ่าทุกคนกษัตริย์ไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายซึ่งจะกลายเป็นรากฐานก่อรูปสำหรับการเมืองสมัยใหม่ให้กับโลกตะวันตกในห่วงเวลาต่อมาและมีอิทธิพลมาในยุคปัจจุบันด้วยนั่นเองนะครับเรื่องที่ 3.2 มรดกด้านเศรษฐกิจนะก็แบ่งออกเป็น3ช่วงหลักด้วยกันช่วงที่1ก็คือตั้งแต่หลังจักรวรรดิโรมันล่มสลายในช่วงคริสต์ศตวรรษที่5ต่อเนื่องมาถึงศตวรรษที่11นะครับก็อยู่ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบแมนเนอร์เป็นสังคมเกษตรกรรมแบบเลี้ยงตนเองช่วงที่2ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่12ถึง13มีการขยายตัวทางด้านการเกษตรการค้าและการอุตสาหกรรมเพื่อให้พอเพียงกับพลเมืองที่เพิ่มมากขึ้นจึงเกิดการขยายพื้นที่การเพาะปลูกพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเบื้องต้นที่สำคัญก็คือเกิดสมาคมช่างฝีมือที่เรียกว่ากิลด์มุ่งผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานและทำการผูกขาดการค้าภายในท้องถิ่นห่วงที่3ก็คือระหว่างศตวรรษที่14ถึง15นะครับเกิดภาวะชะงักงานเพราะว่าโรคระบาดและสงคราม100ปีระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสทำให้ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรจนถึงครึ่งหลังศตวรรษที่15การค้าจึงเริ่มคึกคักมากขึ้นเกิดการขยายตัวทางการค้ากับดินแดนทางไกลนะครับ
ความเจริญทางเศรษฐกิจในยุคกลางเนี่ยอาจพิจารณาได้จากความแตกต่างระหว่างจักรวรรดิไบเซนไทน์และจักรวรรดิโรมันตะวันตกได้ดังนี้ก็คือจักรวรรดิไบเซนไทน์เนี่ยพื้นฐานการผลิตอยู่ที่การเกษตรเป็นหลักนะครับมีกรุงคอนสแตนติโนเปิลเป็นศูนย์กลางการค้านานาชาติควบคุมการค้าที่สำคัญทางตอนออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเต็มไปด้วยพ่อค้านานาชาตินะครับขณะที่จักรวรรดิโรมันตะวันตกก็มีระบบเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตนเองแต่ว่าผู้คนเนี่ยตกอยู่ภายใต้อำนาจของศาสนาคริสต์ที่ห้ามทำการค้าโดยมุ่งหวังผลกำไรเพราะถือว่าเป็นบาประบบเศรษฐกิจเนี่ยจึงพัฒนามาเป็นระบบแบบแมนเนอร์ครั้นต่อมาเมื่อเกิดสงครามครูเสดนะครับส่งผลให้เกิดการค้าและอุตสาหกรรมตามเมืองต่างๆมากยิ่งขึ้นเกิดชนชั้นกลางมากขึ้นในพื้นที่เมืองเกิดเมืองสำคัญที่กลายเป็นศูนย์กลางการค้าของยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ศตวรรษที่12เป็นต้นมานะครับการเกิดขึ้นของเมืองท่าต่างๆในฐานะศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมช่างฝีมือเนี่ยทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันของบรรดาช่างฝีมือเหล่านี้ขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางตอนเหนือของอิตาลีที่เรียกว่าสมาคมลอมบาร์ดหรือสมาคมช่างฝีมือซึ่งถือว่าเป็นลักษณะเด่นของการค้าและเศรษฐกิจในยุคกลางนะครับโดยสมาคมเนี่ยจะมีบทบาทในการกำหนดอัตราชั่วโมงการทำงานอัตราการผลิตสินค้านะครับควบคุมคุณภาพและราคาที่แน่นอนรวมไปถึงให้ความช่วยเหลือภรรยาและบุตรของกรรมกรที่เสียชีวิตจากการทำงานด้วยนะครับและเข้าไปมีสิทธิ์มีเสียงในรัฐบาลแห่งเมืองที่สมาคมนั้นตั้งอยู่นะครับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในช่วงดังกล่าวได้ก่อให้เกิดชนชั้นกลางขึ้นซึ่งถือว่าเป็นชนชั้นใหม่ที่แตกต่างจากชนชั้นขุนนางพระและทาสติดที่ดินที่เคยเป็นมาแบบเดิมนะครับชนชั้นกลางนะครับจะมีบทบาททำให้การค้าขยายตัวมากขึ้นและจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในห้วงเวลาต่อมาในโลกของตะวันตกด้วยมรดกด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับประการแรกก็คือความสัมพันธ์ระหว่างนายกับข้าหรือผู้อุปการะกับผู้รับอุปการะซึ่งสืบทอดมาจากประเพณีของพวกโรมันนะครับขั้นต่อมาเมื่อระบบอุปถัมภ์แบบแมนเนอร์เริ่มเสื่อมลงเนี่ยทำให้ผู้คนเนี่ยหลั่งไหลเข้าสู่เมืองชาวนาหรือว่าพวกเสรีชนเหล่านี้ได้กลายมาเป็นชนชั้นใหม่ในเวลาต่อมาตามบริบททางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับนำมาสู่การเกิดชนชั้นใหม่ขึ้นในยุคกลางก็คือชนชั้นกลางโดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าและช่างฝีมือซึ่งจะมีบทบาทอย่างมากการขยายตัวของเศรษฐกิจในเมืองต่างๆประการที่3ก็คือก่อให้เกิดการเกิดขึ้นของเมืองการค้าใหม่ๆเช่นเวนิสเจนัวพิซ่าที่มีประชากรอาศัยหนาแน่นนะครับและก่อให้เกิดกลุ่มอาชีพต่างๆขึ้นอย่างมากมายรองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในห้วงยุคกลางตอนปลายได้เกิดเมืองขนาดใหญ่ไปทั่วยุโรปที่มีโครงสร้างสังคมและการจัดระเบียบทางการค้าแบบใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนซึ่งถือว่าเป็นลักษณะสำคัญของห้วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับยังก่อให้เกิดความเจริญด้านปัญญาและความคิดด้วยโดยเฉพาะยิ่งในห้วงยุคกลางนะครับมีการเน้นการศึกษาที่เรื่องของคริสต์ศาสนาเป็นหลักมีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับต้นถึงระดับมหาวิทยาลัยภายใต้การรับผิดชอบของพระสงฆ์มีการใช้โบสถ์เป็นสถานศึกษามีการสอนในระดับมหาวิทยาลัยตั้งแต่ศตวรรษที่12เป็นต้นมาก่อให้เกิดมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สำคัญของโลกก็คือมหาวิทยาลัยปารีสในฝรั่งเศสมหาวิทยาลัยโบโลญญาในอิตาลีนะครับโดยการเรียนการสอนเนี่ยใช้วิธีการคัดลอกมีบาทหลวงเป็นผู้ทำหน้าที่สอนเพราะว่ายังไม่มีแท่นพิมพ์นะครับก่อให้เกิดการขยายตัวของมหาวิทยาลัยไปทั่วยุโรปในเวลาต่อมาแล้วก็มีอิทธิพลต่อการศึกษาของโลกในยุคปัจจุบันด้วยนะครับประการต่อมานะครับในด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่โดดเด่นลักษณะเด่นของศิลปะแบบไบเซนไทน์ก็คือการออกแบบโครงสร้างอาคารเป็นรูปโดมที่มีเสาขนาดใหญ่รองรับประกอบเป็นวิหารหรือโบสถ์เช่นโบสถ์เซนต์โซเฟียนะครับมีการออกแบบกระเบื้องประดับด้วยโมเสกและมีการแกะสลักงาช้างที่งดงามนะครับนอกจากนี้เนี่ยในการก่อสร้างแบบยุโรปตะวันตกเนี่ยก็ก่อให้เกิดศิลปะแบบโรมาเนสขึ้นในช่วงศตวรรษที่9ถึง12มีการสร้างวิหารรูปโดมนะครับใช้เสาทรงกลมและส่วนโค้งอาคารเป็นผนังรูปไม้กางเขนฝาผนังเนี่ยเป็นรูปภาพพระเยซูและนักบุญนะครับซึ่งเป็นศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความศรัทธาในศาสนาคริสต์ให้แก่ผู้คนเช่นวิหารแซงเปียร์เป็นต้นนะครับส่วนในยุคกลางตอนปลายเกิดศิลปะแบบโกธิกนะครับตกแต่งภายในภายนอกอย่างงดงามมีการสร้างมหาวิหารเป็นรูปทรงยอดแหลมเช่นวิหารนอตรดามเป็นต้นนะครับลักษณะเด่นของศิลปะยุคกลางเนี่ยก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นไปพุทธคริสต์ศาสนานะครับเพื่อสร้างศรัทธาในหมู่ผู้คนและเน้นย้ำความสัมพันธ์ระหว่างโลกมนุษย์กับโลกของพระวิญญาณ

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

เรื่องที่7ค่ะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะหรือเราเรียกว่าประเทศลาวก็แล้วกันนะคะจะแบ่งเป็นอะไรบ้างนะคะจะแบ่งเป็นมาดูเรื่องของลักษณะภูมิศาสตร์และก็ทรัพยากรธรรมชาตินะคะตอนที่1คือจะเป็นเรื่องของลักษณะภูมิศาสตร์และก็ประวัติศาสตร์นะคะมาดูเรื่องลักษณะภูมิศาสตร์และทรัพยากรก่อนลักษณะภูมิประเทศของเราเนี่ยประเทศเราเนี่ยนะจะตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็ตั้งอยู่บนใจกลางของคาบสมุทรอินโดจีนหรือในสมัยโบราณเรียกว่าสุวรรณภูมินั่นเองลาวประเทศเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเลค่ะแต่มีแม่น้ำโขงและก็แม่น้ำสายอื่นๆอีกหลายสายเลยค่ะที่ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมแล้วก็ใช้เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตเทือกเขาที่สูงที่สุดของเราก็คือภูเบี้ยซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาอันนำอยู่ทางใต้สุดของที่ราบสูงเคียงขวางของทางตอนเหนือของประเทศนั่นเองค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าเรามีแม่น้ำหลายสายนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำคานแม่น้ำทาแม่น้ำมึมต่างๆนะคะแม่น้ำเกือบทุกสายในลาวไหลลงสู่แม่น้ำโขงหรือที่คนลาวเรียกว่าแม่น้ำของนั่นเองนะคะซึ่งจะมีต้นกำเนิดมาจากการละลายของน้ำแข็งและหิมะบริเวณที่ราบสูงทิเบตในบริเวณทางตอนเหนือของประเทศทิเบตและจีนนั่นเองค่ะแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำที่สำคัญที่สุดของลาวเลยค่ะเพราะเป็นเส้นแขกแบ่งเขตแดนระหว่างเมียนมากับลาวระหว่างไทยกับลาวดังนั้นคนลาวค่อนข้างให้ความสำคัญกับแม่น้ำโขงอย่างมากนะคะเพราะว่าเป็นที่รวมทั้งชีวิตและจิตใจของคนลาวเลยก็ว่าได้ในขณะเดียวกันค่ะภูมิประเทศของเรายังแบ่งออกเป็น3เขตใหญ่ๆก็คือเขตภูเขาสูงเขตภูเขาสูงอยู่ตรงไหนอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเป็นบริเวณที่มีป่าไม้หนาแน่นที่สุดค่ะได้แก่บริเวณเทือกเขาอันนำเทือกเขาหลวงพระบางนั่นเองเขตที่ราบสูงก็คือตั้งแต่ทิศตะวันตกทิศตะวันตกค่ะเขตที่ราบสูงตั้งแต่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ราบสูงเมืองพวนไปจนถึงชายแดนกัมพูชาเขตที่ราบสูงนี้นะจะมีที่ราบสูงขนาดใหญ่3แห่งได้แก่ที่ราบเมืองพวนแคว้นเชียงขวางที่ราบสูงนางกายแคว้นคำม่วงและก็ที่ราบสูงบริเวณเมืองปากเสแคว้นจำปาสักนั่นเองค่ะเขตต่อไปเขตที่ราบรุ่มเป็นเขตที่ราบต่ำแนวฝั่งแม่น้ำโขงและแม่น้ำสายต่างๆเป็นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดนะในทั้ง3เขตที่กล่าวมานะคะบริเวณนี้ถือว่าเป็นพื้นที่อู่ข้าวอู่ดามของประเทศตั้งแต่อยู่ตรงไหนบ้างก็คือแถวที่ลาบลุ่มเวียงจันทร์แถวผ่านที่ลาบลุ่มสอนตะเคตนะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเซบักไฟเซบักเฮียนแล้วก็ที่ลาบแถวจำปาสักตอนใต้นะคะที่ปรากฏตามแนวแม่น้ำโขงเรื่อยไปจนจดชายแดนประเทศกัมพูชานั่นเองค่ะส่วนลักษณะภูมิอากาศของเราประเทศลาวเนี่ยจะมีภูมิอากาศที่แบบร้อนชื้นมีลมมรสุมแต่ไม่มีลมพายุลักษณะทางภูมิประเทศในแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากแต่ได้ส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศของแต่ละประเทศของแต่ละภาคให้มีความแตกต่างกันออกไปด้วยค่ะทรัพยากรธรรมชาติค่ะทรัพยากรธรรมชาติลาวมีทรัพยากรธรรมชาติอะไรบ้างป่าไม้ลาวเป็นประเทศที่มีทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดนะค่อนข้างจะมากและปัจจุบันก็กลายเป็นสินค้าสำคัญอย่างหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันแร่ธาตุมีการค้นพบแร่ที่มีมูลค่าสูงในประเทศลาวกว่า570แห่งทำให้ทรัพยากรแร่ธาตุกลายเป็นแหล่งขุมทรัพย์ที่น่าสนใจมากเลยของลาวแล้วก็ของประเทศต่างๆในอาเซียนด้วยมีประเทศต่างๆมาอยากมาลงทุนกับในการทำเมืองแร่กับลาวมากเลยค่ะทั้งไทยญี่ปุ่นเวียดนามจีนเยอรมันออสเตรเลียอยากเข้ามาทำสัมปทานเมืองแร่ในลาวแหล่งน้ำธรรมชาติลาวเป็นประเทศที่มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่หลากหลายและก่อประโยชน์อย่างมากให้กับประเทศลาวแหล่งน้ำที่สำคัญคือแม่น้ำโขงก่อให้เกิดอะไรนะแม่น้ำโขงเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่ดีที่สุดใหญ่ที่สุดสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็เรายังใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในการทำเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วยนะคะมาดูภูมิหลังของประเทศลาวนะคะว่าภูมิหลังของประเทศลาวมีอะไรบ้างลาวมีคนอยู่
มีการค้นพบว่ามีคนดำรงมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่มาตั้งแต่ยุคหินกับนะในบริเวณต่างๆเช่นแคว้นหัวพันแคว้นเชียงขวางแคว้นหลวงพระบางเมืองวังเวียงจันทน์เมืองมหาชัยนะคะนะตั้งแต่ยุคหินกับหินกลางก็พบที่ไหนบริเวณริมตลิ่งเมืองซ้ายมีการค้นพบเครื่องมือหินกระเทาะหน้าเดียวทั้งแบบมีด้ามแล้วก็ไม่มีด้ามส่วนยุคหินใหม่ก็พบเครื่องมือเครื่องใช้และหลักฐานการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ในหลายท้องที่ส่วนยุคโลหะพบหลักฐานที่ชัดเจนมากของการดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคนี้คือนะพบหลักฐานคือที่เราเรียกว่าวัฒนธรรมหินตั้งนะคะพบมีการก่อเป็นเสาหินหลักหินนะโลงศพหินนะคะอะไรต่างๆนี้เราเรียกวัฒนธรรมนี้ว่าวัฒนธรรมหินใหญ่ค่ะพบกระจัดกระจายไปทั่วที่ราบสูงแถวเชียงขวางนะแขวงเชียงขวางทางตอนเหนือของประเทศลาววัฒนธรรมหินตั้งพบบริเวณหัวพันของประเทศลาวด้วยเช่นเดียวกันนะคะหลังจากนั้นลาวก็เข้าสู่สมัยอาณาจักรอาณาจักรแรกเริ่มคืออาณาจักรลานช้างหลวงพระบางประวัติศาสตร์ยุคแรกๆของประเทศลาวเนี่ยสันนิษฐานว่าอยู่ภายใต้การครอบครองของอาณาจักรน่านเจ้าต่อมาขุนลาวก็ได้เข้ายึดครองเมืองชวาและจับขุนกลางลาวแล้วก็ได้ตั้งเมืองชวาขึ้นเป็นราชธานีจากนั้นก็ได้ทรงเปลี่ยนชื่อเมืองชวาเป็นเมืองเชียงทองสมัยที่ถือว่าเป็นสมัยแห่งการรวบรวมอาณาจักรคือสมัยพระเจ้าฟางพระองค์ทรงรวบรวมอาณาจักรลานช้างให้เป็นปึกแผ่นมีหลังจากนั้นก็มีกษัตริย์ต่อมาอีกหลายพระองค์จนถึงหลังสมัยพระเจ้าหลังสมัยของพระยา300,000ไทยไตผัวหน้านะคะพอพระองค์สิ้นพระชนแล้วเนี่ยอาณาจักรลานช้างก็เริ่มตกต่ำแล้วก็อ่อนแอลงมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งคือในสมัยของพระโพธิสัตว์เจ้านะคะพระองค์ทรงรวบรวมแผ่นดินนะที่แตกแยกกันให้เป็นปึกแผ่นอีกครั้งหนึ่งที่สำคัญส่งพระราชโอรสองค์ใหญ่ไปปกครองที่ล้านนาเพราะพระองค์เนี่ยอภิเษกกับเจ้าหญิงแห่งแขวนทิพย์พระธิดาแห่งกษัตริย์ล้านนาก็เลยสามารถส่งพระราชโอรสองค์ใหญ่ไปปกครองที่ล้านนาได้นะคะแต่พอสิ้นสมัยของพระองค์ล้านช้างเหมือนเดิมค่ะเกิดการแตกแยกชิงราชบัลลังก์กันราชสมบัติกันเป็นเหตุให้กษัตริย์องค์ใหญ่คือพระเชษฐ์วังโสเนี่ยจากล้านนายกกองทัพมาตีล้านช้างนะคะแล้วก็ขึ้นปกครองล้านช้างส่งพระนามว่าพระเจ้าฉัตรพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชนั่นเองทรงย้ายเมืองหลวงจากเมืองเชียงทองหรือหลวงพระบางมาอยู่ที่เวียงจันทน์ค่ะแต่พอหลังจากแผ่นดินของพระองค์ล้านช้างเหมือนเดิมค่ะอ่อนแอในที่สุดก็ตกเป็นเอกราชตกเป็นประเทศราชของพม่านั่นเองค่ะพอมาถึงในสมัยของพระเจ้าสุริยะองค์สาธรรมิกราชขึ้นครองราชช่วงเวลานี้อาณาจักรลานช้างกลับมามีเอกราชและก็มีเป็นช่วงเวลาที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนั้นค่ะลานช้างก็แตกคราวนี้แตกออกเป็น3อาณาจักรใหญ่คือ

หลวงพระบางเวียงจันทน์แล้วก็จำปาสักนะต่างทั้งสามอาณาจักรนี้มีกษัตริย์ปกครองตัวเองสุดท้ายก็โดนในปี1778สมเด็จพระเจ้าตากสินกษัตริย์แห่งอาณาจักรสยามก็ตีทั้งสามอาณาจักรรวมกันแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาราช้างก็ตกอยู่ภายใต้อาณาจักรสยามมาเป็นเวลาเกือบ114ปีด้วยกันค่ะหลังจากนั้นพอหลังจากนั้นเนี่ยก็ราช้างเนี่ยก็เริ่มที่จะถูกปกครองโดยฝรั่งเศสนะคะซึ่งช่วงที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองฝรั่งเศสเนี่ยฝรั่งเศสก็แต่งตั้งคนเหล่าให้เป็นเจ้าเมืองคอยเก็บสวยบ้างเกณฑ์คนให้เป็นเกณฑ์คนให้เป็นให้กับทางการฝรั่งเศสบ้างนะคะจนกระทั่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นเข้ายึดครองนะคะแต่เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามฝรั่งเศสก็เหมือนมีทีท่าว่าจะกลับเข้ามาปกครองลาวเดิมแต่ภายหลังก็เริ่มมีแต่ภายในลาวเองก็ไม่ได้อยากจะอยู่กับฝรั่งเศสก็เริ่มมีการก่อตั้งขบวนการลาวอิสระขึ้นมีเจ้าเพชรชลาธแล้วก็เจ้าสวรรค์ภูมาแล้วก็เจ้าสุภานุวงศ์เป็นผู้นำค่ะจนกระทั่งเมื่อฝรั่งเศสแพ้ในสงครามเวียดนามนะแพ้เวียดนามที่เดียนบินฟูเนี่ยก็ทำให้ลาวเนี่ยใช้โอกาสนี้ประกาศเอกราชบางส่วนและก็ได้รับเอกราชสมบูรณ์ในปี1956นะคะบางส่วนโดยมีเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ดำรงตำแหน่งเจ้ามหาชีวิตหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองในช่วงของสงครามเวียดนามเนี่ยลาวกลายเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของอเมริกาทำให้อเมริกาต้องเข้ามาแทรกแซงกิจการในลาวทุกด้านเพราะอะไรเพราะอเมริกากลัวลาวจะเป็นคอมมิวนิสต์จนเมื่อสหรัฐเนี่ยแพ้ในสงครามเวียดนามตรงนี้ค่ะส่งผลให้ภายในประเทศลาวเกิดการเจรจามีการเจรจาจัดตั้งรัฐบาลผสมตอนนั้นเนี่ยแบ่งออกเป็น3ฝ่ายฝ่ายซ้ายฝ่ายกลางแล้วก็ฝ่ายขวานะคะจนกระทั่งเจ้าสุภานุวงศ์เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตแล้วก็คอมมิวนิสต์เวียดนามทำการปฏิวัติแล้วก็สามารถยึดอำนาจจากรัฐบาลนะคะแล้วก็สถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่2ธันวาคมปี1975ภายใต้ระบบการปกครองแบบสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์นั่นเองค่ะตอนที่2นะคะคือเรื่องของสังคมการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจมาดูที่ลักษณะสังคมในเรื่องแรกก่อนนะคะลาวเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ประชากรในลาวในปัจจุบันประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมายหลากหลายกลุ่มเลยค่ะจะแบ่งแต่ถ้าเราแบ่งตามถิ่นที่อยู่อาศัยเนี่ยเราจะแบ่งได้เป็น3กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกคือลาวลุ่มคือกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเป็นทางการเลยค่ะใช้เรียกประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ลุ่มนะคะนะคนกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มไหนบ้างกลุ่มคนที่เชื้อชาติลาวหรือที่เรียกว่าอ้ายลาวภูไทยไทยดำไทยลื้อไทยแดงเนี่ยหลักนี้เป็นต้นกลุ่มที่2ลาวเทิงหรือลาวกลางค่ะก็คือชาวลาวที่อาศัยอยู่ในเขตที่ราบสูงบนที่ดอนหรือที่สูงน้ำท่วมไม่ถึงเช่นอะไรบ้างขมูชาวภูมะกองนะคะนะหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยกันค่ะลาวสูงค่ะกลุ่มที่3ก็คือชาวลาวที่อาศัยอยู่ในเขตภูเขาสูงเช่นชาวมงชาวเย้ามูเซอร์และก็ชาวเขาผังตัดเผ่าต่างๆเนี่ยเป็นต้นนะคะอันนี้คือกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายในประเทศลาวนะคะที่แบ่งตามลักษณะของถิ่นที่อยู่อาศัย3กลุ่มด้วยกันส่วนพอในสังคมของลาวเนี่ยจะมีลักษณะของความสัมพันธ์อย่างไรบ้างสังคมลาวเนี่ยได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ชายและผู้หญิงในสังคมไว้อย่างชัดเจนมาตั้งแต่สมัยโบราณผู้ชายจะต้องมีหน้าที่สำคัญในการเป็นครอบครัวผู้หญิงก็มีหน้าที่ในการดูแลบ้านทำงานบ้านนะคะจะเห็นได้ความสัมพันธ์ดังกล่าวเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับสังคมทั่วไปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองค่ะส่วนสถาบันทางสังคมที่สำคัญนะคะจะมีลักษณะครอบครัวของลาวเนี่ยจะเป็นลักษณะของครอบครัวใหญ่ที่มีความผูกพันกันอย่างเหนียวแน่นโดยใช้หลักศาสนาและพิธีกรรมรวมทั้งจารีตประเพณีเป็นแกนนำในการควบคุมความประพฤติและการดำรงชีวิตปัจจุบันครอบครัวของเราเนี่ยนะคะจะมีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นนะคะโดยเมื่อลูกแต่งงานแล้วนะคะหรือเข้าพิธีที่เราเขาเรียกว่ากินดองแล้วเนี่ยฝ่ายหญิงก็มักจะต้องยังคงอาศัยอยู่ร่วมกับบิดาและก็มารดาของตน
ไม่ได้แยกไปอยู่กับครอบครัวของฝ่ายชายแต่ฝ่ายชายต้องย้ายมาอยู่บ้านของฝ่ายหญิงแทนนั่นเองค่ะส่วนสถาบันการศึกษาค่ะการศึกษาของลาวในอดีตเนี่ยนะคะจะอาศัยเรียนนะคะหรือมีวัดเนี่ยเป็นโรงเรียนนะคะก็คือทุกคนส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายก็จะไปเล่าเรียนต่างๆที่วัดเช่นเดียวกับสังคมหลากหลายสังคมที่นับถือพุทธใน Southeast Asia นั่นเองแต่ต่อมาเมื่อเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสก็ได้เข้ามาตั้งระบบการศึกษาตามรูปแบบโรงเรียนของฝรั่งเศสแล้วก็ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาในการเรียนการสอนหลังจากสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วการศึกษาจะเน้นเรื่องอะไรเน้นการสร้างชาติและการเผยแพร่กระจายความรู้ไปสู่มวลชนนะคะแต่ก็คือเน้นหนักเรื่องของเอาความเป็นสังคมนิยมเนี่ยเข้าไปในการเผยแพร่ด้วยปัจจุบันรัฐบาลลาวเนี่ยได้พยายามที่จะพัฒนาระบบการศึกษาในทุกระดับชั้นและต้องการส่งเสริมให้การศึกษาของลาวเนี่ยมีคุณภาพเท่าเทียมกับประเทศอื่นๆเนื่องจากมองว่าระบบการศึกษามีความสำคัญอย่างมากในการช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ให้มีความสามารถและการศึกษาจะมีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศได้อีกด้วยค่ะมาดูเรื่องที่สองคือเรื่องของลักษณะการเมืองการปกครองประเทศลาวเนี่ยเริ่มเดิมทีเนี่ยจะมีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์หลังจากนั้นก็เริ่มเปลี่ยนนะคะมาเป็นการปกครองแบบสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์นะคะตั้งแต่ปีวัน1975ซึ่งลักษณะการปกครองปัจจุบันของลาวเนี่ยจะมีลักษณะเด่นๆอย่างไรบ้างลักษณะเด่นๆเลยคือเขามีประธานประเทศนะคะหรือเทียบได้กับตำแหน่งประธานาธิบดีประธานประเทศเนี่ยทำหน้าที่เป็นประมุขรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประธานประเทศเนี่ยได้มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภาแห่งชาติโดยต้องได้คะแนนเสียงมากกว่า2ใน3ของจำนวนสมาชิกสภาแห่งชาติที่เข้าร่วมการประชุมและก็มีวาระดำรงตำแหน่ง5ปีด้วยกันสถาบันที่สำคัญสิ่งที่2คือพรรคประชาชนปฏิวัติลาวลาวจะมีระบบพรรคการเมืองแบบพรรคเดียวค่ะก็คือพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและก็พรรคประชาชนปฏิวัติลาวเนี่ยถือว่าเป็นสถาบันการเมืองเพียงหนึ่งเดียวค่ะที่มีอำนาจสูงสุดและมีอำนาจเด็ดขาดทั้งในทางปฏิบัติและก็ในทางกฎหมายด้วยสภาแห่งชาติเป็นองค์กรที่มีบทบาทและอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศรองมาจากพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสภาแห่งชาติจะมีลักษณะเป็นสภาเดียวที่เป็นองค์กรสูงสุดแห่งอำนาจรัฐเลยค่ะนอกจากนี้ลาวยังมีการแบ่งอำนาจการปกครองเป็น3ฝ่ายฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ฝ่ายตุลาการนะฝ่ายบริหารเนี่ยจะมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายนะบริหารหรือคณะรัฐบาลนั่นเองนะทำการทำงานของฝ่ายบริหารต้องอยู่ภายใต้การกำกับของประธานประเทศและสภาแห่งชาติค่ะฝ่ายนิติบัญญัติประเทศลาวจะมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายพื้นฐานแห่งรัฐซึ่งการดำเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติต้องไปตามสภาแห่งชาติเช่นเดียวกันฝ่ายตุลาการในส่วนของโครงสร้างการปกครองฝ่ายตุลาการของลาวเนี่ยได้จัดโครงสร้างส่วนตุลาการแบ่งออกเป็น2องค์กรคือศาลประชาชนและองค์การอัยการประชาชนค่ะซึ่งเป็นโครงสร้างคู่กับหนังกับศาลประชาชนนั่นเองค่ะนอกจากนี้ลาวยังมีการแบ่งการปกครองเป็น2ส่วนคือการปกครองส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นโดยการปกครองส่วนกลางจะเป็นการปกครองด้วยระบบรวมศูนย์อำนาจมีกระทรวงนะคณะกรรมการและสถาบันที่รับอำนาจจากศูนย์กลางนะเป็นลำดับขั้นไปส่วนการปกครองท้องถิ่นก็คือองค์การบริหารขั้นท้องถิ่นนะจะมีภาระบทบาทคุ้มครองดูแลบริหารงานภายในขอบเขตของตนเองมีหน้าที่รับผิดชอบต่อรัฐบาลและสภาประชาชนท้องถิ่นนะคะการปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี3ขั้นก็คือแคว้นเมืองแล้วก็บ้านนั่นเองค่ะมาดูเรื่องที่3ก็คือลักษณะเศรษฐกิจของเรามีอะไรบ้างการเกษตรแน่นอนค่ะ
เกษตรเป็นเศรษฐกิจที่สำคัญของลาวมาตั้งแต่สมัยอดีตจนกระทั่งปัจจุบันนี้ลาวมีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ120ของพื้นที่ทั้งหมดส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณเขตที่ไหนบ้างภาคใต้ซึ่งเป็นที่ราบรุ่มเกษตรกรรมส่วนใหญ่นะจะอยู่ในเขตภาคใต้นั่นเองพืชที่ปลูกมีอะไรบ้างข้าวโพดเผือกมันพืชตระกูลถั่วอ้อยชาแล้วก็กาแฟนะคะโดยการเกษตรจะเป็นแบบผสมผสานที่มีการเลี้ยงการปลูกพืชและก็เลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไปค่ะรัฐบาลลาวจะมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชพิเศษเพิ่มขึ้นที่สำคัญคืออะไรคือกาแฟนะคะกะหล่ำปีกล้วยและอื่นๆค่ะโดยในบรรดาสินค้าเกษตรทั้งหมดเนี่ยข้าวและกาแฟถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเป็นสินค้าหลักเลยค่ะที่ได้รับการสนับสนุนอย่างมากเลยนะคะของรัฐบาลลาวการผลิตกระแสไฟฟ้าประเทศลาวอย่างที่บอกว่าคือมีแหล่งน้ำธรรมชาติมากอุดมสมบูรณ์มากซึ่งในปัจจุบันแม่น้ำลำธารลำนี้ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ภายในประเทศนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือกลายเป็นสินค้าออกที่นำรายได้เข้าประเทศลาวอย่างมากด้วยปัจจุบันค่ะอุตสาหกรรมจากพลังงานไฟฟ้าจะเป็นสาขาหลักที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศทำให้ลาวเนี่ยมีนโยบายในการก่อสร้างเขื่อนนะจำนวนมากมายค่ะเพื่อผลิตไฟฟ้าพลังน้ำเพิ่มมากขึ้นและก็ยังมีนโยบายส่งเสริมให้ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาลงทุนก่อสร้างเขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำเนี่ยกลายเป็นเศรษฐกิจสำคัญที่รัฐบาลลาวเนี่ยให้การสนับสนุนตามแผนการที่ต้องการให้ประเทศลาวเนี่ยกลายเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียหรือหม้อไฟของอาเซียนนั่นเองค่ะไฟฟ้าที่ผลิตได้ก็จะใช้เองในประเทศลาวไม่ค่อยมากนักนะคะแต่ส่วนใหญ่จะส่งออกไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านมากกว่าค่ะการทำเหมืองแร่ประเทศลาวที่มีทรัพยากรแร่ธาตุจำนวนมากที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจอย่างที่บอกว่ามีการค้นพบว่ามีการค้นพบแหล่งแร่ที่มีมูลค่ามหาศาลนะคะกว่า570แห่งนะคะรัฐบาลลาวก็เริ่มมีนโยบายที่จะลงทุนทางเศรษฐกิจเหมืองแร่ส่งผลให้ธุรกิจเหมืองแร่เนี่ยนะคะโดยเฉพาะการทำเหมืองแร่เนี่ยกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งหนึ่งรัฐบาลลาวส่งเสริมการขุดสำรวจแร่ธาตุมากขึ้นเป็นเหตุให้อุตสาหกรรมเหมืองแร่ของลาวกลายเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศและสามารถทำรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาลด้วยเช่นเดียวกันค่ะเศรษฐกิจอีกตัวนึงที่น่าสนใจคือเรื่องของการท่องเที่ยวลาวมีประวัติศาสตร์ความเป็นมามีโบราณสถานมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาตินะคะที่สวยงามดังนั้นจึงลาวก็เลยต้องการที่จะให้สถานที่เหล่านั้นเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพยายามพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้มีเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นแหล่งดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตรงนี้ก็เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของลาวอีกเช่นเดียวกันค่ะที่สำคัญในปัจจุบันลาวได้ร่วมมือกับจีนในการสร้างรถไฟความเร็วสูงจากลาวเวียงจันทน์ยิ่งไปสู่คุนหมิงของจีนซึ่งเขาเชื่อกันว่าถ้าสำเร็จเสร็จเนี่ยสำเร็จที่จะเปิดในปี2021เนี่ยนะคะที่กำลังจะเปิดปลายปี2021นี้เนี่ยจะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของลาวอย่างมากในอนาคตโดยคาดว่ารถไฟนี้จะพานักท่องเที่ยวชาวจีนเข้าสู่ประเทศลาวปีละหลายสิบล้านคนนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่สินค้าจีนเข้ามาในตลาดของลาวสูงขึ้นแล้วก็อาจส่งผลให้ลาวในกลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินและการลงทุนในอนาคตอีกด้วยค่ะตอนที่3นะคะมรดกทางวัฒนธรรมเราเริ่มที่ความเชื่อและศาสนาค่ะความเชื่อของลาวมีอะไรบ้างความเชื่อแรกคือเรื่องผีชาวลาวประชาชนลาวเนี่ยเชื่อเรื่องผีเหมือนกับประเทศหลายๆประเทศในเซาท์อีสต์เอเชียนะคะไม่ว่ากลุ่มใดก็จะมีการนับถือผีอย่างมากนะมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยที่จะเห็นได้จากการดำเนินชีวิตของชาวลาวไม่ว่าจะเป็นการประกอบพิธีกรรมหรือการดำรงชีวิตประจำวันก็มักจะมีผีเข้าไปเกี่ยวข้องขณะเดียวกันก็ยังมีการนำความเชื่อเรื่องผีเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการสั่งสอนประชาชนให้อยู่ในจารีตผีที่ชาวลาวเชื่อและเคารพมากที่สุดก็คือนับถือมากที่สุดก็คือผีบรรพบุรุษ
ผีนาผีป่าผีเขาผีบ้านผีหมู่บ้านผีปู่ย่าตายาย

ีฟ้าแล้วก็ผีแทนโดยผีที่นับถือมากที่สุดและเคารพมากที่สุดคือผีฟ้าหรือผีแทนนั่นเองค่ะขณะเดียวกันความเชื่อเรื่องผีของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ในลาวแม้จะมีความคล้ายคลึงกันเนี่ยนะคะแต่ก็ท่านลงไปลึกในรายละเอียดแล้วก็จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างค่ะนะคะแล้วก็ความเชื่อเรื่องผีในปัจจุบันก็ยังมีฝังรากลึกนะคะแล้วก็ยังมีความเชื่ออยู่ในหลายๆกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยกันค่ะส่วนความเชื่อดั้งเดิมของเราจะแบ่งออกเป็นความเชื่อดั้งเดิมมี3ส่วนพญาฮี12นะคะแล้วก็ของ14พญาก่อนพญาคืออะไรพญาเนี่ยนะคะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยจะเป็นคำเหมือนปรัชญาในภาษาบาลีหรือนำคำหรือคำปรัชญาในภาษาสันสกฤตหรือกล่าวง่ายๆจะเป็นเหมือนภาษิตคำสอนที่สอนเอาไว้สอนคนนะคะพญาจะมีหลายหมวดซึ่งแต่ละหมวดก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนลาวทั้งสิ้นHis คืออะไร His ก็คือจารีตหรือประเพณีที่ปฏิบัติกัน12เดือนเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันค่ะว่ามีแต่ละเดือนมีอะไรบ้างคองคืออะไรคองจะเป็นแบบแผนและแนวทางการดำรงชีวิตของคนในสังคมภายใต้คติทางพุทธศาสนาและก็เป็นค่านิยมของสังคมที่ควรปฏิบัตินั่นเองค่ะอีกความเชื่อหนึ่งคือเรื่องของคลัมคืออะไรเป็นข้อห้ามข้อไม่ควรปฏิบัติไม่ควรกระทำหรือเป็นสิ่งต้องห้ามต้องละเว้นนะที่จะต้องปฏิบัตินั่นเองค่ะความเชื่อของเราที่น่าสนใจอีกความเชื่อหนึ่งคือความเชื่อเรื่องพญานาคนะคะเป็นความเชื่อที่ฝังลึกอยู่ในคนที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำโขงนะคะความเชื่อเรื่องพญานาคหรืองูเนี่ยจะเป็นถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ความมีวาสนาซึ่งในคติและความเชื่อของประชาชนลาวเชื่อว่าลำน้ำโขงเนี่ยจะเกิดจากการเลื้อยของพญานาคที่ทำให้เกิดร่องน้ำขนาดใหญ่ที่กลายเป็นแม่น้ำโขงนั่นเองและเชื่อว่าบริเวณใต้แม่น้ำโขงก็จะมีเมืองหรือนครอันเป็นที่อยู่อาศัยของนาคผู้มีอิทธิฤทธิ์นะคะที่คอยปกป้องแล้วก็แผ่นดินของสองฝั่งโขงของแม่น้ำโขงนั่นเองค่ะศาสนาสังคมลาวเนี่ยให้ความสำคัญกับพุทธศาสนาอย่างมากมาตั้งแต่สมัยโบราณนอกจากนี้ยังพบว่าลาวเนี่ยมักมีวิถีชีวิตที่สัมพันธ์อยู่กับวัดพระนะผสมผสานกับความเชื่อเรื่องผีวิญญาณและก็ความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์โดยดูได้จากอะไรประเพณีพิธีกรรมที่แยกไม่ออกเลยค่ะว่าอันนี้เป็นประเพณีพราหมณ์เป็นประเพณีพุทธหรือมีประเพณีผีมาเกี่ยวข้องด้วยปัจจุบันรัฐบาลลาวเนี่ยไม่ได้สนับสนุนเรื่องศาสนาและก็พุทธศาสนาไม่ได้มีสถานะเป็นศาสนาประจำชาติแต่ท่านดูให้ดีแล้วจะพบว่าประชาชนลาวเนี่ยก็ยังคงยึดมั่นและให้การนับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ก็ยังมีศาสนาอื่นๆในลาวด้วยเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์และก็ศาสนาอิสลามแต่อาจจะมีจำนวนไม่มากเท่ากับศาสนาพุทธนั่นเองค่ะตอนต่อไปค่ะมาดูประเพณีและวิถีการดำเนินชีวิตนะสังคมของประเทศลาวเนี่ยจะมีการปฏิบัติประเพณีและวิถีชีวิตเยอะแยะมากมายนะคะมีประเพณีทั้งประจำของชนชาติเองประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์เองนะคะมาดูประเพณีที่เราเรียกว่าฮิส12วันก่อนมีประเพณีที่ประจำของแต่ละเดือนมีอะไรบ้างเนี่ยเช่นนะคะเอายกตัวอย่างละกันเช่นเดือนอ้ายหรือเดือนหนึ่งเนี่ยก็จะมีประเพณีบุญข้าวกรรมเดือนนี้จะมีทำบุญคูณข้าวหรือบุญคูณลานเดือนสามบุญข้าวจีนะคะจะมีทุกเดือนเลยค่ะจนกระทั่งถึงเดือน12ก็คือจะมีบุญกฐินนั่นเองค่ะนะคะอันนี้เราเรียกว่าฮีสิบสองนะคะซึ่งเป็นประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของประเทศลาวนั่นเองนะคะซึ่งคลอง14หมายถึงอะไรเรามักจะได้ยินบ่อยฮีสิบสองคลอง14คลอง14คืออะไรในความเป็นจริงเนี่ยคลองจะมีหลายประเภทได้แก่คลองประเภทผู้ปกครองสอนผู้ปกครองคลองประเภทสอนพระสงฆ์และคลองสอนประชาชนทั่วไปนั่นเองนะนี่คือคลอง14นะคะเหล่านี้ค่ะจะเป็นประเพณีและวิถีชีวิตของคนลาวนะคะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นที่สำคัญค่ะในปัจจุบันนี้ชาวลาวนะคะหรือคนลาวเนี่ยยังคงรักษาเอกลักษณ์เหล่านั้นสืบทอดมาจนทุกวันนี้วิถีชีวิตของประชาชนยังคงเป็นชีวิตแบบเดิมๆเหมือนคล้ายๆเดิมในอดีตมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนักนะคะทรัพยากรทางวัฒนธรรมประเทศลาวมีทรัพยากรทางวัฒนธรรมหลากหลายแบ่งง่ายๆเป็น2แบบแบบที่จับต้องได้กับแบบที่จับต้องไม่ได้นะคะมาแบบที่จับต้องได้ก่อนนะคะมีทั้งภาคเหนือภาคใต้แล้วก็ภาคกลางนะซึ่งวัฒนธรรมที่จับต้องได้ก็คือวัฒนธรรมที่

พวกโบราณสถานนะคะเช่นหลวงตัววัดนะวัดที่ไหนล่ะวัดที่หลวงพระบางนะคะวัดที่หลวงพระบางนะซึ่งหลวงพระบางนี่ก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นมรดกโลกด้วยเช่นกันนะคะที่ลาวใต้ก็มีปราสาทวัดภูและเมืองแวดล้อมในเขตเมืองจำปาสักนั่นเองส่วนที่ภาคกลางทั้งหอพระแก้ววัดศรีสะเกษเหล่านี้เป็นมรดกวัฒนธรรมของเราที่จับต้องได้นะคะเห็นไหมคะกระจายอยู่ทั้งภาคเหนือภาคใต้แล้วก็ภาคกลางส่วนวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ก็มีพวกนาฏศิลป์นาฏศิลป์ลาวหมอลำนะคะหนังตะลุงนะและที่สำคัญคือการทอผ้าถือว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดของประเทศลาวด้วยเช่น

0: ครับสำหรับหน่วยที่7นะครับการละเล่นและการแสดงพื้นบ้านในสังคมไทยนะครับเมื่อพูดถึงการละเล่นและการแสดงพื้นบ้านในสังคมไทยแล้วเนี่ยในหน่วยนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น3ตอนนะครับตอนที่1ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการละเล่นนะครับตอนที่2การละเล่นพื้นบ้านในสังคมไทยและตอนที่3ครับการแสดงและดนตรีพื้นบ้านในสังคมไทยเราไปเข้าสู่ตอนแรกนะครับตอนที่1นะครับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการละเล่นนะครับเราต้องทราบถึงแนวคิดเกี่ยวกับการละเล่นแล้วก็การละเล่นไทยในอดีตและปัจจุบันนะครับอย่างแรกเลยเราต้องไม่รู้ก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยเราเนี่ยมีกิจกรรมที่สำคัญในชีวิตประจำวันเนี่ยมีอยู่2อย่างคือทำงานกับพักผ่อนฉะนั้นเนี่ยเมื่อทำงานเสร็จเนี่ยมีความเหนื่อยล้านะครับเครียดหรือว่าอ่อนล้าแล้วเนี่ยเราก็จะต้องการพักผ่อนฉะนั้นเนี่ยเราพักผ่อนด้วยวิธีไหนก็คือด้วยการเล่นนะครับการละเล่นฉะนั้นเนี่ยเราไปดูกันก่อนว่าลักษณะการละเล่นเนี่ยละเล่นเนี่ยเป็นการกร่อนนะครับมาจากการใช้คำซ้อนกันคือเล่นเล่น
1: ฉะนั้นคำซ้ำมาก่อน
0: ใช่แล้วทีนี้เนี่ยใช่ก็เป็นเกี่ยวกับการกร่อนเสียงก็คือเป็นละเล่นซะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราไปดูว่าการละเล่นในความหมายในหน่วยนี้เนี่ยเป็นความหมายตรงตัวก็คือการเล่นนะครับเล่นเล่นทั่วไปเล่นอะไรก็ได้นะครับ ฉะนั้นเนี่ยการละเล่นเนี่ยจึงเป็นการกระทำหรือกิจกรรมนะครับที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทำแล้วเนี่ยเกิดความเพลิดเพลินเพลิดเพลินในที่นี้เนี่ยต้องเกิดแล้วเนี่ยเพื่อพักผ่อนหย่อนใจด้วยนะครับแล้วก็เพื่อผ่อนคลายอารมณ์แล้วก็เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ด้วยฉะนั้นเนี่ยเราเล่นอย่างเดียวไม่พอแล้วเรามีปฏิสัมพันธ์นะครับกับคนอื่นๆที่ร่วมกันเล่นกับเราด้วยแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดได้ด้วยอารมณ์ต่างๆเนี่ยก็จะดีขึ้นเมื่อได้เล่นแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยกล่าวโดยสรุปแล้วเนี่ยการละเล่นเนี่ยเป็นวิธีการแสวงหาความสนุกสนานเพลิดเพลินนั่นเองนะครับต่อไปเราไปดูว่านักมานุษยวิทยาเนี่ยแบ่งการเล่นออกเป็น9ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกคืองานอดิเรกนะครับประเภทที่2การพนันประเภทที่3การแสดงประเภทที่4การประกอบพิธีกรรมประเภทที่5การขับร้องเพลงประเภทที่6การเล่นกีฬาประเภทที่7การเล่นของเด็กประเภทที่8การเล่นที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงแล้วก็ประเภทที่9การเล่นภาษาซึ่งการเล่นทั้ง9ประเภทนี้เนี่ยก็คือเกิดความเพลิดเพลินทั้งหมดแล้วก็มีการใช้เวลาด้วยเพราะการเล่นทุกอย่างเนี่ยมีการใช้เวลาแล้วที่สำคัญคือมีการใช้ภาษาในที่นี้เนี่ยอาจจะเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กันการมีเนื้อร้องหรือ
1: เนื้อ
0: ร้องเพลงหรือมีการตกลงร่วมกันระหว่างการเล่นไม่ว่าจะเป็นกฎกติกาต่างๆนะครับ
2: จริงๆการใช้ภาษานี่เห็นชัดโดยเฉพาะการเล่นประเภทที
1: ่9ใช่มั้ย
2: ที่9กับการเล่นประเภทที่5
0: ครับ
2: ก็คือการเล่นประเภทที่5คือการขับร้องเพลง
1: แน่นอนภาษาร้องไม่ได
2: ้มีภาษาร้องไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนอกจากใช้เวลาแล้วภาษาเนี่ยเป็นส่วนสำคัญ
0: ครับหรือว่าเป็นการเล่นทายปัญหาก็ได้ก็ใช้ภาษามีโวหารปฏิภาณไหวพริบต่างๆมากมาย
2: จันเจษฎาดูแล้วการเล่นเนี่ยไม่นอกจากความสนุกแล้วมันยังแฝงส่วนอื่นด้วยเนอะเดี๋ยว
0: แฝงข้อคิดเดี๋ยวจะต่อ
2: ไป
0: ส่วนต่อไปนะครับต่อไปการละเล่นในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเนี่ยการละเล่นมีบทบาทต่อสังคมในด้านต่างๆมากมายเลยนะครับด้านแรกเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีกรรมนะครับเราไปดูกันก่อนว่าประกอบพิธีกรรมอย่างไรเมื่อเราพูดถึงพิธีกรรมแล้วเนี่ยจะมีด้วยกัน3ประการก็คือการเส้นสรวงการกินเลี้ยงแล้วก็การละเล่นรื่นเริงเราจะเห็นได้ว่าการละเล่นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรร
1: ม
0: เมื่อมีการบวงสรวงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีการกินเลี้ยงระบำรำฟ้อนเพื่อความสนุกสนานต่างๆนะครับฉะนั้นเนี่ยการละเล่นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีกรรมเนี่ยก็จะมีการทำขวัญแม่โพศพการเล่นทรงแม่สีการเซิงในพิธีกรรมไหว้ผีฟ้านะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับนี่คือการเล่นทรงแม่สีในสังคมชาวนาภาคกลางนะครับการเล่นทรงในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะเป็นผู้หญิงนะครับเป็นการเล่นทรงซึ่งเล่นในเทศกาลสงกรานต์นะครับสงกรานต์คือจะเอาครกกระเดื่องเนี่ยมาคว่ำแล้วก็นั่งบนนั้นจะต้องเป็นผู้หญิงพรหมจรรย์เท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีการจุดธูปนะครับจุดธูปปิดตาด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวิถีชีวิตเป็นการละเล่นในสภาพสังคมนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั่นเองนะครับต่อไปเป็นเครื่องมือเสริมสร้างความสามัคคีการละเล่นเนี่ยนอกจากเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีกรรมแล้วเนี่ยยังเสริมสร้างความสามัคคีได้ด้วยนะครับเราไปดูเลย
1: นะ
0: อย่างแรกการเล่นชักเย่อเนี่ยสำคัญเลยสามัคคีกันแบ่งเป็น2ฝ่ายนะครับฝ่ายไหนที่มีพละกำลังเยอะหรือว่ามีความพร้อมเพรียงกันก็จะชนะนะครับหรือการเล่นฟ้อนเทียนฟ้อนเทียนเนี่ยไม่ได้ฟ้อนคนเดียวหลายๆคนฟ้อนเทียนกันนะครับ
1: สวยคนเดียวไม่ได้
0: ใช่
1: อันนี้คู่กัน
0: เล่นชักเย่อเราจะบอกได้เลยว่าชักเย่อเนี่ยตอนแรกเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าการเล่นพื้นบ้านใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยชักเย่อเป็นกีฬาสากลแล้วนะครับกีฬาสากลถือว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านสู่กีฬาสากลได้อย่างยอดเยี่ยมมากฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการเล่นแต่ละประเภทเนี่ยมีการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่สากลเพื่อที่จะให้บุคคลอื่นๆเนี่ยได้เห็นนะครับวิธีการการละเล่นได้มากยิ่งขึ้นนะครับหรือการฟ้อนเทียนอย่างนี้ครับการฟ้อนเทียนก็จะมีการฟ้อนยิ่งฟ้อนคนเยอะๆเนี่ยก็ยิ่งสวยงามเพราะว่ามีความพร้อมเพรียงกันนะครับต่อไปเป็นเครื่องมือพัฒนาการเรียนรู้การละเล่นเนี่ยนอกจากว่าเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมแล้วเสริมสร้างความสามัคคีแล้วเนี่ยพัฒนาการเรียนรู้ได้ปกติแล้วเนี่ยโดยสังคมในสมัยอดีตเนี่ยยังไม่มีระบบการศึกษาที่เป็นระบบมากนักฉะนั้นเนี่ยพัฒนาการเรียนรู้เนี่ยย่อมมีมนุษย์เนี่ยที่อยู่ในสังคมเดียวกันเนี่ยมีการสั่งสมความรู้ต่อทอดมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการบอกกล่าวหรือว่ามีการแนะนำนะชี้แนะแบบฝึกหัดมากขึ้นเรื่อยๆก็มีการสั่งสมความรู้จนเกิดภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเช่นเล่นลูกข่างอันนี้เนี่ยคือใช่พ่อหรือว่าคุณปู่เนี่ยทำให้ลูกเล่นนะครับหรือว่ามีการฟ้อนสาวไหมก็ดูจากวิถีชีวิตตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการสาวไหมจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการทอเป็นผ้าอย่างเนี้ยครับก็จะเป็น
2: คือเล่นแล้วก็สอนไปด้วย
0: สอนไปด้วย
1: รู้จักเป็นเน
0: า
1: ะ
0: ใช่รู้จักที่มาว่าเกิดจากอะไรได้บ้าง
2: แทนที่จะมาบอกว่าอ้าวเริ่มต้นทำอย่างนี้
1: คู่มือ
2: คนเด็กๆก็อาจจะเบื
0: ่อใช่นี่คือการเล่นลูกข่างนะครับเด็กๆเนี่ยก็จะรู้ว่าการพันเชือกแล้วก็แบบการโยนลูกข่างเนี่ยทำให้ไกลหรือว่าไปให้แรงเนี่ยได้ยังไงได้บ้างนะครับนี่คือการเล่นลูกข่างแล้วก็ฟ้อนสาวไหมมันจะมีท่าทางต่างๆมากมายที่จะก่อให้เกิดขั้นตอนต่างๆนะครับตั้งแต
1: ่ลูกข่างเราบอกว่าลูกข่างนี่เป็นการเล่นที่ว่าสันไม่สามารถเล่นได้ไม่เคย
0: เพราะว่าตัวลูกข่างมันจะหนัก
1: ลูกข่างเป็นเลย
0: มันจะหนักแต่เราต้องมีเทคนิค
1: เพื่อนที่เล่นกันปากันโอ้โหหมุนติ้วติ้วเราไม่เคยไปเลย
2: คือถ้าพูดถึงการเล่นลูกข่างเนี่ยบอกอายุได
1: ้ครับ
2: เพราะว่าคนหลังที่มีอายุ
1: น้อยหน่อย
2: เนี่ยจะเล่นไม่ได้แล้วนะครับแต่ผมยังโตมากับการไปทอยลูกข่างไปเล่นลูกข่างแล้วก็แข่งกันแล้วก็เอาลูกข่าง2ลูกเนี่ยมาเขาเรียกว่าอะไรมาชนกันใครหมุนได้นานที่สุด
0: ครับ
2: แล้วไม่ล้มเนี่ยคนนั้นจะชนะ
1: ก็คนที่มีตอกได้จะแบบโยนไปให้ไปตอก
0: ใช่อันนั้นคือจะเป็นแบบความสามารถพิเศษแล้วฝึกอย่างเชี่ยวชาญ
2: ทักษะเพิ่ม
1: ไม่เคยเล่นได้เลย
0: ครับต่อไปเป็นเครื่องมือควบคุมสังคมเราจะเห็นได้ว่าการเล่นเนี่ยควบคุมสังคมได้นะครับตรงนี้นะครับเช่นการเล่นงูกินหางเพลงปฏิภาคเมื่อก่อนเนี่ยสังคมเราเนี่ยยังไม่มีกฎหมายนะครับแน่ชัดใจตัวฉะนั้นเนี่ยการเล่นเนี่ยจะเป็นเครื่องมือควบคุมสังคมได้อย่างหนึ่งเช่นจากกฎกติกานะครับเพื่อที่จะให้ปฏิบัติร่วมกันได้นะครับนะครับอย่างเช่นอันนี้เขาบอกว่าแหมพี่ชายมันไม่จริงหรอกแกฉันไม่เห็นแน่ตรงไหนจะโลเลเที่ยวได้แต่กินเหล้าทั้งเมาเช้าเมาเย็นก็เอาไม่ได้ศีล5ไม่ถือไม่หารือบุญรู้ฉันกลัวจะลบหลู่วินัยถ้าพ่อไหวคนทำกินอยู่ในศีลในธรรมแม้นไม่ขอฉันจะตามแกไปอันนี้เป็นเพลงปฏิภาคฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราฟังปุ๊บหรือว่าเราอ่านปั๊บเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าเก่าเกี่ยวกับอะไร
1: ใช่
0: เ
1: นื้อดมกติในสังคม
0: เพื่อคู่ครองนั่นเองจะเอาแบบนี้ไหมอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าฟังแล้วแบบเกิดความเพลิดเพลินบันเทิงใจอย่างเดียวไม่ได้ละนะครับ
1: สอดแทรกด้วยผู้ชายเมาเหล้านี่ผู้หญิงไม่เอา
0: ใช่แล้วครับต่อไปอย่างสุดท้ายเป็นเครื่องมือสื่อมวลชนในอดีตแล้วเนี่ยสื่อมวลชนเนี่ยยังไม่มีที่แพร่หลายแล้วก็ยังไม่สะดวกรวดเร็วเท่าปัจจุบันฉะนั้นเนี่ยสื่อมวลชนเนี่ยก็จะเป็นการเล่นโคมไฟลอยการเล่นสาดน้ำการเล่นหนังตาลุงเมื่อเราเล่นโคมไฟลอยเราจะรู้เลยว่าถึงเทศกาลไหนนะครับเช่นเล่นโคมไฟลอยเทศกาลสงกรานต์นะครับหรือเล่นหนังตาลุงก็จะเป็นเทศกาลเช่น

0: ก็จะเป็นการละเล่นอีกรูปแบบนึงที่น่าสนใจมากครับ
1: ครับผม
0: ต่อไปครับการละเล่นไทยในอดีตและปัจจุบันถือได้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความแตกต่างมากเราเข้าสู่ประเด็นแรกนะครับสังคมและวิถีชีวิตไทยเราไปดูกันก่อนว่าสังคมและวิถีชีวิตไทยเนี่ยเราแบ่งออกเป็นสังคมเกษตรกรรมและก็สังคมอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการเมื่อเริ่มเข้าสู่ในปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆนะครับฉะนั้นสังคมเกษตรกรรมเนี่ยอะไรได้บ้างเช่นเล่นเพลงเกี่ยวข้าวนะครับเสิร์งบั้งไฟเสิร์งกระติบข้าวเสิร์งแห่ไข่มดแดงนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นการเล่นในสังคมเกษตรกรรมเพราะว่ามีความเชื่อมโยงกับเกี่ยวกับวิถีชีวิตนะครับของชนบทนะครับเกี่ยวกับการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ก็เลยนำวิถีชีวิตเหล่านั้นเนี่ยมาเล่นเป็นการละเล่นนั่นเองนะครับต่อไปสังคมอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการเมื่อวิทยาการก้าวหน้าเนี่ยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยก้าวเข้ามาเรื่อยๆความเจริญก็มีมากขึ้นเรื่อยๆสังคมจากเกษตรกรรมเนี่ยจากเกษตรกรรมก็เปลี่ยนเป็นทุนนิยมวัตถุนิยมเสียมากกว่าฉะนั้นเนี่ยการละเล่นเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามรูปแบบเราก็จะเล่นกีฬาดูโทรทัศน์หรือดูมหรสพต่างๆก็นี่คือการเล่นเหมือนกันแต่เป็นการเล่นอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเอง
1: คือสมัยสังคมเกษตรกรรมมันเนาะเนื่องจากเวลาไม่ถูกฟิกเหมือนแบบอุตสาหกรรมที่ว่าเข้างาน8โมงเช้าเลิกงาน4โมงเย็นเน
0: ี่
1: ยนั้นชาวบ้านก็จะมีแบบการเล่นเยอะนะวันระหว่างวันไม่มีอะไรทำก็คิดการเล่นขึ้นมาเนาะ
0: ใช่แล้ว
1: พอเป็นสังคมอุตสาหกรรมแล้วเสร็จเนี่ยทำงานมันก็เลยเปลี่ยนวิถีชีวิตอะเนาะจะไปร้องเพลงแบบสมัยก่อนคงไม่ได้ก็อาจจะต้องไปดูหนังฟังเพลงหรือเล่นกีฬาผ่อนคลายความเครียดแทน
0: คือทุกคนมีการแข่งขันแล้วก็มีเวลาที่เร่งรีบจำกัดมากก็เลยไม่มีเวลาที่จะต้องไปเล่นแบบนั้นนะครับ
1: แบบเก่าๆ
0: ครับต่อไปแนวคิดของการละเล่นยังมีบทบาทและนำมาเล่นเฉพาะบางโอกาสก็ยังมีนะครับเช่นแต่งพื้นบ้านการแสดงละครตลกล้อเลียนแล้วก็การร้องรำทำเพลงอย่างเช่นที่เราเห็นถึงชุมนุมประท้วงก็มีการนำการละเล่นเนี่ยมาใช้เช่นนำงิ้วมาแสดงหรือ
1: เล่นการเมือง
0: ล้อเลียนการเมืองหรือว่าแสดงตลกก็ได้อย่างเงี้ยครับก็นำมาแสดง
1: ตอนนี้ก็จะมีเนาะพวกแบบฉ่อยอย่างเงี้ยฉ่อยซีรีส์อย่างเงี้ยตามทีวีก็มีก็อยู่ไปยกภาษากันใกล้ตัวอะไรมาฉ่อยกัน
2: การแสดงพื้นบ้านนี้เขาก็ประยุกต
1: ์
2: เนื้อหาให้ใกล้ตัวนะครับก็คือหมายถึงว่าก็จะเป็นการแสดงพื้นบ้านแหละแต่เนื้อจะไม่แบบเป็นขนบนิยมละเอาเรื่องใกล้ตัวมาเสียดสีเอาอะไรเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าคนจะได้รับรู้และเข้าใจเนื้อได้ง่าย
0: ครับ
1: ครับผม
0: ต่อไปค่านิยมในการทำงานและการดำเนินชีวิตนะครับค่านิยมในการทำงานและการดำเนินชีวิตเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการละเล่นเนี่ยของคนไทยเนี่ยค่านิยมในการทำงานและการดำเนินชีวิตเนี่ยคือคนไทยเนี่ยทำไปเล่นไปหมายความว่าในขณะทำงานเนี่ยก็มีความผ่อนคลายไปด้วยในขณะเดียวกันไม่เคร่งเครียดกับการทำงานเช่นเล่นเพลงเรือในฤดูน้ำหลากเล่นสาดน้ำในเทศกาลสงกรานต์นะครับก็ทำไปโดยไม่เครียดนะครับกับการทำงานฉะนั้นเนี่ยเมื่อทำแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคนไทยเนี่ยเมื่อไม่เครียดแล้วเนี่ยก็จะมีการปรับนะครับปรับเปลี่ยนบุคลิกลักษณะเนี่ยให้เข้ากับการทำงานนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราเล่นคนเดียวนะครับหรือว่าเล่นเป็นทีมเนี่ยเราจะมองเห็นได้ว่าถ้าเล่นเป็นทีมเนี่ยจะชนะได้ยากกว่าถ้าเราเล่นคนเดียวเนี่ยถ้าเราฝึกทักษะมาดีเนี่ยเล่นคนเดียวจะได้ง่ายกว่านะครับก็จะยึดถือว่าเล่นคนเดียวดีกว่าหรือในขณะเดียวกันค่านิยมในการทำงานและการดำเนินชีวิตเนี่ยก็จะแบ่งการทำงานชัดเจนเลยงานก็งานเล่นก็เล่นฉะนั้นเนี่ยจะมีเวลาในการทำงานและก็เล่นเนี่ยได้อย่างชัดเจนแล้วก็แบ่งแยกเป็นสัดส่วนที่มันแน่นอนมากกว่านะครับ
1: เดี๋ยวโฆษณาแป๊บนึงครับนักศึกษาเนี่ยอย่างเรื่องที่ว่างานเล่นๆเลยนะครับมีอยู่ในหน่วยของวิชาของไทยคดีวิชาหนึ่งเกี่ยวกับคิดไทยนะฮะนักศึกษาลองไปหาอ่านหรือลงทะเบียนเรียนดูก็ได้นะ12407
0: แ
1: นวคิดไทยนะครับเขาจะบอกว่าคนไทยทำงานก็เล่นๆส่วนเล่นๆก็เอาจริงเอาจังที่อาจารย์ว่าเวลาเล่นจะเอาชนะให้ได้เอาจริงเอาจังจะทำงานทำงานเล่นๆ
0: ทำงานไปเล่นไปด้วย
1: ทำงานแบบไม่จริงจัง
0: ไม่เครียดด้วย
1: แต่ไม่เครียดในเรื่องไม่เป็นเรื่องคือเรื่องการเล่นอะไรเงี้ยสนุกดีนี่เป็นแนวคิดคนไทย
0: นะครับต่อไปการอพยพย้ายถิ่นก็มีส่วนสำคัญนะครับต่อการละเล่นนะครับอย่างแรกเลยคืออพยพเข้าสู่เมืองนะครับเข้าสู่เมืองเนี่ยก็คือจากชนบทเนี่ยคนที่เข้ามาทำงานในเมืองเนี่ยก็จะนำวิถีชีวิตของชนบทมาด้วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนการละเล่นเนี่ยเป็นรูปแบบใหม่นะครับเช่นดูการแข่งรายการทีวีทางโทรทัศน์นะครับการแข่งขันกีฬาต่างๆนะครับต่อไปเปิดรับการเล่นแบบตะวันตกผ่านสื่อสารมวลชนนะครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีเปลี่ยนวิธีการเล่นเช่นอาจจะเล่นหม้อข้าวหม้อแกงในอดีตในสังคมการเกษตรกรรมนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นเล่นฟุตบอลเทนนิสแบดมินตันบาสเกตบอลดูรายการเกมโชว์แข่งขันประกวดร้องเพลงก็จะไม่มีการรวมกลุ่มกันเล่นแบบใหญ่ๆเหมือนในอดีตหรือว่าต้องไปเขาเรียกว่าอะไรนะครับไปสร้างเครื่องเล่นเองก็ไม่มี

0: อันนี้ก็จะเปลี่ยนตามวิถีชีวิตการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามานะครับต่อไปการอนุรักษ์และการเผยแพร่การละเล่นทั้งไทยในอดีตและปัจจุบันเนี่ยต้องมีการอนุรักษ์และการเผยแพร่ฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองแล้วว่าเนี่ยการละเล่นของไทยเนี่ยเริ่มที่จะสูญหายเสื่อมหายไปเป็นเพราะว่าไม่มีการอนุรักษ์และเผยแพร่หรือในขณะเดียวกันคือไม่มีการที่จะปรับให้เข้ากับยุคสมัยฉะนั้นเนี่ยเกิดการประกอบสร้างใหม่นะครับคงเอกลักษณ์ให้เข้ากับยุคสมัยหมายความว่ายังเป็นความเป็นไทยอยู่แต่สามารถที่จะเชื่อมโยงนะครับคนในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีเช่นการอนุรักษ์การละเล่นเราอาจจะเห็นได้ว่าอาจจะมีการวิจัยว่าการละเล่นแบบนี้เนี่ยก่อนที่จะสูญหายเนี่ยเราต้องอนุรักษ์เข้าไว้มีการเล่นแบบไหนก็จะมีการวิจัยหรือในมสทเหมือนกันก็จะมีหลักสูตรของเรานะครับก็มีเกี่ยวกับการละเล่นพูดไว้ด้วยก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ได้อย่างหนึ่งเพราะว่ามีผู้อ่านมาอ่านเนี่ยก็จะได้รับรู้เรื่องราวและก็เข้าใจอาจจะไปสืบค้นต่อก็ได้นี่ถือเป็นการอนุรักษ์ได้ดีอีกอย่างหนึ่งนะครับ
1: ก็การเล่นบางอย่างถ้าไม่เล่นก็จะหายนะ
0: ไ
1: ม่ใช่วิธีการเล่น
0: ครับ
1: อย่างที่อาจารย์สมเกียรติว่ามาตอนต้นชั่วโมงนะครับว่าการเล่นบางอย่างเนี่ยที่เราเล่นมาตอนเด็กๆปัจจ
0: ุ
1: บันนี้ก็หายไปหมดแล้วเพราะว่าเราไม่มีการสืบต่อกันใช่ไหมลูกข่างเนี้ยเด็กๆปัจจุบันเราขนาดผมเล่นไม่เป็นเลยผมจะไปสอนลูกหลานให้เล่นก็เล่นไม่ได้ใช่ไหมมันก็หายไปตามกาลเวลา
2: จริงๆว่าตอนนี้เนี่ยสังคมไทยตอนนี้กำลังหวยหาอดีตก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะอนุรักษ์พวกนี้ขึ้นมานะครับเพราะจริงๆตอนนี้ต้องบอกว่าพอเวลาเรามีการละเล่นขึ้นมาซึ่งบางคนก็อาจจะบอกว่าเป็นการแสดงแต่เราอย่าเพิ่งไปปิดกั้น
0: ครับ
2: แม้มันจะเป็นการแสดงแต่มันเป็นหนทางหนึ่งในการอนุรักษ
0: ์
2: การละเล่นให้ยังกลับมามีชีวิตได
0: ้ครับ
2: ยังดีกว่าที่เราจะปล่อยให้ไปจนถึงวันหนึ่งเอาลูกค้างเราต้องมาบรรจุคำอยู่ในพจนานุกรมแล้วแบบว่าลูกค้างคืออะไรมีขนาดกว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่อันนั้นมันจะไม่ทันกาลละ
0: แต่ถ้าเราจะเห็นว่าลูกค้างเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะทำกับไม้ใช่ไหมครับแล้วเขาเกาให้มันกลมๆใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นพลาสติกอันนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตาม
2: จริงๆถ้าพูดถึงลูกค้างเนี่ยมันเกิดพัฒนาการการละเล่นอยู่ช่วงนึงเดิมเนี่ยเด็กๆผมก็เล่นลูกค้างนะพอมีอยู่ช่วงหนึ่งปุ๊บเราลูกดิ่งอ่ะ
1: ลูกดิ่งมา
2: ลูกดิ่งจากต่างประเทศมาเนี่ยเด็กทุกคนเลยกลายเป็นมองว่าอ้าวเล่นลูกหางมันเฉย
0: ครับ
2: ผมก็ยังไปซื้อลูกดิ่งมาเราต้อง20เมื่อสมัย30ปีก่อนนะลูกดิ่งเนี่ยอันนี้มันเป็นพัฒนาการหนึ่งที่ทำให้การละเล่นไทยส่วนหนึ่งถูกเบียดตกเวที
0: ครับ
2: เพราะว่ามันมีการรับเอาวัฒนธรรมของใหม่เข้ามานะคร
0: ับ
2: เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าโอเคถ้ามันเป็นการแสดงเราอย่าเพิ่งไปบอกมันไม่ดีอันนี้มันเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยให้การละเล่นซึ่งอาจารย์เจษฎาได้อธิบายไว้ชัดเจนนะครับ
0: ครับนอกจากนี้การเผยแพร่การละเล่นเนี่ยก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให้การละเล่นเนี่ยเป็นที่รู้จักและแพร่หลายนะครับอย่างเช่นจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือจัดกิจกรรมการแสดงพื้นบ้านให้กับนักท่องเที่ยวนะครับชาวต่างชาติเนี่ยให้รู้ว่าเป็นการแสดงพื้นบ้านของอะไรเช่นชาวเขาก็จะมีการแสดงพื้นบ้านประจำท้องถิ่นของเขาอย่างนี้ครับนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีความอยากรู้และก็สนใจมากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นการอนุรักษ์นะครับและก็เผยแพร่การละเล่นได้ดีอีกทางหนึ่งนะครับต่อไปนะครับการละเล่นพื้นบ้านในสังคมไทยก็จะแบ่งออกเป็น3เรื่องด้วยกันการละเล่นของเด็กการละเล่นของผู้ใหญ่แล้วก็การละเล่นกีฬาไทยเราไปเริ่มต้นกับการละเล่นของเด็กนะครับสังคมกับการละเล่นของเด็กนะครับประเด็นแรกสภาพแวดล้อมและก็การถ่ายทอดวิธีการเล่นนะครับสภาพแวดล้อมและการถ่ายทอดวิธีการเล่นเนี่ยมีส่วนสำคัญนะครับสภาพแวดล้อมในอดีตเนี่ยเป็นสังคมเกษตรกรรมเป็นชนบทใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยการละเล่นเนี่ยก็จะหาเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยได้ตามสภาพแวดล้อมที่ปรากฏที่มี
1: อะไรก็เล่นใกล้อะไรก็เล่นอ
2: ุปกรณ์การเล่นมันสะท้อนสภาพแวดล้อม
0: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมฮะ
0: สภาพแวดล้อมเช่นอันนี้เล่นมอข้าวมอแกงเห็นไหมครับก็หาอุปกรณ์ที่ได
2: ้
0: นะครับที่ใกล้ตัวหรือเล่นลูกคางอันนี้ทำเองประดิษฐ์ขึ้นเองก็จะมีความสนุกสนานนะครับของเด็ก
2: คือพูดง่ายๆเราอยู่ใกล้ดินใกล้ไม
0: ้
2: อะนะครับก็เอาดินเอาไม้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเล่น
0: ใช่ครับหรือนี่คือความสุขที่เด็กสมัยนี้ไม่เคยสัมผัสนี่สร้างขึ้นเองเลยครับสร้างเป็นบ้านแล้วก็เล่นกันเป็นครอบครัวเลยพ่อแม่ลูกเพื่อนก็มาทั้งหมดอย่างเงี้ยครับก็จะเกิดความอบอุ่นเห็นไหมเขาทำกับข้าวกันเห็นไหมครับ
1: สมัยนี้ผม
0: แบบนี้ไม่ได้แล้วเป็นเพราะไม่มีเวลาไม่มีเวลา
2: แต่การเล่นเนี่ยสะท้อนภูมิปัญญาหนึ่งนะอาจารย์เจษฎาว่าคนไทยสร้างบ้านได
0: ้ครับ
2: เนี่ยดูสิเด็กอย่างนี้ยังสร้างเป็นสิ่งก่อสร้างขึ้นมาแม้ว่าจะไม่แข็งแรงแต่มันสะท้อนได้ว่าภูมิปัญญาเนี่ยมันส่งผ่านกันมาม
0: ีความคิดสร้างสรรค์คือสามารถนำใบตองมาทำ
2: นะตอนนี้เราให้เราทำนี่เราทำไม่ได้แล้ว
0: ครับทำไม่ได้ต่อไปการถ่ายทอดวิธีการเล่นนะครับนี่คือเล่นหมอนซ้อนผ้าหมอนซ้อนผ้านะครับถ่ายทอด

0: การเล่นคือสอนก่อนก็ดูแล้วก็ทําตามนี่คือเล่นกลางสนามแล้วก็นี่คือเล่นในนะครับในร่มอันนี้แล้วแต่ว่าสถานภาพหรือว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยเอื้ออํานวยแค่ไหนนะครับนี่คือการเล่นต่อไปคุณค่าและข้อคิดจากการเล่นของเด็กนะครับมีหลายประการด้วยกันเลยนะครับอย่างแรกเลยคือทั้งทางด้านร่างกายเสริมสร้างความแข็งแรงนะครับความทั้งแขนขานะครับจิตใจก็สนุกสนานเพลิดเพลินและก็ทางสังคมคือมีปฏิสัมพันธ์แต่ละบุคคลนะครับยอมรับกฎกติการ่วมกัน
1: จริงๆได้ครบป่ะเนาะ
0: ครับ
1: กายสังคม
0: ใช่
2: อารมณ์
1: ปัญญา
0: ใช่แล้วสภาพสะท้อนสภาพวิถีชีวิตและสังคมปริศนาคำทายการเล่นในภูมิภาคต่างๆกันก็สามารถสะท้อนวิถีชีวิตได้นะครับเช่นอะไรเอ่ยของภาคต่างๆก็สามารถบ่งบอกวิถีชีวิตของภาคนั้นได
1: ้ภาคไม่เหมือนก
0: ัน ครับต่อไปการละเล่นของผู้ใหญ่นะครับเราไปดูนะครับการลักษณะของการละเล่นของผู้ใหญ่เนี่ยแบ่งเป็น2 อย่างร้องรำทำเพลงแล้วก็ระบำรำฟ้อนนะครับอย่างแรกเลยคือเพลงปฏิภาคเพลงร้องรำพลันนะครับเพลงประกอบการเล่นแล้วก็เพลงประกอบพิธีกรรมชื่อบอกแล้วเพลงปฏิภาคคือต้องมีปฏิสัมพันธ์กันร้องโต้ตอบกันด้วยปฏิภาณไหวพริบร้องรำบรรคือร้องคนเดียวนะครับถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของตนเองนะครับร้องประกอบการละเล่นเนี่ยก็คือการร้องแล้วเนี่ยคือประกอบการละเล
1: ่
0: นใน
1: ม
0: อนท่านะครับ
2: เพลงที่ใช้ประกอบในการเล่นนั่นเอง
0: เพลงประกอบพิธีกรรมเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเป็นพิธีกรรมอะไรเช่นแหล่ทำขวัญอย่างเนี้ยครับก็จะเป็นประกอบพิธีกรรม
1: ครับผม
0: ต่อไประบำรำฟ้อนแต่ละภาคก็จะแตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคกลางนะครับก็จะมีรำ
1: ส
0: อดสร้อยมาลาก็ได
1: ้เกี่ยวข้าว
0: ใช่ภาคเหนือก็จะเป็นฟ้อนฟ้อนเทียนนะครับภาคอีสานก็เลิ้งนะครับภาคใต้ก็โนดานะครับ คุณค่าการละเล่นของผู้ใหญ่นะครับก็จะมีหลายๆประการด้วยกันนะครับอันนี้คือตัวอย่างก็จะเป็นตัวอย่างแล้วก็สามารถแทรกแง่คิดได้นะครับนักศึกษาอาจจะดูจากหน้าจอนะครับแล้วในนี้เนี่ยก็จะแทรกแง่คิดว่าการพบปะกันระหว่างชายหญิงวัฒนธรรมการเกี้ยวพาราสีนะครับคุณค่าของการเล่นของผู้ใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวเพลงต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้เห็นว่ามันมีความยากอย่างแรกอย่างที่สองคือมีความเชี่ยวชาญหรือว่ามีทักษะต่างๆที่ผู้ใหญ่เนี่ยสามารถทำได้ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ต่างๆมากมายนะครับอันนี้เนี่ยเป็นคุณค่าของการเล่นของผู้ใหญ่นะครับ ต่อไปลักษณะของการเล่นกีฬาไทยนะครับประการแรกลักษณะการแข่งขันแข่งขันเนี่ยมี3อย่างด้วยกันคือแข่งขันแบบสนุกๆไม่เอาชนะไม่เอาแพ้วิ่งเปี้ยวยิงลูกหินเป่ากบขี่ม้ากั้นกล้วยนะครับแข่งขันกีฬาแบบเอาชนะกันเช่นชักเย่อแข่งเรือจะต้องมี2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งชนะฝ่ายหนึ่งต้องแพ้อย่างต่อไปคือกีฬาที่ใช้สัตว์แข่งขันเช่นวัวชนไก่ชนปลากัดอย่างนี้ครับก็จะเกิดความสนุกสนานมากขึ้นนะครับและยิ่งสนุกสนานมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อมีการพนันนั่นเองนะครับต่อไปกติกาการเล่นผู้เล่นเนี่ยยอมรับและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับต้องปฏิบัติตามและก็ไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยได้เปรียบมีกติกาอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยต้องยอมรับได้แล้วก็ทําตามได้นี่คือกติกาการเล่นนะครับต่อไปคุณค่าของการเล่นกีฬาไทยกีฬาไทยก็จะมีคุณค่าหลายๆประการด้วยกันประการแรกคือบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะของคนไทยได
1: ้ชอบชนะ
0: คนไทยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนช่างสังเกตนะเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอันนี้เนี่ย
1: เอาสัตว์มาเล่น
0: ใช่เอาสัตว์มาเล่นนะครับสะท้อนสภาพแวดล้อมสังคมในอดีตได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่นสามารถสะท้อนได้นะครับ
2: อันนี้ชัดเจนเลยการเล่นสะท้อนสภาพแวดล้อม
0: ครับ
2: ตรงไหนอยู่ใกล้น้ำก็แข่งเรือ
0: ครับแข่งเรือนะครับต่อไปการแสดงและดนตรีพื้นบ้านในสังคมไทยนะครับเราแบ่งออกเป็นการแสดงพื้นบ้านไทยและก็ดนตรีพื้นบ้านไทยนะครับลักษณะของการแสดงพื้นบ้านนะครับเราไปดูกันก่อนเลยว่ามีด้วยกัน2 อย่างคือระบำรำฟ้อนกับการแสดงเป็นเรื่องนะครับระบำรำฟ้อนเนี่ยก็คือปรับปรุงมาจากเพลงการเล่นเพลงปฏิภาคนั่นเองนะครับแล้วก
1: ็มาสักครู่น
0: ี้ใช่ร่างกายลีลาต่างๆมากมายส่วนการแสดงเป็นเรื่องคือเป็นเรื่องราวมากกว่าระบำรำฟ้อน
2: เป็นเนื้อเรื่อง
0: เป็นเนื้อเรื่องเลยนะครับเนื้อเรื่องเลยนะครับค่าของการแสดงพื้นบ้านก็จะมีหลายๆประการนะครับประการแรกนะครับนี่เลยนะครับการผสมผสานศิลปะกรรมหลายแขนงนะครับเช่นหนังตะลุงก็จะมีประติมากรรมจิตรกรรมนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์วรรณกรรมจ
1: ิ
0: ตรกรรมก็แกะสลักนั่นเองจิตรกรรมก็คือวาดนะครับนาฏศิลป์การเชิดดุริยางคศิลป์การบรรเลงดนตรีและวรรณกรรมคือตัวบทเรื่องราวนะครับต่อไปอันนี้คือการเชิดหนังตะลุงนะครับคนเชิดก็จะอยู่หลังฉากนะครับหนังตะลุงตัวหนังเนี่ยก็จะไปอยู่ปรากฏอยู่หน้าฉากโดยมีแสงไฟนะครับส่องไว้ก็จะเป็นเรื่องราวนะครับ
2: อันนี้คือเล่นกับแสงเงาด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นภูมิปัญญา
2: เป็นภูมิปัญญา
0: เอกลักษณ์เนี่ยคุณค่าอีกอย่างหนึ่งคือเอกลักษณ์ของท้องถิ่นก็แต่ละภูมิภาคก็จะมีความแตกต่างนะครับแตกต่างไปตามแต่ละภูมิภาคต่อไปดนตรีพื้นบ้านนะครับ ราไปดูอย่างแรกนะครับความรู้ความเข้าใจกับเพลงพื้นบ้านเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนนะครับไม่ปรากฏแต่เขาบอกว่าแคนเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับแคน

0: แทนของเราเนี่ยสันนิษฐานว่านะลักษณะดนตรีพื้นบ้านเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นภาคกลางเหนืออีสานใต้นักศึกษาเนี่ยต้องทำความเข้าใจแล้วก็รู้นะมีความรู้รอบตัวในสังคมวิถีชีวิตของของความเป็นไทย
1: ดูนะว่าโปงลางอยู่อีสานโปงสล็อตคือภาคเหนือนะ
0: โปงกาหลอภาคใต้นะ
1: นะครับ
0: รู้นะบีพาดภาคกลางนะนักศึกษาต้องรู้
1: แต่ไม่จำนะว่าแบบวงดนตรีประกอบเป็นเครื่องดนตรีกี่อย่างไม่ต้องนะ
0: คุณค่าของดนตรีพื้นบ้านไทยสะท้อนภูมิปัญญานะครับด้านดนตรีของภูมิภาคต่างๆใช่เลยผสมผสานกับดนตรีแบบแผนของส่วนกลางนะครับส่วนกลางก็สามารถไปมีอิทธิพลกับส่วนอื่นได้แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ด้านขนบนิยมการเล่นดนตรีต้องมีการไหว้ครูนะครับเล่นดนตรีการแสดงก็ต้องมีการไหว้ครูเช่นกันนะครับ
1: ครับนะฮะนักศึกษาก็ฟังนะครับเนื้อหาโดยสรุปนะครับหน่วยที่7นะครับเรื่องของการแสดงเรื่องการอะไรนะการแสดงพื้นบ้านการเล่นและการแสดงพื้นบ้านในสังคมไทยนะครับก็หวังว่านักศึกษาก็เปลี่ยนหนังสือจะเข้าใจมากขึ้นกว่านี้นะครับนี่เป็นการสรุปย่อๆนะครับ

0: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
1: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
3: เพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

พราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษารายการนี้เป็นรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา41343กฎหมายวิธีสัมยัติ3วิธีพิจารณาความอาญาของสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชการสอนเสริมก็มีทั้งหมด5ครั้งด้วยกันครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับซึ่งจะบรรยายสรุปเนื้อหาในเรื่องของการค้นนะฮะการควบคุมขังจำคุกปล่อยจากการคุมขังที่ไม่ชอบการปล่อยชั่วคราวแล้วก็เรื่องการสอบสวนนะครับและในช่วงท้ายรายการนี้ก็เป็นคำถามประเมินความรู้และวิธีการตอบข้อสอบอัตนัยนะครับสำหรับการสอนเสริมครั้งนี้นะครับก็สามารถรับชมรายการได้ผ่านในหลายช่องทางเช่น STOU Channel นะครับทางกล่อง PSI 245และสถานีวิทยุโทรทัศน์ DLTV 14ทางกล่อง TrueVision หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต www.stou.ac.th แล้วก็เลือก STOU Channel นะครับหรือทาง YouTube นะครับค้นหาทางช่อง STOU Channel แล้วก็ Facebook Fanpage STOU Channel นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเริ่มในเรื่องของการค้นนะครับในครั้งที่หนึ่งนะครับเราก็ได้ดูแล้วนะครับในส่วนของการจับนะครับนะครั้งที่สองเนี่ยเราก็จะมาดูในเรื่องของการค้นนะครับซึ่งมีความเรียกว่าต่อเนื่องกันไปนะครับสำหรับในเรื่องของการจับการค้นเนี่ยนะครับนะซึ่งเรียกว่าถ้าออกข้อสอบนะไม่ว่าในระดับชั้นใดเนี่ยนะครับระดับปริญญาตรีหรือท่านไปสอบในติบัณฑิตต่ออะไรเนี่ยนะครับก็มีการออกข้อสอบเนี่ยเป็นจำนวนเยอะนะครับบ่อยครั้งด้วยนะครับเราดูเรื่องการค้นก่อนนะครับการค้นในที่ละโหดฐานโดยมีหมายค้นนะครับอย่างที่กล่าวแต่ต้นนะเมื่อครั้งที่หนึ่งแล้วนะครับว่าการค้นเนี่ยก็ต้องมีหมายนะจากศาลเพราะเป็นหมายอาญาอย่างหนึ่งนะครับศาลต้องออกหมายค้นนะครับแล้วก็การค้นนั้นนะถ้าเป็นการค้นในที่ละโหดฐานต้องมีนะครับเว้นแต่ข้อยกเว้นแต่ถ้าเป็นเรื่องของการค้นในสาธารณสถานเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องมีหมายค้นนะครับมาตรา97ในกรณีที่ค้นโดยมีหมายนะครับเจ้าพนักงานผู้มีชื่อในหมายค้นหรือผู้รักษาการแทนซึ่งต้องเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตั้งแต่ระดับ3หรือตำรวจยศร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนะครับเท่านั้นมีอำนาจเป็นหัวหน้าไปจัดการให้เป็นไปตามนั้นนะครับทั้งการค้นก็เหมือนกันการค้นก็ต้องระดับหัวหน้าไปค้นเนี่ยก็คือต้องเป็นระดับร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนะครับหรือพนักงานฝ่ายปกครองระดับ3ขึ้นไปเนี่ยนะครับถึงจะเป็นหัวหน้าก็ดำเนินการค้นได้นะครับการค้นในที่ละโหดฐานโดยมีหมายค้นเนี่ยนะครับนะโดยหลักการนะมาตรา92บอกว่าห้ามมิให้ค้นในที่ละโหดฐานโดยไม่มีหมายค้นหรือคำสั่งของศาลเว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้นนะครับในเรื่องของการค้นในที่ละโหดฐานเนี่ยนะครับผู้ที่มีอำนาจค้นมีแค่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเท่านั้นนะครับราษฎรไม่มีอำนาจค้นแตกต่างกับเรื่องการจับนะครับการจับเนี่ยนะครับนะจะจับโดยเจ้าพนักงานก็ได้นะหรือโดยราษฎรก็ได้นะแต่เรื่องการค้นเนี่ยนะครับนะกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจนะราษฎรทำการค้นได้จากนั้นแล้วเนี่ยนะครับค้นต้องค้นโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะครับเท่านั้นนะครับเป็นผู้ค

ค้นนะครับเว้นแต่นะครับนะเข้าข้อยกเว้นนะที่ค้นโดยไม่ต้องมีหมายก็ได้ก็มีดังต่อไปนี้นะครับ1นะมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากข้างในที่ระโหฐานหรือมีเสียงหรือพฤติการอื่นใดอันแสดงได้ว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นในที่ระโหฐานนั้นนะมีเสียงปืนยิงกันในบ้านอย่างเงี้ยนะครับปงปังปงปังอย่างเงี้ยนะครับกรณีเช่นนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปค้นนะฮะเข้าไปค้นโดยที่ไม่ต้องมีหมายค้นได้2เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้านะฮะกำลังกระทำลงในที่ระโหฐานนะครับก็คือว่าก็เห็นอยู่ว่ามีการกระทำความผิดนะเช่นมีการเล่นการพนันกันในที่ระโหฐานเนี่ยนะครับนะ3เมื่อบุคคลที่ได้กระทำความผิดซึ่งหน้าขณะถูกไล่จับหนีเข้าไปหรือมีเหตุอันแน่นแฟ้นควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่ระโหฐานนั้นกรณีที่3เนี่ยนะครับนะต่างกับกรณีที่2อย่างไรกรณีที่2คือทำผิดซึ่งหน้าในที่ระโหฐานก็เข้าไปค้นในที่ระโหฐานได้นะเมื่อเข้าไปค้นแล้วพบการกระทำความผิดซึ่งหน้าก็สามารถจับได้อีกนะครับตามมาตรา78อนุ1อีกนะฮะใช้2อย่างเลยนะฮะเห็นว่ามีการกระทำความผิดซึ่งหน้าในที่ระโหฐานก็เข้าไปค้นโดยไม่ได้มีหมายค้นได้เมื่อเข้าไปแล้วเจอนะหรือพบนะการกระทำความผิดซึ่งหน้าก็สามารถจับกุมได้โดยไม่ต้องมีหมายจับอีกนะฮะใน2ขยักเลยส่วนกรณีนะอนุ3นะกรณีนี้เป็นกรณีที่ทำผิดซึ่งหน้าข้างนอกที่ระโหฐานแต่หนีเข้าไปที่ระโหฐานนะฮะอันนี้ต่างกับอนุ2กรณีนี้ก็สามารถที่เข้าไปค้นโดยที่ไม่ต้องมีหมายค้นได้นะครับต่อไปอนุ4เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดนะหรือได้มาโดยการกระทำความผิดหรือได้ใช้หรือมีไว้เพื่อที่ใช้ในการกระทำความผิดหรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทำความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในที่นั้นประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือทำลายเสียก่อนนะครับนั้นกรณีเช่นนี้นะครับโดยหลักเนี่ยนะครับอาจจะต้องขอหมายค้นแต่กรณีนี้ถ้ามันมีพฤติการเห็นว่าถ้าเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้สิ่งเหล่านี้อาจจะถูกทำลายได้เช่นยาเสพติดเนี่ยนะครับนะบางทีเราไปจับตัวผู้กระทำความผิดรายหนึ่งได้ก็ซัดทอดมาบอกว่ามาซื้อจากบ้านหลังเนี้ยนะถ้าเราไปขอหมายค้นบางทีอาจจะไม่ทันการก็อาจจะเอายาเสพติดเนี่ยต่างๆเนี่ยนะเทใส่โถส้วมชักโครกทิ้งไปเนี่ยมันก็ทำให้หลักฐานเนี่ยมันหายไปนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยกรณีเช่นนี้มันไปความจำเป็นเนี่ยนะครับถ้าเนิ่นช้าเอาหมายค้นมามันจะเสียหายฉะนั้นกรณีเช่นนี้ก็สามารถที่จะค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้นหรือสืบทราบมาว่าชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์เนี่ยกำลังจะขนขึ้นเรือเข้าโกดังต่างๆเนี่ยถ้ารอหมายค้นอาจจะเสียหายอาจจะสูญหายได้ก็สามารถที่จะดำเนินการค้นนะครับนะโดยไม่ต้องมีหมายค้นได้นะครับอนุ5นะครับเมื่อที่ระโหฐานนั้นนะผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้านและการจับมีหมายจับหรือจับตามมาตรา78นะกรณีอนุ5เนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าผู้ถูกจับเป็นเจ้าบ้านไม่ต้องมีหมายค้นเหตุผลเพราะว่าการค้นเนี่ยเป็นการรบกวนการครอบครองของเจ้าบ้านดังนั้นถ้าคุณไปจับอะไรผู้อยู่อาศัยประจับบริวารอย่างเงี้ยนะครับนะกรณีที่เป็นการรบกวนการครอบครองของเจ้าบ้านคุณต้องมีหมายค้นแต่อนุ5ยกเว้นไว้ว่าถ้าเป็นการจับเจ้าบ้านเลยใช่ไหมกรณีนี้ไม่ต้องมีหมายค้นนะครับก็เป็นการยกเว้นให้ตามอนุ5นะครับซึ่งในเรื่องของการค้นนะโดยไม่มีหมายค้นเนี่ยนะครับนอกจาก5อนุที่ผ่านมาเนี่ยที่ได้กล่าวไว้เนี่ยนะครับนะยังมีแนวคำพิพากษาของศาลอีกว่าถ้าเจ้าบ้านเนี่ยได้ยินยอมได้อนุญาตให้ค้นโดยไม่ต้องมีหมายค้นกรณีนี้ก็สามารถดำเนินการค้นได้โดยที่ไม่ต้องมีหมายอันนี้เป็นกรณีที่ศาลฎีกาท่านก็ตัดสินมาแล้วนะครับเพราะว่าถือว่าเจ้าบ้านเนี่ยเขาสละให้ความยินยอมเองนะครับสละสิทธิ์ดังกล่าวเองฉะนั้นแล้วเมื่อเขาอนุญาตนะเมื่อเขายินยอมให้ทำการค้นโดยไม่ต้องมีหมายค้นได้ก็สามารถดำเนินการค้นนะครับโดยไม่มีหมายค้นได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับเมื่อกี้เป็นเรื่องการค้นในที่ระโหฐานนะต้องมีหมายค้นยกเว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา92นะครับที่ค้นโดยไม่ต้องมีหมายค้นได้นะส่วนมาตรา93เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการค้นในที่สาธารณสถาน

น่ะแตกต่างกันยังไงนะที่สาธารณสถานนะกฎหมายก็เขียนว่าที่ระโหฐานก็คือที่ที่ไม่ใช่ที่สาธารณสถานก็เขียนอย่างนี้นะครับนะที่ระโหฐานก็คือที่ที่ไม่ใช่ที่สาธารณสถานก็ต้องไปดูต่อว่าแล้วที่สาธารณสถานคือที่อะไรก็คือที่ที่ประชาชนมีความชอบธรรมเข้าไปได้ถ้าประชาชนมีความชอบธรรมที่เข้าไปได้นั่นคือที่สาธารณสถานเช่นถนนหนทางเนี่ยใช่ไหมครับนะประชาชนมีสิทธิ์ใช้เดินทางสัญจรได้อย่างนี้เป็นสาธารณสถานหรือห้างสรรพสินค้าอย่างเงี้ยประชาชนมีความชอบธรรมมีสิทธิ์ที่จะเดินเข้าไปในห้างสรรพสินค้าได้อย่างนี้ก็เป็นสาธารณสถานร้านอาหารต่างๆเนี่ยนะครับก็เป็นสาธารณสถานร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวร้านขายข้าวแกงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เป็นสาธารณสถานนะครับนะประชาชนมีสิทธิ์เข้าไปใช้ได้ยังกรณีเช่นนี้นะครับการค้นในบุคคลในสถานที่เหล่านี้ย่อมไม่ต้องใช้หมายค้นนะครับต้องไม่ต้องใช้หมายค้นแต่นะฮะแต่ถ้านะครับที่สาธารณะบางสถานที่เนี่ยนะครับนะสาธารณสถานบางที่เนี่ยนะครับอาจจะเป็นที่ระโหฐานในที่ที่เดียวกันได้ตัวอย่างเช่นร้านอาหารร้านหนึ่งเนี่ยกลางวันเปิดขายอาหารพอตกเย็นนะครับปิดร้านแล้วก็พักผ่อนนะนอนหลับอาบน้ำดูทีวีกันเนี่ยกรณีเช่นนี้นะครับนั้นจะเป็นที่ระโหฐานหรือที่สาธารณสถานแล้วก็ดูช่วงกลางวันเนี่ยนะถ้าประชาชนมีสิทธิ์เข้าไปในสถานที่เหล่านี้ได้เข้าไปกินข้าวไปกินอะไรได้แสดงว่าเป็นที่สาธารณสถานแต่ถ้าตอนคืนร้านปิดแล้วใครก็เข้าไม่ได้นะครับนะเพราะว่าเจ้าของร้านเขาปิดแล้วเขาพักผ่อนนอนหลับแล้วที่เหล่านี้กลับกลายเป็นที่ระโหฐานนะดังนั้นถ้าเป็นช่วงเวลาที่เขาปิดทำการเขาไม่ให้ใครเข้าไปเนี่ยนะครับถ้าจะค้นสถานที่นี้ก็ต้องใช้หมายค้นเพราะมันกลายเป็นที่ระโหฐานนั่นเองนะครับฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าที่ที่เดียวกันเนี่ยบางเวลาบางครั้งก็อาจจะเป็นสาธารณสถานก็ได้อาจจะเป็นที่ระโหฐานก็ได้นะก็ดูแล้วแต่กรณีไปนะครับนะวิธีการค้นบุคคลในที่สาธารณสถานเนี่ยมาตรา93ก็บอกว่าโดยหลักเนี่ยห้ามมิให้ทำการค้นบุคคลใดในที่สาธารณสถานเว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองนะหรือตำรวจเป็นผู้ค้นนะฮะในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใช้นะฮะในการกระทำความผิดหรือซึ่งได้มาโดยการกระทำความผิดหรือซึ่งมีไว้เป็นความผิดนะครับตามมาตรา93เนี่ยก็ให้อำนาจเฉพาะพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเท่านั้นนะผู้ใหญ่บ้านนะทำการค้นได้ว่าเป็นพนักงานฝ่ายปกครองสืบตำรวจตีทำการค้นได้นะเพราะเป็นตำรวจนะฉะนั้นการค้นในที่สาธารณสถานเนี่ยนะครับราษฎรไม่มีอำนาจค้นเช่นเดียวกันราษฎรจะสงสัยเข้าไปค้นเนี่ยไม่ได้ดังนั้นถ้าเกิดเป็นเจ้าพนักงานเช่นฝ่ายปกครองหรือตำรวจเนี่ยนะครับตั้งด่านนะบนถนนสาธารณะนะมีคนเดินมาขี่รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์ผ่านมาเนี่ยนะครับตำรวจก็สามารถที่จะดำเนินการค้นได้ไหมโดยหลักก็คือไม่ได้โดยหลักไม่ได้เว้นแต่ว่ามีเหตุอันควรสงสัยดังนั้นแล้วถ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยจะไปทำการค้นไม่ได้จะค้นในที่ระโหฐานต้องมีเหตุสงสัยเอ๊ะนะพฤติการนี้นะมียาเสพติดหรือเปล่าอะไรบ้างหรือว่ามีการแจ้งนะจากสายลับมาว่ารถคันนี้บรรทุกยาเสพติดบรรทุกอาวุธปืนเถื่อนมาฉะนั้นถ้ามีเหตุสงสัยถึงจะดำเนินการค้นในที่สาธารณสถานได้อยู่ดีๆนะจะมาบอกรถนะทำการค้นอย่างนี้ไม่ได้ไม่สามารถทำได้นะครับนะประการต่อมาก็อาจจะสงสัยกันว่าแล้วรถยนต์อะจะทำการค้นได้ไหมทำการค้นได้รถยนต์เป็นที่ระโหฐานไหมมีใครสามารถเข้าไปได้ไหมคำตอบก็คือว่ารถยนต์เนี่ยคุณลองนึกดูถ้ารถยนต์เป็นที่ระโหฐานอย่างนี้ยุ่งไหมฮะอย่างนี้ยุ่งเพราะตำรวจจะต้องขอหมายค้นออกมาก่อนเพื่อจะค้นรถยนต์คันนี้เป็นไงครับมันก็ขับหนีไปเรื่อยถูกไหมครับก็ค้นไม่ได้ทีฉะนั้นแล้วกรณีรถยนต์ที่วิ่งอยู่บนถนนสาธารณะเนี่ยนะครับไม่ถือว่าเป็นการค้นในที่ระโหฐานนะเป็นการค้นในที่สาธารณสถานนะครับดังนั้นแล้วถ้าเจ้าพนักงานเนี่ยมีความสงสัยว่ามียาเสพติดมีอาวุธปืนเถื่อนหรือเปล่าเนี่ยมีของผิดกฎหมายหรือเปล่าก็ได้สามารถที่จะดำเนินการค้น
ได้นะครับไม่ต้องมีหมายค้นเพราะมันเป็นที่สาธารณสถานนั่นเองนะครับต่อมาในเรื่องการค้นเอกสารนะครับมาตรา105นะจดหมายไปรษณียบัตรโทรเลขสิ่งพิมพ์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะขอนะคำสั่งจากศาลถึงเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์โทรเลขให้ส่งเอกสารนั้นมาได้นะครับก็สามารถที่จะค้นหาเอกสารเหล่านั้นได้ต่อไปนะขั้นตอนการค้นนะครับขั้นตอนการค้นนะมาตรา94บอกให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ทำการค้นในที่ระโหฐานสั่งนะคนที่จะค้นเนี่ยสั่งเจ้าของหรือคนที่อยู่ในนั้นหรือผู้รักษาสถานที่ซึ่งจะค้นให้ยอมเข้าไปโดยมิห่วงห้ามนะฮะอีกทั้งให้ความสะดวกตามสมควรนะทุกประการในอันที่จะจัดการตามหมายทั้งนี้ให้พนักงานผู้นั้นแสดงหมายหรือถ้าค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายก็ให้แสดงนามและตำแหน่งฉะนั้นการค้นเนี่ยนะก็ต้องสั่งเขานะสั่งเจ้าของเนี่ยนะบอกขอเข้าไปค้นนะฮะอย่าเข้ามาขัดขวางนะครับแล้วก็ต้องมีการแสดงหมายค้นให้เจ้าของเขาดูด้วยนะฮะถ้าเป็นการค้นแบบในไม่มีหมายค้นนะฮะนะก็ต้องแสดงนามและตำแหน่งนะครับของเจ้าพนักงานที่ดำเนินการค้นนะครับถ้าบุคคลดังกล่าวในวรรคต้นไม่ยินยอมให้เข้าไปนะครับเจ้าพนักงานมีอำนาจใช้กำลังเพื่อเข้าไปในกรณีจำเป็นจะเปิดหรือทำลายประตูบ้านประตูเรือนหน้าต่างรั้วหรือสิ่งกีดขวางอย่างอื่นทำนองเดียวกันนั้นก็ได้นะครับนะก็สามารถที่จะเขาไม่ยอมก็สามารถที่จะงัดประตูนะงัดแม่กุญแจเข้าไปดำเนินการค้นได้นั่นเองนะครับต่อมาขั้นตอนการค้นมาตรา95นะครับในกรณีค้นหาสิ่งของที่หายถ้าพอทำได้จะให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งนั้นหรือผู้แทนของเขาไปกับเจ้าพนักงานในการค้นนั้นด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าเจ้าของเนี่ยนะย่อมรู้ดีที่สุดว่าสิ่งนั้นลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับก็ให้เขาเข้าไปด้วยเนี่ยเพื่อจะได้ชี้ให้ถูกต้องว่าสิ่งนั้นคือชิ้นไหนนะครับมาตรา98การค้นในที่ระโหฐานนั้นจะค้นได้แต่เฉพาะเพื่อหาตัวคนหรือสิ่งของที่ต้องการค้นเท่านั้นนะครับในการค้นที่ระโหฐานเนี่ยนะครับก็ต้องหาคนหรือสิ่งของที่ต้องการเท่านั้นเว้นแต่1ในกรณีที่ค้นหาสิ่งของโดยไม่จำกัดสิ่งนะครับเจ้าพนักงานผู้ค้นมีอำนาจยึดสิ่งของสิ่งใดซึ่งน่าจะใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อเป็นประโยชน์หรือยันผู้ต้องหาหรือจำเลยได้นะครับฉะนั้นบางทีเนี่ยนะเจ้าพนักงานเนี่ยนะฮะได้รับภารกิจได้รับหน้าที่ให้ไปค้นหาสิ่งผิดกฎหมายอย่างนี้ก็ไม่ได้ระบุไว้ว่าเป็นสิ่งใดก็เข้าไปสามารถค้นหาได้ถ้าเจอสิ่งของที่นะใช้เป็นพยานหลักฐานได้นะครับนะในการพิจารณาคดีอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะดำเนินการยึดได้นั่นเองนะครับ2เจ้าพนักงานซึ่งทำการค้นมีอำนาจจับบุคคลหรือสิ่งของอื่นในที่ค้นนั้นได้เมื่อมีหมายอีกต่างหากหรือในกรณีความผิดซึ่งหน้าครับฉะนั้นกรณีที่เข้าไปค้นเนี่ยแล้วไปเจอบุคคลนะซึ่งกระทำความผิดซึ่งหน้าหรือมีสิ่งของซึ่งอาจจะเป็นความผิดอะไรก็ตามเนี่ยนะครับนะก็สามารถที่จะจับสามารถที่จะยึดได้นั่นเองนะครับต่อมามาตรา102นะการค้นในที่ระโหฐานนั้นนะก่อนลงมือค้นให้เจ้าพนักงานผู้ค้นแสดงความบริสุทธิ์เสียก่อนทำยังไงนะครับนะแสดงความบริสุทธิ์เสียก่อนก็อาจจะนะครับนะแบมือนะให้เจ้าของบ้านให้เจ้าของสถานที่เนี่ยนะครับเขาตรวจสอบดูก่อนนะไม่ได้กำยาบ้าไม่ได้กำอะไรไว้นะง้างกระป๋องอะไรให้ดูซะหน่อยนะครับว่าไม่มีสิ่งของผิดกฎหมายไปเพราะบางทีเนี่ยนะฮะบางทีเข้าไปค้นเนี่ยบางทีเข้าไปหลายคนด้วยอีลุงตุงดังกันคนนั้นก็ค้นนี่เราเจอแล้วบอกเป็นยาเสพติดบางทีก็ถ้าไม่ได้มีการเขาเรียกแล้วไม่ได้มีการยืนเฝ้านะเจ้าของบ้านไม่ได้มีการยืนเฝ้าบางทีก็อาจจะมีพฤติการนะแอบซ่อนเอาของมาใส่ร้ายกันได้นะครับฉะนั้นกรณีเช่นนี้ก็ต้องแสดงความบริสุทธิ์ซะก่อนนะครับเท่าที่จะทำได้และเท่าที่สามารถที่จะทำได้ก็ให้ค้นต่อหน้าผู้ครอบครองสถานที่หรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้นนะครับหรือถ้าหากบุคคลหาบุคคลเช่นนั้นไม่ได้นะก็ให้ค้นต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อย2คนซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็นพยานดังนั้น
อย่างที่กล่าวไปก็คือค้นเนี่ยก็ต้องค้นต่อหน้าเจ้าของนะหรือผู้ครอบครองสถานที่นะเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ไม่ใช่ไปแอบค้นลับหลังค้นแล้วบอกเจอแล้วอย่างนี้มันก็ไม่รู้ว่าค้นจริงหรือเปล่าหรือว่าไปใส่ลายเขานะฮะหรือยัดยาเขาหรือเปล่าก็ไม่ทราบฉะนั้นเราก็ต้องค้นต่อหน้าเขาแต่ถ้าหาใครไม่ได้จริงก็ต้องหาพยานมาอย่างน้อย2คนนะมาทำหน้าที่เป็นพยานนั่นเองนะครับการค้นที่อยู่สำนักงานของผู้ต้องหาหรือจำเลยซึ่งถูกควบคุมหรือขังอยู่ให้ทำต่อหน้าผู้นั้นถ้าผู้นั้นไม่สามารถหรือไม่ติดใจมากำกับจะตั้งผู้แทนนะฮะหรือให้พยานมากำกับก็ได้ถ้าผู้แทนหรือพยานไม่มีให้ค้นต่อหน้าบุคคลในครอบครัวหรือต่อหน้าพยานดังกล่าวในวรรคก่อนนะครับอันนี้คือกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยถูกควบคุมนะหรือขังอยู่เนี่ยในอำนาจของศาลเนี่ยนะครับกรณีนี้โดยหลักก็คงจะออกมานะเฝ้าสถานที่ในการค้นก็คงไม่ได้อย่างนี้ก็ต้องให้คนอื่นนะอาจจะมีการตั้งผู้แทนหรือพยานอะไรต่างๆเนี่ยมาดำเนินการแทนก็ได้นะครับสิ่งของใดที่ยึดได้ต้องให้ผู้ครอบครองสถานที่บุคคลในครอบครัวผู้ต้องหาจำเลยผู้แทนหรือพยานดูเพื่อให้รับรองว่าถูกต้องถ้าบุคคลเช่นกล่าวนั้นรับรองหรือไม่รับรองก็ให้บันทึกไว้นะก็ต้องมีการบันทึกว่านะมีการดำเนินการยึดสิ่งของอะไรไว้บ้างนะครับกี่ชิ้นก็ว่าไปให้เขานะรับรองแต่เขาไม่รับรองก็สามารถทำได้ก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับต่อไปมาตรา99นะในการค้นนะเจ้าพนักงานต้องพยายามมิให้มีการเสียหายและกระจัดกระจายเท่าที่ทำได้นะครับก็คงไม่รื้อทำถึงขนาดบ้านเขาพังนะไปทุบกำแพงเขาพังหมดไปทุบพื้นเขาพังหมดก็คงไม่ไหวนะครับนะมาตรา100นะครับถ้ามีเหตุอันสงสัยว่าบุคคลซึ่งอยู่ในที่ซึ่งค้นหรือจะถูกค้นจะขัดขวางถึงกับทำการค้นไร้ผลเจ้าพนักงานผู้ค้นมีอำนาจเอาตัวผู้นั้นควบคุมไว้หรือให้อยู่ในความดูแลของเจ้าพนักงานในขณะที่ทำการค้นเท่าที่จำเป็นเพื่อไม่ให้ขัดขวางถึงกับทำการค้นนั้นไร้ผลนะก็สามารถที่จะควบคุมไม่ได้นะเข้าไปป่วนเข้าไปห้ามเข้าไปผลักอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นได้เอาสิ่งของที่ต้องการพบซุกซ่อนในร่างกายก็สามารถที่จะค้นตัวบุคคลนั้นได้นะครับนะต่อมาข้อจำกัดในการค้นนะครับมาตรา96การค้นในที่โลหะฐานต้องกระทำระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตกนะพระอาทิตย์ขึ้นและตกกี่โมงนะนักศึกษาก็ต้องถามว่าพระอาทิตย์ขึ้นและตกกี่โมงอันนี้ก็ไม่ทราบขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลานะครับถ้าเป็นช่วงอะไรช่วงหน้าหนาวพระอาทิตย์อาจจะตกเร็วใช่ไหมฮะหน้าบ่ายห้าโมงเย็นอาจจะเริ่มตกห้าโมงครึ่งอาจจะตกแล้วก็ได้นะครับนะหรือถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนอาจจะเป็นหกโมงครึ่งอาจจะยังสว่างอยู่นะประเทศไทยนี่ไม่ค่อยมีปัญหานะครับส่วนใหญ่ของเราในพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกก็เรียกว่าแทบไม่ต่างกันนะครับในแต่ช่วงฤดูกาลแต่ถ้าเป็นต่างประเทศนี่เรากฎหมายแล้วเราก็ล่อมาต่างประเทศต่างประเทศก็บอกเหมือนกันนะระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเขาไม่ได้บอกกี่โมงนะครับนะบางประเทศอย่างแถบยุโรปเนี่ยช่วงหน้าร้อนนี่เขาช่วงหน้าร้อนนี่เขาทำไงกลางวันนี่เขายาวนานมากสามทุ่มมันยังสว่างอยู่เลยนะใครไปเที่ยวต่างประเทศเราจะเห็นว่าโอ้นะเดินกันช้อปปิ้งจนห้างปิดอะบอกห้างปิดแล้วเราไปดูนาฬิกามันยังสว่างอยู่เลยดูนาฬิกาบอกว่าสามทุ่มแล้วเห็นไหมฮะฉะนั้นแล้วในต่างประเทศเนี่ยบางทีช่วงระยะเวลากลางวันนะเวลากลางวันกลางคืนนี่เขาไม่เท่ากันแต่ของไทยเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับสรุปก็คือจะค้นก็ต้องค้นเวลากลางวันว่าง่ายนะระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกนะแต่ก็มีข้อยกเว้นว่า1เมื่อลงมือค้นแต่ในเวลากลางวันถ้ายังไม่เสร็จก็ค้นต่อไปในเวลากลางคืนก็ได้ตัวอย่างเช่นพระอาทิตย์ตกเนี่ยตอน 18:00 นถ้าเราไปค้นตอน 8:00 นเช้าได้ไหมได้ 9:00 นได้ 10:00 นได้เที่ยงได้5โมงเย็น5โมงครึ่งอย่างนี้ได้ไหมก็ได้เพราะยังถือว่าเป็นช่วงระยะเวลากลางวันอยู่พระอาทิตย์ยังไม่ตกค้น5โมงครึ่งนะค้นไปครึ่งชั่วโมงเป็นไงครับพระอาทิตย์ตกแล้วค้นต่อได้ไหมค้นต่อได้เพราะอนุหนึ่งยกเว้นไว้ฉะนั้นแล้วขอให้เริ่มต้นค้นก่อนที่จะนะพระอาทิตย์ตกก่อนตกเนี่ยคุณเริ่มค้นแล้วนะไม่ถ้ายังไม่เสร็จก็ค้นต่อไปได้เรื่อยๆนี่คือข้อยกเว้นข้อที่1ข้อที่2คือในกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง
หรือซึ่งมีกฎหมายอื่นบัญญัติให้ค้นได้เป็นพิเศษจะทำการค้นในเวลากลางคืนก็ได้อาจจะมีในเรื่องของพระราชบัญญัติยาเสพติดอย่างเงี้ยนะครับอาจจะอนุญาตให้เจ้าพนักงานดำเนินการค้นในเวลากลางคืนได้ก็มีนะครับหรือข้อ3ก็คือการค้นเพื่อจับผู้ดุร้ายหรือผู้ร้ายสำคัญจะทำในเวลากลางคืนก็ได้แต่ต้องได้รับอนุญาตพิเศษจากศาลนะครับนะตามหลักเกณฑ์ต่างๆก็ว่าไปนะก็เคยมีเหมือนกันนะบางทีผู้ร้ายคนนี้นะครับก็กลางวันก็มีความระมัดระวังตัวมากนะจะเข้าไปค้นเข้าไปจับเนี่ยก็คงจะลำบากนะจะลำบากก็อาจจะต้องนะฮะให้รอเวลากลางคืนสั่งส่งนางนกต่อไปมอมเหล้าไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับนะนะครับเพื่อดำเนินการจับเพื่อดำเนินการค้นอะไรก็แล้วแต่ก็มีเหมือนกันนะครับต่อไปการดำเนินการหลังการค้นนะฮะมาตรา101สิ่งของซึ่งยึดได้ในการค้นให้ห่อและบรรจุหีบห่อตีตาไว้นะครับ103ให้เจ้าพนักงานผู้ค้นบันทึกรายละเอียดแห่งการค้นและสิ่งของที่ค้นได้ต้องมีบัญชีรายละเอียดเอาไว้นะครับบันทึกการค้นและบัญชีสิ่งของนั้นให้อ่านให้ผู้ครอบครองสถานที่บุคคลในครอบครัวผู้ต้องหาจำเลยผู้แทนหรือพยานฟังนะแล้วแต่กรณีแล้วให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อรับรองเอาไว้นั่นเองนะครับครับสำหรับในช่วงแรกเนี่ยนะครับนะก็ได้อธิบายในเรื่องการค้นเอาไว้นะครับว่าการค้นเนี่ยนะครับก็มีการค้นในที่ระโหฐานกับการค้นในที่สาธารณสถานนะการค้นในที่ระโหฐานต้องค้นโดยเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจแล้วก็ต้องมีหมายค้นนะครับเว้นแต่ข้อยกเว้นนะตามมาตรา92ที่สามารถค้นโดยไม่ต้องมีหมายได้นะครับนะส่วนนะการค้นในที่เขาค้นบุคคลในที่สาธารณสถานเนี่ยนะครับสามารถดำเนินการค้นได้นะครับนะโดยไม่ต้องมีหมายค้นนั่นคือที่สาธารณสถานนะครับนะรวมทั้งมีการสามารถค้นตัวบุคคลได้ด้วยตามแนวคำพิพากษาฎีกาเนี่ยค้นตัวบุคคลและยังค้นสถานที่ได้ด้วยเช่นนะพบว่าณสถานที่นี้นะครับเป็นที่สาธารณสถานนะเป็นร้านขายอุปกรณ์เกมนะครับพบว่านะมีการขายอุปกรณ์เกมละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเงี้ยนะเห็นชัดเจนเลยว่าผิดกฎหมายก็สามารถดำเนินการค้นนะสถานที่นี้ได้ด้วยนะครับนะเพื่อหาสิ่งผิดกฎหมายได้เหมือนกันนะเพราะมันเป็นการค้นในที่สาธารณสถานนะครับไม่จำเป็นต้องมีไม่ต้องมีหมายค้นนั่นเองนะครับในครั้งที่2ก็ในช่วงที่2นะครับก็กลับมาต่อนะครับสำหรับช่วงที่1นะครับก็เป็นเรื่องของการค้นไปแล้วนะครับส่วนในช่วงที่2ก็จะเป็นเรื่องการควบคุมการขังจำคุกนะการปล่อยจากการคุมขังไม่ชอบแล้วก็การปล่อยชั่วคราวนะครับก็มาดูก่อนว่าความหมายแต่ละอย่างคืออะไรนะอันแรกก่อนก็คือการควบคุมนะการควบคุมนะใครมีอำนาจควบคุมก็ดูมาตรา2อนุมาตรา21นะครับการควบคุมหมายความถึงการคุมหรือกักขังผู้ถูกจับโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจในระหว่างสืบสวนและสอบสวนเห็นไหมครับการควบคุมต้องทำโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะครับหรือตำรวจนะครับดังนั้นแล้วไม่ใช่โดยราษฎรนะแล้วราษฎรจะไปควบคุมเขาไม่ได้ตามกฎหมายต้องควบคุมโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะครับ 84/1 พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจซึ่งมีผู้นำผู้ถูกจับมาส่งนั้นจะปล่อยผู้ถูกจับชั่วคราวนะครับให้ประกันตัวไปเนี่ยนะครับนะหรือควบคุมผู้ถูกจับไว้ก็ได้แต่ถ้าเป็นการจับโดยมีหมายของศาลให้รีบดำเนินการตามมาตรา64และในกรณีที่ต้องส่งผู้ถูกจับไปยังศาลแต่ไม่อาจส่งไปได้ในขณะนั้นเนื่องจากเป็นเวลาที่ศาลปิดหรือใกล้จะปิดทำการให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่รับตัวผู้ถูกจับไว้มีอำนาจปล่อยผู้ถูกจับชั่วคราวหรือควบคุมผู้ถูกจับไว้จนกว่าจะมีถึงเวลาศาลเปิดทำการนะครับก็สรุปก็คือว่าการควบคุมเนี่ยนะครับเป็นขั้นตอนนะหลังจากการดำเนินการจับนึกภาพนะครับนะเจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยดำเนินการจับไปแล้วหรือราษฎรจับอะไรก็แล้วแต่นะมีการจับแล้วนะครับโดยหลักต้องนำส่งนะที่ทำการพนักงานสอบสวนโดยทันทีกฎหมายก็ไม่ได้บอกว่าทันทีนะต้องภายในกี่วันกี่ชั่วโมงก็นะถ้าคุณจับได้ในป่าคุณก็ต้องอาจจะใช้เวลาเดินทางเป็นวันอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณจับได้ในเขตเมืองก็อาจจะชั่วโมงเดียวอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องนำส่งถึงที่ทำการพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับนะพนักงานฝ่ายปกครองนะหรือตำรวจเนี่ยก็มีอำนาจที่จะควบคุมได้นะครับมีอำนาจควบคุมได้
86ห้ามไม่ให้ใช้วิธีควบคุมผู้ถูกจับเกินกว่าที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้เขาหนีเท่านั้นนะครับแล้วเราจะไปนะล่ามโซ่ล่ามขาอะไรนะเกินสมควรก็ไม่ได้นะครับนะก็เรียกว่าเอาตามความจำเป็นนะป้องกันไม่ให้เขาหนีเท่านั้นถ้าเขาไม่หนีก็จะไปล่ามโซ่ไปอะไรก็คงไม่ได้นะครับ87นะครับระยะเวลาในการควบคุมห้ามมิให้ควบคุมผู้ถูกจับเกินกว่าจำเป็นตามพฤติการแห่งคดีนะครับนะถ้ามีความจำเป็นแค่ไหนได้แค่นั้นในกรณีความผิดระหุโทษจะควบคุมผู้ถูกจับไว้ได้เท่าที่เวลาจะถามคำให้การนะครับนะถ้าเป็นความผิดระหุโทษเนี่ยนะครับนะก็สามารถที่จะนะเท่าที่ถามคำให้การนะถ้าถามเสร็จแล้วก็ควบคุมเขาต่อไม่ได้นะครับและจะรู้ตัวว่าเป็นใครและที่อยู่ของเขาอยู่ที่ไหนเท่านั้นนะครับในกรณีที่ผู้ถูกจับไม่รับการปล่อยชั่วคราวนะครับไม่ได้มีการประกันตัวเนี่ยนะครับและมีเหตุจำเป็นเพื่อทำการสอบสวนหรือการฟ้องคดีนะครับให้นำตัวผู้ถูกจับไปศาลภายใน48ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับถูกนำตัวไปถึงที่ทำการพนักงานสอบสวนตามมาตรา83เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นอย่างอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้โดยให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลขอหมายขังผู้ต้องหานั้นไว้นะนั้นในส่วนวรรค2นี่ก็หมายความว่าการควบคุมนะครับถ้านะครับไม่รับการปล่อยชั่วคราวนะครับนะพนักงานสอบสวนเนี่ยมีอำนาจที่จะควบคุมผู้ต้องหานะครับเพียงแค่48ชั่วโมงเท่านั้นนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อมาถึงที่ทำการพนักงานสอบสวนแล้วปุ๊บนาฬิกาเดินเลยนับเวลาเลยนะครับ1 2 3 4ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อนะครับนะคุณต้องการนะที่จะอะไรสอบสวนเขาต่อนะครับนะมีความจำเป็นต้องสอบสวนต่อเพราะว่า48ชั่วโมงไม่มีความเพียงพอก็ต้องนะนำตัวผู้ถูกจับเนี่ยนะครับนะผู้ต้องหาเนี่ยพาไปยังศาลภายใน48ชั่วโมงเพื่อทำการฝังไม่ใช่ฝังเพื่อทำการขังนะครับเนี่ยผมก็พูดผิดนะฮะเพื่อทำการฝากขังต่อศาลนะครับนะฮะฉะนั้นกรณีเนี้ยนะครับนะควบคุมเกิน48ชั่วโมงไม่ได้ถ้าควบคุมเกิน48ชั่วโมงนะเจ้าพนักงานอาจจะมีความผิดได้เหมือนกันนะอาจจะเป็นความผิดได้นะครับฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังอะไรก็แล้วแต่นะครับนะต่อมาการขังอ่ะเมื่อกี้ในส่วนการควบคุมนะฮะอย่างที่บอกไปแล้วว่าเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเนี่ยมีอำนาจควบคุมได้นะในชั้นสอบสวนเนี่ยนะก็ควบคุมไว้นะ48ชั่วโมงถ้าต้องการที่จะสอบสวนนานๆกว่านี้นะครับนะก็ต้องทำการฝากขังต่อศาลนะครับการขังก็คืออะไรคือการควบคุมเป็นการคุมหรือกักขังผู้ถูกจับโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามมาตรา2อนุ21ส่วนการขังนะเป็นการกักขังจำเลยหรือผู้ต้องหาโดยศาลนะควบคุมโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจแต่ขังเนี่ยต้องทำโดยศาลแตกต่างกันตรงนี้นะครับนะมาตรา2อนุ22ขังหมายความถึงการกักขังจำเลยหรือผู้ต้องหาโดยศาลดังนั้นการกักขังอย่างที่บอกว่ากักขังจำเลยแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าต้องมีการฟ้องคดีแล้วนะแต่ยังไม่มีการฟ้องคดีเขาเรียกว่าผู้ต้องหาดังนั้นขังผู้ต้องหาระหว่างสอบสวนก็สามารถทำได้การขังระหว่างสอบสวนมาตรา87วรรค3ในกรณีที่ผู้ถูกจับนะฮะไม่รับการปล่อยชั่วคราวและมีเหตุจำเป็นเพื่อทำการสอบสวนหรือการฟ้องคดีให้นำตัวผู้ถูกจับไปศาลภายใน48ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับถูกนำตัวไปถึงที่ทำการพนักงานสอบสวนตามมาตรา83เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นอย่างอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้โดยให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลขอหมายขังผู้ต้องหานั้นไว้ให้ศาลสอบถามผู้ต้องหาว่าจะมีข้อคัดค้านประการใดหรือไม่นะและศาลอาจเรียกพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมาชี้แจงเหตุจำเป็นหรืออาจเรียกพยานหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้นะเห็นไหมฮะฉะนั้นแล้วว่าการขังเนี่ยนะซึ่งหลังจากที่มีการควบคุมแล้วควบคุมแล้วปรากฏว่าต้องการที่จะสอบสวนต่อนะครับนะก็ต้องเอาไปฝากขังเพราะคุณไม่สามารถที่จะควบคุมเกิน48ชั่วโมงได้อันนี้หลักการนี้ก็เอามาจากต่างประเทศนะครับนะจะไปควบคุมเกิน48ชั่วโมงไม่ได้นะก็ต้องเอาไปฝากขังต่อศาล
นะการขังเนี่ยนะครับศาลก็ต้องมีหน้าที่ในการขังนะโดยถามผู้ต้องหาว่ามีข้อคัดค้านประการใดไหมก็อาจจะคัดค้านว่าเขาเนี่ยไม่ใช่ผู้กระทำความผิดนะขังผิดคนจับผิดคนอะไรก็ว่าไปนะครับนะแล้วศาลจะเรียกพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมาชี้แจงเหตุจำเป็นในการขังได้ก็อาจจะพนักงานสอบสวนอาจจะบอกว่ามีพยานหลักฐานในการรวบรวมเป็นจำนวนมากนะ48 ชั่วโมงไม่สามารถรวบรวมได้เพียงพออะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะของพนักงานสอบสวนที่จะอธิบายต่อศาลนะครับประเด็น7 วรรค 4นะฮะในกรณีความผิดอาญาที่ได้กระทำลงมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน6 เดือนนะหรือปรับไม่เกิน500 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับศาลมีอำนาจสั่งขังได้นะครั้งเดียวนะครับมีกำหนดไม่เกิน7 วันนะครับไม่เกิน7 วันนะฮะฉะนั้นแล้วกรณีโทษเนี่ยไม่สูงไม่เกิน6 เดือนนะครับขังเขาได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่เกิน7 วันนะฮะประเด็น7 วรรค 5ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินกว่า6 เดือนแต่ไม่ถึง10 ปีนะฮะอันนี้ก็คือ6เดือนถึง10ปีเนี่ยนะฮะหรือปรับเกินกว่า500บาทหรือทั้งจำทั้งปรับศาลมีอำนาจสั่งขังหลายครั้งติดกันได้แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่เกิน12วันนะทั้งหมดต้องไม่เกิน48วันนั้นกรณีที่2เนี่ยก็คือว่าโทษเนี่ยนะครับจำคุกเกินกว่า6เดือนแต่ไม่ถึง10ปีโดยหลักนะครับโดยหลักก็คือว่าขังติดต่อกันได้นะครับครั้งหนึ่งไม่เกิน12วันนะแล้วนัดแรกอาจจะฝากขังไว้ศาลก็ให้นะขัง12วันครบ2วันก็ว่ากันใหม่อ่ะขอขังต่อนะครับเนื่องจากการรวบรวมพยานหลักฐานไม่เสร็จก็ขังต่อไปได้แต่ทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน48วันนะครับต้องไม่เกิน48วันแล้วก็87วรรค6นะในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่10ปีขึ้นไปนี่ก็โทษสูงขึ้นไปนะจะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตามศาลมีอำนาจสั่งขังหลายครั้งติดกันได้แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่เกิน12วันและรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกิน84วันนะครับเมื่อกี้6เดือนถึง10ปีเนี่ยนะครับนะ12วันเหมือนกันคือช่วงนึงเนี่ยได้ไม่เกิน12วันแต่อั้นเอาไว้ที่48วันแต่ถ้าเป็นกรณีโทษเนี่ยนะครับ10ปีขึ้นไปอันนี้โทษหนักนะฮะก็ครั้งหนึ่งไม่เกิน12วันเหมือนกันแต่รวมแล้วต้องไม่เกิน84วันนะต้องไม่เกิน84วันนะครับประเด็น7วรรค7ในกรณีตามวรรค6เมื่อศาลสั่งขังครบ48วันแล้วก็คือกรณีที่ว่าโทษจำคุกเนี่ยเกิน10ปีแล้วถ้าคุณจะต้องการขังเกิน48วันเนี่ยนะครับคือเขาอั้นถึง84วันเนี่ยไม่เกิน84วันถ้าวันที่48ยังต้องการขังอยู่ก็ให้พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอขังต่อไปอีกโดยอ้างเหตุจำเป็นนะศาลจะสั่งขังต่อไปก็ได้ก็ต่อเมื่อพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนได้แสดงถึงเหตุจำเป็นและนำพยานหลักฐานมาให้ศาลไต่สวนจนเป็นที่พอใจแก่ศาลนั้นแม้คุณจะขังได้84วันก็จริงแต่เมื่อครบ48วันแล้วนะนะพนักงานสอบสวนเนี่ยหรือพนักงานอัยการเนี่ยก็ต้องนะแสดงเหตุจำเป็นนำพยานหลักฐานต่างๆมาให้ศาลผลเพราะมันนานมากนะเกิน48วันเนี่ยนะครับนะถึง84วันเนี่ยค่อนข้างนานมากฉะนั้นมันต้องมีหลักฐานพอสมควรที่ว่ามันมีความจำเป็นเหตุผลยังไงถึงต้องสั่งขังนานขนาดนั้นในช่วงระหว่างการสอบสวนนะครับนะต่อมาการขังระหว่างพิจารณานะครับมาตรา88คดีที่ราษฎรเป็นโจทย์นะเมื่อศาลประทับฟ้องและได้ตัวจำเลยมาศาลแล้วหรือคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทย์เมื่อได้ยื่นฟ้องต่อศาลแล้วศาลจะสั่งขังจำเลยไว้หรือปล่อยชั่วคราวก็ได้นะครับเมื่อกี้เป็นเรื่องการขังนะในช่วงการสอบสวนนะในช่วงการสอบสวนนะคุณจะสอบสวนก็สอบสวนไปแต่ขังก็มีระยะเวลาของมันนะครับไม่เกิน7วันถ้าเป็นความผิดลหุโทษอะไรก็แล้วแต่หรือถ้าเป็น6เดือนนะจนถึง10ปีนะอันนี้ก็นะครับครั้งหนึ่งไม่เกิน12วันรวมทั้งหมดไม่เกิน48วันหรือถ้าโทษหนักมากนะเกิน10ปีอันนี้ก็ครั้งหนึ่งไม่เกิน12วันแต่รวมหมดไม่เกิน84วันนะนี่คือในชั้นสอบสวนมากเกิน84วันนี้ไม่ได้ละคุณจะสอบสวนนานกว่านี้ก็เรื่องของคุณแต่ว่าคุณจะขังนานกว่านี้ไม่ได้ละนะครับ
แต่ถ้าเป็นการขังระหว่างพิจารณาก็คืออะไรครับ

คือว่าได้มีการสอบสวนอะไรเสร็จแล้วนะส่งสำนวนพนักงานอัยการอัยการทำไมครับก็เวลามาฟ้องเนี่ยต้องมีตัวจำเลยมาศาลด้วย

คดีที่ราษฎรเป็นโจทย์นะราษฎรฟ้องศาลศาลต้องไต่สวนมูลฟ้องเมื่อศาลไต่สวนมูลฟ้องแล้วศาลนะมีคำสั่งประทับฟ้องโอเคคดีมีมูลนะน่าเชื่อนะว่ามีมูลส่วนหนึ่งเนี่ยน่าเชื่อว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นอ่ะศาลประทับฟ้องแล้วศาลประทับฟ้องแล้วก็ต้องมีการนำตัวจำเลยมาศาลศาลจะเอาออกหมายเรียกก็ได้มีประเด็นอะไรนะครับต่อมาการปล่อยจากการคุมขังโดยมิชอบนะครับมาตรา90เมื่อมีการอ้างว่าบุคคลใดต้องถูกคุมขังในคดีอาญาหรือในกรณีอื่นใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะบุคคลเหล่านี้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลท้องที่ที่มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาขอให้ปล่อยนะคือ 1. ผู้ถูกคุมขังเองนะ 2. พนักงานอัยการ 3. พนักงานสอบสวน 4. ผู้บัญชาการเรือนจำหรือพัสดี 5. สามีภรรยาหรือญาติของผู้นั้นหรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกคุมขังนะครับเมื่อรับคำร้องดังนั้นให้ศาลดำเนินการไต่สวนฝ่ายเดียวโดยด่วนถ้าศาลเห็นว่าคำร้องนั้นมีมูลศาลมีอำนาจสั่งผู้คุมขังให้นำตัวผู้ถูกคุมขังมาศาลโดยพลันและถ้าผู้ถูกคุมขังแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลไม่ได้ว่าการคุมขังเป็นการชอบด้วยกฎหมายให้ศาลสั่งปล่อยผู้ถูกคุมขังไปทันทีนะฉะนั้นกรณีนี้นะเป็นขังนะที่ไม่ชอบนะด้วยกฎหมายเช่นอาจจะขังเลยระยะเวลาของเขาไปแล้วนะกำหนดเวลาให้นะขังแค่12วันขังลืมเลยเนี่ยนะครับนะขังไป100วันแล้วอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะฮะฉะนั้นผู้ที่ถูกคุมขังเนี่ยนะครับนะอาจจะมาร้องได้ว่าขังเลยระยะเวลาไปแล้วนะครับหรือพนักงานสอบสวนเองก็ได้นะครับพนักงานอัยการก็ได้ผู้บัญชาการเรือนจำพัสดีก็ได้สามีภรรยาก็ได้นะครับฉะนั้นกรณีเป็นการขังที่ไม่ชอบก็สามารถที่จะร้องนะครับร้องให้ปล่อยจากการคุมขังที่ไม่ชอบได้หรือการขังกรณีอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ได้ไม่จำต้องในคดีอาญาก็ได้อาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้นะครับถูกจับตัวไปอะไรก็ได้นะครับอาจจะมีการร้องขอให้ปล่อยได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในเรื่องสุดท้ายนะในเรื่องการปล่อยชั่วคราวนะครับปล่อยชั่วคราวก็ส่วนต้นก็ผู้มีอำนาจสั่งปล่อยชั่วคราวคือใครนะครับ106คำร้องให้ปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยชั่วคราวโดยไม่ต้องมีประกันนะหรือมีประกันหรือมีประกันและหลักประกันไม่ว่าผู้นั้นต้องควบคุมหรือขังตามหมายศาลย่อมยื่นได้โดยผู้ต้องหาจำเลยหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องนะฮะนั้นกรณีผู้ที่จะยื่นนะคำร้องขอปล่อยชั่วคราวก็มีใครบ้างมีผู้ต้องหามีจำเลยมีหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องเช่นในเรื่องของนิติบุคคลกรรมการนิติบุคคลเนี่ยอาจจะมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งนะครับนะนายประกันอาชีพอย่างนี้ก็ได้นะสามารถที่จะยื่นต่อศาลขอให้ปล่อยผู้ต้องหาเป็นการชั่วคราวได้อันนี้เป็นเรื่องการปล่อยชั่วคราวนะครับเป็นเรื่องการปล่อยชั่วคราวนะครับไม่เหมือนในเรื่องของปล่อยเนื่องจากไม่ได้กระทำผิดอันนี้คนละอย่างกันนี่ปล่อยชั่วคราวก็คือชั่วคราวไว้นะในชั้นของการสอบสวนหรือในชั้นของการพิจารณาคดีเนี่ยนะครับเนื่องจากศาลยังไม่พิพากษาคดีนะศาลอาจจะปล่อยชั่วคราวหรือชาวบ้านชอบเรียกว่าไปประกันตัวไปประกันตัวกันเนี่ยนะก็คือศาลก็มีการปล่อยชั่วคราวหรือพนักงานสอบสวนอะไรก็ได้นะมีการปล่อยชั่วคราวเพราะไม่ต้องการขังเพราะโดยหลักการเนี่ยนะครับบุคคลเนี่ยใช่ไหมฮะจะเป็นผู้กระทำความผิดได้เนี่ยนะต่อเมื่อศาลพิพากษาตราบใดที่ศาลยังไม่พิพากษาเนี่ยก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่โดยหลักเนี่ยก็ต้องปล่อยชั่วคราวไว้เว้นเนี่ยมีเหตุจำเป็นถึงจะไปขังเขาได้นะครับมีเหตุต้องมีเหตุในการออกหมายขังนะครับนะฮะแต่โดยหลักแล้วเนี่ยต้องปล่อยเขานะครับต้องปล่อยเข้าไปซึ่งผู้ที่จะร้องขอก็มีเนี่ยนะครับที่กล่าวไว้เมื่อต้นนะครับ 1. เมื่อผู้ต้องหาถูกควบคุมอยู่และยังไม่ได้ฟ้องต่อศาลให้ยื่นต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการฉะนั้นแล้วกรณีเนี่ยขณะที่ควบคุมอยู่นะพนักงานสอบสวนควบคุมตัวอยู่เนี่ยนะครับถ้ายังไม่ได้ฟ้องต่อศาลนะถ้าอยู่ที่พนักงานสอบสวนก็ทำไมครับก็ร้องต่อพนักงานสอบสวนขอประกันตัวขอปล่อยชั่วคราวนึกภาพออกใช่ไหมฮะหรือถ้าพนักงานสอบสวนเนี่ยส่งสำนวนไปถึงพนักงานอัยการแล้วถ้ายังไม่ได้ฟ้องต่อศาลก็อาจจะยื่นคำร้องต่อพนักงานอัยการให้พนักงานอัยการพิจารณาก็ได้นะครับหรือกรณีที่สองคือเมื่อผู้ต้องหาถูกขังตามหมายศาลและยังไม่ได้ถูกฟ้องต่อศาลให้ยื่นต่อศาลนั้นนะฉะนั้นกรณีเนี้ยผู้ต้องหาเนี่ยถูกขัง

อย่างที่บอกว่าโดยหลักเนี่ยนะพนักงานสอบสวนมีอำนาจควบคุมตัวผู้ต้องหาได้เพียงแค่48ชั่วโมงใช่ไหมฮะนะถ้าจะครบ48ชั่วโมงต้องนำไปฝากขังที่ศาลนั้นกรณีเนี่ยไปฝากขังที่ศาลแล้วนะครับนะถ้ายังอยู่ในช่วงการสอบสวนอยู่ยังไม่มีการฟ้องคดีเนี่ยก็ต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลไม่ได้ยื่นคำร้องต่อพนักงานสอบสวนแล้วเพราะอยู่ในอำนาจของศาลแล้วนั้นการขังอยู่ในอำนาจศาลแล้วก็ต้องไปยื่นต่อศาลกรณีที่3ก็คือเมื่อผู้ต้องหาถูกฟ้องแล้วให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้นนะครับกรณีที่มีการฟ้องคดีแล้วนะฟ้องคดีที่ศาลชั้นไหนนะก็ต้องไปยื่นขอปล่อยชั่วคราวที่ศาลนั้นนั่นเองนะศาลชั้นต้นนั้นนั่นเองเพราะโดยหลักแล้วเวลาฟ้องคดีเนี่ยต้องฟ้องที่ศาลไหนครับที่ศาลชั้นต้นนะจะไปฟ้องศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาเลยไม่ได้บอกว่าฉันรีบฉันอยากจบศาลเดียวฟ้องศาลฎีกาไม่ได้นะฮะต้องเริ่มต้นฟ้องที่ศาลชั้นต้นก่อนนะครับนะ 4. เมื่อศาลอ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์แล้วแม้ยังไม่มีการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาหรือมีการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาแล้วว่ายังไม่ส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์หรือฎีกาให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้นกรณีที่ศาลอ่านคำพิพากษาแล้วนะจะขอนะปล่อยชั่วคราวก่อนก็ต้องยื่นต่อศาลชั้นต้นนะครับกรณีที่5นะเมื่อศาลนะศาลชั้นต้นเนี่ยส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้วจะยื่นต่อศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาก็ได้คือกรณีเนี่ยนะศาลชั้นต้นพิพากษาแล้วกรณีเช่นนี้นะครับอ่านคำพิพากษาแล้วเนี่ยให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นพิจารณาแต่ถ้าศาลชั้นต้นเนี่ยส่งสำนวนไปที่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้วอันนี้ก็ต้องยื่นศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาก็ได้แต่นะฮะต้องส่งแต่ศาลเนี่ยต้องส่งคำร้องไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาสั่งศาลชั้นต้นจะเป็นคนสั่งเองไม่ได้สำหรับกรณีที่5นี้นะครับมาตรา110นะครับในคดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน10ปีนะผู้ที่ปล่อยชั่วคราวต้องมีประกันนะฮะดังนั้นโทษเนี่ยนะครับนะ10ปีนะฮะเกิน10ปีนะต้องมีประกันและจะมีหลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้นะฉะนั้นจะมีประกันอย่างเดียวก็ได้หรือประกันและหลักประกันก็ได้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งในคดีอย่างอื่นจะปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันเลยหรือมีประกันหรือมีประกันและหลักประกันด้วยก็ได้งั้นคดีอื่นก็คือคดีโทษที่ไม่เกิน10ปีเนี่ยนะฮะจะให้โดยปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันก็ได้มีประกันอย่างเดียวก็ได้หรือมีประกันและหลักประกันด้วยก็ยังได้นะครับนะได้3แบบเลยนะครับมาตรา111นะกรณีที่ปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันเลยก่อนที่จะปล่อยให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยสาบานหรือปฏิญาณตนว่าจะมาตามนัดนะสมมติกรณีที่ปล่อยนะโดยไม่มีประกันเลยก็ให้สาบานตนว่าจะมาตามที่นัดนะครับนะ112เมื่อจะปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันหรือมีประกันและหลักประกันก่อนปล่อยให้ผู้ประกันหรือผู้เป็นหลักประกันลงลายมือชื่อนั้นกรณีที่มีประกันหรือมีประกันและหลักประกันเนี่ยนะครับต้องมีการลงลายมือชื่อในสัญญาประกันนะในลงลายมือชื่อในสัญญาประกันนะครับแล้วก็มีข้อความดังต่อไปนี้นะครับผู้ถูกปล่อยชั่วคราวหรือผู้ประกันแล้วแต่กรณีจะต้องปฏิบัติตามนัดหรือหมายเรียกของเจ้าพนักงานศาลซึ่งให้ปล่อยชั่วคราว2เมื่อผิดสัญญาจะใช้เงินที่ระบุเอาไว้อันนี้กรณีที่มีประกันเนี่ยก็ต้องนะมีการลงลายมือชื่อไว้นะถ้ามีการผิดสัญญาไม่มาตามที่นะที่นัดเอาไว้ก็ต้องนะจ่ายเงินจ่ายทองว่าง่ายกี่แสนกี่บาทก็ว่าไปนะครับต่อมากรณีที่3คือปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันแล้วก็หลักประกันด้วยนะครับแล้วก็มีครบเลยทั้ง2 อย่างทั้งประกันมีทั้งหลักประกันนะครับ114บอกเมื่อจะปล่อยชั่วคราวโดยให้มีประกันและหลักประกันด้วยก่อนปล่อยตัวไปให้ผู้ขอประกันจัดหาหลักประกันนะซึ่งหลักประกันก็มีอยู่3อย่างด้วยกันก็คือ1เงินสดนะฮะ2มีหลักทรัพย์อื่นมาวางนะเช่นนะถ้าเป็นแนวของศาลนะก็จะมีอะไรบ้างมีโฉนดที่ดินอย่างเงี้ยใช้ได้โฉนดที่ดินพันธบัตรรัฐบาลนะสลากอะไรสลากออมสินต่างๆเหล่านี้นะครับสลากออมสินก็สามารถที่จะนำมาเป็นหลักประกันได้แต่ว่าปัจจุบันตอนนี้มันมีสลากดิจิตอลนะสลากดิจิตอลนี้ไม่รู้จะขนมายังไงเหมือนกัน

นำมาประกันไม่ได้ทั้งถ้าจะนำเป็นหลักประกันก็ต้องซื้อแบบเป็นกระดาษมาว่างี้นะครับ3มีบุคคลมาเป็นหลักประกันโดยแสดงหลักทรัพย์นะครับนะเป็นบุคคลที่มีตำแหน่งอะไรก็ว่าไปนะซึ่งเนี่ยนะมีประกันแล้วก็มีหลักประกันด้วยก็ต้องนะหลักประกันก็ต้องพวกเนี้ยนะมีเงินสดมีสมุดบัญชีมีโฉนดที่ดินหรือมีบุคคลมาเป็นหลักประกันอะไรก็แล้วแต่นะครับต่อไปการปล่อยชั่วคราวนะครับการพิจารณาคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวเนี่ยนะครับก็นะดูมาตรา108ก็มีเยอะแยะนะความหนักเบาพยานหลักฐานต่างๆพฤติการต่างๆมีความน่าเชื่อถือไหมมีการจะหลบหนีไหมมีจะก่อความเสียหายอันตรายหรือเปล่าแล้วก็ถ้ามีผู้คัดค้านเนี่ยนะครับนะก็อาจจะไม่ให้ปล่อยชั่วคราวได้เหมือนกันนะครับโอเคสำหรับในเรื่องช่วงที่2เนี้ยนะครับก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันช่วงที่3นะครับในเรื่องของการสอบสวนนั่นเองครับ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
11: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิมพ์
12: ดีค่ะ
11: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
12: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
11: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
13: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
14: ยากได้ภาษาค่ะ
11: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
12: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
15: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
1: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
16: สวัสดีค่ะ
11: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
1: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
17: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ต่อในช่วงที่3นะครับเป็นเรื่องการสอบสวนนะครับเรื่องการสอบสวนเนี่ยนะครับก็เคยอธิบายมาแล้วบรรยายมาแล้วในครั้งที่1ก็คือว่าการสอบสวนเนี่ยนะครับเราดูมาตรา120นะครับหัวใจของมันเลยนะครับมาตรา120พนักงานอัยการนะดำเนินการฟ้องได้ต้องมีการสอบสวนมาก่อนรวมทั้งการสอบสวนนั้นต้องชอบด้วยกฎหมายด้วยนะครับก็ทวนอีกทีนึงก็คือว่า1ดูก่อนว่ามีอำนาจสอบสวนหรือไม่ใครเป็นพนักงานสอบสวนนะโดยหลักการแล้ว2นะครับท้องที่ดูท้องที่นะครับท้องที่ไหนมีอำนาจสอบสวนแล้วก็ท้องที่ไหนเป็นผู้รับผิดชอบนะตรงนี้สำคัญนักศึกษาหลายท่านเนี่ยนะครับไม่ได้สนใจว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบท้องที่ไหนรับผิดชอบตรงนี้สำคัญต้องไปดูนะครับข้อที่3คือการร้องทุกข์นะครับการร้องทุกข์นะครับถ้าเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวต้องมีการร้องทุกข์นะแล้วก็สุดท้ายคือมีการแจ้งข้อหาอันนี้จะเป็นการสอบสวนที่ชอบถ้ากระบวนการเนี่ยนะครับ4ขั้นตอนนี้นะครับนะทำไม่ถูกต้องการสอบสวนนั้นนะฮะถือเป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบนะตามแนวคำพักษาของศาลเนี่ยเมื่อสอบสวนไม่ชอบแล้วพนักงานอัยการย่อมไม่มีอำนาจฟ้องตามมาตรา120ครับมาดูก่อนนะประเทศไม่ใช่ประเภทนะประเภทคดีที่จะสอบสวนนะครับมาตรา121พนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนคดีอาญาทั้งปวงนะจะเห็นได้ว่าไม่ว่าคดีอาญาเนี่ยนะครับจะเป็นตามประมวลกฎหมายอาญาหรือจะเป็นตามพระราชบัญญัติอะไรก็แล้วแต่พระราชบัญญัติอาวุธปืนพระราชบัญญัติยาเสพติดแล้วแต่พนักงานสอบสวนเนี่ยมีหน้าสอบสวนนะครับแต่ถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวแล้วห้ามมิให้ทำการสอบสวนเว้นแต่จะมีคำร้องทุกข์ตามระเบียบตรงนี้สำคัญเห็นไหมฮะ121เนี่ยนะครับถ้าเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอะไรคือความผิดต่อส่วนตัวอะไรคือความผิดต่อแผ่นดินนะฮะความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดที่ยอมความได้เนี่ยนะฮะจะเขียนจะบัญญัติไว้ในกฎหมายเลยว่าความผิดเหล่านี้นะยอมความได้นะอย่างนี้เนี่ยนะครับยอมความได้ก็คือเป็นความผิดส่วนตัวนะถ้าไม่ได้เขียนว่ายอมความได้อย่างนี้เป็นความผิดต่อแผ่นดินงั้นถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวแล้วเช่นตัวอย่างเช่นความผิดฐานยักยอกความผิดฐานฉ้อโกงเหล่านี้นะเป็นความผิดต่อส่วนตัวนะครับยอมความได้กล่าวโทษก็ได้นะครับหรือพนักงานสอบสวนอาจจะเป็นคนดำเนินการกล่าวโทษตัวเองก็ยังได้นะครับต่อไปคดีที่สอบสวนหรือไม่ก็ได้นะมาตรา122นะครับพนักงานสอบสวนจะไม่ทำการสอบสวนในกรณีดังต่อไปนี้นะครับ1นะผู้เสียหายขอความช่วยเหลือแต่ไม่ยอมร้องทุกข์ตามระเบียบนะครับ2เมื่อผู้เสียหายฟ้องคดีเสียเองโดยไม่ได้มีการร้องทุกข์เสียก่อนนะครับ3หนังสือกล่าวโทษเป็นบัตรสนเท่นะครับหรือว่าบุคคลที่กล่าวโทษด้วยปากไม่ยอมบอกว่าคือแล้วก็ไม่ยอมลงลายมือชื่อเนี่ยนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ทำการสอบสวนก็ได้นะครับต่อมาคำร้องทุกข์นะตรงนี้สำคัญคำร้องทุกข์นะครับเริ่มต้นกระบวนการก่อนนะโดยเฉพาะความผิดต่อส่วนตัวเนี่ยนะเริ่มต้นจากคำร้องทุกข์ก่อนนะถ้าร้องทุกข์ชอบแล้วความผิดต่อส่วนตัวพนักงานสอบสวนถึงจะมีอำนาจสอบสวนเมื่อสอบสวนแล้วถึงพนักงานการถึงจะมีอำนาจฟ้องนะครับตรงนี้เนี่ยเรียกว่าไล่เป็นสเต็ปไปถ้าเริ่มต้นจากการร้องทุกข์ไม่ชอบแล้วไปหมดเลยสอบสวนก็ไม่ชอบพนักงานอัยการก็ไม่มีสิทธิ์ฟ้องนะตรงนี้เริ่มจุดเริ่มต้นก่อนคำร้องทุกข์ต้องชอบด้วยกฎหมายคำร้องทุกข์ก็หมายถึงการที่ผู้เสียหายเห็นไหมฮะงั้นคำร้องทุกข์เนี่ยนะครับต้องเป็นผู้เสียหายนะถ้าไม่ใช่ผู้เสียหายแล้วไปร้องทุกข์ไม่ได้นะ1ต้องเป็นผู้เสียหายนะครับ2นะฮะได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะครับนะก็นะฮะไม่ใช่การร้องทุกข์ตามกฎหมายนะครับประการต่อมาว่ามีผู้กระทำความผิดขึ้นนะจะรู้ตัวผู้กระทำความผิดหรือไม่ก็ตามบางทีเนี่ยเราไปต่างจังหวัดนะกลับมาปรากฏว่าของในบ้านหายเนี่ยนะครับทีวีหายโทรทัศน์หายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะก็ไปร้องทุกข์ได้เราทราบไหมว่าใครเป็นคนลักไปเป็นคนขโมยไปไม่ทราบแต่รู้ว่าเนี่ยว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นอย่างนี้ก็สามารถที่จะไปร้องทุกข์ได้นะครับซึ่งกระทำความทั้งทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายและการกล่าวหาเช่นนั้นตรงนี้สำคัญนะ มีเจตนานะครับมีเจตนาจะให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษตรงนี้สำคัญจะเป็นคำร้องทุกข์ได้นะผู้เสียหายต้องมีเจตนานะให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษถ้าผู้เสียหายไม่ได้มีเจตนาให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษอย่างนี้ไม่ใช่การร้องทุกข์โดยชอบด้วยกฎหมายเช่นอะไรครับนะตัวอย่างเช่นนะครับเป็นคนรู้จักกันนะครับนะเป็นคนรู้จักกันนะแล้วขอมาขอยืมเงิน

แล้วก็ไม่คืนเงินนะฮะนะกลายเป็นการช่อโกงเงินไปเนี่ยนะครับหรือฝากเงินเอาไว้นะครับหรือฝากของเอาไว้มีการยักยอกเอาของไปคนรู้จักกันนะก็เลยมาทำไมครับมาผมใช้คำว่าแจ้งความมาแจ้งความกับตำรวจนะมาแจ้งความกับตำรวจนะบอกว่าเนี่ยเพื่อนกันเนี่ยนะยืมเงินไปเนี่ยนะครับนะอย่างเงี้ยมันการช่อโกงแน่นะครับนะเอาเงินไปแล้วก็มายอมคืนแล้วก็บ่ายเบี่ยงมาตลอดในพฤติการอย่างเงี้ยนะทำกับเขาไปเรื่อยหลายคนแล้วเนี่ยเงี้ยพฤติการอย่างเงี้ยช่อโกงหรือว่าฝากของเอาไว้บ่ายเบี่ยงไม่ยอมคืนของเนี่ยอย่างนี้อาจจะเป็นการยักยอกปรากฏว่าแต่ว่านะครับขอลงบันทึกประจำวันนะฮะไม่ได้มีการร้องทุกข์เนี่ยขอลงบันทึกประจำวันเฉยๆอย่างนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นการร้องทุกข์เมื่อไม่ใช่การร้องทุกข์แล้วถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวแล้วพนักงานสอบสวนย่อมมีอำนาจสอบสวนนะครับหรือว่าวันลงบันทึกไว้เฉยๆนะเพื่อเป็นหลักฐานเอาไว้นะจะไปฟ้องคดีแพ่งอะไรก็ว่าไปถ้าพฤติการเนี่ยไม่มีเจตนาที่จะนะดำเนินคดีอาญาอย่างนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่การร้องทุกข์โดยชอบด้วยกฎหมายดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าผู้เสียหายอยากดำเนินคดีอาญานะจะต้องแจ้งแก่พนักงานสอบสวนให้ชัดเจนว่าเจตนาที่จะเอาผู้กระทำความผิดมาลงโทษมาได้รับโทษอย่างเงี้ยถึงจะเป็นการร้องทุกข์โดยชอบไม่งั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ย้ำคำนี้ไปนะครับนะพนักงานสอบสวนอาจจะบอกอ่ะให้ไปลงบันทึกประจำวันการลงบันทึกประจำวันไม่ใช่การร้องทุกข์โดยชอบด้วยกฎหมายตรงนี้ต้องระวังนะครับถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวแต่ถ้าเป็นความผิดต่อประเด็นอย่างนี้ไม่มีปัญหานะครับแม้จะร้องทุกข์ไม่ชอบอะไรก็ตามก็อาจจะถือว่าเป็นการกล่าวโทษได้นะครับพนักงานสอบสวนก็มีอำนาจที่จะสอบสวนในความผิดต่อแผ่นดินได้นะครับโอเคต่อมานะครับการสอบสวนเนี่ยจะแก้หรือถอนคำร้องทุกข์เนี่ยนะครับมาตรา126ผู้ร้องทุกข์จะแก้คำร้องทุกข์ระยะใดหรือถอนคำร้องทุกข์เสียเมื่อใดก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นสิทธิ์นะฮะที่จะแก้คำร้องทุกข์หรือถอนคำร้องทุกข์ก็ได้นะฮะในคดีซึ่งไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัวการถอนคำร้องทุกข์นะย่อมไม่ตัดอำนาจพนักงานสอบสวนที่จะสอบสวนพนักงานอัยการที่จะฟ้องคดีนั้นนะตรงนี้ก็เหมือนกันนะการถอนคำร้องทุกข์เนี่ยนะฮะถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวแล้วนะครับนะจะถูกจำกัดสิทธิ์ในการดำเนินคดีอาญาต่อตามมาตรา39นะครับนะแต่ถ้าเป็นความผิดต่อแผ่นดินก็คือไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัวแล้วเนี่ยนะครับการถอนคำร้องทุกข์ไม่ตัดสิทธิ์พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการในการฟ้องคดีเพราะอะไรครับเพราะบางทีเช่นผู้เสียหายเนี่ยถูกฆ่านะฮะถูกทำร้ายอันนี้เป็นความผิดต่อแผ่นดินปรากฏว่านะครับตกลงเจรจารับเงินรับทองเรียบร้อยแล้วได้เงินได้ทองเรียบร้อยแล้วไปขอถอนคำร้องทุกข์มีนะครับนะเรียกว่าอะไรครับเอาเงินไปอุดปากซะให้อยากได้เงินนะอยากได้ค่าเสียหายนะก็ไปถอนคำร้องทุกข์ซะกรณีเช่นนี้กฎหมายบอกว่าถ้าเป็นความผิดต่อแผ่นดินแล้วนะไม่ตัดอำนาจพนักงานสอบสวนไม่ตัดอำนาจพนักงานอัยการถอนก็ถอนไปพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการยังดำเนินคดีต่อไปได้นั่นเองนะครับต่อมาคำกล่าวโทษนะครับมาตรา2อนุ8คำกล่าวโทษหมายความถึงการที่บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ว่ามีบุคคลรู้ตัวหรือไม่ก็ดีได้กระทำความผิดอย่างหนึ่งขึ้นนะครับคำกล่าวโทษแตกต่างกับคำร้องทุกข์นะคำร้องทุกข์เนี่ยต้องเป็นการกล่าวโดยผู้เสียหายนะแต่คำกล่าวโทษใครก็ได้ไม่ใช่ผู้เสียหายเช่นพลเมืองดีเนี่ยนะครับเห็นเขามีการทำร้ายร่างกายกันเห็นมีการลักทรัพย์กันพลเมืองดีก็ไปกล่าวโทษเราเรียกว่ากล่าวโทษไม่เรียกร้องทุกข์ไปกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนก็ได้นะครับว่ามีการกระทำความผิดอะไรเกิดขึ้นประการต่อมาต้องกล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่นะครับว่ามีบุคคลรู้ตัวหรือไม่ก็ดีได้กระทำความผิดอย่างหนึ่งขึ้นนะต้องนะกล่าวว่ามีการกระทำความผิดอย่างหนึ่งขึ้นถ้าไม่ได้มีการกล่าวว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่คำกล่าวโทษเช่นบอกลูกสาวหายตัวไปนะสงสัยลูกสาวไปเที่ยวกับเพื่อนหรือเปล่านะพฤติการอย่างเงี้ยยังไม่ถือว่ามีการกล่าวนะกล่าวโทษนะนะแต่ถ้าบอกว่าถูกจับตัวไปนะครับถูกเรียกค่าแท้อย่างเงี้ยถือว่ามีการกล่าวโทษนะฮะนะนะผู้กล่าวโทษก็นะครับต้อง1ไม่ใช่ผู้เสียหาย2กล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่3การกล่าวโทษเป็นความผิดต่อแผ่นดินนะครับนะเพราะความผิดต่อส่วนตัวต้องให้ผู้เสียหายเป็นคนร้องทุกข์นะฮะต
่อมาคือเจตนาของผู้กล่าวโทษก็คือต้องเจตนาว่าได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาวิธีการดำเนินการสอบสวน130ให้เริ่มการสอบสวนโดยมิชักช้านะกฎหมายก็ไม่ได้ระบุระยะเวลาไว้ว่าต้องสอบสวนเริ่มสอบสวนเมื่อไหร่เพียงแต่ว่าต้องโดยไม่ชักช้านะครับ131พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิดเท่าที่สามารถจะทำได้เพื่อประสงค์จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการต่างๆอันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหาเพื่อจะรู้ตัวผู้กระทำผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหานะครับอันนี้คือหน้าที่พนักงานสอบสวนต้องรวบรวมหลักฐานทุกอย่างเลยเท่าที่จะทำได้เนี่ยนะครับนะเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเขาผิดจริงหรือเขามีความหรือเขาเป็นผู้บริสุทธิ์กันแน่เนี่ยต้องรวบรวมหลักฐานให้หมดทุกอย่างนะครับ131/1ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะฮะเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามมาตรา131ให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจให้ทำการตรวจพิสูจน์บุคคลวัตถุหรือเอกสารใดๆโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้ปัจจุบันนี้ก็คือต้องบอกก่อนว่าการพิจารณาคดีเนี่ยนะครับไม่ว่าจะคดีแพ่งหรือคดีอาญาโดยหลักปัจจุบันเนี่ยเราใช้หลักการเอาพยานมาชั่งเปรียบเทียบกันว่าฝั่งใดมีความน่าเชื่อถือกันโดยหลักใช่ไหมฮะนะไม่เหมือนสมัยโบราณนี่ใช้อะไรครับใช้ดำน้ำลุยไฟกันใครไม่ตายคนนั้นเป็นผู้ชนะอะไรก็ไม่ใช่แต่ปัจจุบันเนี่ยเราใช้พยานหลักฐานนะซึ่งพยานบุคคลเนี่ยก็ยังเรียกว่าทำไมครับยังอาจจะมีความลืมเลือนนะเลือนหายไปบ้างบางทีหลายปีแล้วพยานก็ลืมหมดแล้วตอนแรกบอกจำได้จำหน้าคนยิงได้ชัดเจนผ่านไปนะกี่ปี10ปีแล้วแต่บอกว่าจำไม่ได้แล้วตอนนั้นมันมืดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีคนเรามันลืมกันได้แต่ถ้าเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับนะอันนี้มันก็เก็บได้ตลอดไปจะเก็บหลักฐานทาง DNA เก็บหลักฐานทางลายพิมพ์นิ้วมือต่างๆเนี่ยมันเก็บได้มันไม่มีการหลงลืมนะครับเว้นแต่ทำหายว่างเงี้ยนะครับในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน3ปีนะหากการตรวจพิสูจน์ตามวรรค1จำเป็นต้องตรวจเก็บตัวอย่างเลือดเนื้อเยื่อผิวหนังเส้นผมขนน้ำลายปัสสาวะอุจจาระสารคัดหลั่งสารพันธุกรรมหรือส่วนประกอบของร่างกายจากผู้ต้องหาผู้เสียหายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบมีอำนาจให้แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญดำเนินการตรวจดังกล่าวได้นะครับก็ให้ผู้เชี่ยวชาญหรือให้แพทย์นะครับดำเนินการต่อมา132เพื่อประโยชน์แห่งการรวบรวมหลักฐานให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจดังต่อไปนี้นะการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะกฎหมายต้องให้อำนาจไว้ถ้าไม่มีกฎหมายไม่ได้มีการให้อำนาจไว้ก็ทำไม่ได้นะครับ1นะตรวจตัวผู้เสียหายเมื่อผู้นั้นยินยอมถ้าผู้เสียหายเขาไม่ยินยอมจะไปตรวจเขาไม่ได้นะครับหรือตรวจตัวผู้ต้องหาหรือตรวจสิ่งของหรือที่ทางอันสามารถอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ 2. ค้นเพื่อพบสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทำผิดหรือได้ใช้หรือสงสัยว่าได้ใช้ในการกระทำผิดหรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ 3. หมายเรียกบุคคลซึ่งครอบครองสิ่งของซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้นะฮะ 4. ยึดไว้ซึ่งสิ่งของที่ค้นพบหรือส่งมาดังกล่าวไว้ในอนุมาตรา2แล้วก็อนุมาตรา3นั่นเองนะครับ133พนักงานสอบสวนมีอำนาจออกหมายเรียกผู้เสียหายหรือบุคคลใดซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อว่าถ้อยคำของเขาอาจเป็นประโยชน์แก่คดีให้มาตามเวลาและสถานที่ในหมายแล้วถามปากคำบุคคลนั้นไว้ฉะนั้นกรณีนี้ก็เป็นการเรียกผู้เสียหายหรืออาจจะเป็นการเรียกพยานก็ได้มาถามปากคำ การถามปากคำนั้นพนักงานสอบสวนจะให้ผู้ให้ถ้อยคำสาบานหรือพยานตัวก่อนก็ได้และต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้ว่าด้วยพยานบุคคลนะห้ามไม่ให้พนักงานสอบสวนตักเตือนพูดให้ท้อใจหรือใช้กฎอุบายอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลใดให้ถ้อยคำซึ่งอยากจะให้ด้วยความเต็มใจนะครับพนักงานสอบสวนเนี่ยจะไปนะทำการตักเตือนทำให้เขาท้อใจในการให้นะฮะปากคำไม่ได้นะครับนะในการถามปากคำผู้เสียหายหรือพยานนะครับในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศนะครับ
การถ

ตามปากคำผู้เสียหายซึ่งเป็นหญิงนะพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นหญิงเป็นผู้สอบสวนเว้นแต่ผู้เสียหายนั้นยินยอมหรือมีเหตุจำเป็นอย่างอื่นและให้บันทึกความยินยอมและเหตุจำเป็นนั้นไว้นะครับผู้เสียหายจะขอให้บุคคลใดอยู่ร่วมในการถามปากคำนั้นด้วยก็ได้นะครับในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจัดให้ผู้เสียหายหรือพยานยืนยันตัวผู้กระทำความผิดในชั้นจับกุมหรือชั้นชี้ตัวผู้ต้องหาในคดีอาญาให้พนักงานฝ่ายปกครองตำรวจหรือพนักงานสอบสวนเนี่ยจัดให้มีการยืนยันตัวผู้กระทำความผิดหรือชี้ตัวผู้ต้องหาในสถานที่ที่เหมาะสมและสามารถป้องกันไม่ให้ผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาเห็นตัวผู้เสียหายหรือพยานนะครับอันนี้ก็คือว่าอาจจะมีห้องนะกระจกห้องหนึ่งนะอีกฝั่งหนึ่งมองไม่เห็นตัวผู้เสียหายหรือพยานในการชี้นั่นเองนะครับต่อมานะครับในการถามปากคำผู้เสียหายหรือพยานนะซึ่งเป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปีนะฮะกรณีนี้นะครับกฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษนะครับว่า133ทวิในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศนะความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายอันไม่ใช่ความผิดเกิดจากการชุลมุนต่อสู้ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพความผิดฐานกันโชคชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการค้าประเวณีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็กความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือคดีความผิดอื่นที่มีอัตราโทษจำคุกซึ่งผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปีร้องขอบอกว่าทั้งหมดเนี้ยคดีต่างๆทั้งหมดเนี้ยนะครับนะถ้าผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปีเนี่ยนะครับในการสอบสวนเนี่ยนะครับจะต้องมีการแยกกระทำเป็นส่วนสัตว์นะฮะอาจจะเป็นห้องนะสอบสวนโดยเฉพาะไม่ให้นักข่าวเข้าไปนะถ่ายเห็นหน้าเห็นตาได้เนี่ยนะครับนะในสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับเด็กแล้วก็ให้มีนะนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์นะครับบุคคลที่เด็กร้องขอนะหรือพนักงานอัยการนะครับนะร่วมอยู่ด้วยในการถามปากคำเด็กนั้นนะครับก็คือว่านะในทางปฏิบัติเราเรียกว่าสหวิชาชีพมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์นะมีพนักงานอัยการนะแล้วก็บุคคลเนี่ยที่เด็กร้องขอเนี่ยต้องร่วมนะในการถามปากคำนั้นนะครับและในกรณีที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เห็นว่าการถามปากคำเด็กคนใดหรือคำถามใดอาจจะมีผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจเด็กอย่างรุนแรงนะเช่นเด็กเนี่ยถูกล่วงละเมิดในทางเพศเนี่ยนะครับนะเด็กนอกจากเขาเรียกอะไรได้รับความเสียหายทางร่างกายแล้วนะครับไอ้การข่มขืนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความเสียหายทางกายเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะนะความเสียหายทางจิตใจเนี่ยมันสูงกว่านะร่างกายเนี่ยนะพักฟื้นรักษาเนี่ยเดือนเดียวก็หายแล้วแต่บางคนเนี่ยนะครับโหมันถูกทำอย่างเงี้ยนะครับตอนเด็กๆแล้วมันฝังใจอ่ะนะครับเด็กมันก็มีปมมีอะไรต่อไปเนี่ยตอนโตคดีหลายๆคดีเนี่ยนะครับนะเราจะเห็นว่าบางทีผู้ถูกกระทำแต่เด็กพอโตมาแกจะมีจิตใจที่มันมีปัญหาในเรื่องทางเพศซึ่งอาจจะปิดตัวเองไปเลยหรือบางคนกลายเป็นทำไมครับกลายเป็นผู้ต้องหาอีกทีเพราะตอนเด็กเนี่ยเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศเด็กผู้ชายนะเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศพอโตมาตัวเองฝังใจกลับไปทำเด็กผู้ชายคนอื่นแทนมีคดีอย่างนี้เหมือนกันฉะนั้นกรณีซึ่งเป็นเด็กเนี่ยฉะนั้นการถามปากคำหรือการพิจารณาคดีต่างๆเนี่ยในเรื่องพวกนี้บางทีมันเซนซิทีฟนะฮะกฎหมายก็เลยให้นักจิตวิทยาเป็นคนถามนะหนูอย่างงู้นหนูงี้อะไรเข้ามาไปเพื่อไม่ทำให้เหมือนกับเป็นการทำลายเขารอบสองนั่นเองนะครับ แล้วก็อาจจะให้นักพนักงานสอบสวนเนี่ยถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เป็นการเฉพาะตามประเด็นคำถามของพนักงานสอบสวนนะโดยไม่ให้เด็กได้ยินคำถามพนักงานสอบสวนนะก็ได้นะครับหลักการก็เป็นอย่างนี้นะครับต่อไปการชี้ตัวเหมือนกันนะครับ133ตรีในกรณีที่พนักงานสอบสวนมีความจำเป็นจะต้องให้ผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปีชี้ตัวบุคคลใดพนักงานสอบสวนจัดให้มีการชี้ตัวบุคคลในสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับเด็กและสามารถป้องกันไม่ให้บุคคลซึ่งจะถูกชี้ตัวนั้นเห็นเด็กนะโดยมีนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์เด็กบุคคลที่เด็กร้องขอหรือพนักงานอัยการร่วมอยู่ด้วยในการชี้ตัวบุคคลนั้นนะครับต่อมาตรงนี้สำคัญนะครับ
มาตรา134นะอันนี้ก็จะไปโยงในเรื่องของการสอบสว

โดยชอบด้วยกฎหมายนะครับนะอย่างนี้นะครับนะหรือนะบวกปรากฏว่าเป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนก็ถามชื่อนะชื่อร้องชื่อสกุลสัญชาติบิดามารดาอายุอาชีพที่อยู่ที่เกิดนะครับนะถามเสร็จนะเพื่อเป็นการเช็คว่าเป็นตัวผู้กระทำความผิดจริงก็เพราะบางทีทำไมครับบางทีเป็นฝาแฝดจับผิดตัวมาก็ดีแดงกับดำเป็นพี่น้องกันเนี่ยฝาแฝดมาบางทีถ้าตำรวจเป็นครับจับผิดตัวมาเลยทำไมพอสอบสวนอ้าวเฮ้ยนี่มันน้องชายไม่ใช่พี่ชายอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องมีการเช็คเบื้องต้นก่อนนะครับพอตรวจสอบแล้วก็บอกว่าทำไมครับแจ้งให้ทราบถึงข้อเท็จจริงนะเกี่ยวกับการกระทำที่กล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระทำผิดแจ้งเลยนะได้ไปลักทรัพย์รถจักรยานยนต์เขาทะเบียนอะไรก็ว่าไปนะแจ้งข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อนเสร็จแล้วก็ถึงแจ้งข้อหาให้ทราบแจ้งตั้งข้อหานะข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนข้อหาชิงทรัพย์ข้อหาปล้นทรัพย์อะไรก็ว่าไปข้อหายักยอกอะไรก็ว่าไปนั้นสำคัญคือต้องมีการแจ้งข้อหาเพราะอะไรครับเพราะนะศาลฎีกามีแนวคำพิพากษาว่ากรณีถ้ามีการสอบสวนนะมีการสอบสวนนะแล้วไม่มีการแจ้งข้อหากรณีนี้ถือว่าเป็นการสอบสวนที่มิชอบโอ้ตรงนี้สำคัญเมื่อสอบสวนไม่ชอบผลคืออะไรครับพนักงานอัยการนะย่อมไม่มีอำนาจฟ้องต่อไปนะฮะดังนั้นต้องระวังตรงนี้นะต้องมีการแจ้งข้อหาตามแนวคำพิพากษาเลยนะถ้าเป็นการสอบสวนนะแต่ถ้าตอนแรกเนี่ยไม่ใช่เป็นการสอบสวนเป็นการคุยกันเฉยๆอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการสอบสวนไม่ต้องมีการแจ้งข้อหาแต่เมื่อใดก็ตามที่เริ่มมีการสอบสวนแล้วต้องแจ้งข้อหาถ้าไม่แจ้งข้อหาเนี่ยถือว่าเป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบใช้คำว่าไม่ชอบนะสอบสวนไม่ชอบพนักงานอัยการย่อมไม่มีอำนาจฟ้องนะครับนะส่วนว่าอื่นก็ว่าไปนะต้องมีการแสดงหลักฐานต้องมีสิทธิ์ในการสอบสวนได้ด้วยความรวดเร็วนะพนักงานสอบสวนต้องให้โอกาสอะไรก็ว่าไปนะครับตรงนี้ผมขอข้ามแล้วกันอ่ะต่อมาตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะในเรื่องของสิทธิต่างนะของผู้ต้องหานะครับต้องมีการแจ้งสิทธิต่างๆนะครับก็เริ่มตั้งแต่134/1นะในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิตนะหรือคดีที่ผู้ต้องหานะมีอายุไม่เกิน18ในวันที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาก็คือวันที่สอบสวนเนี่ยมีการแจ้งข้อหาเนี่ยปั๊บเนี่ยถ้าอายุไม่เกิน18ปีหรือคดีที่มีโทษประหารชีวิตเช่นแล้วคดีฆ่าผู้อื่นอย่างเงี้ยนี่คดีมันโทษมันหนักเลยประหารกับคดีที่ยังเป็นเด็กเนี่ยอายุไม่เกิน18ปีเนี่ยนะครับนะในวันที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาเนี่ยก่อนเริ่มถามคำให้การให้พนักงานสอบสวนถามผู้ต้องหาว่ามีทนายความไหมถ้าไม่มีก็ต้องจัดให้อันนี้เป็นบทบังคับเด็ดขาดเลยว่าคดีที่มีโทษประหารเนี่ยหรือคดีที่ผู้ต้องหาอายุไม่เกิน18เนี่ยนะครับนะในวันแจ้งข้อหาเนี่ยต้องมีทนายความเขาจะเอามาเองก็แล้วแต่ถ้าเขาไม่เอามาเองก็ต้องจัดหาให้เขาหรือบางคนเนี่ยผมมันเลวผมนี่ฆ่าพ่อนะผมมันเลวมากลูกทรพีนะคันนี้ข้อหาและข้อหาฆ่าบุพการีนี่โทษหนักฆ่าบุพการีนี่ประหารสถานเดียวนะไม่มีโทษอื่นเลยฆ่าบุพการีผมมันเลวผมฆ่าพ่อนะผมนะรับสารภาพเลยไม่ต้องมีทนายความพนักงานสอบสวนบอกไม่ต้องจัดทนายความได้ไหมไม่ได้เพราะกฎหมายบัญญัติไว้ว่าคดีที่มีโทษประหารชีวิตต้องจัดให้มีนะทนายความนะทำการสอบสวนจะไม่มีไม่ได้นะครับนี้กฎหมายบังคับเอาไว้แต่วรรคสองบอกในคดีที่มีอัตราโทษจำคุกก่อนเริ่มถามคำให้การให้พนักงานสอบสวนถามผู้ต้องหาก่อนว่ามีไหมถ้าไม่มีและต้องการค่อยจัดให้สำหรับโทษจำคุกเนี่ยนะครับนะต้องถามเขาก่อนเช่นคดีลักทรัพย์เนี่ยนะโทษจำคุกไม่เกิน3ปีคดีทำร้ายร่างกายต่างๆเนี่ยนะจำคุกไม่เกิน2ปีอย่างเงี้ยถ้ามีโทษจำคุกเฉยๆนะครับกรณีเช่นนี้ถามเขาก่อนว่ามีไหมไม่มีจะเอาไหมถ้าเอาเดี๋ยวจัดให้นะถ้าไม่ต้องการทนายความก็ไม่ต้องจัดให้นะสำหรับคดีที่มีอัตราโทษจำคุกนะครับต่อมา134/2นะฮะกรณีผู้ต้องหาเป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปีอันนี้ก็ต้องนำ133ทวิมาใช้บังคับก็คือต้องมีสหวิชาชีพร่วมทำการสอบสวนนั่นเองนะครับ133ตรีวรรค2นะการชี้ตัวผู้ต้องหานะก็ใช้หลักการเดียวกันก็คือต้องนะเป็นห้องกระจกอะไรก็แล้วแต่นะครับต่อมา134/3ผู้ต้องหามีสิทธิ์ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังสอบปากคำตนได้

นะครับแล้วก็สุดท้ายอันนี้สำคัญมาก134/4ในการถามคำให้การผู้ต้องหาพนักงานสอบสวนต้องแจ้งสิทธิ์ก่อน1มีสิทธิ์ที่ให้การหรือไม่ให้การก็ได้คำให้การคุณใช้ยันคุณในชั้นศาลอะไรก็ว่าไปนะครับ2มีสิทธิ์ที่จะให้ทนายความหรือคนที่ไว้วางใจเข้าสอบเข้ารับฟังการสอบปากคำได้นะครับนะช่วงท้ายนี่สำคัญนะครับถ้อยคำใดที่ผู้ต้องหาให้ไว้ต่อพนักงานสอบสวนก่อนมีการแจ้งสิทธิ์นะฮะไม่ว่าจะเป็น134/1 134/2 134/3 หรือ134/4เนี่ยจะรับฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของผู้นั้นไม่ได้นั้นถ้าไม่มีการแจ้งสิทธิ์แล้วนะครับนะไม่สามารถนำคำให้การใช้เป็นพยานหลักฐานได้แต่ศาลยังบอกว่ายังสามารถฟ้องได้อยู่ฉะนั้นการที่ไม่ปฏิบัติตาม 134/1 134/2 134/3 134/4 เนี่ยนะครับนะคำให้การใช้ไม่ได้แต่ยังมีอำนาจที่จะฟ้องได้อยู่ดีนะครับ

ครับสำหรับครั้งที่2ในช่วงท้ายเนี่ยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราก็จะนำแนวข้อสอบอัตนัยนะครับมาให้นักศึกษาลองทำดูเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนตอบนะครับสำหรับกฎหมายชุดนี้นะครับเหมือนเดิมนะก็แบ่งเป็น4ส่วนนะครับมาดูข้อแรกก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็ดูก่อนนะคำถามถามว่าอะไรร้อยตำรวจเอกอัคคีนะครับเข้าไปตรวจค้นบ้านของนายวายุโดยไม่มีหมายค้นเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะเหตุใดนะครับอันนี้นะครับก็ดูว่าการค้นโดยไม่มีหมายค้นเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่จากนั้นแล้วถ้าเป็นเรื่องอื่นเรื่องจับเรื่องอะไรเราก็ไม่ต้องสนใจนะเราดูแต่เรื่องการค้นโดยไม่มีหมายนะครับชอบไหมก็กลับมาดูที่ข้อเท็จจริงนะครับร้อยตำรวจเอกอัคคีนะครับนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแอบซุ่มห่างจากบ้านนายวายุประมาณ10เมตรนะร้อยตำรวจเอกอัคคีเห็นนายปัตตภีซึ่งเป็นสายลับนะเรียกนายวายุออกมาคุยกันหน้าบ้านและเห็นนายปัตตภีได้มอบธนบัตรให้แก่นายวายุจากนั้นนายวายุก็กลับเข้าไปในบ้านนะครับแล้วก็เอายาเสพติดที่ซุกซ่อนว่าภายในปัตตภีที่หน้าบ้านนะนายปัตตภีได้นำยาเสพติดดังกล่าวมามอบให้ร้อยตำรวจเอกอัคคีร้อยตำรวจเอกอัคคีจึงนำกำลังเข้าไปตรวจค้นบ้านของนายวายุโดยไม่มีหมายค้นนะพบยาเสพติดอีกจำนวนหนึ่งซุกซ่อนอยู่ในบ้านร้อยตำรวจเอกอัคคีจึงจับกุมนายวายุเพื่อดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษปี2522นะฮะฉะนั้นประเด็นนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนนะก็คือในเรื่องการ2เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้ากำลังกระทำลงในที่ละโหฐานเห็นนะกรณีที่ว่าอะไรครับกรณีที่ว่ามีการจำหน่ายยาเสพติดเนี่ยที่อยู่ในบริเวณที่ละโหฐานเนี่ยนะครับกรณีนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทำความผิดซึ่งหน้าก็สามารถที่จะค้นโดยไม่ต้องมีหมายค้นได้สำหรับการค้นในที่ละโหฐานนั่นเองนะครับจากหลักกฎหมายดังกล่าวนี่เราต้องมีการอธิบายนิดนึงหมายความว่ากฎหมายห้ามให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจค้นในที่ละโหฐานโดยไม่มีหมายค้นหรือคำสั่งของศาลเว้นแต่เมื่อเป็นความผิดซึ่งหน้ากระทำลงในที่ละโหฐานพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจึงจะทำการค้นในที่ละโหฐานโดยไม่มีคนหรือคำสั่งของศาลก็ได้นะครับส่วนต่อมาคือการวินิจฉัยข้อนี้น่าจะไม่ยากนะครับสำหรับนักศึกษาร้อยตำรวจเอกอัคคีนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแอบซุ่มห่างจากหน้าบ้านนายวายุ10เมตรนะฮะตำรวจเนี่ยไปแอบดู10เมตรผมบอกแล้วไงว่าไอ้ความผิดซึ่งหน้าเนี่ยนะจะตั้งใจไปดูหรือว่าพบเห็นโดยบังเอิญก็ได้ฉะนั้นระยะห่าง10เมตรก็ถือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้าแล้วนะเห็นอยู่ร้อยตำรวจเอกอัคคีเห็นนายปัตตภีซึ่งเป็นสายลับเรียกนายวายุออกมาคุยหน้าบ้านและเห็นนายปัตตภีมอบธนบัตรแก่นายวายุจากนั้นนายวายุกลับเข้าไปในบ้านเอายาเสพติดที่ซุกซ่อนมามอบให้นายปัตตภีที่หน้าบ้านการที่ร้อยตำรวจเอกอัคคีเห็นการกระทำดังกล่าวของนายวายุจึงเป็นการเห็นนะแล้วก็ปรับตัวบทเข้าไปเห็นนายวายุกำลังกระทำความผิดตามพ.ร.บ.ยาเสพติดการกระทำของนายวายุจึงเป็นความผิดซึ่งหน้านะฮะปรับตัวบทเข้าไปซึ่งกระทำลงในที่ละโหฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญามาตรา92อนุ2ร้อยตำรวจเอกอัคคีจึงนำกำลังเข้าไปค้นในบ้านของนายวายุโดยไม่มีหมายค้นได้แต่ได้ว่ากรณีนี้นะครับประเด็นไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะประเด็นมีอยู่ประเด็นเดียวว่ากระทำความผิดซึ่งหน้านะครับก็เข้าไปค้นได้

สรุปนะร้อยตำรวจเอกอัคคีเข้าไปตรวจค้นบ้านของนายวายุโดยไม่มีหมายค้นเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเป็นความผิดซึ่งหน้ากำลังกระทำลงในที่ระหโหฐานการที่ตำรวจตรวจค้นในที่ระหโหฐานโดยไม่มีหมายค้นก็สามารถทำได้นะตรงนี้ผมมีคำแนะนำนิดหนึ่งนะครับสำหรับในเรื่องของการจับนะการค้นนะแล้วก็การสอบสวนนี้ต้องแยกจากกันต้องบอกก่อนว่าถึงแม้การจับเนี่ยจะไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตามจับไม่มีหมายค้นไอ้จับไม่พูดเลยจับโดยไม่มีหมายจับนะครับนะหรือไม่เข้ากรณีที่จับโดยไม่มีหมายจับได้นะหรือเป็นการค้นโดยที่ไม่มีหมายค้นนะแล้วก็ไม่เข้ากรณีที่ค้นโดยที่ไม่ต้องมีหมายค้นนั้นแม้จะเป็นการจับหรือเป็นการค้นก็ไม่ชอบถ้าสอบสวนชอบแล้วพนักงานอัยการฟ้องได้ตรงนี้สำคัญบางทีนักศึกษาไปหลงไงโอ้ยอย่างนี้จับไม่ชอบทำให้สอบสวนไม่ชอบไม่ใช่นะครับการจับการค้นการสอบสวนเนี่ยแยกออกจากกันถ้าแม้จะจับไม่ชอบแม้จะการค้นไม่ชอบก็ตามถ้าสอบสวนชอบพนักงานอัยการฟ้องได้ซึ่งผมก็ย้ำเสมอว่าการสอบสวนที่ชอบเนี่ยนะมีอะไรบ้างใช่ไหมต้องเป็นเจ้าพนักงานนะฮะต้องท้องที่ที่มีอำนาจสอบสวนท้องที่ที่เป็นผู้รับผิดชอบนะได้มีการร้องทุกข์แล้วถ้าเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นแล้วเนี่ยนะถ้าจับค้นไม่ชอบไม่เป็นไรขอให้สอบสวนชอบก็พอนะอย่างนี้พนักงานอัยการฟ้องได้นะครับนะเป็นข้อแนะนำอย่างหนึ่งนะครับข้อต่อมานะครับนายหมูนะฮะเป็นคนงานทอผ้าของบริษัทสุโขทัยการทอจำกัดนะบริษัทได้ให้นายหมูเนี่ยเข้าพักอาศัยในห้องพักคนงานของบริษัทต่อมานายเสือซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของนายหมูได้ทำลายประตูห้องของนายหมูเพื่อค้นหาของมีค่าแต่นายเสือไม่ได้เอาสิ่งใดไปเมื่อนายหมูกลับมาพอมาเจอห้องพักเนี่ยได้ทราบว่าเพื่อนคนงานบอกว่าประตูห้องพักถูกทำลายเสียหายโดยนายเสือนายหมูจึงไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีต่อนายเสือเนื่องจากการทำลายประตูห้องพักเนี่ยเป็นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา358ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้พนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์หรือไม่เพราะเหตุใดเห็นนะฮะถ้าเราอ่านข้อเท็จจริงมาเนี่ยข้อเท็จจริงเนี่ยเรียกว่าให้มาครบถ้วนแล้วแถมมาด้วยบอกความผิดทำให้เสียทรัพย์นะยอมความได้เราก็ต้องเก็ตละนะฮะเขียนมางี้แสดงว่ามันต้องมีประเด็นในเรื่องการยอมความได้เข้ามาเกี่ยวข้องต้องมีการอะไรครับร้องทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องฉะนั้นประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่การร้องทุกข์ในความผิดต่อส่วนตัวประเด็นเนี่ยนะครับนะส่วนจะเป็นการร้องทุกข์ชอบไม่ชอบว่าอีกทีนึงนะครับแต่ตรงนี้ก่อนนะครับว่าประเด็นเนี่ยถ้าคุณจับประเด็นได้โอเคนะเป็นเรื่องการร้องทุกข์ในความผิดต่อส่วนตัวพนักงานสอบสวนถึงจะมีอำนาจสอบสวนได้นะครับเรามาดูข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องบอกจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏนะมีหลักตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญาที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้บอกมาตรา2อนุ4ผู้เสียหายหมายถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำผิดฐาน1ฐานใดรวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนได้นะครับดังบัญญัติไว้ในมาตรา4 5แล้วก็6นะครับในส่วนนี้ก็ยังไม่ขออธิบายแล้วกันนะจะไปว่าในหน่วยหลังๆนะครับต่อมาคำร้องทุกข์หมายความถึงการที่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่นะตรงนี้สำคัญมาตรานี้นะถ้าขาดมาตรา2อนุ7นี่นะฮะมันก็ไม่สามารถที่จะอธิบายคำร้องทุกข์ได้ก็จะบอกว่านะฮะนะผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ว่ามีผู้กระทำความผิดเกิดขึ้นจะรู้ตัวผู้กระทำความผิดหรือไม่เอาว่าไปนะมีเจตนาผู้กระทำความผิดมารับโทษ แล้วก็มาตราที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ121บัญญัติว่าพนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนคดีอาญาทั้งปวงแต่ถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวห้ามไม่ให้สอบสวนเว้นแต่มีการร้องทุกข์ตามระเบียบนะฮะตรงนี้นี่มาตราหัวใจเลยนะมาตรา121เนี่ยอาจจะให้สัก4คะแนนก็ได้นะครับมาตรา2อนุ4อาจจะให้2คะแนนอนุ7อาจจะให้อีก2คะแนนก็เป็นได้นะครับงั้นการให้น้ำหนักนะฮะคะแนนในแต่ละมาตราอาจจะไม่เท่ากันนะก็ขึ้นอยู่ว่ามาตราไหนสำคัญนะครับเป็นต้นเราดูวิธีการตอบก็อธิบายสักหน่อยก่อนนะจากหลักกฎหมายข้างต้นผู้เสียหายที่แท้จริงหมายถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดฐาน1ฐานใดกล่าวคือ
เมื่อมีการกระทำความผิดอาญาฐานหนึ่งฐานใดเกิดขึ้นแล้วนะมีผลให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือหลายคนได้รับความเสียหายไม่ว่าทางทรัพย์สินชีวิตร่างกายเนื่องจากการกระทำนั้นบุคคลที่รับความเสียหายย่อมเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงส่วนบุคคลที่จะร้องทุกข์ได้ต้องเป็นผู้เสียหายเท่านั้นเนี่ยประเด็นอยู่ตรงนี้นะผู้ที่ร้องทุกข์ได้ต้องเป็นผู้เสียหายเท่านั้นเนี่ยเราก็ต้องอธิบายตรงนี้ไว้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้เสียหายจะร้องทุกข์ไม่ได้เช่นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์กฎหมายมุ่งคุ้มครองเจ้าของทรัพย์และผู้ครอบครองทรัพย์ที่ได้มอบหมายโดยตรงจากเจ้าของทรัพย์ในการดูแลทรัพย์สินทรัพย์นั้นก็เป็นผู้เสียหายด้วยตรงนี้นะครับสำคัญถ้าเราอ่านตัวบทอย่างเดียวเนี่ยบางทีเราไม่ทราบว่ากรณีนี้นายหมูเนี่ยเป็นผู้เสียหายหรือเปล่านะดังนั้นเนี่ยในการศึกษานะครับโดยเฉพาะนะชุดวิชาเนี่ยนะ41343เนี่ยนะครับมักนะผู้ออกข้อสอบมักจะเอาคำพิพากษาศาลฎีกามาออกข้อสอบถ้านักศึกษาไม่ได้อ่านฎีกามาเนี่ยปัญหาก็เกิดขึ้นว่าศาลตีความยังไงก็เป็นได้เหมือนกันฉะนั้นอาจจะตอบไม่ได้แม้คุณรู้แล้วโอเคเนี่ยกรณีเช่นนี้คนร้องทุกข์เนี่ยต้องเป็นอะไรครับต้องเป็นผู้เสียหายแต่กรณีนี้เป็นผู้เสียหายหรือเปล่าบางทีก็ต้องอ่านแนวคำพิพากษาฎีกาประกอบดังนั้นใครข้ามเนี่ยนะฮะก็ถือว่าข้ามสาระสำคัญไปเลยนะครับเราก็มาดูจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏบริษัทสุโขทัยการทอจำกัดได้ให้นายหมูเข้าพักอาศัยในห้องพักคนงานบริษัทต่อมานายเสือได้เป็นเจ้าหนี้เนี่ยก็เข้าไปทำลายประตูห้องนายหมูจึงไปร้องทุกข์ต่อพนักงานตำรวจให้ดำเนินคดีนายเสือในความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามกฎหมายอาญามาตรา358ซึ่งความผิดดังกล่าวนี้มีองค์ประกอบความผิดคือต้องกระทำต่อทรัพย์สินผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของนะฮะต้องเป็นทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของคำว่าทรัพย์สินของผู้อื่นย่อมหมายความรวมถึงบุคคลที่รับมอบหมายโดยตรงจากเจ้าของทรัพย์ให้เป็นผู้ครอบครองดูแลทรัพย์นั้นเมื่อบริษัทสุโขทัยการทอจำกัดได้ให้นายหมูเข้าพักอาศัยในห้องพักคนงานของบริษัทนายหมูจึงไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในห้องพักเห็นไหมฮะนี่คือคำสำคัญคีย์เวิร์ดสำคัญเลยในการตอบจะได้แต้มไม่ได้แต้มตรงนี้เลยนะครับว่านายหมูเนี่ยนะครับนะนายหมูเนี่ยไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในห้องพักไม่ได้มีการมอบหมายอะไรเนี่ยนะครับนะให้จัดการดูแลต่างกรณีนี้จึงไม่ใช่ผู้เสียหายนะมันมีผลกระทบต่อไปเมื่อไม่ใช่ผู้เสียหายแล้วมีอำนาจในการร้องทุกข์ในความผิดต่อส่วนตัวไหมนะครับนะอีกทั้งบริษัทสุโขทัยการทอจำกัดซึ่งเป็นเจ้าของห้องพักก็ไม่ได้มีการมอบหมายโดยตรงให้นายหมูเป็นผู้ครอบครองดูแลรักษาห้องพักดังกล่าวนายหมูมีเพียงสิทธิอาศัยในห้องพักเท่านั้นนายหมูจึงไม่ใช่ผู้เสียหายนะการตอบกฎหมายเนี่ยที่จะได้ดีเนี่ยนะนักกฎหมายต้องมีเหตุมีผลนะคุณต้องอธิบายก่อนนะฮะนะมีเหตุอย่างนี้ผลคือเป็นอย่างนี้นะมันเข้าข้อกฎหมายอย่างนี้นะครับเนี่ยนะฮะนะเหตุจริงอะไรครับเหตุเมื่อคุณไม่ใช่ผู้เสียหายแล้วผลก็คือว่าคุณไม่สามารถที่จะร้องทุกข์ได้ตามมาตรานี้เมื่อคุณไม่มีสิทธิ์ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้วผลก็คือเมื่อบริษัทสุโขทัยการทอจำกัดซึ่งเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงไม่ได้มีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนย่อมไม่มีอำนาจสอบสวนความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์นะเพราะเป็นความผิดที่ยอมความได้เห็นไหมฮะตามกฎหมายอาญามาตรา121นะปรับตัวบวกเข้าไปนะเห็นได้ว่าเป็นขั้นเป็นตอนของมัน1ต้องเป็นผู้เสียหายก่อนเมื่อไม่ใช่ผู้เสียหายแล้วไปร้องทุกข์จึงไม่มีสิทธิ์ที่จะร้องทุกข์เมื่อไม่ใช่การร้องทุกข์โดยชอบแล้วเนื่องจากไม่ใช่ผู้เสียหายจึงไม่มีอำนาจในการสอบสวนเห็นไหมฮะเป็นขั้นเป็นตอนของมันไปงั้นเวลาตอบเนี่ยนะต้องไล่ลำดับนะไล่ลำดับตามนี้นะครับดังนี้พนักงานสอบสวนจึงไม่มีอำนาจสอบสวนความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามกฎหมายอาญามาตรา358นะเหตุผลเพราะอะไรเพราะนายหมูไม่ใช่ผู้เสียหายนะในความผิดดังกล่าวจึงไม่มีอำนาจร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนนั่นเองนะครับ

ได้บ้างนะครับในการตีความให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นหรือบางเรื่องเนี่ยกฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้เรียกว่าศาลเนี่ยตัดสินกลายเป็นหลักกฎหมายขึ้นมาเองโดยซ้ำไปก็มีเหมือนกันนะเช่นในเรื่องผู้เสียหายเนี่ยเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีนึงนะครับเรื่องต่อมานะครับเหมือนเดิมเราก็มาดูที่คำถามก่อนนะข้ออ้างของนายขนุนรับฟังได้หรือไม่นะฮะข้ออ้างรับฟังได้หรือไม่กรณีตรงนี้เนี่ยก็นะครับไม่ทราบว่าประเด็นคืออะไรอันนี้ต้องเข้าไปอ่านข้อเท็จจริงแล้วนะครับนายขนุนถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับและนำตัวไปที่ทำการพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนได้ตั้งข้อหาลักทรัพย์นะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา334แต่เมื่อสอบสวนพยานเสร็จสิ้นแล้วพนักงานอัยการเห็นว่าการทำของนายขนุนน่าจะเป็นความผิดฐานลับของโจรตรงนี้เป็นไงครับตั้งข้อหาแจ้งข้อหาก่อนลักทรัพย์นะพอสอบสวนเสร็จแล้วพนักงานอัยการบอกเฮ้ยมันไม่ใช่ลักทรัพย์อย่างนี้มันลับของโจรนะเห็นไม่ตรงกันจึงฟ้องนายขนุนเป็นจำเลยในความผิดฐานลับของโจรนะตามป.อาญานะมาตรา357นะครับในชั้นพิจารณาคดีนายขนุนอ้างว่าพนักงานอัยการโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องข้อหารับของโจรเพราะพนักงานสอบสวนไม่ได้มีการแจ้งข้อหารับของโจรนะนะฮะอันนี้ผมได้อธิบายไปแล้วในส่วนของครั้งที่ช่วงที่3เนี่ยบอกแล้วว่าการสอบสวนเนี่ยโดยชอบใช่ไหมฮะประการหนึ่งก็คืออะไรครับนะประการหนึ่งก็คือว่าต้องมีการแจ้งข้อหานะในการสอบสวนเนี่ยต้องมีการแจ้งข้อหาก่อนถ้าไม่มีการแจ้งข้อหาเนี่ยนะถือว่าเป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบปัญหาที่เกิดขึ้นคือข้อนี้มีการแจ้งข้อหาไหมมีการแจ้งข้อหาแต่เป็นการแจ้งข้อหาลักทรัพย์สรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการพนักงานอัยการบอกว่าอย่างนี้ไม่ใช่ลักทรัพย์นะพฤติการอย่างนี้มันลับของโจรเห็นต่างกันตำรวจบอกว่าลักทรัพย์พนักงานอัยการบอกลับของโจรข้อจริงเดียวกันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เหมือนกันนะตัวอย่างนะตัวอย่างเช่นบางทีนะครับนะไปเจอนะทรัพย์ของผู้เสียอยู่ในบ้านของจำเลยเราก็ไม่มั่นใจว่าจำเลยเนี่ยเป็นคนลักมาหรือเปล่าถูกไหมฮะหรือจำเลยอาจจะเป็นคนรับซื้อมาก็เป็นได้นะบางทีเนี่ยนะฮะข้อจริงเนี้ยนะครับนะพบทรัพย์ของผู้เสียหายอยู่ในบ้านของจำเลยเราก็ไม่ทราบว่าจำเลยเนี่ยเป็นคนขโมยเป็นคนลักมาเองหรือเปล่าหรือจำเลยเนี่ยเป็นคนซื้อต่อเข้ามาอีกทีนึงซื้อต่อมาจากคนลักอีกทีนึงก็เป็นได้นะครับงั้นแล้วกรณีนี้มันก็ไม่มั่นใจงั้นตำรวจก็ตั้งไว้ลักทรัพย์ปรากฏว่าพนักงานอัยการบอกอย่างนี้ไม่ใช่ลักทรัพย์อย่างนี้มันรับของโจรอย่างนี้ถือว่าเป็นการสอบสวนชอบไหมเรามาดูกันงั้นมาตราที่เกี่ยวข้องอันดับหนึ่งก่อนแม้เราจะวินิจฉัยไม่ถูกต้องแต่ถ้าเรารู้ว่ามาตราที่เกี่ยวข้องคืออะไรอย่างน้อยเราก็ได้คะแนนในส่วนของมาตรานะครับนะหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะครับเอามาดูก่อนนะครับบอวิทยามาตราอะไรครับสำคัญสุดนี่นะครับ1 3 4วรรค1เห็นนะเมื่อผู้ต้องหาถูกเรียกหรือส่งตัวมาหรือเข้าหาพนักงานสอบสวนเองนะหรือปรากฏว่าผู้ใดซึ่งมาอยู่ต่อหน้าพนักงานสอบสวนเป็นผู้ต้องหาให้ถามชื่อถามอะไรก็ว่าไปชื่อสกุลสัญชาติบิดามารดาอายุอาชีพที่เกิดที่อยู่อะไรก็ว่าไปที่สำคัญก็คือมีการแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำที่กล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระทำความผิดแล้วมีการแจ้งข้อหาให้ทราบตรงนี้สำคัญที่สุดคือต้องนะในการสอบสวนต้องมีการแจ้งข้อหาให้ทราบแต่บางคนนี่นักศึกษาบางคนนี่เป็นไงครับกลัวอาจารย์นะกลัวอาจารย์จะมองไม่เห็นอาจารย์บางท่านบอกสวแล้วนะมองสายตาไม่ค่อยดีผมเลยไฮไลท์ให้เลยฟืดเนี่ยนะต้องมีการแจ้งข้อหาให้ทราบดีไหมดีนะครับดีนะครับเพราะว่าอาจารย์ท่านจะเห็นโอ้เนี่ยนะฮะนะชัดเจนดีเลยนะครับแต่ต้องเตือนก่อนว่านะสำหรับการสอบนะสำหรับการสอบในระดับสูงสูงขึ้นไปนะครับในระดับเนติบัณฑิตในระดับการสอบพวกสาอัยการเนี่ยท่านไปทำอย่างนี้ไม่ได้นะผมเตือนไว้ก่อนระดับปริญญาตรีอาจจะไม่เคร่งครัดนักนะครับแต่ระดับสอบเนติบัณฑิตสอบพวกสาอัยการเนี่ยท่านไปไฮไลท์ไปขีดเส้นแดงชับๆไปเซ็นชื่อกำกับฟึบฟับว่าตรงนี้ผิดเนี่ยตรงนี้ปรับตกนะครับแล้วปรับตกแบบคุณไม่รู้ตัวในห้องสอบนะคุณไม่รู้ตัวในห้องสอบนะผู้ตรวจเขาบอกก่อนว่าอะไรครับเจอมีการขีดไฮไลท์เพราะเขากลัวทุจริตไงเขาอาจจะ
นัดแนะกับ

ตรวจได้ว่าเนี่ยถ้าข้อสอบเนี่ยเจอนะมีการกานะดาว5ดวงล้อมรอบวงกลมอะไรก็ว่าไปมีการไฮไลท์สีชมพูตัดสีแดงเนี่ยอันนี้เป็นข้อสอบผมนะอาจารย์ให้คะแนนเต็มเลยนะเขากลัวทุจริตไงฉะนั้นกรณีการสอบระดับชั้นสูงขึ้นไปเนี่ยเขาไม่ให้คุณทำไอ้อย่างนี้ไปเขียนด้วยปากกาแดงไม่ได้เขียนด้วยดินสอแดงไม่ได้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพฤติการมันทุจริตไปขีดไฮไลท์ไปขีดเส้นแดงเนี่ยอย่างเงี้ยเขาทำไม่ได้เขาปรับตกเลยนะครับแล้วคุณก็ไม่ทราบหรอกว่าปรับตกเพราะอะไรเพราะเขาไม่บอกคุณในห้องสอบหรอกเขาก็ปล่อยคุณสอบไปเรื่อยนะคนคุมสอบก็เดินตรวจมาเจอคุณเขียนปากกาแดงเจอคนขีดไฮไลท์เขาไม่บอกคุณเพราะขืนบอกคุณไปครับเดี๋ยวมาโต้แย้งกันคนอื่นก็ไม่ได้สอบกันถูกไหมฮะเขาก็ปล่อยคุณสอบของคุณไปเรื่อยๆนะฮะไม่บอกอะไรคุณพอถึงเวลาตรวจผู้ตรวจเขาไปเจอคุณไปขีดไฮไลท์คุณไปขีดเส้นแดงคุณไปกากบาทคุณไปใส่ดอกจันเนี่ยพฤติการเขาถือว่าทุจริตนะทำไม่ได้ทุจริตปรับตกเลยนะต้องระวังดังนั้นแล้วทางที่ดีเนี่ยนะครับนะทางที่ดีอย่าไปทำอย่าไปขีดนะเราต้องฝึกเอาไว้นะหรือถ้าผิดก็ขีดทิ้งไปเลยไม่ต้องเซ็นชื่อกำกับเพราะผู้ตรวจรู้เลยว่าคนนี้คือใครเป็นเซ็นชื่อกำกับนะขีดทิ้งไปเลยไม่ต้องเซ็นชื่อกำกับนะตรงนี้สำคัญท่านก็ฝึกฝนเอาไว้เพราะต่อไปท่านไปสอบนะไปสอบในระดับสูงขึ้นท่านจะไม่ได้พลาดนะครับนะโอเคกลับมาในฐานะ134เนี่ยนะครับใส่ไปนะในเรื่องการแจ้งข้อหาต่อมาก็ใส่120โดยบอกแล้วไงไอ้เรื่องสอบสวนนะครับนึกอะไรไม่ออกใส่120ไปก่อนเลยถ้าเป็นเรื่องการสอบสวนโยนไปเลย120พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีใดต่อศาลโดยไม่มีการสอบสวนในความผิดนั้นก่อนนะฮะไม่ได้นะต้องมีการสอบสวนก่อนนะครับงั้นอัยการเนี่ยนะจะฟ้องได้ต้องมีการสอบสวนตรงเนี้ยนะไม่ว่าข้อสอบในชั้นใดก็ตามเนี่ยมักจะมี120มาประกอบด้วยเสมอในกรณีที่ว่าถ้ามีการถามเรื่องนะพนักงานอัยการฟ้องได้หรือไม่เนี่ยอย่าลืมใส่นะครับ120นะครับเรามาดูวิธีการวินิจฉัยนะหลักกฎหมายข้างต้นพนักงานอัยการจะยื่นฟ้องคดีต่อศาลได้ต่อเมื่อมีการสอบสวนในความผิดนั้นก่อนหากไม่มีการสอบสวนหรือเป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเนี่ยพนักงานอัยการย่อมไม่มีอำนาจฟ้องเห็นนะฮะกฎหมายก็สนใจเพียงแค่การสอบสวนต้องชอบด้วยกฎหมายหรือต้องมีการสอบสวนเท่านั้นพนักงานอัยการถึงจะมีอำนาจฟ้องส่วนการจับการค้นจะชอบไม่ชอบไม่สนใจการขังนะการขังเหมือนกันการขังจะชอบไม่ชอบไม่สนใจขังเลยอะไรก็ว่าไปนะครับไม่สนใจตราบใดที่การสอบสวนยังชอบแล้วมีอำนาจฟ้องนะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยไม่สนใจว่าจับหรือค้นหรือขังชอบหรือไม่ส่วนการจับการค้นหรือขังที่ไม่ชอบนั้นตัวจำเลยเนี่ยนะครับหรือผู้ต้องหาเนี่ยก็ไปว่ากันอีกในอีกคดีนึงนะฮะคุณจับผมเนี่ยโดยไม่ชอบนะคุณไม่มีหมายจับก็ว่าอีกคดีนึงค้นบ้านผมโดยไม่ค้นไม่ชอบนะก็ไปว่าอีกคดีนึงส่วนคดีนี้นะถ้าสอบสวนชอบก็มีอำนาจฟ้องต่อไปนะครับพนักงานสอบสวนจะต้องแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบถึงข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็แจ้งข้อหาตรงที่สำคัญหากพนักงานสอบสวนไม่ได้แจ้งข้อหาทราบย่อมเป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบนี่ตรงนี้ก็ได้ไปอีก 2-3 แต้มนะครับนะจากข้อเท็จจริงปรากฏนายขนุนถูกพนักงานตำรวจจับและนำตัวไปที่ทำการของพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาลักทรัพย์นะแล้วก็มีการนะฮะสอบสวนอะไรสุดแล้วก็ว่าไปปั๊บนะครับพนักงานสอบสวนไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อหาทุกกระทงความผิดนะฮะตรงนี้เนี่ยเป็นคำตามคำพิพากษาของศาลเลยบางทีเนี่ยนะครับนะแจ้งข้อหาเดียวนะครับปรากฏมันก็ไปเจอความผิดอื่นอีกนะครับนะเช่นนะลักทรัพย์แล้วปรากฏว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ลักทรัพย์เป็นการวิ่งราวทรัพย์ตำรวจไม่ต้องบอกว่านะตั้งข้อหาลักทรัพย์ข้อหาวิ่งราวทรัพย์ข้อหาลักของชวนไม่ต้องอาจจะตั้งข้อหาเดียวพอแล้วสอบสวนไปสอบสวนมาจริงๆแล้วอาจจะเป็นข้อหาวิ่งราวทรัพย์ก็ได้อาจจะเป็นข้อหารับของโจรก็ได้ แม้เดิมจะตั้งข้อหา1แต่เมื่อสอบสวนแล้วปรากฏว่าการกระทำของนายขนุนเป็นความผิดฐานอื่นด้วยก็เรียกว่าได้มีการสอบสวนในความผิดดังกล่าวแล้วนะถ้ามีการตั้งข้อหาในความในการกระทำความผิดนี้แล้วนะครับนะก็ถือว่าได้มีการสอบสวนแล้วแต่เมื่อพนักงานเมื่อพยานหลักฐานเนี่ยนะครับปรากฏว่าพนักงานอัยการเห็นว่าการกระทำของนายขนุนน่าจะเป็นความผิดฐานรับของโจรนะพนักงานอัยการก็มีอำนาจฟ้องนายขนุนเป็นจำเลยในความผิดฐานลักของโจรถือได้ว่ามีการสอบสวนความผิดฐานลักของโจรตามประมวลกฎหมายอาญาวิอาญามาตรา120แล้วนะตามแนวคำพิพากษาฎีกานี้ก็บอกว่า

รณีนี้แม้ตำรวจจะตั้งข้อหาหนึ่งอัยการเห็นว่าเป็นอีกข้อหาหนึ่งอัยการก็มีอำนาจที่จะดำเนินการฟ้องได้นะพนักงานสอบสวนกับอัยการไม่จำเป็นที่จะต้องเห็นตรงกันนะคือการกระทำความผิดอย่างเดียวเนี่ยนะครับอาจจะเห็นไม่ตรงกันได้นะครับดังนี้ข้ออ้างของนายขนุนที่ว่าพนักงานอัยการโจทไม่มีอำนาจฟ้องข้อหารับของโจรเพราะพนักงานสอบสวนไม่ได้มีการแจ้งข้อหารับของโจรรับฟังหาได้ไม่นะเพราะพนักงานอัยการผลได้มีการสอบสวนได้มีการแจ้งข้อหาแก่นายขนุนแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะมีเวลาเหลืออีกสักนิดหนึ่งนะครับก็มาดูส่วนหนึ่งนะครับนายร้อยกับนายล้านร่วมกันทำร้ายร่างกายนายแสนจนได้รับบาดเจ็บต่อมาตำรวจจับกุมทั้งสองได้จึงนำตัวมาส่งพนักงานสอบสวนเมื่อสอบสวนเสร็จแล้วพนักงานสอบสวนสรุปสำนวนสั่งฟ้องต่อพนักงานอัยการพนักงานอัยการก็ฟ้องนายร้อยกับนายล้านเป็นจำเลยฐานเป็นตัวการร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นตามป.อาญา295ประกอบมาตรา83ในชั้นพิจารณานายร้อยอ้างว่าในชั้นสอบสวนพนักงานสอบสวนถามคำให้การโดยที่ไม่มีการแจ้งสิทธินะประเด็นนี้แจ้งสิทธิ์ให้ทราบว่ามีสิทธิให้การหรือไม่ให้การก็ได้เมื่อตนไม่ทราบสิทธิ์ดังกล่าวตนจึงให้การรับสารภาพการสอบสวนดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับนะพนักงานอัยการไม่มีอำนาจฟ้องส่วนนายล้านอ้างว่าในชั้นสอบสวนเนี่ยพนักงานสอบสวนว่าถ้าทำจริงให้รับสารภาพโทษจะได้เบาลงตนจึงรับสารภาพไปนะการสอบสวนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายฉะนั้นประเด็นก็มี2อันคือข้ออ้างนายร้อยกับข้ออ้างนายล้านรับฟังได้หรือไม่ตรงนี้ขอไปเร็วหน่อยนะครับก็มีมาตรา2อันก็คือนะครับ134/4ก็คือว่าในการสอบถามผู้ต้องหาเนี่ยต้องมีการแจ้งสิทธิ์ก่อนว่าที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ถ้าไม่แจ้งสิทธิ์เหล่านี้แล้วจะรับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้ส่วนอีกมาตรานึงก็คือ135ในการถามคำให้การผู้ต้องหาเนี่ยห้ามให้พนักงานสอบสวนทำหรือจัดให้ทำการใดซึ่งเป็นการให้คำมั่นสัญญาขู่เข็นหลอกลวงทรมานใช้กำลังบังคับหรือกระทำโดยไม่ชอบด้วยประการใดๆเพื่อจูงใจให้เขาให้การอย่างใดในเรื่องต้องหานั้นเพราะว่าง่ายคือ135เนี่ยห้ามนะไปให้สัญญาห้ามขู่เข็นห้ามทำร้ายร่างกายผู้ต้องหาว่าง่ายห้ามซ้อมเนี่ยว่าง่ายนะครับผลก็คืออะไรครับผลก็คือว่ากรณีที่นะพนักงานสอบสวนถามคำให้การโดยไม่มีการแจ้งสิทธิ์นะครับว่านะจะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะการถามคำให้การนั้นไม่อาจใช้ฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดจำเลยได้กฎหมายบอกแต่เพียงว่าใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ไม่ได้เท่านั้นกฎหมายไม่ได้บอกว่าไม่ได้ถึงขนาดทำให้การสอบสวนดังกล่าวเสียไปดังนั้นพนักงานอัยการจึงมีอำนาจฟ้องนะครับนายร้อยนะหรือนายล้านหรือนายร้อยฐานเป็นตัวการในความผิดฐานทำร้ายร่างกายนะครับเห็นไหมฮะแล้วถ้าไม่ปฏิบัติตาม134เนี่ยนะฟ้องได้อยู่เพียงแต่ว่านะครับนำไปใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาลไม่ได้แค่นั้นเองส่วนของนายล้านเนี่ยนะครับนะก็มีการพูดนะครับนะก็ถือว่าเป็นการสอบสวนเนี่ยที่ชอบด้วยกฎหมายนะไม่ถือว่าเป็นการขู่เข็นแต่อย่างใดอย่างนี้ก็สามารถมีอำนาจที่จะฟ้องร้องนายล้านได้นั่นเองนะครับโอเคสำหรับในครั้งที่2ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษานะครับก็ขอยุตินะแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะขอให้นักศึกษาได้ไปอ่านเพิ่มเติมในเอกสารการสอนนะได้ไปทำแบบฝึกนะประเมินก่อนเรียนหลังเรียนด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ในโอกาสหน้าก็พบกันใหม่นะครับในครั้งที่3วันนี้ก็ขอกราบสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำในแต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชา

0: ้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
3: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
3: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
5: ว้าวเพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
3: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
6: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

0: คุณค่าของความเป็นไทยคือรากฐานของความเป็นเราสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.กับชุดรายการรักไทยและผมกัญจัญญาวุฒิวันที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประตูแห่งการเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับช่วงแรกของรายการในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอาหารถิ่นนครศรีธรรมราชครับเรียกว่าเป็นเมนูอาหารที่เป็นเอกลักษณ์มีอิทธิพลทางวัฒนธรรมและมีรสชาติแตกต่างจากอาหารภาคอื่นๆในประเทศไทยเลยมนต์เสน่ห์ของอาหารที่นี่ก็คือรสชาติเผ็ดร้อนจัดจ้านและวัตถุดิบจากธรรมชาติครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงเก็บมาเล่าครับ
1: อาหารถิ่นนครศรีธรรมราชนั้นสะท้อนถึงประวัติศาสตร์จากที่เคยเป็นศูนย์กลางการค้าขายและสะท้อนถึงภูมิศาสตร์ของพื้นที่ที่ตั้งทั้งภูเขาและทะเลได้เป็นอย่างดีอาหารนั้นขึ้นชื่อในเรื่องของรสชาติที่เผ็ดจัดจ้านถึงพริกแกงเครื่องเทศอาหารจึงมีการนำวัตถุดิบจากภูมิปัญญาและธรรมชาติรังสรรค์เมนูจากการผสมผสานวัฒนธรรมมีอิทธิพลมาจากมาเลเซียจีนและอินเดียก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมการกินมีเมนูอาหารมากมายสำหรับอาหารที่มีผักเคียงหลากหลายเพื่อช่วยลดความเผ็ดร้อนของแกงใต
2: ้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชของเราเนี่ยก็คือเป็นจังหวัดในภาคใต้ซึ่งอยู่ติดกับฝั่งทะเลอ่าวไทยซึ่งมีระยะยาวพื้นที่ยาวนะคะที่ติดทะเลอ่าวไทยเนี่ยซึ่งในทะเลก็จะมีอาหารทะเลเราก็จะได้นำปลาจากทะเลเนี่ยมาทำถนอมอาหารซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะก็จะนำพุงปลาเนี่ยมาหมักก็เรียกว่านำมาใช้ในการทำแกงไตปลานะคะนอกจากมีทะเลมีอาหารจากทะเลมาทำกะปินะคะแล้วก็เรานอกจากนั้นเราก็จะมีพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านเยอะแยะมากมายเนื่องจากภูมิศาสตร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนอกจากเราจะติดทะเลฝั่งอ่าวไทยที่มีระยะทางยาวแล้วนะคะเราก็มีภูเขานะคะเราสภาพอากาศป่าร้อนชื้นเนี่ยเรามีป่ามีเทือกเขาหลวงที่ยาวขนานจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยตรงเนี้ยนะคะมีพืชพันธุ์ธัญญาหารมากมายที่จะเป็นผักสมุนไพรต่างๆไม่ว่าสตอลูกเนียงใบเหลียงแล้วก็ผักกูดผักสมุนไพรต่างๆอีกมากมายหลายชนิดนะคะซึ่งเป็นผักสดก็มีและหลังจากที่ว่ามีพืชผักเยอะๆเนี่ยพี่น้องก็นำมาถนอมอาหารเช่นสตอดองลูกเนียงหมานอะไรอย่างเงี้ยค่ะจำนวนมากมายอันนี้เป็นสภาพทางภูมิศาสตร์ที่นำมาในเรื่องของอาหารของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่อุดมสมบูรณ์นะคะซึ่งทุกเมนูอาหารเนี่ยที่จะเป็นอาหารคาวเนี่ยจะมีผักหนกหรือว่าผักยิ้มเนี่ยให้พี่น้องถ้าเป็นร้านค้าเนี่ยก็ให้พี่น้องได้เลือกรับประทานได้เลยค่ะมีมากมายหลายชนิดให้รับประทานกันนะคะ
1: เอกลักษณ์ของความอร่อยของอาหารถิ่นนครศรีธรรมราชไม่ได้มีแค่ความเผ็ดแต่คือศาสตร์และศิลป์ของการใช้เครื่องเทศที่เข้มข้นกว่าที่อื่นโดยมีจุดเด่นหลักๆ3อย่างคือรสจัดจ้านแบบถึงเครื่องพริกแกงเมืองคอนนั้นมีเครื่องเทศเยอะโดยเฉพาะขมิ้นและพริกขี้หนูสดทำให้แกงมีสีเหลืองจัดและรสเผ็ดร้อนลึกไม่ได้เผ็ดแค่ที่ริ้นแต่ร้อนไปถึงท้องช่วยขับลมและเหมาะกับสภาพอากาศชื้นฝนของภาคใต้ได้เป็นอย่างดีอาหารได้ความเค็มและนัวจากเคยหรือกะปิที่มีคุณภาพว่ากันว่านครศรีธรรมราชมีแหล่งผลิตกะปิชั้นดีซึ่งเป็นหัวใจของความกลมกล่อมไม่เน้นความหวานจากน้ำตาลเมื่ออาหารเผ็ดร้อนก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมการกินผักที่คนใต้เรียกว่าผักหนอกความอร่อยจะสมบูรณ์ได้ต้องมีเครื่องเคียงผักสดผักดองและผักป่านานาชนิดจะถูกเสิร์ฟมาเป็นถาดเพื่อช่วยล้างเผ็ดและเพิ่มเนื้อสัมผัสที่กรอบสดทำให้กินอาหารอร่อยขึ้น
2: นครศรีธรรมราชอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะในเรื่องของทรัพยากรในเรื่องของวัตถุดิบที่เราจะนำมาใช้ในการประกอบอาหารเนี่ยซึ่งมีในพื้นถิ่นเองซึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเรามี23อำเภอ

0: หารเนี่ยมันจะรสชาติจัดจ้านเผ็ดร้อนในแต่ละพื้นที่อย่างเช่นหัวไซเชียนใหญ่อย่างเงี้ยนะคะเราก็จะใช้น้ำส้มโหนดใช่ไหมคะเนื่องจากในพื้นที่นั้นมีตาลตะโหนดเยอะอย่างเงี้ยค่ะในอีกซีกนึงอย่างเช่นแถวเทือกเขาอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใช้พวกมะขามพวกตะลิงปิงอะไรเงี้ยอีกอย่างนึงคือรสชาติอาหารไปในแนวเดียวกันแต่ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบที่ใช้ก็จะใช้ในพื้นถิ่นนั้นๆซึ่งมีในทุกพื้นที่ที่นำมาประยุกต์ใช้อ่ะค่ะแล้วก็ริมทะเลก็จะมีในพวกของอาหารทะเลอาหารที่ทำจากทะเลที่เป็นกะปิอย่างเงี้ยค่ะนำกุ้งเคยมาทำกะปิอย่างเงี้ยซึ่งเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารส่วนที่ไม่ติดทะเลก็จะมีพวกปลาดุกที่เหลือปลาดุกมาทำเป็นปลาดุกร้าอะไรเงี้ยมาถนอมอาหารซึ่งแต่ละพื้นที่แต่ละแห่งเนี่ยจะมีพืชพันธุ์ธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์ไม่ว่าเป็นสมุนไพรเป็นพืชผักผลไม้หรือว่าปลาอาหารทะเลทั้งน้ำจืดทั้งน้ำเค็มอย่างเงี้ยค่ะมีอาหารมากมายที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ให้เห็นนะคะเมนูอาหารเนี่ยมีมากมายเลยนะคะของนครศรีธรรมราชเนี่ยแต่ที่คนรู้จักกันทั่วไปเนี่ยก็จะมีเรื่องของแกงไตปลานะคะแล้วก็ขนมจีนนะคะแล้วก็ข้าวยำคลุกเครื่องค่ะซึ่งเป็นอาหารที่มีทุกพื้นที่ที่จะหาได้ง่ายแล้วก็รสชาติดีทุกแห่งนะคะ
1: เสน่ห์ของอาหารถิ่นคือการเป็นอาหารที่มีจิตวิญญาณไม่ได้มีดีแค่รสชาติแต่แฝงไปด้วยเรื่องราวและความผูกพันของคนในพื้นที่มีทั้งเสน่ห์ของความสดเสน่ห์นี้ทำให้คนรับประทานสัมผัสได้ถึงความตั้งใจและคุณภาพของวัตถุดิบเสน่ห์ของความสมดุลแม้แกงจะเผ็ดร้อนแต่ยังมีผักเครื่องเคียงที่มีต่อเติมเสริมรสชาติทำให้อาหารการกินเหมือนศิลปะของการจับคู่รสชาติเผ็ดเค็มเปรี้ยวและความมันจากผักพื้นบ้านได้อย่างลงตัวเสน่ห์ของวัตถุดิบเฉพาะถิ่นหลายเมนูหาทานที่อื่นไม่ได้เพราะวัตถุดิบจำกัดพื้นที่สิ่งเหล่านี้ทำให้การเดินทางไปกินอาหารถิ่นถึงที่กลายเป็นการออกไปสัมผัสจิตวิญญาณของเมืองนครอย่างแท้จริง
2: ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับยังมีอีกหนึ่งเมนูถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ครับและถูกส่งเสริมให้เป็นเมนูพื้นบ้านที่ทรงคุณค่านั่นก็คือข้าวยำคลุกเครื่องสมุนไพรกระทือครับได้กลิ่นหอมๆจากเครื่องสมุนไพรกระทือและรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์จึงทำให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดให้เป็นเมนูถิ่นรสชาติที่หายไปจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงสืบสานต่อยอดครับ

0: ข้าวยำครกหรือที่คนท้องถิ่นนครศรีธรรมราชอาจเรียกว่าข้าวยำเครื่องแกงหรือข้าวยำโบราณเป็นอาหารพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและแตกต่างจากข้าวยำน้ำบูดูทั่วไปอย่างชัดเจนจุดเด่นสำคัญคือการใช้เครื่องแกงกะทิเป็นเครื่องแกงเผ็ดใต้มาเป็นส่วนผสมหลักในการคลุกเคล้ารสชาติเข้มข้นถึงเครื่องแกงข้าวยำครกเน้นรสชาติจัดจานจากเครื่องแกงใต้ที่ตำอย่างพิถีพิถันรสชาติโดยรวมออกรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นสมุนไพรและเครื่องแกงชัดเจน
1: เนื่องจากนครศรีธรรมราชเนี่ยจากการที่เราทำแกงต่างๆใช่ไหมคะที่ทำขนมจีนอะไรเงี้ยแกงเหลืองแกงส้มแกงกะทิเครื่องแกงที่เราแกงเผ็ดเนี่ยเครื่องแกงเนี่ยเรานำมาคลุกกับข้าวแล้วก็มีสมุนไพรคือใบมะกรูดใบมะกรูดตะไคร้ใบขมิ้นส้มโอมะม่วงอย่างเงี้ยค่ะที่ทำให้รสเปรี้ยวแล้วก็เค็มแล้วก็มีทำให้คือท่าของทางใต้เนี่ยจะเป็นน้ำมูดูแล้วก็จะมีรสหวานแต่ของนครศรีธรรมราชเนี่ยเรียกว่าข้าวยำคลุกเครื่องก็คือนำข้าวสวยมาผสมกับเครื่องแกงซึ่งในเครื่องแกงนั้นก็จะมีพริกมีตะไคร้อยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็มีกะปิเล็กน้อยแล้วก็มีขมิ้นเหล่านี้ค่ะเป็นเครื่อง

แกงอ่ะมาคลุกกับข้าวเรียกว่าข้าวยำเครื่องแต่ว่านอกจากมีข้าวกับเครื่องแล้วเนี่ยก็จะมีสมุนไพรสมุนไพรก็ดูแล้วแต่ละพื้นถิ่นถ้ามีใบขมิ้นก็เอามาหั่นหั่นฝอยฝอยใบมะกรูดแล้วก็ใบหลายๆชนิดแล้วแต่พื้นถิ่นก็จะมีส้มโอมะม่วงซอยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาผสมคลุกเคล้ากันแล้วก็มารับประทานเนื่องจากว่ามันเป็นอาหารที่ช่วยในระบบการย่อยแล้วก็ให้เข้ากับสภาพอากาศที่ร้อนชื้นของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเป็นการรับประทานอาหารเข้ากับสภาพแวดล้อมแล้วก็ภูมิปัญญาแล้วก็วัดในพื้นที่แล้วก็มาได้เป็นอาหารแล้วก็อิ่มแล้วก็รักษาโรคไปในตัวทำให้สุขภาพดีด้วย

0: ข้าวยำครุกเครื่องสมุนไพรกระทือเป็นเมนูอาหารถิ่นหายากที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวบ้านไม้หลาอำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในเมนูรสชาติที่หายไปเพื่อเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจุดเด่นที่ทำให้ข้าวยำสูตรนี้ต่างจากข้าวยำน้ำบูดูทั่วไปคือการใช้กระทือเป็นหัวใจหลักทั้งในส่วนของเงาและใบอ่อนหัวกระทือนำมาตำผสมในเครื่องแกงช่วยให้มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและมีรสเผ็ดร้อนซ่าเบาๆใบกระทืออ่อนนำมาซอยบางๆคลุกเคล้ากับข้าวช่วยเพิ่มมิติของกลิ่นสมุนไพร
1: ดีค่ะชาวนครน่ะส่วนมากจะทำข้าวยำกินกันตอนตั้งแต่ช่วงปลายพฤศจิกาแล้วก็ไปถึงช่วงและไปสิ้นตอนปลายมกราคนชาวนครน่ะเขากินข้าวยำตั้งแต่โบราณมารวมกลุ่มกันทำกินข้าวยำเพื่อสุขภาพเป็นยาแก้ลมก็ได้แล้วก็ผักในพื้นถิ่นของชาวจังหวัดนครมีผักเยอะเช่นมีกระทือมะพร้าวกระทือแมวแล้วก็ผักต่างๆเช่นใบผ้าโหมก็ใบชะพลูแล้วก็ใบขมิ้นใบมะกรูดตะไคร้แล้วเอามาหั่นแล้วก็เอามาตำแล้วก็คลุกเครื่องข้าวยำ
2: วัฒนธรรมการกินข้าวยำกระทือนะคะหรือว่าข้าวยำคลุกเครื่องสมุนไพรกระทือของชาวนครศรีธรรมราชหรือชาวใต้นะคะโดยปกติแล้วพื้นถิ่นของเราจะมีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสมุนไพรแล้วก็เราใช้สมุนไพรรอบบ้านนะคะมาทำเป็นข้าวยำคลุกเครื่องสมุนไพรกระทือก็จะเป็นวิถีของชาวใต้หรือว่าชาวนครศรีธรรมราชเรานำสมุนไพรพื้นบ้านมาทำแปรรูปเป็นข้าวยำสมุนไพรกระทือค่ะสมุนไพรที่ใช้รอบๆ บ้านของเรานะคะโดยเฉพาะกระทือนะคะเป็นหลักโดยมาเป็นส่วนผสมหลักแล้วก็เราจะมีใบปลาโฮมใบยอใบสมุนไพรหลายๆนะคะแม้แต่ข่าตะไคร้เราสามารถนำมาเป็นเครื่องผสมเครื่องปรุงได้หมดเลยค่ะ

าวยำกระทือนะคะเราจะทําจากเครื่องแกงซึ่งประกอบด้วยพวกพริกข่าตะไคร้และใบมะกรูดนะคะทำเป็นเครื่องแกงแล้วเอามายำกับสมุนไพรใช้ใบไม้หลากหลายซึ่งใบไม้จะมีตั้งแต่ใบปลาโหมหรือว่าใบตดหมูตดหมานะคะแล้วก็ใบยอใบกระทือใบขมิ้นแล้วก็ใบชะพลูและสามารถนำใบไม้ต่างๆที่อยู่รอบบ้านเราซึ่งเป็นสมุนไพรนำมาเป็นเครื่องปรุงสมุนของข้าวยำคลุกเครื่องได้เลยค่ะข้าวยำคลุกเครื่องเป็นสิ่งบ่งบอกถึงการพึ่งพาตัวเองได้โดยการนำสมุนไพรพื้นบ้านรอบบ้านนะคะแล้วเอานำมาปรุงซึ่งเราประหยัดค่าใช้จ่ายในการที่เราจะใช้จ่ายในตลาดแล้วเราสามารถนำสมุนไพรรอบบ้านมาเป็นเครื่องปรุงได้ค่ะภูมิปัญญาในการทำข้าวยำคลุกเครื่องนะคะข้าวยำคลุกเครื่องอ่ะจะช่วยในการขับลมแล้วมีฤทธิ์ร้อนนะคะแล้วก็มีฤทธิ์ขมมีรสเปรี้ยวมีหลากหลายรสในการทำข้าวยำคลุกเครื่องซึ่งเมื่อทานแล้วทำให้เราเจริญอาหารแล้วก็สามารถขับลมได้โดยเฉพาะในฤดูหนาวหรือว่าในฤดูฝนนะคะถ้าเรานำข้าวยำคลุกเครื่องมารับประทานจะทำให้รสชาติเผ็ดร้อนของข้าวยำช่วยให้ทำให้ร่างกายอบอุ่นแล้วก็สามารถปลอดโรคปลอดภัยแล้วก็ไร้สารพิษด้วยค่ะ

0: ความนิยมของข้าวยำคลุกเครื่องนะคะเราจะมีรุ่นต่อรุ่นจากรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายของพวกเราก็มาส่งต่อมาถึงรุ่นพวกเราแล้วก็รุ่นพวกเราจะมีเยาวชนนะคะที่จะมาทำข้าวยำคลุกเครื่องต่อเพราะฉะนั้นข้าวยำคลุกเครื่องอ่ะจะเป็นวิถีของคนใต้และโดยเฉพาะคนนครศรีธรรมราชพวกเราก็จะมีลูกๆหลานๆซึ่งเป็นเยาวชนสืบต่อวิถีการทำข้าวยำคลุกเครื่องค่ะ
1: เมนูขนมจีนนครศรีธรรมราชครับไม่ได้มีดีแค่รสชาติครับแต่เป็นวัฒนธรรมการกินที่จัดเต็มแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ครับประกอบไปด้วยหัวใจสำคัญ3อย่างที่เปลี่ยนไปไม่ได้เลยไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามนั่นก็คือถาดผักหนอกครับจานใหญ่เลยที่ประกอบไปด้วยผักสดแล้วก็ผักดองน้ำแกงที่ถึงเครื่องครับแล้วก็เป็นน้ำแกงที่หลากหลายอีกด้วยและอย่างที่3นั่นก็คือการผสมน้ำแกงครับเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมการกินที่เป็นเอกลักษณ์เลยก็ว่าได้เราไปติดตามกันในช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับว่าลักษณะการกินของขนมจีนนครศรีธรรมราชจะเป็นอย่างไรครับ

0: ขนมจีนนครศรีธรรมราชมีลักษณะเด่นคือเป็นส่วนผสมที่ลงตัวขององค์3ได้แก่เส้นขนมจีนที่ดีน้ำแกงอร่อยเข้มข้นและผักเคียงที่หลากหลายจึงจะครบสูตรขนมจีนตายซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมการกินที่เน้นความหลากหลายและรสชาติจัดจ้านแบบปักใต้
1: ลักษณะเด่นของที่นี่คือเป็นผักสดเป็นผักพื้นถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเส้นขนมจีนของเรานะคะจะเป็นเส้นขนมจีนเส้นสุดซึ่งลักษณะเส้นจะเล็กแล้วก็นุ่มแล้วก็เหนียวแล้วก็เรียวนะคะจะไม่เละเกินไปแล้วก็จะไม่แข็งนะคะเวลาเราทานกับน้ำยาขนมจีนเนี่ยมันจะเข้ากับน้ำยาได้ดีมากๆเลยค่ะมันจะกลมกลืนมันจะซึมซับทำให้รสชาติเพิ่มรสชาติขนมจีนได้อร่อยยิ่งขึ้นแล้วก็มาที่น้ำยาของเรานะคะเราจะมีน้ำยาป่าน้ำยาป่านี่เราใช้กะปิกุ้งกะปิทะเลนะคะปลาก็เหมือนกันค่ะเราเนี่ยอยู่ในโซนของภาคใต้อยู่ในโซนของทะเลซึ่งเราทุกอย่างเราจะใช้แบบปลาทะเลทุกอย่างจะใช้ปลาสดแล้วก็กุ้งสดในการทำน้ำยากะทินอกเหนือจากน้ำยาเผ็ดนี่เป็นน้ำยากะทิน้ำยากะทิก็เหมือนกันค่ะจะเน้นปลาทะเลที่สดจากธรรมชาติจะใช้กุ้งใช้กะทิสดวันต่อวันเลยนะคะส่วนน้ำยาหวานเนี่ยรสชาติจะกลมกล่อมจะมีอมหวานจะไม่หวานนำมากแล้วก็จะใช้ถั่วที่คั่วเองจะใช้พริกแกงที่ไม่ผสมสีส่วนน้ำยาเขียวหวานไก่นะคะเป็นน้ำยาที่ทานได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกภาคเลยค่ะเป็นเหมือนเป็นตัวนำที่แบบว่าให้คนต่างจังหวัดเนี่ยได้เลยแล้วก็มาที่ของภาคใต้เลยนะคะตอนนี้ถ้าขนมจีนน้ำยาแล้วมันต้องมีเครื่องเคียงจะมีไตปลาไตปลานี้ก็จะเป็นไตปลาของภาคใต้แท้ๆจะมีรสชาติเผ็ดจ้านกลมกล่อมไม่เผ็ดโดดจะมีความเค็มแต่ไม่เค็มโดดจะมีความกลมกลืนในรสชาติของภาคใต้จะมีการจัดจ้านนิดนึงค่ะแล้วก็ถ้าทานขนมจีนแล้วก็ต้องมีผักลวกอีกผักลวกก็จะใช้เขาเรียกว่าหัวปลีที่จากกล้วยอะค่ะแล้วก็หยวกกล้วยจะใช้หยวกกล้วยเถื่อนเป็นกล้วยเถื่อนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยค่ะจะปลูกมากในท้องถิ่นเลยค่ะแล้วก็มาผักยำก็อาจจะใช้บางวันไม่เหมือนกันแต่ละวันจะใช้มะละกอก้านผักบุ้งแครอทผักกาดเนี่ยค่ะแล้วก็มาที่อันนี้คือทั่วไปทุกคนทานได้คือผักกาดดองถั่วงอกต่อไปมาที่ผักสดบ้างผักสดจะมีหลากหลายค่ะ
2: ควบคู่กับขนมจีนนะคะที่ขาดไม่ได้เลยอะค่ะส่วนใหญ่อันนี้ของเราก็จะเป็นแบบ
1: ปลูกเอง
2: ปลูกเองส่วนใหญ่
1: ธรรมชาติเพราะว่าด้วยภูมิอากาศและดินของภาคใต้ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนี้แล้วค่ะอากาศและดินค่อนข้างจะชื้นมีความชื้นผักทุกอย่างจะขึ้นเองทำธรรมชาติหรือไม่ต้องแบบฉีดสารเคมีไม่ต้องอะไรมากมายแมลงอะไรก็จะน้อยอะค่ะมันเป็นผักที่พื้นถิ่นของนครที่มีกันทั่วบ้านแล้วก็ปลูกง่ายสามารถเหมือนอันนี้ค่ะถ้าภาคใต้เขาเรียกว่าย
2: าร่วง
1: หรือมะม่วงหิมพานต์นะคะมันจะมีเยอะของภาคใต้เลยค่ะ
2: แล้วก็ของจะมีดอกชมจันทร์ด้วยค่ะดอกชมจ
1: ัน
2: ทร์
1: ชมจันทร์นี่อาจจะเป็นช่วงหน้าร้อนจะเยอะมากแต่อันนี้เรามาช่วงหน้าฝนจะมีชมจันทร์ค่อนข้างจะน้อยแต่ก็มีให้ทานมันจะช่วยขับถ่ายแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากๆเลยค่ะอันนี้ยกตัวอย่างอีกยอดจิกนี่คือช่วงนี้เป็นฤดูกาลของเขาเลยค่ะทุกอันคือทุกต้นเลยค่ะจะเป็นยอดจิกจะมีอันนี้ผักทุกอย่างที่มี
2: แล้วก็มีหม
1: ุ
2: ย
1: เล็กผักทุกอย่างเนี่ยค่ะทานขนมจีนมันจะช่วยเสริมกันค่ะเหมือนขนมจีนกับบางผักบางอย่างเนี่ยขนมจีนมันอาจจะเผ็ดร้อนแต่ผักบางอย่างมันเป็นผักเย็นจะช่วยเสริมให้รสชาติขนมจีนกลมกล่อมแล้วก็ภาคใต้เลยห้ามพลาดเลยค่ะลูกเนียงสตออันนี้คือหัวใจของภาคใต้ของเราเลยค่ะขนมจีนเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งส่วนมากที่คณะที่มากินกันจะเป็นส่วนมากจะเป็นกลุ่มคณะหลายๆท่านนะคะเพราะว่าเขาจะเน้นไม่ได้แต่กินขนมจีนเขาจะเน้นเป็นการพูดคุยเป็นการสังสรรค์เป็นการพบปะกันนะคะแล้วขนมจีนของนครเนี่ยตามหลักของคนนครศรีธรรมราชแล้วขนมจีนจะทานกันทุกมื้อค่ะตั้งแต่มื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นคือทานได้ทุกมื้อเลยเป็นเหมือนเป็นอาหารหลักของชาวนครศรีธรรมราชเลยค่ะ

0: รสชาติก็เป็นสูตรดั้งเดิมเหมือนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็เครื่องแกงก็ส่งตรงมาจากที่โน่นเลยค่ะขนมจีนก็เป็นเส้นสดนะคะเส้นจะบีบสดบีบไปขายไปทั้งวันเลยค่ะลูกค้ามาก็จะได้ทานเส้นสดๆตลอดเลยค่ะเส้นจะเหนียวนุ่มเป็นเซตขนมจีนน้ำยาจะมี3อย่างนะคะมีน้ำยากะทิปลานะคะแล้วก็เป็นน้ำพริกกุ้งสดนะคะรสชาติจะไม่เผ็ดเด็กทานได้นะคะแล้วก็เป็นน้ำยาป่ารสชาติก็ค่อนข้างจัดจ้านจะมาเป็นเซตนะคะมีผักมียอดมะตูมยอดมันปูยอดชะมวงยอดมะม่วงหิมพานต์ยอดมะกอกจะเป็นผักพื้นบ้านทางใต้พริกแกงส่งมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเป็นสูตรของทางร้านค่ะจริงๆผสมกันได้หมดเลยนะคะอยู่ที่ความชอบน้ำยากะทิผสมกับน้ำยาป่าก็ได้ก็จะเป็นรสชาติเผ็ดร้อนอร่อยแต่ถ้าบางคนอยากได้แบบซอฟลงหน่อยก็เอาน้ำยากะทิผสมกับน้ำยากับน้ำพริกก็ได้ค่ะหรือแม้กระทั่งแกงไตปลาอย่างเงี้ยค่ะก็เอามาผสมกับน้ำยากะทิน้ำยาป่าได้ผสมกันได้หมดเลยค่ะ
1: หากพูดถึงอาหารถิ่นนครศรีธรรมราชที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีความโดดเด่นเป็นนั้นมากในความมีรสชาติอันจัดจ้านบนความประณีตจะเห็นได้ว่ามันสะท้อนถึงวัฒนธรรมการกินบนโต๊ะอาหารได้เป็นอย่างดีครับและนี่ไม่ใช่แค่ความอร่อยครับแต่เป็นมรดกของการกินการอนุรักษ์ไว้ซึ่งอาหารถิ่นไม่ใช่แค่การรักษาสูตรของอาหารครับแต่เป็นการรักษาวิถีชีวิตและความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่นอีกด้วยและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการรักไทยครับที่เราพยายามนำเสนอคุณค่าของความเป็นไทยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับสำหรับวันนี้ผมและรายการรักไทยคงต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับเดี๋ยวผมต้องหาทางกินนะจะเริ่มจากอะไรก่อนดีนะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่ค่ะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
5: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
6: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
7: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
8: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
9: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
10: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
8: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
4: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

นักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับนักปกครองท้องที่รหัสชุดวิชา33307นะครับครั้งนี้เป็นหน่วยช่วงกลางๆแล้วนะครับเป็นหน่วยที่7นะครับหน่วยที่7เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติงานสำหรับนักปกครองท้องที่เนี่ยในเรื่องของโรงรับจำนำใกล้ตัวมากเลยนะครับเป็นสิ่งที่พูดง่ายๆคือเยียวยาคนที่เงินอาจจะไม่พอหรือมีความจำเป็นต้องใช้นะครับทางเรื่องของโรงรับจำนำเนี่ยไม่ใช่เปิดได้ตามเสรีนะครับกระทรวงมหาดไทยนะครับทางส่วนของมหาดไทยเนี่ยก็เข้ามากำกับดูแลนะครับมีกฎหมายมานานแล้วนะครับหน่วยที่7เนี่ยกฎหมายเกี่ยวกับโรงรับจำนำเนี่ยเป็นกฎหมายที่เขียนโดยศาสตราจารย์วิกรรักวงชนนะครับผมวิมานนะครับกิตพลวิมานนะครับไม่ได้เขียนหน่วยนี้แต่ได้รับมอบหมายจากท่านอาจารย์วิกรเนี่ยให้มาพูดในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องของโรงรับจำนำนะครับนักศึกษาครับเรามาดูครับว่ากฎหมายเกี่ยวกับโรงรับจำนำในที่นี้เนี่ยเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงรับจำนำพุทธศักราช2505นะครับคำพศนิดนึงก็ดีนะครับ2505นะครับก็ค่อนข้างเก่าทีเดียวนะครับแต่ไม่ถือว่าเก่าเยอะเมื่อเทียบกับกฎหมายหลายฉบับที่ทางมหาดไทยเนี่ยยังกำกับดูแลอยู่พระราชบัญญัติโรงรับจำนำมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระเบียบการตั้งโรงรับจำนำกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อควบคุมดูแลการรับจำนำการคุ้มครองประชาชนผู้จำนำการกำหนดมาตรการควบคุมดูแลไม่ให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศโดยกำหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำเนี่ยซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลโรงรับจำนำให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับและมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้มีอำนาจรักษาการตามกฎหมายฉบับนี้นะครับมท.1เป็นผู้รักษาการภายใต้กฎหมายฉบับนี้นะครับนักศึกษาครับก่อนอื่นเนี่ยเราได้ยินกันมานานแล้วว่าจำนำคืออะไรนะครับอาจารย์จะขออธิบายในเบื้องต้นว่าจำนำเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันแห่งหนี้นักศึกษาดูตามช้าจะเห็นได้ว่าคำว่าหลักประกันแห่งหนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือบุคคลกับทรัพย์สินหลักประกันแห่งหนี้คืออะไรเวลาที่เราจะยืมเงินใครนะครับเวลาที่เราจะยืมเงินใครถ้าเจ้าหนี้หรือคนที่เรายืมเนี่ยเชื่อมั่นในเครดิตเชื่อถือในตัวเราเขาอาจจะให้ยืมโดยไม่ต้องมีเอกสารไม่ต้องมีอะไรเลยก็ได้นะครับการยืมพ่อแม่นะครับคนในครอบครัวเพื่อนสนิทจริงๆนะครับโดยวาจาก็ได้นะครับมันเป็นเรื่องของความเชื่อใจกันแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะความเชื่อใจกันเนี่ยก็นำมาซึ่งความหักหลังกันมาก็คือเมื่อไม่มีหลักฐานในกฎหมายก็บอกว่าฟ้องร้องครับคดีไม่ได้ก่อนอื่นนะครับปกติเวลาเขากู้ยืมเงินกันเนี่ยเขาก็มีหลักฐานเพื่ออะไรเพื่อผลในเรื่องของการฟ้องร้องครับคดีไม่ใช่เรื่องของหลักฐานอย่างเดียวนะครับเจ้าหนี้บางรายเห็นว่าเขาต้องการหลักประกันนะครับเขาต้องการหลักประกันถ้าหากว่าไม่มีทรัพย์อะไรเขาบอกว่าเอาบุคคลมาค้ำประกันได้ไหมอาจจะหาใครก็ได้ที่น่าเชื่อถือนะครับเป็นนักปกครองท้องที่เป็นข้าราชการเป็นใครที่เจ้าหนี้เห็นว่าน่าเชื่อถือมาอีกคนหนึ่งมาทำสัญญาค้ำประกันค้ำประกันนี่คือการประกันด้วยบุคคลส่วนการประกันด้วยทรัพย์เนี่ยเขาจะแบ่งทรัพย์สินเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์เนี่ยเช่นบ้านที่ดินเนี่ยเขาใช้หลักประกันในส่วนที่เราเรียกว่าจำนองซึ่งอาจจะรวมไปถึงเรือแพสาธารณะที่นักศึกษาจะได้ศึกษาต่อไปนะครับหลักประกันพวกนั้นเขาเรียกว่านำมาจำนองมีการจดทะเบียนต่อมาครับหลักประกันที่เรียกได้ว่าถ้าหากว่านำสังหาริมทรัพย์มาใช้เป็นหลักประกันหนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจำนำนะครับเอามาจำนำการจำนำเนี่ยมีกฎหมายกำกับดูแลก็คือพระราชบัญญัตินะครับโรงรับจำนำอย่างที่จันว่าคือ2505นั่นเองนั่นก็คือการนำสังหาริมทรัพย์มาใช้เป็นหลักประกันต่อมาครับนักศึกษามาดูความหมายของโรงรับจำนำนะครับโรงรับจำนำเนี่ยกฎหมายกำหนดไว้ว่ามีความหมายถึงสถานที่รับจำนำซึ่งประกอบการรับจำนำสิ่งของหรือเป็นประกันหนี้เงินกู้เป็นปกติธุระคำว่าเป็นปกติธุระคือเป็นอาชีพของเขานะครับที่รับจำนำแต่ละรายมีจำนวนเงินไม่เกิน100,000 บาท
และหมายความรวมถึงการรับหรือซื้อสิ่งของโดยจ่ายเงินให้สำหรับสิ่งของนั้นเป็นปกติธุระแต่ละรายมีจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาทโดยมีข้อตกลงหรือเข้าใจกันโดยตรงหรือโดยปริยายว่าจะได้ถ่ายคืนในภายหลังด้วยนักศึกษาได้ว่าจากความหมายของโรงรับจำนำเนี่ยเป็นเรื่องของสถานประกอบที่เป็นปกติที่รับธุระนะครับนั่นก็คือจะต้องมีการถูกควบคุมโดยกฎหมายที่สำคัญคือกฎหมายบอกว่าแต่ละรายนะครับมีจำนวนเงินที่รับจำนำได้ไม่เกิน 100,000 บาทนั่นก็คือทรัพย์ที่นำมาจำนำเนี่ยอาจจะน้อยกว่า 100,000 หรือมากกว่า 100,000 ก็ได้แต่จำนำได้ไม่เกิน 100,000 ทรัพย์นั้นอาจจะมีค่าเป็นล้าน10ล้านนะครับแต่ถึงยังไงเนี่ยก็จำนำได้ไม่เกิน 100,000 บาทอย่าลืมว่าจำนำไม่ใช่เป็นเรื่องของการขายนะครับเมื่อไรก็ตามที่ลูกหนี้ถ่ายคืนทรัพย์นั้นก็จะกลับมาเป็นของลูกหนี้เพียงแต่ว่าจำนำได้ไม่เกิน 100,000 บาทนั่นเองนักศึกษาครับในส่วนของโรงรับจำนำเนี่ยกฎหมายได้มีการกำหนดคณะกรรมการเป็นคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการควบคุมโรงรับจำนำประกอบไปด้วยกรรมการ6คนนะครับโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นประธานดีกรมตำรวจเดี๋ยวนี้เปลี่ยนชื่อเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับมีอธิบดีกรมอัยการก็ประจวบเปลี่ยนเป็นอัยการสูงสุดนะครับกฎหมายยังไม่ได้มีการแก้ไขชื่อแต่ยังคงใช้ชื่อดังกล่าวนี้นะครับมีอธิบดีกรมการปกครองก็ยังคงใช้ชื่อเดิมต่อมาเป็นอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและ6ก็คือหัวหน้ากองทะเบียนกรมตำรวจนักศึกษาจะเห็นได้ว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยให้ความสำคัญกับทะเบียนนะครับโดยเฉพาะมีหัวหน้ากองทะเบียนกรมตำรวจเนี่ยมาเป็นกรรมการด้วยคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำเนี่ยมีอำนาจหน้าที่หลายประการนะครับไม่ว่าจะครับจำนักงาน2ประเภท1คือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตและ2เจ้าพนักงานตรวจโรงรับจำนำนะครับเรามาดูนะครับประการแรกนะครับเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตได้รับแต่งตั้งโดยมท.1หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในที่นี้นะครับใครคือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตถ้าในเขตกรุงเทพมหานครนะครับมท.1จะตั้งอธิบดีกรมการปกครองเป็นเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตถ้าเป็นจังหวัดอื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆเป็นผู้ออกใบอนุญาตนอกจากนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยยังมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องของการแต่งตั้งเจ้าพนักงานตรวจโรงรับจำนำในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยมท.1จะตั้งนะครับข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการปกครองตั้งแต่ระดับ4ขึ้นไปจนถึงอธิบดีกรมการปกครองถ้าในเขตจังหวัดอื่นๆนะครับจะตั้งแต่ปลัดอำเภอในท้องที่นั้นๆ นะครับไปจนถึงในอำเภอและปลัดจังหวัดทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจโรงรับจำนำไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตหรือเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจโรงรับจำนำนะครับได้รับแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อมานะครับเป็นเรื่องของการตั้งโรงรับจำนำและการดำเนินการทั่วไปครับหลักเกณฑ์อย่างที่เมื่อครู่ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยจะเห็นได้ว่าการตั้งโรงรับจำนำเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่กฎหมายควบคุมดังนั้นค่อนข้างชัดเจนว่ากฎหมายห้ามมิให้ผู้ใดตั้งโรงรับจำนำเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตพูดง่ายๆคือใครจะเปิดกิจการโรงรับจำนำได้นั้นจะต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตเพื่อให้มีการจำนำงานผู้ออกอนุญาตเนี่ยถ้าในกรุงเทพคืออธิบดีกรมการปกครองถ้าจังหวัดอื่นก็คือผู้ว่าจะทำหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตนะครับหลักการนะครับในเรื่องของการอนุญาตเนี่ยภายใต้กฎหมายก็บอกว่าสถานที่ตั้งโรงรับจำนำเนี่ยที่ขออนุญาตเนี่ยจะต้องมีระยะตามทางเดินถึงกันที่ใกล้ที่สุดห่างจากโรงรับจำนำที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งอยู่ก่อนแล้วเนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่า500เมตรพูดง่ายๆก็คือภายในระยะเดินเนี่ยระยะครึ่งกิโลนะครับ500เมตรเนี่ยนะครับภายในระยะครึ่งกิโลจะต้องไม่มีโรงรับจำนำซ้ำกันควรที่จะ

ชนเลยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยได้หรือเปล่าถ้าอย่างนี้ได้นะครับนักศึกษาครับเพราะว่าพระราชกำหนดโรงรับจำนำเนี่ยกำหนดข้อยกเว้นเอาไว้ว่าถ้าเป็นสถานที่ตั้งโรงรับจำนำของเทศบาลหรือทางราชการเนี่ยนะครับต่อให้ใกล้กับของเอกชนเนี่ยก็ทำได้หรือสถานที่ตั้งโรงรับจำนำเนี่ยใดก็ตามที่ได้รับอนุญาตก่อนวันที่กฎกระทรวงใช้บังคับนั่นก็คือก่อนวันที่26มีนาคม2520กฎกระทรวงนี้กำหนดในเรื่องของไม่น้อยกว่า500เมตรนะครับถ้าตั้งก่อนหน้านี้นะครับสามารถที่จะอยู่น้อยกว่า500เมตรได้นั่นคือข้อยกเว้นนั่นเองครับ นักศึกษาครับใครที่จะขออนุญาตในการตั้งโรงรับจำนำเนี่ยกฎหมายกำหนดคุณสมบัติเอาไว้7ประการประการแรกนะครับคนที่จะขอตั้งโรงรับจำนำได้เนี่ยจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีโดยหลักการทั่วไปก็คือเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายนะครับประการที่2ก็คือจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีอันนี้เป็นดุลพินิจนะครับแต่ต้องไม่เสื่อมเสียแล้วไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี3ครับไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบลักษณะที่มีอาการทางจิตคุ้มดีคุ้มร้ายเนี่ยนะครับก็ต้องห้ามนะครับ4ครับไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือคนที่มีฐานะการเงินที่ถูกฟ้องล้มละลายนะครับภายใต้กฎหมายว่าด้วยการล้มละลาย5ครับไม่เคยต้องโทษรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่ความผิดที่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท6ครับไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำและ7ไม่มีพฤติการอันก่อกวนทำลายเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ7ประการนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เจ้าหน้างานผู้ออกใบอนุญาตเนี่ยนำมาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นขอว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามสิ่งที่กฎหมายกำหนดหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะครับเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก็จะสามารถออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคำขอได้ครับนักศึกษาครับเมื่อได้รับอนุญาตแล้วเราก็สงสัยว่าอนุญาตครั้งหนึ่งเนี่ยมีอายุนานเท่าไหร่นะครับใบอนุญาตโรงรับจำนำเนี่ยนะครับกฎหมายกำหนดอายุเอาไว้ก็ให้ใช้ได้ถึงวันที่31ธันวาคมของปีที่ออกใบอนุญาตใช้ได้นะครับถึงวันที่31ธันวาคมของปีที่ออกใบอนุญาตนั่นก็หมายความว่าถ้าหากว่าเวลาจะขอนะครับเขาจะขอช่วงต้นปีเขาจะขอช่วงต้นปีเพื่อให้ไปชนวันที่31ธันวาคมของปีที่บอกออกใบอนุญาตนักศึกษาจะเห็นได้ว่ามีเวลาอนุญาตถึงยังไงก็ไม่เกิน1ปีนะครับอายุการอนุญาตก็จะคล้ายๆกับใบอนุญาตขายทอดตลาดราคาของเก่านะครับกำหนดในลักษณะที่คล้ายกันนะครับและเช่นเดียวกันก็คือต่อได้นะครับต่อได้เรื่อยๆเพียงแต่ว่ากฎหมายเข้ามาควบคุมเยอะหน่อยก็คือต้องขอทุกปีนั่นเองนะครับต้องขอทุกปีเพื่อให้มีการกำกับดูแลนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของการดำเนินการทั่วไปเนี่ยในการดำเนินการทั่วไปกฎหมายโรงรับจำนำเนี่ยกำหนดให้ตัวผู้รับจำนำต้องจัดให้มีป้ายคำว่าโรงรับจำนำนักศึกษาจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ประชาชนจะรู้ว่าเป็นโรงรับจำนำเนี่ยเขารู้จากป้ายนะครับเขียนไว้ตัวใหญ่เลยว่าโรงรับจำนำตามลักษณะที่เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตกำหนดแสดงไว้ในที่เปิดเผยหน้าโรงรับจำนำส่วนใหญ่เขาติดไว้ที่หน้าโรงเลยนะครับว่าโรงรับจำนำนะครับคนทั่วไปก็จะได้เข้าใจว่านี่คือสถานที่ที่สามารถเอาสังหาริมทรัพย์ไปจำนำได้ในขณะเดียวกันนะครับถ้าหากว่าเป็นการตั้งโรงรับจำนำของราชการเนี่ยเขาจะใช้คำอะไรส่วนใหญ่เขาจะไม่ใช้คำว่าโรงรับจำนำนะครับกฎหมายก็บอกเหมือนกันว่าในกรณีของเทศบาลหรือทางราชการที่ตั้งโรงรับจำนำเนี่ยเทศบาลหรือทางราชการอาจใช้คำอื่นแทนโรงรับจำนำก็ได้แต่ต้องเป็นคำที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำให้ใช้ได้ก็เคยมีการใช้คำว่าสถานธนานุเคราะห์นะครับเทศบาลก็สามารถตั้งขึ้นมานะครับแต่ไม่ใช้โรงรับจำนำนะครับเป็นต้นนะครับสถานธนานุบาลนะครับของเทศบาลเป็นต้นต่อมาครับนักศึกษามีกฎหมายโรงรับจำนำ

เนี่ยก็มีการบัญญัติไว้เกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่เขาต้องการควบคุมการเปิดเขาต้องการควบคุมในส่วนของหลักการทั่วๆไปเนี่ยในขณะเดียวกันกฎหมายก็คำนึงถึงสถานที่เก็บด้วยเขามองว่าถึงยังไงก็ตามเนี่ยทรัพย์สินนั้นเนี่ยไม่ใช่ของโรงรับจำนำเป็นทรัพย์สินของใครก็ตามของประชาชนที่เอามาจำนำดังนั้นสถานที่ควรที่จะมีความมั่นคงปลอดภัยสักหน่อยนึงนะครับกฎหมายก็เลยกำหนดว่าพื้นที่ที่เก็บของเบ็ดเสร็จเนี่ยจะไม่น้อยกว่า120ตารางเมตรมากกว่านี้ก็ได้แต่ขั้นต่ำจะต้องไม่น้อยกว่า120ตารางเมตรทำยังไงกับทรัพย์สินที่มีค่านะครับทรัพย์สินที่มีค่าเนี่ยก็ไม่ควรจะมารวมกับทีวีตู้เย็นหรือหม้อหุงข้าวนะครับหรือไมโครเวฟนะครับของที่มีค่าเนี่ยควรที่จะมีการเก็บไว้ในห้องนิรภัยในส่วนของห้องนิรภัยเช่นกันพระราชบัญญัติโรงรับจำนำเนี่ยก็กำหนดเอาไว้ว่าจะต้องมีขนาดที่ไม่ต่ำกว่า16ตารางเมตรโดยมีด้านใดด้านหนึ่งไม่ต่ำกว่า4เมตรนั่นก็คือนักศึกษาครับจะเป็น2คูณ8ไม่ได้นะครับ2เมตรคูณ8เมตร288 216เหมือนกันแต่ว่ามันมีด้าน2เมตรไม่ได้กฎหมายบอกว่าต้องมีด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า4เมตรนะครับทางที่ดีที่สุดก็คือที่เป็นมาตรฐานที่สุดก็คือห้องขนาด4เมตรคูณ4เมตร44 16ไป16ตารางเมตรจะใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าจะต้องไม่น้อยกว่าไม่ต่ำกว่า16ตารางเมตรและจะต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งของด้านเนี่ยไม่ต่ำกว่า4เมตรนะครับห้องมาตรฐานห้องนิรภัยมาตรฐานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ขนาด4คูณ4เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายมากกว่านี้ได้ครับนอกเหนือจากป้ายรองรับจำนำครับกฎหมายว่าด้วยรองรับจำนำเนี่ยก็บอกว่าผู้รับจำนำต้องจัดให้มีป้ายอัตราดอกเบี้ยเขียนอัตราดอกเบี้ยต้องเป็นภาษาไทยนะครับตามลักษณะที่เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตกำหนดแสดงไว้ที่เปิดเผยภายในรองรับจำนำเขียนดอกเบี้ยเอาไว้เลยเป็นภาษาไทยนะครับว่าตอนนี้ดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับเขียนอัตราดอกเบี้ยให้ชัดเจนในพื้นที่รองรับจำนำการคิดดอกเบี้ยคิดยังไงนะครับตรงนี้ค่อนข้างเป็นสาระสำคัญนักศึกษาดูนิดนึงนะครับกฎหมายห้ามมิให้ผู้รับจำนำหรืออาจทำการเรียกหรือรับดอกเบี้ยเกินอัตราดังต่อไปนี้วงเล็บ1ถ้าเงินต้นไม่เกิน 2,000 บาทดอกเบี้ยนะครับร้อยละ2ต่อเดือนนะครับถ้าเงินต้นไม่เกิน 2,000 บาทนะครับดอกเบี้ยนะครับไม่เกินเรียกดอกเบี้ยได้นะครับร้อยละ2ต่อเดือนแต่ถ้าส่วนที่เกิน 2,000 บาทเนี่ยเรียกส่วนที่เกิน 2,000 บาทได้ร้อยละ 1.25ส่วนที่เกิน 2,000 บาทเกินได้เท่าไหร่ถึงยังไงก็ต้องไม่เกิน 100,000 บาทนักศึกษาจำง่ายๆก็คือส่วนแรกถ้าดูจากเงินต้น 2,000 บาทนี้เรียกได้ร้อยละ2ส่วนที่เกิน 2,000 บาทถึง 100,000 บาทจะเป็น 3,000 จะเป็น 5,000 เป็น 10,000 เป็น 50,000 หรือเป็น 100,000 นะครับส่วนที่เกินตรงนี้เรียกได้ร้อยละ 1.25 ต่อเดือนนะครับเป็นภาษาง่ายๆที่เรียกกันก็ทั่วไปก็คือ1บาทสลึงนั่นเองนักศึกษาครับกฎหมายก็กำหนดรายละเอียดไว้อีกนิดนึงได้ว่าการคิดดอกเบี้ยสำหรับกรณีที่ไม่ครบเดือนเนี่ยถ้าไม่เกิน15วันให้คิดเป็นครึ่งเดือนครับแต่ถ้าเกิน15วันเนี่ยให้คิดเป็น1เดือนนะครับเศษของ1สตางค์ให้ปัดทิ้งไปนะครับในกรณีของผู้รับจำนำได้รับเงินหรือทรัพย์สินอื่นเนื่องจากการรับจำนำนอกจากดอกเบี้ยให้ถือว่าเป็นเงินหรือทรัพย์สินนั้นเนี่ยเป็นดอกเบี้ยด้วยนี่คือข้อกำหนดในส่วนของดอกเบี้ยต่อมาครับนักศึกษากฎหมายกำหนดข้อห้ามไม่ให้ผู้รับจำนำกระทำการดังต่อไปนี้กำหนดไว้5ประการ1รับจำนำหรือให้ถ่ายทรัพย์สินจำนำในระหว่างเวลา18นาฬิกาถึง8นาฬิกานักศึกษาครับตรงนี้เป็นสาระสำคัญในเรื่องของการเปิดปิดโรงรับจำนำนะครับส่วนใหญ่ก็จะเปิดหลัง8โมงไปจนถึง6โมงนะครับ8โมงถึง6โมงนะครับเปิดก่อนหน้านี้ไม่ได้ปิดหลังจากนี้ไม่ได้เช่นกันนะครับ2นะครับรับจำนำสิ่งของจากภิกษุสามเณรหรือเด็กอายุต่ำกว่า14

กฎหมายคำนึงถึงตรงนี้ด้วยว่าห้ามรับทรัพย์จำนำจากภิกษุสามเณรหรือเด็กอายุต่ำกว่า15ปีนะครับ3ครับรับจำนำสิ่งของที่เห็นได้ว่าเป็นของที่ใช้ในราชการหรือสิ่งของที่ได้รับแจ้งตามมาตรา21สิ่งของราชการเนี่ยบางทีมีคนเอาฝาท่อเทศบาลหรืออะไรเนี่ยมาจำนำนะครับนั่นคือสิ่งที่โรงงานต้องปฏิเสธนะครับหรือสิ่งใดที่เห็นว่ามีหมายเลขครุพันธ์ของราชการติดอยู่นะครับถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่านั้นมีการสิ่งนั้นมีการจำหน่ายแล้วนะครับก็ต้องห้ามมิให้รับจำนำนะครับต่อมาครับกฎหมายห้ามนำทรัพย์สินจำนำออกนอกโรงรับจำนำเว้นแต่นำมาเพื่อปฏิบัติงานตามกฎหมายหรือโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตหรือเพื่อให้พ้นภัยอันตรายอันร้ายแรงซึ่งผู้รับจำนำจะป้องกันด้วยวิธีอื่นไม่ได้และสุดท้ายนะครับห้ามมิให้ผู้รับจำนำประกอบธุรกิจซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการรับจำนำหรือการขายทรัพย์สินจำนำที่หลุดเป็นสิทธิ์แล้วในบริเวณโรงรับจำนำห้ามประกอบอาชีพอื่นนะครับทำโรงรับจำนำอย่างเดียวนะครับต่อมาครับเป็นมาตรการในการควบคุมดูแลการรับจำนำตรงนี้เป็นการกำกับดูแลเป็นการกำกับดูแลผู้ประกอบกิจการโรงรับจำนำบทบัญญัติมีการกำหนดว่ากรณีถ้าหากว่ามีเหตุสงสัยว่าสิ่งของที่มีผู้นำมาจำนำเนี่ยเป็นสิ่งของที่ผู้ได้มาโดยการกระทำความผิดให้เข้ามาตรวจสอบว่าตกลงทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์ที่มีการที่มีปัญหาหรือเปล่านะครับต่อมาครับเป็นหลักเกณฑ์ที่ผู้รับจำนำต้องไม่ยอมให้ถ่ายทรัพย์สินจำนำเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้สมการนะครับ1คือผู้รับจำนำได้รับแจ้งจากฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะครับว่าทรัพย์นั้นเป็นสิ่งที่ได้มาจากการกระทำความผิดหรือผู้รับจำนำนี่มีเหตุเชื่อหรือสงสัยได้ว่านะครับทรัพย์จำนำหรือตั๋วจำนำเนี่ยเป็นของที่ได้มาจากการกระทำความผิดนะครับนั่นเองนั่นคือสิ่งที่กฎหมายกำกับเอาไว้ต่อมาครับเป็นบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องของทรัพย์จำนำหลุดพูดง่ายๆก็คือหลุดนะครับเมื่อจำนำไปแล้วไม่ถ่ายตามกำหนดเนี่ยจะหลุดเนี่ยไม่ใช่เป็นการหลุดโดยอำเภอใจของตัวผู้รับจำนำนะครับกฎหมายก็ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของทรัพย์จำนำหลุดเอาไว้4ประการกำหนดเงื่อนไขเอาไว้1คือถ้าหากว่าผู้จำนำเนี่ยขาดส่งดอกเบี้ยเป็นเวลากว่า4เดือนเป็นเวลากว่า4เดือนถือได้ว่าเป็นเข้าหลักเกณฑ์ข้อแรกแล้วนะครับข้อ2ครับผู้รับจำนำได้ทำบัญชีทรัพย์จำนำที่ผู้จำนำขาดส่งดอกเบี้ยนั้นยื่นต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตขาดส่งไม่พอต้องยื่นต่อพนักงานผู้ออกใบอนุญาตนะครับ3ครับผู้รับจำนำได้ปิดประกาศบัญชีไว้ณที่เปิดเผยที่โรงจำนำนั้นตามแบบและวิธีการในกฎกระทรวงปิดเอาไว้ว่าทรัพย์นี้นะครับหลุดนะครับจะหลุดแล้วนะครับและ4นะครับทรัพย์จำนำนั้นเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตมิได้สั่งอายัดหรือผู้รับจำนำมิได้ขอถ่ายในเวลาที่กำหนดภายใน30วันนับแต่ประกาศหลังจากมีการติดไว้ให้เวลาอีก30วันถ้าไม่ถ่ายภายในกำหนดนั้นจึงจะเรียกได้ว่าเป็นทรัพย์จำนำหลุดนะครับผู้รับจำนำก็สามารถเอามาดำเนินการต่อไปได้นะครับแต่การจะเป็นทรัพย์จำนำหลุดเนี่ยไม่ใช่ว่าหลุดง่ายๆนะครับไม่ใช่ว่าไม่ถ่ายแล้วหลุดนะครับต้องเป็นไปตามเงื่อนไข4ประการที่อาจารย์ได้กล่าวถึงครับ ต่อมาเป็นบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องของการควบคุมเจ้าหน้างานตรวจโรงรับจำนำซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเนี่ยมีอำนาจเข้าไปในโรงรับจำนำนะครับเพื่อตรวจไม่ว่าจะเป็นทรัพย์จำนำหรือเอกสารเนี่ยนะครับตรวจได้แล้วก็ผู้ประกอบการต้องให้ความสะดวกในเรื่องของการตรวจด้วยเพราะบางครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับสิ่งที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยได้รับแจ้งมาว่ามีทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดแล้วก็ทางฝ่ายผู้รับจำนำเนี่ยก็อาจจะไม่ทราบไปตรวจดูนะครับตรวจดูผู้ประกอบกิจการก็จะต้องให้ความสะดวกนะครับให้ความอำนวยความสะดวกให้ไม่ใช่คือเรื่องอะไรนะครับเพื่อไปดูว่าทรัพย์ที่มีอยู่เนี่ยนะครับโอเคหรือเปล่านะครับไม่เป็นทรัพย์ที่ได้รับแจ้งนั่นเองนะครับเป็นไงครับนักศึกษาบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับโรงรับจำนำเนี่ยก็ไม่ยากนะครับก็ไม่ยากเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยนะครับ
คือเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของ

กรมการปกครองนะครับของกระทรวงมหาดไทยที่มากํากับดูแลเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยนะครับในสังคมในภาพรวมนั้นเองนะครับนักศึกษาก็ลองศึกษาเอกสารในหน่วยที่7ประกอบกับสิ่งที่ได้รับฟังจากอาจารย์นะครับก็จะได้รายละเอียดที่เพิ่มขึ้นมากยิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายครับก็ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีนะครับพบกันไม่ว่าจะเป็นหน้าจอหรือการพบกันในการเรียนสอนเสริมที่สักวันนะครับหลังจากวันนี้ซึ่งอยู่ในช่วงโควิดเนี่ยเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นนะครับเราก็คงได้พบปะออนไซต์กันครับสวัสดีครับ

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ตัวใหญ
1: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องอนุพันธ์แล้วก็การประยุกต์นะครับตอนที่1นะครับเราจะพูดถึงเรื่องลิมิตมาดูความหมายของคำว่าลิมิตกันก่อนนะครับลิมิตนะครับก็คือการหาค่าของฟังก์ชันนะครับของจุดที่มันใกล้เคียงกับจุดที่ไม่มีค่านะครับอย่างเช่นกรณีในภาพนี้นะครับพวกเราก็จะเห็นว่านะครับจุดที่หาไม่ได้นะก็คือจุดนี้จุดที่ผมวงกลมนะครับก็คือจุดที่ x นะครับเท่ากับ1จะเห็นว่าจุดนี้นะครับในกราฟตัวในกราฟเองเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะเป็นวงกลมอยู่แสดงว่ากราฟไม่ต่อเนื่องในจุดนี้นะครับแต่ว่าจุดอื่นหาได้หมดเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับการหาลิมิตก็คือว่าเราจะเป็นการหาจุดที่ใกล้จุดที่เราหาไม่ได้ก็คือเป็นการหาค่าที่มันจะเข้าใกล้จุดที่เป็นจุดที่1ในกราฟตัวนี้นะครับต่อไปนะครับเวลาหาลิมิตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในหนังสือนะครับมันจะมีวิธีการพรูฟอยู่นะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยนะครับเขาจะสรุปออกมาเป็นกฎในการหาลิมิตนะครับซึ่งจะทำง่ายๆเวลาเราหาจะหาพวกกฎลิมิตพวกนี้นะครับตัวอย่างนะตัวอย่างแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นนะไอตัวส่วนของไอตัวกฎของการหาลิมิตนะครับไอตัวกฎที่สำคัญนะครับก็คือกฎที่ L1 ตัวนี้นะสำคัญนะครับก็คือ L1 นะครับ L1 ตัวนี้นะครับแล้วก็ L2 ที่เราใช้กันส่วนใหญ่นะครับส่วน L3 L4 แล้วก็ L5 L6 เนี่ยนะครับเป็นอะไรที่นะครับcommon sense เหมือนเป็นบวกลบคูณหารทั่วไปนะครับฉะนั้นเรามาดูกันนะครับว่าเราจะหานะครับลิมิตได้ยังไงจากฟังก์ชันที่เขากำหนดมาให้นะครับตัวอย่างนะครับอย่างเช่นว่านะครับจงหาลิมิตนะครับนะของ x กำลัง2บวก x ลบ6นะครับหารด้วย x ลบ2นะครับตรงนี้นะนะครับแล้วก็หารด้วย x ลบ2นะครับเราจะเห็นสังเกตนิดนึงนะครับว่า

ไอตัวของไอตัวฟังก์ชันนี้นะครับเป็นฟังก์ชันที่ไม่ต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ2เห็นไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ x เท่ากับ2นะครับความหมายก็คือว่ามันจะตัวล่างมันจะเป็น0ทันทีนะครับถ้าเกิดเราแทนค่าด้วย x เท่ากับ2ถูกไหมครับนะ2ก็ไปนะครับลบ2นะครับจะมีค่าเท่ากับ0ซึ่งจะไม่นิยามในคณิตศาสตร์นะครับฉะนั้นเนี่ยคำถามต่อมาเอแล้วเราจะหาจุดที่ x เท่ากับ2ได้ยังไงนะครับคำตอบก็คือหาไม่ได้นะแต่ว่าเราจะพอจะหาค่าที่มันใกล้เคียงจุด2ได้วิธีการหาก็คือเราจะเทคลิมิตนะครับเราจะใส่ลิมิตเข้าไปตรงนี้นะครับนะใส่ลิมิตของฟังก์ชันนี้เข้าไปนะครับที่จุดนะครับเห็นไหมครับ x นะครับเข้าใกล้2นะครับมันเป็น2ไม่ได้อยู่แล้วต้องเข้าใกล้2อย่างเดียวฉะนั้นมาดูวิธีการหานะครับว่าเราจะหาได้ยังไงและหารด้วย x ลบ2นะครับตั้งเหมือนเดิมอย่างนี้ x กำลัง2บวก x ลบ6นะถ้าเกิดแยกออกมาก็จะเป็นนะเราก็จะใส่ x เข้าไปก่อนตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวพวกเราไปทวนนะครับว่าแยกตัวประกอบยังไงนะครับจากนั้นนะครับตรงนี้ก็คือตัวบวกนะครับเห็นไหมครับตัวบวกตัวเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นบวก3ถูกไหมครับกับลบ2นะครับเพราะว่าบวก3ลบ2คูณแล้วได้ลบ6นะครับจะเห็นว่านะครับหลังจากมีการแยกตัวประกอบนะครับมันจะตัดกันได้ถูกไหมครับตัวนี้นะการคูณนะเมื่อไหร่ข้างบนคูณกันและข้างล่างเนี่ยมีตัวประกอบของตัวคูณข้างบนนะมันก็จะตัดกันได้ฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ส่วนของฟังก์ชันนี้นะฟังก์ชันนี้นะซึ่งจะเห็นว่ามันซับซ้อนนะจริงแล้วเนี่ยพอมันตัดกันได้เนี่ยมันจะเหลือแค่ x บวก3เท่านั้นพอ x บวก3มันก็ง่ายแล้วสิคราวนี้ถูกไหมครับเพราะว่ามันไม่มีตัวหารแล้วนะครับพอไม่มีตัวหารเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจถูกไหมครับว่าค่าอะไรที่ทำให้ตัวหารเป็น0ฉะนั้นเนี่ยเราก็เทคลิมิตได้เลยนะครับก็ลิมิตได้เลยนะครับลิมิตนะครับเมื่อ x นะครับเข้าใกล้2ของฟังก์ชันนะครับที่เราลดรูปเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นะก็เป็น x บวก3นะเท่ากับนะครับจากสูตรเมื่อกี้นะครับ l 2จำได้ไหมครับ l 2เมื่อกี้นะเราก็แทนค่าไปเลยนะครับแทนค่าตัว x นะครับนะเท่ากับ2เนี่ยเข้าไปในสมการตัวนี้นะคำตอบก็คือนะครับก็คือ x เท่ากับ2นะครับบวกด้วย3คำตอบก็คือ6โทษทีนะครับคำตอบก็คือ5นะครับ5นี่คือเป็นคำตอบนะครับฉะนั้นเนี่ยค่านะครับค่าของฟังก์ชันนี้นะที่ x เข้าใกล้2เนี่ยมีค่าเท่ากับ5ครับจากโจทย์ที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่านะครับตรงนี้แหละเป็นเนื้อหาที่สำคัญนะครับของตอนที่1

ต่อไปจะเป็นตอนที่2นะครับเรื่องของอนุพันธ์มาดูความหมายนะครับว่าอนุพันธ์คืออะไรนะครับอนุพันธ์ก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับของฟังก์ชันนะที่จุดใดๆนะครับเราจะเห็นว่าในรูปนะครับนะฟังก์ชันเป็นฟังก์ชัน f นะครับฟังก์ชันอะไรก็ได้นะนะครับจากนั้นจะเห็นว่านะครับตัวอนุพันธ์เนี่ยนะครับที่จุดสีแดงๆตัวนี้นะที่จุดแดงๆตัวนี้นะครับนะความหมายก็คือว่าเราจะหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของมันนะครับว่าจุดนี้นะครับมันมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นหุ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเราสามารถรู้ได้เลยว่าอ๋อถ้าเป็นเคสอย่างนี้นะแสดงว่ามันอยู่ในช่วงของการลดลงนะครับเราจะเห็นว่าตัวสโลปนะสโลปนะครับมันลดลงถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นจุดนี้จุดนี้นะครับจุดนี้นะจะเห็นว่าสโลปมันจะขึ้นนะครับจะเห็นว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของมันเนี่ยเป็นลักษณะของทางบวกนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับไอตัวอนุพันธ์เนี่ยนะครับมันจะช่วยได้เยอะเลยนะครับมาดูแนวโน้มนะครับของการเปลี่ยนแปลงนะครับของฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันเป็นอะไรก็ได้นะครับต่อไปมาดูสัญลักษณ์กันเรามาดูข้างล่างนะครับสัญลักษณ์นะครับตัวนี้นะก็คือนะครับอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f นะครับนะครับที่จุดนะครับ x เท่ากับอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะครับแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันหรือว่า3เรื่องด้วยกันนะครับก็คือเรื่องที่1ก็คืออนุพันธ์ของฟังก์ชันพหุนามทั่วๆไปนี่แหละอันที่2นะครับหรือว่าเรื่องที่2ก็จะเป็นอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่เป็นลอการิทึมนะครับแล้วก็เรื่องที่3ก็จะเป็นอนุพันธ์ของฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลนะครับนะซึ่งจะมีความสำคัญเท่าๆกันนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับในหน่วยนี้หรือว่าในตอนนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทำให้ได้ก็คือว่า

ครับต้องหาอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้ไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันอะไรก็ตามมาดูเรื่องแรกกันก่อนนะครับก็คืออนุพันธ์ของฟังก์ชันพหุนามนะปกติแล้วเราสามารถใช้ลิมิตในการที่เราจะหาอนุพันธ์ได้แต่ว่ามันจะยุ่งยากเกินไปฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยออกมาเป็นสูตรนะครับนะเพื่อจะได้ง่ายต่อการที่เราจะแก้ปัญหาของอนุพันธ์เหล่านี้นะครับนะสูตรที่จำเป็นก็คือมี4สูตรด้วยกันแหละนะครับก็คือสูตรที่1นะ d1 ตัวนี้นะ d1 นะครับก็คือเป็นการหาอนุพันธ์ของค่าคงที่นะตัว c ก็คือค่าคงที่นะครับต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าพวกเราเจอตัว c เมื่อไหร่ความหมายก็คือค่าคงที่หรือค่าคงตัวนั่นเองนะครับค่าคงที่คือมันไม่เปลี่ยนตามตัวแปรนะครับโอเคไหมครับนะต่อไปนะครับ d2 นี่แหละเป็นสูตรที่ค่อนข้างจะสำคัญนะครับที่พวกเราจะต้องจำนะครับถ้าไม่จำก็ต้องใช้ให้เป็นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในข้อสอบเนี่ยนะครับจะมีสูตรให้อยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยพวกเราต้องแอพพลายได้นะครับก็คือนะครับดิฟนะผมพูดย่อๆว่าดิฟนะครับดิฟของ x กำลัง n นะครับจะมีค่าเท่ากับ n นะครับแล้วก็ x กำลัง n ลบ1นะครับก็คือเอาตัว n มาไว้ข้างหน้านะครับแล้วตัวมันยกกำลังลบด้วย1นะครับต่อไปก็เป็น d3 นะครับ d3 ก็คือบวกลบปกติครับนะครับเหมือนเป็นบวกลบคูณหารปกตินี่แหละนะต่อไป d4 ครับ d4 ก็คือถ้าเกิดเรามีค่าคงที่หรือค่าคงตัวอยู่ข้างหน้านะครับถอดมันออกมาได้เลยนะครับคําว่าถอดหมายถึงว่ายกไปข้างหน้าได้เลยนะครับจากนั้นเราก็ไปดิฟตามไปดิฟไอตัว fx ตัวนี้เอาละต่อไปมาดูตัวอย่างกันนะตัวอย่างก็คือนะครับจงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนี้นะฟังก์ชันที่เขากำหนดให้มาคือตัวนี้3 x กำลัง4นะครับลบ2 x กำลัง2บวก5 x ลบ3นะอันนี้คือจริงๆแล้วตรงนี้จะมี2ข้อด้วยกันนะข้อที่1นะครับจงหาอนุพันธ์อันที่2นะครับจงหานะครับอนุพันธ์ที่จุดที่ x เท่ากับลบ1นะครับเขาจะถามนะครับว่าจุดที่ x เท่ากับลบ1เนี่ยค่าของฟังก์ชันเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับจากตัวอย่างนะครับเรามาดูว่าจะทำกันยังไงนะครับนะเราก็ตั้งก่อนเลยนะครับอันดับที่1นะครับเราตั้งก่อนเลยนะว่าฟังก์ชันที่เขาให้มาคืออะไรนะครับฟังก์ชันก็คือ3นะครับ x กำลัง4ลบด้วย2 x กำลัง2นะครับบวกด้วย5 xนะครับลบ3จากนั้นนะครับเราหานะครับก็คือหาไอตัวดิฟตัวนี้นะหรือว่า dy by dx หรืออนุพันธ์ของฟังก์ชัน fx นี่แหละนะเวลาเราเขียนนะครับเราจะเขียนอย่างนี้นะ d แล้วก็ dx ไปก่อนนะเสร็จแล้วฟังก์ชันของอะไรนะครับก็คือ fx ตัวนี้นะต่อไปเราก็ตามเข้าไปครับตามเข้าไปนะเป็นสเต็ปนะครับก็คือฟังก์ชันอะไรครับก็คือ 3x กำลัง4นะครับลบด้วย 2x กำลัง2นะครับแล้วก็บวกด้วย 5x แล้วก็ลบ3เอาละคราวนี้เมื่อเจออย่างนี้นะครับสูตรที่เราจะต้องทำอันดับที่1ก็คือการกระจายเข้าไปครับนะเมื่อกี้นะครับนะสูตรของถ้าเกิดพวกเราจำได้นะครับนะก็จะมีการกระจายเข้าไปเมื่อกี้นะครับก็คือสูตรที่ d3 เมื่อกี้D3 เมื่อกี้ตรงนี้นะครับ D3 ตรงนี้นะ D3 นะครับD3 ก็คือเราก็จ่ายเข้าไปนะจะมีค่าเท่ากับนะฟังก์ชันก็คือ3 x กำลัง4นะครับลบนะกระจายตัวที่2ออกไปอีกนะครับก็เป็น2นะครับนะ d x นะครับx กำลัง2จริงๆแล้วตัวนี้นะครับผมอาจจะข้ามขั้นตอนไปนิดหนึ่งนะครับเราถอดไอ้ตัว2ออกมาข้างนอกครับนะจากนั้นบวกนะครับด้วย dx นะครับ 5x แล้วก็บวกด้วยนะครับ dx นะครับแล้วก็3นะครับตัวที่นะครับตรงนี้นะเป็นลบนะครับเป็นลบ

เป็นลบนะครับจากนั้นนะครับจะเห็นว่าจากสูตรนะครับนะเราเอาไปไว้ข้างหน้านะก็เป็น3นะครับเราทำเหมือนเดิมนะครับนะไอตัว d x กำลัง4แล้วก็ไอตัว d d by d x นะครับตัวนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับมันก็คือเอา4ลงมาข้างหน้านะครับแล้วตัวมันลบด้วย1นะครับ4ลบ1นะลบด้วย2นะครับไอตัวนี้นะไอตัวนี้มันก็คือนะครับเอา2ถูกไหมครับ2ยกลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็ตัว x ตัวมันนะครับนะกำลังลบด้วย1นะแล้วก็บวกด้วย5ออกมาข้างนอกเหมือนเกินเหมือนเดิมนะครับ5ออกมาข้างนอกนะแล้วตัวมันก็คือนะครับ dx นะ dx นะครับตัว x ตรงนี้มันก็คือจริงๆแล้วมันก็คือ1นะครับลบด้วย1นะถูกไหมครับ1กับลบ1เนี่ยมันก็เจอกันก็เป็น0 x กำลัง0ก็คือก็จะกลายเป็น x กำลัง0ก็จะกลายเป็น1ถูกไหมครับอะไรก็ตามกำลังศูนย์จะกลายเป็น1นะตัวนี้ก็จะเป็น1นะครับนะครับลบนะครับดิฟของค่าคงที่ก็เป็น0นะครับจะมีค่าเท่ากับนะครับ3คูณ10คูณกับ4เป็น12นะครับ12นะครับ x กำลัง3ลบด้วย2คูณ2เป็น4นะครับ4นะแล้วก็ x ครับยกกำลัง x นะครับต่อไปบวกด้วย5คูณกับ1ก็เป็น5ครับนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นคำตอบของอนุพันธ์นะของฟังก์ชันนี้ต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเขาจะถามต่อว่าไอ้ที่จุดที่ x เท่ากับลบ1นะครับนะไอ้ตัวอนุพันธ์เนี่ยนะครับหรือว่าฟังก์ชันนี้อนุพันธ์หลังจากการทำอนุพันธ์แล้วเนี่ยจะเป็นค่าเท่าไหร่นะครับวิธีการก็คือว่าเราก็แทนค่าลงไปแค่นั้นเองนะตรงนี้นะครับจากนี้นะครับเท่ากับ12 x กำลัง3นะลบ 4x ผมยกมานะเราก็แทนค่าไปเลยครับอนุพันธ์ของเมื่อ x เท่ากับลบ1นะ12ลบ1กำลัง3ลบ4ลบ1นะครับบวกด้วย5จะมีค่าเท่ากับนะครับลบ1กำลัง3ก็เป็นลบ1นะครับก็คือ12นะครับลบ4นะครับคูณลบ1ก็เป็นบวก4นะนะครับแล้วก็บวก5นะครับอย่าลืมนะครับนี่ลบ12นะโทษทีนะนะครับคำตอบนะครับคำตอบก็คือนะครับลบ12บวกกับ9นะครับคำตอบก็คือลบ3นะครับนี่คือคำตอบนะครับต่อไปนะครับต่อไปจงหาอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชันนะครับ 2x กำลังลบ3นะครับลบ x กำลัง1ส่วน4นะครับบวก3คูณด้วย root x ลบด้วย1นะครับทำเช่นเดียวกันนะครับก็คือเราก็สามารถนะครับ

ตรงนี้เราทำสามารถทำได้เร็วๆได้เลยนะครับก็คือว่า2มาไว้ข้างหน้าถูกไหมครับเอา3นะครับตบลงมานะลบ3ตบลงมานะครับส่วนตัว x นะครับก็เป็นลบ3ลบด้วย1นะครับตัวนี้นะเสร็จแล้วมาลบด้วย x x ตัวนี้นะครับ x ตัวนี้ก็คือ1ส่วน4นะครับตัว x มันนะครับก็คือยกกำลัง1ส่วน4ลบด้วย1นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยมาบวกด้วย3นะครับรูท x ก็คือ x กำลัง1ส่วน2นะครับฉะนั้นรูท1ส่วน2นะครับลบด้วย1ส่วน2นะครับนะลบด้วย1นะครับแล้วตัวมันนะครับอย่าลืมนะครับมาคูณด้วย1ส่วน2นะครับคูณด้วย1ส่วน2นะครับจากนั้นเนี่ยไอ้ลบ1ก็จะเป็น0ถูกไหมครับก็คือไอ้ตัวดิฟของค่าคงที่จะเป็น0นะคำตอบก็จะเป็นนะครับลบ6นะครับ x กำลังลบ4นะครับลบด้วยนะครับ1ส่วน4นะครับ x กำลัง1ส่วน4ลบลบ1ก็คือลบ3ส่วน4นะครับแล้วก็บวกด้วยนะครับ1ส่วน2นะครับมาคูณกับ3ก็เป็น3ส่วน2นะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างจงหานะครับอนุพันธ์นะครับของ x กำลัง2บวก

2นะครับทั้งหมดยกกำลัง3นะครับว่ามันคืออะไรมาดูวิธีทำกันนะครับวิธีการก็คือว่านะครับนะเรากำหนดก่อนนะครับ u นะ u นะครับ u เท่ากับนะครับ x กำลัง2บวก2นะครับนะครับฉะนั้นนะครับเราจะเห็นว่านะครับไอตัวนะครับไอตัว y นะครับหรือว่าตัว fx ของเรานะจะมีค่าเท่ากับอะไรครับก็เป็น u กำลัง3ถูกไหมครับ u กำลัง3นะครับจากนั้นนะครับนะเราจะเห็นว่านะ dy นะครับ by นะครับจะมีค่าเท่ากับนะครับ 3u นะครับ 3u นะครับแล้วก็2ลบ1นะนะครับนะครับโทษทีนะครับ3ลบ1นะ3ลบ1ก็จะเป็น2ถูกไหมครับตรงนี้นะครับแทนที่ว่าเป็น dy by dx ก็เป็น dy by du แทนนะครับนะเพราะว่าเราจะดิฟนะครับตามตัวแปร u นะครับนะจากนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาตัว u เนี่ยมาแทนค่านะครับมาแทนค่านะก็คือเป็นลักษณะเป็น3นะครับในตัว u ก็คือ x กำลัง2บวก2กำลัง2ถูกไหมครับก็คือ u แทนค่านะแต่ยังไม่จบแค่นี้นะเราต้องตามไปดิฟก้อนนี้ต่อนะครับก้อนนี้นะดิฟก้อนนี้ต่อนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราทำกฎลูกโซ่เนี่ยนะครับนะถ้าเกิดว่าเรากำหนดตัวแปรอะไรเป็นก้อนสักก้อนหรือว่าตัว u นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเราต้องตามดิฟต่อไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะได้ดิฟในเทียบในรูปของ x ออกมานะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ดิฟต่อครับตัวนี้ดิฟนะก็คือตัว x กำลัง2นะครับบวก2นะก็คือ by dx นะครับนะคำตอบมันก็จะเป็นตัวแรกนะครับก็คือ3นะครับ x กำลัง2บวก2นะครับกำลัง2นะครับดิฟตัวนี้นะครับดิฟตัวนี้มันก็คือ 2x นะครับคูณด้วย 2x นะครับนะครับฉะนั้นคำตอบก็จะเป็นเท่ากับ 6x x กำลัง2บวก2นะยกกำลัง2นี่คือคำตอบนะครับอนุพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึมนะครับจะมีสูตรดังต่อไปนี้นะครับสูตรที่สำคัญที่สุดก็คือสูตรนี้นะครับสูตรที่ D10 นะครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างกันนะครับก็คือฟังก์ชันของ fx นะครับก็คือ ln นะครับ 2x กำลัง3ลบ1นะครับเรามาดูว่าถ้าเกิดหาไอตัวอนุพันธ์ของฟังก์ชันนี้จะทำยังไงนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับก็คือจงหาอนุพันธ์ของ fx นะครับของ ln x ข้างในก็คือ 2x กำลัง3ลบ1นะครับมาดูว่าจะทำยังไงนะครับสำหรับตัวอย่างนี้นะครับนะครับตรงนี้นิดนึงนะครับผมก็ทิ้งนะครับตัวนี้นะตัวนี้ครับตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งนะก็จะเป็น fx นะครับเท่ากับ ln 2x กำลัง3ลบ1นะครับตรงนี้ต้องใช้กฎลูกโซ่นะครับนะจาก u นะครับกำหนด u ก่อนนะครับกฎลูกโซ่นะก็เป็น 2x กำลัง3ลบ1นะครับจากนั้นจากสูตรของ D10 เมื่อกี้นะครับเราจะได้ว่านะครับนะไอตัวนะ dy by dx ของไอตัว v นะครับเท่ากับ1ส่วน v นะแล้วก็ไอตัว dv by dx นะครับตัวนี้นะจากนั้นเราก็แทนค่าไปเลยครับนะแทนค่าก็จะเป็นเนื่องจากว่าตัวโทษทีนะครับก็คือตัว u ตัว v ในเคสเนี้ยของผมเหมือนกันเนาะนะครับตัวเป็นตัว v นะครับเป็นตัว v นะครับจากนั้นก็คือเป็น1ส่วน v เนาะก็คือ1 2กำลัง x กำลัง3ลบ1นะครับมาคูณด้วย dv นะครับแล้วก็ตามไปดิฟนะครับตามไปดิฟตัวก้อนนี้นะครับก้อนนี้ก็คือนะครับก้อนนี้นะครับก็คือ2นะครับ2นะครับคูณด้วยนะครับก็คือ3ยกลงมาถูกไหมครับแล้วก็ตัว x เนี่ยก็เหลือ2ถูกไหมครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน 2x กำลัง3นะครับลบ1นะคูณด้วย 6x กำลัง2นะครับฉะนั้นคำตอบมันก็จะเป็นสุดท้ายก็จะเป็น 6x กำลัง2นะครับหารด้วย 2x กำลัง3ลบด้วย1นะครับนี่คือคำตอบนะครับต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของอนุพันธ์ของฟังก์ชัน exponential นะครับสูตรที่สำคัญนะครับก็จะเป็น12 13 14นะครับนะก็คือจะสำคัญหมดนะครับตรงนี้นะครับลองมาดูนะครับลองมาดูนะครับสูตรนี้นะครับสำหรับตัวอย่างนะครับของสูตรนี้นะครับก็คือฟังก์ชัน fx เท่ากับ2นะครับคูณด้วย e นะครับก็คือยกกำลัง x กำลัง2ลบ2นะครับมาดูว่าจะทำยังไงนะครับวิธีการก็คือว่านะครับเรากำหนด u ก่อนนะครับ u หรือว่าตัว v นั่นเองนะครับเมื่อกี้นะ

v ก็ได้ u ก็ได้แล้วแต่เราจะกำหนดนะครับ v เท่ากับนะครับก็คือตัวนี้นะเรากำหนดให้เป็นตัว v นะครับนี่คือตัว v นะ v เท่ากับ x กำลัง2ลบ2นะครับนะครับจากนั้นนะก็คือจากสูตรนะจากสูตรนะไอตัวนะไอตัวของอนุพันธ์ของฟังก์ชันนี้นะจะมีค่าเท่ากับ2ถูกไหมครับแล้วก็ e ถูกไหมครับ e ก็คือ e กำลัง u ได้เลยถูกไหมครับนะ e กำลัง u ก็คือ x กำลัง2ลบ2นะจากนั้นเนี่ยเรามาดิฟไอตัว v ตัวนี้นะครับดิฟไอตัว x กำลัง2ลบ2ตัวนี้นะ dy by dx ตัวนี้นะครับนะมาคูณกันนะครับจะมาคูณกันนะจะมีค่าเท่ากับนะครับ2คูณด้วยนะครับ e นะครับ x กำลัง2นะครับลบ2นะครับคูณด้วยนะตัวนี้นะตัวนี้มันก็คือเมื่อเราดิฟเข้าไปนะครับก็จะเป็นค่าเท่ากับ 2x ถูกไหมครับนะครับจากนั้นคำตอบก็จะเป็น 4 นะครับ x e นะครับนะคูณด้วย e นะครับแล้วก็ยกกำลัง x กำลัง2ลบ2ครับสำหรับตอนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการหาสูตรนะครับหรือว่าใช้สูตรในการหาอนุพันธ์นะครับซึ่งจะมี3อย่างด้วยกันอย่างที่บอกนะครับก็คืออนุพันธ์ของพหุนามนะครับอนุพันธ์ลอการิทึมแล้วก็อนุพันธ์เอ็กซ์โพเนนเชียลนะครับ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: บุญเราก็เท่านี้จะต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
6: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
7: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้คิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
8: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็

0: สวัสดีครับเพื่อนนักศึกษาและท่านผู้ชมวันนี้ในรายการสอนเสริมเข้มชุดวิชา33210นะครับก็เป็นสัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่วันนี้เป็นรายการของหน่วยที่7เรื่องเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการบริหารการปกครองท้องที่นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอนะครับฮะท่านนายอำเภออภิชัยศรีเมืองครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
0: ครับท่านนายอำเภอครับจริงแล้วเรื่องบริหารทรัพยากรมนุษย์นี้บางทีก็จะรู้สึกว่ามันจะห่างตัวเรานิดนึงเพราะเราไม่ได้เหมือนกับข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการประเภทอื่นนะครับแต่จริงแล้วสิ่งที่หนีไม่พ้นก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับคนเพราะยังไงก็ต้องมีเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือบริหารงานบุคคลแน่นอนดังนั้นจึงเป็นหัวข้อหนึ่งที่อยู่ในชุดวิชานี้นะครับ อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์อภิชัยนะครับว่าประเด็นที่หนึ่งก่อนเลยคือพื้นฐานสำคัญทั่วๆไปเรื่องเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลเนี่ยมีหลักการหลักวิชาไงบ้างครับเพื่อนักศึกษาจะได้เตรียมตัวสำหรับการอ่านหนังสือครับเชิญครับท่านนายอำเภอครับ
1: ครับก็ขอสวัสดีนะครับเพื่อนนักศึกษาปกครองท้องที่และผู้ชมทุกคนนะครับเรื่องของการปกครองท้องที่นะครับมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารบุคคลนะครับเพราะว่าเราต้องมีคนเข้ามาทำงานในองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงหลักการหรือแนวความคิดเรื่องของการบริหารบุคคลนะครับซึ่งสมัยใหม่เราก็จะเรียกว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับก็อยากจะเท้าความเป็นมานิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องการบริหารงานบุคคลเนี่ยมันมีมานานแล้วคู่กับองค์กรนะครับแต่ถ้าพูดถึงว่าเรื่องของการรวบรวมเนื้อหาเป็นวิชาที่มีการเรียนเนี่ยก็สมัยสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมานะครับที่เราได้รับอิทธิพลจากสหรัฐอเมริกานะครับเราก็มีการศึกษาเรื่องวิชาบริหารงานบุคคลเรียกว่าการบริหารงานบุคคลนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของการที่เราจะทำยังไงที่เราจะมีคนเข้ามาทำงานในองค์กรนะครับแล้วก็ให้งานมันสำเร็จผลได้นะครับเพราะฉะนั้นบริหารบุคคลยุคนั้นก็จะเน้นเรื่องของสถาคนพัฒนาดูรักษานะครับเน้นเรื่องของกฎระเบียบนะครับให้คนอยู่ในองค์กรแล้วก็สิ้นสุดไปนะครับแต่พอมาในยุค1980นะครับก็คือเมื่อประมาณสัก30กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็มีแนวความคิดใหม่นะครับการบริหารบุคคลซึ่งเดิมเรียกว่า Personnel Administration นะครับก็เปลี่ยนเป็น Human Resources Management นะครับซึ่งก็จะเน้นเรื่องของการที่บริหารงานนะครับการใช้กำลังคนนะครับการที่จะทำให้คนในองค์กรเนี่ยมีความรู้ความสามารถนะครับปฏิบัติงานพัฒนาจูงใจให้การปฏิบัติงานมีผลงานในระดับสูงนะครับและหล่อหลอมความต้องการของแต่ละบุคคลให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรนะครับเพราะฉะนั้นแนวความคิดก็เปลี่ยนไปนะครับแต่ก็กระบวนการต่างๆก็จะมีความคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามีการเพิ่มประเด็นอะไรต่างๆที่นักบริหารบุคคลจะต้องให้ความสำคัญนะครับอันนี้ก็เป็นแนวความคิดที่ผ่านมานะครับ
0: ครับก็คือแปลว่าเมื่อก่อนนี้ก็เน้นว่าบริหารงานบุคคลทีนี้ที่เปลี่ยนมาเป็นทรัพยากรมนุษย์คือมองว่าเป็นทรัพยากรครับเหมือนกับเงินเหมือนกับพัสดุนะครับต้องสนใจเพราะว่ามันเป็นปัจจัยสำคัญในเรื่องการบริหารองค์การหรือการบริหารหน่วยงานใช่ไหมครับท่านครับครับแล้วมีประเด็น
1: สามารถมีสมรรถนะมีผลงานนะครับมีการจัดการด้านผลงานนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับและที่สำคัญก็คือต้องใช้คนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ขององค์กรนะครับเราจะต้องหาคนประเภทไหนมีสมรรถนะอย่างไรที่สอดคล้องกับงานของเราเพื่อให้เกิดความสามารถหรือความได้เปรียบในการแข่งขันหรือการบริหารงานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็มีแนวความคิดที่มันเปลี่ยนหรือพัฒนาไปนะครับ
0: ครับก็กลายเป็นว่าเพราะฉะนั้นเรื่องของคนนี้นอกจากจะดูว่าเหมือนกันกับเงินเหมือนกันกับวัสดุอุปกรณ์นะครับอย่างที่เราพูด

0: กันว่า 4M4M นะครับก็กลายเป็นว่านะครับเรื่องของมนุษย์เนี่ยสำคัญมากกว่านั้นอีกคือเป็นทุนเลยเพราะฉะนั้นทุนเนี่ยมันก็มีโอกาสพร่องไปได้หรือว่ามีโอกาสที่จะทำให้เจริญเติบโตมาได้ก่อนที่จะมาถึงที่ท่านนายอำเภอพูดถึงคือว่ากลยุทธ์ครับเพราะฉะนั้นการบริหารงานบุคคลนี่ไม่ใช่บริหารไปวันต่อวันนะครับสรรหามารักษาไว้พัฒนาไม่ใช่แล้วครับมันต้องมีกลยุทธ์เหมือนกับที่ในภาพรวมขององค์การนั้นเราบอกว่าเรามีการบริหารหรือการจัดการเชิงกลยุทธ์เพราะฉะนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็ต้องบริหารอย่างมีกลยุทธ์ไม่ใช่ทำไปแบบวันต่อวันนะครับท่านนายอำเภอครับ
1: ครับ
0: ครับครับประเด็นต่อไปครับท่านนายอำเภอครับ
1: ครับผมก็ประเด็นต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องที่ทุกวันนี้นะครับทางหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบดูแลกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับนักปกครองท้องที่คือกรมการปกครองนะครับก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลในเชิงกลยุทธ์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคำว่าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมหรือหน่วยงานอย่างไรนะครับเราก็จะเห็นว่าต้องมีในเรื่องของการคัดสรรคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับมีการกำหนดคุณสมบัติมีการพัฒนานะครับความรู้คืองานถ้าถามยุทธศาสตร์ของกรมคือการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในนะครับการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆนะครับในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับการบริการนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถมีสมรรถนะนะครับให้สอดคล้องกับที่องค์กรเราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ได้ทำอยู่ในทุกวันนี้นะครับก็ต้องการที่จะเพิ่มพูนให้มีสมรรถนะสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวความคิดที่ทางกรมการปกครองดำเนินการอยู่นะครับ
0: ครับอาจารย์ครับนอกจากที่เราพูดกันถึงสมัยใหม่แล้วเนี่ยมันมีคำนึงที่พูดเรื่องบริหารทรัพยากรมนุษย์เมื่อไหร่ก็จะต้องมีคำว่าอะไรฮะระบบคุณธรรมระบบอุปถัมภ์นี่ครับอาจารย์ครับอยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยขยายความสองคำนี้ให้นิดนึงครับ
1: ครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับ เรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะ เน้นย้ำว่าหลักคุณธรรมเป็นหลักการบริหารงานบุคคลสมัยใหม่นะครับซึ่งก็มีการพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ยุคที่เป็น personnel management นะครับยุคการบริหารบุคคลหลักคุณธรรมก็คือ4อย่างนะครับความรู้ความสามารถนะครับความเสมอภาคในโอกาสนะครับความมั่นคงและความเป็นกลางทางการเมืองอันนี้จำเป็นและสำคัญสำหรับการบริหารงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ข้าราชการในระบบข้าราชการนะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ยังยึดถือมาจนยุคปัจจุบัน
0: ครับผม
1: นะครับถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะเป็นระบบการบริหารทรัพยากรเชิงกลยุทธ์แต่ระบบคุณธรรมยังเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าถามว่าเมื่อมีระบบคุณธรรมนะครับมันก็จะเป็นระบบที่เรายอมรับกันนะครับเป็นระบบที่ทำให้คนมีขวัญกำลังใจนะครับเป็นระบบที่ทำให้คนได้มีความสุขนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบที่เรายอมรับไม่ว่าเรื่องการประเมินผลงานการสรรหาเรื่องเขาจะได้ทำงานอย่างมีความมั่นคงนะครับเพราะนั้นก็อยากให้นักศึกษาได้เข้าใจว่าถึงแม้แนวความคิดมันจะมีการเปลี่ยนพัฒนามาอย่างไรนะครับแนวความคิดรากฐานเดิมเรื่องระบบคุณธรรมยังมีอยู่เหมือนเดิมครับ
0: ครับท่านอาจารย์ครับทีนี้ก็จะมาคือเมื่อก่อนนี้เราก็พูดกันแค่ว่าสรรหาพัฒนานะครับแต่ตอนหลังมันเริ่มมีกิจกรรมเยอะขึ้นอย่างที่เราคุยกันว่าต้องเป็นกลยุทธ์เลยเนี่ยแล้วขั้นตอนหรือกระบวนการสำคัญในเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยครับขณะนี้เราพูดถึงขั้นตอนเห็นท่านอาจารย์เขียนไว้ตั้งเยอะขั้นตอนนะครับอยากให้ท่านอาจารย์พูดถึงประเด็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตรงนี้นิดหนึ่งครับ
1: ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับเรื่องกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะครับโดยทั่วไปเนี่ยครับหลักการทางทฤษฎีนักศึกษาก็คงเรียนมานะครับหรือรู้อยู่บ้างนะครับเริ่มต้นจากการวางแผนทรัพยากรมนุษย์หมายความว่าวางแผนว่าจะหาคนที่ไหนมาทำงานคนที่มีความรู้ความสามารถอย่างไรมีตำแหน่งไหนบ้างในองค์กรอะไรเงี้ยนะครับเราต้องมีการค้นหาข้อมูลประเภทนี้ก่อนนะครับ
0: ครับ
1: แล้วถึงจะมาเข้าสู่กระบวนการกำหนดตำแหน่งนะครับก็คือจะต้องมีตำแหน่งอะไรบ้างนะครับในองค์กรมีระดับชั้นกี่ชั้นมีความก้าวหน้าในอาชีพหรือสายงานอย่างไรเราก็ต้องมีการกำหนดไว้ก่อนนะครับเพื่อบุคลากรเขาจะได้รู้นะครับเขาจะได้เราจะใช้ประโยชน์ในการพัฒนาควบคู่กับงานบังคับบัญชาอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีหลักการคัดสรรคนซึ่งเราเรียกว่าการสรรหาภาษาอังกฤษเรียก recruitment นะครับแล้วก็การเลือกสรรคนนะครับเลือกสรรคนก็คือถ้ามีคนมาสมัครนะครับแล้วเราจะเลือกเขายังไงนะครับเราจะต้องดูอะไรบ้างนะครับดูเพื่อคัดได้คนที่เราต้องการนะครับหลักของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี่เป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับเพราะคนทำมาเข้ามาทำงานแล้วเนี่ยครับอาจจะมีความรู้แต่ว่า

ยังอาจจะยังไม่สอดคล้องกับสิ่งเราต้องการเราก็ต้องพัฒนาให้เขาทำงานได้นะครับอาจจะโดยการสอนงานนะครับอาจจะโดยการฝึกอบรมนะครับซึ่งเหมือนอย่างที่นักปกครองท้องที่เราไปอบรมในวิทยาลัยการปกครองนะครับหรือหลักสูตรอื่นๆก็ดีนะครับรวมทั้งเรื่องของการที่นักศึกษาเนี่ยได้เรียนปริญญาตรีนะครับของมสท.นักปกครองท้องที่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถก็เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยนะครับอีกอันนึงก็คือค่าตอบแทนนักบริการนะครับแน่นอนครับก็มันเป็นเรื่องหลักของการบำรุงรักษาคนที่เข้ามาทำงานก็หวังว่าจะได้มีค่าตอบแทนจากการที่เขาได้ทำงานนะครับแล้วก็เขาก็มีความสุขมีรายได้มีฐานะอะไรต่างๆที่เขาจะดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่สัมพันธ์หรือพนักงานสัมพันธ์นะครับซึ่งอันนี้ก็อยากจะให้ทำความเข้าใจว่าถึงแม้เราจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจจะแตกต่างจากภาคเอกชนที่เขามีระบบแรงงานสัมพันธ์มีสหภาพแรงงานมีองค์กรที่จะต่อรองพูดคุยนายจ้างลูกจ้างนะครับแต่เราก็มีระบบนี้เหมือนกันนะครับเพราะเราทำงานในองค์กรนะครับเป็นกรรมการหมู่บ้าน

0: ทีมงานเรื่องกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับอันนี้ก็อยากจะเน้นย้ำให้นักศึกษาได้เข้าใจเลยครับว่าในเรื่องของเรื่องนี้มีความสำคัญแต่ก่อนเราอาจจะไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้นะครับแต่พอเรามาใช้การบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ที่เรียกว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์เราจะเห็นได้เลยว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับจะถูกกำหนดให้มีการประเมินผลงานทุกๆ4ปีนะครับประเมินผลงานเพื่ออะไรครับเพื่อให้ได้ตามเป้าที่กำหนดเพื่ออะไรครับเพื่อต้องการให้มีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะครับให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนกับนโยบายของราชการนะครับอันนี้ก็ให้นักศึกษาทุกคนได้มองในเชิงบวกว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ใช่ประเมินเพื่อให้ออกเอาออกไม่ใช่นะครับ
1: ครับ
0: เป็นการประเมินเพื่อการพัฒนานะครับเป็นเรื่องของการเป็นคนเลยนะครับแล้วก็เรื่องการเลื่อนยศเขาจะมีการคำพูดที่มันพูดง่ายๆสอดคล้องจำได้เลื่อนลดปลดย้ายนะครับ
1: ครับ
0: สับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่งานอันนี้ถ้าเป็นของนักปกครองท้องที่เราอาจจะไม่มีการเลื่อนตำแหน่งเหมือนข้าราชการพลเรือนไม่มีการย้ายไม่มีการโอนเหมือนการพลเรือนนะครับแต่มันก็อาจจะมีบ้างเป็นนัยยะนะครับเช่นเคยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต่อมาได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับก็มันเหมือนกับการคล้ายๆการเลื่อนตำแหน่งนะครับหรือจากผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันก็คล้ายๆการเลื่อนตำแหน่งนะครับก็คือมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นเขาก็ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับเรื่องวินัยและการเป็นการทำวินัยเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าคนเราทำงานก็จะต้องมีกรอบมีระเบียบมาตรฐานอยู่ในกฎเกณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำไม่ดีก็ต้องโดนดำเนินทางวินัยได้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องรักษานะครับแล้วเรื่องการพ้นจากตำแหน่งนะครับก็เป็นสิ่งที่วางแผนเพื่อจะทดแทนคนในอนาคตนะครับเพราะคนจะต้องมีเกษียณหมดวาระไปนะครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นกระบวนการกว้างๆนะครับ
1: อันนี้เป็นภาพใหญ่นะครับโดยสากลก็ค่อนข้างจะละเอียดเพราะฉะนั้นคำว่าเจ้าหน้าที่สัมพันธ์นะครับก็อยากให้เพื่อนนักศึกษาเข้าใจว่าในภาคธุรกิจก็มีคำว่าแรงงานสัมพันธ์นะครับคือไม่ใช่ใช้แรงงานนะครับมันต้องมีปฏิสัมพันธ์มันต้องเกี่ยวข้องนะครับที่เขาพาไปเที่ยวกันบ้างอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นภาพใหญ่นะครับของคำว่ากระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทีนี้กลับเข้ามาใกล้ตัวนิดนึงครับตอนนี้เข้ามาถึงเรื่องบริหารปกครองท้องที่ครับท่านครับที่เกี่ยวข้องกับนักบริหารปกครองท้องที่นะครับมันมีประเด็นอะไรที่ท่านนักปกครองท้องที่ท่านจะต้องสนใจหรือให้ความสำคัญบ้างครับท่านครับ
0: คือในเรื่องของการปกครองท้องที่นะครับ เราก็สิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องพิจารณานะครับว่าถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้อยู่ในระบบข้าราชการพลเรือนครับแต่นักปกครองท้องที่ทุกคนมีสถานภาพเป็นเจ้าที่ของรัฐนะครับคือมีตำแหน่งนะครับมีเงินเดือนซึ่งอาจจะเรียกว่าค่าตอบแทน
1: ครับ
0: ครับเรามีกรอบระเบียบวินัยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอให้ทุกคนตระหนักว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็มีความเกี่ยวข้องกับเรานะครับเพราะว่าเราจะต้องมีเรื่องของการสรรหาคนเข้ามาซึ่งการสรรหากำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ก็กำหนดไว้ชัดเจนเลยนะครับจะต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัตินะครับเป็นคนที่มีคุณสมบัตินะครับเช่นต้องเป็นคนดีคนเก่งเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการกำหนดความรู้นะครับมีการกำหนดในเรื่องของความประพฤตินะครับซึ่งจะอยู่ในกฎหมายฉบับนี
1: ้ครับ
0: เพราะว่าท่านจะมาสมัครเป็นตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านก็ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานตรงนี้เพราะฉะนั้นคนที่จะมาทำงานที่นี่มันเหมือนกับว่าได้รับการกลั่นกรองมาชั้นหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าเราใช้วิธีการคัดเลือกโดยประชาชนที่เรียกว่าการคัดเลือกคล้ายๆการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องมีการสัมภาษณ์นะครับท่านไม่ต้องมีสอบข้อเขียนนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะต้องกันกรองด้วยคุณสมบัติก่อนแล้วประชาชนเขาเห็นว่าอันนี้คุณสมบัติที่ใช้ได้ถูกต้องเขาก็เลือกท่านนะคร
1: ับ
0: ก็เป็นประมาณนี้ที่อยากจะให้คำนึงนะครับเพราะสิ่งที่คำนึงคือเราต้องการคนดีคนเก่งนะครับแล้วก็โยงไปถึงการเลือกคณะกรรมการหมู่บ้านด้วยท่านก็ต้องเลือกคนเก่งคนดีเข้ามาท่านต้องเลือกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือสารวัต
1: ร
0: ต้องเป็นคนเก่งคนดีด้วยนะครับเพราะนั้นอาศัยกรอบของกฎหมายฉบับนี้ครับ
1: ครับเพราะนั้นในส่วนนี้บางทีเราจะเห็นว่าไอ้คำว่าระบบตำแหน่งก็ชัดเจนนะครับ นะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยตำแหน่งนี้ชัดนะแต่ว่าทั้งหมดเลยเนี่ยมันล้วนแล้วแต่อยู่ในกระบวนการที่ท่านนิยกรท่านกรุณาเน้นคือบอกว่าจริงแล้วกฎหมายครับช่วยกรองแล้วว่าต้องมีคุณสมบัติยังไงนะครับส่วนเลือก ของการที่ชาวบ้านเลือกมาหรือท่านผู้ใหญ่ท่านกำนันท่านหันมาเนี่ยท่านก็เลือกอีกช

0: อันหนึ่งจากที่กฎหมายหรือระเบียบมันกรองมาแล้ว
1: ครับ
0: ครับกม.ก็เหมือนกันใช่ไหมครับท่านครับ
1: ใช่ครับ
0: อืมครับผมครับทีนี้ในประเด็นตรงนี้เนี่ยครับท่านวิทยากรท่านมีจุดเน้นยังไงบ้างไหมครับเรื่องเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการบริหารการปกครองท้องที่ครับอยากจะมีจุดเน้นตรงไหนบ้างไหมครับจะเป็นเรื่องของการสรรหาจะเป็นการพัฒนาท่านมีสิ่งที่อยากจะฝากไว้กับเพื่อนกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อนนักศึกษาในชุดวิชานี้ไหมครับ
1: ครับขอบคุณครับก็มีประเด็นที่อยากจะให้นักศึกษานะครับได้ทำความเข้าใจและก็ตระหนักนะครับว่าเมื่อท่านทำงานอยู่ในระบบของการปกครองท้องที่จะมีตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่ท่านจะต้องคำนึงเสมอนะครับว่าระบบเนี่ยจะเป็นเรื่องของการสรรหาคนคัดคนมาโดยคุณสมบัติทางกฎหมายนะครับเมื่อท่านมาทำงานแล้วท่านก็ต้องรักษาคุณสมบัติตรงนี้เพราะว่าถ้าท่านไม่รักษาคุณสมบัติตรงนี้นะครับมีพฤติกรรมหรือไปทำอะไรต่างๆที่มันผิดกฎหมายจะมีผลให้ผิดวินัยหรือถูกออกจากงานได
0: ้
1: นะครับพฤติกรรมมัวหมองเนี่ยอาจจะถูกมีทั้งประชาชนขับออกจากตำแหน่งก็มีนะครับมีทั้งผู้ที่นายอำเภอหรือผู้ว่าการจังหวัดอาจจะเอาออกจากตำแหน่งได้นะครับเพราะฉะนั้นระบบต้องการให้คนที่อยู่เนี่ยมีการพัฒนาตัวเองมีการรักษาสิ่งที่เป็นตามระบบคุณธรรมนะครับในการทำงานแล้วก็ต้องมีผลงานเพราะว่าถ้าไม่มีผลงานเลยหรือแย่หรือไม่ดีก็ประเมินผลงานก็อาจจะไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านเพราะนั้นมันเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงอยู่ตลอด
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานนี่สำคัญนะครับบางทีอย่างที่ท่านวิทยากรท่านกรุณาพูดถึงเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานจะ4ปีใช่ไหม
1: ครับ
0: 4ปีอะไรก็ตามเนี่ยบางทีเพื่อนนักปกครองที่อาจจะไม่ทราบประเมินอะไร
1: ครับ
0: เพราะบางทีก็มีบอกว่าฟังเสียงชาวบ้านบ้างแล้วในที่สุดท่านในอำเภอท่านตัดสินใจแต่จริงๆแล้วมันก็อยู่ภายในกรอบของคำว่าวินัยครับว่าคุณธรรมเราอยู่พอสมควรนะครับอยากให้ท่านเล่าประเด็นตรงนี้ให้ฟังนิดเดียวครับ
1: ครับก็คือในเรื่องของระบบคุณธรรมนะครับก็คือหลักกฎหมายเนี่ยนะครับมันก็กำหนดในเรื่องคุณธรรมอยู่แล้วนะครับว่าถ้าทำอะไรผิดทำอะไรไม่ถูกต้องก็เป็นเหตุที่จะมีความบกพร่องนะครับแล้วก็อาจจะถูกออกจากตำแหน่งหรือประชาชนถ้าเขาเห็นว่าเราทำไม่ดีเนี่ยเขาก็อาจจะให้ออกลงชื่อให้ออกจากตำแหน่งได้นะครับเพราะนั้นมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเอาตรงนี้มายึดถือแล้วก็ต้องมันเป็นตัวบังคับให้เราปฏิบัติตามกรอบตามแนวทางนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยที่อาจจะเห็นสิ่งที่ผิดปกติบ้างนะครับการคัดเลือกคนเข้ามาอาจจะมีการใช้เงินใช้ทองนะครับหรือจ้างวานมาจะมาประเมินก็จะไปใช้เงินใช้ทองจ้างวานมานะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็จะต้องบอกว่ามันมีกฎหมายควบคุม
0: ครับ
1: นะครับไม่ว่าควบคุมซึ่งถ้าทำผิดมันก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งอีก
0: ท่านอาจารย์ครับไอ้คำว่าวินัยอย่างที่กรณีที่ทางกรมการปกครองเราใช้ในการประเมินท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือนักปกครองท้องที่ทั้งหลายเนี่ยเขาวินัยนี้เป็นวินัยคำเดียวกันกับที่ใช้ในระเบียบข้าราชการพลเรือนไหมครับท่านครับ
1: ครับขอบคุณครับนะครับครับคือวินัยนะครับจะเป็นลักษณะในกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่นะครับจะพูดถึงวินัยไว้นะครับว่าผิดอะไรบ้างเงี้ยครับแล้วก็ใครที่มีอำนาจในการลงโทษซึ่งก็จะเป็นนายอำเภอเงี้ยนะครับกฎหมายระเบียบการพลเรือนโทษครับกฎหมายปกครองท้องที่เนี่ยกำหนดไว้ว่าให้นำหลักการดำเนินการทางวินัยของกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้นะครับมาใช้โดยอนุโลมนะครับก็คือจะกำหนดว่านายอำเภอจะลงโทษขั้นไหนยังไงผู้ว่าการจังหวัดจะลงโทษขั้นไหนอย่างไรนะครับก็เพื่อต้องการที่จะให้ทุกคนรักษาระเบียบวินัยแล้วก็ถ้าทำผิดมันจะมีผลอย่างไรนะครับเพราะทุกคนเข้ามาทำงานในระบบเดียวกับข้าราชการพลเรือนก็ควรจะต้องปฏิบัติเหมือนกันมีมาตรฐานที่ต้องยึดถือเหมือนกัน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่นำเอากฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้ครับ
0: ซึ่งในกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนก็เขียนไว้นะครับว่าวินัยคือข้อห้ามและข้อควรปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนนักปกครองท้องที่อาจจะต้องไปเปิดดูด้วยเหมือนกันนะครับ จริงแล้วคำว่าคุณธรรมจริยธรรมแล้วตอนหลังนี่เรามีผ่านรัฐสภานะครับจะก็คือจริยธรรมของข้าราชการใช่ไหมครับท่านครับ
1: ครับ
0: ครับผมครับทีนี้ในการบริหารการปกครองท้องที่ที่ผ่านมาซึ่งท่านได้มีโอกาสประสบกับท่านนักปกครองท้องที่จะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือแพทย์สารวัตรผู้ช่วยทั้งหลายนะครับมันมีสภาพมีปัญหาอะไรในทางปฏิบัติบ้างไหมครับท่านครับที่พูดถึง

0: ถึงเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับนักปกครองท้องที่ครับ
1: ครับครับขอบคุณครับคือเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับนักปกครองท้องที่เนี่ยก็มันมีหลายประเด็นนะครับถ้าเรามองประเด็นพื้นฐานก็คือท่านจะเห็นว่าอันแรกการกําหนดคุณสมบัติความรู้ความสามารถนะครับมันก็ความจําเป็นในพื้นที่แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่าคุณสมบัติก็คือจบการศึกษาภาคบังคับนะครับการศึกษาภาคบังคับเนี่ยในแต่ละยุคสมัยไม่เหมือนกันนะครับบางช่วงเป็นป.4 ป.7 ป.6 มศ.3เงี้ยครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาอยู่ในระบบเนี่ยมีหลายคุณวุฒินะครับเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าอะไรครับทักษะความรู้ต่างๆมันก็จะแตกต่างกันแต่ต้องเป็นสิ่งที่เรียนรู้นักกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนผู้ช่วยแพทย์สัตวก็ต้องเรียนรู้นะครับพัฒนาตัวเองคืออย่างน้อยที่สุดให้จบมัธยมปลายเพื่อจะได้มาใช้สิทธิ์ในการมสทได้อันนี้ก็คือการพัฒนาเพราะนั้นถ้าท่านไม่พัฒนาตัวเองนะครับท่านก็ต้องตกหลังคนอื่นเขามันไม่สามารถไปทำงานบูรณาการบางอย่างได
2: ้ครับ
1: อันนี้สำคัญอันหนึ่งนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของค่าตอบแทนนะครับเราจะเห็นว่าคนที่มีตำแหน่งนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ผู้ช่วยสารวัตรมีเดือนค่าตอบแทน
2: ครับ
1: นะครับซึ่งท่านก็ทำงานเต็มที่นะครับแม้กระทั่งงานจิตอาสาก็ทำนะครับเพราะว่าท่านมีคนตำแหน่งแต่บางทีกรรมการหมู่บ้านไม่มีค่าตอบแทนซึ่งทางกรมการปกครองก็ไม่สามารถจะจัดสรรให้ได
2: ้
1: เพราะนั้นจะเห็นว่าเรื่องขวัญกำลังใจเรื่องการเปรียบเทียบอะไรต่างๆมันมีนะครับประเด็นนี้ก็ถ้าคนไปคิดประเด็นลึกมันก็จะทำให้เกิดปัญหาแต่ถ้าไม่คิดอะไรทำงานด้วยจิตอาสาก็ออกพอดีนะครับก็เรื่องกำนันผู้ใหญ่บ้านจะต้องดูแลคนในกม.ด้วยนะครับ
2: ครับครับผมคิดว่ากรณีของนักปกครองท้องที่อันนี้ได้สัมผัสกับเพื่อนนักศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์สารวัตรนะครับผมก็ถามตรงๆครับเพราะบางทีท่านก็บ่นครับบอกเงินที่ได้นี่ค่าน้ำมันรถยังไม่พอเลยนี้ผมคิดว่าเป็นโชคดีอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นคุณงามความดีของท่านนักปกครองท้องที่ครับคือทุกท่านเข้ามาด้วยจิตอาสาอันนี้ต้องเรียนกับท่านในอำเภอนะครับว่าทุกท่านเนี่ยมีจิตอาสาเต็มที่เลยครับเพราะฉะนั้นค่าตอบแทนนี่เกือบจะบางคนบอกว่าไม่มองไม่คิดถึงเลยนะครับเพียงแต่ว่าคนภายนอกเขาก็คิดกับเรานะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของกม.ที่ท่านพูดถึงนะครับว่ากม.นั้นก็เกือบจะไม่มีค่าตอบแทนแต่ว่าถ้าเพื่อนเราดูกันนะครับว่าจำนวนตำบลจำนวนหมู่บ้านและยิ่งจำนวนกม.นะครับเพิ่มคนละร้อยก็โอ้โหเป็นข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์ใหญ่โตเลยครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประเด็นที่อยากจะฝากเพื่อนไว้ครับว่าถ้าเราเข้ามาทำงานกันด้วยจิตอาสาต้องการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขสำหรับพี่น้องราษฎรในพื้นที่เนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ประเด็นนี้ตัดทิ้งเลยครับผมคิดว่าเราทำด้วยใจนะครับท่านอาจารย์ครับแล้วเห็นท่านเขียนไว้ในหน่วยก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างอำนาจหน้าที่อะไรเนี่ยครับท่านมีประเด็นที่อยากจะเล่าให้เพื่อนฟังตรงนี้ไหมครับ
1: ได้ครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์ครับเรื่องโครงสร้างอำนาจหน้าที่เนี่ยมันเราจะเห็นว่าสถานภาพของการเป็นนักปกครองท้องที่เนี่ยก็ไม่เหมือนกับข้าการพลเรือนอาจจะแตกต่างกันบางประเด็นนะครับ
2: ครับ
1: ประเด็นที่แตกต่างก็คือว่าข้าการพลเรือนเนี่ยท่านอาจจะเห็นว่าทุกคนก็มาทำงาน8โมงครึ่งเลิก4ครึ่ง
2: ครับ
1: นะครับแต่ว่าในกรณีของกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่นะครับความรับผิดชอบของท่านมี24ชั่วโมงแล้วงานทำงานของท่านเป็นพาร์ทไทม์ไม่ใช่ฟูลไทม์ก็ว่าฟูลไทม์ก็คือเนี่ยทำงานสัปดาห์นึง5วันหรือ7วันก็แล้วแต่ของท่านนี่คือทำงาน24ชั่วโมงเพราะคำว่าพาร์ทไทม์ก็คือท่านก็ทำงานส่วนตัวส่วนหนึ่งท่านก็ทำงานราชการส่วนหนึ่งนะครับมีค่าตอบแทนให้ท่านก็คลุกคลีอยู่ในตำบลหมู่บ้านนะครับเพราะนั้นสถานภาพของท่านไม่ใช่ข้าราชการแต่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเพราะนั้นระบบบริหารทรัพยากรบุคคลกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์บางอย่างก็จะไม่เหมือนกันกับข้าการพลเรือนนะครับของท่านไม่มีเรื่องของการโอนย้ายเลื่อนตำแหน่งไม่มีคือมันไม่มีเป็นเลดเดอร์คือขั้นบันไดที่มันเลื่อนไหลไปได้มันอาจจะมีเป็นไม่เป็นทางการนะครับเช่นหมายความว่าบางคนอาจมีระบบการวางแผนสายอาชีพไว้นะครับผู้ใหญ่บ้านอาจจะมองดูว่าใครที่มีความรู้ความสามารถก็ดึงมาเป็นผู้ช่วยดึงมาเป็นกรรมการหมู่บ้านนะครับวันหนึ่งข้างหน้าถ้าจะเกษียณไปหรือลาออกไปก็ดึงผู้ช่วยดึงคนคือคนที่มีความรู้ประสบการณ์เข้ามาคือท่านทำถูกแล้วนะครับคือดึงคนที่มีความรู้ความสามารถที่จะมารองรับในอนาคตแล้วก็เรียกว่ามันเป็นเรื่องของการวางแผนตำแหน่งอาชีพนะครับแต่ทั้งนี้มันก็ไม่ใช่ว่า 100% นะครับเพราะว่าสุดท้ายอยู่ที่การเลือกของประชาชนนะครับเพราะนั้นถ้าทำงานแล้วศรัทธาประชาชนได้นะครับมันก็มีโอกา

0: ที่จะได้เข้าสู่ระบบการเลื่อนตำแหน่งอะไรต่างๆได้เหมือนนะครับก็อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่มันมีลักษณะแตกต่างจากข้าราชการพลเรือนนะครับทั่วๆไปนะครับ
1: ครับผมเพราะนั้นตรงนี้นะครับเราก็ได้รับฟังนะครับอยากจะเรียนกับเพื่อนนักศึกษานักบริหารการปกครองท้องที่นะครับว่าหน่วยนี้เราจะรู้สึกไกลตัวนะครับเพราะว่าข้าราชการเราก็ไม่ได้เป็นข้าราชการนะครับจะเป็นธุรกิจเอกชนก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์ท่านวิทยากรท่านกรุณานำเสนอไว้ในเอกสารหรือที่มาเล่าสู่ให้เพื่อนๆได้รับฟังวันนี้ครับผมเท่าที่คุยกันข้างในครับว่าจริงแล้วขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยมันเป็นหลักการหลักวิชาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีความรู้ความเข้าใจเนี่ยมีหลายประเด็นเลยครับที่เราต้องใช้นะครับตั้งแต่เรื่องวางแผนทรัพยากรมนุษย์ท่านเป็นคนรู้ครับว่ามันมีการเปลี่ยนยังไงแม้กระทั่งในกม.ครับมันจะเปลี่ยนยังไงมีใครไม่อยากเป็นแล้วมีใครอยากจะเข้ามาเป็นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าหากว่าเรามีพื้นฐานความรู้ตรงนี้เรานำมาใช้ได้แน่นอนนะครับต้องมีการเตรียมกันนะครับอาจจะต้องจีบๆไว้หรือบางทีเขาอาจจะอายุเยอะแล้วเหนื่อยล้าแล้วก็พัฒนาเขานะครับเพราะพูดถึงพัฒนาเนี่ยจริงแล้วกรรมการกม.เนี่ยต้องการมากเลยครับในเรื่องการพัฒนาเรื่องเจ้าหน้าที่สัมพันธ์เราจะรู้สึกว่าไกลตัวนะครับแต่จริงท่านอาจารย์กระซิบไว้ข้างหลังว่ามันคือการทำไงให้เราเกิดการทำงานเป็นทีมไม่ใช่ฉันเป็นกำนันฉันเป็นผู้ใหญ่ฉันสั่งต้องเลี้ยงกันที่ใจนะครับแล้วก็เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานอันนี้สำคัญนะครับถึงแม้เราไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือนแต่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นเขาก็รับเอาเรื่องของวินัยเรื่องของจริยธรรมแล้วก็เรื่องของคุณธรรมเนี่ยเข้ามาปรับใช้ได้โดยอนุโลมนะครับก็อยากฝากให้เพื่อนๆนะครับศึกษาเกี่ยวกับหลักการหลักวิชาแล้วนำมาใช้ในการสัมมนานำมาใช้ในการปฏิบัติสำหรับการบริหารการปกครอง

0: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

มาเรียนรู้เรื่องราวเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยกับผมวรวิทย์นาคแป้นสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่

การเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับชุดรายการสุขใจ High Age รายการที่มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าในสังคมสูงวัยครับรายการของเราแบ่งไป3ช่วงด้วยกันช่วงแรกชีวิตดีมีสุข High Age High Story ช่วงที่2วิถีสุขใจกับ High Age และช่วงที่3สุขสังคม Happy Society ครับรองศาสตราจารย์บำเพ็ญเขียวหวานข้าราชการบำนาญที่ทั้งชีวิตคือผู้ที่คร่ำวอดอยู่ในแวดวงการเกษตรมาอย่างยาวนานท่านอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีท่านได้เห็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์และเป็นที่ทิ้งขยะของคนในหมู่บ้านท่านจึงมีความคิดที่จะพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์กับชุมชนด้วยการปรับเป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรในเมืองรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันได้ในช่วงชีวิตดีมีสุข High Age High Story ครับ

สวัสดีครับผมมาเป็นเขียวหวานนะครับก่อนที่จะเกษียณอายุราชการก็เป็นอาจารย์อยู่ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ทำงานในเรื่องของศูนย์เรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์จัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นศูนย์เฉพาะทางของสาขาเกษตรแล้วก็ของมหาวิทยาลัยอีกบทบาทหนึ่งที่ทำนอกจากเป็นอาจารย์ก็คือเป็นประธานมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนประเทศไทยแล้วก็เป็นจิตอาสานะครับช่วยงานอยู่ในหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะที่เราภูมิใจนะครับก็คือมหาวิทยาลัยได้เข้าไปร่วมงานกับโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตน์นะครับใน2โครงการที่สำคัญใน2โครงการก็คือเรื่องของส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนนะครับซึ่งก็ทำในหมู่บ้าน115หมู่บ้านทั่วประเทศ25จังหวัดนะครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแผนผังของสมเด็จพระกนิษฐานะครับใน5จังหวัดภาคเหนือ

เนื่องจากเรามาจากฐานเกษตรแล้วก็ในวิถีชีวิตก็เป็นคนที่ชอบในเรื่องของพืชพันธุ์เรื่องต้นไม้เรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะครับแล้วก็นอกจากสอนแล้วเราก็ได้ลงมือทำการทำการเกษตรไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดผมค่อนข้างโชคดีนะครับเพราะว่าในเมืองเราก็มีอยู่ในบ้านจัดสรรนะครับเราก็มีพื้นที่ว่างนะครับของบ้านจัดสรรซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเนี่ยเราก็ทำยังไงถึงจะได้หามาใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นส่วนกลางของผู้คนในซอยนะครับก็ทำเกษตรในเมืองเป็นส่วนผสมมีหลายๆอย่างก็รู้สึกว่าเราทำฐานเกษตรเนี่ยนอกจากหนึ่งแล้วเราได้กินนะครับเราได้ใช้ด้วยเราใช้สมุนไพรเราได้ใช้ประโยชน์เราได้พักผ่อนเราได้ออกกำลังกายของพอเข้าผู้สูงวัยแล้วเนี่ยเราก็ทำตามกำลังนะครับไม่ได้ทำขนาดใหญ่อะไรมากมายทำพอกำลังที่เราจะทำได้แล้วก็สำคัญก็คือได้แบ่งปันนะครับแปลงเกษตรที่นี่เนี่ยซึ่งเราจะได้เห็นว่ามีผู้คนในซอยเนี่ยก็มาเก็บพืชผักมาเก็บผักมาไปบริโภคนะก็แบ่งปันกันไปครับก็เป็นความสุข

ผู้คนในซอยเนี่ยเป็นผู้สูงอายุจำนวนเยอะเป็นข้าราชการเกษียณเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นนักธุรกิจนะเป็นคนที่เป็นแม่บ้านอะไรเงี้ยนะครับเป็นผู้สูงวัยเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ชวนกันทำแล้วก็ถ่ายทอดกันโดย

0: คุยกันแล้วก็ทำกันมีอะไรแลกเปลี่ยนกันแล้วก็สาธิตกันอีกแง่หนึ่งก็คือในแง่ถ่ายทอดเนี่ยก็มีการจัดโครงการต่างๆนะครับตั้งแต่ตอนที่ก่อนเกษียณที่โครงการบริการสู่สังคมใช่ไหมครับเราก็ชวนอาจารย์ด้วยกันเนี่ยลงไปทำงานกับชุมชนนะครับโดยที่พาทำนะครับโครงการต่างๆก็มาเผยแพร่ให้กับสังคมและชุมชนอีกส่วนหนึ่งก็เนื่องจากชอบฐานเกษตรอยู่แล้วก่อนเกษียณก็มีที่เล็กๆอยู่2ไร่ที่เชียงดาวก็ไปทำแปลงเกษตรผสมผสานปลูกทุกอย่างที่อยากจะกินนะครับผสมเข้าไปแล้วก็เป็นที่พักผ่อนเตรียมการไว้ก่อนเกษียณประมาณสักเกือบ20ปีนะครับก็ไปๆมาๆอยู่ปัจจุบันก็ต้นไม้โตมาแล้ว
1: จากพื้นที่รกร้างหลังหมู่บ้านที่ท่านอาศัยอยู่ที่เคยถูกปล่อยทิ้งไว้ใครจะเชื่อว่าพลังเล็กๆของคนวัยเกษียณจะปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นสวรรค์สีเขียวขึ้นมาได้ดังที่อาจารย์บำเพ็ญเขียวหวานผู้คลุกคลีกับการเกษตรมาทั้งชีวิตได้ลงมือทำอาจารย์เลือกใช้พื้นที่ว่างรอบตัวมาออกแบบใหม่ให้กลายเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตกินได้ที่มีทั้งพืชผักสวนครัวไม้ดอกสวยงามสมุนไพรพื้นบ้านสิ่งที่ล้ำค่ากว่าผลผลิตก็คือรอยยิ้มและความผ่อนคลายของเพื่อนบ้านกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนนั่นเองถือเป็นการจัดการพื้นที่เล็กๆให้กลายเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่และใช้ประโยชน์ร่วมกัน
0: ถ้าพูดถึงเกษตรกรตอนนี้เนี่ยทุกคนก็คนในเมืองก็เป็นเกษตรกรได้แต่ว่าไม่ใช่เป็นอาชีพหลักแต่ว่าสามารถที่จะปลูกผักกินเองบริโภคเองนอกจากเราได้อาหารที่ดีปลอดภัยแน่นอนแล้วเนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่าสามารถสร้างภูมิทัศน์ที่งดงามสวยงามทีนี้อยู่กับคอนกรีตอยู่กับบ้านที่เป็นตึกอะไรอย่างเดียวเนี่ยเราก็สามารถจะมีพันไม้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรหรือคนที่ปลูกผักปลูกต้นไม้ปลูกอะไรเนี่ยนะครับเราก็สามารถทำแปลงเล็กๆของเราข้างบ้านในสวนนะครับเหมือนที่ผมทำแปลงช่วยกันกับพี่น้องในซอยเนี่ยแปลงที่เคยเป็นที่รกร้างว่างเปล่าเป็นที่ทิ้งขยะเป็นที่หญ้าขึ้นรังเนี่ยเราก็จัดการเป็นแปลงส่วนกลางให้กับผู้คนที่ข้างเคียงเนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรในเมืองเราก็ทำได้
2: ท่านผู้ชมครับจากพื้นที่ที่รกร้างสามารถทำการเกษตรในเมืองที่ลงแรงคนละเล็กคนละน้อยเกิดเป็นความสามัคคีขึ้นภายในชุมชนการทำการเกษตรถือเป็นการออกกำลังกายผลผลิตที่ได้นะครับก็สามารถแบ่งปันกันภายในชุมชนนอกจากนี้ยังสามารถนำสมุนไพรที่ช่วยกันปลูกมาใช้แช่มือแช่เท้าเพื่อให้มีสุขภาวะที่ดีอีกด้วยครับ
0: สุขภาพนอกจากกายเราได้บริโภคอาหารที่มีประโยชน์อาหารที่ปลอดภัยนะครับไม่มีสารพิษนะครับแล้วก็อาหารที่หลากหลายการดูแลสุขภาพได้ออกกำลังกายได้เคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าพืชผักสวนครัวสมุนไพรข้างบ้านที่เราปลูกนะครับเช่นใบมะขามนะครับเช่นพวกใบเตยนะพวกเตยหอมพวกใบมะยมนะครับหรือว่าหัวไพรนะครับที่เราปลูกไว้เนี่ย เราก็มาใช้ทำน้ำสมุนไพร แช่มือแช่เท้านะครับอันนี้ก็เป็นการแช่มือแช่เท้าเป็นการที่จะล้างดูดสารพิษหรือว่าขับสารพิษจากร่างกายแล้วก็ทำให้เราผ่อนคลายฉะนั้นเนี่ย การแช่มือแช่เท้าก็เป็นการดูแลเรื่องสุขภาพเบื้องต้นและพึ่งตนเองได้นะสมุนไพรอย่างที่ผมเรียนว่าเราปลูกไม่ใช่แค่มาบริโภคแต่เรามาดูแลสุขภาพตัวหนึ่งอยากแกแนะนำก็คือการย่ำกับเท้านะครับก็คือมีหินแบบนี้นะครับพวกเราอยู่บ้านจัดสรรเราก็มีหินแล้วก็ย่ำขออนุญาตนะครับเราก็ย่ำหินเนี่ยนะครับเช้าๆนะครับเป็นการนวดเท้านะครับย่ำอยู่กับที่นะครับ5นาที10นาทีมือเท้าสำคัญสำหรับผู้สูงวัยแล้วก็คนที่เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่ธรรมชาติถ้าเราอยู่กับธรรมชาติเราก็เท้าปราบเหยียบหญ้าสัมผัสพื้นดินบ้างสัมผัสหญ้าบ้างเนี่ยผมคิดว่าจะทำให้สุขภาพเราดีนี่ก็เป็นสุขภาพพึ่งตนผมคิดว่ากายจิตแล้วก็สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญของผู้สูงวัยดูแลตัวเองครับอะไรที่ไม่ทำให้เราไปหาหมอน้อยลงนะครับเรื่องอาหารผู้สูงวัยแน่นอนแล้วก็ต้องลดอาหารพวกแป้งพวกหวานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ระวังเรื่องพวกของทอดพวกไขมันนะครับมันก็สามารถควบคุมได้เป็นเรื่องที่สำคัญของผู้สูงวัยอยู่แล้วก็ดูแลกายกับจิตนะครับดูแลสุขภาพผมมีแปลงผักเล็กๆของส่วนกลางนะครับเราก็สามารถทำงานได้ตลอดทุกวันตัดต้นไม้ปลูกต้นไม้เพาะต้นไม้นะครับมันเป็นการพักผ่อนทำให้เราผ่อนคลาย

0: ไปก็เราไม่เครียดนะครับยามว่างผมก็พักผ่อนบ้างดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสืออีกการหนึ่งก็คือการได้พบปะผู้คนเราทำงานในภาวะที่คิดว่าเราจัดสรรเวลาได้ก็ถือว่าทำงานไปด้วยพักผ่อนไปด้วยเพราะนั้นทั้งกายกับใจกับจิตมันก็ไปด้วยกันครับ
1: จากพื้นที่รกร้างว่างเปล่าที่เคยถูกปลายทิ้งไว้โดยไร้ประโยชน์ใครจะเชื่อว่าในวันนี้จะถูกเนรมิตให้กลายเป็นแหล่งอาหารและสวนสมุนไพรมีชีวิตด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยการแบ่งปันของอาจารย์บำเพ็ญเขียวหวานย้อนกลับไปตั้งแต่ก่อนวัยเกษียณท่านเล็งเห็นถึงความสำคัญของพื้นที่แห่งนี้จึงเริ่มต้นลงมือปรับเปลี่ยนมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันสวนแห่งนี้ก็ได้กลายเป็นที่พึ่งพิงด้านสุขภาพที่สำคัญของคนในชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งท่านเล็งเห็นว่าการกินดีคือรากฐานสำคัญที่สุดของการมีสุขภาพที่แข็งแรงแต่ความตั้งใจดีเพียงอย่างเดียวนั้นอาจไม่เพียงพอเพราะในวัยที่ร่างกายก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุการรู้จักเลือกรับประทานอาหารให้ถูกสัดส่วนและถูกประเภทถือเป็นหัวใจสำคัญที่มองข้ามไม่ได้โดยเฉพาะหลักการเลือกรับประทานอาหารสำหรับผู้สูงอายุ
2: สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องใกล้ตัวที่หลายๆคนอาจจะมีความรู้ดีอยู่แล้วนะครับแต่จริงๆเนี่ยมีในเรื่องของรายละเอียดที่น่าสนใจมากนั่นก็คือในเรื่องของการเลือกรับประทานผักและผลไม้ในกลุ่มของผู้สูงอายุว่าเรามีวิธีการอย่างไรที่ให้เลือกผักและผลไม้ให้ได้คุณค่าและก็มีความปลอดภัยต่อร่างกายนั่นเองนะครับข้อมูลจากสมาคมโรคหัวใจของสหรัฐอเมริกาได้เน้นย้ำในประเด็นเรื่องของการเติมสีสันลงไปในมื้ออาหารนั่นเองเพราะว่าสีที่มาจากอาหารจำธรรมชาติเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายของผู้สูงอายุเนื่องจากมีสารที่ชื่อว่าไฟโตนิวทรีนนั่นเองนะครับเราลองมาดูกันที่สีแรกกันก็คือในกลุ่มของสีแดงนั่นเองยกตัวอย่างเช่นในกลุ่มของมะเขือเทศแตงโมแล้วก็สตรอเบอรี่นะครับในกลุ่มนี้จะมีสารที่ชื่อว่าไลโคปีนครับคุณผู้ชมซึ่งก็จะมีความเด่นในเรื่องของการดูแลในเรื่องของหัวใจแล้วก็ช่วยในเรื่องของการบำรุงเซลล์ต่างๆในร่างกายของเราให้ทำงานอย่างปกตินั่นเองในกลุ่มที่สองนั้นก็เป็นกลุ่มที่มีสีเหลืองแล้วก็สีส้มนะครับอย่างเช่นแครอทฟักทองมะละกอสุกรวมไปถึงส้มนั่นเองในกลุ่มนี้ก็จะมีสารที่ชื่อว่าเบต้าแคโรทีนซึ่งมีความสำคัญและก็จำเป็นสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุก็จะช่วยในเรื่องของการบำรุงสายตาแล้วก็ในเรื่องของการมองเห็นนอกเหนือจากนี้แล้วนะครับก็ยังช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอีกด้วยนะครับกลุ่มสีที่3นั้นก็จะเกี่ยวข้องกับในสีที่เป็นสีเขียวนั่นเองไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งคะน้ารวมไปถึงบรอกโคลีนะครับกลุ่มสีเขียวเนี่ยจะเป็นแหล่งที่ดีของกากใยอาหารซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายเนื่องจากผู้สูงอายุมักจะมีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายนอกเหนือจากในเรื่องของใยอาหารแล้วนะครับก็ยังมีวิตามินเคซึ่งจะช่วยในเรื่องของการแข็งตัวของเลือดแล้วก็บำรุงกระดูกด้วยนะครับกลุ่มสีต่อไปเป็นสีม่วงแล้วก็สีน้ำเงินนะครับในกลุ่มนี้ยกตัวอย่างเช่นกระหล่ำปีม่วงนะครับมะเขือม่วงหรือองุ่นดำสีเข้มๆเหล่านี้มาจากสารที่ชื่อว่าแอนโทไซยานินครับคุณผู้ชมซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระดังนั้นจึงช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบภายในร่างกายนอกเหนือจากนี้แล้วยังช่วยในเรื่องของการเพิ่มการไหลเวียนโลหิตด้วยช่วยบำรุงสมองความจำแล้วก็ช่วยดูแลในเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกายนั่นเองนะครับแล้วก็กลุ่มที่มีสีขาวรวมไปถึงสีน้ำตาลนะครับยกตัวอย่างเช่นกระเทียมหัวไชเท้านะครับขิงรวมไปถึงกล้วยนั่นเองแม้ว่าในกลุ่มนี้จะดูว่าไม่ได้มีสีสันสดใสนะครับแต่ก็มีประโยชน์ต่อร่างกายก็จะช่วยดูแลในเรื่องของการลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายแล้วก็ช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบในร่างกายได้ด้วยนะครับทีนี้เมื่อเราทราบถึงประโยชน์ของสีต่างๆแล้วนะครับหลักการรับประทานอาหารที่สำคัญเราจึงเน้นที่ความหลากหลายเราไม่ควรที่จะรับประทานสีใดสีหนึ่งอยู่เป็นประจำแต่ควรที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อให้ได้ครบสีที่หลากหลายนั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้เราต้องระมัดระวังในเรื่องของน้ำตาลด้วยถึงแม้ว่าจะมีสีสวยแต่บางครั้งถ้าเราเลือกรับประทานผลไม้ที่มีรสหวานจัดจนเกินไปอย่างเช่นทุเรียนหรือขนุนในปริมาณที่เยอะๆตรงนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อเรื่องของระดับน้ำตาลโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคเบาหวานดังนั้นเราควรที่จะเน้นรับประทานผลไม้ที่มีกากใยเยอะๆแล้วก็มีความหวานน้อยแทนนั่นเองนะครับสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาในเรื่องของการเคี้ยวการกลืนนะครับการนำเอาผักไปต้มหรือไปนึ่งให้มีความนิ่มมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงในเรื่องของ

0: การทำให้มีชิ้นเล็กๆเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องตรงนี้นั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้ในเรื่องของความสะอาดก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันในเรื่องของการล้างผักและผลไม้โดยการปล่อยผ่านในเรื่องของน้ำสะอาดตรงนี้ก็จะช่วยดูแลในเรื่องของความสะอาดของอาหารที่เรารับประทานเข้าสู่ร่างกายนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับนอกเหนือในเรื่องของการรับประทานอาหารที่ดีแล้วเราควรที่จะสร้างสุขภาวะที่ดีด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับการจัดการอารมณ์ให้มีความแจ่มใสมากยิ่งขึ้นการทำงานอดิเรกที่เรามีความสุขนั่นเองรวมไปถึงในเรื่องของการรักษาสุขอนามัยรวมไปถึงในเรื่องของการขับถ่ายอุจจาระให้มีปกตินะครับตรงนี้ก็จะทำให้ร่างกายของเรานั้นมีความสุขแล้วก็มีสุขภาวะที่ดีนั่นเองนะครับ
1: จากการปรับพื้นที่ในชุมชนเป็นแปลงเกษตรในเมืองโดยที่มีผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างร่วมมือร่วมแรงกันก่อให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรที่สามารถแบ่งปันกันภายในชุมชนเป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัยสร้างเป็นชุมชนสีเขียวทำให้ชุมชนน่าอยู่เราไปติดตามกันในช่วงสุขสังคม Happy Society ครับ
2: ผู้สูงวัยที่เรารวมกลุ่มกันแถวนี้เนี่ยครับประมาณ 5-6 หลังคาเรือนที่อยู่ใกล้กันเนี่ยแน่นอนอันที่หนึ่งคือเรื่องของจิตใจความรู้สึกว่าเราได้มีพวกมีหมู่มีกลุ่มได้มาคุยกันเช้าๆที่นี่6โมงเช้าหลังจากที่ผู้สูงวัยหลายท่านท่านไปใส่บาตรเสร็จเขามายืนคุยกันเป็นชั่วโมงดูต้นไม้ต้นหนึ่งก็มีเรื่องคุยเยอะแยะมากมายถ้าผู้สูงวัยถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยเขาก็จะเหงาใช่ไหมครับแต่แบบนี้เขาจะมีเรื่องได้คุยตลอดก็มีผู้สูงอายุจบปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์มากวาดขยะเขาบอกว่าเขาได้ออกกำลังเขาได้ยืดเส้นยืดสายนะครับผู้สูงวัยบางท่านเช้าๆมาถือไม้เท้ามาไปเก็บดอกจำปีแล้วก็ได้คุยกับเพื่อนบ้านเขาก็มีความสุขนะคนที่ทำน้ำพริกอยากจะกินน้ำพริกมียอดผักเขาก็มาเก็บผักไปแค่กำสองกำเขาก็มีความสุขนะครับเราในฐานะที่เป็นผู้ดูแลเป็นผู้ที่ช่วยกันปลูกช่วยกันทำน้ำเราก็มีความสุขที่ผู้คนได้ใช้ประโยชน์ผมว่าสังคมเหล่านี้มันเกื้อกูลกันมันแบ่งปันกันแล้วก็มันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเมื่อที่ผมไปพื้นที่มีของมาผมก็มาแบ่งปันกันเราให้เขาก่อนนะครับเพื่อนบ้านก็จะมีของมาแบ่งปันให้เราแล้วก็แลกเปลี่ยนกันไปกันมาเพราะว่าสังคมแบบนี้มันเป็นสังคมในเมืองที่ผู้สูงอายุเนี่ยนะครับจะไม่รู้สึกเหงาเพราะว่าสังคมแบบนี้เราอยากจะให้เกิดในจุดเล็กๆให้มากขึ้น

0: ที่นี่ดินที่ผมปลูกในเมืองเนี่ยดินไม่ดีเลยดินเป็นดินหินเป็นดินหินทิ้งเป็นดินลูกรังเป็นดินที่เขาทิ้งขยะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องปรับปรุงดินดินเรื่องสำคัญที่สุดนะครับการจัดการดินการใช้จุลินทรีย์เนื่องจากว่าเราทำเกษตรเนี่ยไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับสารเคมีเราไม่ใช้อยู่แล้วไม่ได้ฉีดพ่นอะไรเลยเพราะว่าเราบริโภคเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญกับเกษตรกรไม่ว่าจะในเมืองหรือเกษตรกรทั่วไปเรื่องของดินเรื่องจุลินทรีย์เรื่องของน้ำเราก็พยายามที่จะจัดการเรื่องของน้ำต่อระบบน้ำที่เป็นน้ำสปริงเกอร์เข้าไปเพื่อลดแรงงานในการลากสายน้ำนะลากเท่าที่จำเป็นนะส่วนเรื่องของพันไม้เราก็สำหรับเกษตรกรเนาะสำหรับคนที่จะอยู่พึ่งตนเองเนี่ยผมคิดว่าเราคิดถึงการพึ่งตนเองในการบริโภคก่อนผมก็ต้องจะปลูกอะไรที่หลากหลายแล้วปลูกผสมนะแน่นอนการปลูกผสมเนี่ยโรคแมลงมันรบกวนน้อยแล้วก็เราใช้พื้นที่น้อยๆให้เป็นประโยชน์ในหลุมเดียวในกระบะเดียวเนี่ยเราก็ปลูกหลายชนิดมีไม้ที่ขนาดกลางไม้ต่ำไม้เตี้ยไม้เรียดินผสมกันไปนะครับเราไม่ได้ปลูกเป็นแบบเป็นแปลงใหญ่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการปลูกผู้บริโภคเองแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเราได้หลากหลายแล้วก็การจัดการก็จะง่าย
1: จากพื้นดินที่เต็มไปด้วยกรวดหินและพื้นที่รกร้างจนแทบไม่มีใครเชื่อว่าจะสามารถอะไรได้แต่ด้วยความมุ่งมั่นของอาจารย์บำเพ็ญและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ของคนในชุมชนทำให้ที่นี่กลับมาเขียวขจีอีกครั้งและหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่ร่วมบุกเบิกขุดดินถางหญ้าและสู้มาด้วยกันตั้งแต่แรกจนถึงวันที่ผลิตผลเบ่งบานก็คือลุงจงหนึ่งในสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุหัวใจเกษตรท่านนี้ครับ
2: พื้นที่ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นที่ว่างเปล่านะครับก็เป็นที่ขยะมูลฝอยใครเอาหินเอาอะไรมาทิ้งก็นั่นแหละ

0: พอได้ไอเดียก็เก็บพวกนี้อะไรแต่อะไรผมก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆก็นั่นแหละมาได้อาจารย์เนี่ยเสริมก็ช่วยกันอยู่ในเนี้ยครับก็มีพวกผักพริกกะเพราหอไอ้ผักชีใบโหระพาของทานกับน้ำพริกอะไรเนี่ยแถวพื้นบ้านๆเนี่ยเยอะมากครับ
1: เมื่อผืนดินที่เคยแห้งแล้งและเต็มไปด้วยกรวดหินถูกปลุกให้มีชีวิตขึ้นมาด้วยแรงกายแรงใจของ
2: เราสามารถชื่นชมความงามของดอกไม้ก็ได้ได้ผักไปกินก็ได้และความสุขของผู้เกษียณก็คือการได้มานั่งคุยกันเช้าเย็นมีกิจกรรมร่วมกันเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขใจแล้วก็สุขภาพดีค่ะ
1: และในวันนี้จากต้นกล้าเล็กๆในถาดเพาะได้เติบโตกลายเป็นผลผลิตที่เบ่งบานเต็มพื้นที่ไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่ที่นี่คือคลังอาหารปลอดภัยที่คนในชุมชนสามารถมาเก็บเกี่ยวผลผลิตไปปรุงอาหารรับประทานได้อย่างมั่นใจ
3: เราเกษียณแล้วเนี่ยเรื่องของสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแล้วก็ทางอาจารย์กับทางเพื่อนบ้านนี่เขาก็ช่วยกันปลูกใช่ไหมช่วยกันดูแลผลผลิตต่างๆเนี่ยแล้วก็เช้าๆอาจารย์ก็จะไปเก็บผลผลิตมานะคะไม่ว่าจะเป็นกะเพราเป็นผักเคลเป็นใบผักกินใบต่างๆเนี่ยเราก็เอามาทำแต่นี้สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดก็คือเวลาเราล้างผักเมื่อก่อนเราจะมีความรู้สึกว่าเราต้องล้างแบบเต็มที่เลยก็คือต้องใช้น้ำส้มใช้เกลืออะไรต่างๆตามที่สาธารณสุขเขาแนะนำนะคะแต่ปรากฏว่าพอเราปลูกเองกินเองเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราสบายใจอ่ะเวลาทำกับข้าวเราก็ไม่ต้องเน้นเรื่องการล้างผักอะไรให้มากมายนะคะก็คือแค่ล้างโคลนล้างดินอะไรต่างออกเท่านั้นเองนะคะเราก็มีความรู้สึกสบายใจเวลากินเนี่ยมันเป็นเรื่องของอาหารปลอดภัยอย่างแท้จริง
4: เช้าขึ้นมาก็ใส่บาตรแล้วก็ไปมาเก็บดอกจำปีเราออกเดินมานิดๆหน่อยๆออกกำลังกาย
5: ก็รดน้ำต้นไม้แล้วก็ตัดกิ่งที่มันอยู่ใกล้ๆอันแล้วก็ไปตัด
4: ตัดกิ่งๆไหนตายก็แต่ง
5: หายใจสะดวกสบายร่างกายแข็งแรง
6: พื้นที่เล็กๆเนี่ยถ้าเราจัดการเช่นว่าพื้นที่ตรงนี้ก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรแต่ว่าเราสามารถที่จะออกแบบแล้วใช้ประโยชน์เห็นว่าทั้งมีไม้ที่กินได้มีผักล้มลุกมีผักยืนต้นมีไม้ดอกก็พยายามเอามาปลูกแซมแต่ว่าผู้สูงอายุในเวลาได้เห็นสีเขียวและเห็นสีดอกเนี่ยมันผ่อนคลายและมีความสุข การจัดการงานหรือว่าแบ่งงานกันแล้วก็ช่วยกันในสิ่งที่เหมาะสมอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับเราไม่ทำอะไรที่เกินกำลังผู้สูงวัยเพราะว่าเราต้องระมัดระวังเรื่องของกายภาพเรื่องร่างกายของเราอย่าทำอะไรที่หนักอย่ายกของหนัก

นะส่วนการดูแลเนี่ยเราก็พยายามใช้สมุนไพรใช้การเก็บนะครับใช้การตัดแต่งเข้ามาช่วยเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีการบำรุงรักษาเราก็ใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะครับได้ผลผลิตนะครับหนึ่งละที่ผมเรียนว่าก็เราบริโภคก่อนเพราะว่าเราปลูกของที่ดีเราต้องได้กินของดีก่อนนะครับแล้วก็แบ่งปันถ้าเหลือเราก็อาจจะแปรรูปเราอาจจะขายใกล้ๆก่อนสำหรับคนที่พื้นที่ไม่เยอะนะครับผมคิดว่าผู้คนแถวนี้เนี่ยเขามาเด็ดผักไปกินเขามาเก็บยอดไม้ไปกินกับน้ำพริกเนี่ยเขากินได้อย่างสนิทใจเพราะว่าเขาเห็นอยู่ว่าเราทำยังไงเราก็บอกผู้คนแถวนี้ว่าเขาอยากเก็บอะไรเก็บไปผมดีใจบางทีเขามาเก็บสมุนไพรนะเขาเก็บคอที่หน่อยมีวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มาบอกขอฟ้าทลายโจร 3-4 ใบนะเคี้ยวก็บอกเขาแก้เจ็บคอระคายคอนะครับเรามีสมุนไพรเรามีพืชผักให้เก็บภูมิใจที่เราได้ทำงานนะครับได้ถ่ายทอดแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนได้เรียนรู้ในเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องเกษตรเรื่องสุขภาพในเรื่องของการที่มีประสบการณ์ความจริงเราไม่ได้ถ่ายทอดฝ่ายเดียวนะครับเราก็เรียนรู้กับคนที่เราไปสัมพันธ์ด้วยคนที่เราไปพบปะด้วยอยู่ตลอดเวลามีความภูมิใจทุกครั้งที่เราได้ลงทำงานกับชุมชนกับผู้คนนะครับเรารู้สึกว่าอะไรที่เราแบ่งปันได้เนี่ยมันเป็นความสุขอยู่แล้วโดยเฉพาะผู้ที่สูงอายุเนี่ยก็มีเรื่องราวมีอะไรเยอะแยะเรามีสามารถที่จะแบ่งปันกันได้ทั้ง

0: ความรู้หรือว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยนะครับก็เป็นความสุขทางใจแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าเราได้ทำงานช่วยเหลือสังคมนะปัจจุบันก็แม้จะเกษียณเนี่ยก็มีทำงานค่อนข้างที่จะพอสมควรกับหน่วยงานนู้นองค์กรนี้นะครับทำเรื่องอาหารปลอดภัยตอนนี้ก็กำลังจะไปทำงานร่วมกับทางอนุกรรมธิการของวุฒิสภาเรื่องของความมั่นคงทางอาหารนะครับทำงานกับชุมชนตอนนี้ก็กำลังทำงานกับสสส.ในเรื่องของอาหารและสุขภาวะนะครับก็มีงานกับชุมชนและสังคมซึ่งก็เพื่อนอาจารย์ด้วยกันที่มสท.นี่แหละแล้วก็อาจารย์หลายแห่งเนี่ยก็มาช่วยกันทำงานในลักษณะนี้ก็เป็นความสุขนะครับ
1: ขอขอบคุณเรื่องราวและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากรองศาสตราจารย์บำเพ็ญเขียวหวานรวมทั้งกลุ่มผู้สูงวัยเคหะชุมชนนนทบุรี5แยกปากเกร็ดเป็นอย่างมากนะครับพบกับผมวรวิทย์นาคแป้นและรายการสุขใจ HH ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สทมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
2: มสทเนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
3: ที่ได้เรียนกับมสทนั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำขึ้น
4: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
5: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

ีครับนักศึกษาทุกท่านชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์ในโมดูลที่7เรื่องอารยธรรมตะวันตกยุคกลางในโมดูลนี้จะประกอบไปด้วย3ตอนคือตอนที่1ยุโรปยุคกลางตอนที่2บทบาทของศาสนาคริสต์และระบบฟิวดัลในยุคกลางและตอนที่3มรดกอารยธรรมยุคกลางทั้ง3ตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถข้อที่1เปรียบเทียบลักษณะและสภาพยุโรปในยุคกลางทั้งจักรวรรดิโรมันตะวันตกและจักรวรรดิโรมันตะวันออกได้ 2. ยกตัวอย่างบทบาทความสำคัญของศาสนาคริสต์และลักษณะเด่นของระบบฟิวดัลในยุคกลางได้และ 3. ระบุลักษณะสำคัญของมรดกอารยธรรมในยุคกลางได้เรามาดูกันในตอนแรกก่อนนะครับตอนที่1ยุโรปยุคกลางในส่วนนี้นะครับจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น2เรื่องคือ 1.1 จักรวรรดิโรมันตะวันตกหรือว่ายุคมืด 1.2 จักรวรรดิโรมันตะวันออกอารยธรรมไบเซนไทน์ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือข้อที่1นักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะสำคัญของจักรวรรดิโรมันตะวันตกได้และข้อที่2นักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะสำคัญของจักรวรรดิโรมันตะวันออกได้เรามาเริ่มกันที่เรื่องที่ 1.1 จักรวรรดิโรมันตะวันตกยุคมืดนะครับยุคจักรวรรดิโรมันมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในทุกด้านทั้งด้านการเมืองการปกครองการทหารรวมไปถึงศิลปะวิทยาการและความเจริญทางด้านวัฒนธรรมนะครับความเจริญของจักรวรรดิโรมันในช่วงดังกล่าวเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นยุคแห่งความสันติสุขหรือว่าแพ็กโรมานานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนับจากสมัยของพระจักรพรรดิออกุสตุสซีซาร์ต่อเนื่องมาอีกราว200ปีเนี่ยจักรวรรดิโรมันมีการขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางครอบคลุมพื้นที่หลายดินแดนนะครับและมีพลเมืองเนี่ยประกอบไปด้วยชนชาติต่างๆเนี่ยรวมประมาณ70ล้านคนด้วยกันความเจริญรุ่งเรืองของจักรวรรดิโรมันในห่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยได้รับการยกย่องว่ามีสถานะเป็นชุมชนโลกหรือว่า World Community นะครับแต่อย่างไรก็ตามคั้นเข้ามาสู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่3เป็นต้นมาเนี่ยจักรวรรดิโรมันอันยิ่งใหญ่เนี่ยก็เริ่มพบกับความเสื่อมเพราะว่าพระจักรพรรดิเนี่ยเริ่มตกอยู่ภายใต้อำนาจของทหารขณะเดียวกันจักรพรรดิหลายองค์ต่อมาเนี่ยก็ถูกลอบปองพระชนด้วยนำมาซึ่งความสิ้นสุดของจักรวรรดิโรมันอันสากลนี้ที่ยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมานะครับขณะที่จักรวรรดิโรมันกำลังอ่อนแอเพราะปัจจัยภายในดังกล่าวนี้เองก็เผอิญว่ามีเหตุปัจจัยภายนอกเป็นตัวเร่งเร้านำมาสู่การล่มสลายของจักรวรรดินั่นก็คือการรุกรานของพวกอนารยชนเผ่าเยอรมันและพวกมองโกเผ่าฮั่นแม้ว่าในช่วงแรกเนี่ยพวกมองโกเผ่าฮั่นจะไม่สามารถทำให้จักรวรรดิล่มสลายได้ก็ตามแต่ก็เป็นแรงผลักดันให้พวกวิสิตกอตและพวกชาวกอตเนี่ยอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในจักรวรรดิโรมันมากยิ่งขึ้นและในเวลาต่อมาเนี่ยกลุ่มคนพวกนี้เองนะครับสามารถเอาชนะกองทัพจักรวรรดิโรมันได้เป็นจุดเริ่มต้นความอ่อนแอภายในของจักรวรรดิด้วยต่อมานะครับเมื่อพวกเผ่าเยอรมันเนี่ยอพยพเข้ามาดินแดนเหล่านี้มากขึ้นเมื่อพวกนี้ถูกกองทหารโรมันกดขี่เนี่ยก็ทำให้ลุกฮือขึ้นต่อสู้จนเกิดเป็นสงครามและพวกอนารยชนบางพวกเนี่ยได้ยกกองทัพเข้าโจมตีกรุงโรมนะครับในปีคริสตศักราช476โอดัวเซอร์แม่ทัพอนารยชนเยอรมันได้ยกกองทัพเข้าโจมตีกรุงโรมทำการปลดจักรพรรดิออกจากตำแหน่งแล้วตั้งตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองแหลมอิตาลีเรียกว่าอาณาจักรโอดัวเซอร์นะครับพวกอนารยชนเผ่าอื่นๆเนี่ยก็แยกย้ายกันไปตั้งอาณาจักรของตนเองเช่นพวกแฟรงค์พวกไวกิ้งเหล่านี้เป็นต้นดินแดนที่เคยเป็นจักรวรรดิโรมันอันยิ่งใหญ่เนี่ยจึงตกอยู่ภายใต้การปกครองของพวกอนารยชนนับตั้งแต่ช่วงนั้นนะครับผลกระทบสำคัญก็คือว่าดินแดนจักรวรรดิเยอรมันที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาอย่างยาวนานเนี่ยต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของพวกอนารยชนซึ่งมีความเจริญน้อยกว่าก่อให้เกิดการแบ่งแยกการปกครองโดยหัวหน้าเผ่าแต่ละเผ่าเนี่ยตั้งตัวขึ้นเป็นกษัตริย์และปกครองตามประเพณีชนเผ่าที่ตัวเองเคยอยู่มานะครับขณะเดียวกันที่จักรวรรดิโรมันตะวันออกซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยสามารถต้านทานการรุกรานของพวกอนารยชนเอาไว้ได้จึงสามารถดำรงความอิสระเอาไว้ได้จนกระทั่งถึงศตวรรษที่15จึงค่อยล่มสลายลงเพราะว่าถูกพวกมุสลิมเผ่าออตโตมันเติร์กเนี่ยเข้าตีจนอาณาจักรล่มสลายในปีค.ศ. 1453นะครับผลกระทบสำคัญก็คือการโจมตีและยึดครองดินแดนจักรวรรดิโรมันโดยพวกอนารยชนเนี่ยไม่เพียงทำลายสิ่งปลูกสร้างและศิลปกรรมต่างๆที่เคยมีมาเท่านั้นแต่ยังปล่อยให้สิ่งปลูกสร้างเหล่านี้เนี่ยสุดโทรมปราศจากการดูแลเนื่องจากพวกอนารยชนนะครับไม่คุ้นชินกับวิถีชีวิตของคนเมืองนักประวัติศาสตร์จึงเรียกช่วงกรุงโรมแตกในระยะเวลาดังกล่าวว่ายุคมืดหรือว่าดาร์กเอจนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในภายหลังเนี่ยเหตุการณ์ในช่วงเวลาดังกล่าว
ที่เรียกว่ายุคมืดเนี่ยนักประวัติศาสตร์เนี่ยเริ่มให้ความสำคัญว่าแท้ที่จริงแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นอารยธรรมตะวันตกที่สำคัญช่วงเวลาหนึ่งของโลกตะวันตกด้วยเช่นกันจักรวรรดิโรมันตะวันออกอารยธรรมไบเซนไทน์นะครับจักรวรรดิโรมันตะวันออกเนี่ยมีระบอบการปกครองที่เน้นอำนาจสูงสุดของจักรพรรดิทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับโดยจักรพรรดิเนี่ยดำรงตำแหน่งทั้งการปกครองและศาสนาแบบนิยมกรีกนะครับโดยถือหลักการว่าพระจักรพรรดิเนี่ยทรงเป็นตัวแทนของพระเจ้าบนพื้นพิภพที่เรียกว่า Direct Agent of God และทรงเป็นผู้พิพากษาสูงสุดของอาณาจักรจักรพรรดิเนี่ยทรงเป็นทั้งเจ้าชีวิตและผู้พิทักษ์ความผาสุกของประชาชนในอาณาจักรด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งพระจักรพรรดิที่มีชื่อเสียงก็คือจักรพรรดิคอนสแตนตินและพระจักรพรรดิจัสติเนียนนะครับในช่วงศตวรรษต่อมานะครับจักรพรรดิแห่งไบเซนไทน์เนี่ยได้สั่งยกเลิกการนับถือรูปปั้นและรูปภาพของพระผู้เป็นเจ้านะครับซึ่งขัดกับธรรมเนียมนิยมที่เคยปฏิบัติกันมาจึงทำให้จักรวรรดิไบเซนไทน์เนี่ยสูญเสียอำนาจทางศาสนาในยุโรปตะวันตกให้แก่พระสันตะปาปาที่กรุงโรมโดยพระสันตะปาปาเนี่ยทรงกระทำพิธีสวมมงกุฎให้กับพระเจ้าชาร์ลมานเป็นเหตุให้อำนาจทางการเมืองระหว่างโรมกับคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยแยกจากกันอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ศตวรรษที่11เป็นต้นมานะครับครั้นต่อมาเมื่อเกิดสงครามครูเสดเนี่ยก็ได้ส่งผลต่อความเสื่อมของจักรวรรดิไบเซนไทน์ในที่สุดนะครับย้อนกลับไปในห่วงศตวรรษที่4นะครับเมื่ออำนาจของจักรพรรดิคอนสแตนตินเนี่ยได้แผ่ขยายมาถึงเมืองไบเซนติอุมนะครับจึงทรงโปรดให้สร้างเมืองหลวงขึ้นใหม่เมื่อปีค.ศ.330แล้วเปลี่ยนชื่อเมืองว่าคอนสแตนติโนเปิลตามพระนามของพระองค์จักรวรรดิไบเซนไทน์ได้แยกออกจากโรมในสมัยจักรพรรดิคอนสแตนตินแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจักรพรรดิของไบเซนไทน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นจักรพรรดิของจักรวรรดิโรมันในทางทฤษฎีเท่านั้นเพราะว่าในเวลาต่อมานะครับเมื่อพระจักรพรรดิชาร์ลมานทรงตั้งจักรวรรดิโรมันขึ้นในยุโรปตะวันตกในปีค.ศ.812เนี่ยก็เป็นเหตุให้ฝ่ายไบเซนไทน์เนี่ยต้องให้การยอมรับนะครับ

อย่างไรก็ตามในศตวรรษที่11เนี่ยเมื่อมีภาษากรีกเป็นภาษาราชการซึ่งแตกต่างจากโรมที่ใช้ภาษาลาตินนะครับส่วนในสมัยของพระจักรพรรดิจัสติเนียนเนี่ยอาณาเขตได้ขยายออกไปอย่างกว้างขวางและก็ทรงพยายามทำให้กรุงคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยเป็นเสมือนโรมใหม่นะครับก็คือรื้อฟื้นความรุ่งเรืองแบบโรมขึ้นมาอีกครั้งผลงานที่สำคัญก็คือมีการชำระกฎหมายและรวบรวมกฎหมายโรมันที่สำคัญที่เรียกว่าประมวลกฎหมายของจัสติเนียนประกาศใช้ในปีคศ543ซึ่งถือว่าเป็นประมวลกฎหมายที่สำคัญมากในประวัติศาสตร์โลกนะครับในด้านคริสต์ศาสนาเนี่ยนิกายออร์โธดอกซ์นะครับได้กลายเป็นพลังอำนาจที่สำคัญของจักรพรรดิเพราะว่าทรงมีอำนาจในการตั้งพระสังฆราชประมุขแห่งนิกายกรีกออร์โธดอกซ์ด้วยพระองค์เองนะครับขณะเดียวกันผู้คนในกรุงคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยก็เชื่อว่ามหานครแห่งนี้เนี่ยได้รับการปกป้องจากพระองค์เป็นเจ้าและพระจักรพรรดิเองเนี่ยทรงมีฐานะเป็นตัวแทนของพระเจ้าบนโลกมนุษย์นะครับคริสต์ศาสนานิกายออร์โธดอกซ์เนี่ยจึงเป็นสถาบันสำคัญที่ช่วยรักษาอารยธรรมกรีกและโรมันสืบต่อมาด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารยธรรมด้านกฎหมายและสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นนะครับจักรวรรดิไบเซนไทน์มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการเมืองการปกครองอยู่ราว 1,000 ปีเศษนะครับขั้นต่อมาในปีคศ1453เนี่ยก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมุสลิมเผ่าออตโตมันเติร์กอย่างไรก็ตามบรรดาสิ่งปลูกสร้างในคริสต์ศาสนาเนี่ยไม่ได้ถูกพวกมุสลิมทำลายแต่ได้ถูกดัดแปลงเป็นศาสนสถานของศาสนาอิสลามแทนโบสถ์เดิมเช่นกรณีของโบสถ์เซนต์โซเฟียเป็นต้นส่วนกรุงคอนสแตนติโนเปิลได้เปลี่ยนชื่อเป็นนครอิสตันบูลนะครับเป็นอันปิดฉากจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลกลงตอนที่2เรื่องบทบาทของคริสต์ศาสนาและระบบฟิวดอลในยุคกลางประกอบไปด้วยเรื่องที่ 2.1 บทบาทของคริสต์ศาสนาเรื่องที่ 2.2 ระบบฟิวดอลและระบบแมนเนอร์เรื่องที่ 2.3 การจัดระเบียบสังคมซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ข้อ1นักศึกษาสามารถอธิบายบทบาทของคริสต์ศาสนาในยุคกลางได้ข้อที่2นักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะเด่นของระบบฟิวดอลและระบบแมนเนอร์ได้และข้อที่3สามารถอธิบายสาเหตุการจัดระเบียบสังคมได้เริ่มจากเรื่องที่ 2.1 นะครับบทบาทของคริสต์ศาสนาเมื่อคริสต์ศาสนาเนี่ยเผยแผ่เข้ามาสู่อาณาจักรโรมันและเป็นที่ยอมรับของผู้คนมากขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคำสอนที่คนที่ทำให้คนจนเชื่อว่าคนเรามีสิทธิ์เท่าเทียมกันในสายตาของพระเจ้าเนี่ยแนวคิดดังกล่าวนะครับทำให้ผู้ปกครองของจักรวรรดิโรมันเนี่ยเกิดความวิตกกังวลว่าแนวคิดของศาสนาคริสต์เนี่ยจะนำมาซึ่งการก่อกบฏหรือการกระด้างกระเดื่องของผู้คนนะครับนำมาซึ่งการตรึงไม้กางเขนพระเยซูนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นคริสต์ศาสนาเนี่ยก็ยังเผยแผ่อิทธิพลของตนออกไปเรื่อยมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาต่อมาเมื่อจักรวรรดิโรมันเนี่ยเผชิญกับความเสื่อมในทุกด้านจักรพรรดิมีความอ่อนแอพวกอนารยชนเนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทภายในจักรวรรดิเพิ่มมากขึ้นทำให้ชาวบ้านทั่วไปนะครับเกิดความหวาดกลัวพวกชนเผ่าเกิดความกลัวความไม่แน่นอนในชีวิตจึงแสวงหาที่พึ่งทางจิตใจด้วยการยอมรับศาสนาคริสต์เข้ามารับนับถือทำให้เกิดการขยายตัวของศาสนาคริสต์ได้อย่างรวดเร็วและกลายเป็นพลังสำคัญในการจัดระเบียบสังคมภายหลังจักรวรรดิโรมันตะวันตกล่มสลายอิทธิพลของคริสต์เนี่ยในยุคกลางนะครับได้ครอบงำวิถีชีวิตของผู้คนในทุกด้านทั้งทางสังคมการเมืองนะครับบรรดาแว่นแคว้นบ้านเมืองต่างๆเนี่ยตกอยู่ภายใต้สภาวะสากลภายใต้กฎข้อบังคับของพระสันตะปาปาแห่งกรุงโรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่13เมื่อพระสันตะปาปาเนี่ยมีอำนาจเด็ดขาดทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับผู้ที่ทำผิดกฎของศาสนาคริสต์ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือว่าสามัญชนเนี่ยจะถูกขับออกจากศาสนาจักรที่เรียกว่าบัพพาชนียกรรมและไม่อาจดำรงฐานะทางสังคมในยุคดังกล่าวได้ซึ่งถือว่าการขับออกจากศาสนาเนี่ยเป็นการลงโทษที่รุนแรงมากนะครับต่อมาเมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างคริสตจักรกับอาณาจักรเนี่ยทำให้อำนาจของพระสันตะปาปาเนี่ยเริ่มอ่อนแอลงและประกอบกับพวกปัญญาชนเนี่ยเริ่มตั้งคำถามกับอำนาจของศาสนามากขึ้นเนี่ยและเกิดการแสวงหาความรู้ได้หลักเหตุผลมากขึ้นก็จะกลายเป็น

มนุษย์ต้องยอมรับอำนาจของพระองค์และศาสนาจักรอย่างแท้จริงนะครับสองเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยมีบาปมาแต่กำเนิดนะครับหนทางเดียวที่จะหลุดพ้นจากบาปกำเนิดได้ก็คือการยอมรับนับถือศาสนาคริสต์นะครับเพื่อที่จะได้พ้นบาปสามโลกและมนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นโดยบัญชาของพระเจ้าศาสนาจักรเป็นหนทางเดียวในการพ้นบาปของมนุษย์บนโลกใบนี้เพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้กลับไปอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าได้ดังนั้นมนุษย์จึงต้องเชื่อฟังอำนาจของศาสนาจักรนะครับต่อมาก็คือแม้ว่าศาสนาคริสต์เนี่ยในยุคกลางเนี่ยจะถือว่าอาณาจักรและศาสนาจักรแยกออกจากกันก็ตามแต่บุคคลนะครับต้องเป็นพลเมืองของรัฐแม้ว่าไม่นับถือศาสนาใดๆก็ตามแต่ศาสนาจักรเนี่ยได้พยายามให้คนอยู่ภายใต้อำนาจของพระสันตะปาปามากที่สุดทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการควบคุมดูแลทรัพย์สินต่างๆในดินแดนนั่นเองนะครับขณะเดียวกันก็เกิดความเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยจะพ้นบาปได้ต้องทำพิธีรับศีลศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นดังนั้นนะครับคริสต์ศาสนาเนี่ยจึงมีอิทธิพลและบทบาทอย่างมากต่อผู้คนในยุคกลางโดยศาสนาคริสต์ในยุคกลางได้รับอิทธิพลจากนักคิดที่มีบทบาทสำคัญ2ท่านก็คือกรณีที่1ก็คือเซนต์ออกัสตินนะครับมีผลงานสำคัญคือนครของพระผู้เป็นเจ้าหรือว่า The City of God ซึ่งอธิบายว่านครของพระเป็นเจ้าเนี่ยเป็นโลกแห่งความบริสุทธิ์มนุษย์จึงต้องศรัทธาในศาสนาจักรและพระคัมภีร์ไบเบิลอย่างปราศจากข้อโต้แย้งนะครับคำสอนของเซนต์ออกัสตินดังกล่าวเนี่ยมีอิทธิพลเหนือผู้คนในยุคกลางเป็นอย่างมากกรณีที่2ก็คือเซนต์อควายนัสนะครับมีอิทธิพลในยุคกลางตอนปลายอธิบายว่าสรรพสิ่งที่พระเจ้าสร้างเนี่ยเป็นไปอย่างมีจุดมุ่งหมายแน่นอนโดยใช้แนวคิดของอริสโตเติลเนี่ยมาปรับใช้โดยชี้ว่าสรรพสิ่งในโลกเป็นไปตามกฎธรรมชาติแต่มนุษย์มีฐานะพิเศษเพราะพระเจ้าทรงสร้างขึ้นจึงเป็นผู้ที่มีเหตุผลรู้จักผิดชอบชั่วดีมีสติปัญญาความศรัทธาของมนุษย์ที่มีต่อพระเจ้าเนี่ยจะทำให้พบกับความสุขชั่วนิรันดร์นะครับเซนต์อควายนัสเนี่ยจึงเป็นนักคิดคนสำคัญของศาสนาคริสต์ในห้วงยุคกลางตอนปลายและมีอิทธิพลต่อศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันระบบฟิวดอลและระบบแมนเนอร์นะครับระบบฟิวดอลเนี่ยเกิดขึ้นภายหลังจากจักรวรรดิโรมันเนี่ยตกอยู่ภายใต้อำนาจของพวกอนารยชนเผ่าต่างๆตั้งแต่ศตวรรษที่5เป็นต้นมานะครับเมื่อผู้คนเนี่ยหวาดกลัวจากพวกชนเผ่าทำให้ต้องแสวงหาที่พึ่งบรรดาผู้ที่อ่อนแอเนี่ยต้องยอมเป็นลูกน้องของผู้ที่เข้มแข็งกว่าแต่ว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างมีพันธะหน้าที่ต่อกันเกิดก่อให้เกิดความสัมพันธ์แบบนายกับข้าขึ้นโดยนายเนี่ยมอบที่ดินให้ผู้สวามิภักดิ์ไปทำกินและให้ผลผลิตเนี่ยเป็นการตอบแทนนะครับโดยนายที่ดินเนี่ยเรียกว่าฟีฟเป็นที่มาของคำว่าฟิวดันที่ในภาษาลาตินแปลว่าที่ดินส่วนผู้ที่ให้เช่าช่วงที่ดินเนี่ยเรียกว่าลอร์ดนะครับขณะที่ชาวนาติดที่ดินเรียกว่าเซิร์ฟทำหน้าที่เพาะปลูกเก็บเกี่ยวผลผลิตให้กับเจ้าของที่ดินเป็นการตอบแทนซึ่งค่าติดที่ดินนี้ปราศจากสิทธิผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับระบบฟิวดอลเนี่ยโดยทางทฤษฎีแล้วกษัตริย์เนี่ยทรงเป็นเจ้าของที่ดินทั้งหมดแต่ในความเป็นจริงนะครับไม่สามารถดูแลพื้นแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยด้วยตัวพระองค์เองได้จึงต้องแบ่งที่ดินให้ขุนนางและโบสถ์ช่วยดูแลนะครับกษัตริย์เนี่ยมีหน้าที่เป็นหลอดของขุนนางส่วนขุนนางและพระก็แบ่งที่ดินให้ชาวนาติดที่ดินทำกินและให้ผลผลิตตอบแทนจึงเป็นรูปแบบความสัมพันธ์เนี่ยที่ลดหลั่นกันลงมาจากบนสู่ล่างนะครับที่ดินของหลอดกลายเป็นหน่วยบูรณาการทางการเมืองการปกครองเศรษฐกิจนะครับในห้วงยุคกลางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปกครองในห้วงยุคกลางจึงเป็นการกระจายอำนาจโดยมีความสัมพันธ์ตามระดับชั้นลดหลั่นกันไประบบฟิวดอลนะครับมีความสำคัญอย่างมากในยุคกลางทำให้สังคมมีระเบียบในห้วงเวลาดังกล่าวและก่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตัวเองภายใต้ระบบแมนเนอร์นะครับระบบแมนเนอร์เนี่ยถือว่าเป็นระบบการบริหารจัดการที่ดินที่สำคัญในยุคกลางนะครับโดยที่ดินของหลอดแต่ละแห่งเนี่ยจะประกอบไปด้วยคฤหาสน์โบสถ์และที่ดินทางการเกษตรเป็นหน่วยการปกครองระหว่างหลอดกับชาวนาติดที่ดินภายในแต่ละแมนเนอร์เนี่ยเปรียบเสมือนหน่วยการปกครองนะครับซึ่งมีหน้าที่ในทุกมิตินะครับโดยที่ดินที่สำคัญที่สุดคือที่ดินในการทำการเกษตรกรรมเพราะเป็นที่มาของอาหารในการหล่อเลี้ยงผู้คนในแมนเนอร์โดยชาวนาในแมนเนอร์เนี่ยจะใช้ระบบนา3แปลงโดยระบบนี้เนี่ยเป็นการแบ่งที่นาเพื่อเพาะปลูกหมุนเวียนสลับกันไปในแต่ละห้วงของฤดูกาลนะครับระบบแมนเนอร์เนี่ยหล่อเลี้ยงผู้คนในยุคกลางมาจนถึงช่วงราวศตวรรษที่14ถึง15นะครับเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรนะครับมีผู้คนเนี่ยอพยพจากชนบทไปทำงานในเมืองเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจมีการขยายตัวประกอบกับในห้วงเวลาดังกล่าวนะครับเกิดโรคระบาดขนาดใหญ่ขึ้นในยุโรปแรงงานล้มตายพืชผลไม่มีผู้ดูแลระบบแมนเนอร์เนี่ยซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพแบบเดิมไม่อาจตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ทำให้เกิดความเสื่อมโดยมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมเนี่ยค่อยๆเข้ามาทำหน้าที่แทนการจัดระเบียบสังคมนะครับแบ่งคนในแมนเนอร์เนี่ยออกเป็น3กลุ่มหลักด้วยกันก็คือกลุ่มที่1

นางทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองทั้งการบริหารและการทหารในแมนเนอร์ของตนขุนนางมีที่ดินเนี่ยเรียกว่าดีเมนส์นะครับอยู่ในแมนเนอร์นะครับเป็นที่สร้างคฤหาสน์และมีอัศวินซึ่งเป็นทหารส่วนตัวเนี่ยคอยปกป้องขุนนางด้วยความซื่อสัตย์ชนชั้นต่อมาก็คือพระหรือว่านักบวชนะครับมีหน้าที่ในการประกอบพิธีกรรมอบรมสั่งสอนมีโบสถ์และวัดที่เรียกว่าแรคทอรี่ตั้งอยู่ย่านใจกลางของแมนเนอร์เพื่อความสะดวกในการประกอบพิธีกรรมของผู้คนนะครับกลุ่มคนที่3นะครับก็คือกลุ่มสามัญชนทำหน้าที่เพาะปลูกและเป็นแรงงานในที่ดินของขุนนางแบ่งออกเป็น2ชนชั้นย่อยก็คือพวกที่1เรียกว่าวีเลนส์นะครับเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ครอบครองที่ดินราว30เอเคอร์พวกที่2ก็คือพวกคอท่ามีจำนวนรองลงมาแต่ว่ามีฐานะต่ำกว่าวีเลนส์เพราะว่าได้รับที่ดินน้อยกว่านอกจากนี้นะครับในแต่ละแมนเนอร์ยังมีพวกเสรีชนหรือว่าฟรีแมนซึ่งไม่มีภาระผูกมัดกับขุนนางแล้วก็มีอิสระเสรีภาพในการเดินทางในการประกอบอาชีพต่างๆนะครับบางส่วนมีฐานะเป็นชนชั้นล่างแต่ในขณะเดียวกันบรรดาเสรีชนเหล่านี้ก็จะมีบางกลุ่มที่สามารถพัฒนาตนเองจนกลายเป็นชนชั้นกลางหรือว่าพ่อค้าในระบบเสรีนิยมในห้วงเวลาต่อมาซึ่งสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในห้วงยุคกลางด้วยตอนที่3มรดกอารยธรรมยุคกลางประกอบไปด้วยเรื่องที่ 3.1มรดกด้านการเมืองการปกครองเรื่องที่ 3.2 มรดกด้านเศรษฐกิจและเรื่องที่ 3.3 มรดกทางด้านสังคมและวัฒนธรรมซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ข้อที่1สามารถอธิบายลักษณะสำคัญด้านการเมืองการปกครองได้ข้อที่2อธิบายลักษณะสำคัญด้านเศรษฐกิจในยุคกลางได้และข้อที่3อธิบายลักษณะสำคัญด้านสังคมและวัฒนธรรมได้ในเรื่องที่ 3.1 นะครับมรดกด้านการเมืองการปกครองนะครับในห้วงยุคกลางนะครับมีการนำประเพณีของพวกชนเผ่าอนารยชนเนี่ยมาใช้ในการปกครองนำมาสู่การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครับที่ลดหลั่นกันเป็นรูปพีระมิดโดยมีกษัตริย์เนี่ยอยู่ยอดสุดของโครงสร้างมีการครอบครองที่ดินเนี่ยเป็นเครื่องชี้วัดความสูงต่ำของแต่ละชนชั้นของผู้คนนะครับขณะเดียวกันคริสต์ศาสนาเนี่ยก็มีอำนาจในการจัดระเบียบทางสังคมด้วยอำนาจทางความเชื่อและความคิดโดยการอ้างว่ากษัตริย์เนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับอำนาจจากพระเจ้าให้ปกครองมนุษย์พระหรือนักบวชเนี่ยจึงพยายามเข้าไปมีอำนาจในการแต่งตั้งกษัตริย์นะครับเพื่อที่ศาสนาจักรเนี่ยจะได้มีอำนาจครอบงำเหนือกษัตริย์ด้วยการทำหน้าที่สวมมงกุฎในพิธีราชาภิเษกให้กับพระมหากษัตริย์ในยุโรปดังเช่นเมื่อปีค.ศ.800นะครับพระสันตะปาปาลีโอที่3ได้สวมมงกุฎให้กับกษัตริย์ชาร์เลมานแห่งอาณาจักรแฟรงก์ทำให้เป็นจักรพรรดิโรมันที่กรุงโรมก็แสดงว่าเป็นสัญลักษณ์ว่ากษัตริย์เนี่ยไม่สามารถหยิบมงกุฎขึ้นมาสวมเองได้เว้นแต่โป๊ปจะทรงประทานให้นั่นเองนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ว่าศาสนาจักรเนี่ยอยู่เหนือฝ่ายอาณาจักรนั่นเองนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยในห่วงเวลาต่อมาเนี่ยการเมืองในยุโรปยุคกลางเนี่ยจึงเกี่ยวข้องกันระหว่างอาณาจักรกับคริสตจักรและก่อให้เกิดการแข่งแย่งอำนาจระหว่างราชวงศ์ต่างๆเนี่ยเป็นระยะเวลานานด้วยกันนะครับนอกจากนี้นะครับการปกครองในระบบฟิวดัลเนี่ยยังเป็นระบบที่พันธะที่กษัตริย์เนี่ยทรงมีอำนาจอยู่ในขอบเขตแล้วก็เป็นพันธะที่มีต่อขุนนางระหว่างลอร์ดกับวาสเซลนะครับฝ่ายใดละเมิดข้อตกลงเนี่ยก็จะถูกโค่นลงจากอำนาจนะครับประการต่อมาก็คือมีการแบ่งแยกอำนาจของฝ่ายอาณาจักรและศาสนาจักรอย่างชัดเจนโดยเชื่อว่าโลกนี้เนี่ยเป็นโลกของพระเจ้าโดยพระเจ้าอำนาจทางโลกเนี่ยปกครองโดยประมุขทางโลกแต่แม้ว่าจะปรากฏว่ามีการแข่งแย่งอำนาจกันระหว่างกษัตริย์กับพระสันตะปาปาก็ตามแต่ก็มีความคิดว่าอำนาจทางโลกและทางธรรมมิได้รวมอยู่กันในอำนาจเดียวนะครับประการต่อมาที่สำคัญก็คือประเพณีการปกครองในระบบรัฐสภานะครับมาจากประเพณีการปกครองแบบชนเผ่าของพวกแองโกแซกซอนเมื่อเข้ามาปกครองดินแดนแถบนี้เนี่ยก็นำประเพณีดังกล่าวเนี่ยมาปรับใช้ด้วยโดยกษัตริย์จะเรียกขุนนางพระและก็คารวาสต่างๆเนี่ยมาประชุมเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเมืองการปกครองกลายมาเป็นสภาขุนนางและสภาสามัญในอังกฤษจนเกิดเป็นระบบรัฐสภาในเวลาต่อมานะครับส่วนในฝรั่งเศสก็จะเรียกว่าสภาฐานันดรโดยถือกันว่ารัฐสภาเนี่ยเป็นตัวแทนของประชาชนซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการเมืองจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันด้วยประการต่อมาก็คือระบบการพิจารณาคดีด้วยระบบลูกขุนตามประเพณีชนเผ่าของพวกแองโกแซกซอนเนี่ยก็คือเชื่อว่าความยุติธรรมและการพิพากษาคดีความทั้งปวงเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันของราษฎรไม่ใช่ของกษัตริย์หรือผู้พิพากษาเท่านั้นดังนั้นจึงสร้างระบบลูกขุนขึ้นร่วมกันในการพิพากษาคดีต่างๆเพื่อความยุติธรรมของสังคมนะครับนอกจากนี้นะครับ
ประเพณีที่สำคัญก็คือหลักกฎหมายเป็นอำนาจสูงสุดเกิดมาจากประเพณีของพวกอนารยชนเยอรมันที่ถือว่ากฎหมายเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือสมาชิกชนเผ่าทุกคนกษัตริย์ไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายซึ่งจะกลายเป็นรากฐานก่อรูปสำหรับการเมืองสมัยใหม่ให้กับโลกตะวันตกในห่วงเวลาต่อมาและมีอิทธิพลต่อมาในยุคปัจจุบันด้วยนั่นเองนะครับเรื่องที่ 3.2 มรดกด้านเศรษฐกิจนะครับก็แบ่งออกเป็น3ช่วงหลักด้วยกันช่วงที่1ก็คือตั้งแต่หลังจักรวรรดิโรมันล่มสลายในช่วงคริสต์ศตวรรษที่5ต่อเนื่องมาถึงศตวรรษที่11นะครับก็อยู่ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบแมนเนอร์เป็นสังคมเกษตรกรรมแบบเลี้ยงตนเองช่วงที่2ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่12ถึง13มีการขยายตัวทางด้านการเกษตรการค้าและการอุตสาหกรรมเพื่อให้พอเพียงกับพลเมืองที่เพิ่มมากขึ้นจึงเกิดการขยายพื้นที่การเพาะปลูกพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเบื้องต้นที่สำคัญก็คือเกิดสมาคมช่างฝีมือที่เรียกว่ากิลด์มุ่งผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานและทำการผูกขาดการค้าภายในท้องถิ่นช่วงที่3ก็คือระหว่างศตวรรษที่14ถึง15นะครับเกิดภาวะชะงักงานเพราะว่าโรคระบาดและสงคราม100ปีระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสทำให้ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรจนถึงครึ่งหลังศตวรรษที่15การค้าจึงเริ่มคึกคักมากขึ้นเกิดการขยายตัวทางการค้ากับดินแดนทางไกลนะครับความเจริญทางเศรษฐกิจในยุคกลางเนี่ยอาจพิจารณาได้จากความแตกต่างระหว่างจักรวรรดิไบเซนไทน์และจักรวรรดิโรมันตะวันตกได้ดังนี้ก็คือจักรวรรดิไบเซนไทน์เนี่ยพื้นฐานการผลิตอยู่ที่การเกษตรเป็นหลักนะครับมีกรุงคอนสแตนติโนเปิลเป็นศูนย์กลางการค้านานาชาติควบคุมการค้าที่สำคัญทางตอนออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเต็มไปด้วยพ่อค้านานาชาตินะครับขณะที่จักรวรรดิโรมันตะวันตกก็มีระบบเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตนเองแต่ว่าผู้คนเนี่ยตกอยู่ภายใต้อำนาจของศาสนาคริสต์ที่ห้ามทำการค้าโดยมุ่งหวังผลกำไรเพราะถือว่าเป็นบาประบบเศรษฐกิจเนี่ยจึงพัฒนามาเป็นระบบแบบแมนเนอร์ครั้นต่อมาเมื่อเกิดสงครามครูเสดนะครับส่งผลให้เกิดการค้าและอุตสาหกรรมตามเมืองต่างๆมากยิ่งขึ้นเกิดชนชั้นกลางมากขึ้นในพื้นที่เมืองเกิดเมืองสำคัญที่กลายเป็นศูนย์กลางการค้าของยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ศตวรรษที่12เป็นต้นมานะครับการเกิดขึ้นของเมืองท่าต่างๆในฐานะศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมช่างฝีมือเนี่ยทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันของบรรดาช่างฝีมือเหล่านี้ขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางตอนเหนือของอิตาลีที่เรียกว่าสมาคมลอมบาร์ดหรือสมาคมช่างฝีมือซึ่งถือว่าเป็นลักษณะเด่นของการค้าและเศรษฐกิจในยุคกลางนะครับโดยสมาคมเนี่ยจะมีบทบาทในการกำหนดอัตราชั่วโมงการทำงานอัตราการผลิตสินค้านะครับควบคุมคุณภาพและราคาที่แน่นอนรวมไปถึงให้ความช่วยเหลือภรรยาและบุตรของกรรมกรที่เสียชีวิตจากการทำงานด้วยนะครับและเข้าไปมีสิทธิ์มีเสียงในรัฐบาลแห่งเมืองที่สมาคมนั้นตั้งอยู่นะครับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในช่วงดังกล่าวได้ก่อให้เกิดชนชั้นกลางขึ้นซึ่งถือว่าเป็นชนชั้นใหม่ที่แตกต่างจากชนชั้นขุนนางพระและทาสติดที่ดินที่เคยเป็นมาแบบเดิมนะครับชนชั้นกลางนะครับจะมีบทบาททำให้การค้าขยายตัวมากขึ้นและจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในห้วงเวลาต่อมาในโลกของตะวันตกด้วยมรดกด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับประการแรกก็คือความสัมพันธ์ระหว่างนายกับข้าหรือผู้อุปการะกับผู้รับอุปการะซึ่งสืบทอดมาจากประเพณีของพวกโรมันนะครับขั้นต่อมาเมื่อระบบอุปถัมภ์แบบแมนเนอร์เริ่มเสื่อมลงเนี่ยทำให้ผู้คนเนี่ยหลั่งไหลเข้าสู่เมืองชาวนาหรือว่าพวกเสรีชนเหล่านี้ได้กลายมาเป็นชนชั้นใหม่ในเวลาต่อมาตามบริบททางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับนำมาสู่การเกิดชนชั้นใหม่ขึ้นในยุคกลางก็คือชนชั้นกลางโดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าและช่างฝีมือซึ่งจะมีบทบาทอย่างมากการขยายตัวของเศรษฐกิจในเมืองต่างๆประการที่3ก็คือก่อให้เกิดการเกิดขึ้นของเมืองการค้าใหม่ๆเช่นเวนิสเจนัวพิซ่าที่มีประชากรอาศัยหนาแน่นนะครับและก่อให้เกิดกลุ่มอาชีพต่างๆขึ้นอย่างมากมายรองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในห่วงยุคกลางตอนปลายได้เกิดเมืองขนาดใหญ่ไปทั่วยุโรปที่มีโครงสร้างสังคมและการจัดระเบียบทางการค้าแบบใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนซึ่งถือว่าเป็นลักษณะสำคัญของห่วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับยังก่อให้เกิดความเจริญด้านปัญญาและความคิดด้วยโดยเฉพาะยิ่งในห่วงยุคกลางนะครับมีการเน้นการศึกษาที่เรื่องของคริสต์ศาสนาเป็นหลักมีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับต้นไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยภายใต้การรับผิดชอบของพระสงฆ์มีการใช้โบสถ์เป็นสถานศึกษามีการสอนในระดับมหาวิทยาลัยตั้งแต่ศตวรรษที่12เป็นต้นมาก่อให้เกิดมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สำคัญของโลกก็คือมหาวิทยาลัยปารีสในฝรั่งเศสมหาวิทยาลัยโบโลญญาในอิตาลีนะครับโดยการเรียนการสอนเนี่ยใช้วิธีการคัดลอกมีบาทหลวงเป็นผู้ทำหน้าที่สอนเพราะว่ายังไม่มีแท่นพิมพ์นะครับก่อให้เกิดการขยายตัวของมหาวิทยาลัยไปทั่วยุโรปในเวลาต่อมาแล้วก็มีอิทธิพลต่อการศึกษาของโลกในยุคปัจจุบันด้วยนะครับประการต่อมานะครับในด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมที่โดดเด่นลักษณะเด่นของศิลปะแบบไบเซนไทน์ก็คือการออกแบบโครงสร้างอาคารเป็นรูปโดมที่มีเสาขนาดใหญ่

รองรับประกอบเป็นวิหารหรือโบสถ์เช่นโบสถ์เซนต์โซเฟียนะครับมีการออกแบบกระเบื้องประดับด้วยโมเสกและมีการแกะสลักงาช้างที่งดงามนะครับนอกจากนี้เนี่ยในการก่อสร้างแบบยุโรปตะวันตกเนี่ยให้เกิดศิลปะแบบโรมาเนสขึ้นในช่วงศตวรรษที่9ถึง12มีการสร้างวิหารรูปโดมนะครับใช้เสาทรงกลมและส่วนโค้งอาคารเป็นผนังรูปไม้กางเขนฝาผนังเนี่ยเป็นรูปภาพพระเยซูและนักบุญนะครับซึ่งเป็นศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความศรัทธาในศาสนาคริสต์ให้แก่ผู้คนเช่นวิหารแซงต์ปิแอร์เป็นต้นนะครับส่วนในยุคกลางตอนปลายเกิดศิลปะแบบโกธิกนะครับตกแต่งภายในภายนอกอย่างงดงามมีการสร้างมหาวิหารเป็นรูปทรงยอดแหลมเช่นวิหารนอตเทอร์ดามเป็นต้นนะครับลักษณะเด่นของศิลปะยุคกลางเนี่ยก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นไปพุทธคริสต์ศาสนานะครับเพื่อสร้างศรัทธาในหมู่ผู้คนและเน้นย้ำความสัมพันธ์ระหว่างโลกมนุษย์กับโลกของพระวิ

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

เรื่องที่7ค่ะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะหรือเราเรียกว่าประเทศลาวก็แล้วกันนะคะจะแบ่งเป็นอะไรบ้างนะคะจะแบ่งเป็นมาดูเรื่องของลักษณะภูมิศาสตร์และก็ทรัพยากรธรรมชาตินะคะตอนที่1คือจะเป็นเรื่องของลักษณะภูมิศาสตร์และก็ประวัติศาสตร์นะคะมาดูเรื่องลักษณะภูมิศาสตร์และทรัพยากรก่อนลักษณะภูมิประเทศของเราเนี่ยประเทศเราเนี่ยนะจะตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็ตั้งอยู่บนใจกลางของคาบสมุทรอินโดจีนหรือในสมัยโบราณเรียกว่าสุวรรณภูมินั่นเองลาวประเทศเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเลค่ะแต่มีแม่น้ำโขงและก็แม่น้ำสายอื่นๆอีกหลายสายเลยค่ะที่ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมแล้วก็ใช้เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตเทือกเขาที่สูงที่สุดของเราก็คือภูเบี้ยซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาอันนำอยู่ทางใต้สุดของที่ราบสูงเคียงขวางของทางตอนเหนือของประเทศนั่นเองค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าเรามีแม่น้ำหลายสายนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำคานแม่น้ำทาแม่น้ำมึมต่างๆนะคะแม่น้ำเกือบทุกสายในลาวไหลลงสู่แม่น้ำโขงหรือที่คนลาวเรียกว่าแม่น้ำขอนั่นเองนะคะซึ่งจะมีต้นกำเนิดมาจากลายของน้ำแข็งและหิมะบริเวณที่ราบสูงทิเบตในบริเวณทางตอนเหนือของประเทศทิเบตและจีนนั่นเองค่ะแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำที่สำคัญที่สุดของลาวเลยค่ะเพราะเป็นเส้นแขกแบ่งเขตแดนระหว่างเมียนมากับลาวระหว่างไทยกับลาวดังนั้นคนลาวค่อนข้างให้ความสำคัญกับแม่น้ำโขงอย่างมากนะคะเพราะว่าเป็นที่รวมทั้งชีวิตและจิตใจของคนลาวเลยก็ว่าได้ในขณะเดียวกันค่ะภูมิประเทศของเรายังแบ่งออกเป็น3เขตใหญ่ๆก็คือเขตภูเขาสูงเขตภูเขาสูงอยู่ตรงไหนอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเป็นบริเวณที่มีป่าไม้หนาแน่นที่สุดค่ะได้แก่บริเวณเทือกเขาอันนำเทือกเขาหลวงพระบางนั่นเองเขตที่ราบสูงก็คือตั้งแต่ทิศตะวันตกทิศตะวันตกค่ะเขตที่ราบสูงตั้งแต่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ราบสูงเมืองพวนไปจนถึงชายแดนกัมพูชาเขตที่ราบสูงนี้นะจะมีที่ราบสูงขนาดใหญ่3แห่งได้แก่ที่ราบเมืองพวนแคว้นเชียงขวางที่ราบสูงนางกายแคว้นคำม่วงและก็ที่ราบสูงบริเวณเมืองปากเสแคว้นจำปาสักนั่นเองค่ะเขตต่อไปเขตที่ราบรุ่มเป็นเขตที่ราบต่ำแนวฝั่งแม่น้ำโขงและแม่น้ำสายต่างๆเป็นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดนะในทั้ง3เขตที่กล่าวมานะคะบริเวณนี้ถือว่าเป็นพื้นที่อุกข้าวอุดามของประเทศตั้งแต่อยู่ตรงไหนบ้างก็คือแถวที่ลาบลุ่มเวียงจันทร์แถวผ่านที่ลาบลุ่มสอนตะเขตนะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเซบักไฟเซบักเฮียนแล้วก็ที่ลาบแถวจำปาสักตอนใต้นะคะที่ปรากฏตามแนวแม่น้ำโขงเรื่อยไปจนจดชายแดนประเทศกัมพูชานั่นเองค่ะส่วนลักษณะภูมิอากาศของเราประเทศลาวเนี่ยจะมีภูมิอากาศที่แบบร้อนชื้นมีลมมรสุมแต่ไม่มีลมพายุลักษณะทางภูมิประเทศในแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากแต่ได้ส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศของแต่ละประเทศของแต่ละภาคให้มีความแตกต่างกันออกไปด้วยค่ะทรัพยากรธรรมชาติค่ะทรัพยากรธรรมชาติลาวมีทรัพยากรธรรมชาติอะไรบ้างป่าไม้ลาวเป็นประเทศที่มีทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดนะค่อนข้างจะมากและปัจจุบันก็กลายเป็นสินค้าสำคัญอย่างหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันแร่ธาตุมีการค้นพบแร่ที่มีมูลค่าสูงในประเทศลาวกว่า570แห่งทำให้ทรัพยากรแร่ธาตุกลายเป็นแหล่งขุมทรัพย์ที่น่าสนใจมากเลยของลาวแล้วก็ของประเทศต่างๆในอาเซียนด้วยมีประเทศต่างๆมาอยากมาลงทุนกับในการทำเมืองแร่กับลาวมากเลยค่ะทั้งไทยญี่ปุ่นเวียดนามจีนเยอรมันออสเตรเลียอยากเข้ามาทำสัมปทานเมืองแร่ในลาวแหล่งน้ำธรรมชาติลาวเป็นประเทศที่มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่หลากหลายและก่อประโยชน์อย่างมากให้กับประเทศลาวแหล่งน้ำที่สำคัญคือแม่น้ำโขงก่อให้เกิดอะไรนะแม่น้ำโขงเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่ดีที่สุดใหญ่ที่สุดสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็เรายังใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในการทำเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วยนะคะมาดูภูมิหลังของประเทศลาวนะคะว่าภูมิหลังของประเทศลาวมีอะไรบ้างลาวมีคนอยู่
มีการค้นพบว่ามีคนดำรงมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่มาตั้งแต่ยุคหินเก่านะในบริเวณต่างๆเช่นแคว้นหัวพันแคว้นเชียงขวางแคว้นหลวงพระบางเมืองวังเวียงจันทน์เมืองมหาชัยนะคะนะตั้งแต่ยุคหินเก่าชิงกลางก็พบที่ไหนบริเวณริมตลิ่งเมืองซ้ายมีการค้นพบเครื่องมือหินกระเทาะหน้าเดียวทั้งแบบมีด้ามแล้วก็ไม่มีด้ามสินใหม่ก็พบเครื่องมือเครื่องใช้และหลักฐานการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ในหลายท้องที่ส่วนยุคโลหะพบหลักฐานที่ชัดเจนมากของการดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคนี้คือนะพบหลักฐานคือที่เราเรียกว่าวัฒนธรรมหินตั้งนะคะพบมีการก่อเป็นเสาหินหลักหินนะโลงศพหินนะคะอะไรต่างๆนี้เราเรียกวัฒนธรรมนี้ว่าวัฒนธรรมหินใหญ่ค่ะพบกระจัดกระจายไปทั่วที่ราบสูงแถวเชียงขวางนะแขวงเชียงขวางทางตอนเหนือของประเทศลาววัฒนธรรมหินตั้งพบบริเวณหัวพันของประเทศลาวด้วยเช่นเดียวกันนะคะหลังจากนั้นลาวก็เข้าสู่สมัยอาณาจักรอาณาจักรแรกเริ่มคืออาณาจักรลานช้างหลวงพระบางประวัติศาสตร์ยุคแรกๆของประเทศลาวเด็ดสันนิษฐานว่าอยู่ภายใต้การครอบครองของอาณาจักรน่านเจ้าต่อมาขุนลาวก็ได้เข้ายึดครองเมืองชวาและจับขุนกลางลาวแล้วก็ได้ตั้งเมืองชวาขึ้นเป็นราชธานีจากนั้นก็ได้ทรงเปลี่ยนชื่อเมืองชวาเป็นเมืองเชียงทองสมัยที่ถือว่าเป็นสมัยแห่งการรวบรวมอาณาจักรคือสมัยพระเจ้าฟางพระองค์ทรงรวบรวมอาณาจักรลานช้างให้เป็นปึกแผ่นมีหลังจากนั้นก็มีกษัตริย์ต่อมาอีกหลายพระองค์จนถึงหลังสมัยพระเจ้าหลังสมัยของพระยา300,000ไทยไตผัวหน้านะคะพอพระองค์สิ้นพระชนแล้วเนี่ยอาณาจักรลานช้างก็เริ่มตกต่ำแล้วก็อ่อนแอลงมา

จริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งคือในสมัยของพระโพธิสัตว์เจ้านะคะพระองค์ทรงรวบรวมแผ่นดินนะที่แตกแยกกันให้เป็นปึกแผ่นอีกครั้งหนึ่งที่สำคัญส่งพระราชโอรสองค์ใหญ่ไปปกครองที่ล้านนาเพราะพระองค์เนี่ยอภิเษกกับเจ้าหญิงแห่งแขวนทิพธิดาแห่งกษัตริย์ล้านนาก็เลยสามารถส่งพระราชโอรสองค์ใหญ่ไปปกครองที่ล้านนาได้นะคะแต่พอสิ้นสมัยของพระองค์ล้านช้างเหมือนเดิมค่ะเกิดการแตกแยกชิงราชบัลลังก์กันราชสมบัติกันเป็นเหตุให้กษัตริย์องค์ใหญ่คือพระเชษฐ์วังโสเนี่ยจากล้านนายกกองทัพมาตีล้านช้างนะคะแล้วก็ขึ้นปกครองล้านช้างส่งพระนามว่าพระเจ้าฉัตรพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชนั่นเองทรงย้ายเมืองหลวงจากเมืองเชียงทองหรือหลวงพระบางมาอยู่ที่เวียงจันทน์ค่ะแต่พอหลังจากแผ่นดินของพระองค์ล้านช้างเหมือนเดิมค่ะอ่อนแอในที่สุดก็ตกเป็นเอกราชตกเป็นประเทศราชของพม่านั่นเองค่ะพอมาถึงในสมัยของพระเจ้าสุริยะองค์สาธรรมิกราชขึ้นครองราชช่วงเวลานี้อาณาจักรล้านช้างกลับมามีเอกราชและก็มีเป็นช่วงเวลาที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนั้นค่ะล้านช้างก็แตกคราวนี้แตกออกเป็น3อาณาจักรใหญ่คือหลวงพระบางเวียงจันทน์แล้วก็จำปาสักนะต่างทั้ง3อาณาจักรนี้มีกษัตริย์ปกครองเป็นของตัวเองสุดท้ายก็โดนในปี1778สมเด็จพระเจ้าตากสินกษัตริย์แห่งอาณาจักรสยามก็ตีทั้ง3อาณาจักรรวมกันแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาล้านช้างก็ตกอยู่ภายใต้อาณาจักรสยามมาเป็นเวลาเกือบ114ปีด้วยกันค่ะหลังจากนั้นพอหลังจากนั้นเนี่ยก็ล้านช้างเนี่ยก็เริ่มที่จะถูกปกครองโดยฝรั่งเศสนะคะซึ่งช่วงที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองฝรั่งเศสเนี่ยฝรั่งเศสก็แต่งตั้งคนเหล่าให้เป็นเจ้าเมืองคอยเก็บสวยบ้างเกณฑ์คนให้เป็นเกณฑ์คนให้เป็นให้กับทางการฝรั่งเศสบ้างนะคะจนกระทั่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นเข้ายึดครองนะคะแต่เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามฝรั่งเศสก็เหมือนมีทีท่าว่าจะกลับเข้ามาปกครองลาวเหมือนเดิมแต่ภายหลังก็เริ่มแต่ภายในลาวเองก็ไม่ได้อยากจะอยู่กับฝรั่งเศสก็มีการก่อตั้งขบวนการลาวอิสระขึ้นมีเจ้าเพชรชลาธแล้วก็เจ้าสวรรค์ภูมาแล้วก็เจ้าสุภาลุวงเป็นผู้นำค่ะจนกระทั่งเมื่อฝรั่งเศสแพ้ในสงครามเวียดนามนะแพ้เวียดนามที่เดียนเบียนฟูเนี่ยก็ทำให้ลาวเนี่ยใช้โอกาสนี้ประกาศเอกราชบางส่วนแล้วก็ได้รับเอกราชสมบูรณ์ในปี1956นะคะบางส่วนโดยมีเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงดำรงตำแหน่งเจ้ามหาชีวิตหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองในช่วงของสงครามเวียดนามเนี่ยลาวกลายเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของอเมริกาทำให้อเมริกาต้องเข้ามาแทรกแซงกิจการในลาวทุกด้านเพราะอะไรเพราะอเมริกากลัวลาวจะเป็นคอมมิวนิสต์จนเมื่อสหรัฐเนี่ยแพ้ในสงครามเวียดนามตรงนี้ค่ะส่งผลให้ภายในประเทศลาวเกิดการเจรจามีการเจรจาจัดตั้งรัฐบาลผสมตอนนั้นเนี่ยแบ่งออกเป็น3ฝ่ายฝ่ายซ้ายฝ่ายกลางแล้วก็ฝ่ายขวานะคะจนกระทั่งเจ้าสุภาลุวงศ์เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตแล้วก็คอมมิวนิสต์เวียดนามทำการปฏิวัติแล้วก็สามารถยึดอำนาจจากรัฐบาลนะคะแล้วก็สถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่2ธันวาคมปี1975ภายใต้ระบบการปกครองแบบสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์นั่นเองค่ะตอนที่2นะคะคือเรื่องของสังคมการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจมาดูที่ลักษณะสังคมในเรื่องแรกก่อนนะคะลาวเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ประชากรลาวในปัจจุบันนะประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมายหลากหลายกลุ่มเลยค่ะจะแบ่งแต่ถ้าเราแบ่งตามถิ่นที่อยู่อาศัยเนี่ยเราจะแบ่งได้เป็น3กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกคือลาวลุ่มคือกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเป็นทางการเลยค่ะใช้เรียกประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ลุ่มนะคะนะคนกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มไหนบ้างกลุ่มคนที่เชื้อชาติลาวหรือที่เรียกว่าอ้ายลาวผู้ไทยไทยดำไทยเลือดไทยแดงเนี่ยระดับนี้เป็นต้นกลุ่มที่2ลาวเทิงหรือลาวกลางค่ะก็คือชาวลาวที่อาศัยอยู่ในเขตที่ราบสูงบนที่ดอนหรือที่สูงน้ำท่วมไม่ถึงเช่นอะไรบ้างขมูชาวภูมะกองนะคะนะหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยกันค่ะลาวสูงค่ะกลุ่มที่3ก็คือชาวลาวที่อาศัยอยู่ในเขตภูเขา

าสูงเช่นเช้ามงเช้าเย้ามูเซอร์แล้วก็ชาวเผาผังเผาต่างๆเนี่ยเป็นต้นนะคะอันนี้คือกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายในประเทศลาวนะคะที่แบ่งตามลักษณะของถิ่นที่อยู่อาศัย3กลุ่มด้วยกันส่วนพอในสังคมของลาวเนี่ยจะมีลักษณะของความสัมพันธ์อย่างไรบ้างสังคมลาวเนี่ยได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ชายและผู้หญิงในสังคมไว้อย่างชัดเจนมาตั้งแต่สมัยโบราณผู้ชายจะต้องมีหน้าที่สำคัญในการเป็นผู้นำของครอบครัวผู้หญิงก็มีหน้าที่ในการดูแลบ้านทำงานบ้านนะคะจะเห็นได้ความสัมพันธ์ดังกล่าวเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับสังคมทั่วไปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองค่ะส่วนสถาบันทางสังคมที่สำคัญนะคะจะมีลักษณะครอบครัวของลาวเนี่ยจะเป็นลักษณะของครอบครัวใหญ่ที่มีความผูกพันกันอย่างเหนียวแน่นโดยใช้หลักศาสนาและพิธีกรรมรวมทั้งจารีตประเพณีเป็นแกนนำในการควบคุมความประพฤติและการดำรงชีวิตปัจจุบันครอบครัวของเราเลยนะคะจะมีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นนะคะโดยเมื่อลูกแต่งงานแล้วนะคะหรือเข้าพิธีที่เราเขาเรียกว่ากินดองแล้วเนี่ยฝ่ายหญิงก็มักจะต้องยังคงอาศัยอยู่ร่วมกับบิดาแล้วก็มารดาของตนไม่ได้แยกไปอยู่กับครอบครัวของฝ่ายชายแต่ฝ่ายชายต้องย้ายมาอยู่บ้านของฝ่ายหญิงแทนนั่นเองส่วนสถาบันการศึกษาค่ะการศึกษาของลาวในอดีตเนี่ยนะคะจะอาศัยเรียนนะคะหรือมีวัดเนี่ยเป็นโรงเรียนนะคะก็คือทุกคนส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายก็จะไปเล่าเรียนต่างๆที่วัดเช่นเดียวกับสังคมหลากหลายสังคมที่นับถือพุทธใน Southeast Asia นั่นเองแต่ต่อมาเมื่อเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสก็ได้เข้ามาตั้งระบบการศึกษาตามรูปแบบโรงเรียนของฝรั่งเศสแล้วก็ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาในการเรียนการสอนหลังจากสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วการศึกษาจะเน้นเรื่องอะไรเน้นการสร้างชาติและการเผยแพร่กระจายความรู้ไปสู่มวลชนนะคะแต่ก็คือเน้นหนักเรื่องของเอาความเป็นสังคมนิยมเข้าไปในการเผยแพร่ด้วยปัจจุบันรัฐบาลลาวเนี่ยได้พยายามที่จะพัฒนาระบบการศึกษาในทุกระดับชั้นและต้องการส่งเสริมให้การศึกษาของลาวเนี่ยมีคุณภาพเท่าเทียมกับประเทศอื่นๆเนื่องจากมองว่าระบบการศึกษามีความสำคัญอย่างมากในการช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ให้มีความสามารถและการศึกษาจะมีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศได้อีกด้วยค่ะมาดูเรื่องที่สองคือเรื่องของลักษณะการเมืองการปกครองประเทศลาวเนี่ยเริ่มเดิมทีเนี่ยจะมีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์หลังจากนั้นก็เริ่มเปลี่ยนนะคะมาเป็นการปกครองแบบสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์นะคะตั้งแต่ปีวัน1975ซึ่งลักษณะการปกครองปัจจุบันของลาวเนี่ยจะมีลักษณะเด่นๆอย่างไรบ้างลักษณะเด่นๆเลยคือเขามีประธานประเทศนะคะหรือเทียบได้กับตำแหน่งประธานาธิบดีประธานประเทศเนี่ยทำหน้าที่เป็นประมุขรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประธานประเทศเนี่ยได้มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภาแห่งชาติโดยต้องได้คะแนนเสียงมากกว่า2ใน3ของจำนวนสมาชิกสภาแห่งชาติที่เข้าร่วมการประชุมและก็มีวาระดำรงตำแหน่ง5ปีด้วยกันสถาบันที่สำคัญสิ่งที่สองคือพรรคประชาชนปฏิวัติลาวลาวจะมีระบบพรรคการเมืองแบบพรรคเดียวค่ะก็คือพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและก็พรรคประชาชนปฏิวัติลาวเนี่ยถือว่าเป็นสถาบันการเมืองเพียงหนึ่งเดียวค่ะที่มีอำนาจสูงสุดและมีอำนาจเด็ดขาดทั้งในทางปฏิบัติและก็ในทางกฎหมายด้วยสภาแห่งชาติเป็นองค์กรที่มีบทบาทและอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศรองมาจากพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสภาแห่งชาติจะมีลักษณะเป็นสภาเดียวที่เป็นองค์กรสูงสุดแห่งอำนาจรัฐเลยค่ะนอกจากนี้ลาวยังมีการแบ่งอำนาจการปกครองเป็น3ฝ่ายฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ฝ่ายตุลาการนะฝ่ายบริหารเนี่ยจะมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายนะบริหารหรือคณะรัฐบาลนั่นเองนะทำการทำงานของฝ่ายบริหารต้องอยู่ภายใต้การกำกับของประธานประเทศและสภาแห่งชาติค่ะฝ่ายนิติบัญญัติประเทศลาวจะมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายพื้นฐานแห่งรัฐซึ่งการดำเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติต
้องไปตามสภาแห่งชาติเช่นเดียวกันฝ่ายตุลาการในส่วนของโครงสร้างการปกครองฝ่ายตุลาการของลาวเนี่ยได้จัดโครงสร้างส่วนตุลาการแบ่งออกเป็น2องค์กรคือศาลประชาชนและองค์การอัยการประชาชนค่ะซึ่งเป็นโครงสร้างคู่กับหนังกับศาลประชาชนนั่นเองค่ะนอกจากนี้ลาวยังมีการแบ่งการปกครองเป็น2ส่วนคือการปกครองส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นโดยครองส่วนกลางจะเป็นการปกครองด้วยระบบรวมศูนย์อำนาจมีกระทรวงนะคณะกรรมการและสถาบันที่รับอำนาจจากศูนย์กลางนะเป็นลำดับขั้นไปส่วนการปกครองท้องถิ่นก็คือองค์การบริหารขั้นท้องถิ่นนะคะจะมีภาระบทบาทคุ้มครองดูแลบริหารงานภายในขอบเขตของตนเองมีหน้าที่รับผิดชอบต่อรัฐบาลและสภาประชาชนท้องถิ่นนะคะการปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี3ขั้นก็คือแคว้นเมืองแล้วก็บ้านนั่นเองค่ะมาดูเรื่องที่3ก็คือลักษณะเศรษฐกิจเศรษฐกิจของเรามีอะไรบ้างการเกษตรแน่นอนค่ะเกษตรเป็นเศรษฐกิจที่สำคัญของเรามาตั้งแต่สมัยอดีตจนกระทั่งปัจจุบันนี้เรามีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ120ของพื้นที่ทั้งหมดส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณเขตที่ไหนบ้างภาคใต้ซึ่งเป็นที่ราบรุ่มเกษตรกรรมส่วนใหญ่นะจะอยู่ในเขตภาคใต้นั่นเองพืชที่ปลูกมีอะไรบ้างข้าวโพดเผือกมันพืชตระกูลถั่วอ้อยชาแล้วก็กาแฟนะคะโดยการเกษตรจะเป็นแบบผสมผสานที่มีการเลี้ยงการปลูกพืชและก็เลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไปค่ะรัฐบาลลาวจะมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชพิเศษเพิ่มขึ้นที่สำคัญคืออะไรคือกาแฟนะคะกะหล่ำปีกล้วยและอื่นๆค่ะโดยในบรรดาสินค้าเกษตรทั้งหมดเนี่ยข้าวและกาแฟถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเป็นสินค้าหลักเลยค่ะที่ได้รับการสนับสนุนอย่างมากเลยนะคะของรัฐบาลลาวการผลิตกระแสไฟฟ้าประเทศลาวอย่างที่บอกว่าคือมีแหล่งน้ำธรรมชาติมากอุดมสมบูรณ์มากซึ่งในปัจจุบันแม่น้ำลำธารลำนี้ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ภายในประเทศนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือกลายเป็นสินค้าออกที่นำรายได้เข้าประเทศลาวอย่างมากด้วยปัจจุบันค่ะอุตสาหกรรมจากพลังงานไฟฟ้าจะเป็นสาขาหลักที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศทำให้ลาวเนี่ยมีนโยบายในการก่อสร้างเขื่อนนะจำนวนมากมายค่ะเพื่อผลิตไฟฟ้าพลังน้ำเพิ่มมากขึ้นและก็ยังมีนโยบายส่งเสริมให้ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาลงทุนก่อสร้างเขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำเนี่ยกลายเป็นเศรษฐกิจสำคัญที่รัฐบาลลาวเนี่ยให้การสนับสนุนตามแผนการที่ต้องการให้ประเทศลาวเนี่ยกลายเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียหรือหม้อไฟของอาเซียนนั่นเองค่ะไฟฟ้าที่ผลิตได้ก็จะใช้เองในประเทศลาวไม่ค่อยมากนักนะคะแต่ส่วนใหญ่จะส่งออกไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านมากกว่าค่ะการทำเหมืองแร่ประเทศลาวเป็นประเทศที่มีทรัพยากรแร่ธาตุจำนวนมากที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจอย่างที่บอกว่ามีการค้นพบว่ามีการค้นพบแหล่งแร่ที่มีมูลค่ามหาศาลนะคะกว่า570แห่งนะคะรัฐบาลลาวก็เริ่มมีนโยบายที่จะลงทุนทางเศรษฐกิจเหมืองแร่ส่งผลให้ธุรกิจเหมืองแร่เนี่ยนะคะโดยเฉพาะการทำเหมืองแร่เนี่ยกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งหนึ่งรัฐบาลลาวส่งเสริมการขุดสำรวจแร่ธาตุมากขึ้นเป็นเหตุให้อุตสาหกรรมเหมืองแร่ของลาวกำลังกลายเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศและสามารถทำรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาลด้วยเช่นเดียวกันค่ะเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องของการท่องเที่ยวลาวมีประวัติศาสตร์ความเป็นมามีโบราณสถานมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาตินะคะที่สวยงามดังนั้นจึงลาวเลยต้องการที่จะให้สถานที่เหล่านั้นเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพยายามพัฒนาสถานท่องเที่ยวให้มีเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นแหล่งดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตรงนี้ก็เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของลาวอีกเช่นเดียวกันค่ะที่สำคัญในปัจจุบันลาวได้ร่วมมือกับจีนในการสร้างรถไฟความเร็วสูงจากลาวเวียงจันทน์ยิ่งไปสู่คุนหมิงของจีน
ซึ่งเขาเชื่อกันว่าถ้าสำเร็จเสร็จเนี่ยสำเร็จที่จะเปิดในปี

2021เนี่ยนะคะที่กำลังจะเปิดปลายปี2021นี้เนี่ยจะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของลาวอย่างมากในอนาคตโดยคาดว่ารถไฟนี้จะพานักท่องเที่ยวชาวจีนเข้าสู่ประเทศลาวปีละหลายสิบล้านคนนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่สินค้าจีนเข้ามาในตลาดของลาวสูงขึ้นแล้วก็อาจส่งผลให้ลาวในการเป็นศูนย์กลางทางการเงินและการลงทุนในอนาคตอีกด้วยค่ะตอนที่3นะคะมรดกทางวัฒนธรรมมรดกทางวัฒนธรรมเราเริ่มที่ความเชื่อและศาสนาค่ะความเชื่อของเรามีอะไรบ้างความเชื่อแรกคือเรื่องผีชาวลาวประชาชนลาวเนี่ยเชื่อเรื่องผีเหมือนกับประเทศหลายๆประเทศในเซาท์อีสต์เอเชียนะคะไม่ว่ากลุ่มใดก็จะมีการนับถือผีอย่างมากนะมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยที่จะเห็นได้จากการดำเนินชีวิตของชาวลาวไม่ว่าจะเป็นการประกอบพิธีกรรมหรือการดำรงชีวิตประจำวันก็มักจะมีผีเข้าไปเกี่ยวข้องขณะเดียวกันก็ยังมีการนำความเชื่อเรื่องผีเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการสั่งสอนประชาชนให้อยู่ในจารีตผีที่ชาวเราเชื่อและเคารพมากที่สุดก็คือนับถือมากที่สุดก็คือผีบรรพบุรุษผีนาผีป่าผีเขาผีบ้านผีหมู่บ้านผีปู่ย่าตายายผีฟ้าแล้วก็ผีแถนโดยผีที่นับถือมากที่สุดและเคารพมากที่สุดคือผีฟ้าหรือผีแถนนั่นเองค่ะขณะเดียวกันความเชื่อเรื่องผีของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ในลาวแม้จะมีความคล้ายคลึงกันเลยนะคะแต่ก็ท่านลงไปลึกในรายละเอียดแล้วก็จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างค่ะนะคะแล้วก็ความเชื่อเรื่องผีในปัจจุบันก็ยังมีฝังรากลึกนะคะแล้วก็ยังมีความเชื่ออยู่ในหลายๆกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยกันค่ะส่วนความเชื่อดั้งเดิมของเราจะแบ่งออกเป็นความเชื่อดั้งเดิมมี3ส่วนพญาฮีด12นะคะแล้วก็คอง14พญาก่อนพญาคืออะไรพญาเนี่ยนะคะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยจะเป็นคำเหมือนปรัชญาในภาษาบาลีหรือนำคำหรือคำปรัชญาในภาษาสันสกฤตหรือกล่าวง่ายๆจะเป็นเหมือนภาษิตคำสอนที่สอนเอาไว้สอนคนนะคะพญาจะมีหลายหมวดซึ่งแต่ละหมวดก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนลาวทั้งสิ้นฮิสคืออะไรฮิสก็คือจารีตหรือประเพณีที่ปฏิบัติกัน12เดือนเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันค่ะว่ามีแต่ละเดือนมีอะไรบ้างคองคืออะไรคองจะเป็นแบบแผนและแนวทางการดำรงชีวิตของคนในสังคมภายใต้คติทางพุทธศาสนาและก็เป็นค่านิยมของสังคมที่ควรปฏิบัตินั่นเองค่ะอีกความเชื่อหนึ่งคือเรื่องของคลำคลำคืออะไรเป็นข้อห้ามข้อไม่ควรปฏิบัติไม่ควรกระทำหรือเป็นสิ่งต้องห้ามต้องละเว้นนะที่จะต้องปฏิบัตินั่นเองค่ะความเชื่อของเราที่น่าสนใจอีกความเชื่อหนึ่งคือความเชื่อเรื่องพญานาคนะคะเป็นความเชื่อที่ฝังลึกอยู่ในคนที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำโขงนะคะความเชื่อเรื่องพญานาคหรืองูเนี่ยจะเป็นถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ความมีวาสนาซึ่งในคติและความเชื่อของประชาชนเราเชื่อว่าลำน้ำโขงเนี่ยจะเกิดจากการเลื้อยของพญานาคที่กลายทำให้เกิดร่องน้ำขนาดใหญ่ที่กลายเป็นแม่น้ำโขงนั่นเองและเชื่อว่าบริเวณใต้แม่น้ำโขงก็จะมีเมืองหรือนครอันเป็นที่อยู่อาศัยของนาคผู้มีอิทธิฤทธิ์นะคะที่คอยปกป้องแล้วก็แผ่นดินของสองฝั่งโขงของแม่น้ำโขงนั่นเองค่ะศาสนาสังคมลาวเนี่ยให้ความสำคัญกับพุทธศาสนามากมาตั้งแต่สมัยโบราณนอกจากนี้ยังพบว่าลาวเนี่ยมักมีวิถีชีวิตที่สัมพันธ์อยู่กับวัดพระนะผสมผสานกับความเชื่อเรื่องผีวิญญาณแล้วก็ความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์โดยดูได้จากอะไรประเพณีพิธีกรรมที่แยกไม่ออกเลยค่ะว่าอันนี้เป็นประเพณีพราหมณ์เป็นประเพณีพุทธหรือมีประเพณีผีมาเกี่ยวข้องด้วยปัจจุบันรัฐบาลลาวเนี่ยไม่ได้สนับสนุนเรื่องศาสนาและก็พุทธศาสนาไม่ได้มีสถานะเป็นศาสนาประจำชาติแต่ถ้าดูให้ดีแล้วจะพบว่าประชาชนลาวเนี่ยก็ยังคงยึดมั่นและให้การนับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ก็ยังมีศาสนาอื่นๆในลาวด้วยเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์และก็ศาสนาอิสลามแต่อาจจะมีจำนวนไม่มากเท่ากับศาสนาพุทธนั่นเองค่ะตอนต่อไปค่ะมาดูประเพณีและวิถีการดำเนินชีวิตนะคะสังคมของประเทศลาวเนี่ยจะมีการปฏิบัติประเพณีและวิถีชีวิตเยอะแยะมากมายนะคะมีประเพณีทั้งประจำของชนชาติเองประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์เองนะคะมาดูประเพณีที่เราเรียกว่าฮิส12วันก่อนมีประเพณีที่ประจำของแต่ละเดือนมีอะไรบ้างเนี่ยเช่นนะคะเอายกตัวอย่างละกันเช่นเดือนอ้ายหรือเดือนหนึ่งเนี่ยก็จะมีประเพณีบุญเข้ากรรมเดือน

ที่จะมีทำบุญคูณข้าวหรือบุญคูณลานเดือนสามบุญเข้าจีนะคะจะมีทุกเดือนเลยค่ะจนกระทั่งถึงเดือน12ก็คือจะมีบุญกฐินนั่นเองค่ะนะคะอันนี้เราเรียกว่าฮี12นะคะซึ่งเป็นประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของประเทศลาวนั่นเองนะคะซึ่งคลอง14หมายถึงอะไรเรามักจะได้ยินบ่อยๆฮี12คลอง14คลอง14คืออะไรในความเป็นจริงเนี่ยคลองจะมีหลายประเภทได้แก่คลองประเภทผู้ปกครองสอนผู้ปกครองคลองประเภทสอนพระสงฆ์และคลองสอนประชาชนทั่วไปนั่นเองนะนี่คือคลอง14นะคะเหล่านี้ค่ะจะเป็นประเพณีและวิถีชีวิตของคนลาวนะคะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นที่สำคัญค่ะในปัจจุบันนี้ชาวลาวนะคะหรือคนลาวเนี่ยยังคงรักษาเอกลักษณ์เหล่านั้นสืบทอดมาจนทุกวันนี้วิถีชีวิตของประชาชนยังคงเป็นชีวิตแบบเดิมๆเหมือนคล้ายๆเดิมในอดีตมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนักนะคะทรัพยากรทางวัฒนธรรมประเทศลาวมีทรัพยากรทางวัฒนธรรมหลากหลายแบ่งง่ายๆเป็น2แบบแบบที่จับต้องได้กับแบบที่จับต้องไม่ได้นะคะมาแบบที่จับต้องได้ก่อนนะคะมีทั้งภาคเหนือภาคใต้แล้วก็ภาคกลางนะซึ่งวัฒนธรรมที่จับต้องได้ก็คือวัฒนธรรมที่เป็นพวกโบราณสถานนะคะเช่นตัววัดนะวัดที่ไหนล่ะวัดที่หลวงพระบางนะคะวัดที่หลวงพระบางนะซึ่งหลวงพระบางเนี่ยก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นมรดกโลกด้วยเช่นกันนะคะที่ลาวใต้ก็มีปราสาทวัดภูและเมืองแวดล้อมในเขตเมืองจปาสักนั่นเองส่วนที่ภาคกลางก็มีทั้งหอพระแก้ววัดศรีสะเกษเหล่านี้เป็นมรดกวัฒนธรรมของเราที่จับต้องได้นะคะเห็นไหมคะกระจายอยู่ทั้งภาคเหนือภาคใต้แล้วก็ภาคกลางส่วนวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ก็มีพวกนาฏศิลป์นาฏศิลป์ลาวหมอลำนะคะหนังตะลุงนะและที่สำคัญคือการทอผ้าถือว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดของประเทศลาวด้วยเช่น

0: ครับสำหรับหน่วยที่7นะครับการละเล่นและการแสดงพื้นบ้านในสังคมไทยนะครับเมื่อพูดถึงการละเล่นและการแสดงพื้นบ้านในสังคมไทยแล้วเนี่ยในหน่วยนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น3ตอนนะครับตอนที่1ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการละเล่นนะครับตอนที่2การละเล่นพื้นบ้านในสังคมไทยและตอนที่3ครับการแสดงและดนตรีพื้นบ้านในสังคมไทยเราไปเข้าสู่ตอนแรกนะครับตอนที่1นะครับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการละเล่นนะครับเราต้องทราบถึงแนวคิดเกี่ยวกับการละเล่นแล้วก็การละเล่นไทยในอดีตและปัจจุบันนะครับอย่างแรกเลยเราต้องไม่รู้ก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยเราเนี่ยมีกิจกรรมที่สำคัญในชีวิตประจำวันเนี่ยมีอยู่2อย่างคือทำงานกับพักผ่อนฉะนั้นเนี่ยเมื่อทำงานเสร็จเนี่ยมีความเหนื่อยล้านะครับเครียดหรือว่าอ่อนล้าแล้วเนี่ยเราก็จะต้องการพักผ่อนฉะนั้นเนี่ยเราพักผ่อนด้วยวิธีไหนก็คือด้วยการเล่นนะครับการละเล่นฉะนั้นเนี่ยเราไปดูกันก่อนว่าลักษณะการละเล่นเนี่ยละเล่นเนี่ยเป็นการกร่อนนะครับมาจากการใช้คำซ้อนกันคือเล่นเล่น
1: ฉะนั้นคำซ้ำมาก่อน
0: ใช่แล้วทีนี้เนี่ยใช่ก็เป็นเกี่ยวกับการกร่อนเสียงก็คือเป็นละเล่นซะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราไปดูว่าการละเล่นในความหมายในหน่วยนี้เนี่ยเป็นความหมายตรงตัวก็คือการเล่นนะครับเล่นเล่นทั่วไปเล่นอะไรก็ได้นะครับ
1: ผม
0: ฉะนั้นเนี่ยการละเล่นเนี่ยจึงเป็นการกระทำหรือกิจกรรมนะครับที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทำแล้วเนี่ยเกิดความเพลิดเพลินเพลิดเพลินในที่นี้เนี่ยต้องเกิดแล้วเนี่ยเพื่อพักผ่อนหย่อนใจด้วยนะครับแล้วก็เพื่อผ่อนคลายอารมณ์แล้วก็เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ด้วยฉะนั้นเนี่ยเราเล่นอย่างเดียวไม่พอละเรามีปฏิสัมพันธ์นะครับกับคนอื่นๆที่ร่วมกันเล่นกับเราด้วยแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดได้ด้วยอารมณ์ต่างๆเนี่ยก็จะดีขึ้นเมื่อได้เล่นแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยกล่าวโดยสรุปแล้วเนี่ยการละเล่นเนี่ยเป็นวิธีการแสวงหาความสนุกสนานเพลิดเพลินนั่นเองนะครับต่อไปเราไปดูว่านักมนุษยวิทยาเนี่ยแบ่งการเล่นออกเป็น9ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกคืองานอดิเรกนะครับประเภทที่2การพนันประเภทที่3การแสดงประเภทที่4การประกอบพิธีกรรมประเภทที่5การขับร้องเพลงประเภทที่6การเล่นกีฬาประเภทที่7การเล่นของเด็กประเภทที่8การเล่นที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงแล้วก็ประเภทที่9การเล่นภาษาซึ่งการเล่นทั้ง9ประเภทนี้เนี่ยก็คือเกิดความเพลิดเพลินทั้งหมดแล้วก็มีการใช้เวลาด้วยเพราะการเล่นทุกอย่างเนี่ยมีการใช้เวลาแล้วที่สำคัญคือมีการใช้ภาษาในที่นี้เนี่ยอาจจะเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กันการมีเนื้อร้องหรือ
1: เนื้อ
0: ร้องเพลงหรือมีการตกลงร่วมกันระหว่างการเล่นไม่ว่าจะเป็นกฎกติกาต่างๆนะครับ
2: จริงๆการใช้ภาษานี่เห็นชัดโดยเฉพาะการเล่นประเภทที
1: ่9ใช่มั้ยครับ
2: ที่9ครับการเล่นประเภทที่5
0: ครับ
2: ก็คือการเล่นประเภทที่5คือการขับร้องเพลง
1: แน่นอนภาษาร้องไม่ได
2: ้นะไม่มีภาษาร้องไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนอกจากใช้เวลาแล้วภาษาเนี่ยเป็นส่วนสำคัญ
0: ครับหรือว่าเป็นการเล่นทายปัญหาก็ได้ก็ใช้ภาษามีโวหารปฏิภาณไหวพริบต่างๆมากมาย
2: จันเจษฎาดูแล้วการเล่นเนี่ยไม่นอกจากความสนุกแล้วมันยังแฝงส่วนอื่นด้วยเนอะเดี๋ยว
0: แฝงข้อคิดเดี๋ยวจะต่อ
2: ไป
0: ส่วนต่อไปนะครับต่อไปการละเล่นในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเนี่ยการละเล่นมีบทบาทต่อสังคมในด้านต่างๆมากมายเลยนะครับด้านแรกเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีกรรมนะครับเราไปดูกันก่อนว่าประกอบพิธีกรรมอย่างไรเมื่อเราพูดถึงพิธีกรรมแล้วเนี่ยจะมีด้วยกัน3ประการก็คือการเส้นสรวงการกินเลี้ยงแล้วก็การละเล่นรื่นเริงเราจะเห็นได้ว่าการละเล่นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรร
1: ม
0: เมื่อมีการบวงสรวงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีการกินเลี้ยงระบำรำฟ้อนเพื่อความสนุกสนานต่างๆนะครับฉะนั้นเนี่ยการละเล่นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีกรรมเนี่ยก็จะมีการทำขวัญแม่โพศพการเล่นแม่สีการเซิงในพิธีกรรมไหว้ผีฟ้านะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับนี่คือการเล่นทรงแม่สีในสังคมชาวนาภาคกลางนะครับการเล่นทรงในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะเป็นผู้หญิงนะครับเป็นการเล่นทรงซึ่งเล่นในเทศกาลสงกรานต์นะครับสงกรานต์คือจะเอาครกกระเดื่องเนี่ยมาคว่ำแล้วก็นั่งบนนั้นจะต้องเป็นผู้หญิงพรหมจรรย์เท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีการจุดธูปนะครับจุดธูปปิดตาด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวิถีชีวิตเป็นการละเล่นในสภาพสังคมนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั่นเองนะครับต่อไปเป็นเครื่องมือเสริมสร้างความสามัคคีการละเล่นเนี่ยนอกจากเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีกรรมแล้วเนี่ยยังเสริมสร้างความสามัคคีได้ด้วยนะครับเราไปดูเลย
1: นะ
0: อย่างแรกการเล่นชักเกย์เนี่ยสำคัญเลยสามัคคีการแบ่งเป็น2ฝ่ายนะครับฝ่ายไหนที่มีพละกำลังเยอะหรือว่ามีความพร้อมเพรียงกันก็จะชนะนะครับหรือการเล่นฟ้อนเทียนฟ้อนเทียนเนี่ยไม่ได้ฟ้อนคนเดียวหลายๆคนฟ้อนเทียนกันนะครับ
1: สวยคนเดียวไม่ได้ต้องสวยเป็นคู่กัน
0: เล่นชักเขย่อเราจะบอกได้เลยว่าชักเขย่อเนี่ยตอนแรกเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าการเล่นพื้นบ้านใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยช
1: ัก
0: เขย่อเป็นกีฬาสากลแล้วนะครับกีฬาสากลถือว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านสู่กีฬาสากลได้อย่างยอดเยี่ยมมากฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการเล่นแต่ละประเภทเนี่ยมีการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่สากลเพื่อที่จะให้บุคคลอื่นๆเนี่ยได้เห็นนะครับวิธีการการละเล่นได้มากยิ่งขึ้นนะครับหรือการฟ้อนเทียนอย่างนี้ครับการฟ้อนเทียนก็จะมีการฟ้อนยิ่งฟ้อนคนเยอะๆเนี่ยก็ยิ่งสวยงามเพราะว่ามีความพร้อมเพรียงกันนะครับต่อไปเป็นเครื่องมือพัฒนาการเรียนรู้การละเล่นเนี่ยนอกจากว่าเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมแล้วเสริมสร้างความสามัคคีแล้วเนี่ยพัฒนาการเรียนรู้ได้ปกติแล้วเนี่ยโดยสังคมในสมัยอดีตเนี่ยยังไม่มีระบบการศึกษาที่เป็นระบบมากนักฉะนั้นเนี่ยพัฒนาการเรียนรู้เนี่ยย่อมมีมนุษย์เนี่ยที่อยู่ในสังคมเดียวกันเนี่ยมีการสั่งสมความรู้ต่อทอดมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการบอกกล่าวหรือว่ามีการแนะนำนะชี้แนะแบบฝึกหัดมากขึ้นเรื่อยๆก็มีการสั่งสมความรู้จนเกิดภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเช่นเล่นลูกข่างอันนี้เนี่ยคือใช่พ่อหรือว่าคุณปู่เนี่ยทำให้ลูกเล่นนะครับหรือว่ามีการฟ้อนสาวไหมก็ดูจากวิถีชีวิตตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการสาวไหมจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการทอเป็นผ้าอย่างเนี้ยครับก็จะเป็น
2: คือเล่นแล้วก็สอนไปด้วย
0: รู้จัก
1: เป็นเน
0: า
1: ะ
0: ใช่รู้จักที่มาว่าเกิดจากอะไรได้บ้าง
2: แทนที่จะมาบอกว่าอ้าวเริ่มต้นทำอย่างนี
1: ้คู่มือ
2: คนเด็กๆก็อาจจะเบื
0: ่อนี่คือการเล่นลูกข่างนะครับเด็กๆเนี่ยก็จะรู้ว่าการพันเชือกแล้วก็แบบการโยนลูกข่างเนี่ยทำให้ไกลหรือว่าไปให้แรงเนี่ยได้ยังไงได้บ้างนะครับนี่คือการเล่นลูกข่างแล้วก็ฟ้อนสาวไหมมันจะมีท่าทางต่างๆมากมายที่จะก่อให้เกิดขั้นตอนต่างๆนะครับตั้งแต
1: ่ลูกข่างเราบอกว่าลูกข่างนี่เป็นการเล่นเดียวที่ว่าสันไม่สามารถเล่นได้ไม่เคย
0: เพราะว่าตัวลูกข่างมันจะหนัก
1: ลูกข่างเป็นเลย
0: มันจะหนักแต่เราต้องมีเทคนิค
1: เพื่อนที่เล่นกันปากันโอ้โหหมุนติ้วติ้วเราไม่เคยไปเลย
2: คือถ้าพูดถึงการเล่นลูกข่างเนี่ยบอกอายุได
1: ้ครับ
2: เพราะว่าคนหลังที่มีอายุ
1: น้อยหน่อย
2: น้อยหน่อยเนี่ยจะเล่นไม่ได้แล้วนะครับแต่ผมยังโตมากับการไปทอยลูกข่างไปเล่นลูกข่างแล้วก็แข่งกันแล้วก็เอาลูกข่าง2ลูกเนี่ยมาเขาเรียกว่าอะไรมาชนกันใครหมุนได้นานที่สุด
0: ครับ
2: แล้วไม่ล้มเนี่ยคนนั้นจะชนะ
1: บางคนที่มีตอกได้จะแบบโยนไปให้ไปตอก
0: ใช่อันนั้นคือจะเป็นแบบความสามารถพิเศษแล้วฝึกอย่างเชี่ยวชาญ
2: ทักษะเพิ่ม
1: ไม่เคยเล่นได้เลย
0: ครับต่อไปเป็นเครื่องมือควบคุมสังคมเราจะเห็นได้ว่าการเล่นเนี่ยควบคุมสังคมได้นะครับตรงนี้นะครับเช่นการเล่นงูกินหางเพลงปฏิภาคเมื่อก่อนเนี่ยสังคมเราเนี่ยยังไม่มีกฎหมายนะครับแน่ชัดตัวฉะนั้นเนี่ยการเล่นเนี่ยจะเป็นเครื่องมือควบคุมสังคมได้อย่างหนึ่งเช่นจากกฎกติกานะครับเพื่อที่จะให้ปฏิบัติร่วมกันได้นะครับนะครับอย่างเช่นอันนี้เขาบอกว่าแหมพี่ชายมันไม่จริงหรอกแกฉันไม่เห็นแน่ตรงไหนจะโลเลเที่ยวได้แต่กินเหล้าทั้งเมาเช้าเมาเย็นก็เอาไม่ได้ศีลห้าไม่ถือไม่หารู้ฉันกลัวจะลบหลู่วินัยถ้าพ่อไหวคนทำกินอยู่ในศีลในธรรมแม้นไม่ขอฉันจะตามแกไปอันนี้เป็นเพลงปฏิภาคฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราฟังปุ๊บหรือว่าเราอ่านปั๊บเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าเกี่ยวกับอะไร
1: ใช่อุดมคติในสังคม
0: เลือกคู่ครองนั่นเองจะเอาแบบนี้ไหมอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าฟังแล้วแบบเกิดความเพลิดเพลินบันเทิงใจอย่างเดียวไม่ได้ละนะครับ
1: สอดแทรกด้วยผู้ชายเมาเหล้านี่ผู้หญิงไม่เอา
0: ใช่แล้วครับต่อไปอย่างสุดท้ายเป็นเครื่องมือสื่อมวลชนในอดีตแล้วเนี่ยสื่อมวลชนเนี่ยยังไม่มีที่แพร่หลายแล้วก็ยังไม่สะดวกรวดเร็วเท่าปัจจุบันฉะนั้นเนี่ยสื่อมวลชนเนี่ยก็จะเป็นการเล่นโคมไฟลอยการเล่นสาดน้ำการเล่นหนังตาลุงเมื่อเราเล่นโคมไฟลอยเราจะรู้เลยว่าถึงเทศกาลไหนนะครับเช่นเล่นโคมไฟลอยเทศกาลสงกรานต์นะครับหรือเล่นหนังตาลุงก็จะเป็นเทศกาลเช่นในหนังตาลุงเนี่ยก็จะแฝงนะครับแฝงไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดปัญหาเกี่ยวกับสาธารณสุขก็จะเอาแฝงไว้ในตัวละครที่เป็นคนพากย์ในหนังตาลุงนั้นๆเพื่อที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยรับรู้เรื่องราวต่าง
1: ๆบางทีมีข่าวสารบ้านเมืองอะไรมาเนี่ยก็ใช้พวกตาลุงนี่แหละหรือใช้การแสดงนี่แหละในการบอกข่าวต่อจะได้ไม่น่าเบื่อเนาะ
0: ใช่ใช้เรื่องราวของสังคมต่างๆก็จะเป็นการเล่นอีกรูปแบบที่น่าสนใจมากครับ
1: ครับผม
0: ต่อไปครับการละเล่นไทยในอดีตและปัจจุบันถือได้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความแตกต่างมากเราเข้าสู่ประเด็นแรกนะครับสังคมและวิถีชีวิตไทยเราไปดูกันก่อนว่าสังคมและวิถีชีวิตไทยเนี่ยเราแบ่งออกเป็นสังคมเกษตรกรรมและก็สังคมอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการเมื่อเริ่มเข้าสู่ในปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆนะครับฉะนั้นสังคมเกษตรกรรมเนี่ยอะไรได้บ้างเช่นเล่นเพลงเกี่ยวข้าวนะครับเสิร์งบั้งไฟเสิร์งกระติบข้าวเสิร์งแห่ไข่มดแดงนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นการเล่นในสังคมเกษตรกรรมเพราะว่ามีความเชื่อมโยงกับเกี่ยวกับวิถีชีวิต นะครับของชนบทนะครับเกี่ยวกับการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ก็เลยนำวิถีชีวิตเหล่านั้นเนี่ยมาเล่นเป็นการละเล่นนั่นเองนะครับต่อไปสังคมอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการเมื่อวิทยาการก้าวหน้าเนี่ยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยก้าวเข้ามาเรื่อยๆความเจริญก็มีมากขึ้นเรื่อยๆสังคมจากเกษตรกรรมเนี่ยจากเกษตรกรรมก็เปลี่ยนเป็นทุนนิยมวัตถุนิยมเสียมากกว่าฉะนั้นเนี่ยการละเล่นเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามรูปแบบเราก็จะเล่นกีฬาดูโทรทัศน์หรือดูมหรสพต่างๆก็นี่คือการเล่นเหมือนกันแต่เป็นการเล่นอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเอง
1: คือสมัยสร้างเกษตรกรรมมันเนาะเนื่องจากเวลาไม่ถูกฟิกเหมือนแบบอุตสาหกรรมที่ว่าเข้างาน8โมงเช้าเลิกงาน4โมงเย็นน
0: ี
1: ้นั้นชาวบ้านก็จะมีแบบการเล่นเยอะนะวันระหว่างวันไม่มีอะไรทำก็คิดการเล่นขึ้นมาเนาะ
0: ใช่แล้ว
1: พอเป็นสังคมอุตสาหกรรมแล้วเสร็จเนี่ยทำงานมันก็เลยเปลี่ยนวิถีชีวิตอะเนาะจะไปร้องเพลงแบบสมัยก่อนคงไม่ได้ก็อาจจะต้องไปดูหนังฟังเพลงหรือเล่นกีฬาผ่อนคลายความเครียดแทน
0: คือทุกคนมีการแข่งขันแล้วก็มีเวลาที่เร่งรีบจำกัดมากก็เลยไม่มีเวลาที่จะต้องไปเล่นแบบนั้นนะครับ
1: แบบเก่าๆ
0: ครับต่อไปแนวคิดของการละเล่นยังมีบทบาทและนำมาเล่นเฉพาะบางโอกาสก็ยังมีนะครับเช่นการแสดงพื้นบ้านการแสดงละครตลกล้อเลียนแล้วก็การร้องรำทำเพลงอย่างเช่นที่เราเห็นถึงชุมนุมประท้วงก็มีการนำการละเล่นเนี่ยมาใช้เช่นนำงิ้วมาแสดงหรือ
1: เล่นการเมือง
0: ล้อเลียนการเมืองหรือว่าแสดงตลกก็ได้อย่างเงี้ยครับก็นำมาแสดง
1: ตอนนี้ก็จะมีเนาะพวกแบบฉ่อยอย่างเงี้ยฉ่อยซีรีส์แกตามทีวีก็มีก
0: ็
1: อยู่ยกภาษาการใกล้ตัวอะไรมาฉ่อยกัน
2: การแสดงพื้นบ้านนี้เขาก็ประยุกต
1: ์
2: เนื้อหาให้ใกล้ตัวนะครับก็คือหมายถึงว่าก็จะเป็นการแสดงพื้นบ้านแหละแต่เนื้อจะไม่แบบเป็นขนบนิยมละเอาเรื่องใกล้ตัวมาเสียดสีเอาอะไรเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าคนจะได้รับรู้และเข้าใจเนื้อได้ง่าย
0: ครับ
1: ครับผม
0: ต่อไปค่านิยมในการทำงานและการดำเนินชีวิตนะครับค่านิยมในการทำงานและการดำเนินชีวิตเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการละเล่นเนี่ยของคนไทยเนี่ยค่านิยมในการทำงานและการดำเนินชีวิตเนี่ยคือคนไทยเนี่ยทำไปเล่นไปหมายความว่าในทำงานเนี่ยก็มีความผ่อนคลายไปด้วยในขณะเดียวกันไม่เคร่งเครียดกับการทำงานเช่นเล่นเพลงเรือในฤดูน้ำหลากเล่นสาดน้ำในเทศกาลสงกรานต์นะครับก็ทำไปโดยไม่เครียดนะครับกับการทำงานฉะนั้นเนี่ยเมื่อทำแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคนไทยเนี่ยเมื่อไม่เครียดแล้วเนี่ยก็จะมีการปรับนะครับปรับเปลี่ยนบุคลิกลักษณะเนี่ยให้เข้ากับการทำงานนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราเล่นคนเดียวนะครับหรือว่าเล่นเป็นทีมเนี่ยเราจะมองเห็นได้ว่าถ้าเล่นเป็นทีมเนี่ยจะชนะได้ยากกว่าถ้าเราเล่นคน

0: เดี๋ยวโฆษณาแป๊บนึงครับนักศึกษาเนี่ยอย่างเรื่องที่ว่างานงานเล่นๆเลยนะครับมีอยู่ในหน่วยของวิชาของไทยคดีวิชาหนึ่งเกี่ยวกับคิดไทยนะฮะนักศึกษาลองไปหาอ่านหรือลงทะเบียนเรียนดูก็ได้นะ12407
1: ครับ
0: แนวคิดไทยนะครับเขาจะบอกว่าคนไทยอ่ะทำงานก็เล่นๆส่วนเล่นๆอ่ะก็เอาจริงเอาจังที่อาจารย์ว่าเวลาเล่นจะเอาชนะให้ได
1: ้
0: เอาจริงเอาจัง
1: นะครับ
2: ต่อไปการอพยพย้ายถิ่นก็มีส่วนสำคัญนะครับต่อการละเล่นนะครับอย่างแรกเลยคืออพยพเข้าสู่เมืองนะครับเข้าสู่เมืองเนี่ยก็คือจากชนบทเนี่ยคนที่เข้ามาทำงานในเมืองเนี่ยก็จะนำวิถีชีวิตของชนบทมาด้วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนการละเล่นเนี่ยเป็นรูปแบบใหม่นะครับเช่นดูการแข่งรายการทีวีทางโทรทัศน์นะครับการแข่งขันกีฬาต่างๆนะครับต่อไปเปิดรับการเล่นแบบตะวันตกผ่านสื่อสารมวลชนนะครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีเปลี่ยนวิธีการเล่นเช่นอาจจะเล่นหม้อข้าวหม้อแกงในอดีตในสังคมการเกษตรกรรมนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นเล่นฟุตบอลเทนนิสแบดมินตันบาสเกตบอลดูรายการเกมโชว์แข่งขันประกวดร้องเพลงก็จะไม่มีการรวมกลุ่มกันเล่นแบบใหญ่ๆเหมือนในอดีตหรือว่าต้องไปเขาเรียกว่าอะไรนะครับไปสร้างเครื่องเล่นเองก็ไม่มีแล้วอันนี้ก็จะเปลี่ยนตามวิถีชีวิตการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามานะครับต่อไปการอนุรักษ์และการเผยแพร่การละเล่นทั้งไทยในอดีตและปัจจุบันเนี่ยต้องมีการอนุรักษ์และการเผยแพร่ฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองแล้วว่าเนี่ยการละเล่นของไทยเนี่ยเริ่มที่จะสูญหายเสื่อมหายไปเป็นเพราะว่าไม่มีการอนุรักษ์และเผยแพร่หรือในขณะเดียวกันคือไม่มีการที่จะปรับให้เข้ากับยุคสมัยฉะนั้นเนี่ยเกิดการประกอบสร้างใหม่นะครับคงเอกลักษณ์ให้เข้ากับยุคสมัยหมายความว่ายังเป็นความเป็นไทยอยู่แต่สามารถที่จะเชื่อมโยงนะครับคนในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีเช่นการอนุรักษ์การละเล่นเราอาจจะเห็นได้ว่าอาจจะมีการวิจัยว่าการละเล่นแบบนี้เนี่ยก่อนที่จะสูญหายเนี่ยเราต้องอนุรักษ์เข้าไว้มีการเล่นแบบไหนก็จะมีการวิจัยหรือในมสทเหมือนกันก็จะมีหลักสูตรของเรานะครับก็มีเกี่ยวกับการละเล่นพูดไปด้วยก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ได้อย่างหนึ่งเพราะว่าเมื่อมีผู้อ่านมาอ่านเนี่ยก็จะได้รับรู้เรื่องราวและก็เข้าใจอาจจะไปสืบค้นต่อก็ได้นี่ถือเป็นการอนุรักษ์ได้ดีอีกอย่างหนึ่งนะครับ
0: ก็การเล่นบางอย่างถ้าไม่เล่นก็จะหายเน
1: า
0: ะไม่มีการเล่น
1: ครับ
0: อย่างที่อาจารย์สมเกตว่ามาตอนต้นชั่วโมงนะครับว่าการเล่นบางอย่างเนี่ยที่เราเล่นมาตอนเด็กๆป
1: ั
0: จจุบันนี้ก็หายไปหมดแล้วเพราะว่าเราไม่การสื
1: บ
0: ต่อกันใช่ไหมลูกข่างเนี้ยเด็กๆปัจจุบันเราขนาดผมเล่นไม่เป็นเลยผมจะไปสอนลูกหลานให้เล่นก็เล่นไม่ได้ใช่ไหมมันก็หายไปตามกาลเวลา
3: จริงๆว่าตอนนี้เนี่ยสังคมไทยตอนนี้กำลังหวยหาอดีตก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะอนุรักษ์พวกนี้ขึ้นมานะครับเพราะจริงๆตอนนี้ต้องบอกว่าพอเวลาเรามีการละเล่นขึ้นมาซึ่งบางคนก็อาจจะบอกว่าเป็นการแสดงแต่เราอย่าเพิ่งไปปิดกั้น
1: ครับ
3: แม้มันจะเป็นการแสดงแต่มันเป็นหนทางหนึ่งในการอนุรักษ
0: ์
3: การละเล่น
0: ต่อไป
3: ให้ยังกลับมามีชีวิตได
1: ้ครับ
3: ยังดีกว่าที่เราจะปล่อยให้ไปจนเอาลูกค้างคือเราต้องมาบรรจุคำอยู่ในพจนานุกรมแล้วบอกว่าลูกค้างคืออะไรมีขนาดกว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่อันนั้นมันจะไม่ทันกาลละ
2: แต่ถ้าเราจะเห็นว่าลูกค้างเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะทำกับไม้ใช่ไหมครับแล้วเขาเกลาให้มันกลมๆใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นพลาสติกอันนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตาม
3: จริงๆถ้าพูดถึงลูกค้างเนี่ยมันเกิดพัฒนาการการละเล่นอยู่ช่วงหนึ่งเดิมเนี่ยเด็กๆผมก็เล่นลูกค้างนะพอมีอยู่ช่วงหนึ่งปุ๊บเราไอ้ลูกดิ่งอะลูกดิ่งจากต่างประเทศมาเนี่ยเด็กทุกคนเลยกลายเป็นมองว่าอ้าวเล่นลูกหางมันเฉย
1: ครับ
3: ผมก็ยังว่าไปซื้อลูกดิ่งมาเราต้อง20เมื่อสมัย30ปีก่อนนะลูกดิ่งเนี่ยอันนี้มันเป็นพัฒนาการหนึ่งที่ทำให้การละเล่นไทยส่วนหนึ่งถูกเบียดตกเวทีแบบเพราะว่ามันมีการรับเอาวัฒนธรรมของใหม่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าโอเคถ้ามันเป็นการแสดงเราอย่าเพิ่งไปบอกมันไม่ดีอันนี้มันเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยให้การละเล่นซึ่งอาจารย์เจษฎาได้อธิบายไว้ชัดเจนนะครับ
2: ครับนอกจากนี้การเผยแพร่การละเล่นเนี่ยก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให้การละเล่นเนี่ยเป็นที่รู้จักและแพร่หลายนะครับอย่างเช่นจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือจัดกิจกรรมการแสดงพื้นบ้านให้กับนักท่องเที่ยวนะครับชาวต่างชาติเนี่ยให้รู้ว่าเป็นการแสดงพื้นบ้านของอะไรเช่นชาวเขาก็จะมีการแสดงพื้นบ้านประจำท้องถิ่นของเขาอย่างนี้ครับนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีความอยากรู้และก็สนใจมากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นการอนุรักษ์นะครับและก็เผยแพร่การละเล่นได้ดีอีกทางหนึ่งนะครับต่อไปนะครับการละเล่นพื้นบ้านในสังคมไทยก็จะแบ่งออกเป็น3เรื่องด้วยกันการละเล่นของเด็กการละเล่นของผู้ใหญ่แล้วก็การละเล่นกีฬาไทยเราไปเริ่มต้นกับการละเล่นของเด็กนะครับสังคมกับการละเล่นของเด็กนะครับประเด็นแรกสภาพแวดล้อมและก็การถ่ายทอดวิธีการเล่นนะครับสภาพแวดล้อมและ

0: การถ่ายทอดวิธีการเล่นเนี่ยมีส่วนสำคัญนะครับสภาพแวดล้อมในอดีตเนี่ยเป็นสังคมเกษตรกรรมเป็นชนบทใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยการละเล่นเนี่ยก็จะหาเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยได้ตามสภาพแวดล้อมที่ปรากฏที่มี
1: อะไรก็เล่นใกล้อะไรก็เล่น
2: ใช่ครับการเล่นมันสะท้อนสภาพแวดล้อม
0: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมฮะ
0: สภาพแวดล้อมเช่นอันนี้เล่นมอข้าวมอแกงเห็นไหมครับก็หาอุปกรณ์ที่ได
2: ้
0: นะครับที่ใกล้ตัวหรือเล่นลูกคางอันนี้ทำเองประดิษฐ์ขึ้นเองก็จะมีความสนุกสนานนะครับของเด็ก
2: คือพูดง่ายๆเราอยู่ใกล้ดินใกล้ไม้อะนะครับก็เอาดินเอาไม้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเล่น
0: ใช่ครับหรือนี่คือความสุขที่เด็กสมัยนี้ไม่เคยสัมผัสนี่สร้างขึ้นเองเลยครับสร้างเป็นบ้านแล้วก็เล่นกันเป็นครอบครัวเลยพ่อแม่ลูกเพื่อนก็มาทั้งหมดอย่างเงี้ยครับก็จะเกิดความอบอุ่นเห็นไหมเขาทำกับข้าวกันเห็นไหมครับ
1: สมัยนี้ผม
0: แบบนี้ไม่ได้แล้วเป็นเพราะไม่มีเวลาไม่มีเวลา
2: แต่การเล่นเนี่ยสะท้อนภูมิปัญญาหนึ่งนะอาจารย์เจษฎาว่าคนไทยสร้างบ้านได
0: ้ครับ
2: เนี่ยดูสิเด็กอย่างนี้ยังสร้างเป็นสิ่งก่อสร้างขึ้นมาแม้ว่าจะไม่แข็งแรงแต่มันสะท้อนได้ว่าภูมิปัญญาเนี่ยมันส่งผ่านกันมาม
0: ีความคิดสร้างสรรค์คือสามารถนำใบตองมาทำ
2: นะตอนนี้เราได้ทำนี่เราทำไม่ได้แล้ว
0: ครับทำไม่ได้ต่อไปการถ่ายทอดวิธีการเล่นนะครับนี่คือเล่นหมอนซ้อนผ้าหมอนซ้อนผ้านะครับถ่ายทอดวิธีการเล่นคือสอนก่อนแล้วเด็กก็ดูแล้วก็ทำตามนี่คือเล่นกลางสนามแล้วก็นี่คือเล่นในนะครับในร่มอันนี้แล้วแต่ว่าสถานภาพหรือว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยเอื้ออำนวยแค่ไหนนะครับนี่คือการละเล่นต่อไปคุณค่าและข้อคิดจากการละเล่นของเด็กนะครับมีหลายประการด้วยกันเลยนะครับอย่างแรกเลยคือทั้งทางด้านร่างกายเสริมสร้างความแข็งแรงนะครับความทั้งแขนขานะครับจิตใจก็สนุกสนานเพลิดเพลินและก็ทางสังคมคือมีปฏิสัมพันธ์แต่ละบุคคลนะครับยอมรับกฎกติการร่วมกัน
1: จริงๆได้ครบป่ะเนาะ
0: ครับ
1: กายสังคม
0: ใช่อาร
2: มณ์
1: ปัญญา
0: ใช่แล้วสภาพสะท้อนสภาพวิถีชีวิตและสังคมปริศนาคำทายการเล่นในภูมิภาคต่างๆกันก็สามารถสะท้อนวิถีชีวิตได้นะครับเช่นอะไรเอ่ยของภาคต่างๆก็สามารถบ่งบอกวิถีชีวิตของภาคนั้นได้
1: ภาคไม่เหมือนกัน
0: ครับต่อไปการละเล่นของผู้ใหญ่นะครับเราไปดูนะครับการลักษณะของการละเล่นของผู้ใหญ่เนี่ยแบ่งเป็น2 อย่างร้องรำทำเพลงแล้วก็ระบำรำฟ้อนนะครับอย่างแรกเลยคือปฏิภาคเพลงร้องรำพลันนะครับเพลงประกอบการเล่นแล้วก็เพลงประกอบพิธีกรรมชื่อบอกแล้วเพลงปฏิภาคคือต้องมีปฏิสัมพันธ์กันร้องโต้ตอบกันด้วยปฏิภาณไหวพริบร้องรำบรรคือร้องคนเดียวนะครับถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของตนเองนะครับร้องประกอบการละเล่นเนี่ยก็คือการร้องแล้วเนี่ยคือประกอบการละเล
1: ่
0: น
1: ใน
0: มอนซอนผ้านะครับ
2: เพลงที่ใช้ประกอบในการเล่นนั่นเอง
0: เพลงประกอบพิธีกรรมเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเป็นพิธีกรรมอะไรเช่นแหล่ทำขวัญอย่างเนี้ยครับก็จะเป็นประกอบพิธีกรรม
1: ครับผม
0: ต่อไประบำรำฟ้อนแต่ละภาคก็จะแตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคกลางนะครับก็จะมีรำ
1: ส
0: อดสร้อยมาลาก็ได้
1: ลำเกี่ยวข้าว
0: ใช่ภาคเหนือก็จะเป็นฟ้อนเทียนนะครับภาคอีสานก็เลิ้งนะครับภาคใต้ก็โนรานะครับ คุณค่าการละเล่นของผู้ใหญ่นะครับก็จะมีหลายๆประการด้วยกันนะครับอันนี้คือตัวอย่างก็จะเป็นตัวอย่างแล้วก็สามารถแทรกแง่คิดได้นะครับนักศึกษาอาจจะดูจากหน้าจอนะครับแล้วในนี้เนี่ยก็จะแทรกแง่คิดว่าการพบปะกันระหว่างชายหญิงวัฒนธรรมการเกี้ยวพาราสีนะครับคุณค่าของการเล่นของผู้ใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวเพลงต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้เห็นว่ามันมีความยากอย่างแรกอย่างที่สองคือมีความเชี่ยวชาญหรือว่ามีทักษะต่างๆที่ผู้ใหญ่เนี่ยสามารถทำได้ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ต่างๆมากมายนะครับอันนี้เนี่ยเป็นคุณค่าของการเล่นของผู้ใหญ่นะครับต่อไปลักษณะของการเล่นกีฬาไทยนะครับประการแรกลักษณะการแข่งขันแข่งขันเนี่ยมี3 อย่างด้วยกันคือแข่งขันแบบสนุกๆไม่เอาชนะไม่เอาแพ้วิ่งเปรี้ยวยิงลูกหินเป่ากบขี่ม้า กั้นกล้วยนะครับแข่งขันกีฬาแบบเอาชนะกันเช่นชักเยอร์แข่งเรือจะต้องมี2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งชนะฝ่ายหนึ่งต้องแพ้อย่างต่อไปคือกีฬาที่ใช้สัตว์แข่งขันเช่นวัวชนไก่ชนปลากัดอย่างนี้ครับก็จะเกิดความสนุกสนานมากขึ้นนะครับและยิ่งสนุกสนานมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อมีการพนันนั่นเองนะครับต่อไปกติกาการเล่นผู้เล่นเนี่ยยอมรับและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับต้องปฏิบัติตามและก็ไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบมีกติกาอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยต้องยอมรับได้และก็ทำตามได้นี่คือกติกาการเล่นนะครับต่อไปคุณค่าของการเล่นกีฬาไทยกีฬาไทยก็จะมีคุณค่าหลายๆประการด้วยกันประการแรกคือบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะของคนไทยได้
1: ชอบชนะ
0: คนไทยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนช่างสังเกตนะเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอันนี้เนี่ย
1: เอาสัตว์มาเล่น
0: ใช่เอาสัตว์มาเล่นนะครับสะท้อนสภาพแวดล้อมสังคมในอดีตได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่นสามารถสะท้อนได้นะครับ
2: อันนี้ชัดเจนเลยการเล่นสะท้อนสภาพแวดล้อม
0: ครับ
2: ตรงไหนอยู่ใกล้น้ำก็แข่งเรือ
0: ครับแข่งเรือนะครับต่อไป การแสดงและดนตรีพื้นบ้านในสังคมไทยนะครับเราแบ่งออกเป็นการแสดงพื้นบ้านไทยและก็ดนตรีพื้นบ้านไทยนะครับลักษณะของการแสดงพื้นบ้านนะครับเราไปดูกันก่อนเลยว่ามีด้วยกัน2อย่างคือระบำรำฟ้อนกับการแสดงเป็นเรื่องนะครับระบำรำฟ้อนเนี่ยก็คือปรับปรุงมาจากเพลงการเล่นเพลงปฏิภาคนั่นเองนะครับแล้วก็
1: มาสักครู่น
0: ี้ใช่ร่างกายลีลาต่างๆมากมายส่วนการแสดงเป็นเรื่องคือเป็นเรื่องราวมากกว่าระบำรำฟ้อน
2: เป็นเนื้อเรื่อง
0: เป็นเนื้อเรื่องเลยนะครับเนื้อเรื่องเลยนะครับคุณค่าของการแสดงพื้นบ้านก็จะมีหลายๆประการนะครับประการแรกนะครับนี่เลยนะครับการผสมผสานศิลปะกรรมหลายแขนงนะครับเช่นหนังตะลุงก็จะมีประติมากรรมจิตรกรรมนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์วรรณกรรมจ
1: ิ
0: ตรกรรมก็แกะสลักนั่นเองจิตรกรรมก็คือวาดนะครับนาฏศิลป์การเชิดดุริยางคศิลป์การบรรเลงดนตรีและวรรณกรรมคือตัวบทเรื่องราวนะครับต่อไปอันนี้คือการเชิดหนังตะลุงนะครับคนเชิดก็จะอยู่หลังฉากนะครับหนังตะลุงตัวหนังเนี่ยก็จะไปอยู่ปรากฏอยู่หน้าฉากโดยมีแสงไฟนะครับส่องไว้ก็จะเป็นเรื่องราวนะครับ
2: อันนี้คือเล่นกับแสงเงาด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นภูมิปัญญา
2: เป็นภูมิปัญญา
0: เอกลักษณ์เนี่ยคุณค่าอีกอย่างหนึ่งคือเอกลักษณ์ของท้องถิ่นก็แต่ละภูมิภาคก็จะมีความแตกต่างนะครับแตกต่างไปตามแต่ละภูมิภาคต่อไปดนตรีพื้นบ้านนะครับเราไปดูอย่างแรกนะครับความรู้ความเข้าใจกับเพลงพื้นบ้านเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนนะครับไม่ปรากฏ
1: ไม่ปรากฏ
0: แต่เขาบอกว่าแคนเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับแคนของเราเนี่ยสันนิษฐานว่านะลักษณะดนตรีพื้นบ้านเนี่ยก็จะแบ่งเป็นภาคกลางเหนืออีสานใต้นักศึกษาเนี่ยต้องทำความเข้าใจแล้วก็รู้นะมีความรู้รอบตัวในสังคมวิถีชีวิตของความเป็นไทย
1: ดูนะว่าโป่งลางอยู่อีสานโป่งสะล้อตะลึงภาคเหนือนะ
0: โป่งกาหลอภาคใต้นะ
1: นะครับ
0: รู้นะบีพาดภาคกลางนะนักศึกษาต้องรู้
1: แต่ไม่จำนะว่าแบบวงดนตรีประกอบเป็นเครื่องดนตรีกี่อย่างไม่ต้องนะ
0: คุณค่าของดนตรีพื้นบ้านไทยสะท้อนภูมิปัญญานะครับด้านดนตรีของภูมิภาคต่างๆใช่เลยผสมผสานกับดนตรีแบบแผนของส่วนกลางนะครับส่วนกลางก็สามารถไปมีอิทธิพลกับส่วนอื่นได้แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ด้านขนบนิยมการเล่นดนตรีต้องมีการไหว้ครูนะครับเล่นดนตรีการแสดงก็ต้องมีการไหว้ครูเช่นกันนะครับ
1: ครับนะฮะนักศึกษาก็ฟังนะครับเนื้อหาโดยสรุปนะครับหน่วยที่7นะครับเรื่องของการแสดงเรื่องการอะไรนะการแสดงพื้นบ้านการเล่นและการแสดงพื้นบ้านในสังคมไทยนะครับก็หวังว่านักศึกษาก็เปลี่ยนหนังสือจะเข้าใจมากขึ้นกว่านี้นะครับนี่เป็นการสรุปย่อๆนะครับ

โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1 นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงสมาพันธรัฐสวิสแล้วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:40 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรัฐสวิสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 970เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานซูริกนครซูริกสมาพันธรัฐสวิสนางสาวพันณภาจันทารมเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเวลา 11:30 นาทีประทับเครื่องบินของสายการบิน Swiss International Airline เที่ยวบินที่ LX2824 เสด็จพระราชดำเนินจากนครซูริกไปนครเจนีวาใช้เวลาบินประมาณ50นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานเจนีวานางสาวอุษณาพิรานนท์เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครเจนีวาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารข้าราชการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ นครเจนีวาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเวลา 15:30 นาทีสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์กาชาดและเสื้อวงเดือนแดงระหว่างประเทศนายปีแอร์เครเฮนเบิร์นผู้อำนวยการใหญ่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์กาชาดและเสื้อวงเดินแดงระหว่างประเทศอยู่ติดอาคารสำนักงานใหญ่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ICRC และใกล้สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินายโลรองส์มาตีริเริ่มก่อตั้งพิพิธภัณฑ์นี้เมื่อปีคริสต์ศักราช1988เพื่อถ่ายทอดประวัติศาสตร์และภารกิจด้านมนุษยธรรมในระดับสากลอาคารพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่บนเนินมีสถาปัตยกรรมที่ดีเด่นใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างเงาและเสียงมีทางเดินโค้งพื้นที่แคบสลับกว้างนำเข้านิทรรศการชื่อ The Human Nitorian Adventure การเผชิญภัยด้านมนุษยธรรมเหมือนการเดินผ่านประสบการณ์ชีวิตผู้คนช่วงสงครามโลกนิทรรศการมี3ส่วนส่วนที่1เรื่องการปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ Defending Human Dignity แสดงจุดเริ่มต้นการก่อตั้งคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศมีนายอังรีดูนังเป็นผู้ผลักดันแนวคิดด้านมนุษยธรรมเสนอให้ทุกฝ่ายมีองค์กรกลางที่เป็นอิสระเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในสงครามแนวคิดนี้นำไปสู่การก่อตั้ง ICRC ที่นครเจนีวาในปีคริสต์ศักราช1863แสดงวัตถุทางประวัติศาสตร์เอกสารและจดหมายเหตุสำคัญสำคัญต่างๆมากกว่า 30,000 ชิ้นที่สำคัญได้แก่อนุสัญญาเจนีวาคอนเวนชั่นฉบับแรกใช้ชื่อว่าอนุสัญญาว่าด้วยการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของผู้บาดเจ็บในกองทัพที่อยู่ในสนามรบเหรียญรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเหรียญแรกที่นายอังรีดูนังได้รับร่วมกับนายเฟเดริกปาซีเมื่อปีคริสต์ศักราช1901นอกจากนี้ยังมีตราสัญลักษณ์กาชาดตราสัญลักษณ์เสื้อวงเดือนแดงและงานศิลปะสิ่งประดิษฐ์ที่ผู้ถูกคุมขังและผู้ประสบภัยสงครามทำขึ้นระหว่างถูกกักกันการจัดแสดงทำให้ผู้ชมมีส่วนร่วมและรู้สึกเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงมากกว่าการเดินดูของจัดแสดงหรืออ่านข้อความบนผนังแบบเดิมนิทรรศการส่วนที่2เรื่องการฟื้นฟูสายสัมพันธ์ครอบครัว Restoring Family Links แสดงวิวัฒนาการรูปแบบและวิธีการบันทึกข้อมูลเฉลยศึกและพลเรือนที่ถูกกักกันมากกว่า2ล้านคนในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ติดตามหาผู้สูญหายจากภัยพิบัติหรือการอพยพปัจจุบันมีฐานข้อมูลดิจิทัลแปลงเอกสารกระดาษลงระบบออนไลน์ช่วยสืบค้นติดตามและเชื่อมโยงข้อมูลรวดเร็วขึ้นระบบสแกนใบหน้าลายนิ้วมือรวมถึงการวิเคราะห์ DNA ช่วยยืนยันตัวบุคคลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบุตำแหน่งการอพยพเส้นทางผู้ลี้ภัยหรือพื้นที่เกิดภัยพิบัติช่วยค้นหาและวางแผนช่วยเหลือแม่นยำมากขึ้นนิทรรศการส่วนที่3เรื่องการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ Reducing Natural Risks แสดงการป้องกันและเตรียมรับมือภัยธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวน้ำท่วมพายุภัยแล้งโรคระบาดและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การนำเสนอใช้เกมและภาพยนตร์สร้างความตระหนักรู้เรื่องการตัดสินใจในช่วงวิกฤตเพราะทุกวินาทีมีผลต่อชีวิตผู้คนจำนวนมากการรับมือภัยพิบัติต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐผู้เชี่ยวชาญอาสาสมัครและชุมชนทำงานร่วมกันคิดวางแผนและเตรียมการเพื่อลดความเสียหายและช่วยเหลือผู้คนไม่เลือกปฏิบัติซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของกาชาดสากลการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กาชาดและเสื้อวงเดินแดงระหว่างประเทศทำให้เห็นผลของสงครามที่ไม่ใช่กระทบแต่เรื่องอาหารและบาดเจ็บทางกายแต่มีการบาดเจ็บทางสังคมคือการพลัดพรากจากกันสิ่งต่างๆถูกทำลายผู้คนลำบากรวมไปถึงการหนีหรือลี้ภัยมีกลไกทางสังคมเช่นการช่วยเหลือกันสื่อสารกันเขียนจดหมายและบอกเล่าประสบการณ์ของคนที่ต้องเผชิญสิ่งต่างๆเพื่อหาทางมองปัญหาหรือแก้ไขนอกจากภาวะสงครามแล้วยังมีภัยพิบัติต่างๆทำให้เกิดความเสียหายถึงชีวิตความเสียหายของบ้านเมืองและความเสียหายของการพัดพรากจากกันพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้านมนุษยธรรมทำให้เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เห็นความเมตตาและความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสังคมโลกในปัจจุบันความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปต่อยอดพัฒนางานด้านมนุษยธรรมของไทยให้ก้าวหน้าอย่างมีทิศทางต่อไปการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิส
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ณเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศส

0: เวลา 19:32 นาทีวันที่14พฤษภาคม2569ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้องแกรนด์ซาลอนโรงแรมคาร์ตันคานส์ณเมืองคานส์สาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ซึ่งจัดขึ้นในช่วงคานส์ฟิล์มเฟสติวัล2026โดยมีคณะผู้บริหารพร้อมด้วยข้าราชการกระทรวงพาณิชย์และผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จงานไทยไนท์เป็นกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจภาพยนตร์ไทยที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดขึ้นทุกปีในช่วงเทศกาลภาพยนตร์ที่สำคัญของโลกเช่นงานคานฟิล์มเฟสติวัลตัวได้รับพระกรุณาที่คุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเป็นประธานในงานโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานทรงกล่าวถึงภาพรวมความสำเร็จของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
1: Thailand has always stood at a crossroads between East and West, between tradition and modernity, between the sacred and the profane. This has never been a contradiction. It has been our strength. In Thailand, a temple may rise beside a glass tower. Ancient rituals endure in the glow of a smartphone screen.The rhythms of village life coexist with the energy of one of the world's greatest cities. Our culture is not frozen in time. It is alive. It absorbs, transforms, and renews itself. That is why Thai creativity cannot be reduced to a postcard image. The Thailand emerging through cinema today is layered.Surprising and full of contrasts, deeply rooted in local experience, yet capable of speaking to audiences everywhere. Our filmmakers are not seeking to emulate or imitate. They are inventing their own creative language. And the world is beginning to listen.In recent years, Thai cinema and series have entered a remarkable moment. Films such as How to Make Millions Before Grandma Dies have traveled far beyond our borders. What began as a profoundly Thai story about family obligation, tenderness, and loss resonated with audiences across cultures and grossing over $73 million worldwide.At Cannes last year, the Thai film A Useful Ghost received one of the festival's highest distinctions, winning the top prize at Critics Week. Daring and wholly original, it revealed a cinema unafraid of risk, one that refuses easy categories and yet finds universal acclaim. This Thai new wave is not limited to cinema. The global Ascent of Thai Boy Love and Girl Love series represents a seismic shift in international media consumption, transforming Thailand into premier exporter of pop culture. Fueled by high production values and savvy adoption of social media engagement, series like Together, Kin Porsche, and Gap.Have transcended linguistic barriers, cultivating massive fan bases across Asia, Latin America, and Europe. Meanwhile, we are seeing Thai artists breaking through in new ways across the international stage. From Blackpink's Lisa Manoban's groundbreaking acting debut in HBO series The White Lotus,to Thai rapper Millie making history with fourth place and top global votes in the Korean hit show Show Me the Money 12. These achievements matter not that they flatter our pride, but because they remind us of something essential. The more deeply a work is rooted in its own soil, the more genuine it feels and the further it can travel.Audiences do not connect with stories because they are generic. People relate to them because they carry the texture of real place and the emotional truth of lived experience. Thailand has countless stories still waiting to be told. Stories that are not only important for Thailand, but that are part of the larger human history. This is why, more than ever, the Thai government is committed to supporting our next generation of filmmakers. More than a destination, Thailand offers filmmakers a real partnership supported by a strengthened 30% cash rebate for international productions, and a comparable incentive now extends to domestic projects, empowering Thai producers to engage

0: as equal partners in global collaborations.
1: สำหรับแนวคิดหลักของการจัดงานคือ Reimagining Thailand โดยทีมของปี2569คือ Thailand Where Films Come Alive เพื่อสื่อสารบทบาทใหม่ของประเทศไทยในอุตสาหกรรมบันเทิงที่กำลังเปลี่ยนแปลงจากฐานการผลิต Production Base สู่แหล่งกำเนิด Content Creative Origin จากผู้ให้บริการ Service Provider สู่ผู้สร้างสรรค์เรื่องราว Story Creatorจากอุตสาหกรรมในประเทศสู่พันธมิตรระดับโลก Global Creative Partner ยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงในเอเชียสะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมธุรกิจบันเทิงไทยทางด้านความคิดสร้างสรรค์และการผลิตอย่างครบวงจรและสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นในระดับนานาชาติโอกาสนี้ทรงร้องเพลงสากลและเพลงไทยเช่นเพลงจีบโลดยังโสดอยู่บทเพลงในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสร้างความประทับใจและความสนุกสนานให้แก่บุคลากรสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมงานทั้งนี้งานไทยไนท์ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดต่างประเทศอันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าการส่งออกและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในภาพรวมซึ่งประเทศไทยกำลังก้าวสู่บทบาทใหม่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โลกโดยไม่ได้เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งกำเนิดเรื่องราวต้นฉบับที่มีเอกลักษณ์และเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่พร้อมร่วมผลิตผลงานกับนานาชาติโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: องค์คมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 14:00 น.ณ วัดใหม่เทพนิมิตเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวชิรปัญญาสุธีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูสรพันธ์พิสุทธิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิรปัญญาสุธีตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569คณะองคมนตรีร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2569วันนี้เวลา 13:55 นาทีที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตดุสิตกรุงเทพมหานครกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.ได้จัดประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2569โดยมีคณะองคมนตรีประกอบด้วยนายพลกรสุวรรณรัตน์พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุขพลเอกประยุทธ์จันโอชาพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาพลตรีเอกพงเทพหนูเทพพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างและนายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธร่วมประชุมมีนายนุทินชันวรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานการประชุมและผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยัง16จังหวัดทั่วประเทศภาพรวมสถานการณ์น้ำในปีนี้จะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากแนวโน้มการเผชิญกับสภาวะเอลนีโญในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2569และอาจต่อเนื่องจนถึงปลายปีซึ่งจะทำให้หลายจังหวัดมีพื้นที่เสี่ยงและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงที่ประชุมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดให้วิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศปริมาณน้ำในแหล่งกักเก็บปัญหาการใช้น้ำของภาคส่วนต่างๆปริมาณน้ำฝนและประเมินความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เป็นระยะกำชับให้หน่วยงานในพื้นที่เตรียมความพร้อมทั้งในด้านกำลังพลวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเช่นรถบรรทุกน้ำและเครื่องสูบน้ำให้พร้อมใช้งานได้ทันทีพร้อมจัดทำแผนการแจกจ่ายน้ำในจุดต่างๆเพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค

ริโภคที่สะอาดอย่างเพียงพอทั่วถึงสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่องถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำและความตระหนักรู้ในเรื่องการใช้น้ำเพื่อให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและคุ้มค่าทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรมท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้จัดทำแผนเผชิญเหตุภัยแล้งให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงให้ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายพลเรือนทหารและภาคเอกชนเพื่อให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นระบบและให้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระหัวมาเป็นกรอบในการวางแผนบริหารจัดการน้ำในระยะยาวเพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อความต้องการในทุกภาคส่วนโดยคำนึงถึงน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนเป็นลำดับแรกควบคู่ไปกับการรักษาสมดุลของน้ำเพื่อรองรับการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างต่อเนื่องหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรีมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนางอรสาแก้วสารถีและคณะนายชูชีพตรีโพคาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดดอนเจดีวัดธัญวารีวัดศรีสันมนทารามหรือวัดไผ่แปลกแม่วัดหนองกระดวงวัดน้อยวัดโพธารามวัดทุ่งตลิ่งชันวัดบางปลาหมอวัดวังพลักใต้และวัดเจษฎารามจังหวัดสมุทรสาครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.กรมวิชาการเกษตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดพายัพวัดชัยมงคลวัดป่าเมืองแก้ววัดมะเกลือใหม่วัดชัยศรีคณารามวัดสแกวัดสิงห์วนารามและวัดบึงสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่บริษัทปิยนันท์ทรานสปอร์ตจำกัดสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทธรามวัฒนาอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดและโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดเสาธงทองจังหวัดลพบุรีวัดพระพุทธบาทตากผ้าวัดดงฤาษีวัดร่องช้างพญาวันจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาในเวลา 19:00 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ที่ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเทศบาลตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่กองพันทหารช่างที่52กรมทหารช่างที่1จังหวัดราชบุรีท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่ประชาชนและกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่โดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลซึ่งปัจจุบันพักรักษาตัวอยู่ที่ภูมิลำเนาจังหวัดนครพนมดังนี้เวลา 14:00 นณบ้านเลขที่83หมู่7ตำบลนาแกอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่สาสมัครทหารพรานอนันต์เชื้อดวงผุยกำลังพลสังกัดกรมทหารพรานที่23ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณทิศตะวันออกปราสาทโดนตวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษจากนั้นเดินทางไปยังบ้านเลขที่186หมู่8ตำบลหนองบ่ออำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมาให้แก่พลทหารรัชชานนท์ไกยะฝ่ายกำลังพลสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16ที่ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณภูมะเขืออำเภอกันตรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับถุงสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิศวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: มือที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลก
1: กรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: ระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับSCOU Channel

นักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับนักปกครองท้องที่รหัสชุดวิชา33307นะครับครั้งนี้เป็นหน่วยช่วงกลางๆแล้วนะครับเป็นหน่วยที่7นะครับหน่วยที่7เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติงานสำหรับนักปกครองท้องที่เนี่ยในเรื่องของโรงรับจำนำใกล้ตัวมากเลยนะครับเป็นสิ่งที่พูดง่ายๆคือเยียวยาที่เงินอาจจะไม่พอหรือมีความจำเป็นต้องใช้นะครับทางเรื่องของโรงรับจำนำเนี่ยไม่ใช่เปิดได้ตามเสรีนะครับกระทรวงมหาดไทยนะครับทางส่วนของมหาดไทยเนี่ยก็เข้ามากำกับดูแลนะครับมีกฎหมายมานานแล้วนะครับหน่วยที่7เนี่ยกฎหมายเกี่ยวกับโรงรับจำนำเนี่ยเป็นกฎหมายที่เขียนโดยศาสตราจารย์วิกรรักวงชนนะครับผมวิมานนะครับกิตพลวิมานนะครับไม่ได้เขียนหน่วยนี้แต่ได้รับมอบหมายจากท่านอาจารย์วิกรเนี่ยให้มาพูดในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องของโรงรับจำนำนะครับนักศึกษาครับเรามาดูครับว่ากฎหมายเกี่ยวกับโรงรับจำนำในที่นี้เนี่ยเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงรับจำนำพุทธศักราช2505นะครับคำพศนิดนึงก็ดีนะครับ2505นะครับก็ค่อนข้างเก่าทีเดียวนะครับแต่ไม่ถือว่าเก่าเยอะเมื่อเทียบกับกฎหมายหลายฉบับที่ทางมหาดไทยเนี่ยยังกำกับดูแลอยู่พระราชบัญญัติโรงรับจำนำมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระเบียบการตั้งโรงรับจำนำกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อควบคุมดูแลการรับจำนำการคุ้มครองประชาชนผู้จำนำการกำหนดมาตรการควบคุมดูแลไม่ให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศโดยกำหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำเนี่ยซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลโรงรับจำนำให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับและมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้มีอำนาจรักษาการตามกฎหมายฉบับนี้นะครับมีม.ท.1เป็นผู้รักษาการภายใต้กฎหมายฉบับนี้นะครับนักศึกษาครับก่อนอื่นเนี่ยเราได้ยินกันมานานแล้วว่าจำนำคืออะไรนะครับอาจารย์จะขออธิบายในเบื้องต้นว่าจำนำเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันแห่งหนี้นักศึกษาดูตามชาร์ตจะเห็นได้ว่าคำว่าหลักประกันแห่งหนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือบุคคลกับทรัพย์สินหลักประกันแห่งนี้คืออะไรเวลาที่เราจะยืมเงินใครนะครับเวลาที่เราจะยืมเงินใคร

ถ้าเจ้าหนี้หรือคนที่เรายืมเนี่ยเชื่อมั่นในเครดิตเชื่อมั่นเชื่อถือในตัวเราเขาอาจจะให้ยืมโดยไม่ต้องมีเอกสารไม่ต้องมีอะไรเลยก็ได้นะครับการยืมพ่อแม่นะครับคนในครอบครัวเพื่อนสนิทจริงๆนะครับโดยวาจาก็ได้นะครับมันเป็นเรื่องของความเชื่อใจกันแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะความเชื่อใจกันเนี่ยก็นำมาซึ่งความหักหลังกันมาก็คือเมื่อไม่มีหลักฐานในกฎหมายก็บอกว่าฟ้องร้องกับผลิตไม่ได้ก่อนอื่นนะครับปกติเวลาเขากู้ยืมเงินกันเนี่ยเขาก็มีหลักฐานเพื่ออะไรเพื่อผลในเรื่องของการฟ้องร้องมาก็ดีไม่ใช่เรื่องของหลักฐานอย่างเดียวนะครับเจ้าหนี้บางรายเห็นว่าเขาต้องการหลักประกันนะครับเขาต้องการหลักประกันถ้าหากว่าไม่มีทรัพย์อะไรเขาบอกว่าเอาบุคคลมาค้ำประกันได้ไหมอาจจะหาใครก็ได้ที่น่าเชื่อถือนะครับเป็นนักปกครองท้องที่เป็นข้าราชการเป็นใครที่เจ้าหนี้เห็นว่าน่าเชื่อถือมาอีกคนหนึ่งมาทำสัญญาค้ำประกันค้ำประกันนี่คือการประกันด้วยบุคคลส่วนการประกันด้วยทรัพย์เนี่ยเขาจะแบ่งทรัพย์สินเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์เนี่ยเช่นบ้านที่ดินเนี่ยเขาใช้หลักประกันในส่วนที่เราเรียกว่าจำนองซึ่งอาจจะรวมไปถึงเรือแพสาธารณะที่นักศึกษาจะได้ศึกษาต่อไปนะครับหลักประกันพวกนั้นเขาเรียกว่านำมาจำนองมีการจดทะเบียนต่อมาครับหลักประกันที่เรียกได้ว่าถ้าหากว่านำสังหาริมทรัพย์มาใช้เป็นหลักประกันหนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจำนำนะครับเอามาจำนำการจำนำเนี่ยมีกฎหมายกำกับดูแลก็คือพระราชบัญญัตินะครับรองรับจำนำอย่างที่จันว่าคือ2505นั่นเองนั่นก็คือการนำสังหาริมทรัพย์มาใช้เป็นหลักประกันต่อมาครับนักศึกษามาดูความหมายรองรับจำนำนะครับรองรับจำนำเนี่ยกฎหมายกำหนดไว้ว่ามีความหมายถึงสถานที่รับจำนำซึ่งประกอบการรับจำนำสิ่งของหรือเป็นประกันหนี้เงินกู้เป็นปกติธุระคำว่าเป็นปกติธุระคือเป็นอาชีพของเขานะครับที่รับจำนำแต่ละรายมีจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาทและหมายความรวมถึงการรับหรือซื้อสิ่งของโดยจ่ายเงินให้สำหรับสิ่งของนั้นเป็นปกติธุระแต่ละรายมีจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาทโดยมีข้อตกลงหรือเข้าใจการโดยตรงหรือโดยปริยายว่าจะได้ถ่ายคืนในภายหลังด้วยนักศึกษาจะเห็นได้ว่าจากความหมายของโรงรับจำนำเนี่ยเป็นเรื่องของสถานประกอบที่เป็นปกติที่รับธุระนะครับนั่นก็คือจะต้องมีการถูกควบคุมโดยกฎหมายที่สำคัญคือกฎหมายบอกว่าแต่ละรายนะครับมีจำนวนเงินที่รับจำนำได้ไม่เกิน 100,000 บาทนั่นก็คือทรัพย์ที่นำมาจำนำเนี่ยอาจจะน้อยกว่า 100,000 หรือมากกว่า 100,000 ก็ได้แต่จำนำได้ไม่เกิน 100,000 ทรัพย์นั้นอาจจะมีค่าเป็นล้าน10ล้านนะครับแต่ถึงยังไงเนี่ยก็จำนำได้ไม่เกิน 100,000 บาทอย่าลืมว่าจำนำไม่ใช่เป็นเรื่องของการขายนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกหนี้ไถ่คืนทรัพย์นั้นก็จะกลับมาเป็นของลูกหนี้เพียงแต่ว่าจำนำได้ไม่เกิน 100,000 บาทนั่นเองนักศึกษาครับในส่วนของโรงรับจำนำเนี่ยกฎหมายได้มีการกำหนดคณะกรรมการเป็นคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการควบคุมโรงรับจำนำประกอบไปด้วยกรรมการ6คนนะครับโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นประธานดีกรมตำรวจเดี๋ยวนี้เปลี่ยนชื่อเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับมีอธิบดีกรมอัยการก็ประจวบเปลี่ยนเป็นอัยการสูงสุดนะครับกฎหมายยังไม่ได้มีการแก้ไขชื่อแต่ยังคงใช้ชื่อดังกล่าวนี้นะครับมีอธิบดีกรมการปกครองก็ยังคงใช้ชื่อเดิมต่อมาเป็นอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและ6ก็คือหัวหน้ากองทะเบียนกรมตำรวจนักศึกษาจะเห็นได้ว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยให้ความสำคัญกับทะเบียนนะครับโดยเฉพาะมีหัวหน้ากองทะเบียนกรมตำรวจเนี่ยมาเป็นกรรมการด้วยคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำเนี่ยมีอำนาจหน้าที่หลายประการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำหนดท้องที่ที่จะอนุญาตให้ตั้งโรงรับจำนำการกำหนดนะครับจำนวนโรงรับจำนำในท้องที่ที่เห็นสมควรการพิจารณาคำขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำหรือคำขอย้ายสถานที่ตั้งโรงรับจำนำหรือการดำเนินการอย่างอื่นตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายโรงรับจำนำนี่เองครับนักศึกษาเช่นเดียวกันนะครับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยกฎหมายกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการนอกจากรักษาการแล้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยยังมีอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งนะครับเจ้าพนักงานสองประเภทหนึ่งคือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตและสองเจ้าพนักงานตรวจโรงรับจำนำนะครับเรามาดูนะครับประการแรกนะครับเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตได้รับแต่งตั้งโดยมอท.1หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในที่นี้นะครับใครคือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตถ้าในเขตกรุงเทพมหานครนะครับมท.1จะตั้งอธิบดีกรมการปกครองเป็นเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตถ้าเป็นจังหวัดอื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆเป็นผู้ออกใบอนุญาตนอกจากนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยยังมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องของการแต่งตั้งเจ้าพนักงานตรวจโรงรับจำนำในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยมท.1จะตั้งนะครับข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการปกครองตั้งแต่ระดับสูงไปจนถึงอธิบดีกรมการปกครองถ้าในเขตจังหวัดอื่นๆนะครับจะตั้งแต่ปลัดอำเภอในท้องที่นั้นๆ นะครับไปจนถึงในอำเภอและปลัดจังหวัดทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจโรงรับจำนำไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตหรือเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจโรงรับจำนำนะครับได้รับแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อมานะครับเป็นเรื่องของการตั้งโรงรับจำนำและการดำเนินการทั่วไปนักศึกษาครับหลักเกณฑ์อย่างที่เมื่อครู่ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยจะเห็นได้ว่าการตั้งโรงรับจำนำเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่กฎหมายควบคุมดังนั้นค่อนข้างชัดเจนว่ากฎหมายห้ามมิให้ผู้ใดตั้งโรงรับจำนำเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตพูดง่ายๆคือใครจะเปิดกิจการรองรับจำนำได้นั้นจะต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตเพื่อให้มีการจำนำงานผู้ออกอนุญาตเนี่ยถ้าในกรุงเทพเพื่ออธิบดีกรมการปกครองถ้าจังหวัดอื่นก็คือผู้ว่าจะทำหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตนะครับหลักการนะครับในเรื่องของการอนุญาตเนี่ยภายใต้กฎหมายก็บอกว่าสถานที่ตั้งรองรับจำนำเนี่ยที่ขออนุญาตเนี่ยจะต้องมีระยะตามทางเดินถึงกันที่ใกล้ที่สุดห่างจากโรงรับจำนำที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งอยู่ก่อนแล้วเนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่า500เมตรพูดง่ายๆก็คือภายในระยะเดินเนี่ยระยะครึ่งกิโลนะครับ500เมตรเนี่ยนะครับภายในระยะครึ่งกิโลจะต้องไม่มีโรงรับจำนำซ้ำกันควรที่จะห่างออกไปไม่น้อยกว่า500เมตรเพื่อเป็นการจำกัดการเกิดขึ้นของโรงรับจำนำไม่ใช่เปิดขึ้นมาเยอะติดกันนะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับนักศึกษาอาจจะสงสัยว่าเอาแล้วสถานธนานุบาลสถานของเทศบาลที่เปิดเนี่ยนะครับเห็นอยู่ใกล้ๆกับโรงรับจำนำเอกชนเลยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยได้หรือเปล่าถ้าอย่างนี้ได้นะครับนักศึกษาครับเพราะว่าพระราชกำหนดโรงรับจำนำเนี่ยกำหนดข้อยกเว้นเอาไว้ว่าถ้าเป็นสถานที่ตั้งโรงรับจำนำของเทศบาลหรือทางราชการเนี่ยนะครับต่อให้ใกล้กับของเอกชนเนี่ยก็ทำได้หรือสถานที่ตั้งโรงรับจำนำเนี่ยใดก็ตามที่ได้รับอนุญาตก่อนวันที่กฎกระทรวงใช้บังคับนั่นก็คือก่อนวันที่26มีนาคม2520กฎกระทรวงนี้กำหนดในเรื่องของไม่น้อยกว่า500เมตรนะครับถ้าตั้งก่อนหน้านี้นะครับสามารถที่จะอยู่น้อยกว่า500เมตรได้นั่นคือข้อยกเว้นนั่นเองครับ นักศึกษาครับใครที่จะขออนุญาตในการตั้งโรงรับจำนำเนี่ยกฎหมายกำหนดคุณสมบัติเอาไว้7ประการประการแรกนะครับคนที่จะขอตั้งโรงรับจำนำได้เนี่ยจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีโดยหลักการทั่วไปก็คือเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายนะครับประการที่2ก็คือจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีอันนี้เป็นดุลพินิจนะครับแต่ต้องไม่เสื่อมเสียแล้วไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี3ครับไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบลักษณะที่มีอาการทางจิตคุ้มดีคุ้มร้ายเนี่ยนะครับก็ต้องห้ามนะครับ4ครับไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือคนที่มีฐานะการเงินที่ถูกฟ้องล้มละลายนะครับภายใต้กฎหมายว่าด้วยการล้มละลาย5ครับไม่เคยต้องโทษรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
เว้นแต่ความผิดที่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท6ครับไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำและ7มีพฤติการอันก่อกวนทำลายเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ7ประการนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเนี่ยนำมาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นขอว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามสิ่งที่กฎหมายกำหนดหรือ

โรงรับจำนำเนี่ยนะครับกฎหมายกำหนดอายุเอาไว้ก็คือให้ใช้ได้ถึงวันที่31ธันวาคมของปีที่ออกใบอนุญาตใช้ได้นะครับถึงวันที่31ธันวาคมของปีที่ออกใบอนุญาตนั่นก็หมายความว่าถ้าหากว่าเวลาจะขอนะครับเขาจะขอช่วงต้นปีเขาจะขอช่วงต้นปีเพื่อให้ไปชนวันที่31ธันวาคมของปีที่บอกออกใบอนุญาตนักศึกษาจะเห็นได้ว่ามีเวลาอนุญาตถึงยังไงก็ไม่เกิน1ปีนะครับอายุการอนุญาตก็จะคล้ายๆกับใบอนุญาตขายทอดตลาดราคาของเก่านะครับกำหนดในลักษณะที่คล้ายกันนะครับและเช่นเดียวกันก็คือต่อได้นะครับต่อได้เรื่อยๆเพียงแต่ว่ากฎหมายเข้ามาควบคุมเยอะหน่อยก็คือต้องขอทุกปีนั่นเองนะครับต้องขอทุกปีเพื่อให้มีการกำกับดูแลนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของการดำเนินการทั่วไปเนี่ยในการดำเนินการทั่วไปกฎหมายโรงรับจำนำเนี่ยกำหนดให้ตัวผู้รับจำนำต้องจัดให้มีป้ายคำว่าโรงรับจำนำนักศึกษาจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ประชาชนจะรู้ว่าเป็นโรงรับจำนำเนี่ยเขารู้จากป้ายนะครับเขียนไว้ตัวใหญ่เลยว่าโรงรับจำนำตามลักษณะที่เจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตกำหนดแสดงไว้ในที่เปิดเผยหน้าโรงรับจำนำส่วนใหญ่เขาติดไว้ที่หน้าโรงเลยนะครับว่าโรงรับจำนำนะครับคนทั่วไปก็จะได้เข้าใจว่านี่คือสถานที่ที่สามารถเอาสังหาริมทรัพย์ไปจำนำได้ในขณะเดียวกันนะครับถ้าหากว่าเป็นการตั้งโรงรับจำนำของราชการเนี่ยเขาจะใช้คำอะไรส่วนใหญ่เขาจะไม่ใช้คำว่าโรงรับจำนำนะครับกฎหมายก็บอกเหมือนกันว่าในกรณีของเทศบาลหรือทางราชการที่ตั้งโรงรับจำนำเนี่ยเทศบาลหรือทางราชการอาจใช้คำอื่นแทนโรงรับจำนำก็ได้แต่ต้องเป็นคำที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำให้ใช้ได้ก็เคยมีการใช้คำว่าสถานธนานุเคราะห์นะครับเทศบาลก็สามารถตั้งขึ้นมานะครับแต่ไม่ใช้โรงรับจำนำนะครับเป็นต้นนะครับสถานธนานุบาลนะครับของเทศบาลเป็นต้นต่อมาครับนักศึกษามีกฎหมายโรงรับจำนำเนี่ยก็มีการบัญญัติไว้เกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่เขาต้องการควบคุมการเปิดเขาต้องการควบคุมในส่วนของหลักการทั่วไปเนี่ยในขณะเดียวกันกฎหมายก็คำนึงถึงสถานที่เก็บด้วยเขามองว่าถึงยังไงก็ตามเนี่ยทรัพย์สินนั้นเนี่ยไม่ใช่ของโรงรับจำนำเป็นทรัพย์สินของใครก็ตามของประชาชนที่เอามาจำนำดังนั้นสถานที่ควรที่จะมีความมั่นคงปลอดภัยสักหน่อยหนึ่งนะครับกฎหมายก็เลยกำหนดว่าพื้นที่ที่เก็บของเบ็ดเตล็ดเนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่า128ตารางเมตร128ตารางเมตรนะครับนั่นก็คือลักษณะของโดยประมาณนะครับก็เหมือนพื้นที่ของบ้านโดยลักษณะทั่วๆไปที่มีขนาดประมาณ128ตารางเมตรใหญ่พอควรนะครับควรจะใหญ่นะครับเพราะบางครั้งทรัพย์ที่จำนำเนี่ยอาจจะเป็นทีวีตู้เย็นนะครับทีวีตู้เย็นถ้าเอาเป็นกำหนดไว้ห้องเล็กๆเนี่ยก็อาจจะไม่พอเขาก็เลยกำหนดว่าพื้นที่เก็บของเบ็ดเตล็ดเนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่า128ตารางเมตรก็อาจจะประมาณ10กว่าเมตรคูณ10กว่าเมตรนะครับคูณกันไม่น้อยกว่า120ตารางเมตรมากกว่านี้ก็ได้แต่ขั้นต่ำจะต้องไม่น้อยกว่า120ตารางเมตรทำยังไงกับทรัพย์สินที่มีค่านะครับทรัพย์สินที่มีค่าเนี่ยก็ไม่ควรจะมารวมกับทีวีตู้เย็นหรือหม้อหุงข้าวนะครับหรือไมโครเวฟนะครับของที่มีค่าเนี่ยควรที่จะมีการเก็บไว้ในห้องนิรภัยในส่วนของห้องนิรภัยเช่นกันพระราชบัญญัติโรงรับจำนำเนี่ยก็กำหนดเอาไว้ว่าจะต้องมีขนาดที่ไม่ต่ำกว่า16ตารางเมตรโดยมีด้านใดด้านหนึ่งไม่ต่ำกว่า4เมตรนั่นก็คือนักศึกษาครับจะเป็น2คูณ8ไม่ได้นะครับ2เมตรคูณ8เมตร2 8 8 2 16เหมือนกันแต่ว่ามันมีด้าน2เมตรไม่ได้กฎหมายบอกว่าต้องมีด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า4เมตรนะครับทางที่ดีที่สุดก็คือที่เป็นมาตรฐานที่สุดก็คือห้องขนาด4เมตรคูณ4เมตร4 4 16ไป16ตารางเมตรจะใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าจะต้องไม่น้อยกว่าไม่ต่ำกว่า16ตารางเมตรและจะต้องมี
ส่วนใดส่วนหนึ่งของด้านเนี่ยไม่ต่ำกว่า4เมตร

นะครับห้องมาตรฐานห้องนิรภัยมาตรฐานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ขนาด4คูณ4เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายมากกว่านี้ได้ครับนอกเหนือจากป้ายรองรับจำนำครับกฎหมายว่าด้วยรองรับจำนำเนี่ยก็บอกว่าผู้รับจำนำต้องจัดให้มีป้ายอัตราดอกเบี้ยเขียนอัตราดอกเบี้ยต้องเป็นภาษาไทยนะครับตามลักษณะที่เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตกำหนดแสดงไว้ที่เปิดเผยภายในรองรับจำนำเขียนดอกเบี้ยเอาไว้เลยเป็นภาษาไทยนะครับว่าตอนนี้ดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับเขียนอัตราดอกเบี้ยให้ชัดเจนในพื้นที่รองรับจำนำการคิดดอกเบี้ยคิดยังไงนะครับตรงนี้ค่อนข้างเป็นสาระสำคัญนักศึกษาดูนิดนึงนะครับกฎหมายห้ามมิให้ผู้รับจำนำหรืออาจทำการเรียกหรือรับดอกเบี้ยเกินอัตราดังต่อไปนี้วงเล็บ1ถ้าเงินต้นไม่เกิน 2,000 บาทดอกเบี้ยนะครับร้อยละ2ต่อเดือนนะครับถ้าเงินต้นไม่เกิน 2,000 บาทนะครับดอกเบี้ยนะครับไม่เกินเรียกดอกเบี้ยได้นะครับร้อยละ2ต่อเดือนแต่ถ้าส่วนที่เกิน 2,000 บาทเนี่ยเรียกส่วนที่เกิน 2,000 บาทได้ร้อยละ 1.25 ส่วนที่เกิน 2,000 บาทเกินได้เท่าไหร่ถึงยังไงก็ต้องไม่เกิน 100,000 บาทนักศึกษาจำง่ายๆก็คือส่วนแรกถ้าดูจากเงินต้น 2,000 บาทนี้เรียกได้ร้อยละ2ส่วนที่เกิน 2,000 บาทถึง 100,000 บาทจะเป็น 3,000 จะเป็น 5,000 เป็น 10,000 เป็น 50,000 หรือเป็น 100,000 นะครับส่วนที่เกินตรงนี้เรียกได้ร้อยละ 1.25 ต่อเดือนนะครับเป็นภาษาง่ายๆที่เรียกกันก็ทั่วไปก็คือ1บาทสลึงนั่นเองนักศึกษาครับกฎหมายก็กำหนดรายละเอียดไว้อีกนิดนึงได้ว่าการคิดดอกเบี้ยสำหรับกรณีที่ไม่ครบเดือนเนี่ยถ้าไม่เกิน15วันให้คิดเป็นครึ่งเดือนครับแต่ถ้าเกิน15วันเนี่ยให้คิดเป็น1เดือนนะครับเศษของ1สตางค์ให้ปัดทิ้งไปนะครับในกรณีของผู้รับจำนำได้รับเงินหรือทรัพย์สินอื่นเนื่องจากการรับจำนำนอกจากดอกเบี้ยให้ถือว่าเป็นเงินหรือทรัพย์เนี่ยเป็นดอกเบี้ยด้วยนี่คือข้อกำหนดในส่วนของดอกเบี้ยต่อมาครับนักศึกษากฎหมายกำหนดข้อห้ามมิให้ผู้รับจำนำกระทำการดังต่อไปนี้กำหนดไว้5ประการ1รับจำนำหรือให้ไถ่ทรัพย์สินจำนำในระหว่างเวลา 18:00 น.ถึง 8:00 น.นักศึกษาครับตรงนี้เป็นสาระสำคัญในเรื่องของการเปิดปิดโรงรับจำนำนะครับส่วนใหญ่ก็จะเปิดหลัง 8:00 ไปจนถึง 6:00 นะครับ 8:00 ถึง 6:00 นะครับเปิดก่อนหน้านี้ไม่ได้ปิดหลังจากนี้ไม่ได้เช่นกันนะครับ2นะครับรับจำนำสิ่งของจากภิกษุสามเณรหรือเด็กอายุต่ำกว่า15ปีกฎหมายคำนึงถึงตรงนี้ด้วยว่าห้ามรับทรัพย์จำนำจากภิกษุสามเณรหรือเด็กอายุต่ำกว่า15ปีนะครับ3ครับรับจำนำสิ่งของที่เห็นได้ว่าเป็นของที่ใช้ในราชการหรือสิ่งของที่ได้รับแจ้งตามมาตรา21สิ่งของราชการเนี่ยบางทีมีคนเอาฝาท่อเทศบาลหรืออะไรเนี่ยมาจำนำนะครับนั่นคือสิ่งที่โรงงานต้องปฏิเสธนะครับหรือสิ่งใดที่เห็นว่ามีหมายเลขครุภัณฑ์ของราชการติดอยู่นะครับถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่านั้นมีการสิ่งนั้นมีการจำหน่ายแล้วนะครับก็ต้องห้ามมิให้รับจำนำนะครับต่อมาครับกฎหมายห้ามนำทรัพย์สินจำนำออกนอกโรงรับจำนำเว้นแต่นำมาเพื่อปฏิบัติงานตามกฎหมายหรือโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตหรือเพื่อให้พ้นภัยอันตรายอันร้ายแรงซึ่งผู้รับจำนำจะป้องกันด้วยวิธีอื่นไม่ได้และสุดท้ายนะครับห้ามมิให้ผู้รับจำนำประกอบธุรกิจซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการรับจำนำหรือการขายทรัพย์สินจำนำที่หลุดเป็นสิทธิ์แล้วในบริเวณโรงรับจำนำห้ามประกอบอาชีพอื่นนะครับทำโรงรับจำนำอย่างเดียวนะครับต่อมาครับเป็นมาตรการในการควบคุมดูแลการรับจำนำตรงนี้เป็นการกำกับดูแลเป็นการกำกับดูแลผู้ประกอบกิจการโรงรับจำนำบทบัญญัติมีการกำหนดว่ากรณีถ้าหากว่ามีเหตุสงสัยว่าสิ่งของที่มีผู้นำมาจำนำเนี่ยเป็นสิ่งของที่ผู้ได้มาโดยการกระทำความผิดให้ผู้

ผู้รับจำนำแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจท้องที่ทันทีบางทีนะครับจะมีการรับแจ้งของที่มีการขโมยมานะครับของที่มีการชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์มาเป็นบัญชีว่าเป็นอย่างรูปพรรณเช่นนี้นะครับก็จะมีการแจ้งไปยังโรงรับจำนำหรือถ้าหากว่าผู้ประกอบการโรงรับจำนำเห็นว่าทรัพย์นี้ดูแล้วน่าสงสัยนะครับดูแล้วคนที่เอามาจำนำเนี่ยมีพฤติการที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพูดง่ายๆคือเป็นเหตุสงสัยเนี่ยผู้ประกอบการมีหน้าที่นะครับที่จะต้องแจ้งนะครับฝ่ายปกครองหรือตำรวจเข้ามาตรวจสอบว่าตกลงทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์ที่มีปัญหาหรือเปล่านะครับต่อมาครับเป็นหลักเกณฑ์ที่ผู้รับจำนำต้องไม่ยอมให้ถ่ายทรัพย์สินจำนำเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้สมการนะครับ1คือผู้รับจำนำได้รับแจ้งจากฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะครับว่าทรัพย์นั้นเป็นสิ่งที่ได้มาจากการกระทำความผิดหรือผู้รับจำนำนี่มีเหตุเชื่อหรือสงสัยได้ว่านะครับทรัพย์จำนำหรือตั๋วจำนำเนี่ยเป็นของที่ได้มาจากการกระทำความผิดนะครับนั่นเองนั่นคือสิ่งที่กฎหมายกำกับเอาไว้ต่อมาครับเป็นบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องของทรัพย์จำนำหลุดพูดง่ายๆก็คือหลุดนะครับเมื่อจำนำไปแล้วไม่ถ่ายตามกำหนดเนี่ยจะหลุดเนี่ยไม่ใช่เป็นการหลุดโดยอำเภอใจของตัวผู้รับจำนำนะครับกฎหมายก็ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของทรัพย์จำนำหลุดเอาไว้4ประการกำหนดเงื่อนไขเอาไว้1คือถ้าหากว่าผู้จำนำเนี่ยขาดส่งดอกเบี้ยเป็นเวลากว่า4เดือนถือได้ว่าเป็นเข้าหลักเกณฑ์ข้อแรกแล้วนะครับข้อ2ครับผู้รับจำนำได้ทำบัญชีทรัพย์จำนำที่ผู้จำนำขาดส่งดอกเบี้ยนั้นยื่นต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตขาดส่งไม่พอต้องยื่นต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตนะครับ3ครับผู้รับจำนำได้ปิดประกาศบัญชีไว้ณที่เปิดเผยที่โรงรับจำนำนั้นตามแบบและวิธีการในกฎกระทรวงปิดเอาไว้ว่าทรัพย์นี้นะครับหลุดนะครับจะหลุดแล้วนะครับและ4นะครับทรัพย์จำนำนั้นเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตมิได้สั่งอายัดหรือผู้รับจำนำมิได้ขอถ่ายในเวลาที่กำหนดภายใน30วันนับแต่ประกาศหลังจากมีการติดไว้ให้เวลาอีก30วันถ้าไม่ถ่ายภายในกำหนดนั้นจึงจะเรียกได้ว่าเป็นทรัพย์จำนำหลุดนะครับผู้รับจำนำก็สามารถเอามาดำเนินการต่อไปได้นะครับแต่การจะเป็นทรัพย์จำนำหลุดเนี่ยไม่ใช่ว่าหลุดง่ายๆนะครับไม่ใช่ว่าไม่ถ่ายแล้วหลุดนะครับต้องเป็นไปตามเงื่อนไข4ประการที่อาจารย์ได้กล่าวถึงครับ ต่อมาเป็นบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องของการควบคุมเจ้าหน้างานตรวจโรงรับจำนำซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเนี่ยมีอำนาจเข้าไปในโรงรับจำนำนะครับเพื่อตรวจไม่ว่าจะเป็นทรัพย์จำนำหรือเอกสารเนี่ยนะครับตรวจได้แล้วก็ผู้ประกอบการต้องให้ความสะดวกในเรื่องของการตรวจด้วยเพราะบางครั้งนึงเนี่ยนะครับสิ่งที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยได้รับแจ้งมาว่ามีทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดแล้วก็ทางฝ่ายผู้รับจำนำเนี่ยก็อาจจะไม่ทราบไปตรวจดูนะครับตรวจดูผู้ประกอบกิจการก็จะต้องให้ความสะดวกนะครับให้ความอำนวยความสะดวกให้ไม่ใช่คือเรื่องอะไรนะครับเพื่อไปดูว่าทรัพย์ที่มีอยู่เนี่ยนะครับโอเคหรือเปล่านะครับไม่เป็นทรัพย์ที่ได้รับแจ้งนั่นเองนะครับเป็นไงครับนักศึกษาบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับโรงรับจำนำเนี่ยก็ไม่ยากนะครับก็ไม่ยากเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยนะครับสำคัญคือเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของกรมการปกครองนะครับของกระทรวงมหาดไทยที่มากำกับดูแลเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยนะครับในสังคมในภาพรวมนั้นเองนะครับนักศึกษาก็ลองศึกษาเอกสารในหน่วยที่7ประกอบกับสิ่งที่ได้รับฟังจากอาจารย์นะครับก็จะได้รายละเอียดที่เพิ่มขึ้นมากยิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายครับก็ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีนะครับพบกันไม่ว่าจะเป็นหน้าจอหรือการพบกันในการเรียนสอนเสริมที่สักวันนะครับหลังจากวันนี้ซึ่งอยู่ในช่วงโควิดเนี่ยเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นนะครับเราก็คงได้พบปะออนไซต์กันครับสวัสดีครับ

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ตัวใหญ
1: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: On the vast empty sands of the Sahara Desert, there lives a tiny fox called the fennec fox. It is the smallest fox in the world. Its body has evolved to adapt to the climatic conditions in the desert. For instance, it has large ears that help it ventilate its body heat. It has long fur to keep it warm at night and to protect it from the sun during the day. It has strong paw pads to help it dig as it finds its food, which is both plants and animals.
1: จุดเด่นที่สุดคือหูค่ะเขาจะมีใบหูที่ค่อนข้างใหญ่หูเนี่ยจะช่วยเรื่องการได้ยินแล้วก็การระบายความร้อนนะคะแล้วก็เรื่องขนสีขนเนี่ยค่ะก็จะกลืนกับทะเลทรายเพื่อใช้ในการพรางตัวแล้วก็ความพิเศษของขนเขาเนี่ยยังช่วยเก็บความอบอุ่นได้ด้วยคือกลางวันเนี่ยช่วงรุ่งเช้าก็จะออกไปรับความอบอุ่นคือเก็บความอบอุ่นจากแดดก็คือตากแดดบ้างนิดหน่อยอาบแดดค่ะแล้วก็เอาไว้สู้กับความหนาวเย็นในตอนกลางคืนเพราะว่าทะเลทรายเนี่ยกลางคืนมันหนาวจัดแล้วก็กลางวันมันร้อนจัดค่ะใช่แล้วก็จะมีตรงนี้อุ้งเท้าขนเท้าค่อนข้างจะยาวค่ะอันนี้เพื่อช่วยในการแบบวิ่งในทะเลทรายเนอะร้อนมากเหมือนแบบเป็นรองเท้าให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะขนาดของไซส์ตัวด้วยค่ะก็คืออย่างที่เห็นเนี่ยตัวเนี้ยประมาณสักโล7นะคะก็คือไซส์เนี้ยโตสุดแล้วเพราะว่าเขาเป็นจิ้งจอกที่ไซส์เล็กที่สุดในโลกค่ะแล้วก็มีหางเนี่ยค่ะถ้ายิ่งฟูก็คือหางเนี่ยจะแสดงออกถึงความสมบูรณ์ของร่างกายคือยิ่งฟูเนี่ยจะหมายถึงว่าเขาไม่ได้รับสารอาหารที่เพียบพร้อมมากพออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าลักษณะนิสัยเนี่ยเฟนิกซ์ฟ็อกซ์เนี่ยจะออกไปทางแมวมากกว่าคือนิสัยเนี่ยคือจริงๆพอดูภายนอกเขาดูเหมือนหมาใช่ไหมคะแต่ว่านิสัยจะค่อนไปทางคือมีความอินดี้ค่อนข้างสูงมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โซนไม้โซนมากแล้วก็เรื่องความก้าวร้าวเนี่ยเฟนิกซ์ฟ็อกซ์จะไม่ค่อยมีความก้าวร้าวเท่าไหร่เพราะว่าเขาล่าเป็นสัตว์เล็กอะค่ะกินพวกแมลงแมงป่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะสัตว์เล็กๆเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีสัญชาตญาณเหมือนพวกฟ็อกซ์ตัวใหญ่ๆที่ว่าเขาจะต้องล่ากันมาให้ล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช
0: ่ Because they are so small and cuteThe fennec fox has become a pet, just like other animals people keep for fun.
1: คือถ้าเรื่องที่อยู่เนี่ยจริงๆเลี้ยงเหมือนหมาบ้านทั่วไปอะค่ะได้แต่สิ่งที่ควรจะต้องระวังเพิ่มเติมก็คืออย่าให้สูงจนเกินไปบางทีกระดูกเขาไม่ได้แข็งแรงมากขนาดนั้นด้วยความที่แบบกระดูกเล็กอะไรเงี้ยค่ะกระดูกก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องเสียงเพราะว่าหูเขาค่อนข้างจะได้ยินดีบางทีบางตัวมันปรับตัวลำบากคือถ้าอยู่ในที่ที่เสียงดังมากๆเนี่ยบางตัวเขาจะแบบใช้ชีวิตได้ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่คือนอนไม่ค่อยหลับตื่นตลอดเวลาตกใจอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างพวกเนี้ยในตัวที่เชื่องแล้วเขาจะแบบค่อนข้างจะปรับตัวได้เสียงดังยังไงฉันก็ไม่ตื่นอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องดูเป็นตัวไปแล้วก็เรื่องสภาพอากาศคือเขาค่อนข้างจะเป็นสัตว์ที่ปรับตัวง่ายก็จริงอะไรเงี้ยค่ะคือในทะเลทรายเนี่ยมันทั้งร้อนจัดหนาวจัดคือร่างกายเขาถูกพัฒนามาให้รองรับกับสภาพอากาศได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางตัวในอย่างของเราสมมุติว่าเราขายลูกค้าไปเราก็จะบอกว่ามันไม่ได้ร้อนได้มากขนาดนั้นนะเพราะว่าเกิดมาเขาไม่ได้เกิดมาอยู่ในทะเลทรายค่ะเกิดมาอยู่ในบ้านคนอยู่ในห้องแอร์แล้วอะไรเงี้ยจะเอาไปเลี้ยงร้อนมากขนาดนั้นบางทีก็ไม่ไหวเหมือนกันค่ะใช่ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็เรื่องอาหารก็ต้องระวังเป็นบางอย่างเช่นองุ่นหมูอะไรเงี้ยค่ะที่ว่าเขาแพ้และไม่สามารถทานได้อะไรเงี้ยค่ะวัคซีนเป็นเซตเดียวกับหมาเลยค่ะเหมือนกันเป๊ะเลยก็คือเอาไปหาสัตวแพทย์ที่ไหนก็ได้ในการฉีดวัคซีนนะคะแต่ว่าถ้าเรื่องการรักษาเนี่ยต้องเป็นแพทย์ประจำเพราะบางทียาบางตัวเนี่ยทานด้วยกันไม่ได้แต่วัคซีนเนี่ยใช้ด้วยกันได้ทั้งหมดค่ะ
0: Fennec foxes are smallA fully grown male will weigh on average just 1.75 kilograms, and a fully grown female will weigh about 1.25 kilograms. They're smaller than most dogs, about the size of a chihuahua. Their bodies are about 24 to 40 centimeters long, and their tails are about 20 centimeters long.
1: อีกอย่างนึงก็คือไม่อยากให้ตัดสินใจเลี้ยงด้วยแบบเพราะว่าพฤติกรรมเขาไม่ได้เหมือนหมาซะแบบทีเดียวอะไรเงี้ยค่ะควรจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าแบบจะต้องเลี้ยงเขายังไงดูแลเขายังไงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างพฤติกรรมบางทีเขาวิ่งกรีดเข้ามาหาเนี่ยคืออะไรบางคนไม่เข้าใจอะไรเงี้ยค่ะอยากให้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมก่อนว่าเฮ้ยแต่ละอย่างที่เขาแสดงออกมาเนี่ยหมายความว่ายังไงอย่างที่เนี่ยเราก็เปิดให้เข้ามาได้ศึกษาเข้ามาดูว่าเอ้ยพฤติกรรมแบบนี้นะเขานิสัยแบบนี้นะโตมาไซส์ใหญ่สุดเท่านี้นะทานอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ศึกษาข้อมูลก่อนการเลี้ยงค่ะผู้เลี้ยงจริงๆสัตว์ตัวนี้นะคะ ที่ต้องดูอีกอย่างนึงเลยก็คือเรื่องกฎหมายเพราะว่าตัวนี้เขาอยู่ในไซเตส2เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะซื้อขายสัตว์ไซเตส2นั่นหมายความว่าคุณต้องมีเอกสารครอบครองที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก่อนการซื้อคุณถามคนขายก่อนว่าเขามีเอกสารที่จะโอนมาเป็นชื่อเราให้ได้ไหมหรืออย่างน้อยก็ได้ก๊อปปี้ที่เป็นชื่อเขามาก็ยังดีอะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนซื้อรถอะค่ะคือถ้าซื้อรถมาโดยที่รถไม่มีเอกสารไม่มีเล่มใช่ไหมก็คือผิดกฎหมายอันนี้ก็เหมือนกันค่ะคุณต้องดูว่ามีเล่มมาไหมมีเอกสารถูกต้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะนอกนั้นก็คือตามการเลี้ยงปกติที่เราต้องศึกษาก่อนการเลี้ยงอยู่แล้ว
0: Their small size and really cute looks have made fennec foxes a new kind of exotic pet for humans just like other animals you keep for enjoyment but nevertheless fennec foxes still have an instinct for hunting so before deciding to one as a pet you should study about their habits and learn in detail about how to take care of them don't just buy one because they are cute that might lead to a big problem
2: สวัสดีค่ะวันนี้ท่านผู้ชมก็มีโอกาสได้รู้จักกับสุนัขจิ้งจอกที่ตัวเล็กที่สุดในโลกแห่งทะเลทรายซาฮารานะคะขอให้สังเกตการออกเสียงคำว่าทะเลทรายในภาษาอังกฤษนะคะ desert d e s e r t นะคะเราจะเน้นที่พยางค์แรกค่ะ desert ขอให้จำนะคะว่าอย่าไปสับสนกับคำว่าขนมหวานนะคะภาษาอังกฤษของคำว่าขนมหวานจะสะกดด้วยตัว s 2ตัว d e s s e r t dessert คำนี้จะเน้นที่พยางค์ที่2นะคะในส่วนของสุนัขจิ้งจอกเฟเน็กซึ่งเป็นสุนัขจิ้งจอกที่ตัวเล็กที่สุดในโลกนี้นะคะเราจะสังเกตรูปลักษณ์ของสุนัขจิ้งจอกตัวนี้ได้นะคะว่ามีใบหูขนาดใหญ่นะคะซึ่งประโยชน์ของใบหูขนาดใหญ่อันนี้ก็คือเพื่อช่วยในการระบายความร้อนในร่างกายของเขานะคะภาษาอังกฤษอาจจะใช้ว่า to ventilate the body heat นะคะ to ventilate the body heat ถ้าเราไม่ใช้คำกริยา ventilate เราสามารถใช้เป็นคำนามได้นะคะว่า the big ears are good forHeat ventilation นะคะใช้ ventilation เป็นคำนามค่ะนอกจากนี้นะคะสุนัขจิ้งจอกเฟเน็กก็ยังมีขนที่ยาวนะคะคำว่าขนของสัตว์เนี่ยเรานิยมใช้คำว่า fur นะคะ it has long fur to keep it warm at night and to protect it from the sun during the day ก็หมายถึงว่ามีขนยาวที่ช่วยในการให้ความอบอุ่นในช่วงกลางคืนนะคะแล้วก็ปกป้องผิวจากแสงแดดในช่วงกลางวันนะคะทีนี้อีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือว่าสีขนของสุนัขจิ้งจอกเฟเน็กนี้นะคะจะกลมกลืนกับทะเลทรายทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการพรางตัวนะคะคำว่าพรางตัวเราก็จะใช้ว่า camouflage นะคะ camouflage นะคะทีนี้นอกจากการพรางตัวแล้วนะคะในเรื่องของสีขนที่ใช้พรางตัวแล้วสุนัขจิ้งจอกเฟเน็กก็ยังมีอุ้งเท้าที่แข็งแรงนะคะคำว่าอุ้งเท้าเราจะใช้คำว่า paw หรือ paw pads นะคะ paw pads นะคะนอกจากนี้ เราจะมาพูดถึงบุคลิกลักษณะของสุนัขจิ้งจอกเฟเน็กนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะจุดหนึ่งที่เขาใช้ก็คือคำว่าIndependent หมายถึงว่ามีลักษณะที่เป็นตัวของตัวเองพึ่งตัวเองค่อนข้างจะอิสระนะคะหรือว่ามีคำว่า naughty จะหมายถึงซนนะคะ aggressive จะหมายถึงก้าวร้าวนะคะนอกจากนี้อีกคำที่น่าสนใจนะคะก็คือคำว่า fierce fierce จะหมายถึงดุร้ายนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็ได้มีการบอกว่าสุนัขจิ้งจอกเฟเน็กนี้ไม่ได้ดุร้ายสักเท่าไหร่นะคะ they're not particularly fierce อันนั้นก็เป็นคำศัพท์ที่เป็นประโยชน์ที่ท่านผู้ชมสามารถนำไปใช้เมื่อพูดถึงสัตว์นะคะโดยเฉพาะสุนัขจิ้งจอกเฟเน็กค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: wellWhat do you think about the fennec fox? Very cute, like I said, right? So if you have a chance to purchase one, hopefully you have a lot of money because they don't come cheap. But they're really cute, so it may be worth it. Up next, we'll meet with a young lady who goes by the name of Kun Nim, who has her very own ice cream and bakery. And she's here today to share with us a special recipe. So let's go to Tot Now to English Club.
4: Sawadee krap. Hello everyone, welcome to English Club. I'm Tot Satham PM Sabun. Today our special guest is not just an ordinary person. She's an entrepreneur of a very famous ice cream shop, which is called Cups and Cones. And the uniqueness about the Cups and Cones is not only about the flavors, but also about the atmosphere as well. So let's meet today's super special guest, who's very young, but an entrepreneur and also the owner of a very famous ice cream shop. Please welcome Khun Nim. Sawadee krap.
5: Sawadee krap.
4: Sawadee krap. So thank you for being on our show. And before we talk about the concept of Cups and Cones, could you please introduce yourself to our viewers?
5: Okay, my name is Nim or Nisha. I'm the owner of the Cups and Cones ice cream. And I graduated my bachelor degree from BBA Chulalongkorn University. And I continued my master degree at University of Nottingham, United Kingdom. And after that, I have a passion in eating sweets and especially ice cream.
4: Right.
5: So I find the partner who is my friend from since university, and I joined her, and together we start up a small unit of business, Cups and Cones ice cream, and it located near our house, so it's quite easy to manage, and then we can create the ambience that we like, which is like a British garden. Yes, and a small cottage.
4: So that's the thing we want to know. You love sweets, you love ice cream, but what influenced you to open up your own ice cream shop? Most people would love eating sweets.
5: Yes.
4: They would rather just eat it. But you started a business and started making money from this business as well.
5: Yes. As I graduate Bachelor of Business Administration and continue on entrepreneurship, I kind of feel like it's my way of doing business on my own. And when I find my partner, she's very good at marketing. So it's like a good synergy between the peer management and the marketing. So I kind of have confidence in starting up, making the business on our own.
4: And Cups and Cones is purely about ice cream, right?
5: Yes, initially it's mainly about the ice cream. But I kind of, when we developed the shop, we started to know that Thai customers, they are more toward like want to have variation, like all in one place, rather than only one specialty, which is ice cream. So instead of having only one assortment of ice cream, we endorse more of the product lines, including like cakes, drinks, coffee, chocolates, tea, afternoon tea, and some snacks as well.
4: So after we know you influenced to open up your own ice cream store and your own sweets, Cups and Cones, what is the unique thing about Cups and Cones, starting from the location?
5: Okay, with the location, we located in the suburban area. So we wanted to have some kind of atmosphere that you can feel that it's more relaxing than being in town with a lot of traffic jams and the busy crowd
4: places.
5: And if you walk into the shop, the first thing that you notice in front of our shop, there is a very big tree. And also there is a English garden in the front, and some fountain as well. So it would be even more relaxing for the first time that you see at the shop before you entering
4: the
5: shop door. Yes,
4: right. So that's a really important thing. It's in the countryside, it's away from all the traffic, the busy lifestyle, and at the front there's a garden as well where you can have your ice cream and snacks, right? Very relaxing fountain and also big trees. Because that's the thing, when we want to enjoy our dessert or our sweets, we want it to be in a relaxing atmosphere as well. So it's located in the suburban areas away from the busy lifestyle, the traffic, the cars. And in the front, nice garden to enjoy the view. Now, when we step into the store, what is the unique thing about inside?
5: So inside you can feel we use the code colors, we call code colors. Mm-hmm. It's white, black and mint green, mm-hmm. which is our signature color. Mm. We use it because we want people to feel the relaxing. Mm. So, and we made the ambience in store to feel like the British cottage as well, mm. with nice pictures of vintage mini cars, mm-hmm. and also flowers.
4: Everything that's a British icon.
5: Yes.
4: So why were you influenced to make the store more British?
5: Because our product is ice cream, mm. and we want people to go there to feel more like, okay, this is really the
4: right?
5: Western style, mm, yes, mm. and feel like a more upper class of mm-hmm. the place that
4: right.
5: they can go and relax and enjoy as well.
4: Mm, and feel good about going
5: yes.
4: in.
5: Yes, and mm. Together with my experience, because mm-hmm. I graduated from United Kingdom,
4: right.
5: so I kind of have some good feelings mm-hmm. about the atmosphere there, mm. and I really wanted to make it here happen mm. in Thailand, and I want people as our customer mm-hmm. to enjoy it as well.
4: So knowing about the uniqueness of the location, the gardens and inside, now the ice cream, the yes. highlight of Cups and Cones. What is the unique thing about the ice cream in Cups and Cones, whether it's the flavor, the homemade, the style?
5: The key highlights of our ice cream mm-hmm. are two major things.
4: Right.
5: The first thing is the assortment of the flavors.
4: Mm.
5: And the second thing is the super premium quality of our ice cream.
4: Wow.
5: So
4: delicious. Premium quality and also assortment of flavors. So let's go through all the flavors. What kind of flavors do you have that is considered to be the signature of Cups and Cones?
5: Mm-hmm. Our unique flavor at Cups and Cones is red velvet cream cheese.
4: Mm-hmm.
5: We blend it with cheesecake, mm-hmm.

0: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
1: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
2: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
3: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะเอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
4: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
3: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
5: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
3: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
6: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
7: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
0: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตคะแนนวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นคะแนนวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีคะแนนวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการ

0: ษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีครับเพื่อนนักศึกษาและท่านผู้ชมวันนี้ในรายการสอนเสริมเข้มชุดวิชา33210นะครับก็เป็นสัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่วันนี้เป็นรายการของหน่วยที่7เรื่องเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการบริหารการปกครองท้องที่นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอนะครับฮะท่านนายอำเภออภิชัยศรีเมืองครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
0: ครับท่านนายอำเภอครับจริงแล้วเรื่องบริหารทรัพยากรมนุษย์นี้บางทีก็จะรู้สึกว่ามันจะห่างตัวเรานิดนึงเพราะเราไม่ได้เหมือนกับข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการประเภทอื่นนะครับแต่จริงแล้วสิ่งที่หนีไม่พ้นก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับคนเพราะยังไงก็ต้องมีเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือบริหารงานบุคคลแน่นอนดังนั้นจึงเป็นหัวข้อหนึ่งที่อยู่ในชุดวิชานี้นะครับ อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์อภิชัยนะครับว่าประเด็นที่หนึ่งก่อนเลยคือพื้นฐานสำคัญทั่วๆไปเรื่องเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลเนี่ยมีหลักการหลักวิชาไงบ้างครับเพื่อนักศึกษาจะได้เตรียมตัวสำหรับการอ่านหนังสือครับเชิญครับท่านนายอำเภอครับ
1: ครับก็ขอสวัสดีนะครับเพื่อนนักศึกษาปกครองท้องที่และผู้ชมคนนะครับเรื่องของการปกครองท้องที่นะครับมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารบุคคลนะครับเพราะว่าเราต้องมีคนเข้ามาทำงานในองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงหลักการหรือแนวความคิดเรื่องของการบริหารบุคคลนะครับซึ่งสมัยใหม่เราก็จะเรียกว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับก็อยากจะเท้าความเป็นมานิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องการบริหารงานบุคคลเนี่ยมันมีมานานแล้วคู่กับองค์กรนะครับแต่ถ้าพูดถึงว่าเรื่องของการรวบรวมเนื้อหาเป็นวิชาที่มีการเรียนเนี่ยก็สมัยสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมานะครับที่เราได้รับอิทธิพลจากสหรัฐอเมริกานะครับเราก็มีการศึกษาเรื่องวิชาบริหารงานบุคคลยุคนั้นเราเรียกว่าการบริหารงานบุคคลนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของการที่เราจะทํายังไงที่เราจะมีคนเข้ามาทํางานในองค์กรนะครับแล้วก็ให้งานมันสําเร็จผลได้นะครับเพราะฉะนั้นบริหารบุคคลยุคนั้นก็จะเน้นเรื่องของสถาคนพัฒนาดูรักษานะครับเน้นเรื่องของกฎระเบียบนะครับให้คนอยู่ในองค์กรแล้วก็สิ้นสุดไปนะครับแต่พอมาในยุค1980นะครับก็คือเมื่อประมาณสัก30กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็มีแนวความคิดใหม่นะครับการบริหารบุคคลซึ่งเดิมเรียกว่า Personnel Administration นะครับก็เปลี่ยนเป็น Human Resources Management นะครับซึ่งก็จะเน้นเรื่องของการที่บริหารงานนะครับการใช้กำลังคนนะครับการที่จะทำให้คนในองค์กรเนี่ยมีความรู้ความสามารถนะครับปฏิบัติงานพัฒนาจูงใจให้การปฏิบัติงานมีผลงานในระดับสูงนะครับและหล่อหลอมความต้องการของแต่ละบุคคลให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรนะครับเพราะฉะนั้นแนวความคิดก็เปลี่ยนไปนะครับแต่ก็กระบวนการต่างๆก็จะมีความคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามีการเพิ่มประเด็นอะไรต่างๆที่นักบริหารบุคคลจะต้องให้ความสำคัญนะครับอันนี้ก็เป็นแนวความคิดที่ผ่านมานะครับ
0: ครับก็คือ

0: แปลว่าเมื่อก่อนนี้ก็เน้นว่าบริหารงานบุคคลทีนี้ที่เปลี่ยนมาเป็นทรัพยากรมนุษย์คือมองว่าเป็นทรัพยากรครับเหมือนกับเงินเหมือนกับพัสดุนะครับต้องสนใจเพราะว่ามันเป็นปัจจัยสำคัญในเรื่องการบริหารองค์การหรือการบริหารหน่วยงานใช่ไหมครับท่านครับครับแล้วมีประเด็นต่อไปไงครับเห็นว่ามีการเปลี่ยนอีก
1: นะครับการเปลี่ยนมาในยุคประมาณก่อนทศวรรษ2000เนี่ยนะครับก็โลกมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับคนก็ต้องการใช้ความรู้ความสามารถนะครับคนก็ขาดหายากในบางวิชาชีพเพราะฉะนั้นแนวความคิดก็จะเปลี่ยนมาเป็นในเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์นะครับซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่า strategic human resource management นะครับคือในยุคนี้ต้องการคนที่เน้นความรู้นะครับแล้วก็มองคนว่าเป็นทุนมนุษย์เพราะนั้นองค์กรจะต้องให้ความสำคัญต้องเน้นเรื่องการพัฒนาให้เขามีความรู้ความสามารถมีสมรรถนะมีผลงานนะครับมีการจัดการด้านผลงานนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับและที่สำคัญก็คือต้องใช้คนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ขององค์กรนะครับเราจะต้องหาคนประเภทไหนมีสมรรถนะอย่างไรที่สอดคล้องกับงานของเราเพื่อให้เกิดความสามารถหรือความได้เปรียบในการแข่งขันหรือการบริหารงานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็มีแนวความคิดที่มันเปลี่ยนหรือพัฒนาไปนะครับ
0: ครับก็กลายเป็นว่าเพราะฉะนั้นเรื่องของคนนี้นอกจากจะดูว่าเหมือนกันกับเงินเหมือนกันกับวัสดุอุปกรณ์นะครับอย่างที่เราพูดกันว่า 4MCM นะครับก็กลายเป็นว่านะครับเรื่องของมนุษย์เนี่ยสำคัญมากกว่านั้นคือเป็นทุนเลยเพราะฉะนั้นทุนเนี่ยมันก็มีโอกาสพร่องไปได้หรือว่ามีโอกาสที่จะทำให้เจริญเติบโตมาได้ก่อนที่จะมาถึงที่ท่านนายอำเภอพูดถึงคือว่ากลยุทธ์ครับเพราะฉะนั้นการบริหารงานบุคคลนี่ไม่ใช่บริหารไปวันต่อวันนะครับสรรหามารักษาไว้พัฒนาไม่ใช่แล้วครับมันต้องมีกลยุทธ์เหมือนกับที่ในภาพรวมขององค์การนั้นเราบอกว่าเรามีการบริหารหรือการจัดการเชิงกลยุทธ์เพราะฉะนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็ต้องบริหารอย่างมีกลยุทธ์ไม่ใช่ทำไปแบบวันต่อวันนะครับท่านนายอำเภอครับ
1: ครับ
0: ครับครับประเด็นต่อไปครับท่านนายอำเภอครับ
1: ครับผมก็ประเด็นต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องที่ทุกวันนี้นะครับทางหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบดูแลกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับนักปกครองท้องที่คือกรมการปกครองนะครับก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลในเชิงกลยุทธ์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคำว่าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมหรือหน่วยงานอย่างไรนะครับเราก็จะเห็นว่าต้องมีในเรื่องของการคัดสรรคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามานะครับมีการกำหนดคุณสมบัติมีการพัฒนานะครับความรู้คืองานถ้าถามยุทธศาสตร์ของกรมคือการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในนะครับการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆนะครับในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับการบริการนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถมีสมรรถนะนะครับให้สอดคล้องกับที่องค์กรเราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ได้ทำอยู่ในทุกวันนี้นะครับก็ต้องการที่จะเพิ่มพูนให้มีสมรรถนะสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวความคิดที่ทางกรมการปกครองดำเนินการอยู่นะครับ
0: ครับอาจารย์ครับนอกจากที่เราพูดกันถึงสมัยใหม่แล้วเนี่ยมันมีคำนึงที่พูดเรื่องบริหารทรัพยากรมนุษย์เมื่อไหร่ก็จะต้องมีคำว่าอะไรฮะระบบคุณธรรมระบบอุปถัมภ์นี่ครับอาจารย์ครับอยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยขยายความสองคำนี้ให้นิดนึงครับ
1: ครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับ เรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะ เน้นย้ำว่าหลักคุณธรรมเป็นหลักการบริหารงานบุคคลสมัยใหม่นะครับซึ่งก็มีการพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ยุคที่เป็น personnel management นะครับยุคการบริหารบุคคลหลักคุณธรรมก็คือ4อย่างนะครับความรู้ความสามารถนะครับความเสมอภาคในโอกาสนะครับความมั่นคงและความเป็นกลางทางการเมืองอันนี้จำเป็นและสำคัญสำหรับการบริหารงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ข้าราชการในระบบข้าราชการนะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ยังยึดถือมาจนยุคปัจจุบัน
0: ครับผม
1: นะครับถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะเป็นระบบการแบบทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์แต่ระบบคุณธรรมยังเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าถามว่าเมื่อมีระบบคุณธรรมนะครับมันก็จะเป็นระบบที่เรายอมรับกันนะครับเป็นระบบที่ทำให้คนมีขวัญกำลังใจนะครับเป็นระบบที่ทำให้คนได้มีความสุขนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบที่เรายอมรับไม่ว่าเรื่องการประเมินผลงานการสรรหาเรื่องเขาจะได้ทำงานอย่างมีความมั่นคงนะครับเพราะนั้นก็อยากให้นักศึกษาได้เข้าใจว่าถึงแม้แนวความคิดมันจะมีการเปลี่ยนพัฒนามาอย่างไรนะครับแนวความคิดรากฐานเดิมเรื่องระบบคุณธรรมยังมีอยู่เหมือนเดิมครับ
0: ครับท่านอาจารย์ครับทีนี้ก็จะ

0: มาคือเมื่อก่อนนี้เราก็พูดกันแค่ว่าสรรหาพัฒนานะครับแต่ตอนหลังมันเริ่มมีกิจกรรมเยอะขึ้นอย่างที่เราคุยกันว่าต้องเป็นกลยุทธ์เลยนะแล้วขั้นตอนหรือกระบวนการสำคัญในเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยครับขณะนี้เราพูดถึงขั้นตอนเห็นท่านอาจารย์เขียนไว้ตั้งเยอะขั้นตอนนะครับอยากให้ท่านอาจารย์พูดถึงประเด็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตรงนี้นิดนึงครับ
1: ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับเรื่องกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะครับโดยทั่วไปเนี่ยครับหลักการทางทฤษฎีนักศึกษาก็คงเรียนมานะครับหรือรู้อยู่บ้างนะครับเริ่มต้นจากการวางแผนทรัพยากรมนุษย์หมายความว่าวางแผนว่าจะหาคนที่ไหนมาทำงานคนที่มีความรู้ความสามารถอย่างไรมีตำแหน่งไหนบ้างในองค์กรอะไรเงี้ยนะครับเราต้องมีการค้นหาข้อมูลประเภทนี้ก่อนนะคร
0: ับ
1: แล้วถึงจะมาเข้าสู่กระบวนการกำหนดตำแหน่งนะครับก็คือจะต้องมีตำแหน่งอะไรบ้างนะครับในองค์กรมีระดับชั้นกี่ชั้นมีความก้าวหน้าในอาชีพหรือสายงานอย่างไรเราก็ต้องมีการกำหนดไว้ก่อนนะครับเพื่อบุคลากรเขาจะได้รู้นะครับเขาจะได้เราจะใช้ประโยชน์ในการพัฒนาควบคู่กับงานบังคับบัญชาอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีหลักการคัดสรรคนซึ่งเราเรียกว่าการสรรหาภาษาอังกฤษเรียก recruitment นะครับแล้วก็การเลือกสรรคนนะครับเลือกสรรคนก็คือถ้ามีคนมาสมัครนะครับแล้วเราจะเลือกเขายังไงนะครับเราจะต้องดูอะไรบ้างนะครับดูเพื่อคัดได้คนที่เราต้องการนะครับหลักของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี่เป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับเพราะคนเข้ามาทำงานแล้วเนี่ยครับอาจจะมีความรู้แต่ว่ายังอาจจะไม่สอดคล้องกับสิ่งเราต้องการเราก็ต้องพัฒนาให้เขาทำงานได้นะครับอาจจะโดยการสอนงานนะครับอาจจะโดยการฝึกอบรมนะครับซึ่งเหมือนอย่างที่นักปกครองท้องที่เราไปอบรมในวิทยาลัยการปกครองก็ดีนะครับหรือหลักสูตรอื่นๆก็ดีนะครับรวมทั้งเรื่องของการที่นักศึกษาเนี่ยได้เรียนปริญญาตรีนะครับของมสท.นักปกครองท้องที่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถก็เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยนะครับอีกอันนึงก็คือค่าตอบแทนนักบริการนะครับแน่นอนครับก็มันเป็นเรื่องหลักของการบำรุงรักษาคนที่เข้ามาทำงานก็หวังว่าจะได้มีค่าตอบแทนจากการที่เขาได้ทำงานนะครับแล้วก็เขาก็มีความสุขมีรายได้มีฐานะอะไรต่างๆที่เขาจะดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่สัมพันธ์หรือพนักงานสัมพันธ์นะครับซึ่งอันนี้ก็อยากจะให้ทำความเข้าใจว่าถึงแม้เราจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจจะแตกต่างจากภาคเอกชนที่เขามีระบบแรงงานสัมพันธ์มีสหภาพแรงงานมีองค์กรที่จะต่อรองพูดคุยนายจ้างลูกจ้างนะครับแต่เราก็มีระบบนี้เหมือนกันนะครับเพราะเราทำงานในองค์กรนะครับเป็นกรรมการหมู่บ้านในตำบลนะครับเราก็ต้องมีในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับระหว่างบุคคลต่อบุคคลต่อทีมงานพูดง่ายๆก็คือทุกวันที่ใช้อยู่ก็คือเรื่องของทีมงานนะครับเรื่องทีมงานเรื่องกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับอันนี้ก็อยากจะเน้นย้ำให้นักศึกษาได้เข้าใจเลยครับว่าในเรื่องของเรื่องนี้มีความสำคัญแต่ก่อนเราอาจจะไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้นะครับแต่พอเรามาใช้การบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ที่เรียกว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์เราจะเห็นได้เลยว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับจะถูกกำหนดให้มีการประเมินผลงานทุกๆ4ปีนะครับประเมินผลงานเพื่ออะไรครับเพื่อให้ได้ตามเป้าที่กำหนดเพื่ออะไรครับเพื่อต้องการให้มีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
0: ครับ
1: นะครับให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนกับนโยบายของราชการนะครับอันนี้ก็ให้นักศึกษาทุกคนได้มองในเชิงบวกว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ใช่ประเมินเพื่อให้ออกเอาออกไม่ใช่นะครับ
0: ครับ
1: เป็นการประเมินเพื่อการพัฒนานะครับเป็นเรื่องของการเป็นบุคคลเลยนะครับแล้วก็เรื่องการเลื่อนยศเขาจะมีการคำพูดที่มันพูดง่ายๆสอดคล้องจำได้เลื่อนลดปลดย้ายนะครับ
0: ครับ
1: สับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่งานอันนี้ถ้าเป็นของนักปกครองท้องที่เราอาจจะไม่มีการเลื่อนตำแหน่งเหมือนข้าราชการพลเรือนไม่มีการย้ายไม่มีการโอนเหมือนการพลเรือนนะครับแต่มันก็อาจจะมีบ้างเป็นนัยยะนะครับเช่นเคยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต่อมาได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับก็มันเหมือนกับการคล้ายๆการเลื่อนตำแหน่งนะครับหรือจากผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันก็คล้ายๆการเลื่อนตำแหน่งนะครับก็คือมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นเขาก็ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับเรื่องวินัยและการเป็นการทำวินัยเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าคนเราทำงานก็จะต้องมีกรอบมีระเบียบมาตรฐานอยู่ในกฎเกณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำไม่ดีก็ต้องโดนดำเนินทางวินัยได้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องรักษานะครับแล้วเรื่องการพ้นจากตำแหน่งนะครับก็เป็นสิ่งที่วางแผนเพื่อจะทดแทนคนในอนาคตนะครับเพราะคนจะต้องมีเกษียณหมดวาระไปนะครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นกระบวนการกว้างๆนะครับ
0: อันนี้เป็นภาพใหญ่นะครับโดยสากลก็ค่อนข้างจะละเอียดเพราะฉะนั้นคำว่า จ้าหน้าที่สัมพั

อันนะครับก็อยากให้เพื่อนนักศึกษาเข้าใจว่าในภาคธุรกิจก็มีคำว่าแรงงานสัมพันธ์นะครับคือไม่ใช่ใช้แรงงานนะครับมันต้องมีปฏิมันต้องเกี่ยวข้องนะครับที่เขาพาไปเที่ยวกันบ้างอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นภาพใหญ่นะครับของคำว่า

0: เราก็สิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องพิจารณานะครับว่าถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้อยู่ในระบบข้าการพลเรือนนะครับแต่นักปกครองท้องที่ทุกคนมีสถานภาพเป็นเจ้าที่ของรัฐนะครับคือมีตำแหน่งนะครับมีเงินเดือนซึ่งอาจจะเรียกว่าค่าตอบแทนนะครับเรามีกรอบระเบียบวินัยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอให้ทุกคนตระหนักว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็มีความเกี่ยวข้องกับเรานะครับเพราะว่าเราจะต้องมีเรื่องของการสรรหาคนเข้ามาซึ่งการสรรหากำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ก็กำหนดไว้ชัดเจนเลยนะครับจะต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัตินะครับเป็นคนที่มีคุณสมบัตินะครับเช่นต้องเป็นคนดีคนเก่งเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการกำหนดความรู้นะครับมีการกำหนดในเรื่องของความประพฤตินะครับซึ่งจะอยู่ในกฎหมายฉบับนี
1: ้ครับ
0: เพราะว่าท่านจะมาสมัครเป็นตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านก็ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานตรงนี้เพราะฉะนั้นคนที่จะมาทำงานที่นี่มันเหมือนกับว่าได้รับการกลั่นกรองมาชั้นหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าเราใช้วิธีการคัดเลือกโดยประชาชนที่เรียกว่าการคัดเลือกคล้ายๆการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องมีการสัมภาษณ์นะครับท่านไม่ต้องมีสอบข้อเขียนนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะต้องกลั่นกรองด้วยคุณสมบัติก่อนแล้วประชาชนเขาเห็นว่าอันนี้คุณสมบัติที่ใช้ได้ถูกต้องเขาก็เลือกท่านนะคร
1: ับ
0: ก็เป็นประมาณนี้ที่อยากจะให้คำนึงนะครับเพราะสิ่งที่คำนึงคือเราต้องการคนดีคนเก่งนะครับแล้วก็โยงไปถึงการเลือกคณะกรรมการหมู่บ้านด้วยท
1: ่
0: านก็ต้องเลือกคนเก่งคนดีเข้ามาท่านต้องเลือกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือสารวัต
1: ร
0: ต้องเป็นคนเก่งคนดีด้วยนะครับเพราะนั้นอาศัยกรอบของกฎหมายฉบับนี้ครับ
1: ครับเพราะนั้นในส่วนนี้บางทีเราจะเห็นว่าไอ้คำว่าระบบตำแหน่งก็ชัดเจนนะครับนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยตำแหน่งนี้ชัดนะแต่ว่าทั้งหมดเลยเนี่ยมันล้วนแล้วแต่อยู่ในกระบวนการที่ท่านนิยกรท่านกรุณาเน้นคือบอกว่าจริงแล้วกฎหมายครับช่วยกรองแล้วว่าต้องมีคุณสมบัติยังไงนะครับส่วนเลือกของการที่ชาวบ้านเลือกมาหรือท่านผู้ใหญ่ท่านกำนันท่านหันมาเนี่ยท่านก็เลือกอีกชั้นหนึ่งจากที่กฎหมายหรือระเบียบมันกรองมาแล้ว
0: ครับ
1: ครับกม.ก็เหมือนกันใช่ไหมครับท่านครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับผมครับทีนี้ในประเด็นตรงนี้เนี่ยครับท่านวิทยากรท่านมีจุดเน้นยังไงบ้างไหมครับเรื่องเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการบริหารการปกครองท้องที่ครับอยากจะมีจุดเน้นตรงไหนบ้างไหมครับจะเป็นเรื่องของการสรรหาจะเป็นการพัฒนาท่านมีสิ่งที่อยากจะฝากไว้กับเพื่อนกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อนนักศึกษาในชุดวิชานี้ไหมครับ
0: ครับขอบคุณครับก็มีประเด็นที่อยากจะให้นักศึกษานะครับได้ทำความเข้าใจและก็ตระหนักนะครับว่าเมื่อท่านทำงานอยู่ในระบบของการปกครองท้องที่จะมีตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่ท่านจะต้องคำนึงเสมอนะครับว่าระบบเนี่ยจะเป็นเรื่องของการสรรหาคนคัดคนมาโดยคุณสมบัติทางกฎหมายนะครับเมื่อท่านมาทำงานแล้วท่านก็ต้องรักษาคุณสมบัติตรงนี้เพราะว่าถ้าท่านไม่รักษาคุณสมบัติตรงนี้นะครับมีพฤติกรรมหรือไปทำอะไรต่างๆที่มันผิดกฎหมายจะมีผลให้ผิดวินัยหรือถูกออกจากงานได
1: ้
0: นะครับพฤติกรรมนี้อาจจะถูกมีทั้งประชาชนขับออกจากตำแหน่งก็มีนะครับมีทั้งผู้ที่นายอำเภอหรือผู้ว่าการจังหวัดอาจจะเอาออกจากตำแหน่งได้นะครับเพราะฉะนั้นระบบต้องการให้คนที่อยู่เนี่ยมีการพัฒนาตัวเองมีการรักษาสิ่งที่เป็นตามระบบคุณธรรมนะ
1: ครับ
0: ในการทำงานแล้วก็ต้องมีผลงานเพราะว่าถ้าไม่มีผลงานเลยหรือแย่หรือไม่ดีก็ประเมินผลงานก็อาจจะไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านเพราะนั้นมันเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงอยู่ตลอด
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานนี่สำคัญนะครับบางทีอย่างที่ท่านวิทยากรท่านกรุณาพูดถึงเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานจะ4ปีใช่ไหม
0: ครับ
1: 4ปีอะไรก็ตามเนี่ยบางทีเพื่อนนักปกครองที่อาจจะไม่ทราบนะครับว่าประเมินอะไรเพราะบางทีก็มีบอกว่าฟังเสียงชาวบ้านบ้างแล้วในที่สุดท่านนายอำเภอท่านตัดสินใจแต่จริงๆแล้วมันก็อยู่ภายในกรอบของคำว่าวินัยคำว่าคุณธรรมอะไรอยู่พอสมควรนะครับอยากให้ท่านเล่าประเด็นตรงนี้ให้ฟังนิดเดียวครับ
0: ครับก็คือในเรื่องของระบบคุณธรรมนะครับก็คือหลักกฎหมายเนี่ยนะครับมันก็กำหนดในเรื่องคุณธรรมอยู่แล้วนะครับว่าถ้าทำอะไรผิดทำอะไรไม่ถูกต้องก็เป็นเหตุที่จะมีความบกพร่องนะครับแล้วก็อาจจะถูกออกจากตำแหน่งหรือประชาชนถ้าเขาเห็นว่าเราทำไม่ดีเนี่ยเขาก็อาจจะให้ออกลงชื่อให้ออกจากตำแหน่งได้นะครับเพราะนั้นมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเอาตรงเนี้ยมายึดถือแล้วก็ต้อง มันเป็น

0: ตัวบังคับให้เราปฏิบัติตามกรอบตามแนวทางนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยที่อาจจะเห็นสิ่งที่ผิดปกติบ้างนะครับการคัดเลือกคนเข้ามาอาจจะมีการใช้เงินใช้ทองนะครับหรือจ้างวานมาจะมาประเมินก็จะไปใช้เงินใช้ทองจ้างวานมานะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็จะต้องบอกว่ามันมีกฎหมายควบคุม
1: ครับ
0: นะครับกฎหมายควบคุมซึ่งถ้าทำผิดมันก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งอีก
1: ท่านอาจารย์ครับไอ้คำว่าวินัยอย่างที่กรณีที่ทางกรมการปกครองเราใช้ในการประเมินท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือนักปกครองท้องที่ทั้งหลายเนี่ยเขาวินัยนี้เป็นวินัยคำเดียวกันกับที่ใช้ในระเบียบข้าราชการพลเรือนไหมครับท่านครับ
0: ครับขอบคุณครับนะครับครับคือวินัยนะครับจะเป็นลักษณะในกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่นะครับจะพูดถึงวินัยไว้นะครับว่าผิดอะไรบ้างเงี้ยครับแล้วก็ใครที่มีอำนาจในการลงโทษซึ่งก็จะเป็นนายอำเภอเงี้ยนะครับกฎหมายระเบียบการพลเรือนโทษครับกฎหมายปกครองท้องที่เนี่ยกำหนดไว้ว่าให้นำหลักการดำเนินการทางวินัยของกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้นะครับมาใช้โดยอนุโลมนะครับก็คือจะกำหนดว่านายอำเภอจะลงโทษขั้นไหนยังไงผู้ว่าการจังหวัดจะลงโทษขั้นไหนอย่างไรนะครับก็เพื่อต้องการที่จะให้ทุกคนรักษาระเบียบวินัยแล้วก็ถ้าทำผิดมันจะมีผลอย่างไรนะครับเพราะทุกคนเข้ามาทำงานในระบบเดียวกับข้าราชการพลเรือนก็ควรจะต้องปฏิบัติเหมือนกันมีมาตรฐานที่ต้องยึดถือเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่นำเอากฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้ครับ
1: ซึ่งในกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนก็เขียนไว้นะครับว่าวินัยคือข้อห้ามและข้อควรปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนนักปกครองท้องที่อาจจะต้องไปเปิดดูด้วยเหมือนกันนะครับ จริงแล้วคำว่าคุณธรรมจริยธรรมแล้วตอนหลังนี่เรามีผ่านรัฐสภานะครับจะก็คือจริยธรรมของข้าราชการใช่ไหมครับท่านครับ
0: คร
1: ับผมครับทีนี้ในการบริหารการปกครองท้องที่ที่ผ่านมาซึ่งท่านได้มีโอกาสประสบกับท่านนักปกครองท้องที่จะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือแพทย์สารวัตรผู้ช่วยทั้งหลายนะครับมันมีสภาพมีปัญหาอะไรในทางปฏิบัติบ้างไหมครับท่านครับที่พูดถึงเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับนักปกครองท้องที่ครับ
0: ครับครับขอบคุณครับคือเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับนักปกครองท้องที่เนี่ยก็มันมีหลายประเด็นนะครับถ้าเรามองประเด็นพื้นฐานก็คือท่านจะเห็นว่าอันแรกการกำหนดคุณสมบัติความรู้ความสามารถนะครับมันก็ความจำเป็นในพื้นที่แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่าคุณสมบัติก็คือจบการศึกษาภาคบังคับนะครับการศึกษาภาคบังคับเนี่ยในแต่ละยุคสมัยไม่เหมือนกันนะครับบางช่วงเป็นป.4 ป.7 ป.6 ม.3 เงี้ยครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาอยู่ในระบบเนี่ยมีหลายคุณวุฒินะครับเพราะฉะนั้น เขาเรียกว่าอะไรครับทักษะความรู้ต่างๆมันก็จะแตกต่างกันแต่ต้องเป็นสิ่งที่เรียนรู้นักกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนผู้ช่วยแพทย์สารวัตรก็ต้องเรียนรู้นะครับพัฒนาตัวเองคืออย่างน้อยที่สุดให้จบมัธยมปลายเพื่อจะได้มาใช้สิทธิ์ในการเรียนมสทได้อันนี้ก็คือการพัฒนาเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่พัฒนาตัวเองนะครับท่านก็ต้องตกหลังคนอื่นเขามันไม่สามารถไปทำงานบูรณาการบางอย่างได
1: ้ครับ
0: อันนี้สำคัญอันนึงนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของค่าตอบแทนนะครับเราจะเห็นว่าคนที่มีตำแหน่งนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ผู้ช่วยสารวัตรมีเดือนค่าตอบแทน
1: ครับ
0: นะครับซึ่งท่านก็ทำงานเต็มที่นะครับแม้กระทั่งงานจิตอาสาก็ทำนะครับเพราะว่าท่านมีคนตำแหน่งแต่บางทีกรรมการหมู่บ้านไม่มีค่าตอบแทนซึ่งทางกรมการปกครองก็ไม่สามารถจะจัดสรรให้ได
1: ้
0: เพราะนั้นจะเห็นว่าเรื่องขวัญกำลังใจเรื่องการเปรียบเทียบอะไรต่างๆมันมีนะครับประเด็นนี้ก็ถ้าคนไปคิดประเด็นลึกมันก็จะทำให้เกิดปัญหาแต่ถ้าไม่คิดอะไรทำงานด้วยจิตอาสาก็ออกพอดีนะครับก็เรื่องการผู้ใหญ่บ้านจะต้องดูแลคนในกมด้วยนะครับ
1: ครับครับผมคิดว่ากรณีของนักปกครองท้องที่อันนี้ได้สัมผัสกับเพื่อนนักศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์สารวัตรนะครับผมก็ถามตรงๆครับเพราะบางทีท่านก็บ่นครับบอกเงินที่ได้นี่ค่าน้ำมันรถยังไม่พอเลยนี้ผมคิดว่าเป็นโชคดีอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นคุณงามความดีของท่านนักปกครองท้องที่ครับคือทุกท่านเข้ามาด้วยจิตอาสาอันนี้ในนี้ต้องเรียนกับท่านนายอำเภอนะครับว่าทุกท่านเนี่ยมีจิตอาสาเต็มที่เลยครับเพราะฉะนั้นค่าตอบแทนนี่เกือบจะบางคนบอกว่าไม่มองไม่คิดถึงเลยนะครับเพียงแต่ว่าคนภายนอกเขาก็คิดกับเรานะครับอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของกม.ที่ท่านพูดถึงนะครับว่ากม.นั้นก็เกือบจะไม่มีค่าตอบแทนแต่ว่าถ้าเพื่อนเราดูกันนะครับว่าจำนวนตำบลจำนวนหมู่บ้านและยิ่งจำนวนกม.นะครับ

0: คนละร้อยก็โอ้โหเป็นข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์ใหญ่โตเลยครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประเด็นที่อยากจะฝากเพื่อนไว้ครับว่าถ้าเราเข้ามาทำงานกันด้วยจิตอาสาต้องการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขสำหรับพี่น้องราษฎรในพื้นที่เนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ประเด็นนี้ตัดทิ้งเลยครับผมคิดว่าเราทำด้วยใจนะครับท่านอาจารย์ครับแล้วเห็นท่านเขียนไว้ในหน่วยก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ เรื่องของโครงสร้างอำนาจหน้าที่อะไรเนี่ยครับท่านมีประเด็นที่อยากจะเล่าให้เพื่อนฟังตรงนี้ไหมครับ
1: ใช่ครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์ครับเรื่องโครงสร้างอำนาจหน้าที่เนี่ยมันเราจะเห็นว่าสถานภาพของการเป็นนักปกครองท้องที่เนี่ยก็ไม่เหมือนกับข้าการพลเรือนอาจจะแตกต่างกันบางประเด็นนะครับ
0: ครับ
1: ประเด็นที่แตกต่างก็คือว่าข้าการพลเรือนเนี่ยท่านอาจจะเห็นว่าทุกคนก็มาทำงาน8โมงครึ่งเลิก4ครึ่งนะครับแต่ว่าในกรณีของกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่นะครับความรับผิดชอบของท่านมี24ชั่วโมงแล้วงานทำงานของท่านเป็นพาร์ทไทม์ไม่ใช่ฟูลไทม์ก็ว่าฟูลไทม์ก็คือเนี่ยทำงานสัปดาห์นึง5วันหรือ7วันก็แล้วแต่ของท่านนี่คือทำงาน24ชั่วโมงเพราะคำว่าพาร์ทไทม์ก็คือท่านก็ทำงานส่วนตัวส่วนหนึ่งท่านก็ทำงานราชการส่วนหนึ่งนะครับมีค่าตอบแทนให้ท่านก็คลุกคลีอยู่ในตำบลหมู่บ้านนะครับเพราะนั้นสถานภาพของท่านไม่ใช่ข้าราชการแต่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเพราะนั้นระบบบริหารทรัพยากรบุคคลกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์บางอย่างก็จะไม่เหมือนกันกับข้าการพลเรือนนะครับของท่านไม่มีเรื่องของการโอนย้ายเลื่อนตำแหน่งไม่มีคือมันไม่มีเป็นเลดเดอร์คือขั้นบันไดที่มันเลื่อนไหลไปได้อาจจะมีเป็นไม่เป็นทางการนะครับเช่นหมายความว่าบางคนอาจมีระบบการวางแผนสายอาชีพไว้นะครับผู้ใหญ่บ้านอาจจะมองดูว่าใครที่มีความรู้ความสามารถก็ดึงมาเป็นผู้ช่วยดึงมาเป็นกรรมการหมู่บ้านนะครับวันหนึ่งข้างหน้าถ้าจะเกษียณไปหรือลาออกไปก็ดึงผู้ช่วยดึงคนคือคนที่มีความรู้ประสบการณ์เข้ามาคือท่านทำถูกแล้วนะครับคือดึงคนที่มีความรู้ความสามารถที่จะมารองรับในอนาคตแล้วก็เรียกว่ามันเป็นเรื่องของการวางแผนตำแหน่งอาชีพนะครับแต่ทั้งนี้มันก็ไม่ใช่ว่า 100% นะครับเพราะว่าสุดท้ายอยู่ที่การเลือกของประชาชนนะครับเพราะนั้นถ้าทำงานแล้วศรัทธาประชาชนได้นะครับมันก็มีโอกาสที่จะได้เข้าสู่ระบบการเลื่อนตำแหน่งอะไรต่างๆได้เหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่มันมีลักษณะแตกต่างจากข้าราชการพลเรือนนะครับทั่วๆไปนะครับ
0: ครับผมเพราะนั้นตรงนี้นะครับเราก็ได้รับฟังนะครับอยากจะเรียนกับเพื่อนนักศึกษานักบริหารการปกครองท้องที่นะครับว่าหน่วยนี้เราจะรู้สึกไกลตัวนะครับเพราะว่าข้าราชการเราก็ไม่ได้เป็นข้าราชการนะครับจะเป็นธุรกิจเอกชนก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์ท่านวิทยากรท่านกรุณานำเสนอไว้ในเอกสารหรือที่มาเล่าสู่ให้เพื่อนๆได้รับฟังวันนี้ครับผมเท่าที่คุยกันข้างในครับว่าจริงแล้วขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยมันเป็นหลักการหลักวิชาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีความรู้ความเข้าใจเนี่ยมีหลายประเด็นเลยครับที่เราต้องใช้นะครับตั้งแต่เรื่องวางแผนทรัพยากรมนุษย์ท่านเป็นคนรู้ครับว่ามันมีการเปลี่ยนยังไงแม้กระทั่งในกม.ครับมันจะเปลี่ยนยังไงมีใครไม่อยากเป็นแล้วมีใครอยากจะเข้ามาเป็นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าหากว่าเรามีพื้นฐานความรู้ตรงนี้เรานำมาใช้ได้แน่นอนนะครับต้องมีการเตรียมกันนะครับอาจจะต้องจีบๆไว้หรือบางทีเขาอาจจะอายุเยอะแล้วเหนื่อยล้าแล้วก็พัฒนาเขานะครับเพราะพูดถึงพัฒนาเนี่ยจริงแล้วกรรมการกม.เนี่ยต้องการมากเลยครับในเรื่องการพัฒนาเรื่องเจ้าหน้าที่สัมพันธ์เราจะรู้สึกว่าไกลตัวนะครับแต่จริงท่านอาจารย์กระซิบไว้ข้างหลังว่ามันคือการทำไงให้เราเกิดการทำงานเป็นทีมไม่ใช่ท่านเป็นกำนันท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านสั่งต้องเลี้ยงกันที่ใจนะครับแล้วก็เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานอันนี้สำคัญนะครับถึงแม้เราไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือนแต่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นเขาก็รับเอาเรื่องของวินัยเรื่องของจริยธรรมแล้วก็เรื่องของคุณธรรมเนี่ยเข้ามาปรับใช้ได้โดยอนุโลมนะครับก็อยากฝากให้เพื่อนๆนะครับศึกษาเกี่ยวกับหลักการหลักวิชาแล้วนำมาใช้ในการสัมมนานำมาใช้ในการปฏิบัติสำหรับการบริหารการปกครอง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ

ุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษารายการนี้เป็นรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา41343กฎหมายวิธีสัมยัด3วิธีพิจารณาความอาญาของสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชการสอนเสริมก็มีทั้งหมด5ครั้งด้วยกันครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับซึ่งจะบรรยายสรุปเนื้อหาในเรื่องของการค้นนะฮะการควบคุมขังจำคุกปล่อยจากการคุมขังที่ไม่ชอบการปล่อยชั่วคราวแล้วก็เรื่องการสอบสวนนะครับและในช่วงท้ายรายการนี้ก็เป็นคำถามประเมินความรู้และวิธีการตอบข้อสอบอัตนัยนะครับสำหรับการสอนเสริมครั้งนี้นะครับก็สามารถรับชมรายการได้ผ่านในหลายช่องทางเช่น STOU Channel นะครับทางกล่อง PSI 245และสถานีวิทยุโทรทัศน์ DLTV 14ทางกล่อง True Vision หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับ www.stou.ac.th แล้วก็เลือก STOU Channel นะครับหรือทาง YouTube นะครับค้นหาทางช่อง STOU Channel แล้วก็ Facebook Fanpage STOU Channel นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเริ่มในเรื่องการค้นนะครับในครั้งที่1นะครับเราก็นะได้ดูแล้วนะครับในส่วนของการจับนะครับนะครั้งที่2เนี่ยเราก็จะมาดูในเรื่องของการค้นนะครับซึ่งมีความเรียกว่าต่อเนื่องกันไปนะครับสำหรับในเรื่องของการจับการค้นเนี่ยนะครับนะซึ่งเรียกว่าถ้าออกข้อสอบนะไม่ว่าในระดับชั้นใดเนี่ยนะครับระดับปริญญาตรีหรือท่านไปสอบในนิติบัณฑิตต่ออะไรเนี่ยนะครับก็มีการออกข้อสอบเนี่ยเป็นจำนวนเยอะนะครับบ่อยครั้งด้วยนะครับเราดูเรื่องการค้นก่อนนะการค้นในที่ละโหดฐานโดยมีหมายค้นนะครับอย่างที่กล่าวแต่ต้นนะเมื่อครั้งที่1แล้วนะครับว่าการค้นเนี่ยก็ต้องมีหมายนะจากศาลว่าเป็นหมายอาญาอย่างหนึ่งนะครับศาลต้องออกหมายค้นนะครับแล้วก็การค้นนั้นนะฮะถ้าเป็นการค้นในที่ระโหฐานต้องมีนะครับเว้นแต่ข้อยกเว้นแต่ถ้าเป็นเรื่องของการค้นในสาธารณสถานเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องมีหมายค้นนะครับมาตรา97ในกรณีที่ค้นโดยมีหมายนะครับเจ้าพนักงานผู้มีชื่อในหมายค้นหรือผู้รักษาการแทนซึ่งต้องเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตั้งแต่ระดับ3หรือตำรวจยศร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนะครับเท่านั้นมีอำนาจเป็นหัวหน้าไปจัดการให้เป็นไปตามนั้นนะครับทั้งการค้นก็เหมือนกันนะการค้นก็ต้องระดับหัวหน้าไปค้นเนี่ยก็คือต้องเป็นระดับร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนะครับหรือพนักงานฝ่ายปกครองระดับ3ขึ้นไปเนี่ยนะครับถึงจะเป็นหัวหน้าก็ดำเนินการค้นได้นะครับการค้นในที่ระโหฐานโดยมีหมายค้นเนี่ยนะครับนะโดยหลักการนะมาตรา92บอกว่าห้ามมิให้ค้นในที่ระโหฐานโดยไม่มีหมายค้นหรือคำสั่งของศาลเว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้นนะครับในเรื่องของการค้นในที่ระโหฐานเนี่ยนะครับผู้ที่มีอำนาจค้นมีแค่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเท่านั้นนะครับราษฎรไม่มีอำนาจค้นแตกต่างกับเรื่องการจับนะครับการจับเนี่ยนะครับนะจะจับโดยเจ้าพนักงานได้นะหรือโดยราษฎรก็ได้นะแต่เรื่องการค้นเนี่ยนะครับนะกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจนะราษฎรทำการค้นได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับค้นต้องค้นโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะครับเท่านั้นนะเป็นผู้ค้นนะครับเว้นแต่นะครับนะเข้าข้อยกเว้นนะที่ค้นโดยไม่ต้องมีหมายก็ได้ก็มีดังต่อไปนี้นะครับ1นะมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากข้างในที่ระโหฐานหรือมีเสียงหรือพฤติการอื่นใดอันแสดงได้ว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นในที่ระโหฐานนั้นนะมีเสียงปืนยิงกันในบ้านอย่างเงี้ยนะครับปงปังปงปังอย่างเงี้ยนะครับกรณีเช่นนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปค้นนะฮะเข้าไปค้นโดยที่ไม่ต้องมีหมายค้นได้2เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้านะฮะกำลังกระทำลงในที่ระโหฐานนะครับก็คือว่าก็เห็นอยู่ว่ามีการกระทำความผิดนะเช่นมีการเล่นการพนันกันในที่ระโหฐานเนี่ยนะครับนะ3เมื่อบุคคลที่ได้กระทำความผิดซึ่งหน้าขณะถูกไล่จับหนีเข้าไปหรือมีเหตุอันแน่นแฟ้นควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่ระโหฐานนั้นกรณีที่3เนี่ยนะครับนะต่างกับกรณีที่2อย่างไรกรณีที่2คือทำผิดซึ่งหน้าในที่ระโหฐานก็เข้าไปค้นในที่ระโหฐานได้นะเมื่อเข้าไปค้นแล้วพบการกระทำความผิดซึ่งหน้าก็สามารถจับได้อีก
นะครับตามมาตรา78อนุ1อีกนะฮะใช้2อย่างเลยนะฮะเห็นว่ามีการกระทำความผิดซึ่งหน้าในที่ระโหฐานก็เข้าไปค้นโดยไม่ได้มีหมายค้นได้เมื่อเข้าไปแล้วเจอนะหรือพบนะการกระทำความผิดซึ่งหน้าก็สามารถจับกุมได้โดยไม่ต้องมีหมายจับอีกนะฮะนี่2ขยักเลยส่วนกรณีนะอนุ3นะกรณีนี้เป็นกรณีที่ทำผิดซึ่งหน้าข้างนอกที่ระโหฐานแต่หนีเข้าไปที่ระโหฐานนะฮะอันนี้ต่างกันอนุ2กรณีนี้ก็สามารถที่เข้าไปค้นโดยที่ไม่ต้องมีหมายค้นได้นะครับต่อไปอนุ4เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดนะฮะหรือได้มาโดยการกระทำความผิดหรือได้ใช้หรือมีไว้เพื่อที่ใช้ในการกระทำความผิดหรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทำความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในที่นั้นประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือทำลายเสียก่อนนะครับงั้นกรณีเช่นนี้นะครับโดยหลักเนี่ยนะครับอาจจะต้องขอหมายค้นแต่กรณีนี้ถ้ามันมีพฤติการเห็นว่าถ้าเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้สิ่งเหล่านี้อาจจะถูกทำลายได้เช่นยาเสพติดเนี่ยนะครับนะบางทีเราไปจับตัวผู้กระทำความผิดรายหนึ่งได้เขาซัดทอดมาบอกว่ามาซื้อจากบ้านหลังเนี้ยถ้าเราไปขอหมายค้นบางทีอาจจะไม่ทันการก็อาจจะเอายาเสพติดเนี่ยต่างๆเนี่ยนะเทใส่โถส้วมชักโครกทิ้งไปเนี่ยมันก็ทำให้หลักฐานเนี่ยมันหายไปนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยกรณีเช่นนี้มันไปความจำเป็นเนี่ยนะครับถ้าเนิ่นช้าเอาหมายค้นมามันจะเสียหายฉะนั้นกรณีเช่นนี้ก็สามารถที่จะค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้นหรือสืบทราบมาว่าชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์เนี่ยกำลังจะขนขึ้นเรือเข้าโกดังต่างๆเนี่ยถ้ารอหมายค้นอาจจะเสียหายอาจจะสูญหายได้ก็สามารถที่จะดำเนินการค้นนะครับนะโดยไม่ต้องมีหมายค้นได้นะครับอนุ5นะครับเมื่อที่ระโหฐานนั้นนะผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้านและการจับมีหมายจับหรือจับตามมาตรา78นะกรณีอนุ5เนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าผู้ถูกจับเป็นเจ้าบ้านไม่ต้องมีหมายค้นเหตุผลเพราะว่าการค้นเนี่ยเป็นการรบกวนการครอบครองของเจ้าบ้านดังนั้นถ้าคุณไปจับอะไรผู้อยู่อาศัยไปจับบริวารอย่างเงี้ยนะครับนะกรณีที่เป็นการรบกวนการครอบครองของเจ้าบ้านคุณต้องมีหมายค้นแต่อนุ5ยกเว้นไว้ว่าถ้าเป็นการจับเจ้าบ้านเลยกรณีนี้ไม่ต้องมีหมายค้นนะครับก็เป็นการยกเว้นให้ตามอนุ5นะครับซึ่งในเรื่องของการค้นนะโดยไม่มีหมายค้นเนี่ยนะครับนอกจาก5อนุที่ผ่านมาเนี่ยที่ได้กล่าวไว้เนี่ยนะครับนะยังมีแนวคำพิพากษาของศาลอีกว่าถ้าเจ้าบ้านเนี่ยได้ยินยอมได้อนุญาตให้ค้นโดยไม่ต้องมีหมายค้นกรณีนี้ก็สามารถดำเนินการค้นได้โดยที่ไม่ต้องมีหมายอันนี้เป็นกรณีที่ศาลฎีกาท่านก็ตัดสินมาแล้วนะครับเพราะว่าถือว่าเจ้าบ้านเนี่ยเขาสละให้ความยินยอมเองนะครับสละสิทธิ์ดังกล่าวเองฉะนั้นแล้วเมื่อเขาอนุญาตนะเมื่อเขายินยอมให้ทำการค้นโดยไม่ต้องมีหมายค้นได้ก็สามารถดำเนินการค้นนะครับโดยไม่มีหมายค้นได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับเมื่อกี้เป็นเรื่องการค้นในที่ระโหฐานนะต้องมีหมายค้นยกเว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา92นะครับที่ค้นโดยไม่ต้องมีหมายค้นได้นะส่วนมาตรา93เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการค้นในที่สาธารณสถานน่ะแตกต่าง

่างกันยังไงนะที่สาธารณสถานนะกฎหมายก็เขียนว่าที่ระโหฐานก็คือที่ที่ไม่ใช่ที่สาธารณสถานก็เขียนอย่างนี้นะครับนะที่ระโหฐานก็คือที่ที่ไม่ใช่ที่สาธารณสถานก็ต้องไปดูต่อว่าคําว่าแล้วที่สาธารณสถานคือที่อะไรก็คือที่ที่ประชาชนมีความชอบธรรมเข้าไปได้ถ้าประชาชนมีความชอบธรรมได้เข้าไปได้นั่นคือที่สาธารณสถานเช่นถนนหนทางเนี่ยใช่ไหมครับนะประชาชนมีสิทธิ์ใช้เดินทางสัญจรได้อย่างนี้เป็นสาธารณสถานหรือห้างสรรพสินค้าอย่างเงี้ยประชาชนมีความชอบธรรมมีสิทธิ์ที่จะเดินเข้าไปในห้างสรรพสินค้าได้อย่างนี้ก็เป็นสาธารณสถานร้านอาหารต่างๆเนี่ยนะครับก็เป็นสาธารณสถานร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวร้านขายข้าวแกงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เป็นสาธารณสถานนะครับนะประชาชนมีสิทธิ์เข้าไปใช้ได้ยังกรณีเช่นนี้นะครับการค้นในบุคคลในสถานที่เหล่านี้ย่อมไม่ต้องใช้หมายค้นนะครับต้องไม่ต้องใช้หมายค้นแต่นะฮะแต่ถ้านะครับที่สาธารณะบางสถานที่เนี่ยนะครับนะสาธารณสถานบางที่เนี่ยนะครับอาจจะเป็นที่ระโหฐานในที่ที่เดียวกันได้ตัวอย่างเช่นร้านอาหารร้านหนึ่งเนี่ยกลางวันเปิดขายอาหารพอตกเย็นนะครับปิดร้านแล้วก็พักผ่อนนะนอนหลับอาบน้ำดูทีวีกันเนี่ยกรณีเช่นนี้นะครับนั้นจะเป็นที่ระโหฐานหรือที่สาธารณสถานเราก็ดูช่วงกลางวันเนี่ยนะถ้าประชาชนมีสิทธิ์เข้าไปในสถานที่เหล่านี้ได้เข้าไปกินข้าวไปกินอะไรได้แสดงว่าเป็นที่สาธารณสถานแต่ถ้าตอนกลางคืนร้านปิดแล้วใครก็เข้าไม่ได้นะครับนะเพราะว่าเจ้าของร้านเขาปิดแล้วเขาพักผ่อนนอนหลับแล้วที่เหล่านี้กลับกลายเป็นที่ระโหฐานนะดังนั้นถ้าเป็นช่วงเวลาที่เขาปิดทำการเขาไม่ให้ใครเข้าไปเนี่ยนะครับถ้าจะค้นสถานที่นี้ก็ต้องใช้หมายค้นเพราะมันกลายเป็นที่ระโหฐานนั่นเองนะครับฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าที่ที่เดียวกันเนี่ยบางเวลาบางครั้งก็อาจจะเป็นสาธารณสถานก็ได้อาจจะเป็นที่ระโหฐานก็ได้นะก็ดูแล้วแต่กรณีไปนะครับนะวิธีการค้นบุคคลในที่สาธารณสถานเนี่ยมาตรา93ก็บอกว่าโดยหลักเนี่ยห้ามไม่ให้ทำการค้นบุคคลใดในที่สาธารณสถานเว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองนะหรือตำรวจเป็นผู้ค้นนะเห็นไหมฮะในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใช้นะฮะในการกระทำความผิดหรือซึ่งได้มาโดยการกระทำความผิดหรือซึ่งมีไว้เป็นความผิดนะครับตามมาตรา3เนี่ยก็ให้อำนาจเฉพาะพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเท่านั้นนะผู้ใหญ่บ้านนะทำการค้นได้ว่าเป็นพนักงานฝ่ายปกครองสืบตำรวจตีทำการค้นได้นะเพราะเป็นตำรวจนะฉะนั้นการค้นในที่สาธารณสถานเนี่ยนะครับราษฎรไม่มีอำนาจค้นเช่นเดียวกันราษฎรจะสงสัยเข้าไปค้นเนี่ยไม่ได้ดังนั้นถ้าเกิดเป็นเจ้าพนักงานเช่นฝ่ายปกครองหรือตำรวจเนี่ยนะครับตั้งด่านนะบนถนนสาธารณะนะฮะมีคนเดินมาขี่รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์ผ่านมาเนี่ยนะครับตำรวจก็สามารถที่จะดำเนินการค้นได้ไหมโดยหลักก็คือไม่ได้โดยหลักไม่ได้เว้นแต่ว่ามีเหตุอันควรสงสัยดังนั้นแล้วถ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยจะไปทำการค้นไม่ได้จะค้นในที่ระโหฐานต้องมีเหตุสงสัยเอ๊ะนะพฤติการนี้นะมียาเสพติดหรือเปล่าอะไรบ้างหรือว่ามีการแจ้งนะจากสายลับมาว่ารถคันนี้บรรทุกยาเสพติดบรรทุกอาวุธปืนเถื่อนมาฉะนั้นถ้ามีเหตุสงสัยถึงจะดำเนินการค้นในที่สาธารณสถานได้อยู่ดีๆนะจะมาบอกรถนะทำการค้นอย่างนี้ไม่ได้ไม่สามารถทำได้นะครับนะประการต่อมาก็อาจจะสงสัยกันว่าแล้วรถยนต์นะจะทำการค้นได้ไหมทำการค้นได้รถยนต์เป็นที่ระโหฐานไหมมีใครสามารถเข้าไปได้ไหมคำตอบก็คือว่ารถยนต์เนี่ยคุณลองนึกดูถ้ารถยนต์เป็นที่ระโหฐานอย่างนี้ยุ่งไหมฮะอย่างนี้ยุ่งเพราะตำรวจจะต้องขอหมายค้นออกมาก่อนเพื่อจะค้นรถยนต์คันนี้เป็นไงครับมันก็ขับหนีไปเรื่อยถูกไหมครับก็ค้นไม่ได้ทีฉะนั้นกรณีรถยนต์เนี่ยที่วิ่งอยู่บนถนนสาธารณะเนี่ยนะครับไม่ถือว่าเป็นการค้นในที่ระโหฐานนะเป็นการค้นในที่สาธารณสถานนะครับดังนั้นแล้วถ้าเจ้าพนักงานเนี่ยมีความสงสัยว่ามียาเสพติดมีอาวุธปืนเถื่อนหรือเปล่าเนี่ยมีของผิดกฎหมายหรือเปล่าก็สามารถที่จะดำเนินการค้นได้นะครับไม่ต้องมีหมายค้น

เพราะมันเป็นที่สาธารณสถานนั่นเองนะครับต่อมาในเรื่องการค้นเอกสารนะครับมาตรา105นะจดหมายไปรษณียบัตรโทรเลขสิ่งพิมพ์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะขอนะคำสั่งจากศาลถึงเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์โทรเลขให้ส่งเอกสารนั้นมาได้นะครับก็สามารถที่จะค้นหาเอกสารเหล่านั้นได้ต่อไปนะขั้นตอนการค้นนะครับขั้นตอนการค้นนะมาตรา94บอกให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ทำการค้นในที่ระหโหฐานสั่งนะคนที่จะค้นเนี่ยสั่งเจ้าของหรือคนที่อยู่ในนั้นหรือผู้รักษาสถานที่ซึ่งจะค้นให้ยอมเข้าไปโดยมิหวงห้ามนะฮะอีกทั้งให้ความสะดวกตามสมควรนะทุกประการในอันที่จะจัดการตามหมายทั้งนี้ให้พนักงานผู้นั้นแสดงหมายหรือถ้าค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายก็ให้แสดงนามและตำแหน่งฉะนั้นการค้นเนี่ยนะก็ต้องสั่งเขานะสั่งเจ้าของเนี่ยนะบอกขอเข้าไปค้นนะอย่าเข้ามาขัดขวางนะครับแล้วก็ต้องมีการแสดงหมายค้นให้เจ้าของเขาดูด้วยนะฮะถ้าเป็นการค้นแบบในไม่มีหมายค้นนะฮะนะก็ต้องแสดงนามและตำแหน่งนะครับของเจ้าพนักงานที่ดำเนินการค้นนะครับถ้าบุคคลดังกล่าวในวรรคต้นไม่ยินยอมให้เข้าไปนะครับเจ้าพนักงานมีอำนาจใช้กำลังเพื่อเข้าไปในกรณีจำเป็นจะเปิดหรือทำลายประตูบ้านประตูเรือนหน้าต่างรั้วหรือสิ่งกีดขวางอย่างอื่นทำนองเดียวกันนั้นก็ได้นะครับนะก็สามารถที่จะเขาไม่ยอมก็สามารถที่จะงัดประตูนะงัดแม่กุญแจเข้าไปดำเนินการค้นได้นั่นเองนะครับต่อมาขั้นค้นมาตรา95นะครับในกรณีค้นหาสิ่งของที่หายถ้าพอทำได้จะให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งนั้นหรือผู้แทนของเขาไปกับเจ้าพนักงานในการค้นนั้นด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าเจ้าของเนี่ยนะย่อมรู้ดีที่สุดว่าสิ่งนั้นลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับก็ให้เขาเข้าไปด้วยเนี่ยเพื่อจะได้ชี้ให้ถูกต้องว่าสิ่งนั้นคือชิ้นไหนนะครับมาตรา98การค้นในที่ระหโหฐานนั้นจะค้นได้แต่เฉพาะเพื่อหาตัวคนหรือสิ่งของที่ต้องการค้นเท่านั้นนะครับในการค้นที่ระหโหฐานเนี่ยนะครับก็ต้องหาคนหรือสิ่งของที่ต้องการเท่านั้นเว้นแต่1ในกรณีที่ค้นหาสิ่งของโดยไม่จำกัดสิ่งนะครับเจ้าพนักงานผู้ค้นมีอำนาจยึดสิ่งของสิ่งใดซึ่งน่าจะใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อเป็นประโยชน์หรือยันผู้ต้องหาหรือจำเลยได้นะครับฉะนั้นบางทีเนี่ยนะเจ้าพนักงานเนี่ยนะฮะได้รับภารกิจได้รับหน้าที่ให้ไปค้นหาสิ่งผิดกฎหมายอย่างนี้ก็ไม่ได้ระบุไว้ว่าเป็นสิ่งใดนะก็เข้าไปสามารถค้นหาได้ถ้าเจอสิ่งของที่นะใช้เป็นพยานหลักฐานได้นะครับนะในการพิจารณาคดีอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะดำเนินการยึดได้นั่นเองนะครับ2เจ้าพนักงานซึ่งทำการค้นมีอำนาจจับบุคคลหรือสิ่งของอื่นในที่ค้นนั้นได้เมื่อมีหมายอีกต่างหากหรือในกรณีความผิดซึ่งหน้านะครับฉะนั้นกรณีที่เข้าไปค้นเนี่ยแล้วไปเจอบุคคลนะซึ่งกระทำความผิดซึ่งหน้าหรือมีสิ่งของซึ่งอาจจะเป็นความผิดอะไรก็ตามเนี่ยนะครับนะก็สามารถที่จะจับสามารถที่จะยึดได้นั่นเองนะครับต่อมามาตรา102นะการค้นในที่ระโหฐานนั้นนะก่อนลงมือค้นให้เจ้าพนักงานผู้ค้นแสดงความบริสุทธิ์เสียก่อนทำยังไงนะครับนะแสดงความบริสุทธิ์เสียก่อนก็อาจจะนะครับนะแบมือนะให้เจ้าของบ้านให้เจ้าของสถานที่เนี่ยนะครับเขาตรวจสอบดูก่อนนะไม่ได้กำยาบ้าไม่ได้กำอะไรไว้นะง้างกระเป๋าอะไรให้ดูซะหน่อยนะครับว่าไม่มีสิ่งของผิดกฎหมายไปเพราะบางทีเนี่ยนะฮะบางทีเข้าไปค้นเนี่ยบางทีเข้าไปหลายคนด้วยอีลุงตุงดังกันคนนั้นก็ค้นนี่เราเจอแล้วบอกเป็นยาเสพติดบางทีก็ไม่ได้มีการเขาเรียกแล้วไม่ได้มีการยืนเฝ้านะเจ้าของบ้านไม่ได้มีการยืนเฝ้าบางทีก็อาจจะมีพฤติการนะแอบซ่อนเอาของมาใส่ร้ายกันได้นะครับฉะนั้นกรณีเช่นนี้ก็ต้องแสดงความบริสุทธิ์ซะก่อนนะครับเท่าที่จะทำได้และเท่าที่สามารถที่จะทำได้ก็ให้ค้นต่อหน้าผู้ครอบครองสถานที่หรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้นนะครับหรือถ้าหากบุคคลหาบุคคลเช่นกันเช่นนั้นไม่ได้นะก็ให้ค้นต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อย2คนซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็นพยานดังนั้นอย่างที่กล่าวไปก็คือค้นเนี่ยก็ต้องค้นต่อหน้าเจ้าของนะหรือผู้ครอบครองสถานที่
นะเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ไม่ใช่ไปแอบค้นลับหลังค้นแล้วบอกเจอแล้วอย่างนี้มันก็ไม่รู้ว่าค้นจริงหรือเปล่าหรือว่าไปใส่ลายเขานะฮะหรือยัดยาเขาหรือเปล่าก็ไม่ทราบฉะนั้นเราก็ต้องค้นต่อหน้าเขาแต่ถ้าหาใครไม่ได้จริงก็ต้องหาพยานมาอย่างน้อย2คนนะมาทำหน้าที่เป็นพยานนั่นเองนะครับการค้นที่อยู่สำนักงานของผู้ต้องหาหรือจำเลยซึ่งถูกควบคุมหรือขังอยู่ให้ทำต่อหน้าผู้นั้นถ้าผู้นั้นไม่สามารถหรือไม่ติดใจมากำกับจะตั้งผู้แทนนะฮะหรือให้พยานมากำกับก็ได้ถ้าผู้แทนหรือพยานไม่มีให้ค้นต่อหน้าบุคคลในครอบครัวหรือต่อหน้าพยานดังกล่าวในวรรคก่อนนะครับอันนี้คือกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยถูกควบคุมนะหรือขังอยู่เนี่ยในอำนาจของศาลเนี่ยนะครับกรณีนี้โดยหลักก็คงจะออกมานะเฝ้าสถานที่ในการค้นก็คงไม่ได้อย่างนี้ก็ต้องให้คนอื่นนะอาจจะมีการตั้งผู้แทนหรือพยานอะไรเนี่ยมาดำเนินการแทนก็ได้นะครับสิ่งของใดที่ยึดได้ต้องให้ผู้ครอบครองสถานที่บุคคลในครอบครัวผู้ต้องหาจำเลยผู้แทนหรือพยานดูเพื่อให้รับรองว่าถูกต้องถ้าบุคคลเช่นกล่าวนั้นรับรองหรือไม่รับรองก็ให้บันทึกไว้นะก็ต้องมีการบันทึกว่านะมีการดำเนินการยึดสิ่งของอะไรไว้บ้างนะครับกี่ชิ้นก็ว่าไปให้เขานะรับรองแต่เขาไม่รับรองก็สามารถทำได้เขาเป็นสิทธิ์ของเขานะครับต่อไปมาตรา99นะในการค้นนะเจ้าพนักงานต้องพยายามมิให้มีการเสียหายและกระจัดกระจายเท่าที่ทำได้นะครับก็คงไม่รื้อทำถึงกระดาษบ้านเขาพังนะไปทุบกำแพงเขาพังหมดไปทุบพื้นเขาพังหมดก็คงไม่ไหวนะครับนะมาตรา100นะครับถ้ามีเหตุอันสงสัยว่าบุคคลซึ่งอยู่ในที่ซึ่งค้นหรือจะถูกค้นจะขัดขวางถึงกับทำการค้นไร้ผลเจ้าพนักงานผู้ค้นมีอำนาจเอาตัวผู้นั้นควบคุมไว้หรือให้อยู่ในความดูแลของเจ้าพนักงานในขณะที่ทำการค้นเท่าที่จำเป็นเพื่อไม่ให้ขัดขวางถึงกับทำการค้นนั้นไร้ผลนะก็สามารถที่จะควบคุมไม่ได้นะเข้าไปป่วนเข้าไปห้ามเข้าไปผลักอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นได้เอาสิ่งของที่ต้องการพบซุกซ่อนในร่างกายก็สามารถที่จะค้นตัวบุคคลนั้นได้นะครับต่อมาข้อจำกัดในการค้นนะครับมาตรา96การค้นในที่ระหฐานต้องกระทำระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตกนะพระอาทิตย์ขึ้นและตกกี่โมงนักศึกษาก็ต้องถามว่าพระอาทิตย์ขึ้นและตกกี่โมงอันนี้ก็ไม่ทราบขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลานะครับถ้าเป็นช่วงอะไรช่วงหน้าหนาวพระอาทิตย์อาจจะตกเร็วใช่ไหมฮะหน้าบ่ายห้าโมงเย็นอาจจะเริ่มตกห้าโมงครึ่งอาจจะตกแล้วก็ได้นะครับนะหรือถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนอาจจะเป็นหกโมงครึ่งอาจจะยังสว่างอยู่นะประเทศไทยนี่ไม่ค่อยมีปัญหานะครับส่วนใหญ่ของเราในพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกก็เรียกว่าแทบไม่ต่างกันนะครับในแต่ช่วงฤดูกาลแต่ถ้าเป็นต่างประเทศนี่เรากฎหมายแล้วเราก็ล่อมาต่างประเทศต่างประเทศก็บอกเหมือนกันนะระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเขาไม่ได้บอกกี่โมงนะครับนะบางประเทศอย่างแถบยุโรปเนี่ยช่วงหน้าร้อนนี่เขาช่วงหน้าร้อนนี่เขาทำไงกลางวันนี่เขายาวนานมากสามทุ่มมันยังสว่างอยู่เลยนะใครไปเที่ยวต่างประเทศเราจะเห็นว่าโอ้นะฮะเดินกันช้อปปิ้งจนห้างปิดอะบอกห้างปิดแล้วเราไปดูเอ๊ะนาฬิกามันยังสว่างอยู่เลยดูนาฬิกาบอกว่าสามทุ่มแล้วเห็นไหมฮะฉะนั้นแล้วในต่างประเทศเนี่ยบางทีช่วงระยะเวลากลางวันนะเวลากลางวันกลางคืนนี่เขาไม่เท่ากันแต่ของไทยเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับสรุปก็คือจะค้นก็ต้องค้นเวลากลางวันว่าง่ายนะนะระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกนะแต่ก็มีข้อยกเว้นว่า1เมื่อลงมือค้นแต่ในเวลากลางวันถ้ายังไม่เสร็จก็ค้นต่อไปในเวลากลางคืนก็ได้ตัวอย่างเช่นพระอาทิตย์ตกเนี่ยตอน 18:00 นถ้าเราไปค้นตอน 8:00 นเช้าได้ไหมได้ 9:00 นได้ 10:00 นได้เที่ยงได้5:00 นเย็น5:30 นนี้ได้ไหมก็ได้เพราะยังถือว่าเป็นช่วงระยะเวลากลางวันอยู่พระอาทิตย์ยังไม่ตกค้น5:30 นนะค้นไปครึ่งชั่วโมงเป็นไงครับพระอาทิตย์ตกแล้วค้นต่อได้ไหมค้นต่อได้เพราะอนุหนึ่งยกเว้นไว้ฉะนั้นแล้วขอให้เริ่มต้นค้นก่อนที่จะนะพระอาทิตย์ตกก่อนตกเนี่ยคุณเริ่มค้นแล้วนะไม่ถ้ายังไม่เสร็จก็ค้นต่อไปได้เรื่อยๆนี่คือข้อยกเว้นข้อที่1ข้อที่2คือในกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง
หรือซึ่งมีกฎหมายอื่นบัญญัติให้ค้นได้เป็นพิเศษจะทำการค้นในเวลากลางคืนก็ได้อาจจะมีในเรื่องของพระราชบัญญัติยาเสพติดอย่างเงี้ยนะครับอาจจะให้เจ้าพนักงานดำเนินการค้นในเวลากลางคืนได้ก็มีนะครับหรือข้อ3ก็คือการค้นเพื่อจับผู้ดุร้ายหรือผู้ร้ายสำคัญจะทำในเวลากลางคืนก็ได้แต่ต้องได้รับอนุญาตพิเศษจากศาลนะครับนะตามหลักเกณฑ์ต่างๆก็ว่าไปนะก็เคยมีเหมือนกันนะบางทีผู้ร้ายคนนี้นะครับก็กลางวันก็มีความระมัดระวังตัวมากนะจะเข้าไปค้นเข้าไปจับเนี่ยก็คงจะลำบากนะจะลำบากก็อาจจะต้องนะฮะให้รอเวลากลางคืนสั่งส่งนางนกต่อไปมอมเหล้าไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับนะนะครับเพื่อดำเนินการจับเพื่อดำเนินการค้นอะไรก็แล้วแต่ก็มีเหมือนกันนะครับต่อไปการดำเนินการหลังการค้นนะฮะมาตรา101สิ่งของซึ่งยึดได้ในการค้นให้ห่อและบรรจุหีบห่อตีตาไว้นะครับ103ให้เจ้าพนักงานผู้ค้นบันทึกรายละเอียดแห่งการค้นและสิ่งของที่ค้นได้ต้องมีบัญชีรายละเอียดเอาไว้นะครับบันทึกการค้นและบัญชีสิ่งของนั้นให้อ่านให้ผู้ครอบครองสถานที่บุคคลในครอบครัวผู้ต้องหาจำเลยผู้แทนหรือพยานฟังนะแล้วแต่กรณีแล้วให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อรับรองเอาไว้นั่นเองนะครับครับสำหรับในช่วงแรกเนี่ยนะครับนะก็ได้อธิบายในเรื่องการค้นเอาไว้นะครับว่าการค้นเนี่ยนะครับก็มีการค้นในที่ระโหฐานกับการค้นในที่สาธารณสถานนะการค้นในที่ระโหฐานต้องค้นโดยเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจแล้วก็ต้องมีหมายค้นนะครับเว้นแต่ข้อยกเว้นนะตามมาตรา92ที่สามารถค้นโดยไม่ต้องมีหมายได้นะครับนะส่วนนะการค้นในที่เขาค้นบุคคลในที่สาธารณสถานเนี่ยนะครับสามารถดำเนินการค้นได้นะนะโดยไม่ต้องมีหมายค้นนั่นคือที่สาธารณสถานนะครับนะรวมทั้งมีการสามารถค้นตัวบุคคลได้ด้วยตามแนวคำพิพากษาฎีกาเนี่ยค้นตัวบุคคลและยังค้นสถานที่ได้ด้วยเช่นนะพบว่าณสถานที่นี้นะครับเป็นที่สาธารณสถานนะเป็นร้านขายอุปกรณ์เกมนะครับพบว่านะมีการขายอุปกรณ์เกมละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเงี้ยนะเห็นชัดเจนเลยว่าผิดกฎหมายก็สามารถดำเนินการค้นนะสถานที่นี้ได้ด้วยนะครับนะเพื่อหาสิ่งผิดกฎหมายได้เหมือนกันนะเพราะมันเป็นการค้นในที่สาธารณสถานนะครับไม่จำเป็นต้องมีไม่ต้องมีหมายค้นนั่นเองนะครับในครั้งที่2ก็ในช่วงที่2นะครับก็กลับมาต่อนะครับสำหรับช่วงที่1นะครับก็เป็นเรื่องของการค้นไปแล้วนะครับส่วนในช่วงที่2ก็จะเป็นเรื่องการควบคุมการขังจำคุกนะการปล่อยจากการคุมขังไม่ชอบแล้วก็การปล่อยชั่วคราวนะครับก็มาดูก่อนว่าความหมายแต่ละอย่างคืออะไรนะอันแรกก่อนก็คือการควบคุมนะการควบคุมนะใครมีอำนาจควบคุมก็ดูมาตรา2อนุมาตรา21นะครับการควบคุมหมายความถึงการคุมหรือกักขังผู้ถูกจับโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจในระหว่างสืบสวนและสอบสวนเห็นไหมครับการควบคุมต้องทำโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะครับหรือตำรวจนะครับดังนั้นแล้วไม่ใช่โดยราษฎรนะแล้วราษฎรจะไปควบคุมเขาไม่ได้ตามกฎหมายต้องควบคุมโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะครับ 84/1 พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจซึ่งมีผู้นำผู้ถูกจับมาส่งนั้นจะปล่อยผู้ถูกจับชั่วคราวนะครับให้ประกันตัวไปเนี่ยนะครับนะหรือควบคุมผู้ถูกจับไว้ก็ได้แต่ถ้าเป็นการจับโดยมีหมายของศาลให้รีบดำเนินการตามมาตรา64และในกรณีที่ต้องส่งผู้ถูกจับไปยังศาลแต่ไม่อาจส่งไปได้ในขณะนั้นเนื่องจากเป็นเวลาที่ศาลปิดหรือใกล้จะปิดทำการให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่รับตัวผู้ถูกจับไว้มีอำนาจปล่อยผู้ถูกจับชั่วคราวหรือควบคุมผู้ถูกจับไว้จนกว่าจะมีถึงเวลาศาลเปิดทำการนะครับก็สรุปก็คือว่าการควบคุมเนี่ยนะครับเป็นขั้นตอนนะหลังจากการดำเนินการจับนึกภาพนะครับนะเจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยดำเนินการจับไปแล้วหรือราษฎรจับอะไรก็แล้วแต่นะมีการจับแล้วนะครับโดยหลักต้องนำส่งนะที่ทำการพนักงานสอบสวนโดยทันทีกฎหมายก็ไม่ได้บอกว่าทันทีนะต้องภายในกี่วันกี่ชั่วโมงก็นะถ้าคุณจับได้ในป่าคุณก็ต้องอาจจะใช้เวลาเดินทางเป็นวันอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณจับได้ในเขตเมืองก็อาจจะชั่วโมงเดียวอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องนำส่งถึงที่ทำการพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับนะพนักงานฝ่ายปกครองนะหรือตำรวจเนี่ยก็มีอำนาจที่จะควบคุมได้นะครับมีอำนาจควบคุมได้
86ห้ามไม่ให้ใช้วิธีควบคุมผู้ถูกจับเกินกว่าที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้เขาหนีเท่านั้นนะครับนั้นเราจะไปนะล่ามโซ่ล่ามขาอะไรนะเกินสมควรก็ไม่ได้นะครับนะก็เรียกว่าเอาตามความจำเป็นนะป้องกันไม่ให้เขาหนีเท่านั้นถ้าเขาไม่หนีก็จะไปล่ามโซ่ไปอะไรก็คงไม่ได้นะครับ87นะครับนะระยะเวลาในการควบคุมห้ามมิให้ควบคุมผู้ถูกจับเกินกว่าจำเป็นตามพฤติการแห่งคดีนะครับนะถ้ามีความจำเป็นแค่ไหนก็ควบคุมได้แค่นั้นในกรณีความผิดลหุโทษจะควบคุมผู้ถูกจับไว้ได้เท่าที่เวลาจะถามคำให้การนะครับนะถ้าเป็นความผิดลหุโทษเนี่ยนะครับนะก็สามารถที่จะนะเท่าที่ถามคำให้การนะถ้าถามเสร็จแล้วก็ควบคุมเขาต่อไม่ได้นะครับและจะรู้ตัวว่าเป็นใครและที่อยู่ของเขาอยู่ที่ไหนเท่านั้นนะครับในกรณีที่ผู้ถูกจับไม่รับการปล่อยชั่วคราวนะครับไม่ได้มีการประกันตัวเนี่ยนะครับและมีเหตุจำเป็นเพื่อทำการสอบสวนหรือการฟ้องคดีนะครับให้นำตัวผู้ถูกจับไปศาลภายใน48ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับถูกนำตัวไปถึงที่ทำการพนักงานสอบสวนตามมาตรา83เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นอย่างอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้โดยให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลขอหมายขังผู้ต้องหานั้นไว้นะนั้นในส่วนวรรค2นี่ก็หมายความว่าการควบคุมนะครับถ้านะครับไม่รับการปล่อยชั่วคราวนะครับนะพนักงานสอบสวนเนี่ยมีอำนาจที่จะควบคุมผู้ต้องหานะครับเพียงแค่48ชั่วโมงเท่านั้นนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อมาถึงที่ทำการพนักงานสอบสวนแล้วปุ๊บนาฬิกาเดินเลยนับเวลาเลยนะครับ1 2 3 4ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อนะครับนะคุณต้องการนะที่จะอะไรสอบสวนเข้าต่อนะครับนะมีความจำเป็นต้องสอบสวนต่อเพราะว่า48ชั่วโมงไม่มีความเพียงพอก็ต้องนะนำตัวเนี่ยผู้ถูกจับเนี่ยนะครับนะผู้ต้องหาเนี่ยพาไปยังศาลภายใน48ชั่วโมงเพื่อทำการฝังให้ได้ฝังเพื่อทำการขังนะครับแหมผมก็พูดผิดนะฮะเพื่อทำการฝากขังต่อศาลนะครับนะฮะฉะนั้นกรณีเนี้ยนะครับนะควบคุมเกิน48ชั่วโมงไม่ได้ถ้าควบคุมเกิน48ชั่วโมงนะเจ้าพนักงานอาจจะมีความผิดได้เหมือนกันนะอาจจะเป็นความผิดได้นะครับฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังอะไรก็แล้วแต่นะครับนะต่อมาการขังอ่ะเมื่อกี้ในส่วนการควบคุมนะฮะอย่างที่บอกไปแล้วว่าเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเนี่ยมีอำนาจควบคุมได้นะในชั้นสอบสวนเนี่ยนะก็ควบคุมไว้นะ48ชั่วโมงถ้าต้องการที่จะสอบสวนนานกว่านี้นะครับนะก็ต้องทำการฝากขังต่อศาลนะครับการขังก็คืออะไรคือการควบคุมเป็นการคุมหรือกักขังผู้ถูกจับโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามมาตรา2อนุ21การขังนะเป็นการกักขังจำเลยหรือผู้ต้องหาโดยศาลนะควบคุมโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจแต่ขังเนี่ยต้องทำโดยศาลแตกต่างกันตรงนี้นะครับนะมาตรา2อนุ22ขังหมายความถึงการกักขังจำเลยหรือผู้ต้องหาโดยศาลดังนั้นการกักขังอย่างที่บอกว่ากักขังจำเลยแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าต้องมีการฟ้องคดีแล้วนะแต่ยังไม่มีการฟ้องคดีเขาเรียกว่าผู้ต้องหาดังนั้นขังผู้ต้องหาระหว่างสอบสวนก็สามารถทำได้การขังระหว่างสอบสวนมาตรา87วรรค3ในกรณีที่ผู้ถูกจับนะฮะไม่รับการปล่อยชั่วคราวและมีเหตุจำเป็นเพื่อทำการสอบสวนหรือการฟ้องคดีให้นำตัวผู้ถูกจับไปศาลภายใน48ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับถูกนำตัวไปถึงที่ทำการพนักงานสอบสวนตามมาตรา83เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นอย่างอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้โดยให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลขอหมายขังผู้ต้องหานั้นไว้ให้ศาลสอบถามผู้ต้องหาว่าจะมีข้อคัดค้านประการใดหรือไม่นะและศาลอาจเรียกพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมาชี้แจงเหตุจำเป็นหรืออาจเรียกพยานหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้นะเห็นไหมฮะฉะนั้นแล้วว่าการขังเนี่ยนะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการควบคุมแล้วควบคุมแล้วปรากฏว่าต้องการที่จะสอบสวนต่อนะครับนะก็ต้องเอาไปฝากขังเพราะคุณไม่สามารถที่จะควบคุมเกิน48ชั่วโมงได้อันนี้หลักการนี้ก็เอามาจากต่างประเทศนะครับนะจะไปควบคุมเกิน48ชั่วโมงไม่ได้นะก็ต้องเอาไปฝากขังต่อศาล
การขังเนี่ยนะครับศาลก็ต้องมีหน้าที่ในการขัง

นะโดยถามผู้ต้องหาว่ามีข้อคัดค้านประการใดไหมก็อาจจะคัดค้านว่าเขาเนี่ยไม่ใช่ผู้กระทำความผิดนะขังผิดคนจับผิดคนอะไรก็ว่าไปนะครับนะแล้วศาลจะเรียกพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมาชี้แจงเหตุจำเป็นในการขังได้ก็อาจจะพนักงานสอบสวนอาจจะบอกว่ามีพยานหลักฐานในการรวบรวมเป็นจำนวนมากนะ48 ชั่วโมงไม่สามารถรวบรวมได้เพียงพออะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะของพนักงานสอบสวนที่จะอธิบายต่อศาลนะครับประเด็น7 วรรค 4นะฮะในกรณีความผิดอาญาที่ได้กระทำลงมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน6 เดือนนะหรือปรับไม่เกิน500 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับศาลมีอำนาจสั่งขังได้นะครั้งเดียวนะครับมีกำหนดไม่เกิน7 วันนะครับไม่เกิน7 วันนะฮะฉะนั้นแล้วกรณีโทษเนี่ยไม่สูงไม่เกิน6 เดือนนะครับขังเขาได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่เกิน7 วันนะฮะประเด็น7 วรรค 5ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินกว่า6 เดือนแต่ไม่ถึง10 ปีนะฮะอันนี้ก็คือ6เดือนถึง10ปีเนี่ยนะฮะหรือปรับเกินกว่า500บาทหรือทั้งจำทั้งปรับศาลมีอำนาจสั่งขังหลายครั้งติดกันได้แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่เกิน12วันนะทั้งหมดต้องไม่เกิน48วันงั้นกรณีที่2เนี่ยก็คือว่าโทษเนี่ยนะครับจำคุกเกินกว่า6เดือนแต่ไม่ถึง10ปีโดยหลักนะครับนะโดยหลักก็คือว่าขังติดต่อกันได้นะครับครั้งหนึ่งไม่เกิน12วันนะแล้วนัดแรกอาจจะฝากขังไปศาลก็ให้นะขัง12วันครบ2วันแล้วก็ว่ากันใหม่อ่ะขอขังต่อนะครับเนื่องจากการรวบรวมพยานหลักฐานไม่เสร็จก็ขังต่อไปได้แต่ทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน48วันนะครับต้องไม่เกิน48วันแล้วก็87วรรค6นะในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่10ปีขึ้นไปนี่ก็โทษสูงขึ้นไปนะจะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตามศาลมีอำนาจสั่งขายครั้งติดกันได้แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่เกิน12วันและรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกิน84วันนะครับเมื่อกี้6เดือนถึง10ปีเนี่ยนะครับนะ12วันเหมือนกันคือช่วงนึงเนี่ยได้ไม่เกิน12วันแต่อั้นเอาไว้ที่48วันแต่ถ้าเป็นกรณีโทษเนี่ยนะครับ10ปีขึ้นไปอันนี้โทษหนักนะฮะก็ครั้งหนึ่งไม่เกิน12วันเหมือนกันแต่รวมแล้วต้องไม่เกิน84วันนะต้องไม่เกิน84วันนะครับแบบ7วรรค7ในกรณีตามวรรค6เมื่อศาลสั่งขังครบ48วันแล้วก็คือกรณีที่ว่าโทษจำคุกเนี่ยเกิน10ปีแล้วถ้าคุณจะต้องการขังเกิน48วันเนี่ยนะครับคือเขาอั้นถึง84วันเนี่ยไม่เกิน84วันถ้าวันที่48ยังต้องการขังอยู่ก็ให้พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอขังต่อไปอีกโดยอ้างเหตุจำเป็นนะศาลจะสั่งขังต่อไปก็ได้ก็ต่อเมื่อพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนได้แสดงถึงเหตุจำเป็นและนำพยานหลักฐานมาให้ศาลไต่สวนจนเป็นที่พอใจแก่ศาลนั้นแม้คุณจะขังได้84วันก็จริงแต่เมื่อครบ48วันแล้วนะนะพนักงานสอบสวนเนี่ยหรือพนักงานอัยการเนี่ยก็ต้องนะแสดงเหตุจำเป็นนำพยานหลักฐานต่างๆมาให้ศาลไต่สวนเพราะมันนานมากนะเกิน48วันเนี่ยนะครับนะถึง84วันเนี่ยค่อนข้างนานมากฉะนั้นมันต้องมีหลักฐานพอสมควรที่ว่ามันมีความจำเป็นเหตุผลยังไงถึงต้องสั่งขังนานขนาดนั้นในช่วงระหว่างการสอบสวนนะครับนะต่อมาการขังระหว่างพิจารณานะครับมาตรา88คดีที่ราษฎรเป็นโจทย์นะเมื่อศาลประทับฟ้องและได้ตัวจำเลยมาศาลแล้วหรือคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทย์เมื่อได้ยื่นฟ้องต่อศาลแล้วศาลจะสั่งขังจำเลยไว้หรือปล่อยชั่วคราวก็ได้นะครับเมื่อกี้เป็นเรื่องการขังนะในช่วงการสอบสวนนะในช่วงการสอบสวนนะคุณจะสอบสวนก็สอบสวนไปแต่ขังก็มีระยะเวลาของมันนะครับไม่เกิน7วันถ้าเป็นความผิดระหุโทษอะไรก็แล้วแต่หรือถ้าเป็น6เดือนนะจนถึง10ปีนะอันนี้ก็นะครับครั้งหนึ่งไม่เกิน12วันรวมทั้งหมดไม่เกิน48วันหรือถ้าโทษหนักมากนะเกิน10ปีอันนี้ก็ครั้งหนึ่งไม่เกิน12วันแต่รวมหมดไม่เกิน84วันนะนี่คือในชั้นสอบสวนมากเกิน84วันนี้ไม่ได้ละคุณจะสอบสวนนะนานกว่านี้ก็เรื่องของคุณแต่ว่าคุณจะขังนานกว่านี้ไม่ได้ละนะครับแต่ถ้าเป็นการขังระหว่างพิจารณาก็คืออะไรครับก็คือว่า
ได้มีการสอบสวนอะไรเสร็จแล้วนะส่งสำนวนพนักงานอัยการอัยการทำไมครับก็เวลามาฟ้องเนี่ยต้องมีตัวจำเลยมาศาลด้วยอัยการจะมาเปล่าๆเนี่ยไม่ได้นะอัยการจะมาตัวเปล่าโดยไม่มีจำเลยมาฟ้องไม่ได้อัยการต้องมีตัวจำเลยมาด้วยนะศาลจะสั่งขังระหว่างพิจารณาก็ได้นะครับหรือถ้าคดีราษฎรเป็นโจทย์นะเมื่อศาลประทับฟ้องแล้วและได้ตัวจำเลยมาศาลแล้วโดยหลักเนี่ยคดีที่ราษฎรเป็นโจทย์นะราษฎรฟ้องศาลศาลต้องไต่สวนมูลฟ้องเมื่อศาลไต่สวนมูลฟ้องแล้วศาลนะมีคำสั่งประทับฟ้องโอเคคดีมีมูลนะน่าเชื่อนะว่ามีมูลส่วนหนึ่งเนี่ยน่าเชื่อว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นอ่ะศาลประทับฟ้องแล้วศาลประทับฟ้องแล้วก็ต้องมีการนำตัวจำเลยมาศาลศาลจะเอาออกหมายเรียกก็ได้อาจจะออกหมายจับก็แล้วแต่ศาลนะฮะเพื่อให้ตัวจำเลยมาเมื่อได้ตัวจำเลยมาแล้วก็นะฮะศาลอาจจะสั่งขังระหว่างพิจารณาก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นพนักงานอัยการเนี่ยถ้าจะฟ้องต้องมีตัวจำเลยมาอยู่แล้วนำตัวจำเลยมาศาลในวันฟ้องเลยแล้วก็ศาลอาจจะสั่งขังหรือปล่อยชั่วคราวก็ได้นะครับแล้วแต่ดุลพินิจของศาลต่อมาการขังนะหลังจากศาลพิพากษาคดีแล้วเมื่อกี้เป็นการขังระหว่างพิจารณาคดีนะการขังระหว่างพิจารณาคดีเนี่ยถ้าพิจารณาคดีนานศาลก็สามารถขังได้นานเท่าใดก็ได้กฎหมายไม่ได้มีการกำหนดวันเอาไว้เหมือนกับการขังระหว่างการสอบสวนนะการขังระหว่างพิจารณาบางคนเป็นไงครับขังเป็นปีอะว่าไงติดคุกเป็นปีอะก็ศาลก็พิจารณาไปปีกว่าสองปีก็มีพอถึงเวลาศาลบอกยกฟ้องโอ้โหเป็นไงครับยกฟ้องก็คือผิดไหมไม่ผิดแต่สมมติยกฟ้องเขาจำเลยไม่ได้กระทำความผิดโอ้โหเป็นไงครับเท่ากับติดคุกฟรีมา2ปีดีไหมครับติดคุกฟรีของฟรีใครก็ชอบใช่ไหมยกเว้นติดคุกกันนะแล้วบางทีเนี่ยขังไปตั้งนานปรากฏว่าอะไรครับโอ้โหกลายเป็นนะฮะศาลยกฟ้องนะครับกลายเป็นถูกขังฟรีก็มีอย่างนี้ก็มีเหมือนกันอย่างนี้ก็อาจจะนะไปขอเงินเยียวยาได้ก็ว่าไปนะครับถ้าเป็นการพิพากษาว่าไม่ได้กระทำความผิดอะไรก็แล้วแต่นะครับนะส่วนการขังระหว่างศาลพิพากษาคดีเสร็จแล้วเนี่ยก็ดูมาตรา185วรรค1ถ้าศาลเห็นว่าจำเลยไม่ได้กระทำผิดก็ดีนะการกระทำจำเลยไม่เป็นความผิดก็ดีนะคดีขาดอายุความแล้วก็ดีนะหรือมีเหตุตามกฎหมายที่จำเลยไม่ควรต้องรับโทษก็ดีนะมี4กรณีดีหมดอ่ะนะครับให้ศาลยกฟ้องนะโจทก์ปล่อยจำเลยไปแต่ถ้าศาลจะสั่งขังจำเลยไว้หรือปล่อยชั่วคราวระหว่างคดีไม่ถึงที่สุดก็ได้งั้นกรณีเนี้ยตาม185เนี่ยนะครับนะถ้าเห็นว่าไม่ได้กระทำความผิดไม่เป็นความผิดขาดอายุความแล้วหรือมีเหตุไม่ต้องรับโทษเนี่ยศาลต้องยกฟ้องเมื่อยกฟ้องแล้วเนี่ยนะครับนะก็แปลว่าอะไรครับยกฟ้องก็แปลว่าไม่ผิดถูกไหมนะแต่ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะขังระหว่างที่จะทำไมครับคดีไม่ถึงที่สุดได้อาจจะรอให้มีการอุทธรณ์ฎีกาต่อก็ได้นะครับ207นะเมื่อมีอุทธรณ์คำพิพากษาศาลอุทธรณ์มีอำนาจสั่งให้ศาลชั้นต้นออกหมายเรียกหรือจับจำเลยซึ่งศาลนั้นปล่อยตัวไปแล้วมาขังหรือปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ก็ได้หรือถ้าจำเลยถูกขังระหว่างอุทธรณ์จะสั่งให้ศาลชั้นต้นปล่อยจำเลยหรือปล่อยชั่วคราวก็ได้นะเมื่อกี้185วรรคหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องเสร็จนะศาลจะขังก็ได้หรือจะปล่อยชั่วคราวก็ได้นะครับกรณีถ้าศาลชั้นต้นเนี่ยปล่อยชั่วคราวปรากฏว่ามีการอุทธรณ์ขึ้นไปศาลอุทธรณ์อาจจะนะออกหมายเรียกนะหรือออกหมายจับจำเลยก็ได้นะเพื่อให้มาขังในช่วงระยะเวลาพิจารณาชั้นอุทธรณ์ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับต่อไปการจำคุกนะจำคุกคืออะไรหมายขังหรือหมายจำคุกต้องจัดการให้เป็นไปตามนั้นในเขตของศาลซึ่งออกหมายเว้นแต่บัญญัติไม่เป็นอย่างอื่นในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นนะเมื่อกี้การขังเนี่ยนะการขังเนี่ยเป็นเรื่องของการเรียกอะไรนำจำเลยนะเอาไว้นะขังไว้นะที่เรือนจำนะในชั้นการสอบสวนหรือในชั้นการพิจารณาคดีนะครับนะหรือในชั้นหลังการพิจารณาคดีก็แล้วแต่ส่วนการจำคุกเนี่ยเป็นเรื่องของการที่ศาลพิพากษาแล้วว่ามีความผิดเมื่อมีความผิดแล้วศาลพิพากษาลงโทษจำคุกเมื่อจำคุกแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมีการออกหมายจำคุกออกไปจำคุกก็โดยหลักก็ไปจำคุกที่เรือนจำนั่นเองนะก็นะทำตามนะฮะที่อยู่ในหมายเอาไปขังในเรือนจำที่ไหนก็ว่าไปนะครับจำคุกคง
ผมไม่มีประเด็นอะไร

่อมาการปล่อยจากการคุมขังโดยมิชอบนะครับมาตรา90เมื่อมีการอ้างว่าบุคคลใดต้องถูกคุมขังในคดีอาญาหรือในกรณีอื่นใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายบุคคลเหล่านี้มีสิทธิ์ยื่น

้าสามีภรรยาหรือญาติของผู้นั้นหรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกคุมขังนะครับเมื่อรับคำร้องดังนั้นให้ศาลดำเนินการไต่สวนฝ่ายเดียวโดยด่วนถ้าศาลเห็นว่าคำร้องนั้นมีมูลศาลมีอำนาจสั่งผู้คุมขังให้นำตัวผู้ถูกคุมขังมาศาลโดยพลันและถ้าผู้ถูกคุมขังแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลไม่ได้ว่าการคุมขังเป็นการชอบด้วยกฎหมายให้ศาลสั่งปล่อยผู้ถูกคุมขังไปทันทีนะฉะนั้นกรณีนี้มาเป็นขังนะที่ไม่ชอบนะด้วยกฎหมายเช่นอาจจะขังเลยระยะเวลาของเขาไปแล้วนะกำหนดเวลาให้ขังแค่12วันขังลืมเลยเนี่ยนะครับนะขังไป100วันแล้วอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะฮะฉะนั้นผู้ที่ถูกคุมขังเนี่ยนะครับนะอาจจะมาร้องได้ว่าขังเลยระยะเวลาไปแล้วนะครับหรือพนักงานสอบสวนเองก็ได้นะครับพนักงานอัยการก็ได้ผู้บัญชาการเรือนจำพัสดีก็ได้สามีภรรยาก็ได้นะครับฉะนั้นกรณีเป็นการขังที่ไม่ชอบก็สามารถที่จะร้องนะครับร้องให้ปล่อยจากการคุมขังที่ไม่ชอบได้หรือการขังกรณีอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ได้มันจะเป็นต้องในคดีอาญาก็ได้อาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้นะครับถูกจับตัวไปอะไรก็ได้นะครับอาจจะมีการร้องขอให้ปล่อยได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในเรื่องสุดท้ายนะในเรื่องการปล่อยชั่วคราวนะครับปล่อยชั่วคราวก็ส่วนต้นก็ผู้มีอำนาจสั่งปล่อยชั่วคราวคือใครนะครับ106คำร้องให้ปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยชั่วคราวโดยไม่ต้องมีประกันนะหรือมีประกันหรือมีประกันและหลักประกันไม่ว่าผู้นั้นต้องควบคุมหรือขังตามหมายศาลย่อมยื่นได้โดยผู้ต้องหาจำเลยหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องนะฮะงั้นกรณีผู้ที่จะยื่นนะคำร้องขอปล่อยชั่วคราวก็มีใครบ้างมีผู้ต้องหามีจำเลยมีหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องเช่นในเรื่องของนิติบุคคลกรรมการนิติบุคคลเนี่ยอาจจะมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งนะครับนะนายประกันอาชีพอย่างนี้ก็ได้นะสามารถที่จะยื่นต่อศาลขอให้ปล่อยผู้ต้องหาเป็นการชั่วคราวได้อันนี้เป็นเรื่องการปล่อยชั่วคราวนะครับเป็นเรื่องการปล่อยชั่วคราวนะครับไม่เหมือนในเรื่องของปล่อยเนื่องจากไม่ได้กระทำผิดอันนี้คนละอย่างกันนี่ปล่อยชั่วคราวก็คือชั่วคราวไว้นะในชั้นของการสอบสวนหรือในชั้นของการพิจารณาคดีเนี่ยนะครับเนื่องจากศาลยังไม่พิพากษาคดีนะศาลอาจจะปล่อยชั่วคราวหรือชาวบ้านเรียกว่าไปประกันตัวไปประกันตัวกันเนี่ยนะก็คือศาลก็มีการปล่อยชั่วคราวหรือพนักงานสอบสวนอะไรก็ได้นะมีการปล่อยชั่วคราวเพราะไม่ต้องการขังเพราะโดยหลักการเนี่ยนะครับบุคคลเนี่ยใช่ไหมฮะจะเป็นผู้กระทำความผิดได้เนี่ยนะต่อเมื่อศาลพิพากษาตราบใดที่ศาลยังไม่พิพากษาเนี่ยก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่โดยหลักเนี่ยก็ต้องปล่อยชั่วคราวไว้เว้นเนี่ยมีเหตุจำเป็นถึงจะไปขังเขาได้นะครับมีเหตุต้องมีเหตุในการออกหมายขังนะครับนะฮะแต่โดยหลักแล้วเนี่ยต้องปล่อยเขานะครับต้องปล่อยเข้าไปซึ่งผู้ที่จะร้องขอก็มีเนี่ยนะครับที่กล่าวไว้เมื่อต้นนะครับ1เมื่อผู้ต้องหาถูกควบคุมอยู่และยังไม่ได้ฟ้องต่อศาลให้ยื่นต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการดังนั้นกรณีเนี่ยขณะที่ควบคุมอยู่นะพนักงานสอบสวนควบคุมตัวอยู่เนี่ยนะครับถ้ายังไม่ได้ฟ้องต่อศาลนะถ้าอยู่ที่พนักงานสอบสวนก็ทำไมครับก็ร้องต่อพนักงานสอบสวนขอประกันตัวขอปล่อยชั่วคราวนึกภาพออกใช่ไหมฮะหรือถ้าพนักงานสอบสวนเนี่ยส่งสำนวนไปถึงพนักงานอัยการแล้วถ้ายังไม่ได้ฟ้องต่อศาลก็อาจจะยื่นต่อพนักงานอัยการให้พนักงานอัยการพิจารณาก็ได้นะครับหรือกรณีที่สองคือเมื่อผู้ต้องหาถูกขังตามหมายศาลและยังไม่ได้ถูกฟ้องต่อศาลให้ยื่นต่อศาลนั้นนะฉะนั้นกรณีนี้ผู้ต้องหาเนี่ยถูกขังอย่างที่บอกว่าโดยหลักเนี่ยนะพนักงานสอบสวนมีอำนาจควบคุมตัวผู้ต้องหาได้เพียงแค่48ชั่วโมงใช่ไหมฮะนะถ้าจะครบ48ชั่วโมงต้องนำไปฝากขังที่ศาลฉะนั้นกรณีเนี่ยไปฝากขังที่ศาลแล้วนะครับนะถ้ายังอยู่ในช่วงการสอบสวนอยู่ยังไม่มีการฟ้องคดีเนี่ยก็ต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลไม่ได้ยื่นคำร้องต่อพนักงานสอบสวนแล้วเพราะอยู่ในอำนาจของศาลแล้วงั้นการขังอยู่ในอำนาจศาลแล้วก็ต้องไปยื่นต่อศาลกรณีที่3ก็คือเมื่อผู้ต้องหาถูกฟ้องแล้วให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้นนะครับกรณีที่มีการฟ้องคดีแล้วนะฟ้องคดีที่ศาลชั้นไหนนะก็ต้องไปยื่นขอปล่อยชั่วคราวที่ศาลนั้นนั่นเองนะศาลชั้นต้นนั้นนั่นเองเพราะโดยหลักแล้วเวลาฟ้องคดีเนี่ยต้องฟ้องที่ศาลนะครับที่ศาลชั้นต้นนะจะไปฟ้องศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาเลยไม่ได้บอกว่าฉันรีบฉันอยากจบศาลเดียวฟ้องศาลฎีกาไม่ได้นะฮะต้องเริ่มต้นฟ้องที่ศาลชั้นต้นก่อนนะครับ

4. เมื่อศาลอ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์แล้วแม้ยังไม่มีการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาหรือมีการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาแล้วแต่ว่ายังไม่ส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์หรือฎีกาให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ชำระคดีนั้นกรณีที่ศาลอ่านคำพิพากษาแล้วนะจะขอนะปล่อยชั่วคราวก่อนก็ต้องยื่นต่อศาลชั้นต้นนะครับกรณีที่5นะเมื่อศาลนะศาลชั้นต้นเนี่ยส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้วจะยื่นต่อศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาก็ได้คือกรณีเนี่ยนะฮะศาลชั้นต้นพิพากษาแล้วกรณีเช่นนี้นะครับอ่านคำพิพากษาแล้วเนี่ยให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นพิจารณาแต่ถ้าศาลชั้นต้นเนี่ยส่งสำนวนไปที่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้วอันนี้ก็ต้องยื่นศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาก็ได้แต่นะฮะต้องส่งแต่ศาลเนี่ยต้องส่งคำร้องไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาสั่งศาลชั้นต้นจะเป็นคนสั่งเองไม่ได้สำหรับกรณีที่5นี้นะครับมาตรา110นะครับในคดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน10ปีนะผู้ที่ปล่อยชั่วคราวต้องมีประกันนะฮะฉะนั้นโทษเนี่ยนะครับนะ10ปีนะฮะเกิน10ปีนะต้องมีประกันและจะมีหลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้นะฉะนั้นจะมีประกันอย่างเดียวก็ได้หรือประกันและหลักประกันก็ได้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งในคดีอย่างอื่นจะปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันเลยหรือมีประกันหรือมีประกันและหลักประกันด้วยก็ได้ฉะนั้นคดีอื่นก็คือคดีโทษที่ไม่เกิน10ปีเนี่ยนะฮะให้โดยปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันก็ได้มีประกันอย่างเดียวก็ได้หรือมีประกันและหลักประกันด้วยก็ยังได้นะครับนะได้3แบบเลยนะครับมาตรา111นะกรณีที่ปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันเลยก่อนที่จะปล่อยให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยสาบานหรือปฏิญาณตนว่าจะมาตามนัดนะสมมติกรณีปล่อยนะโดยไม่มีประกันเลยก็ให้สาบานตนว่าจะมาตามที่นัดนะครับนะ112เมื่อจะปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันหรือมีประกันและหลักประกันก่อนปล่อยให้ผู้ประกันหรือผู้เป็นหลักประกันลงลายมือชื่อนั้นกรณีที่มีประกันหรือมีประกันและหลักประกันเนี่ยนะครับต้องมีการลงลายมือชื่อในสัญญาประกันนะในลงมือลงลายมือชื่อในสัญญาประกันนะครับแล้วก็มีข้อความดังต่อไปนี้นะครับผู้ถูกปล่อยชั่วคราวหรือผู้ประกันแล้วแต่กรณีจะต้องปฏิบัติตามนัดหรือหมายเรียกของเจ้าพนักงานศาลที่ปล่อยชั่วคราว2เมื่อผิดสัญญาจะใช้เงินที่ระบุเอาไว้อันนี้กรณีที่มีประกันเนี่ยก็ต้องนะมีการลงลายมือชื่อไว้นะถ้ามีการผิดสัญญาไม่มาตามที่นะที่นัดเอาไว้ก็ต้องนะจ่ายเงินจ่ายทองว่าง่ายกี่แสนกี่บาทก็ว่าไปนะครับต่อมากรณีที่3คือปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันแล้วก็หลักประกันด้วยนะครับแล้วก็มีครบเลยทั้ง2 อย่างทั้งประกันมีทั้งหลักประกันนะครับ114บอกเมื่อจะปล่อยชั่วคราวโดยให้มีประกันและหลักประกันด้วยก่อนปล่อยตัวไปให้ผู้ขอประกันจัดหาหลักประกันนะซึ่งหลักประกันก็มีอยู่3อย่างด้วยกันก็คือ1เงินสดนะฮะ2มีหลักทรัพย์อื่นมาวางเช่นนะถ้าเป็นแนวของศาลนะก็จะมีอะไรบ้างมีโฉนดที่ดินอย่างเงี้ยใช้ได้โฉนดที่ดินพันธบัตรรัฐบาลนะสลากอะไรสลากออมสินต่างๆเหล่านี้นะครับสลากออมสินก็สามารถที่จะนำมาเป็นหลักประกันได้แต่ว่าปัจจุบันตอนนี้มันมีสลากดิจิตอลนะสลากดิจิตอลนี้ไม่รู้จะขนมายังไงเหมือนกันนำมาประกันไม่ได้ถ้าจะนำเป็นหลักประกันก็ต้องซื้อแบบเป็นกระดาษมาวางงี้นะครับ3มีบุคคลมาเป็นหลักประกันโดยแสดงหลักทรัพย์นะครับนะเป็นบุคคลที่มีตำแหน่งอะไรก็ว่าไปนะซึ่งเนี่ยนะกรณีมีประกันแล้วก็มีหลักประกันด้วยก็ต้องนะหลักประกันก็ต้องพวกเนี้ยนะมีเงินสดมีสมุดบัญชีมีโฉนดที่ดินหรือมีบุคคลมาเป็นหลักประกันอะไรก็แล้วแต่นะครับต่อไปการปล่อยชั่วคราวนะครับการพิจารณาคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวเนี่ยนะครับก็นะดูมาตรา108ก็มีเยอะแยะนะความหนักเบาพยานหลักฐานต่างๆพฤติการต่างๆมีความน่าเชื่อถือไหมมีการจะหลบหนีไหมมีจะก่อความเสียหายอันตรายหรือเปล่าแล้วก็ถ้ามีผู้คัดค้านเนี่ยนะครับนะก็อาจจะไม่ให้ปล่อยชั่วคราวได้เหมือนกันนะครับโอเคสำหรับในเรื่องช่วงที่2เนี้ยนะครับก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้ก่อน

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
11: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
4: ดีค่ะ
11: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
12: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
11: เหม็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
13: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
4: ยากได้ภาษาค่ะ
11: ลูกเรายังแค่ม.4 นะแม่
12: จบม .6 ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
14: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
15: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
16: สวัสดีค่ะ
11: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
15: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
17: สวัสดีครับอาจาร

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ต่อในช่วงที่3นะครับเป็นเรื่องการสอบสวนนะครับเรื่องการสอบสวนเนี่ยนะครับก็เคยอธิบายมาแล้วบรรยายมาแล้วในครั้งที่1ก็คือว่าการสอบสวนเนี่ยนะครับเราดูมาตรา120นะครับหัวใจของมันเลยนะครับมาตรา120พนักงานอัยการนะดำเนินการฟ้องได้ต้องมีการสอบสวนมาก่อนรวมทั้งการสอบสวนนั้นต้องชอบด้วยกฎหมายด้วยนะครับก็ทวนอีกทีนึงก็คือว่า1ดูก่อนว่ามีอำนาจสอบสวนหรือไม่ใครเป็นพนักงานสอบสวนนะโดยหลักการแล้ว2นะครับท้องที่ดูท้องที่นะครับท้องที่ไหนมีอำนาจสอบสวนแล้วก็ท้องที่ไหนเป็นผู้รับผิดชอบนะตรงนี้สำคัญนักศึกษาหลายท่านเนี่ยนะครับไม่ได้สนใจว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบท้องที่ไหนรับผิดชอบตรงนี้สำคัญต้องไปดูนะครับข้อที่3คือการร้องทุกข์นะครับการร้องทุกข์นะครับถ้าเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวต้องมีการร้องทุกข์นะแล้วก็สุดท้ายคือมีการแจ้งข้อหาอันนี้จะเป็นการสอบสวนที่ชอบถ้ากระบวนการเนี่ยนะครับ4ขั้นตอนนี้นะครับนะทำไม่ถูกต้องการสอบสวนนั้นนะฮะถือเป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบนะตามแนวคำพิพากษาของศาลเนี่ยเมื่อสอบสวนไม่ชอบแล้วพนักงานอัยการย่อมไม่มีอำนาจฟ้องตามมาตรา120ครับมาดูก่อนนะประเทศไม่ใช่ประเภทนะประเภทคดีที่จะสอบสวนนะครับมาตรา121พนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนคดีอาญาทั้งปวงนะจะเห็นได้ว่าไม่ว่าคดีอาญาเนี่ยนะครับจะเป็นตามประมวลกฎหมายอาญาหรือจะเป็นตามพระราชบัญญัติอะไรก็แล้วแต่พระราชบัญญัติอาวุธปืนพระราชบัญญัติยาเสพติดแล้วแต่พนักงานสอบสวนเนี่ยมีหน้าสอบสวนนะครับแต่ถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวแล้วห้ามมิให้ทำการสอบสวนเว้นแต่จะมีคำร้องทุกข์ตามระเบียบตรงนี้สำคัญเห็นไหมฮะ121เนี่ยนะครับถ้าเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอะไรคือความผิดต่อส่วนตัวอะไรคือความผิดต่อแผ่นดินนะฮะความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดที่ยอมความได้เนี่ยนะจะเขียนจะบัญญัติไว้ในกฎหมายเลยว่าความผิดเหล่านี้นะความได้นะอย่างนี้เนี่ยนะครับยอมความได้ก็คือเป็นความผิดส่วนตัวนะถ้าไม่ได้เขียนว่ายอมความได้อย่างนี้เป็นความผิดต่อแผ่นดินนั้นถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวแล้วเช่นตัวอย่างเช่นความผิดฐานยักยอกความผิดฐานช่อโกงเหล่านี้นะเป็นความผิดต่อส่วนตัวนะครับยอมความได้นะเขาก็มองว่าความผิดเหล่านี้อาจจะเป็นเรื่องของคนรู้จักกันคนใกล้ตัวกันนะยักยอกช่อโกงไปเนี่ยนะครับกรณีถ้านะฮะจะดำเนินการสอบสวนต้องมีการร้องทุกข์นะใช้คำว่าร้องทุกข์ไม่ใช่การกล่าวโทษต้องมีการร้องทุกข์นะร้องทุกข์ยังไงก็คือว่า1ต้องเป็นผู้เสียหายใช่ไหมฮะ2ร้องทุกข์โดยชอบ3ต่อเจ้าหน้าที่4ภายในอายุความนะครับเมื่อนะมีการนะเมื่อมีการปฏิบัติการเช่นนี้แล้วนะครับพนักงานสอบสวนถึงจะมีอำนาจในการสอบสวนความผิดต่อส่วนตัวได้นะครับตัวความผิดต่อแผ่นดินนี้ไม่จำเป็นอาจจะมีการกล่าวโทษก็ได้นะครับหรือพนักงานสอบสวนอาจจะเป็นคนดำเนินการกล่าวโทษตัวเองก็ยังได้นะครับต่อไปคดีที่สอบสวนหรือไม่ก็ได้นะมาตรา122นะครับพนักงานสอบสวนจะไม่ทำการสอบสวนในกรณีดังต่อไปนี้นะครับ1นะผู้เสียหายขอความช่วยเหลือแต่ไม่ยอมร้องทุกข์ตามระเบียบนะครับ2เมื่อผู้เสียหายฟ้องคดีเสียเองโดยไม่ได้มีการร้องทุกข์ซะก่อนนะครับ3หนังสือกล่าวโทษเป็นบัตรสนเท่นะครับหรือว่าบุคคลที่กล่าวโทษด้วยปากไม่ยอมบอกว่าคือใครแล้วก็ไม่ยอมลงลายมือชื่อเนี่ยนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ทำการสอบสวนก็ได้นะครับต่อมาคำร้องทุกข์นะตรงนี้สำคัญคำร้องทุกข์นะครับเริ่มต้นกระบวนการก่อนนะโดยเฉพาะความผิดต่อส่วนตัวเนี่ยนะเริ่มต้นจากคำร้องทุกข์ก่อนนะถ้าร้องทุกข์ชอบแล้วความผิดต่อส่วนตัวพนักงานสอบสวนถึงจะมีอำนาจสอบสวนเมื่อสอบสวนแล้วถึงพนักงานอัยการถึงจะมีอำนาจฟ้องนะครับตรงนี้เนี่ยเรียกว่าไล่เป็นสเต็ปไปถ้าเริ่มต้นจากการร้องทุกข์ไม่ชอบแล้วไปหมดเลยสอบสวนก็ไม่ชอบพนักงานอัยการก็ไม่มีสิทธิ์ฟ้องนะตรงนี้เริ่มต้นก่อนคำร้องทุกข์ต้องชอบด้วยกฎหมายคำร้องทุกข์ก็หมายถึงการที่ผู้เสียหายเห็นไหมฮะฉะนั้นคำร้องทุกข์เนี่ยนะครับต้องเป็นผู้เสียหายนะถ้าไม่ใช่ผู้เสียหายแล้วไปร้องทุกข์ไม่ได้นะ1ต้องเป็นผู้เสียหายนะครับ2นะฮะได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะครับนะก็นะฮะไม่ใช่การร้องทุกข์ตามกฎหมายนะครับประการต่อมา ว่ามีผู้กระทำความผิดขึ้นนะจะรู้ตัวผู้กระทำความผิดหรือไม่ก็ตามนะบางทีเนี่ยเราไปต่างจังหวัดนะกลับมาปรากฏว่าของในบ้านหายเนี่ยนะครับทีวีหายโทรทัศน์หายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะก็ไปร้องทุกข์ได้เราทราบไหมว่าใครเป็นคนลักไปเป็นคนขโมยไปไม่ทราบแต่รู้ว่าเนี่ยว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นอย่างนี้ก็สามารถที่จะไปร้องทุกข์ได้นะครับซึ่งกระทำความทั้งทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายและการกล่าวหาเช่นนั้นตรงนี้สำคัญนะมีเจตนานะครับมีเจตนาจะให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษตรงนี้สำคัญจะเป็นคำร้องทุกข์ได้นะผู้เสียหายต้องมีเจตนานะให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษถ้าผู้เสียหายไม่ได้มีเจตนาให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษอย่างนี้ไม่ใช่การร้องทุกข์โดยชอบด้วยกฎหมายเช่นอะไรครับนะตัวอย่างเช่นนะครับเป็นคนรู้จักกันนะครับนะเป็นคนรู้จักกันนะแล้วขอยืมเงินแล้วก็ไม่คืนเงินนะฮะนะกลายเป็นการช่อโกงเงินไปเนี่ยนะครับหรือฝากเงินเอาไว้นะหรือฝากของเอาไว้มีการยักยอกเอาของไปคนรู้จักกันนะก็เลยมาทำไมครับมาผมใช้คำว่าแจ้งความกับตำรวจนะมาแจ้งความกับตำรวจนะบอกว่าเนี่ยเพื่อนกันเนี่ยนะยืมเงินไปเนี่ยนะครับนะอย่างเงี้ยมันการช่อโกงแน่นะครับนะเอาเงินไปแล้วก็ไม่ยอมคืนแล้วก็บ่ายเบี่ยงมาตลอดในพฤติการอย่างเงี้ยนะทำกับเขาไปเรื่อยหลายคนแล้วเนี่ยเงี้ยพฤติการอย่างเงี้ยช่อโกงหรือว่าฝากของเอาไว้บ่ายเบี่ยงไม่ยอมคืนของเนี่ยอย่างเงี้ยอาจจะเป็นการยักยอกปรากฏว่าแต่ว่านะครับขอลงบันทึกประจำวันนะฮะไม่ได้การร้องทุกข์เนี่ยขอลงบันทึกประจำวันเฉยๆอย่างนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นการร้องทุกข์เมื่อไม่ใช่การร้องทุกข์แล้วถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวแล้วพนักงานสอบสวนย่อมมีอำนาจสอบสวนนะครับหรือว่าวันลงบันทึกไว้เฉยนะเพื่อเป็นหลักฐานเอาไว้นะจะไปฟ้องคดีแพ่งอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าพฤติการเนี่ยไม่มีเจตนาที่จะนะดำเนินคดีอาญาอย่างนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่การร้องทุกข์โดยชอบด้วยกฎหมายดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าผู้เสียหายอยากดำเนินคดีอาญานะจะต้องแจ้งแก่พนักงานสอบสวนให้ชัดเจนว่าเจตนาที่จะเอาผู้กระทำความผิดมาลงโทษมาได้รับโทษอย่างเงี้ยถึงจะเป็นการร้องทุกข์โดยชอบไม่งั้นแล้วถ้าเกิดไม่ได้ย้ำคำนี้ไปนะครับนะพนักงานสอบสวนอาจจะบอกอ่ะให้ไปลงบันทึกประจำวันการลงบันทึกประจำวันไม่ใช่การร้องทุกข์โดยชอบด้วยกฎหมายตรงนี้ต้องระวังนะครับถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวแต่ถ้าเป็นความผิดต่อประเด็นอย่างนี้ไม่มีปัญหานะครับแม้จะร้องทุกข์ไม่ชอบอะไรก็ตามก็อาจจะถือว่าเป็นการกล่าวโทษได้นะครับพนักงานสอบสวนก็มีอำนาจที่จะสอบสวนในความผิดต่อแผ่นดินได้นะครับโอเคต่อมานะครับการสอบสวนเนี่ยจะแก้หรือถอนคำร้องทุกเนี่ยนะครับมาตรา126ผู้ร้องทุกจะแก้คำร้องทุกระยะใดหรือถอนคำร้องทุกเสียเมื่อใดก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นสิทธิ์นะฮะที่จะแก้คำร้องทุกหรือถอนคำร้องทุกก็ได้นะฮะในคดีซึ่งไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัวการถอนคำร้องทุกนะย่อมไม่ตัดอำนาจพนักงานสอบสวนที่จะสอบสวนพนักงานอัยการที่จะฟ้องคดีนั้นนะตรงนี้ก็เหมือนกันนะการถอนคำร้องทุกข์เนี่ยนะฮะถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวแล้วนะครับนะจะถูกจำกัดสิทธิ์ในการดำเนินคดีอาญาต่อตามมาตรา39นะครับนะแต่ถ้าเป็นความผิดต่อแผ่นดินก็คือไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัวแล้วเนี่ยนะครับการถอนคำร้องทุกข์ไม่ตัดสิทธิ์พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการในการฟ้องคดีเพราะอะไรครับเพราะบางทีเช่นผู้เสียหายเนี่ยถูกฆ่านะถูกทำร้ายอันนี้เป็นความผิดต่อแผ่นดินปรากฏว่านะครับตกลงเจรจารับเงินรับทองเรียบร้อยแล้วได้เงินได้ทองเรียบร้อยแล้วไปขอถอนคำร้องทุกข์มีนะครับนะเรียกว่าอะไรครับเอาเงินไปอุดปากซะให้อยากได้เงินนะอยากได้ค่าเสียหายนะก็ไปถอนคำร้องทุกข์ซะกรณีเช่นนี้กฎหมายบอกว่าถ้าเป็นความผิดต่อแผ่นดินแล้วนะไม่ตัดอำนาจพนักงานสอบสวนไม่ตัดอำนาจพนักงานอัยการถอนก็ถอนไปพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการยังดำเนินคดีต่อไปได้นั่นเองนะครับต่อมาคำกล่าวโทษนะครับมาตรา2อนุ8คำกล่าวโทษหมายความถึงการที่บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ว่ามีบุคคลรู้ตัวหรือไม่ก็ดีได้กระทำความผิดอย่างหนึ่งขึ้นนะครับคำกล่าวโทษแตกต่างกับคำร้องทุกข์นะคำร้องทุกข์เนี่ยต้องเป็นการกล่าวโดยผู้เสียหายนะ แต่คำกล่าวโทษใครก็ได้ไม่ใช่ผู้เสียหายเช่นพลเมืองดีเนี่ยนะครับเห็นเขามีการทำร้ายร่างกายกันเห็นมีการลักทรัพย์กันพลเมืองดีก็ไปกล่าวโทษเราเรียกว่ากล่าวโทษไม่เรียกร้องทุกข์ไปกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนก็ได้นะครับว่ามีการกระทำความผิดอะไรเกิดขึ้นประการต่อมาต้องกล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่นะครับว่ามีบุคคลรู้ตัวหรือไม่ก็ดีได้กระทำความผิดอย่างหนึ่งขึ้นนะต้องนะกล่าวว่ามีการกระทำความผิดอย่างหนึ่งขึ้นถ้าไม่ได้มีการกล่าวว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่คำกล่าวโทษเช่นบอกลูกสาวหายตัวไปนะสงสัยลูกสาวไปเที่ยวกับเพื่อนหรือเปล่านะพฤติการอย่างเงี้ยยังไม่ถือว่ามีการกล่าวนะกล่าวโทษนะนะแต่ได้บอกว่าถูกจับตัวไปนะครับถูกเรียกค่าไถ่อย่างเงี้ยถือว่ามีการกล่าวโทษนะฮะนะนะผู้กล่าวโทษก็นะครับต้อง1ไม่ใช่ผู้เสียหาย2กล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่3การกล่าวโทษเป็นความผิดต่อแผ่นดินนะครับนะเพราะความผิดต่อส่วนตัวต้องให้ผู้เสียหายเป็นคนร้องทุกข์นะฮะต่อมาคือเจตนาของผู้กล่าวโทษก็คือต้องเจตนาว่าได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาวิธีการดำเนินการสอบสวน130ให้เริ่มการสอบสวนโดยไม่ชักช้านะกฎหมายก็ไม่ได้ระบุระยะเวลาไว้ว่าต้องสอบสวนเริ่มสอบสวนเมื่อไหร่เพียงแต่ว่าต้องโดยไม่ชักช้านะครับ131พนักงานสอบสวน

รวบรวมหลักฐานทุกชนิดเท่าที่สามารถจะทำได้เพื่อประสงค์จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการต่างๆอันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหาเพื่อจะรู้ตัวผู้กระทำผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหานะครับอันนี้คือหน้าที่พนักงานสอบสวนต้องรวบรวมหลักฐานทุกอย่างเลยเท่าที่จะทำได้นะครับนะเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเขาผิดจริงหรือเขามีความหรือเขาเป็นผู้บริสุทธิ์กันแน่นะต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้หมดทุกอย่างนะครับ131/1ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะฮะเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามมาตรา131ให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจให้ทำการตรวจพิสูจน์บุคคลวัตถุหรือเอกสารใดๆโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้นะปัจจุบันนี้ก็คือต้องบอกก่อนว่าการพิจารณาคดีเนี่ยนะครับไม่ว่าจะคดีแพ่งหรือคดีอาญาโดยหลักปัจจุบันเนี่ยเราใช้หลักการเอาพยานมาชั่งเปรียบเทียบกันว่าฝั่งใดมีความน่าเชื่อถือกันโดยหลักใช่มั้ยฮะนะไม่เหมือนสมัยโบราณนี่ใช้อะไรครับใช้ดำน้ำลุยไฟกันใครไม่ตายคนนั้นเป็นผู้ชนะอะไรก็ไม่ใช่แต่ปัจจุบันเนี่ยเราใช้พยานหลักฐานนะซึ่งพยานบุคคลเนี่ยก็ยังเรียกว่าทำไมครับยังอาจจะมีความลืมเลือนนะเลือนหายไปบ้างบางทีหลายปีแล้วพยานก็ลืมหมดแล้วตอนแรกบอกจำได้จำหน้าคนยิงได้ชัดเจนผ่านไปนะกี่ปี10ปีแล้วแต่บอกว่าจำไม่ได้แล้วตอนนั้นมันมืดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีคนเรามันลืมกันได้แต่ถ้าเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับนะอันนี้มันก็เก็บได้ตลอดไปจะเก็บหลักฐานทาง DNA เก็บหลักฐานทางลายพิมพ์นิ้วมือต่างๆเนี่ยมันเก็บได้มันไม่มีการหลงลืมนะครับแม้แต่ทำหายว่างเงี้ยนะครับในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน3ปีนะหากการตรวจพิสูจน์ตามวรรคหนึ่งจำเป็นต้องตรวจเก็บตัวอย่างเลือดเนื้อเยื่อผิวหนังเส้นผมขนน้ำลายปัสสาวะอุจจาระสารคัดหลั่งสารพันธุกรรมหรือส่วนประกอบของร่างกายจากผู้ต้องหาผู้เสียหายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบมีอำนาจให้แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญดำเนินการตรวจดังกล่าวได้นะครับก็ให้ผู้เชี่ยวชาญหรือให้แพทย์นะครับดำเนินการต่อมา132เพื่อประโยชน์แห่งการรวบรวมหลักฐานให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจดังต่อไปนี้นะการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะกฎหมายต้องให้อำนาจไว้ถ้าไม่มีกฎหมายไม่ได้มีการให้อำนาจไว้ก็ทำไม่ได้นะครับ1นะตรวจตัวผู้เสียหายเมื่อผู้นั้นยินยอมถ้าผู้เสียหายเขาไม่ยินยอมจะไปตรวจเขาไม่ได้นะครับหรือตรวจตัวผู้ต้องหาหรือตรวจสิ่งของหรือที่ทางอันสามารถอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้2ค้นเพื่อพบสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทำผิดหรือได้ใช้หรือสงสัยว่าได้ใช้ในการกระทำผิดหรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐาน3หมายเรียกบุคคลซึ่งครอบครองสิ่งของซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้นะฮะ4ยึดไว้ซึ่งสิ่งของที่ค้นพบหรือส่งมาดังกล่าวไว้ในอนุมาตรา2แล้วก็อนุมาตรา3นั่นเองนะครับ133พนักงานสอบสวนมีอำนาจออกหมายเรียกผู้เสียหายหรือบุคคลใดซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อว่าถ้อยคำของเขาอาจเป็นประโยชน์แก่คดีให้มาตามเวลาและสถานที่ในหมายแล้วถามปากคำบุคคลนั้นไว้ฉะนั้นกรณีนี้ก็เป็นการเรียกผู้เสียหายหรืออาจจะเป็นการเรียกพยานก็ได้มาถามปากคำการถามปากคำนั้นพนักงานสอบสวนจะให้ผู้ให้ถ้อยคำสาบานหรือพยานตัวก่อนก็ได้และต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้ว่าด้วยพยานบุคคลนะห้ามไม่ให้พนักงานสอบสวนตักเตือนพูดให้ท้อใจหรือใช้กฎอุบายอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลใดให้ถ้อยคำซึ่งอยากจะให้ด้วยความเต็มใจนะครับพนักงานสอบสวนเนี่ยจะไปนะทำการตักเตือนทำให้เขาท้อใจในการให้นะฮะปากคำไม่ได้นะครับในการถามปากคำผู้เสียหายหรือพยานนะครับในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศนะครับการถามปากคำผู้เสียหายซึ่งเป็นหญิงนะให้พนักงานสอบสวนซึ่งเป็นหญิงเป็นผู้สอบสวนเว้นแต่ผู้เสียหายนั้นยินยอมหรือมีเหตุจำเป็นอย่างอื่นและให้บันทึกความยินยอมและเหตุจำเป็นนั้นไว้นะครับผู้เสียหายจะขอให้บุคคลใดอยู่ร่วมในการถามปากคำนั้นด้วยก็ได้นะครับในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจัดให้ผู้เสียหายหรือพยานยืนยันตัวผู้กระทำความผิด

จับกลุ่มหรือชั้นชี้ตัวผู้ต้องหาในคดีอาญาให้พนักงานฝ่ายปกครองตำรวจหรือพนักงานสอบสวนเนี่ยจัดให้มีการยืนยันตัวผู้กระทำความผิดหรือชี้ตัวผู้ต้องหาในสถานที่ที่เหมาะสมและสามารถป้องกันไม่ให้ผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาเห็นตัวผู้เสียหายหรือพยานนะครับอันนี้ก็คือว่าอาจจะมีห้องนะกระจกห้องนึงนะอีกฝั่งนึงมองไม่เห็นตัวผู้เสียหายหรือพยานในการชี้นั่นเองนะครับต่อมานะครับในการถามปากคำผู้เสียหายหรือพยานนะซึ่งเป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปีนะฮะกรณีนี้นะครับกฎหมายบัญญัติไม่เป็นพิเศษนะครับว่า133ทวิในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศนะความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายอันไม่ใช่ความผิดเกิดจากการชุลมุนต่อสู้ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพความผิดฐานกันโชคชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการค้าประเวณีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็กความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือคดีความผิดอื่นที่มีอัตราโทษจำคุกซึ่งผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปีร้องขอบอกว่าทั้งหมดเนี้ยคดีต่างๆทั้งหมดเนี้ยนะครับนะถ้าผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปีเนี่ยนะครับในการสอบสวนเนี่ยนะครับจะต้องมีการแยกกระทำเป็นส่วนสัตว์นะฮะอาจจะเป็นห้องนะสอบสวนโดยเฉพาะไม่ให้นักข่าวเข้าไปนะถ่ายเห็นหน้าเห็นตาได้เนี่ยนะครับนะในสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับเด็กแล้วก็ให้มีนะนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์นะครับบุคคลที่เด็กร้องขอนะหรือพนักงานอัยการนะครับนะร่วมอยู่ด้วยในการถามปากคำเด็กนั้นนะครับก็คือว่านะในทางปฏิบัติเราเรียกว่าสหวิชาชีพมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์นะมีพนักงานการนะแล้วก็บุคคลเนี่ยที่เด็กร้องขอเนี่ยต้องร่วมนะในการถามปากคำนั้นนะครับและในกรณีที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เห็นว่าการถามปากคำเด็กคนใดหรือคำถามใดอาจจะมีผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจเด็กอย่างรุนแรงอย่างเช่นเด็กเนี่ยถูกล่วงละเมิดในทางเพศเนี่ยนะครับนะเด็กนอกจากเขาเรียกอะไรได้รับความเสียหายทางร่างกายแล้วนะครับไอ้การข่มขืนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความเสียหายทางกายเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะนะความเสียหายทางจิตใจเนี่ยมันสูงกว่านะร่างกายเนี่ยนะพักฟื้นรักษาเนี่ยเดือนเดียวก็หายแล้วแต่บางคนเนี่ยนะครับโหมันถูกทำอย่างเงี้ยนะครับตอนเด็กๆแล้วมันฝังใจอ่ะนะครับเด็กมันก็มีปมมีอะไรต่อไปเนี่ยตอนโตคดีหลายๆคดีเนี่ยนะครับนะเราจะเห็นว่าบางทีผู้ก็ถูกทำแต่เด็กพอโตมาก็จะมีจิตใจที่มันมีปัญหาในเรื่องทางเพศซึ่งอาจจะปิดตัวเองไปเลยหรือบางคนกลายเป็นทำไมครับกลายเป็นผู้ต้องหาอีกทีเพราะตอนเด็กเนี่ยเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศเด็กผู้ชายนะเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศพอโตมาตัวเองฝังใจกลับไปทำเด็กผู้ชายคนอื่นแทนมีคดีอย่างนี้เหมือนกันฉะนั้นกรณีซึ่งเป็นเด็กเนี่ยฉะนั้นการถามปากคำหรือการพิจารณาคดีต่างๆเนี่ยในเรื่องพวกนี้บางทีมันเซนซิทีฟนะฮะกฎหมายก็เลยบอกว่าต้องให้นักจิตวิทยาเป็นคนถามนะหนูอย่างงู้นหนูงี้อะไรเข้าไปเพื่อไม่ทำให้เหมือนกับเป็นการทำลายเขารอบสองนั่นเองนะครับ แล้วก็อาจจะให้นักพนักงานสอบสวนเนี่ยถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เป็นการเฉพาะตามประเด็นคำถามของพนักงานสอบสวนนะโดยไม่ให้เด็กได้ยินคำถามพนักงานสอบสวนนะก็ได้นะครับหลักการก็เป็นอย่างนี้นะครับต่อไปการชี้ตัวเหมือนกันนะครับ133ตรีในกรณีที่พนักงานสอบสวนมีความจำเป็นจะต้องให้ผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปีชี้ตัวบุคคลใดพนักงานสอบสวนจัดให้มีการชี้ตัวบุคคลในสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับเด็กและสามารถป้องกันไม่ให้บุคคลซึ่งจะถูกชี้ตัวนั้นเห็นเด็กนะโดยมีนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์เด็กบุคคลที่เด็กร้องขอหรือพนักงานอัยการร่วมอยู่ด้วยในการชี้ตัวบุคคลนั้นนะครับต่อมาตรงนี้สำคัญนะครับมาตรา134นะอันนี้ก็จะไปโยงในเรื่องของการสอบสวนโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับนะอย่างนี้ตามที่แจ้งมาแล้วว่าการสอบสวนโดยชอบเนี่ย1นะครับนะต้องเป็นพนักงานสอบสวนโดยหลักการนะครับ2นะครับท้องที่นะครับนะที่รับผิดชอบนะท้องที่ที่มีหน้าสอบสวนคือใคร3ในเรื่องของคดีความผิดต่อส่วนตัวแล้วต้องมีการร้องทุกข์นะอันที่4ก็คือมาตรา134นั่นเอง

เมื่อผู้ต้องหาถูกเรียกนะหรือส่งตัวมาหรือเข้าหาพนักงานสอบสวนเองหรือปรากฏว่าผู้ใดซึ่งมาอยู่ต่อหน้าพนักงานสอบสวนเป็นผู้ต้องหานะวิธีการนะเริ่มต้นการสอบสวนนะครับนะถ้ามาเองก็ได้หรือส่งตัวมาเนี่ยถูกจับมาหรือเข้ามาหาพนักงานสอบสวนเองนะครับนะหรือนะบอกปรากฏว่าเป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนก็ถามชื่อนะชื่อร้องชื่อสกุลสัญชาติบิดามารดาอายุอาชีพที่อยู่ที่เกิดนะครับนะถามเสร็จนะเพื่อเป็นการเช็คว่าเป็นตัวผู้กระทำความผิดจริงป่ะเพราะบางทีทำไมครับบางทีเป็นฝาแฝดจับผิดตัวมาก็ดีแดงกับดำเป็นพี่น้องกันเนี่ยฝาแฝดมาบางทีถ้าตำรวจไปครับจับผิดตัวมาเลยทำไมพอสอบสวนอ้าวเฮ้ยนี่มันน้องชายไม่ใช่พี่ชายอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องมีการเช็คเบื้องต้นก่อนนะครับพอตรวจสอบแล้วก็บอกว่าทำไมครับแจ้งให้ทราบถึงข้อเท็จจริงนะเกี่ยวกับการกระทำที่กล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระทำผิดแจ้งเลยนะได้ไปลักทรัพย์รถจักรยานยนต์เขาทะเบียนอะไรก็ว่าไปนะแจ้งข้อเท็จจริงก่อนเสร็จแล้วก็ถึงแจ้งข้อหาให้ทราบแจ้งตั้งข้อหานะข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนข้อหาชิงทรัพย์ข้อหาปล้นทรัพย์อะไรก็ว่าไปข้อหายักยอกอะไรก็ว่าไปนั้นสำคัญคือต้องมีการแจ้งข้อหาเพราะอะไรครับเพราะนะศาลฎีกามีแนวคำพิพากษาว่ากรณีถ้ามีการสอบสวนนะมีการสอบสวนนะแล้วไม่มีการแจ้งข้อหากรณีนี้ถือว่าเป็นการสอบสวนที่มิชอบโอ้ตรงนี้สำคัญเมื่อสอบสวนไม่ชอบผลคืออะไรครับพนักงานอัยการนะย่อมไม่มีอำนาจฟ้องต่อไปนะฮะดังนั้นต้องระวังตรงนี้นะต้องมีการแจ้งข้อหาตามแนวคำพิพากษาเลยนะถ้าเป็นการสอบสวนนะแต่ถ้าตอนแรกเนี่ยไม่ใช่เป็นการสอบสวนเป็นการคุยกันเฉยๆอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการสอบสวนไม่ต้องมีการแจ้งข้อหาแต่เมื่อใดก็ตามที่เริ่มมีการสอบสวนแล้วต้องแจ้งข้อหาถ้าไม่แจ้งข้อหาเนี่ยถือว่าเป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบใช้คำว่าไม่ชอบนะสอบสวนไม่ชอบพนักงานอัยการย่อมไม่มีอำนาจฟ้องนะครับนะส่วนว่าอื่นก็ว่าไปนะต้องมีการแสดงหลักฐานต้องมีสิทธิ์ในการสอบสวนได้ด้วยความรวดเร็วนะพนักงานสอบสวนต้องให้โอกาสอะไรก็ว่าไปนะครับตรงนี้ผมขอข้ามแล้วกันอ่ะต่อมาตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะในเรื่องของสิทธิต่างๆนะของผู้ต้องหานะครับต้องมีการแจ้งสิทธิต่างๆนะครับก็เริ่มตั้งแต่134/1นะในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิตนะหรือคดีที่ผู้ต้องหานะมีอายุไม่เกิน18ในวันที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาก็คือวันที่สอบสวนเนี่ยมีการแจ้งข้อหาเนี่ยปั๊บเนี่ยถ้าอายุไม่เกิน18ปีหรือคดีที่มีโทษประหารชีวิตเช่นแล้วคดีฆ่าผู้อื่นอย่างเงี้ยนี่คดีมันโทษมันหนักเลยประหารกับคดีที่ยังเป็นเด็กเนี่ยอายุไม่เกิน18ปีเนี่ยนะครับนะในวันที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาเนี่ยก่อนเริ่มถามคำให้การให้พนักงานสอบสวนถามผู้ต้องหาว่ามีทนายความไหมถ้าไม่มีก็ต้องจัดให้อันนี้เป็นบทบังคับเด็ดขาดเลยว่าคดีที่มีโทษประหารเนี่ยหรือคดีที่ผู้ต้องหาอายุไม่เกิน18เนี่ยนะครับนะในวันแจ้งข้อหาเนี่ยต้องมีทนายความเขาจะเอามาเองก็แล้วแต่ถ้าเขาไม่เอามาเองก็ต้องจัดหาให้เขาหรือบางคนเนี่ยผมมันเลวผมนี่ฆ่าพ่อนะผมมันเลวมากลูกทรพีนะคันนี้ข้อหาและข้อหาฆ่าบุพการีนี่โทษหนักฆ่าบุพการีนี่ประหารสถานเดียวนะไม่มีโทษอื่นเลยฆ่าบุพการีผมมันเลวผมมันฆ่าพ่อนะผมนะรับสารภาพเลยไม่ต้องมีทนายความพนักงานสอบสวนบอกไม่ต้องจัดทนายความได้ไหมไม่ได้เพราะกฎหมายบัญญัติไว้ว่าคดีที่มีโทษประหารชีวิตต้องจัดให้มีนะทนายความนะทำการสอบสวนจะไม่มีไม่ได้นะครับนี้กฎหมายบังคับเอาไว้แต่วรรคสองบอกในคดีที่มีอัตราโทษจำคุกก่อนเริ่มถามคำให้การให้พนักงานสอบสวนถามผู้ต้องหาก่อนว่ามีไหมถ้าไม่มีและต้องการค่อยจัดให้สำหรับโทษจำคุกเนี่ยนะครับนะต้องถามเขาก่อนเช่นคดีลักทรัพย์เนี่ยนะโทษจำคุกไม่เกิน3ปีคดีทำร้ายร่างกายต่างๆเนี่ยนะจำคุกไม่เกิน2ปีอย่างเงี้ยถ้ามีโทษจำคุกเฉยๆนะครับกรณีเช่นนี้ถามก่อนว่ามีไหมไม่มีจะเอาไหมถ้าเอาเดี๋ยวจัดให้นะถ้าไม่ต้องการทนายความก็ไม่ต้องจัดให้นะสำหรับคดีที่มีอัตราโทษจำคุกนะครับต่อมา134/2นะกรณีผู้ต้องหาเป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปีอันนี้ก็ต้องนำ133ทวิมาใช้บังคับก็คือต้องมีสหวิชาชีพร่วมทำการสอบสวนนั่นเองนะครับ
133ตรีวรรค2นะการชี้ตัวผู้ต้องหานะก็ใช้หลักการเดียวกันก็คือต้องนะเป็นห้องกระจกอะไรก็แล้วแต่นะครับต่อมา134/3ผู้ต้องหามีสิทธิ์ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งใจเข้าฟังสอบปากคำตนได้นะครับแล้วก็สุดท้ายอันนี้สำคัญมาก134/4ในการถามคำให้การผู้ต้องหาพนักงานสอบสวนต้องแจ้งสิทธิ์ก่อน1มีสิทธิ์ที่ให้การหรือไม่ให้การก็ได้คำให้การควรใช้ยันคุณในชั้นศาลอะไรก็ว่าไปนะครับ2มีสิทธิ์ที่จะให้ทนายความหรือคนที่ไว้วางใจเข้าสอบเข้ารับฟังการสอบปากคำได้นะครับนะช่วงท้ายนี่สำคัญนะครับถ้อยคำใดที่ผู้ต้องหาให้ไว้ต่อพนักงานสอบสวนก่อนมีการแจ้งสิทธิ์นะฮะไม่ว่าจะเป็น134/1 134/2 134/3 หรือ134/4เนี่ยจะรับฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของผู้นั้นไม่ได้นั้นถ้าไม่มีการแจ้งสิทธิ์แล้วนะครับนะไม่สามารถนำคำให้การใช้เป็นพยานหลักฐานได้แต่ศาลยังบอกว่ายังสามารถฟ้องได้อยู่ฉะนั้นการที่ไม่ปฏิบัติตาม134/1 134/2 134/3 134/4 เนี่ยนะครับนะคำให้การใช้ไม่ได้แต่ยังมีอำนาจที่จะฟ้องได้อยู่ดีนะครับ

สำหรับครั้งที่2ในช่วงท้ายเนี่ยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราก็จะนำแนวข้อสอบอัตนัยนะครับมาให้นักศึกษาลองทำดูเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนตอบนะครับสำหรับกฎหมายชุดนี้นะครับเหมือนเดิมนะก็แบ่งเป็น4ส่วนนะครับมาดูข้อแรกก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็ดูก่อนนะคำถามถามว่าอะไรร้อยตำรวจเอกอัคคีนะครับเข้าไปตรวจค้นบ้านของนายวายุโดยไม่มีหมายค้นเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะเหตุใดนะครับอันนี้นะครับก็ดูว่าการค้นโดยไม่มีหมายค้นเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่จากนั้นแล้วถ้าเป็นเรื่องอื่นเรื่องจับเรื่องอะไรเราก็ไม่ต้องสนใจนะเราดูแต่เรื่องการค้นโดยไม่มีหมายนะครับชอบไหมก็กลับมาดูที่ข้อเท็จจริงนะครับร้อยตำรวจเอกอัคคีนะครับนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแอบซุ่มห่างจากบ้านนายอายุประมาณ10เมตรนะร้อยตำรวจเอกอัคคีเห็นนายปัตตภีซึ่งเป็นสายลับนะเรียกนายวายุออกมาคุยกันหน้าบ้านและเห็นนายปัตตภีได้มอบธนบัตรให้แก่นายวายุจากนั้นนายวายุก็กลับเข้าไปในบ้านนะครับแล้วก็เอายาเสพติดที่ซุกซ่อนว่าให้นายปัตตภีที่หน้าบ้านนะนายปัตตภีได้นำยาเสพติดดังกล่าวมามอบให้ร้อยตำรวจเอกอัคคีร้อยตำรวจเอกอัคคีจึงนำกำลังเข้าไปตรวจค้นบ้านของนายวายุโดยไม่มีหมายค้นนะพบยาเสพติดอีกจำนวนหนึ่งซุกซ่อนอยู่ในบ้านร้อยตำรวจเอกอัคคีจึงจับกุมนายวายุเพื่อดำเนินคดีตามพรบยาเสพติดให้โทษปี2522นะฮะท่านประเด็นนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนนะก็คือในเรื่องการค้นนั่นเองนะโดยที่ไม่มีหมายค้นทำได้หรือไม่เราก็ต้องไปดูว่าการค้นเนี่ยนะครับนะโดยไม่มีหมายค้นมีข้อยกเว้นอะไรบ้างนะครับนะแนวคำตอบนะครับสำหรับตัวบทกฎหมายที่ต้องใส่ก็คือมาตรา92ห้ามไม่ให้ค้นในที่ราชการโดยไม่หมายค้นหรือคำสั่งศาลเว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้นกรณีนี้ก็คือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้นแน่นอนนะครับ2เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้ากำลังกระทำลงในที่ระโหฐานเห็นฮะกรณีที่ว่าอะไรครับกรณีที่ว่ามีการจำหน่ายยาเสพติดเนี่ยที่อยู่ในบริเวณที่ระโหฐานเนี่ยนะครับกรณีนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทำความผิดซึ่งหน้าก็สามารถที่จะค้นโดยไม่ต้องมีหมายค้นได้สำหรับการค้นในที่ระโหฐานนั่นเองนะครับจากหลักกฎหมายดังกล่าวนี่เราต้องมีการอธิบายนิดนึงหมายความว่ากฎหมายห้ามไม่ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจค้นในที่ระโหฐานโดยไม่มีหมายค้นหรือคำสั่งของศาลเว้นแต่เมื่อเป็นความผิดซึ่งหน้ากระทำลงในที่ระโหฐานพนักงานฝ่ายปกครองจึงจะทำการค้นในที่ระโหฐานโดยไม่มีคนหรือคำสั่งของศาลก็ได้นะครับส่วนต่อมาคือการวินิจฉัยข้อนี้น่าจะไม่ยากนะครับสำหรับนักศึกษาร้อยตำรวจเอกอัคคีนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแอบซุ่มห่างจากหน้าบ้านนายวายุ10เมตรนะฮะตำรวจเนี่ยไปแอบดู10เมตรผมบอกแล้วไงว่าไอ้ความผิดซึ่งหน้าเนี่ยนะจะตั้งใจไปดูหรือว่าพบเห็นโดยบังเอิญก็ได้ฉะนั้นระยะห่าง10เมตรก็ถือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้าแล้วนะเห็นอยู่ร้อยตำรวจเอกอัคคีเห็นนายปัตตภีซึ่งเป็นสายลับเรียกนายวายุออกมาคุยหน้าบ้าน

และเห็นนายปาฐพีมอบธนบัตรแก่นายวายุจากนั้นนายวายุกลับเข้าไปในบ้านเอายาเสพติดที่ซุกซ่อนมามอบให้นายปาฐพีที่หน้าบ้านการที่ร้อยตำรวจเอกอัคคีเห็นการกระทำดังกล่าวของนายวายุจึงเป็นการเห็นนะแล้วก็ปรับตัวบทเข้าไปเห็นนายวายุกำลังกระทำความผิดตามพ.ร.บ.ยาเสพติดการกระทำของนายวายุจึงเป็นความผิดซึ่งหน้านะปรับตัวบทเข้าไปซึ่งกระทำลงในที่โลหะฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญามาตรา92อนุ2ร้อยตำรวจเอกอัคคีจึงนำกำลังเข้าไปค้นในบ้านของนายวายุโดยไม่มีหมายค้นได้แต่ได้ว่ากรณีนี้นะครับประเด็นไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะประเด็นมีอยู่ประเด็นเดียวว่าเป็นการกระทำความผิดซึ่งหน้านะครับก็เข้าไปค้นได้สรุปนะร้อยตำรวจเอกอัคคีเข้าไปตรวจค้นบ้านของนายวายุโดยไม่มีหมายค้นเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเป็นความผิดซึ่งหน้ากำลังกระทำลงในที่ระหฐานการที่ตำรวจตรวจค้นในที่ระหฐานโดยไม่มีค้นก็สามารถทำได้นะตรงนี้ผมมีคำแนะนำนิดหนึ่งนะครับสำหรับในเรื่องของการจับนะการค้นนะแล้วก็การสอบสวนนี้ต้องแยกจากกันต้องบอกก่อนว่าถึงแม้การจับเนี่ยจะไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตามจับไม่มีหมายค้นไอ้จับไม่พูดเถอะจับโดยไม่มีหมายจับนะครับนะหรือไม่เข้ากรณีที่จับโดยไม่มีหมายจับได้นะหรือเป็นการค้นโดยที่ไม่มีหมายค้นนะแล้วก็ไม่เข้ากรณีที่ค้นโดยที่ไม่ต้องมีหมายค้นนั้นแม้จะเป็นการจับหรือเป็นการค้นก็ไม่ชอบถ้าสอบสวนชอบแล้วพนักงานอัยการฟ้องได้ตรงนี้สำคัญบางทีนักศึกษาไปหลงไงโอ้อย่างนี้จับไม่ชอบจับไม่ชอบทำให้สอบสวนไม่ชอบไม่ใช่นะครับการจับการค้นการสอบสวนเนี่ยแยกออกจากกันถ้าแม้จะจับไม่ชอบแม้จะการค้นไม่ชอบก็ตามถ้าสอบสวนชอบพนักงานอัยการฟ้องได้ซึ่งผมก็ย้ำเสมอว่าการสอบสวนที่ชอบเนี่ยนะมีอะไรบ้างใช่ไหมต้องเป็นเจ้าพนักงานนะฮะต้องท้องที่ที่มีอำนาจสอบสวนท้องที่ที่เป็นผู้รับผิดชอบนะได้มีการร้องทุกข์แล้วถ้าเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นแล้วเนี่ยนะถ้าจับค้นไม่ชอบไม่เป็นไรขอให้สอบสวนชอบก็พอนะอันนี้พนักงานอัยการฟ้องได้นะครับนะเป็นข้อแนะนำอย่างหนึ่งนะครับข้อต่อมานะครับนายหมูนะฮะเป็นคนงานทอผ้าของบริษัทสุโขทัยการทอจำกัดนะบริษัทได้ให้นายหมูเนี่ยเข้าพักอาศัยในห้องพักคนงานของบริษัทต่อมานายเสือซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของนายหมูได้ทำลายประตูห้องของนายหมูเพื่อค้นหาของมีค่าแต่นายเสือไม่ได้เอาสิ่งใดไปเมื่อนายหมูกลับมาพอเจอห้องพักเนี่ยได้ทราบว่าเพื่อนคนงานบอกว่าประตูห้องพักถูกทำลายเสียหายโดยนายเสือนะนายหมูจึงไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีต่อนายเสือเนื่องจากการทำลายประตูห้องพักเนี่ยเป็นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา358ซึ่งเป็นอันยอมความได้พนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์หรือไม่เพราะเหตุใดเห็นนะฮะถ้าเราอ่านข้อเท็จจริงมาเนี่ยข้อเท็จจริงเนี่ยเรียกว่าให้มาครบถ้วนและแถมมาด้วยบอกความผิดทำให้เสียทรัพย์นะยอมความได้เราก็ต้องเก็ตละเออนะฮะเขียนมาอย่างนี้แสดงว่ามันต้องมีประเด็นในเรื่องการยอมความได้เข้ามาเกี่ยวข้องต้องมีการอะไรครับร้องทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องฉะนั้นประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่การร้องทุกข์ในความผิดต่อส่วนตัวประเด็นเนี่ยนะครับนะส่วนจะเป็นการร้องทุกข์ชอบไม่ชอบว่าอีกทีนึงนะครับแต่ตรงนี้ก่อนนะครับว่าประเด็นเนี่ยถ้าคุณจับประเด็นได้โอเคนะเป็นเรื่องการร้องทุกข์ในความผิดต่อส่วนตัวพนักงานสอบสวนถึงจะมีอำนาจสอบสวนได้นะครับเรามาดูข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องบอกจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏนะมีหลักตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้บอกมาตรา2อนุ4ผู้เสียหายหมายถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำผิดฐาน1ฐานใดรวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนได้นะครับดังบัญญัติไว้ในมาตรา4 5แล้วก็6นะในส่วนนี้ก็ยังไม่ขออธิบายแล้วกันนะจะไปว่าในหน่วยหลังๆนะครับต่อมาคำร้องทุกข์หมายความถึงการที่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่นะตรงนี้สำคัญมาตรานี้นะฮะถ้าขาดมาตรา2อนุ7นี่นะฮะมันก็ไม่สามารถที่จะอธิบายคำร้องทุกข์ได้ก็จะบอกว่านะฮะนะผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ว่ามีผู้กระทำความผิดเกิดขึ้นจะรู้ตัวผู้กระทำความผิดหรือไม่เอาว่าไปนะมีเจตนาผู้กระทำความผิดมารับโทษ

ก็มาตราที่ขายไม่ได้เลยก็คือ121บัญญัติว่าพนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนคดีอาญาทั้งปวงแต่ถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวห้ามไม่ให้สอบสวนเว้นแต่มีการร้องทุกข์ตามระเบียบนะฮะตรงนี้นี่มาตราหัวใจเลยนะมาตรา121เนี่ยอาจจะให้สัก4คะแนนก็ได้นะครับมาตรา2อนุ4อาจจะให้2คะแนนอนุ7อาจจะให้อีก2คะแนนก็เป็นได้นะครับงั้นการให้น้ำหนักนะฮะคะแนนในแต่ละมาตราอาจจะไม่เท่ากันนะก็ขึ้นอยู่ว่ามาตราไหนสำคัญนะครับเป็นต้นเราดูวิธีการตอบก็อธิบายหน่อยก่อนนะจากหลักกฎหมายข้างต้นผู้เสียหายที่แท้จริงหมายถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดฐานหนึ่งฐานใดกล่าวคือเมื่อมีการกระทำความผิดอาญาฐานหนึ่งฐานใดเกิดขึ้นแล้วนะมีผลให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือหลายคนได้รับความเสียหายไม่ว่าทางทรัพย์สินชีวิตร่างกายเนื่องจากการกระทำนั้นบุคคลที่รับความเสียหายย่อมเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงส่วนบุคคลที่จะร้องทุกข์ได้ต้องเป็นผู้เสียหายเท่านั้นนะประเด็นอยู่ตรงนี้นะผู้ที่จะร้องทุกข์ได้ต้องเป็นผู้เสียหายเท่านั้นเนี่ยเราก็ต้องอธิบายตรงนี้ไว้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้เสียหายจะร้องทุกข์ไม่ได้เช่นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์กฎหมายมุ่งคุ้มครองเจ้าของทรัพย์และผู้ครอบครองทรัพย์ที่ได้มอบหมายโดยตรงจากเจ้าของทรัพย์ในการดูแลทรัพย์สินทรัพย์นั้นก็เป็นผู้เสียหายด้วยตรงนี้นะครับสำคัญถ้าเราอ่านตัวบทอย่างเดียวเนี่ยบางทีเราไม่ทราบว่ากรณีนี้นายหมูเนี่ยเป็นผู้เสียหายหรือเปล่านะดังนั้นเนี่ยในการศึกษานะครับโดยเฉพาะนะชุดวิชาเนี่ยนะ41343เนี่ยนะครับมักนะผู้ออกข้อสอบมักจะเอาคำพิพากษาศาลฎีกามาออกข้อสอบถ้านักศึกษาไม่ได้อ่านฎีกามาเนี่ยปัญหาก็เกิดขึ้นว่าศาลตีความยังไงก็เป็นได้เหมือนกันฉะนั้นอาจจะตอบไม่ได้แม้คุณรู้แล้วโอเคเนี่ยกรณีเช่นนี้คนร้องทุกข์เนี่ยต้องเป็นอะไรครับต้องเป็นผู้เสียหายแต่กรณีนี้เป็นผู้เสียหายหรือเปล่าบางทีก็ต้องอ่านแนวคำพิพากษาฎีกาประกอบดังนั้นใครข้ามเนี่ยนะฮะก็ถือว่าข้ามสาระสำคัญไปเลยนะครับเราก็มาดูจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏบริษัทสุโขทัยการทอจำกัดได้ให้นายหมูเข้าพักอาศัยในห้องพักคนงานบริษัทมานายเสือได้เป็นเจ้าหนี้เนี่ยก็เข้าไปทำลายประตูห้องนายหมูจึงไปร้องทุกข์ต่อพนักงานตำรวจให้ดำเนินคดีนายเสือในความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามกฎหมายอาญามาตรา358ซึ่งความผิดดังกล่าวนี้มีองค์ประกอบความผิดคือต้องกระทำต่อทรัพย์สินผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของนะฮะต้องเป็นทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของคำว่าทรัพย์สินของผู้อื่นย่อมหมายความรวมถึงบุคคลที่รับมอบหมายโดยตรงจากเจ้าของทรัพย์ให้เป็นผู้ครอบครองดูแลทรัพย์นั้นเมื่อบริษัทสุโขทัยการทอจำกัดได้ให้นายหมูเข้าพักอาศัยในห้องพักคนงานของบริษัทนายหมูจึงไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในห้องพักเห็นไหมฮะนี่คือคำสำคัญคีย์เวิร์ดสำคัญเลยในการตอบจะได้แต้มไม่ได้แต้มตรงนี้เลยนะครับว่านายหมูเนี่ยนะครับนะนายหมูเนี่ยไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในห้องพักไม่ได้มีการมอบหมายอะไรเนี่ยนะครับนะให้จัดการดูแลต่างก่อนทีเนี้ยจึงไม่ใช่ผู้เสียหายนะมันมีผลกระทบต่อไปเมื่อไม่ใช่ผู้เสียหายแล้วมีอำนาจในการร้องทุกข์ในความผิดต่อส่วนตัวไหมนะครับนะอีกทั้งบริษัทสุโขทัยการทอจำกัดซึ่งเป็นเจ้าของห้องพักก็ไม่ได้มีการมอบหมายโดยตรงให้นายหมูเป็นผู้ครอบครองดูแลรักษาห้องพักดังกล่าวนายหมูมีเพียงสิทธิอาศัยในห้องพักเท่านั้นนายหมูจึงไม่ใช่ผู้เสียหายนะการตอบกฎหมายเนี่ยที่จะได้คะแนนดีเนี่ยนะนักกฎหมายต้องมีเหตุมีผลนะคุณต้องอธิบายก่อนนะฮะนะมีเหตุอย่างนี้ผลคือเป็นอย่างนี้นะมันเข้าข้อกฎหมายอย่างนี้นะครับเนี่ยนะฮะนะเหตุจริงอะไรครับเหตุเมื่อคุณไม่ใช่ผู้เสียหายแล้วผลก็คือว่าคุณไม่สามารถที่จะร้องทุกข์ได้ตามมาตรานี้เมื่อคุณไม่มีสิทธิ์ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้วผลก็คือเมื่อบริษัทสุโขทัยการทอจำกัดซึ่งเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงไม่ได้มีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนย่อมไม่มีอำนาจสอบสวนความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์นะเพราะเป็นความผิดที่ยอมความได้เห็นไหมฮะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา121นะปรับตัวบวกเข้าไปนะเห็นได้ว่าเป็นขั้นเป็นตอนของมัน1ต้องเป็นผู้เสียหายก่อนเมื่อไม่ใช่ผู้เสียหายแล้วไปร้องทุกข์จึงไม่มีสิทธิ์ที่จะร้องทุกข์เมื่อไม่ใช่การร้องทุกข์โดยชอบแล้วเนื่องจากไม่ใช่ผู้เสียหายจึงไม่มีอำนาจในการสอบสวนนะฮะเป็นขั้นเป็นตอนมันไปงั้นเวลาตอบเนี่ยนะต้องไล่ลำดับนะไล่ลำดับตามนี้นะครับดังนี้พนักงานสอบสวนจึงไม่มีอำนาจสอบสวน
ความผิดฐานทำให้

เสียทรัพย์ตามวงกฎหมายอาญามาตรา358นะเหตุผลเพราะอะไรเพราะนายหมูไม่ใช่ผู้เสียหายนะในความผิดดังกล่าวจึงไม่มีอำนาจร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนนั่นเองนะครับงั้นข้อนี้เนี่ยก็คิดว่าไม่ยากถ้าได้อ่านแนวคำพิพากษาฎีกามาบ้างฉะนั้นตรงนี้นะครับเพราะเราไม่อ่านเราอ่านแต่ตัวบทเดียวเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยนะเป็นผู้เสียหายหรือเปล่าอย่างนี้ก็นะถ้าได้อ่านเนี่ยก็อาจจะช่วยได้บ้างนะครับในการตีความให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นหรือบางเรื่องเนี่ยกฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้เรียกว่าศาลเนี่ยตัดสินกลายเป็นหลักกฎหมายขึ้นมาเองโดยซ้ำไปก็มีเหมือนกันนะเช่นในเรื่องผู้เสียหายเนี่ยเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีนึงนะครับเรื่องต่อมานะครับเหมือนเดิมเราก็มาดูที่คำถามก่อนนะข้ออ้างของนายขนุนรับฟังได้หรือไม่นะฮะข้ออ้างรับฟังได้หรือไม่กรณีตรงนี้เนี่ยก็นะครับไม่ทราบว่าประเด็นคืออะไรอันนี้ต้องเข้าไปอ่านข้อเท็จจริงแล้วนะครับนายขนุนถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับและนำตัวไปที่ทำการพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนได้ตั้งข้อหาลักทรัพย์นะตามวงกฎหมายอาญามาตรา334แต่เมื่อสอบสวนพยานเสร็จสิ้นแล้วพนักงานอัยการเห็นว่าการทำของนายขนุนน่าจะเป็นความผิดฐานลับของโจรตรงนี้เป็นไงครับตั้งข้อหาแจ้งข้อหาก่อนลักทรัพย์นะพอสอบสวนเสร็จแล้วพนักงานอัยการบอกเฮ้ยมันไม่ใช่ลักทรัพย์อย่างนี้มันลับของโจรนะเห็นไม่ตรงกันจึงฟ้องนายขนุนเป็นจำเลยในความผิดฐานลับของโจรนะตามป.อาญานะมาตรา357นะครับในชั้นพิจารณาคดีนายขนุนอ้างว่าพนักงานอัยการโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องข้อหารับของโจรเพราะพนักงานสอบสวนไม่ได้มีการแจ้งข้อหารับของโจรนะนะฮะอันนี้ผมได้อธิบายไปแล้วในส่วนของครั้งที่ช่วงที่3เนี่ยบอกแล้วว่าการสอบสวนเนี่ยโดยชอบใช่ไหมฮะประการหนึ่งก็คืออะไรครับนะประการหนึ่งก็คือว่าต้องมีการแจ้งข้อหานะในการสอบสวนเนี่ยต้องมีการแจ้งข้อหาก่อนถ้าไม่มีการแจ้งข้อหาเนี่ยนะถือว่าเป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบปัญหาที่เกิดขึ้นคือข้อนี้มีการแจ้งข้อหาไหมมีการแจ้งข้อหาแต่เป็นการแจ้งข้อหาลักทรัพย์สรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการพนักงานอัยการบอกว่าอย่างนี้ไม่ใช่ลักทรัพย์นะพฤติการอย่างนี้มันลับของโจรเห็นต่างกันตำรวจบอกว่าลักทรัพย์พนักงานอัยการบอกลับของโจรข้อจริงเดียวกันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เหมือนกันนะตัวอย่างนะตัวอย่างเช่นบางทีนะครับนะไปเจอนะทรัพย์ของผู้เสียหายเนี่ยอยู่ในบ้านของจำเลยเราก็ไม่มั่นใจว่าจำเลยเนี่ยเป็นคนลักมาหรือเปล่าถูกไหมฮะหรือจำเลยอาจจะเป็นคนรับซื้อมาก็เป็นได้นะบางทีเนี่ยนะฮะข้อจริงเนี่ยนะครับนะพบทรัพย์ของผู้เสียหายอยู่ในบ้านของจำเลยเราก็ไม่ทราบว่าจำเลยเนี่ยเป็นคนขโมยเป็นคนลักมาเองหรือเปล่าหรือจำเลยเนี่ยเป็นคนซื้อต่อเข้ามาอีกทีนึงซื้อต่อมาจากคนลักอีกทีนึงก็เป็นได้นะครับงั้นแล้วกรณีนี้มันก็ไม่มั่นใจงั้นตำรวจก็ตั้งไว้ลักทรัพย์ปรากฏว่าพนักงานอัยการบอกอย่างนี้ไม่ใช่ลักทรัพย์อย่างนี้มันรับของโจรอย่างนี้ถือว่าเป็นการสอบสวนชอบไหมเรามาดูกันงั้นมาตราที่เกี่ยวข้องอันดับหนึ่งก่อนแม้เราจะวินิจฉัยไม่ถูกต้องแต่ถ้าเรารู้ว่ามาตราที่เกี่ยวข้องคืออะไรอย่างน้อยเราก็ได้คะแนนในส่วนของมาตรานะครับนะหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะครับเอามาดูก่อนนะครับบวรวิทยามาตราอะไรครับสำคัญสุดนี่นะครับ134วรรค1เห็นนะเมื่อผู้ต้องหาถูกเรียกหรือส่งตัวมาหรือเข้าหาพนักงานสอบสวนเองนะหรือปรากฏว่าผู้ใดซึ่งมาอยู่ต่อหน้าพนักงานสอบสวนเป็นผู้ต้องหาให้ถามชื่อถามอะไรก็ว่าไปชื่อสกุลสัญชาติบิดามารดาอายุอาชีพที่เกิดที่อยู่อะไรก็ว่าไปที่สำคัญก็คือมีการแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำที่กล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระทำความผิดแล้วมีการแจ้งข้อหาให้ทราบตรงนี้สำคัญที่สุดคือต้องนะในการสอบสวนต้องมีการแจ้งข้อหาให้ทราบแต่บางคนนี่นักศึกษาบางคนนี่เป็นไงครับกลัวอาจารย์นะกลัวอาจารย์จะมองไม่เห็นอาจารย์บางท่านบอกสวแล้วนะมองสายตาไม่ค่อยดีผมเลยไฮไลท์ให้เลยฟืดเนี่ยนะต้องมีการแจ้งข้อหาให้ทราบดีไหมดีนะครับดีนะครับเพราะว่าอาจารย์ท่านจะเห็นโอ้เนี่ยนะฮะนะชัดเจนดีเลยนะครับแต่ต้องเตือนก่อนว่านะสำหรับการสอบนะสำหรับการสอบในระดับสูงสูงขึ้นไปนะครับในระดับเนติบัณฑิตในระดับการสอบพวกสายอัยการเนี่ยท่านไปทำอย่างนี้

ไม่ได้นะผมเตือนไว้ก่อนระดับปริญญาตรีอาจจะไม่เคร่งครัดนักนะครับแต่ระดับสอบเนติบัณฑิตสอบพวกสายการเนี่ยท่านไปไฮไลท์ไปขีดเส้นแดงชุบชับไปเซ็นชื่อกำกับฟึบฟับว่าอันตรงนี้ผิดเนี่ยตรงนี้ปรับตกนะครับแล้วปรับตกแบบคุณไม่รู้ตัวในห้องสอบนะ

อันนี้เป็นข้อสอบผมนะอาจารย์ให้คะแนนเต็มเลยนะเขากลัวทุจริตไงนั้นกรณีการสอบระดับชั้นสูงขึ้นไปเนี่ยเขาไม่ให้คุณทำไอ้อย่างนี้ไปเขียนด้วยปากกาแดงไม่ได้เขียนด้วยดินสอแดงไม่ได้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพฤติการมันทุจริตไปขีดไฮไลท์ไปขีดเส้นแดงเนี่ยอย่างเงี้ยเขาทำไม่ได้เขาปรับตกเลยนะครับแล้วคุณก็ไม่ทราบหรอกว่าปรับตกเพราะอะไรเพราะเขาไม่บอกคุณในห้องสอบหรอกเขาก็ปล่อยคุณสอบไปเรื่อยนะคนคุมสอบก็เดินตรวจมาเจอคุณเขียนปากกาแดงเจอคนขีดไฮไลท์เขาไม่บอกคุณเพราะขืนบอกคุณไปครับเดี๋ยวมาโต้แย้งกันคนอื่นก็ไม่ได้สอบกันถูกไหมฮะเขาก็ปล่อยคุณสอบของคุณไปเรื่อยๆนะฮะไม่บอกอะไรคุณพอถึงเวลาตรวจผู้ตรวจเขาไปเจอคุณไปขีดไฮไลท์คุณไปขีดเส้นแดงคุณไปกากบาทคุณไปใส่ดอกจันเนี่ยพฤติการเขาถือว่าทุจริตนะทำไม่ได้ทุจริตปรับตกเลยนะต้องระวังดังนั้นแล้วทางที่ดีนะครับนะทางที่ดีอย่าไปทำอย่าไปขีดนะเราต้องฝึกเอาไว้นะหรือถ้าผิดก็ขีดทิ้งไปเลยไม่ต้องเซ็นชื่อกำกับเพราะผู้ตรวจรู้เลยว่าคนนี้คือใครเป็นเซ็นชื่อกำกับนะขีดทิ้งไปเลยไม่ต้องเซ็นชื่อกำกับนะตรงนี้สำคัญท่านก็ฝึกฝนเอาไว้เพราะต่อไปท่านไปสอบนะไปสอบในระดับสูงขึ้นท่านจะไม่ได้พลาดนะครับนะโอเคกลับมาในส่วนของเนื้อหา1 3 4เนี่ยนะครับใส่ไปนะในเรื่องการแจ้งข้อหาต่อมาก็ใส่120โดยบอกแล้วไงไอ้เรื่องสอบสวนนะครับนึกอะไรไม่ออกใส่120ไปก่อนเลยถ้าเป็นเรื่องการสอบสวนโยนไปเลย120พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีใดต่อศาลโดยไม่มีการสอบสวนในความผิดนั้นก่อนนะฮะไม่ได้นะต้องมีการสอบสวนก่อนนะครับฉะนั้นอัยการเนี่ยนะจะฟ้องได้ต้องมีการสอบสวนตรงเนี้ยนะไม่ว่าข้อสอบในชั้นใดก็ตามเนี่ยมักจะมี120มาประกอบด้วยเสมอในกรณีที่ว่าถ้ามีการถามเรื่องนะพนักงานอัยการฟ้องได้หรือไม่เนี่ยอย่าลืมใส่นะครับ120นะครับเรามาดูวิธีการวินิจฉัยนะหลักกฎหมายข้างต้นพนักงานอัยการจะยื่นฟ้องคดีต่อศาลได้ต่อเมื่อมีการสอบสวนในความผิดนั้นก่อนหากไม่มีการสอบสวนหรือเป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเนี่ยพนักงานอัยการย่อมไม่มีอำนาจฟ้องเห็นนะฮะกฎหมายเขาสนใจเพียงแค่การสอบสวนต้องชอบด้วยกฎหมายหรือต้องมีการสอบสวนเท่านั้นพนักงานอัยการถึงจะมีอำนาจฟ้องส่วนการจับการค้นจะชอบไม่ชอบไม่สนใจการขังนะการขังเหมือนกันการขังจะชอบไม่ชอบไม่สนใจขังเลยอะไรก็ว่าไปนะครับไม่สนใจตราบใดที่การสอบสวนยังชอบแล้วมีอำนาจฟ้องนะฮะนั้นกฎหมายเนี่ยไม่สนใจว่าจับหรือค้นหรือขังชอบหรือไม่ส่วนการจับการค้นหรือขังที่ไม่ชอบนั้นตัวจำเลยเนี่ยนะครับหรือผู้ต้องหาเนี่ยก็ไปว่ากันอีกในอีกคดีนึงนะฮะคุณจับผมโดยไม่ชอบนะคุณไม่มีหมายจับก็ว่าอีกคดีนึงค้นบ้านผมโดยไม่มีค้นไม่ชอบนะก็ไปว่าอีกคดีนึงส่วนคดีนี้ถ้าสอบสวนชอบก็มีอำนาจฟ้องต่อไปนะครับพนักงานสอบสวนจะต้องแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบถึงข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็แจ้งข้อหาที่สำคัญหากพนักงานสอบสวนไม่ได้แจ้งข้อหาทราบย่อมเป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบนี่ตรงนี้ก็ได้ไปอีก 2-3 แต้มนะครับนะจากข้อเท็จจริงปรากฏนายขนุนถูกพนักงานตำรวจจับและนำตัวไปที่ทำการของพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาลักทรัพย์นะแล้วก็มีการนะฮะสอบสวนอะไรสุดแล้วก็ว่าไปปั๊บนะครับพนักงานสอบสวนไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อหาทุกกระทงความผิดนะฮะตรงนี้เนี่ยเป็นคำตามคำพิพากษาของศาลเลยบางทีเนี่ยนะครับนะแจ้งข้อหาเดียวนะครับปรากฏว่ามันก็ไปเจอความอื่นอีกนะครับนะเช่นนะฮะลักทรัพย์แล้วปรากฏว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ลักทรัพย์เป็นการวิ่งทรัพย์ตำรวจไม่ต้องบอกว่านะตั้งข้อหาลักทรัพย์ข้อหาวิ่งราวทรัพย์ข้อหารับของโจรไม่ต้องอาจจะตั้งข้อหาเดียวพอแล้วสอบสวนไปสอบสวนมาจริงๆแล้วอาจจะเป็นข้อหาวิ่งราวทรัพย์ก็ได้อาจจะเป็นข้อหารับของโจรก็ได้ แม้เดิมจะตั้งข้อหา1แต่เมื่อสอบสวนแล้วปรากฏว่าการกระทำของนายขนุนเป็นความผิดฐานอื่นด้วยก็เรียกว่าได้มีการสอบสวนในความผิดดังกล่าวแล้วนะถ้ามีการตั้งข้อหาในความในการกระทำความผิดนี้แล้วนะครับนะก็ถือว่าได้มีการสอบสวนแล้วแต่เมื่อพนักงานเมื่อพยานหลักฐานเนี่ยนะครับปรากฏว่าพนักงานอัยการเห็นว่าการกระทำของนายขนุนน่าจะเป็นความผิดฐานลับของโจรนะพนักงานอัยการก็มีอำนาจฟ้องนายขนุนเป็นจำเลยในความผิดฐานลับของโจรถือได้ว่ามีการสอบสวนความผิดฐานลับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญาวิอาญามาตรา120แล้วนะตามแนวคำพิพากษาฎีกานี้ก็บอกว่ากรณีนี้แม้ตำรวจจะตั้งข้อหาหนึ่งอัยการเห็นว่าเป็นอีกข้อหาหนึ่งอัยการก็มีอำนาจที่จะดำเนินการฟ้องได้นะ

พนักงานสอบสวนกับอัยการไม่จำเป็นที่จะต้องเห็นตรงกันนะคือการกระทำความผิดอย่างเดียวเนี่ยนะครับอาจจะเห็นไม่ตรงกันได้นะครับดังนี้ข้ออ้างของนายขนุนที่ว่าพนักงานอัยการโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องข้อหารับของโจรเพราะพนักงานสอบสวนไม่ได้มีการแจ้งข้อหารับของโจรรับฟังหาได้ไม่นะเพราะพนักงานอัยการเพราะพนักงานสอบสวนได้มีการสอบสวนได้มีการแจ้งข้อหาแก่นายขนุนแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะมีเวลาเหลืออีกสักนิดนึงนะครับก็มาดูส่วนหนึ่งนะนายร้อยกับนายล้านร่วมกันทำร้ายร่างกายนายแสนจนได้รับบาดเจ็บต่อมาตำรวจจับกุมทั้งสองได้จึงนำตัวมาส่งพนักงานสอบสวนเมื่อสอบสวนเสร็จแล้วพนักงานสอบสวนสรุปสำนวนสั่งฟ้องต่อพนักงานอัยการพนักงานอัยการก็ฟ้องนายร้อยกับนายล้านเป็นจำเลยฐานเป็นตัวการร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นตามป.อาญา295ประกอบมาตรา83ในชั้นพิจารณานายร้อยอ้างว่าในชั้นสอบสวนพนักงานสอบสวนถามคำให้การโดยที่ไม่มีการแจ้งสิทธิ์นะฮะประเด็นนี้แจ้งสิทธิ์ไม่ทราบว่ามีสิทธิให้การหรือไม่ให้การก็ได้เมื่อตนไม่ทราบสิทธิ์ดังกล่าวตนจึงให้การรับสารภาพการสอบสวนดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับนะพนักงานอัยการไม่มีอำนาจฟ้องส่วนนายล้านอ้างว่าในชั้นสอบสวนเนี่ยพนักงานสอบสวนว่าถ้าทำจริงให้รับสารภาพโทษจะได้เบาลงตนจึงรับสารภาพไปนะการสอบสวนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายฉะนั้นประเด็นก็มี2อันคือข้ออ้างในร้อยกับข้ออ้างในล้านรับฟังได้หรือไม่อ่ะตรงนี้ขอไปเร็วหน่อยนะครับก็มีมาตรา2อันก็คือนะครับ134/4ก็คือว่าในการสอบถามผู้ต้องหาเนี่ยต้องมีการแจ้งสิทธิ์ก่อนว่าที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ถ้าไม่แจ้งสิทธิ์เหล่านี้แล้วจะรับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้ส่วนอีกมาตรานึงก็คือ135ในการถามคำให้การผู้ต้องหาเนี่ยห้ามไม่ให้พนักงานสอบสวนทำหรือจัดให้ทำการใดๆซึ่งเป็นการให้คำมั่นสัญญาขู่เข็นหลอกลวงทรมานใช้กำลังบังคับหรือกระทำโดยไม่ชอบด้วยประการใดๆเพื่อจูงใจให้เขาให้การอย่างใดในเรื่องต้องหานั้นเพราะว่าง่ายคือ135เนี่ยห้ามนะไปให้สัญญาห้ามขู่เข็นห้ามทำร้ายร่างกายผู้ต้องหาว่าง่ายห้ามซ้อมเนี่ยว่าง่ายนะครับผลก็คืออะไรครับผลก็คือว่ากรณีที่นะพนักงานสอบสวนถามคำให้การโดยไม่มีการแจ้งสิทธิ์นะครับว่านะจะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะการถามคำให้การนั้นไม่อาจใช้ฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดจำเลยได้กฎหมายบอกแต่เพียงว่าใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ไม่ได้เท่านั้นกฎหมายไม่ได้บอกว่าไม่ได้ถึงขนาดทำให้การสอบสวนดังกล่าวเสียไปดังนั้นพนักงานอัยการจึงมีอำนาจฟ้องนะครับนายร้อยหรือนายล้านหรือนายร้อยฐานเป็นตัวการในความผิดฐานทำร้ายร่างกายนะครับเห็นไหมฮะแล้วปฏิบัติตาม134เนี่ยนะฟ้องได้อยู่เพียงแต่ว่านะครับนำไปใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาลไม่ได้แค่นั้นเองส่วนของนายล้านเนี่ยนะครับนะก็มีการพูดนะครับนะก็ถือว่าเป็นการสอบสวนเนี่ยที่ชอบด้วยกฎหมายนะไม่ถือว่าเป็นการขู่เข็นแต่อย่างใดอย่างนี้ก็สามารถมีอำนาจที่จะฟ้องร้องนายล้านได้นั่นเองนะครับโอเคสำหรับในครั้งที่2ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษานะครับก็ขอยุตินะแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะขอให้นักศึกษาได้ไปอ่านเพิ่มเติมในเอกสารการสอนนะได้ไปทำแบบฝึกนะประเมินก่อนเรียนหลังเรียนด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ในโอกาสหน้าก็พบกันใหม่นะครับในครั้งที่3วันนี้ก็ขอกราบสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
3: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
5: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านชุดวิชา32340หน่วยที่4การวางแผนการลงทุนนะครับชุดหน่วย

นี้จะมีเนื้อหาทั้งหมด3ตอนนะครับเรามาดูตอนที่1กันนะครับตอนที่1จะเป็นเรื่องของแนวคิดการจัดการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์นะครับตอนที่1ก็จะมีหัวเรื่องทั้งหมดอยู่4หัวเรื่องด้วยกันนะครับเรามาเริ่มดูหัวเรื่องที่1กันนะครับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ความหมายของการลงทุนนะครับการลงทุนก็คือการนำเงินออมซึ่งก็คือรายได้ส่วนที่เหลือจากการใช้จ่ายไปหาผลประโยชน์นะครับในช่วงระยะเวลานึงผลประโยชน์ที่ได้รับอาจจะอยู่ในรูปของดอกเบี้ยเงินปันผลค่าเช่ากำไรหรือส่วนต่างของราคาซื้อและราคาขายนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเภทของการลงทุนว่าเราลงทุนในเรื่องอะไรนะครับตอนนี้ประเภทของการลงทุนนะครับประเภทของการลงทุนหลักๆนะครับอันที่1ก็คือการลงทุนในตราสารทางการเงินนะครับการลงทุนในตราสารทางการเงินก็จะเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินต่างๆซึ่งมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับอันที่2ก็จะเป็นการลงทุนของผู้บริโภคนะครับการลงทุนของผู้บริโภคก็คือจะเป็นการซื้อสินทรัพย์สำหรับการใช้บริโภคนะครับเช่นบ้านหรือว่ายานพาหนะรถยนต์ต่างๆนะครับอันที่3ก็จะเป็นการลงทุนทางธุรกิจการลงทุนทางธุรกิจก็จะเป็นการซื้อสินทรัพย์มาใช้สำหรับการทำธุรกิจนะครับเช่นการลงทุนซื้อเครื่องจักรหรือที่ดินนะครับเพื่อมาก่อสร้างเป็นโรงงานหรือเป็นร้านค้าต่างๆสำหรับในชุดวิชานี้นะครับเราจะเน้นที่การลงทุนในหลักทรัพย์นะครับการลงทุนในหลักทรัพย์นะครับก็จะเป็นการลงทุนทางการเงินซึ่งก็คือการจัดสรรเงินออมของเราเนี่ยไปซื้อตราสารทางการเงินประเภทต่างๆเช่นตราสารหนี้ก็จะเป็นพวกพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้ของเอกชนนะครับตราสารทุนก็จะเป็นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิ์นะครับหรืออาจจะเป็นวอลเลนหน่วยลงทุนอันนี้ก็จะมีทั้งตราสารระยะสั้นในตลาดเงินนะครับแล้วก็เป็นเงินฝากธนาคารก็ได้นะครับประเภทของหลักทรัพย์นะครับเราแบ่งเป็น6กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็จะเป็นตราสารการเงินระยะสั้นที่เปลี่ยนมือไม่ได้ตราสารระยะสั้นเปลี่ยนมือไม่ได้ก็จะเป็นเงินฝากที่ฝากกับธนาคารอันนี้เปลี่ยนมือไม่ได้นะครับอันที่2ตราสารระยะสั้นที่เปลี่ยนมือได้ตราสารระยะสั้นที่เปลี่ยนมือได้ก็อาจจะเป็นพวกตัวสัญญาใช้เงินนะครับหรืออาจจะเป็นตราสารพาณิชย์หรือตัวเงินคลังพวกนี้จะเป็นตราสารที่เปลี่ยนมือได้นะครับตราสารระยะยาวที่ให้รายได้ประจำนะครับพวกนี้ก็จะเป็นพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้ของเอกชนที่จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวดๆนะครับอาจจะงวดละ6เดือนงวดละ12เดือนหรืองวดละ3เดือนก็มีนะครับอันที่4จะเป็นตราสารการเงินประเภททุนนะครับตราสารการเงินประเภททุนก็จะประกอบไปด้วยหุ้นสามัญนะครับแล้วหุ้นบุริมสิทธิ์อันนี้ก็ที่เราสามารถดูได้จากการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งก็จะมีรายงานอยู่นะครับในทุกวันทำการนะครับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือเราอาจจะซื้อตราสารอนุพันธ์นะครับเป็นการลงทุนซึ่งอันนี้ก็ต้องศึกษารายละเอียดเยอะนิดนึงเพราะว่าจะมีความซับซ้อนมากพอสมควรนะครับสำหรับตราสารอนุพันธ์สำหรับอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงนะครับตราสารทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่ำก็จะมีผลตอบแทนต่ำด้วยเช่นกันอย่างเช่นเงินฝากนะครับหรือว่าอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงต่ำก็จะให้อัตราผลตอบแทนที่ต่ำแต่ตราสารทางการเงินบางประเภทนะครับอย่างเช่นหุ้นสามัญนะครับก็จะมีความเสี่ยงสูงก็จะให้อัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์ก็จะมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันนะครับความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์นะครับเราก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเป็นความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นสามัญนะครับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นสามัญก็จะมีความเสี่ยงที่เป็นระบบกับความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบความเสี่ยงที่เป็นระบบก็จะเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากระบบของเศรษฐกิจหรือภาพรวมทั้งหมดของตลาดซึ่งก็คือเมื่อเกิดความเสี่ยงนี้ขึ้นทุกหุ้นก็จะได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดนะครับส่วนความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบก็จะเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากบริษัทหรือบริษัทผู้ออกหุ้นนั้นนะครับเช่นเรื่องผลการประกอบการของหุ้นตัวนั้นของบริษัทที่ออกหุ้นตัวนั้นนะครับอันนี้เป็นความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบซึ่งจะเกิดขึ้นกับเฉพาะของบริษัทอันที่2จะเป็นความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้นะครับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ก็จะประกอบไปด้วย8เรื่องด้วยกันนะครับมีความเสี่ยง8อย่างด้วยกันอันที่1ก็จะเป็นความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยนะครับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยก็จะส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารหนี้อันที่2ความเสี่ยงจากการลงทุนใ

นะครับเช่นกันครับเมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเราได้รับผลตอบแทนของดอกเบี้ยในแต่ละงวดมาเมื่อจะนําไปลงทุนต่อหรือลงทุนใหม่เนี่ยก็อาจจะไม่สามารถลงทุนได้ในอัตราดอกเบี้ยเดิมซึ่งที่สูงนะครับถ้าอัตราดอกเบี้ยในตลาดมีแนวโน้มลดลงอันที่3เป็นความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้นะครับอันนี้เกิดขึ้นอาจจะเนื่องจากกิจการไม่สามารถดําเนินงานมีผลตอบแทนมาเพียงพอที่จะชําระหนี้ก็อาจจะเกิดความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ได้นะครับข้อ4จะเป็นความเสี่ยงจากสภาพคล่องก็คือเมื่อลงทุนและซื้อตราสารหนี้มาแล้วอาจจะขายในตลาดรองนี่อาจจะขายได้ยากหรือว่าใช้เวลานานอันนี้ก็จะเกิดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องนะครับความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อนะครับความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อก็จะเกิดขึ้นถ้าเกิดภาวะเงินเฟ้อก็จะทำให้มีผลกระทบต่อราคาของหุ้นที่จะหุ้นกู้นะครับข้อ6ความเสี่ยงจากสิทธิแฝงในตราสารหนี้ตราสารหนี้บางประเภทจะมีสิทธิแฝงก็คือผู้ออกตราสารนี้อาจจะเรียกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนดได้ซึ่งถ้าช่วงที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดมีแนวโน้มลดลงนะครับผู้ออกตราสารนี้ออกตราสารนี้มีแนวโน้มที่จะขอไถ่ถอนคืนก่อนกำหนดซึ่งก็จะเป็นความเสี่ยงที่ทำให้ผู้ถือตราสารนี้มีโอกาสที่จะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงความเสี่ยงเฉพาะอย่างก็จะเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่อาจจะไม่ได้คาดฝันนะครับอย่างเช่นเกิดเหตุบางอย่างที่ทำให้โรงงานหรือบริษัทนี้ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อได้เช่นอาจจะเกิดอุบัติเหตุระเบิดที่โรงงานหรือว่าอาจจะเกิดจากปัจจัยภายนอกเช่นเกิดจลาจลหรือเกิดภาวะภัยสงครามหรือเกิดภาวะภัยธรรมชาติต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรือว่าพายุต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นก็จะเป็นความเสี่ยงที่เราไม่สามารถคาดการได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือความเสี่ยงจากความไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความซับซ้อนของตราสารหนี้ตรงนั้นซึ่งจะทำให้นักวิเคราะห์3หรือเราเนี่ยไม่สามารถที่จะวิเคราะห์หาอัตราผลตอบแทนที่เที่ยงตรงได้นะครับซึ่งความเสี่ยงจากการไม่รู้ตรงนี้ต่อมาเมื่อความรู้ต่างๆพัฒนาขึ้นก็จะลดความเสี่ยงตรงนี้ลงไปได้นะครับแนวคิดในการกระจายลงทุนนะครับแนวคิดการกระจายลงทุนก็คือการลงทุนในสินทรัพย์นะครับถ้าเรามีการกระจายลงทุนในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์หลายๆอย่างก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากการแปรปรวนของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนได้นะครับโดยที่อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตรงนั้นจะไม่ลดลงนะครับยิ่งเรากระจายความกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆนะครับที่มีความสัมพันธ์กันน้อยนะครับหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกันก็จะช่วยกระจายความเสี่ยงของการลงทุนได้ดียิ่งขึ้นนะครับการจัดการการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์นะครับก็จะเป็นการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ตั้งแต่2หลักทรัพย์ขึ้นไปมีวัตถุประสงค์หลักสำคัญก็คือช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหลักทรัพย์แล้วก็เพิ่มผลตอบแทนให้ได้เป็นไปตามที่ผู้ลงทุนคาดหวังไว้หลักการจัดการลงทุนที่สำคัญนะครับก็จะมี6ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือการประเมินสถานการณ์ก่อนการลงทุนนะครับว่าสถานการณ์ปัจจุบันเหมาะสมที่จะลงทุนในตราสารการเงินประเภทใดนะครับควรจะลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุนการจัดสรรเงินลงทุนนะครับลงทุนในตราสารการเงินที่เราประเมินไว้อย่างเหมาะสมหลังจากนั้นก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับว่าการลงทุนที่เราได้ลงทุนนั้นให้ผลเป็นยังไงนะครับการซื้อขายหลักทรัพย์ตามจังหวะที่เหมาะสมนะครับจังหวะที่เหมาะสมก็คือจังหวะที่เราควรจะดูนะครับแล้วในช่วงสถานการณ์ต่างๆอย่างเช่นถ้าเป็นช่วงที่เกิดช่วงเศรษฐกิจถดถอยการลงทุนในตราสารหนี้จะมีความเหมาะสมมากกว่าการลงทุนในตราสารทุนนะครับขณะในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังเจริญเติบโตนะครับการลงทุนในตราสารทุนก็จะเพิ่มโอกาสในการที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นมากกว่าการลงทุนในตราสารหนี้นะครับก็จะเป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมนะครับการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมก็คือการกำหนดว่าเราจะลงทุนในตราสารทางการเงินใดเพื่อให้ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดไว้นะครับแล้วก็ข้อ6ก็คือการประเมินและวัดผลการดำเนินงานนะครับครับสำหรับการกำหนดวัตถุประสงค์ของการลงทุนนะครับผู้ลงทุนแต่ละรายก็จะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าผู้ลงทุนเป็นนักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนรายย่อยระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนแต่ละรายยอมรับก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะการลงทุนของนักลงทุนแต่ละคนก็จะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันการกำหนดวัตถุประสงค์จะเป็นขั้นตอนแรกนะครับของการลงทุนปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการกำหนด

ถูกประสงค์นะครับข้อแรกก็คือระดับผลตอบแทนที่ต้องการนะครับเท่าไหร่รูปแบบของผลตอบแทนที่ต้องการนะครับเช่นเราต้องการผลตอบแทนจากกระแสเงินสดรับตลอดช่วงระยะเวลาการลงทุนหรือต้องการผลตอบแทนในช่วงเวลาสั้นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นการกำหนดรูปแบบที่ต้องการแต่ละคนที่แตกต่างกันข้อ3ก็จะเป็นเรื่องของความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะครับแต่ละคนจะยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เหมือนกันหลังจากกำหนดวัตถุประสงค์แล้วต่อไปเราก็จะมาจัดทำนโยบายการลงทุนนะครับนโยบายการลงทุนก็คือเป็นแนวทางในการจัดสรรเงินลงทุนนะครับกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนตามประเภทหลักทรัพย์เช่นเราจะลงทุนในหุ้นทุนเท่าไหร่ลงทุนในตราสารหนี้เท่าไหร่หรือลงทุนระยะสั้นเท่าไหร่ลงทุนระยะยาวเท่าไหร่นะครับเมื่อกำหนดนโยบายเสร็จแล้วเราก็จะมาเลือกกลยุทธ์การลงทุนนะครับกลยุทธ์การลงทุนก็จะมี3ลักษณะด้วยกันได้แก่กลยุทธ์เชิงลุกกลยุทธ์เชิงรับและกลยุทธ์อื่นๆนะครับกลยุทธ์ต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นกลยุทธ์ที่เรากำหนดมาเพื่อที่จะเลือกใช้สำหรับการลงทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนต่างๆตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการนะครับการวิเคราะห์และคัดเลือกตราสารทางการเงินที่จะลงทุนนะครับการคัดเลือกตรงนี้เราก็จะดูหลักทรัพย์ต่างๆโดยใช้เทคนิคต่างๆทั้งด้านการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับเพื่อที่จะได้กลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนเพื่อได้รับผลตอบแทนสูงสุดณความเสี่ยงระดับหนึ่งที่เรายอมรับได้หรือเราให้ลงทุนเพื่อให้มีความเสี่ยงต่ำที่สุดณระดับผลตอบแทนที่เราต้องการนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะได้กลุ่มหลักทรัพย์ที่เราเรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพการวัดและประเมินผลการดำเนินงานของการลงทุนนะครับการวัดผลตอบแทนจากกลุ่มหลักทรัพย์ที่ทำการลงทุนหรือพอร์ตโฟลิโอเปอร์ฟอร์แมนซ์ตรงนี้นะครับเราจะเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามมาตรฐานเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุนของเรานะครับเช่นตัวมาตรฐานที่เรากำหนดเช่นดัชนีตลาดหลักทรัพย์นะครับหรืออาจจะเป็นดัชนีตลาดหุ้นหรือตลาดตราสารหนี้ซึ่งเป็นดัชนีมาตรฐานเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานหรือผลตอบแทนที่เราได้รับจริงจากกลุ่มหลักทรัพย์ที่เราลงทุนนะครับถ้ากลุ่มหลักทรัพย์ที่เราลงทุนมีผลตอบแทนที่สูงกว่าตลาดนะครับตรงนี้ก็จะถือว่าเราดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ถ้าผลตอบแทนที่เราได้น้อยกว่าก็แสดงว่าเราดำเนินงานได้ต่ำกว่าตลาดต่ำกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็นทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์สมัยใหม่นะครับก็จะมีการดำเนินการมีการใช้การทฤษฎีการลงทุนในการสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพนะครับหลังจากนั้นเราก็จะจัดสรรเงินทุนลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพตัวนี้นะครับรวมกับกลุ่มหลักทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงนะครับตามทฤษฎีการลงทุนสมัยใหม่ตรงนี้เพื่อที่จะให้ได้กลุ่มหลักทรัพย์ที่ดีที่สุดนะครับทฤษฎีการกำหนดราคาหลักทรัพย์นะครับทฤษฎีการกำหนดราคาหลักทรัพย์จะกล่าวถึงนะครับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์จะมีที่มีความเสี่ยงนะครับควรจะมากกว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงนะครับทั้งนี้ก็คือหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงควรจะต้องให้ส่วนชดเชยความเสี่ยงแก่ผู้ลงทุนไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีผู้ใดมาลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงตัวนั้นนะครับความเสี่ยงจากภาวะตลาดหรือความเสี่ยงที่เป็นระบบนะครับจะเป็นความเสี่ยงที่ได้รับการชดเชยส่วนความเสี่ยงที่ไม่เป็นความเสี่ยงที่เป็นระบบนะครับอันใดเนี่ยที่มีความเสี่ยงที่เป็นระบบสูงความหลักทรัพย์ตัวนั้นก็จะต้องให้อัตราผลตอบแทนสูงเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่มีระบบตัวนั้นนะครับส่วนความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบก็จะเป็นความเสี่ยงที่สามารถค่อนข้างที่จะคาดการได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเป็นความเสี่ยงเฉพาะของกิจการซึ่งเกิดจากบางทีก็เกิดจากการที่เราไม่คาดฝันนะครับทฤษฎีการทำกำไรจากราคาที่ผิดปกตินะครับสำหรับทฤษฎีนี้ก็จะเป็นทฤษฎีการลงทุนที่เชื่อว่าในบางเวลาเนี่ยราคาของหลักทรัพย์นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงลดลงนะครับช่วงใดที่ราคาหลักทรัพย์ลดลงนะครับต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงที่เราควรจะเข้าไปซื้อหลักทรัพย์ตัวนั้นไปลงทุนในหลักทรัพย์ตัวนั้นนะครับช่วงใดที่ราคาหลักทรัพย์มีราคาสูงขึ้นนะครับเกินจากราคาที่เป็นจริงช่วงนั้นเราก็ควรจะขายตรงนี้ก็จะเป็นการทำกำไรจากราคาที่ผิดปกตินะครับต่อไปตอนที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของการลงทุนแล้วก็การวัดผลการดำเนินงานนะครับกลยุทธ์นะครับ
หัวเรื่องนี้ในตอนนี้ก็จะมีหัวเรื่องทั้งหมด4หัวเรื่องด้วยกันนะครับเรามาดูหัวเรื่องแรกนะครับหัวเรื่องแรกนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์เชิงลุกนะครับกลยุทธ์การลงทุนแบบเชิงลุกนะครับก็จะเป็นการลงทุนที่มุ่งเน้นที่จะให้ได้รับผลการดำเนินงานที่มีอัตราสูงกว่าอัตราของตลาดอัตราผลตอบแทนของตลาดนะครับโดยการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำกว่าที่ควรจะเป็นโดยอาศัยวิธีการลงทุนต่างๆนะครับเช่นการลงทุนตามภาวะตลาดการลงทุนตามขอบเขตที่กำหนดไว้หรือการเพิ่มมูลค่าของกลุ่มหลักทรัพย์นะครับหรือหลักทรัพย์รายตัวกลยุทธ์เชิงลับกลยุทธ์เชิงลับก็คือเป็นกลยุทธ์ที่ลงทุนในการลงทุนในกลุ่มของหลักทรัพย์ที่สอดคล้องกับภาวะตลาดนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือการดำเนินงานเนี่ยจะได้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับตลาดโดยมีความเสี่ยงที่ต่ำนะครับกลุ่มหลักทรัพย์ที่เราจะมีการลงทุนใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบเชิงลับก็จะเป็นที่เราเห็นก็จะเป็นพวกกองทุนรวมพวกกองทุนรวมดัชนีต่างๆนะครับหรือกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้นพวกนี้เป็นต้นนะครับส่วนกลยุทธ์อื่นๆนะครับกลยุทธ์อื่นๆของการลงทุนก็จะดูได้จากกองทุนรวมต่างๆก็จะมีตั้งแต่อันแรกคือระมัดระวังอันนี้จะมีความเสี่ยงต่ำที่สุดนะครับแต่ผลตอบแทนก็ต่ำเช่นกันนะครับกลุ่มของการลงทุนที่เน้นรายได้นะครับเน้นรายได้อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีรายได้สม่ำเสมอนะครับก็จะมีความเสี่ยงค่อนข้างจะมีความเสี่ยงอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำนะครับแต่ให้รายได้ที่สูงขึ้นแล้วก็ความเสี่ยงก็จะสูงขึ้นกว่ากลุ่มแรกนะครับกลุ่มที่3เช่นกันนะครับก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มสมดุล นะครับเน้นให้ผลตอบแทนเน้นการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ที่ให้รายได้ที่สูงขึ้นแต่ว่าก็จะมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเช่นกันกลุ่มที่4นะครับเติบโตอันนี้คือลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุนของกิจการที่มีอัตราการเติบโตนะครับแต่ว่าอันนี้ก็มีความเสี่ยงนะครับมีความเสี่ยงเช่นกันเพราะว่ากลุ่มนี้กลุ่มหลักทรัพย์กลุ่มตราสารทุนของบริษัทที่มีการเติบโตมีอาจจะมีความเสี่ยงที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็อาจจะทำให้ได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหวังนะครับกลุ่มนี้ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นส่วนอันที่5เติบโตเร็วนะครับเติบโตเร็วอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดแต่ก็มีความเสี่ยงสูงที่สุดเช่นกันนะครับอันที่2ก็จะเป็นกลยุทธ์การลงทุนตามช่วงอายุของบุคคลนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นผู้ลงทุนเป็นผู้สูงอายุอันนี้ก็ควรจะลงทุนในกลุ่มของตราสารหนี้ที่ให้รายได้ค่อนข้างคงที่นะครับให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างแน่นอนมีความเสี่ยงต่ำนะครับแต่ถ้าผู้ลงทุนเป็นกลุ่มที่มีอายุปานกลางนะครับอันนี้ก็จะเน้นลงทุนในกลุ่มที่มีความเสี่ยงไม่สูงนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับรายได้เพิ่มขึ้นแต่ถ้ากลุ่มของผู้ลงทุนที่อายุน้อยอันนี้ก็คือยังมีโอกาสที่จะหารายได้อีกนานนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนในกลุ่มนี้สามารถที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นได้ถ้ากลุ่มนั้นให้อัตราผลตอบแทนสูงเป็นที่พอใจของผู้ลงทุนนะครับข้อ3ก็จะเป็นกลยุทธ์การลงทุนตามจังหวะที่เหมาะสมกลยุทธ์การลงทุนตามจังหวะที่เหมาะสมนะครับก็คือการลงทุนตามภาวะตลาดหรือภาวะเศรษฐกิจนะครับอย่างเช่นถ้าภาวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจเฟื่องฟูเศรษฐกิจกำลังเติบโตอันนี้ก็ควรจะลงทุนในตราสารทุนนะครับเพราะว่าโอกาสที่กิจการต่างๆจะเติบโตอย่างรวดเร็วมีมากก็จะทำให้ราคาหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับก็จะมีโอกาสได้กำไรจากการลงทุนมากขึ้นแต่ถ้าเศรษฐกิจอยู่ในช่วงของภาวะถดถอยอันนี้นะครับแนวโน้มการดำเนินงานของบริษัทต่างๆก็จะมีแนวโน้มที่ลดลงเพราะฉะนั้นราคาหุ้นสามัญมีแนวโน้มที่จะลดลงการลงทุนจึงควรเน้นลงทุนในตราสารหนี้มากกว่านะครับเพราะว่าจะทำให้เรามีความเสี่ยงต่ำกว่าแล้วก็มีรายได้ที่คงมีรายรับจากอัตราดอกเบี้ยนะครับผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยซึ่งมีความมั่นคงแน่นอนมากกว่าการวัดผลการดำเนินงานในกลุ่มหลักทรัพย์นะครับการวัดผลการดำเนินงานก็จะมีลักษณะ2ลักษณะนะครับคือการวัดโดยคำนึงถึงความไม่คำนึงถึงความเสี่ยงกับคำนึงถึงความเสี่ยงนะครับถ้าไม่คำนึงถึงความเสี่ยงนะครับเราจะคำนวณอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ที่ได้นะครับโดยใช้มูลค่าของปีปัจจุบันลบด้วยมูลค่าของปีที่ผ่านมาบวกด้วยเงินปันผลที่ได้รับนะครับหารด้วยมูลค่าของปีที่ผ่านมานะครับเสร็จแล้วเรานำมูลค่าอัตราผลตอบแทนของทุกปีที่ผ่านมารวมกันแล้วก็หารด้วยจำนวนปีก็จะได้ค่าเฉลี่ยนะครับ
นอกจากนี้เราอาจจะวัดจากดัชนีมาตรฐานนะครับอย่างเช่นตราสารทุนก็อาจจะวัดจากดัชนีนะครับของเซตอินเด็กซ์ของตลาดหลักทรัพย์นะครับตราสารหนี้ก็อาจจะวัดจากดัชนีตราสารหนี้ของภาครัฐหรือภาคเอกชนนะครับอันต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการวัดผลการดำเนินงานโดยคำนึงถึงความเสี่ยงนะครับการวัดผลการดำเนินงานโดยคำนึงถึงความเสี่ยงอันนี้ก็จะมีการวัดที่ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นโดยเปรียบเทียบเรื่องของผลตอบแทนกับความเสี่ยงเข้าด้วยกันนะครับในเรื่องของการวัดผลการดำเนินงานโดยคำนึงถึงความเสี่ยงก็จะมีตัวแปรที่เพิ่มขึ้นนะครับตัวแปรที่เพิ่มขึ้นก็คือผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์นะครับหรือเราจะดูเรื่องของผลตอบแทนเฉลี่ยของกลุ่มหลักทรัพย์มีความเสี่ยงรวมความเสี่ยงที่เป็นระบบนะครับอัตราผลตอบแทนของตลาดแล้วก็อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงนะครับการวัดผลการดำเนินงานโดยคำนึงความเสี่ยงในลักษณะนี้ก็ที่มีหลักที่ใช้ด้วยกันนะครับตัวแรกก็คืออัตราส่วนของเทรนเนอร์นะครับเทรนเนอร์ก็จะใช้อัตราผลตอบแทนรวมของกลุ่มหลักทรัพย์นะครับผลตอบแทนเฉลี่ยของกลุ่มหลักทรัพย์ลบด้วยอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงนะครับทั้งหมดนี้ผลต่างที่ได้จะหารด้วยค่าซึ่งก็คือความเสี่ยงที่เป็นระบบของหลักทรัพย์ตัวนั้นนะครับต่อไปจะเป็นอัตราส่วนของชาร์ปชาร์ปก็จะคล้ายๆกับเทรนเนอร์นะครับก็คือเอาอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกลุ่มหลักทรัพย์ลบด้วยอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงนะครับแล้วก็หารด้วยความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงตัวนี้จะเป็นความเสี่ยงรวมนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นการวัดแบบเจนเซนเจนเซนก็จะใช้ค่าผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงนะครับลบด้วยผลประกอบการที่ควรจะเป็นนะครับดูว่าค่าเป็นบวกหรือเป็นลบถ้าเป็นบวกก็แสดงว่าผลการดำเนินงานดีกว่าที่ควรดีกว่าค่าเฉลี่ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการวัดการดำเนินงานนะครับสำหรับตอนที่3แนวทางเบื้องต้นเพื่อการวางแผนการลงทุนนะครับมี2หัวเรื่องด้วยกันเรามาดูหัวเรื่องแรกกันนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจก็จะมาจาก2แหล่งก็คือข้อมูลภายในและข้อมูลภายนอกนะครับแหล่งข้อมูลภายในนะครับก็จะเป็นแหล่งเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องของสถานะส่วนบุคคลวงจรชีวิตของบุคคลค่านิยมส่วนบุคคลนะครับข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับมาประเมินร่วมกับข้อมูลแหล่งข้อมูลภายนอกนะครับแหล่งข้อมูลภายนอกก็มีทั้งระดับจุลภาคกับระดับมหภาคนะครับก่อนที่จะทำการลงทุนนะครับก็จะต้องมีการวางแผนการลงทุนโดยการตัดสินใจเลือกของสินทรัพย์ที่จะลงทุนโดยจะต้องรู้และเข้าใจลักษณะส่วนบุคคลของตัวเองอย่างถ่องแท้ก่อนนะครับนอกจากนั้นเราจะต้องดูด้วยเรื่องของระดับจุลภาคระดับมหภาคเพื่อประเมินความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนแต่ละคนยอมรับได้นะครับการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนแต่ละคนยอมรับได้เนี่ยจะมีแบบประเมินนะครับซึ่งมีทั้งหมด12ข้อซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงานกลต.นะครับแบบทดสอบดังกล่าวเนี่ยจัดทำขึ้นนะครับเพื่อดูว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อยู่ในระดับใดนะครับก็คือระดับมีทั้งหมด5ระดับนะครับก็คือ1เนี่ยความเสี่ยงต่ำมาก2ปานกลางค่อนข้างต่ำ3ปานกลาง4ความเสี่ยงสูงแล้วก็5เสี่ยงสูงมากนะครับเกณฑ์การคิดคะแนนนะครับทั้งหมด12ข้อก็มีกขคงนะครับตอบกให้1คะแนน2ให้2คะแนน3ให้3คะแนนหรือตอบงก็จะให้4คะแนนนะครับสำหรับข้อ4นะครับก็จะถ้าตอบหลักหลายข้อก็จะให้คะแนนเยอะสุดนะครับคะแนนเราจะรวมตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ10ส่วน11 12เราไม่คำนวณนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาดูคะแนนรวมว่าคะแนนรวมเนี่ยตกอยู่เท่าไหร่ถ้าคะแนนที่ได้เนี่ยน้อยกว่า15แสดงว่าอยู่ระดับ1ก็คือความเสี่ยงต่ำนะครับต่ำถ้าเป็นระดับ2 15ถึง21อยู่ระดับ2เสี่ยงปานกลางนะครับการลงทุนก็จะมีลักษณะตามนี้นะครับคือถ้าเสี่ยงต่ำมากเนี่ยก็จะเน้นที่เงินฝากหรือตราสารหนี้ภาครัฐนะครับหรือ60มากกว่า 60% แล้วก็ตราสารหนี้ภาคเอกชนน้อยกว่า 20% นะครับตราสารทุนน้อยกว่า 10% นะครับแล้วก็การเลือกทางเลือกอื่นๆไม่เกิน 5% นะครับแต่ถ้าอยู่ในระดับ2ความเสี่ยงปานกลางก็จะเน้นเงินฝากไม่เกิน 20% นะครับเรื่องของตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมกันไม่เกิน 70% ตราสารทุนไม่เกิน 70% แล้วก็ทางเลือกอื่นไม่เกิน 10% จะเห็นว่าอันนี้รวมกันเกิน100แต่เนื่องจากว่าเขาประมาณการว่าต้องไม่เกินนะครับไม่เกินเพราะฉะนั้นเราลงทุนให้ไม่เกินแล้วรวมๆกันตรงนี้ให้ได้ร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสมตามแบบประเมินอันนี้นะครับเช่นกันครับถ้าเป็นระดับ3ระดับ4เขาก็จะมีเกณฑ์การลงทุนให้นะครับตามที่กำหนดไว้
เมื่อเราได้ข้อมูลตามตรงนี้ตามที่เรากำหนดไว้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการวิเคราะห์ว่ากลุ่มการลงทุนที่เหมาะสมนะครับของผู้ลงทุนแต่ละรายเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อหาสำหรับหน่วยที่4นะครับการลงทุนนะครับซึ่งเราจะมาทบทวนกันทั้งหมดในวันนี้นะครับครับขอบคุณครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านหน่วยที่4เรื่องของการลงทุนเราได้ศึกษาเนื้อหากันไปแล้วนะครับต่อจากนี้เราก็จะลองมาทบทวนเรื่องของแบบฝึกหัดแล้วก็แนวทางในการศึกษากันนะครับเราจะลองมาดูตัวอย่างนะครับที่แสดงถึงการคำนวณในหมวดของการลงทุนนะครับดูตัวอย่างที่1กันนะครับตัวอย่างที่1นะครับเขากำหนดว่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ที่ไม่เสี่ยงเนี่ยเท่ากับ 4% นะครับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของค่าเบต้าของกลุ่มหลักทรัพย์ AAA แล้วก็หลักทรัพย์ BBB นะครับแล้วก็อัตราผลตอบแทนของตลาดเขาจะสรุปไว้ในตารางที่เราเห็นนะครับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของ AAA จะเท่ากับ 9% BBB 14% แล้วก็ตลาดเท่ากับ 12% นะครับส่วนค่าเบต้าเนี่ยเบต้าก็คือค่าความเสี่ยงที่เป็นระบบของตราสารทุนนะครับกลุ่มหลักทรัพย์ AAA เนี่ยมีค่าความเสี่ยงที่เป็นระบบอยู่ 0.6 BBB อยู่ 1.5 แล้วก็ตลาดอยู่ที่ 1.0 นะครับการคำนวณอันแรกนะครับเขากำหนดให้คำนวณด้วยอัตราส่วนของเทเนอร์นะครับเทเนอร์ก็คือเอาอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ตรงนี้นะครับลบด้วยอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ที่ไม่เสี่ยงก็คือ 4% นะครับเพราะฉะนั้นตัวแรกเราก็คือค่าอัตราเทรนเนอร์ของกลุ่มหลักทรัพย์ AA ตรงนี้นะครับก็คือเอา 9% ตรงนี้ลบด้วย 4% นะครับทั้งหมดตรงนี้หารด้วยค่าเบต้าของ AA คือ 0.6 นะครับ9ลบ4หารด้วย 0.6 ออกมาเท่ากับ 0.0833 เท่ากับ 8.33% นะครับเรามาคำนวณของกลุ่มหลักทรัพย์ BBB นะครับ BBB มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยเท่ากับ 14% ลบด้วยอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกลุ่มไม่หลักทรัพย์ที่ไม่เสี่ยงนะครับ 4% นะครับ14ลบ4แล้วก็หารด้วยค่าเบต้าของ BBB เท่ากับ 1.5 ตรงนี้จะได้ออกมาเท่ากับ 0.0666 นะครับหรือเท่ากับ 6.6% ตอนนี้เรามาดูตัวมาตรฐานก็คือของตลาดนะครับของตลาดเนี่ยอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดเท่ากับ 12% นะครับมีค่าเบต้าเท่ากับ1นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาของตลาด 12% ลบด้วยค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์ที่ไม่เสี่ยง 4% ลบออกมาหารด้วย1ก็จะเท่ากับ 0.08 หรือ 8% เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะสรุปเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มหลักทรัพย์ AAA เนี่ยให้มีค่าเทรนเนอร์ที่เท่ากับ 8.33 ซึ่งสูงกว่านะครับของตลาดในขณะที่กลุ่มหลักทรัพย์ BBB เนี่ยเท่ากับ 6.66% ซึ่งต่ำกว่าตลาดที่ 8% นั่นก็คือ AAA มีผลการดำเนินงานที่เหนือกว่าตลาดนะครับแล้วก็เหนือกว่า BBB BBB นี่คือเทียบกันแล้วจะอยู่ในระดับต่ำสุดที่ต่ำกว่าตลาดด้วยนะครับมาดูตัวอย่างที่2กันนะครับตัวอย่างที่2ก็จะเป็นกลุ่มหลักทรัพย์ CCC กับ EEE อันนี้จะเหมือนกันก็คือว่าอัตราผลตอบแทนของตัวเงินค้างที่ใช้แทนหลักทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงเท่ากับ 4% นะครับอันนี้เขาให้เราประเมินผลการดำเนินงานทั้ง2กลุ่มนะครับโดยใช้อัตราส่วนของชาร์ปนะครับชาร์ปเพราะว่าตัวที่เขาให้มาก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับสูตรของชาร์ปก็คือเอาอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกลุ่มหลักทรัพย์ลบด้วยอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกลุ่มหลักทรัพย์ที่ไม่เสี่ยงนะครับแล้วหารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นของ CCC 9% ลบด้วย 4% ตรงนี้นะครับแล้วก็หารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ CCC คือ 4% ออกมาเท่ากับ 1.25 นะครับของ EEE นะครับผลตอบแทนเท่ากับ 14% ผลตอบแทนเฉลี่ยของกลุ่มหลักทรัพย์นะครับ 14% ลบด้วยผลตอบแทนทรัพย์ไม่เสี่ยง 4% หารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน9นะครับตรงนี้ออกมาเท่ากับ 1.11 ตอนนี้เรามาดูของตลาดนะครับซึ่งเป็นตัวมาตรฐานของตลาดเนี่ยอัตราส่วนของชาร์ป 12% นะครับสำหรับของตลาดอัตราผลตอบแทนนะครับลบด้วย 4% ของกลุ่มหลักทรัพย์ไม่เสี่ยงหารด้วย 6.5 ซึ่งก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตลาดออกมาเท่ากับ 1.23 นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่า CCC นะครับมีอัตราส่วนของชาร์ปที่ 1.25 ซึ่งสูงกว่าตลาดนะครับในขณะที่

ลุ่ม EEE นะครับมีแค่ 1.1.11 ซึ่งต่ำกว่าตลาดที่ 1.23 นะครับนั่นก็คือ CCC มีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าตลาดนะครับในขณะที่ EEE เนี่ยอยู่ในระดับต่ำสุดซึ่งต่ำกว่าของตลาดด้วยนะครับครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่3นะครับตัวอย่างที่3ก็คือเป็นตัวอย่างของการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้กับการลงทุนของผู้ลงทุนนะครับในกรณีตัวอย่างของเราคือนายเฉลียวนะครับสมมติว่าไปทำแบบประเมินแล้วได้คะแนนมา15คะแนนแสดงว่านายเฉลียวเนี่ยเป็นนักลงทุนระดับ1นะครับยอมรับความเสี่ยงได้ต่ำมากนะครับเพราะฉะนั้นนายเฉลียวเนี่ยก็จะมีโครงสร้างการลงทุนตามที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานนะครับก็คือลงทุนในกลุ่มของเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นภาครัฐเนี่ยที่มีอายุต่ำกว่า1ปีนะครับมากกว่า 60% ตราสารหนี้ภาคเอกชนเนี่ยไม่เกิน 20% ตราสารทุนไม่เกิน 10% แล้วก็การลงทุนทางเลือกอื่นๆนะครับไม่เกิน 5% นะครับตอนนี้เรามาดูนะครับว่าการเลือกการลงทุนนะครับอันนี้ก็จะมีอยู่6ขั้นตอนคือประเมินความต้องการของผู้ลงทุนวิเคราะห์ความต้องการในการลงทุนนะครับออกแบบสัดส่วนนะครับจัดทำแผนการลงทุนแล้วก็ลงทุนตามแผนการลงทุนแล้วก็ติดตามและวัดผลในกรณีตัวอย่างที่3ที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่าในเฉลียวเนี่ยอยู่ในระดับ1ซึ่งเมื่อกี้เราก็จะเห็นว่าลงทุนในกลุ่มของเงินฝากหรือตราสารหนี้ระยะสั้นของภาครัฐไม่เกิน60ต้องมากกว่า 60% นะครับเพราะฉะนั้นสมมุติว่าให้ลง 72% ไปเลย 72% นะครับจากเงินลงทุนเงินทุนทั้งหมดที่มีของนายเฉลียว10ล้านก็จะลงทุนในเงินฝากมากกว่า 72% ก็คือ7ล้าน2นะครับตราสารหนี้ภาคเอกชน 18% นะครับก็ให้ลงไม่เกิน20อันนี้กำหนดไว้18ก็คือล้าน8นะครับตราสารทุน 8% นะครับ8ก็จะเป็น 800,000 แล้วก็ลงทุนทางเลือกอื่นอีก 2% ก็คือ 200,000 นะครับทั้งการฝากเงินธนาคารนะครับก็จะดูได้ทั้งเงินฝากประจำนะครับ3เดือนถึง12เดือนก็เลือกตามนี้นะครับว่าชอบแบบไหนจะลงทุนในระยะเท่าไหร่ที่เหมาะสมนะครับส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนนะครับล้าน8นะครับก็จะดูตราสารหนี้ที่อยู่ในเครดิตกลุ่มเครดิตเกรด A นะครับเครดิตเรตติ้งอยู่ในเกรด A นะครับซึ่งที่ยกตัวอย่างมาตรงนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมดนะกองทุนซึ่งนักศึกษาสามารถหาข้อมูลได้นะครับจากสมาคมตราสารหนี้ซึ่งก็จะมีอยู่นะครับหรือกองทุนตราสารหนี้ต่างๆซึ่งก็จะมีการจัดอันดับอยู่นะครับนอกจากนี้นะครับการลงทุนในตราสารทุน 8% ตราสารทุนนี่จะมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้านายเฉลียวลงทุนก็ควรจะลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ที่เป็นหุ้นบูชิปที่มีขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าถ้ากลัวความเสี่ยงมากก็ควรไปลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนจะเหมาะสมกว่านะครับแล้วก็ลงทุนในทางเลือกอื่นอีก 2% อันนี้ก็อาจจะไปลงในอสังหาหรือทองคำได้นะครับ 200,000 บาทนะครับสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆนะครับอันนี้หลังจากลงทุนแล้วเราก็จะมาทบทวนนะครับว่าแผนการลงทุนของเราเหมาะสมหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับทั้งหมด4ตัวอย่างที่มาให้นักศึกษาดูนะครับต่อไปเราไปดูเรื่องของแนวการศึกษานะครับสำหรับหน่วยที่4นะครับหน่วยที่4นักศึกษาก็ควรจะทำแบบประเมินตนเองก่อนเรียนก่อนนะครับเมื่อทำแบบประเมินตัวเองก่อนเรียนก็จะมาศึกษาเอกสารการสอนนะครับในตอนที่1ถึง 4.1 ถึง 4.3 นะครับให้ละเอียดโดยที่เราจะต้องศึกษาว่าที่เราเรียนตรงนี้ก่อนที่จะศึกษาเอกสารการสอนชุดหน่วยตอนที่ 4.1 ถึง 4.3 เราไปดูก่อนนะครับว่าแนวคิดของแต่ละตอนแต่ละตอนนะครับมีอะไรบ้างมีแนวคิดอะไรวัตถุประสงค์อะไรนะครับเมื่อเราทำการศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 4.1 ถึง 4.3 แล้วเราสามารถที่จะตอบวัตถุประสงค์ได้หรือไม่นะครับเมื่อเราทำศึกษาเสร็จเราก็มาปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอนนะครับทุกเรื่องที่อยู่ในตอนที่ 4.1 ถึง 4.3 เมื่อเราทำกิจกรรมเสร็จแล้วเราก็ตรวจสอบคำตอบที่ให้ไว้ในเอกสารการสอนนะครับว่าเราทำได้ถูกต้องมากน้อยแค่ไหนมีข้อบกพร่องตรงไหนก็ควรจะกลับไปทบทวนนะครับเมื่อทำครบหมดทุกข้อแล้วนะครับศึกษาหมดแล้วนะครับตอนที่1 4.1 ถึง 4.3 หลังจากนั้นเราก็มาทบทวนวัตถุประสงค์ที่ศึกษาไว้ว่าเราตอบวัตถุประสงค์ได้ครบถ้วนทุกข้อไหมถ้าเราตอบได้ครบถ้วนทุกข้อนั่นก็แสดงว่าเรามีความรู้ตรงตามวัตถุประสงค์นะครับของชุดวิชาของหน่วยที่4นี้นะครับแต่ถ้าเรายังตอบไม่ได้ข้อใดก็ควรจะกลับไปทบทวนข้อนั้นนะครับนอกจากศึกษาเอกสารการสอนนะครับ 4.1 ถึง 4.3 แล้วนักศึกษาก็ควรจะ

ทบทวนศึกษาจาก e-tutorial ประจำชุดวิชานะครับแล้วก็ทำแบบประเมินตัวเองหลังเรียนหน่วยที่4แล้วก็ดูความก้าวหน้าว่า เรามีความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็มีข้อบกพร่องอะไรเมื่อพบข้อบกพร่องใดๆเราก็ควรจะกลับไปทบทวนแก้ไขในจุดที่เรายังไม่ชำนาญนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางการศึกษาซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเนี่ยสามารถเรียนชุดวิชา32340นะครับในหน่วยที่4นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็หวังว่าท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการศึกษาหน่วยที่4ชุดวิชา32340นี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาวันนี้จะเป็นการบรรยายหน่วยที่5เรื่องการวางแผนการประกันภัยส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในชุดวิชาการเงินส่วนบุคคลและการภาษีอากรครับในวันนี้ผมจะบรรยายโดยสรุปประเด็นสำคัญนะครับของเนื้อหาวิชานี้นะครับแล้วจะไม่ได้ลงในรายละเอียดของตัวกรมธรรม์ประกันภัยนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเรามีความหวังในชีวิตนะครับสิ่งที่เราต้องการคืออะไรสิ่งสำคัญที่สุดที่เราควรจะคิดถึงนะครับโดยทั่วๆไปก็คือความปกติสุขในชีวิตของเราซึ่งความปกติสุขของเรานั้นก็จะนำมาซึ่งอาจจะเป็นความมั่นคงในชีวิตนะครับการมีเงินนะครับพอใช้จ่ายไปจนตลอดชีวิตของเราแล้วก็พอสำหรับครอบครัวแต่อย่างไรก็ตามมันมีเรื่องของความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเพราะชีวิตของเราทุกคนนะครับที่เกิดมานั้นการดำรงชีวิตของเรามีความเสี่ยงที่ทำให้เราไม่ได้อะไรก็ตามที่เราคาดหวังนะฮะความเสี่ยงนี้ถ้าจะพูดไปแล้วขออนุญาตมองในเชิงที่เกี่ยวกับการประกันภัยตามเรื่องของวิชานี้นะครับก็คือเป็นความเสี่ยงที่เป็นเรื่องของความเสี่ยงที่แท้จริงความเสี่ยงที่แท้จริงหมายถึงอะไรนะครับความเสี่ยงที่แท้จริงนั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะต้องเกิดการสูญเสียถ้าไม่เกิดก็ไม่สูญเสียนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องของการมุ่งหวังที่จะได้กำไรอันนี้ไม่ใช่เรื่องของความเสี่ยงด้านความเสี่ยงที่แท้จริงประการที่สองความเสี่ยงที่จะเกี่ยวข้องกับเราก็คือความเสี่ยงจำเพาะเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลเองหรือกลุ่มบุคคลอะไรที่เป็นมหันตภัยใหญ่ๆนะครับเช่นแผ่นดินไหวน้ำท่วมนะครับหรือภัยธรรมชาติร้ายแรงเนี่ยนะครับพวกนั้นเราถือว่าเป็นภัยที่เป็นภัยพื้นฐานหรือเป็นความเสี่ยงพื้นฐานนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่เอามาทำประกันกันแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนะครับคราวนี้อย่างที่ผมเรียนเราต้องการความเป็นปกติสุขแต่เผอิญมันมีความเสี่ยงและความเสี่ยงเนี่ยมันจะกระทบเรานะครับกระทบเรามันจะเกิดทั้งในส่วนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บตัวเราเองนะครับไม่ว่าแข็งแรงยังไงก็คงมีใครเคยไม่สบายบ้างแหละนะครับหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาในชีวิตนะฮะในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งผลกระทบของมันเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นทั้งในแง่ของการเสียชีวิตนะครับอาจจะกระทบต่อสุขภาพของตัวเองทำให้เกิดทุพพลภาพนะครับหรือเป็นคนไร้ความสามารถไปหรือแม้กระทั่งทรัพย์สินของเราเองที่เสียหายหรืออาจจะเกิดทำให้เราเกิดความรับผิดต่อคนอื่นขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องจัดการคราวนี้เวลาเราจะพูดถึงการจัดการความเสี่ยงเนี่ยนะครับก็ท่านก็แนะนำว่าเราควรจะมีวิธีการตามลำดับสิ่งแรกที่สุดคือเราต้องค้นหาให้ได้และระบุให้ได้ว่าความเสี่ยงของเราคืออะไรนะครับที่เราจะเผชิญกับมันเนี่ยนะครับหลังจากเราค้นหาและระบุได้แล้วนะครับว่าความเสี่ยงของเรามี1 2 3 4 5นะครับเราต้องวิเคราะห์และก็ประเมินความเสี่ยงนั้นนะครับเช่นการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเราคงต้องมองที่ตัวหลักๆ2ตัวคือเรื่องของโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นหรือที่เราเรียกว่าความถี่มันเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เรื่องของ impact ของมันหรือ

ความรุนแรงของมันซึ่งเราปกติแล้วจะวัดเป็นตัวเงินนะครับเราเรียก2ตัวนี้ว่า frequency กับ severity นะครับในหนังสือนะครับที่นักศึกษาจะได้อ่านนั้นก็จะเป็นจะมีตารางที่เราเรียกว่า matrix ของเรื่องของความเสี่ยงนะครับถ้าเราเห็นเรื่องของความเสี่ยงทั้งในแง่ของตัวโอกาสนะครับแล้วก็ในแง่ของความรุนแรงถ้าตัวเลขสูงสุดคูณกันคือตัว5คูณกันแล้วเนี่ยได้25เนี่ยแสดงเป็นความเสี่ยงสูงซึ่งเราจะต้องรีบจัดการด่วนนะฮะถัดไปถ้าเรามองความเสี่ยงแล้วเราเห็นว่ามันมีเยอะนะครับเราก็คงต้องจัดลำดับความสำคัญเราอาจจะจัดการกับความเสี่ยงทุกความเสี่ยงไม่ได้ในเวลาเดียวกันนะครับก็คงต้องจัดลำดับความสำคัญก่อนนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราได้ตัวที่คัดออกมาแล้วว่ามันมีความสำคัญเราก็ต้องกำหนดวิธีการหรือหากิจกรรมที่เหมาะสมที่จัดการกับความเสี่ยงอันนั้นซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจะต้องพิจารณาหลายตัวนะครับในแง่ของเวลาที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นนะครับข้อดีข้อเสียของวิธีการหรือกิจกรรมแต่ละอย่างนะซึ่งคงจะต้องกล่าวกันต่อไปนะครับเมื่อเราดำเนินการตามวิธีการที่เราเลือกแล้วนะฮะก็จะมีการติดตามแล้วก็ประเมินผลต่อไปนะครับคราวนี้ในการจัดการกับความเสี่ยงเมื่อกี้ที่เราพูดถึงการเลือกวิธีการนะครับมันก็จะมีวิธีการเราเลือกได้4อย่างด้วยกันนะครับเรื่องแรกคือการหลีกเลี่ยงนะครับหรือเลิกเลยนะครับเช่นเรากลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุถ้าเราเดินทางเราก็ไม่เดินทางนะครับเรากลัวว่าเราจะเสียเงินนะครับในการลงทุนเราก็เลิกลงทุนเลิกเอาเงินไปลงทุนนะครับนั่นคือวิธีแรกง่ายๆที่สุดวิธีที่2คือการลดหรือควบคุมนะครับเช่นถ้าเราพูดถึงเรื่องการลงทุนตอนหนุ่มๆสาวๆทำเงินได้เยอะเราอาจจะลงทุนอะไรที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงนะครับแต่พอเราเกษียณแล้วเราอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของตัวเงินพอสมควรที่เราจะใช้จ่ายออกไปเราก็จะลงทุนในความเสี่ยงอาจจะเป็นความเสี่ยงขั้นต้นๆ นะครับเช่นซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการลดความเสี่ยงของเราไปหรือควบคุมความเสี่ยงของเราไปนะครับวิธีที่3นั้นเราเรียกว่าการโอนหรือกระจายความเสี่ยงซึ่งอันนี้แหละครับเป็นเรื่องของการประกันภัยโดยตรงนะครับนั่นคือการที่เราเฉลี่ยความเสี่ยงออกไปหรือโอนความเสี่ยงของเราออกไปให้บริษัทประกันภัยรับผิดชอบนะครับแทนเราวิธีถัดไปก็คือการยอมรับถ้าเราดูแล้วความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ในวิสัยที่เรายอมรับได้นะครับเช่นถ้าเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะเราพอมีเงินนะครับที่จะไปจ่ายอันนี้เรายอมรับได้หรือแม้กระทั่งเราทำประกันภัยแล้วก็ตามแต่เรายอมรับความเสี่ยงได้ส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าความเสียหายส่วนแรกหรือ deductible เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้น4วิธีนี้เป็นวิธีที่เราต้องเลือกเอาเองว่าเราต้องการแบบไหนนะครับแล้วทั้ง4วิธีนี้เนี่ยเราสามารถเอามารวมกันก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมขออนุญาตไปที่การประกันภัยสมมุติว่าเราต้องการที่จะทำประกันภัยเรามองแล้วว่าการประกันอัคคีภัยนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับวิธีแรกที่เราจะทำก็คือการลดหรือควบคุมความเสี่ยงเราอาจจะติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ที่บ้านนะครับติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงไว้เสร็จแล้วเราทำประกันแล้วเราก็มีเรื่องของความรับผิดชอบส่วนแรกหรือความเสียหายส่วนแรกที่เรารับไว้เองส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นทั้ง3ตัวเนี่ยก็จะเป็นตัวที่อยู่ในเรื่องของการประกันภัยได้หมดนะครับคราวนี้ในเรื่องของการประกันภัยเมื่อกี้ผมได้แตะเรื่องการประกันภัยไปแล้วเนี่ยเราบอกว่าความเสี่ยงของเราที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บมีเรื่องของอุบัติเหตุนะครับพวกนี้มันกระทบต่อเรื่องของชีวิตสุขภาพทรัพย์สินและก็ความรับผิดของเรานะครับการสูญเสียชีวิตก็ดีนะครับการทุพพลภาพเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับการเป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถนะครับทรัพย์สินของเราต้องสูญหายหรือเสียหายไปนะหรือแม้กระทั่งเราไปทำละเมิดคนอื่นหรือทำให้คนอื่นเขาเกิดความเสียหายขึ้นทั้งหมดทั้งปวงตรงนี้เนี่ยนะครับสามารถคุ้มครองได้ด้วยการประกันภัยการประกันภัยก็จะแยกออกเป็น2ตัวนะครับคือการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัยนะครับฝั่งขวาซึ่งต่อไปผมจะลงในรายละเอียดของมันนะครับในแต่ละประเภท สำหรับการประกันชีวิตนั้น

เราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับการประกันชีวิตแบบพื้นฐานกับการประกันชีวิตแบบพิเศษนะครับการประกันชีวิตแบบพื้นฐานเนี่ยเราก็จะบอกว่ามี4แบบละนะครับที่นิยมเป็นมาตรฐานกันก็คือแบบตลอดชีพ

กับแบบ Unit Link นะครับเดี๋ยวเราลงไปดูในรายละเอียดกันนะครับในการประกันชีวิตแบบตลอดชีพเนี่ยนะครับเราจะเน้นที่ความคุ้มครองนะครับมากกว่าการออมเงินคือการประกันแบบนี้เราจะทำไปกรมธรรม์จะมีระยะเวลาไปถึงอายุ90หรือกว่า90ปีนะครับซึ่งเราเองในฐานะผู้เอาประกันภัยเราคงไม่ได้มุ่งหวังที่ได้รับเงินก้อนนั้นแล้วนะครับในอายุขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือการประกันชีวิตที่เราทำไว้ให้สำหรับคนที่อยู่ข้างหลังมากกว่านะครับถ้าเราเสียชีวิตก่อนอายุครบกำหนดเราก็ได้เงินตามนั้นนะครับหรือว่าถ้าเราไม่ใช่เราได้นะผู้รับประโยชน์ของเราจะได้เงินตามนั้นนะครับแต่ถ้าเราเกิดโชคดีจริงๆที่ยังมีชีวิตอยู่เราก็จะได้รับเงินก้อนที่เราทำประกันนั้นนะครับเช่นเราทำ2ล้านเราก็ได้2ล้านถ้าในกรมธรรม์ระบุว่าถ้าเราเสียชีวิตขณะที่อยู่ในรถยนต์สาธารณะได้2เท่าเราก็จะได้4ล้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับการประกันชีวิตแบบตลอดชีพนี้สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นระยะเวลาแบบ10ปีขึ้นไปซึ่งแบบตลอดชีพเนี่ยทำได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับส่วนประเภทที่2คือแบบชั่วระยะเวลานะครับแบบชั่วระยะเวลาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะทำสำหรับการค้ำประกันนะเงินกู้นะฮะสำหรับหนี้สินของเรานะครับที่เรากู้เงินไว้เนี่ยเราก็จะทำประกันชีวิตแบบนี้นะครับวงเงินคุ้มครองจะสูงพอจะคุ้มกับเงินที่เรากู้ไปนะครับแต่ว่าเบี้ยประกันนั้นจะต่ำนะครับเบี้ยประกันที่เขาคิดเนี่ยจะต่ำนะฮะแล้วก็จะคุ้มครองตอนครบกำหนดนะครับก่อนที่จะครบกำหนดอายุสัญญานะฮะถ้าเราเสียชีวิตการประกันชีวิตแบบช่วงระยะเวลานี้จะไม่มีการออมทรัพย์นะครับเหมาะสำหรับหัวหน้าครอบครัวที่ต้องดูแลที่เราเรียกว่า breadwinner นะครับแล้วก็ต้องดูแลคนในครอบครัวอาจจะต้องมีภาระในการกู้หนี้ยืมสินเพราะฉะนั้นก็เอาชีวิตตัวเองไปทำประกันแบบนี้มันก็จะได้ประโยชน์มากกว่าการประกันชีวิตแบบนี้ก็ไปลดหย่อนภาษีส่วนบุคคลได้เช่นเดียวกันกับแบบตลอดชีพแต่ต้องมีระยะเวลาของกรมธรรม์ตั้งแต่10ปีขึ้นไปนะครับแบบที่3คือการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์แบบนี้ก็เป็นที่นิยมนะครับกันพอสมควรเพราะมันเป็นรูปแบบของการคุ้มครองชีวิตด้วยแล้วก็ออมทรัพย์ด้วยนะฮะจำนวนเงินเอาประกันภัยส่วนใหญ่จะไม่สูงนะครับก็มักจะมีถ้าเราคุ้นเคยนะครับเราจะพบว่าจะมีแผนแบบ14/7นะฮะหรือ15/8แล้วแต่นะครับแล้วแต่บริษัทออกมาซึ่งมีแผนเยอะมาก14/7ก็หมายถึงว่าเราจ่ายเบี้ยประกันแค่7ปีแต่คุ้มครองไป14ปีนะครับพอครบ7ปีเราไม่ต้องจ่ายเบี้ยแล้วนะครับแต่มันยังคุ้มครองกรมธรรม์ยังคุ้มครองเราไปอยู่จนครบอายุกำหนดที่กำหนดไว้14ปีนะครับจำนวนเงินเอาประกันภัยก็ไม่สูงมากอันนี้ก็เหมาะสำหรับการทำประกันของเราถ้าเผื่อเราซื้อไว้ฉบับแรกนะครับเราซื้อด้วยเงินอาจจะแค่ 200,000 300,000 เรามีเงินมากขึ้นเราก็ซื้ออีกฉบับนึงแล้วแผนต่างๆก็จะทยอยออกมาให้เราซื้ออยู่เรื่อยๆนะครับก็สะสมไปนะฮะแบบนี้ก็ไปลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกันนะครับคราวนี้แบบเงินได้ประจำเนี่ยนะครับหรือแบบบำนาญเนี่ยตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมซึ่งทางประเทศไทยเนี่ยก็มีการประกันชีวิตแบบนี้มาไม่นานนักนะครับไม่กี่สิบปีมานี้เองนะครับเราเน้นเรื่องการออมเงินนะครับเราเน้นเรื่องการออมเงินแต่เป็นการออมเงินซึ่งไม่ใช่แบบสะสมทรัพย์นะครับเป็นการออมเงินเพื่อการเกษียณซึ่งถ้าเราสามารถทำได้ตั้งแต่อายุยังน้อยเช่นคนที่เพิ่งเริ่มทำงานใหม่ๆนะครับอาจจะสักอายุ25ปีเริ่มซื้อประกันแบบนี้เบี้ยประกันจะถูกมากนะครับแล้วเราก็ซื้อประกันอย่างนี้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆได้นะครับการประกันแบบนี้เนี่ยเราจะได้รับเงินหลังจากที่ตกลงกันนะครับเป็นงวดๆไปเงินเขาเรียกว่าเงินยังชีพเนี่ยนะครับรายได้เลี้ยงชีพเป็นงวดๆไปนะวันที่เราตกลงกันเมื่อไหร่จนถึงเสียชีวิตเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าเกษียณเราพอจะมีเงินละนะครับภาษีเงินได้นะครับเรียกเรื่องภาษีเงินได้เบี้ยประกันชีวิตแบบนี้เอาไปลดหย่อนภาษีเงินได้สูงถึงนะครับ 200,000 บาทตามจริงนะครับแต่ไม่เกิน 200,000 บาทเพราะฉะนั้นถ้าประกันชีวิตเรามีตลอดชีพด้วยนะครับสะสมทรัพย์ด้วยเราลดได้อยู่แล้วนะครับมีบำนาญอีกลดได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นประโยชน์ที่เราได้จากประกันชีวิตนะครับถ้าเรามองในแง่นี้นะครับมีมูลค่าเวรคืนเงินสดซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องข้อกำหนดตรงนี้นะครับให้ทราบนะครับเรื่องข้อกำหนดสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่พูดถึงเรื่องของมูลค่าประกันชีวิตเนี่ยนะครับ

0: มันจะมียกเว้นการประกันชีวิตอยู่แบบนึงคือแบบชั่วระยะเวลานะครับเพราะแบบชั่วระยะเวลาที่ผมบอกว่าเป็นการค้ำประกันภาระหนี้แบบนั้นนะครับมันไม่มีมูลค่าในกรมธรรม์ข้อกำหนดนี้จะมีอยู่3แบบด้วยกันนะครับคือข้อกำหนดอันแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการเวนคืนเงินสดหรือการเวนคืนกรมธรรม์แล้วได้เงินสดเลยนะครับคือเลิกแล้วก็ได้เงินคืนเลยอันที่2เป็นแบบเปลี่ยนเป็นมูลค่าใช้เงินสำเร็จแล้วก็อันที่3เป็นแบบขยายเวลาออกไปผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับในสไลด์ถัดไปนะครับสมมุติว่าตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างของกรมธรรม์แบบตลอดชีพนะครับชำระเบี้ยครบ90ปีนะฮะคนคนนี้เริ่มทำเมื่ออายุ42ปีนะครับสมมุติว่าเขาทำไปเนี่ยตั้งแต่อายุ42จนถึงอายุ55นะครับจนถึงอายุ55นะฮะไม่มีเงินพอที่จะจ่ายแล้วนะครับเบี้ยประกันไม่มีเงินพอเพราะฉะนั้นเขาอยากจะได้เงินคืนเขาก็เวนคืนกรมธรรม์ซะเขาจะได้เงินคืนมา191บาทอันนี้ต่อพันนะครับพันหนึ่งได้191บาทนะฮะถ้าแสนหนึ่งก็ได้เท่าไหร่ครับ 19,100 นะครับถ้าเขาต้องการแบบใช้เงินสำเร็จถ้าใช้เงินสำเร็จนั้นเนี่ยนะครับหมายถึงว่าตัวเงินที่เขาจะได้จะลดลงตอนนี้เขาอายุถึง55แล้วนะครับกรมธรรม์เนี่ยนะครับจะยังคงมีระยะเวลาเท่าเดิมอยู่นะฮะแต่เขาจะได้เงินลดลงจากสมมุติว่าพันหนึ่งนะครับก็จะเหลืออยู่473บาทนะครับถ้าเป็นแบบที่3การเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลานั้นนะครับถ้าที่อายุ55ปีนะฮะเขาไม่สามารถที่จะจ่ายเบี้ยประกันต่อได้แล้วนะครับพอหยุดปั๊บเนี่ยนะครับเขาแจ้งบริษัทว่าต้องการหยุดแล้วใช้กรมธรรม์แบบขยายเวลากรมธรรม์นี้ก็จะถูกขยายออกไปอีก10ปีกับอีก37วันก็คือจากอายุ55เนี่ยฮะบวกไปเป็น65ปีกับ37วันแล้วจำนวนเงินจะเท่าเดิมคือทุนประกันที่ได้เนี่ยก็คือเท่าเดิมถ้าเขาทำไว้แสนหนึ่งก็ยังได้แสนหนึ่งอยู่นะครับแต่ระยะเวลาเดิมที่เคยทำไว้ถึง90ปีจะลดลงมาเหลือเท่าไหร่ครับเมื่อกี้65ปีกับ37วันนะครับนี่คือข้อกำหนดแล้วทั้ง2แบบเนี้ยนะครับก็คือไม่ต้องมีการจ่ายเบี้ยอีกแล้วนะครับไม่ต้องมีการชำระเบี้ยต่อไปตั้งแต่55ปีไม่ต้องจ่ายละกรมธรรม์ก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับนี่คือข้อกำหนด3ข้อที่สำคัญนะครับต่อไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับแบบสะสมทรัพย์ลักษณะอย่างเดียวกันนะครับลักษณะอย่างเดียวกันแต่อันนี้เปลี่ยนประเภทของกรมธรรม์มาให้ดูเท่านั้นเองนะครับก็คือสมมุติว่าถ้าสิ้นปีที่4เนี่ยนะครับผู้ประกันจะบอกจะไม่จ่ายเงินแล้วนะครับขอเลิกกรมธรรม์เขาก็จะได้เงินสดคืนไป668บาทจาก 1,000 นะครับถ้าใช้เงินสำเร็จเนี่ยเขาจะได้เงินคืนทันที53บาทนะครับและมูลค่าใช้เงินสำเร็จ 1,000 อยู่นะครับถ้าขยายเวลานะครับระยะเวลาที่ขยายจะขยายออกไปอีก10วันอีก10ปีนะครับจากสิ้นปีที่4ขยายไปอีก10ปีนะครับได้เงินคืนทันที53บาทแล้วเมื่อครบกำหนดเขาจะได้เงิน 1,000 บาทตามทุนประกันนะครับอันนี้
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริงKnowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
5: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

0: เปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience ครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
3: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
5: ถ้าเรียนมสท.ได้เหรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
7: ท่านนี้มาถึงการประกันชีวิตแบบพิเศษที่แบบควบการลงทุนซึ่งมีอยู่2ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกก็คือเรื่องของการประกันชีวิตแบบ Universal Life นะครับแบบ Universal Life เนี่ยนะครับบริษัทเนี่ยนะครับรับเบี้ยประกันไปจากเราเป็นก้อนนะครับในก้อนนั้นเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นความคุ้มครองนะครับมีส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานของบริษัทแล้วก็เป็นส่วนเงินลงทุนเขาคิดจากเราไปเป็นก้อนเลยนะครับแล้วบริษัทก็ไปบริหารการลงทุนไปซื้อหน่วยลงทุนไปซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมแบบนี้เป็นต้นแต่ผู้เอาประกันเนี่ยได้รับการการันตีผลตอบแทนขั้นต่ำนะครับถ้าเผื่อดอกผลที่ได้นั้นมันสูงกว่าที่การันตีไว้เขาก็ได้ตามจริง

0: นะครับแต่ถ้าต่ำเขาก็จะได้เท่าที่การันตีไว้นะครับแล้วเบี้ยทั้งก้อนอันนี้นะครับเอาไปลดหย่อนภาษีได้นะฮะแบบต่อไปเป็นแบบยูนิตลิงก์นะครับก็ผู้ประกันก็วางแผนเลือกการลงทุนเองซึ่งต่างกับแบบ Universal Life นะครับอันนี้ไปลงทุนเองมีความเสี่ยงนะครับรับเสี่ยงเองกำไรก็กำไรถ้าขาดทุนก็คือขาดทุนนะครับประเภทนี้ก็เหมาะสำหรับการออมเงินระยะยาวนะครับแต่ว่าต้องรับความเสี่ยงเองนะครับไม่มีการการันตีผลตอบแทนนะครับแล้วเบี้ยประกันที่ใช้เนี่ยก็ใช้เฉพาะส่วนความคุ้มครองเท่านั้นเองที่ไปลดหย่อนภาษีได้นะครับทั้ง2แบบนั้นมีวิธีจ่ายเบี้ยนะครับทั้งแบบครั้งเดียวแล้วก็จ่ายรายงวดซึ่งการจ่ายรายงวดนั้นจะยืดหยุ่นมากกว่าเพราะสามารถปรับระยะเวลาของการประกันภัยได้นะครับเพิ่มลดจำนวนของการลงทุนได้นะฮะปรับจำนวนเงินเอาประกันได้นะครับคราวนี้ในการประกันชีวิตถ้าพูดถึงการจัดการความเสี่ยงโดยการประกันเนี่ยนะครับเราคงต้องเลือกนะครับว่าเราต้องการอะไรประสงค์ของการทำประกันมีหลายแบบมากเราจะคุ้มครองคนที่อยู่ข้างหลังหรือคุ้มครองตัวเราเองนะครับเราจะค้ำประกันภาระหนี้หรือใช้ลดหย่อนภาษีสำหรับตัวเราอันนี้ก็ต้องไปเลือกดูนะฮะต้องไปเลือกดูคราวนี้มาถึงการประกันวินาศภัยวินาศภัยเนี่ยนะครับสำหรับการประกันภัยส่วนบุคคลเนี่ยก็จะมีอยู่4แบบด้วยกันใหญ่ๆนะครับก็คือการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนะครับการประกันสุขภาพส่วนบุคคลการประกันภัยทรัพย์สินและก็การประกันภัยความรับผิดนะครับส่วนการประกันภัยการเดินทางนะครับนั้นเป็นส่วนที่ขยายออกมาจากการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนะครับเพราะมันจะคุ้มครองเฉพาะในช่วงระยะเวลาการเดินทางเท่านั้นเองนะฮะในการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลนั้นเนี่ยนะครับก็จำง่ายๆว่ามันคุ้มครอง24ชั่วโมงทั่วโลกนะครับไม่ว่าเราจะเดินทางอยู่หรือนอนอยู่บ้านนอนอยู่บ้านดีๆนะครับรถแก๊สวิ่งมาระเบิดข้างบ้านโดนเราไปด้วยเราก็ได้รับความคุ้มครองนะครับสิ่งสำคัญที่นักศึกษาควรจะดูนะครับก็คือเรื่องของความคุ้มครองกับข้อยกเว้นความคุ้มครองเนี่ยเราสามารถซื้อเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ข้อยกเว้นที่สำคัญสำคัญหรือเงื่อนไขที่สำคัญสำคัญเนี่ยที่เราจะต้องดูนะครับอย่างเช่นเราทำประกันไปแล้วเราเป็นพนักงานบริษัทเสร็จแล้วเราเปลี่ยนอาชีพไปเป็นเซลส์แมนนะครับความคุ้มครองยังคงมีอยู่แต่จำนวนเงินเอาประกันภัยมันจะลดลงไปตามชั้นนะครับอาชีพที่มันเปลี่ยนไปนะครับเดินทางก็คือการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนี่แหละครับแต่ว่าคุ้มครองเฉพาะช่วงเวลาเดินทางเท่านั้นเองนะครับซึ่งเราสามารถซื้อการประกันภัยเพิ่มได้นะครับซื้อการประกันภัยเพิ่มได้เช่นเรามันมีแผนเยอะมากเราอาจจะซื้อรวมไปถึงการประกันสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือแม้กระเป๋าเดินทางหายนะฮะหรือเที่ยวบินล่าช้าเป็นต้นนะครับการประกันสุขภาพส่วนบุคคลนะครับที่เรามักจะเคยได้ยินเรื่อง IPD OPD นะครับเราก็จะรู้ว่ามันมีเรื่องของอุบัติเหตุกับโรคภัยไข้เจ็บนะครับทั้ง2 อย่างนี้จะได้รับความคุ้มครองอยู่ภายใต้กรมธรรม์สุขภาพส่วนบุคคลนะครับถ้าทำตั้งแต่อายุน้อยๆจะดีเพราะว่าเบี้ยประกันจะสูงขึ้นตามอายุนะครับอัคคีภัยที่อยู่อาศัยนะครับการประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยนั้นเนี่ยก็หมายถึงตัวการประกันสำหรับบ้านที่เราอยู่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คอนโดเป็นอพาร์ตเมนต์อะไรก็ตามที่ไม่ได้มีการประกอบการเชิงพาณิชย์นะครับเราใช้ได้หมดส่วนความคุ้มครองนั้นก็จะเป็นความคุ้มครองที่เป็นมาตรฐานของกรมธรรม์นะครับก็จะมีเรื่องของความคุ้มครองหลักๆอยู่6ตัวก็คือไฟไหม้ฟ้าผ่าระเบิดยานพาหนะอากาศยานแล้วก็ภัยจากน้ำนะครับแล้วก็มีภัยธรรมชาติอยู่4ภัยนะครับก็คือเรื่องของลมพายุแผ่นดินไหวลูกเห็บแล้วก็น้ำท่วมซึ่งคุ้มครองต่ำมากนะครับเราคงต้องไปซื้อกรมธรรม์อย่างอื่นที่เมื่อกี้เขียนไว้ว่ากรมธรรม์แบบแพ็กเกจก็คือเขาจะเอาฐานของกรมธรรม์อัคคีภัยเนี่ยแหละครับมารวมกับการประกันอย่างอื่นใส่เข้ามาเป็นแพ็กเกจสามารถซื้อเป็นทุกๆอย่างอยู่ในกรมธรรม์เดียวได้นะครับเรื่องสำคัญสำหรับการประกันภัยอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยนั้นก็คือเรื่องของการกำหนดจำนวนทุนประกันนะครับมันมีอยู่2แบบคือเราจะทำแบบมูลค่าที่แท้จริงก็ได้หรือมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ก็ได้ซึ่งมันจะส่งผลต่อการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะครับถ้าเรามีมูลค่าทรัพย์สินอยู่1ล้านบาทนะครับแล้วเราเอาประกันเพียงแค่ 600,000 บาทนั่นคือเราเอาประกันเพียงแค่ 60% ถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมา 100,000 บาทเนี่ยเราจะได้รับชดใช้เพียงแค่ 60,000 บาทเท่านั้นนะครับอีก 40,000 บาทนั้นเราต้องรับผิดชอบเองเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับ ต้องดูว่ามันคุ้มไหมที่จะทำแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปในแง่ที่จะต้องพิจารณานะครับส่วนรถยนต์นั้นเป็นการประกันที่ใหญ่ที่สุดในบ้านเรานะครับมันจะมีอยู่2แบบด้วยกันก็คือตัวที่เป็นภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับแล้วก็มีการประกันรถยนต์ภาคสมัครใจนะครับความคุ้มครองนั้นมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งท่านจะต้องไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเอานะครับถ้าสนใจนะครับค่าเสียหายเบื้องต้นในการประกันภัยคุ้มครองตามพ.ร.บ.หรือภาคบังคับนั้นนะครับมีค่าเสียหายเบื้องต้นซึ่งไม่ต้องพิสูจน์ความรับผิดถ้าเกิดเหตุปั๊บยื่นเอกสารครบถ้วนภายใน7วันได้เงินทันทีนะครับก็รวมกันก็ 65,000 บาทส่วนค่าสินไหมทดแทนนั้นก็นอกจากเรื่องของค่าเสียหายเบื้องต้นแล้วนะครับคุณจะได้รับค่าสินไหมทดแทนนะครับตามกฎหมายอันนี้ก็เป็นเรื่องของจำนวนเงินนะครับการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนะครับจะพูดถึงรายละเอียดนิดนึงว่าการประกันรถยนต์ภาคสมัครใจเนี่ยมันจะมีความคุ้มครองอยู่3ส่วนใหญ่ๆนะฮะตัวหลักๆก็คือความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกนะครับแล้วก็ความเสียหายหรือสูญหายต่อรถยนต์ประกันภัยแล้วก็จะมีความคุ้มครองเพิ่มเติมซึ่งก็จะใส่ไปทุกอันนะครับก็จะมีเรื่องของตัวอุบัติเหตุส่วนบุคคลตัวค่ารักษาพยาบาลแล้วก็การประกันตัวผู้ขับขี่นะครับถ้าเราอยากจะทำประเภท3ประเภท3มันก็จะคุ้มครองเฉพาะเรื่องของความรับผิดตามกฎหมายนะครับถ้าเป็นประเภท2ก็เป็นความรับผิดตามกฎหมายนะครับบวกกับสูญหายไฟไหม้ถ้าประเภท1ก็รวมหมดทุกอย่างนะครับส่วนความคุ้มครองเพิ่มเติมนั้นใส่เพิ่มได้หมดเลยนะครับความรับผิดส่วนบุคคลนั้นเป็นกรมธรรม์ที่เมืองไทยไม่ค่อยนิยมนะครับลองนึกถึงภาพว่าถ้าเราเดินไปแล้วเข้าห้างสรรพสินค้าไปชนกระจกเขาแตกหรือเรามีคอนโดมิเนียมนะครับหรือมีอพาร์ตเมนต์เราปลูกต้นไม้วางกระถางไว้แล้วทำกระถางหล่นลงมานะครับไปโดนคนข้างล่างหรือไปโดนรถยนต์เขาเสียหายเนี่ยเราต้องรับผิดเพราะฉะนั้นกรมธรรม์ประกันภัยแบบนี้ช่วยได้นะครับการประกันภัยอีกอันนึงที่น่าจะทำนะครับสำหรับคนที่เล่นกอล์ฟก็คือการประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟนะครับกรมธรรม์นี้จะคุ้มครองเยอะมากแล้วเบี้ยประกันเนี่ย 8-900 บาทเองนะครับคุ้มครองทั้งในแง่ขณะฝึกหัดหรือไปเล่นจริงๆนะครับแล้วก็มีรางวัลเรื่องโฮอินวันให้ด้วยนะฮะครับทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็คือ เรื่องของการประกันภัยส่วนบุคคลนะครับนักศึกษาควรจะไปอ่านเพิ่มเติมในตำราของวิชานี้ในหน่วยที่5โดยเฉพาะนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับได้ไหมฮะ
1: ได้ครับจ้ะ
2: 5 4 3
0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาเราได้คุยกันในเรื่องของการประกันภัยส่วนบุคคลไปแล้วตอนนี้เราจะพูดถึงข้อพิจารณาในการจัดทำแผนการประกันภัยส่วนบุคคลว่าเราควรจะนึกถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีข้อแนะนำมาให้ทั้งหมด7ข้อด้วยกันนะครับทั้ง7ข้อนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่อาจจะสัมพันธ์กันนะครับทั้งในเรื่องของตัวความต้องการหรือในเรื่องของเนื้อประกันภัยเองนะครับลองมาไล่กันดูนะครับเรื่องแรกคือเราต้องสำรวจความต้องการของตัวเองให้ได้ซะก่อนนะครับว่าเราต้องการอะไรแน่ถ้าเราอยากทำประกันชีวิตเราต้องการอะไรอยากทำประกันวินาศภัยเราต้องการอะไรนะครับอันนั้นข้อแรกที่สำคัญที่สุดนะครับข้อที่2ให้เราซื้อประกันภัยเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นเองนะฮะข้อนี้มันก็อาจจะไปโยงเกี่ยวกับข้อเรื่องของความสามารถในการชำระเบี้ยประกันด้วยนะครับเฉพาะที่จำเป็นเนี่ยหมายถึงว่าบางอย่างเนี่ยถ้าเราเห็นคนอื่นซื้อเราอาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้ถ้าเราไม่มีความเสี่ยงอันนั้นยกเช่นนะครับบ้านคนที่เขาอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมเขาอาจจะซื้อภัยน้ำท่วมแต่ของเราเนี่ยเกิดอยู่ในที่ดอนเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อภัยน้ำท่วมอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็อยู่ที่การพิจารณาของแต่ละข้อที่3เนี่ยยาเสี่ยงเกินกว่าความสามารถที่จะรับไว้ได้นะครับเรามักจะคิดเสมอว่าเราขับรถดีนะครับอุบัติเหตุคงไม่เกิดขึ้นกับเราหรอกนะครับแล้วเราก็ยอมนะครับที่จะไม่ยอมทำประกันนะครับแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุซึ่งอาจจะไปชนคนนะครับบาดเจ็บหนักสาหัสเสียชีวิตเสียเงินเป็นล้านนะครับซึ่งมันไม่คุ้มเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อย่าเสี่ยงเกินไปนะครับข้อที่4ให้เราเลือกความคุ้มครองที่เหมาะกับเรานะครับ ในการประกันภัยซึ่งมันมีอยู่หลากหลายนะครับถ้าเรากับเพื่อนทำงานอยู่ด้วยกันในตำแหน่งเดียวกันนะครับในบริษัทเดียวกันเรากับเพื่อนอาจจะไม่จำเป็นต้องมีความคุ้มครองเหมือนกันก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเพื่อนเรานะครับขับรถยนต์มาทำงานตัวเราเองโดยสารรถเมล์รถโดยสารสาธารณะแล้วก็นั่งรถมอเตอร์ไซค์ต่อมาอีกเพราะฉะนั้นความเสี่ยงของเรามากกว่าเขาเขาทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแต่เขาไม่ต้องซื้อความคุ้มครองการประกันการนั่งหรือซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ของเราจำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะมีเรื่องของความคุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถมอเตอร์ไซค์ด้วยเพิ่มเข้าไปในกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อที่5เปรียบเทียบการประกันภัยจากหลายแห่งบริษัทประกันภัยเรามีเยอะมากนะครับทั้งประกันชีวิต20กว่าแห่งวินาศภัยอีก60กว่าแห่งนะครับต่างบริษัทต่างก็ออกแผนประกันภัยออกมาเยอะแยะนะครับบางครั้งเราเปรียบเทียบด้วยตัวเองบางครั้งเราก็ไปใช้ตัวแทนหรือในหน้านะครับเรามักจะมองที่เรื่องของเบี้ยประกันภัยเป็นหลักซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ถูกต้องซะทีเดียวนักคือเอาของถูกเข้าว่าอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนะครับเราควรจะมองลงไปถึงเรื่องของจำนวนเงินจำกัดความรับผิดหรือจำนวนเงินเอาประกันภัยด้วยนะฮะว่ามันมีความสำคัญนะที่เราจะต้องใส่ใจความแตกต่างเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับทำให้เราจะต้องให้ความสนใจนะว่าบริษัท A มีความคุ้มครองอย่างนี้นะครับแต่เบี้ยถูกอีกบริษัทหนึ่งมีความคุ้มครองมากกว่าเบี้ยแพงกว่าอีกหน่อยนะครับเราควรจะเลือกแบบไหนอันนี้ก็ต้องเปรียบเทียบนะครับข้อที่6เราต้องรู้จักประเมินความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัยของเราผมพูดไปว่าถ้าเผื่อเรายังอายุน้อยยังมีความสามารถในการหาเงินนะครับยังต่ำเพิ่งเริ่มทำงานเราก็เลือกทำประกันภัยแต่น้อยก่อนนะครับพออายุมากขึ้นเราก็ทำประกันภัยซื้อเพิ่มได้ทำทุนประกันมากขึ้นได้นะครับเลือกซื้อแบบประกันที่มันแพงขึ้นก็ได้นะฮะแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าเราทำประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพแต่อายุน้อยๆเนี่ยนะครับเบี้ยประกันมันจะถูกนะเพราะฉะนั้นให้เรานึกถึงตรงนั้นด้วยในถ้าเราซื้อประกันชีวิตมันก็มีเรื่องของวิธีการคำนวณนะว่าเราควรจะกำหนดทุนประกันเท่าไหร่มันก็จะมีอยู่2แบบแบบหนึ่งคือเราเลือกว่าแบบทวีคูณรายได้นะครับเรามักจะใช้ตัวเลขประมาณ 3-5 เท่าของรายได้ต่อปีมากำหนดจำนวนทุนประกันที่เราควรจะซื้อคราวนี้พอเรากำหนดทุนประกันเช่นเราบอกว่าเรามีรายได้ต่อปี1ล้านเราเอา3หรือ5คูณเข้าไปก็ได้3ล้านหรือ5ล้านแต่เรามีความสามารถในการชำระเบี้ยประกันไหมนะครับอันนี้ก็ต้องดูด้วยเราอาจจะลดลงมาก่อนเหลือ1เหลือ2นะครับ2เท่า3เท่าแล้วค่อยเพิ่มขึ้นไปนะฮะอีกวิธีนึงคือเราเรียกว่าวิธีวิเคราะห์ความจำเป็นทางการเงินเราก็ดูว่ารายได้ต่อปีของเราคือเท่าไหร่รวมหมดสินทรัพย์ของเราที่มีกับภาระหนี้สินของเราเท่าไหร่นะครับส่วนต่างของมันนั่นแหละครับจะตัวกำหนดให้เราซื้อทุนประกันที่เหมาะสมได้นะฮะข้อที่7เป็นข้อสุดท้ายนะครับไม่ควรประหยัดเบี้ยประกันภัยโดยไม่คุ้มค่าในการประกันยกตัวอย่างง่ายๆนะครับการประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยถ้าเราเป็นคนที่เราไม่อยากเสียเงินนะเราไปกำหนดทุนประกันต่ำๆนะฮะเช่นบ้านล้านหนึ่งนะครับเราไปกำหนดทุนประกันเพียงแค่600,000 บาทเวลาเราชดใช้เราก็ได้รับการชดใช้เพียงแค่ 60% ของความเสียหายที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเราสามารถทำประกันได้ถึง 90% หรือ 80% ขึ้นไปนะซึ่งมันก็จะมีเงื่อนไขของกรมธรรม์อยู่ว่าเขาจะชดใช้ให้เราเต็มจำนวนเราก็จะได้เงินค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนที่เรานะครับได้ควรจะชดได้รับการชดใช้ไปนะครับทั้ง7ข้อนี้นะฮะแน่นอนที่สุดว่าไม่สามารถที่จะใช้ข้อใดข้อหนึ่งเป็นเกณฑ์ได้นะครับอาจจะต้องคิดถึงทั้ง7ข้อในเวลาเดียวกันนะครับให้ถึง7ข้อในเวลาเดียวกันครับก็หวังว่าข้อพิจารณาทั้ง7ข้อนี้นะครับจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมและนักศึกษาในการนำไปศึกษาต่อนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าในหนังสือหรือตำรานั้นมีกรณีศึกษาที่เขียนไว้นะครับควรจะลองไปอ่านดูเป็นขั้นเป็นตอนนะครับว่ากรณีศึกษาแต่ละอย่างนั้นให้ข้อให้แง่คิดอะไรแก่เราบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คืออยากจะให้นักศึกษานะครับอ่านตำราให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ลองทำแบบทดสอบดูที่มีนะครับหาคำตอบจากในตำรานะครับเอามาตอบให้ได้นะครับก็ขอจบเรื่องของ ข้อพิจารณาในการจัดทำแผนการประกันภัยส่วนบุคคลแต่เพียงเท่านี้ครับนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและนักศึกษาสำหรับหน่วยนี้เป็นหน่วยที่6นะคะเรื่องการวางแผนเพื่อการเกษียณอยู่ในชุดวิชาการเงินส่วนบุคคลและการภาษีอากรซึ่งเราจะมาได้คุยกันว่าเมื่อเกษียณเนี่ยเราควรจะต้องมีการวางแผนทางการเงินอย่างไรบ้างนะคะสำหรับหน่วยนี้จะแบ่งออกเป็น2ตอนนะคะตอนที่1ว่าด้วยแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อการเกษียณแล้วก็ตอนที่2ว่าด้วยระบบการออมและรูปแบบของแผนการออมเพื่อการเกษียณนะคะเรามาดูกันที่แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อการเกษียณการวางแผนเพื่อการเกษียณหมายถึงอะไรนะคะวางแผนก็คือการคิดล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเงินเอาไว้ใช้หลังเกษียณทำให้เราสามารถพึ่งพาตนเองได้ไม่ต้องเป็นภาระกับลูกหลานนะคะเขาได้ถามว่าบุคคลเนี่ยต้องจัดการการออมเงินเพื่อการเกษียณตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆแล้วเนี่ยควรจะต้องเริ่มตั้งแต่อายุน้อยๆเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าแนวโน้มเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุบุคคลมีอายุยืนยาวขึ้นขณะที่ค่ารักษาพยาบาลเนี่ยก็แพงขึ้นด้วยดังนั้นความสามารถในการจ่ายเนี่ยมันกลับลดลงตามอำนาจซื้อของเงินที่ลดลงเพราะว่าภาวะเงินเฟ้อตามกาลเวลานั่นเองนะคะสิ่งเหล่านี้ทำให้การวางแผนเพื่อการเกษียณเนี่ยมีความจำเป็นมากกว่าที่เคยเป็นมาในอดีตมาดูสาเหตุที่การวางแผนเกษียณเนี่ยนะคะควรจะเริ่มตั้งแต่อายุน้อยข้อแรกเลยก็คือว่าขณะที่เรายังเป็นวัยรุ่นเนี่ยหรืออายุน้อยเนี่ยเรามีภาระน้อยด้วยถ้าเรารู้จักเก็บออมรู้จักใช้จ่ายอย่างฉลาดเนี่ยจะทำให้ความมั่นคงทางการเงินของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆข้อที่สองคือปัจจัยด้านดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าเราเอาเงินออมเนี่ยไปลงทุนเนี่ยมันจะทำให้เงินเราได้งอกเงยขึ้นมาจำนวนมากข้อที่สามคือถ้าเราเอาเงินออมนั้นไปลงทุนในหุ้นเป็นส่วนใหญ่มีการพิสูจน์แล้วว่าการถือครองหุ้นในระยะยาวเนี่ยมักให้ผลตอบสูงนะคะและข้อที่สี่เนี่ยการวางแผนเกษียณเนี่ยเป็นการวางแผนระยะยาวดังนั้นถ้าหากว่าเราวางแผนแต่เนิ่นๆเนี่ยจะทำให้สามารถแก้ไขได้ง่ายกว่าการวางแผนระยะสั้นข้อที่ห้าเนี่ยการหวังพึ่งพิงแหล่งเงินจากการเกษียณอื่นๆนะคะเช่นกองทุนประกันสังคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพถึงแม้ว่าเราจะได้เงินก้อนจำนวนหนึ่งก็จริงนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่เพียงพอเมื่อเรามีอายุยืนยาวเป็นเวลานานนะคะมาดูหลักการเบื้องต้นในการวางแผนเพื่อการเกษียณก็มีด้วยกัน2ขั้นตอนขั้นที่1เนี่ยเราต้องประมาณการเงินที่ต้องใช้สำหรับชีวิตหลังเกษียณก่อนนะคะซึ่งอันเนี้ยเท่าไหร่ถึงจะพอจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยโดยเฉพาะจำนวนปีที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่นะคะหลังจากที่เราเกษียณแล้วแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นรวมถึงบางท่านก็จะหามรดกให้ลูกหลานอีกอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ต้องคิดรวมกันว่าแล้วทั้งหมดเท่าไหร่นะคะจากนั้นขั้นที่2เนี่ยเราก็มาประมาณการจำนวนเงินงวดที่ต้องออมนะคะว่าควรจะเป็นเท่าไหร่และควรจะนำไปลงทุนอะไรดีวิธีการไหนนะคะที่จะทำให้เมื่อเราเกษียณแล้วเนี่ยเรามีเงินก้อนอย่างที่เราคาดการไว้ในขั้นที่1นะคะคราวนี้มาดูว่าก่อนที่เราจะไปพูดถึงการที่หาจำนวนเงินที่จะออมนะคะเรามาเข้าใจระบบการออมแล้วก็รูปแบบของการออมเพื่อการเกษียณก่อนนะคะซึ่งอันนี้ก็มองตามหลักสากลก่อนแล้วกันนะคะตามหลักสากลเนี่ยเขามองออกเป็น3เสาหลักด้วยกันนะคะเสาหลักที่1เนี่ยเป็นระบบบำนาญภาคบังคับที่รัฐบาลของแต่ละประเทศเนี่ยจัดให้กับประชาชนนะคะซึ่งอาจจะเอาเงินมาจากภาษีอากรแล้วก็มาจัดให้นะคะระบบนี้อาจจะเรียกว่า Pay As You Go ก็ได้นะคะอันที่2หรือเสาหลักที่2เนี่ยเป็นระบบเงินออมภาคบังคับที่รัฐบาลเนี่ยบังคับให้ประชาชนออมนะคะขณะที่ทำงานแล้วอาจจะให้บริหารโดยเอกชนหรือหน่วยงานอิสระของรัฐก็ได้นะคะโดยที่มีเงินกองทุนแล้วก็มีเงินการส่งเงินสะสมของสมาชิกมีการสมทบจากนายจ้างด้วยเป็นลักษณะเข้ากองทุนนะคะของแต่ละคนด้วยสำหรับเสาหลักที่3อันนี้เป็นระบบการออมประเภทสมัครใจนะคะซึ่งรัฐบาลเนี่ยจะใช้วิธีการส่งเสริมเพื่อให้แต่ละคนเนี่ยออมโดยสมัครใจแล้วก็เอาเงินตัวนี้ไปบริหารโดยภาคเอกชนแล้วก็มีกองทุนนะคะถ้ามีทั้งการส่งเงินสะสมของสมาชิกในจำนวนที่

แน่นอนในบางกรณีก็อาจมีเงินสมทบจากนายจ้างเข้าด้วยในแต่ละงวดนะคะอันนี้คือหลักสากลทั่วไปคราวนี้มาดูในไทยนะคะระบบการออมเพื่อการเกษียณในประเทศไทยเนี่ยของเราก็มีแบบระบบเงินบำนาญที่ไม่มีการกันเงินสำรองนะคะอันที่หนึ่งอันที่สองคือระบบเงินบำนาญที่มีการเก็บสะสมไว้สำหรับการจ่ายผลตอบแทนให้กับสมาชิกกองทุนและอันที่สามก็คือระบบเงินบำนาญที่มีการเก็บเงินสะสมจากสมาชิกบางส่วนเหมือนกันกับสากลนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของไทยเนี่ยจะมีกองทุนอะไรบ้างนะคะมาดูก่อนว่านอกจากในเรื่องที่กล่าวไปแล้วเนี่ยเรามาพูดเรื่องรูปแบบกันบ้างรูปแบบของแผนการออมเพื่อการเกษียณเนี่ยถ้ามองเรื่องว่าอัตราแล้วกันนะคะเราจะมีด้วยกัน3รูปแบบเนี่ยแบบแรกคือแบบอัตราผลประโยชน์นะคะซึ่งอันนี้กำหนดแน่นอนนะคะเป็นแผนบำนาญที่มีการรับประกันผลประโยชน์ของสมาชิกไว้ล่วงหน้าแน่นอนว่าจะได้เท่าไหร่นะคะอันที่สองคือแบบกำหนดอัตราเงินนำส่งนะคะซึ่งเป็นแผนบำนาญแบบที่กำหนดอัตราการจ่ายเงินนำส่งทั้งนายจ้างนะคะและก็ลูกจ้างเข้ากองทุนทั้งนี้ประโยชน์หรือผลตอบแทนเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับที่ได้จากการลงทุนจริงนะคะอันที่สามก็คือผสมระหว่าง1กับ2นะคะแต่ก็เป็นผสมแบบถ้าเป็นไฮบริดDB นะคะ DB ก็คือตัวนะคะอันนี้หมายถึงแผนบำนาญแบบที่กำหนดผลประโยชน์ไว้ล่วงหน้าเหมือนข้อที่1 นะคะแต่มีการกำหนดเงื่อนไขผลประโยชน์ผันแปรตามสัดส่วนสินทรัพย์จริงของกองทุนแล้วก็แบบผสมอันที่2คือไฮบริด DC นะคะซึ่งตัวนี้คือแผนบำนาญแบบที่กำหนดผลประโยชน์ผันแปรตามสัดส่วนของสินทรัพย์แต่ก็มีการกำหนดผลประโยชน์ขั้นต่ำเอาไว้ล่วงหน้านะคะเมื่อเราเข้าใจหลักสากลแล้วก็รูปแบบของไทยแล้วเนี่ยเรามาดูว่าทั้ง3เสาหลักที่ว่านี้นะคะแล้วก็มาดูกับกลุ่มต่างๆจะเห็นได้ว่าถ้าเรามองทางซ้ายนะคะกลุ่มข้าราชการเนี่ยจะเห็นได้ว่าข้าราชการเนี่ยนะคะจะมีบำเหน็จบำนาญข้าราชการจากกรมบัญชีกลางอันนี้ก็คือตามเสาหลักที่1ก็คือรัฐจัดให้นะคะเป็นแบบ DB นั่นเองนะคะ Defined Benefit นั่นเองแล้วก็บางคนก็เข้ากบข.ด้วยเพราะนั้นข้าราชการที่เข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นภาคบังคับเป็นเสาหลักที่2นะคะแล้วบางที่อาจจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ด้วยนั่นคือภาคสมัครใจนะคะอันนี้ก็คือของราชการนะคะถ้าเป็นพนักงานเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจนะคะโดยส่วนใหญ่ก็คือทำกองทุนประกันสังคมอันนี้ก็คือแบบที่รัฐจัดให้นะคะแล้วก็อาจจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือแบบภาคสมัครใจด้วยเสาที่3นะคะถ้าเป็นแรงงานนอกระบบหรือผู้ประกอบวิชาชีพอิสระเนี่ยนะคะก็จะมีเสาหลักที่3เลยก็คือภาคสมัครใจนะคะเป็นกองทุนการออมแห่งชาติซึ่งตอนนี้มีแล้วนะคะคราวนี้มาดูว่าภาพรวมระบบบำเหน็จบำนาญของประเทศไทยเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าถ้าเป็นการออมภาคบังคับเนี่ยประกอบด้วยกองทุนอะไรบ้างก็คือกองทุนประกันสังคมแต่ต้องบอกว่าตามมาตรา33แล้วก็39นะคะแล้วก็กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.นะคะแล้วก็กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชนอันนี้เป็นภาคบังคับนะคะแต่ถ้าเป็นภาคสมัครใจเนี่ยประกอบไปด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนประกันสังคมตามมาตรา40นะคะแล้วก็กองทุนการออมแห่งชาติกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแล้วก็กองทุนประกันไม่โทษเป็นการประกันชีวิตนะคะแบบบำนาญ นะคะดังนั้นเนี่ยในหน่วยนี้เราจึงพูดกันที่5กองทุนหลักนะคะก็คือกองทุนประกันสังคมอันที่1กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.นะคะอันที่2กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหรือ PVD นะคะแล้วก็กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพที่เรานิยมเรียกว่า IMF นะคะแล้วก็กองทุนการออมแห่งชาติเราจะพูดกัน5กองทุนนี้มาดูกองทุนที่1เลยนะคะกองทุนประกันสังคมเนี่ยเป็นกองทุนที่ให้หลักประกันแก่ลูกจ้างนะคะกรณีที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยด้วยโรคอันเนื่องมาจากการทำงานนะคะทุพพลภาพแล้วก็ตายทั้งนี้เนื่องหรือไม่เนื่องจากการทำงานด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงการคลอดบุตรนะคะการสงเคราะห์บุตรชราภาพและว่างงานนะคะอัตราเงินสะสมสมทบเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ประกันตนตามมาตรา33 39หรือ40นะคะจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นมาตรา33กับ39เนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าผู้ประกันตนโดยบังคับเนี่ยนะคะถ้าสถานะเขาเป็น

พนักงานเอกชนทั่วไปเนี่ยมีสถานะเป็นลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการที่มีพนักงานตั้งแต่1คนขึ้นไปอายุไม่ต่ำกว่า15แต่ไม่เกิน60ปีเนี่ยนะคะการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนเนี่ยจะเป็นสัดส่วนก็คือว่าลูกจ้าง 5% นายจ้าง 5% และรัฐบาลจะให้อีก 2.75% นะคะของฐานเงินค่าจ้างจ่ายสมทบสูงสุดไม่เกินเดือนละ900บาทนะคะความคุ้มครองก็คือเดี๋ยวนี้คุ้มครอง7กรณีนะคะก็คือเจ็บป่วยอุบัติเหตุทุพพลภาพเสียชีวิตบุตรสงเคราะห์บุตรชราภาพแล้วก็ว่างงานนะคะคราวนี้ถ้ามาเป็นตามมาตรา39นะคะตัวนี้เนี่ยผู้ประกันตนโดยสมัครใจเนี่ยก็หมายถึงบุคคลที่เคยทำงานอยู่ในบริษัทเอกชนตามมาตรา33มาก่อนนะคะแล้วก็ลาออกไปแต่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมไว้ก็เลยสมัครนะคะในมาตรา39แทนเงื่อนไขก็คือผู้ประกันตนนั้นต้องเคยอยู่เป็นผู้ประกันตนในมาตรา33มาแล้วไม่ต่ำกว่า12เดือนนะคะแล้วก็ลาออกมาไม่ต่ำกว่า6เดือนแล้วก็ต้องไม่เป็นผู้ทุพพลภาพถึงจะมาสมัครตามมาตรา39ได้ซึ่งอันนี้เนี่ยผู้ประกันตนเนี่ยต้องส่งเงินเข้ากองทุน432บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็รัฐบาลช่วยอีก120บาทต่อเดือนนะคะคุ้มครองได้6กรณีก็คือกรณีเจ็บป่วยอุบัติเหตุทุพพลภาพเสียชีวิตคลอดบุตรสังเคราะห์บุตรแล้วก็ชราภาพนะคะเรามาดูต่อถ้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40อันนี้เป็นผู้ประกันตนนอกระบบนะคะพวกอาชีพอิสระนะคะสถานะคือต้องไม่เป็นลูกจ้างในบริษัทเอกชนตามมาตรา33แล้วก็ไม่เคยสมัครตามมาตรา39นะคะผู้ที่สมัครประกันสังคมในมาตรา40นี้ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นแรงงานนอกระบบมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีแล้วก็ไม่เกิน60ปีนะคะการจ่ายเงินผู้ประกันตนในมาตรา40ก็คือผู้สมัครที่เลือกได้3ทางเลือกนะคะทางเลือกที่1คือถ้าจ่ายเข้ากองทุน70บาทต่อเดือนรัฐบาลจะสมทบให้30คือ70 30นะคะความคุ้มครองจะเป็น3กรณีคือเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุนะคะแล้วก็ทุพพลภาพแล้วก็เสียชีวิตนะคะแต่ถ้าผู้ประกันตนคนนั้นส่งเข้า100บาทนะคะรัฐบาลจะช่วย50บาทจะคุ้มครองใน4กรณีนะคะก็คือเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุแล้วก็ทุพพลภาพเสียชีวิตแล้วก็ชราภาพซึ่งอันนี้จะเป็นการรับบำเหน็จแทนนะคะถ้าสมมติว่าส่งเข้ากองทุน300บาทต่อเดือนรัฐบาลก็จะช่วย150บาทนะคะซึ่งความคุ้มครองก็จะเพิ่มขึ้นเป็น5กรณีก็คือเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุและก็ทุพพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรแล้วก็ชราภาพซึ่งจะรับบำเหน็จนะคะในหน่วยนี้เราจะพูดเรื่องสิทธิ์ในการชราภาพนะคะเพราะเราเจาะที่การเกษียณอายุนะคะมาดูเงื่อนไขการเกิดสิทธิ์แล้วก็ประโยชน์ทดแทนเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวัยเกษียณนะคะก็คือกรณีชราภาพนั่นเองมีกรณีได้รับบำนาญ นะคะกับบำเหน็จถ้าเป็นกรณีบำนาญชราภาพเนี่ยเงื่อนไขคืออะไรเราต้องจ่ายสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า180เดือนนะคะไม่ว่าระยะเวลาจะติดต่อกันหรือไม่มีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ถึงจะได้สิทธิ์นี้นะคะแล้วก็ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงสำหรับประโยชน์ทดแทนกรณีบำนาญชราภาพก็คือถ้าเราเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แล้วก็จ่ายสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า180เดือนเนี่ยเราจะมีสิทธิ์ได้รับบำนาญชราภาพเป็นรายเดือนในอัตรา120ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเป็นที่ผู้ประกันตนจะสิ้นสุดนะตามมาตรา33นะคะเขากำหนดว่าใช้ฐานเงินเดือนรับจริงค่ะแต่ไม่เกิน 15,000 บาทนะคะหรือถ้าได้รับบำนาญเนี่ยเท่ากับเดือนละ 3,000 บาทนั่นเองแต่ถ้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39จะใช้เงินเดือน 4,800 บาทนะคะในการคำนวณดังนั้นการจะได้รับ120เนี่ยก็เท่ากับ960บาทต่อเดือนนั่นเองนะคะตามมาตรา39ทั้งนี้ถ้ามีการจ่ายเงินสมทบเกิน180เดือนก็จูงใจว่ามีการปรับเพิ่มอัตราบำนาญชราภาพขึ้นอีกอัตราร้อยละ 1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุก12เดือนนะคะซึ่งตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะมาดูตัวอย่างที่1สมมุติว่านายสุขีเนี่ยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33นะคะทำงานแล้วก็จ่ายเงินสมทบกรณีชราแล้ว180เดือนนะคะมีสิทธิ์ละขณะนี้อายุก็ครบ55แล้วด้วยนะคะค่าจ้างเฉลี่ย5ปีสุดท้ายอยู่ที่ 13,000 บาทสังเกต 13,000 บาทนะคะก็คือไม่เกิน 15,000 บาทนั่นเองและก็ความเป็นผู้ประกันตนที่สุดลงแล้วถามว่าเขาจะได้รับบำนาญชราภาพเดือนละเท่าไหร่นะคะ
ก็จากสูตร 20% ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเพราะนั้น20ส่วน100ก็คือ 20% นะคะคูณด้วย 13,000 ค่าจ้างเฉลี่ยนั่นเองก็คือในสุขีเนี่ยจะได้รับเงินบำนาญเดือนละ 2,600 บาทไปตลอดชีวิตนะคะงั้นค่าจ้างเฉลี่ยก็คือผลรวมของค่าจ้าง60เดือนหารด้วยจำนวน60นั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างที่2สมมติเป็นนางสดใสบ้างนะคะคนนี้ก็ยังเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33นะคะทำงานได้รับค่าจ้างเดือนละ 30,000 บาทสังเกต 30,000 บาทนะคะมากกว่า 15,000 บาทแล้วก็ส่งเงินสมทบมาแล้ว20ปีอายุก็ครบ55ปีบริบูรณ์แล้วและความเป็นผู้ประกันตนก็สิ้นสุดลงแล้วถามว่าจะได้รับบำนาญชราภาพเดือนละเท่าไหร่นะคะกรณีนี้ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเกิน180เดือนแล้วซึ่งส่วนที่เกินก็ต้องปรับเพิ่มนะคะในอัตราเงินบำนาญชราภาพอีกร้อยละ 1.5 ต่อ12เดือนนะคะเพราะนั้นเรามาคำนวณกันก่อนเลย15ปีแรกเนี่ยได้อัตราเงินบำนาญใน 20% นะคะแต่เขาทำงานมา20ปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย5ปีหลังเนี่ยเขาต้องได้เพิ่มปีละ 1.5% คูณ5ปีก็ 7.5 เอา20บวกกับ 7.5 ก็แปลว่านางสดใสเนี่ยจะได้รับอัตราเงินบำนาญ 27.5% นะคะแล้วเอา 27.5% เนี่ยไปคูณฐานเงินเดือนซึ่งฐานเงินเดือนเนี่ยแคปสูงสุดไว้ที่ 15,000 ไม่ใช่ตามเงินเดือนจริงนะคะ 30,000 ไม่ใช่เพราะฉะนั้น 27.5 คูณ 15,000 ก็เท่ากับว่านางสดใสเนี่ยจะได้รับเงินบำนาญเดือนละ 4,125 บาทต่อเดือนไปจนตลอดชีวิตนะคะคราวนี้ถ้าสมมติว่านางสดใสเนี่ยซึ่งเสียชีวิตภายใน5ปีนะคะถามว่าจะได้รับเงินอะไรอีกไหมนะคะอันนี้ก็ได้มีการคำนวณไว้บอกว่าถ้าผู้ประกันตนที่เลือกรับบำนาญชราภาพเสียชีวิตภายใน5ปีหลังเกษียณนะคะถ้าญาติเขาเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จชราภาพอีก10เท่าของบำนาญรายเดือนนะคะเมื่อกี้ถ้าจำได้นางสดใสรับบำนาญรายเดือน 4,125 บาทเพราะฉะนั้นทายาทจะรับไปเป็นบำเหน็จก้อนนะคะคูณกับ10ก็เป็น 41,250 บาทอันนี้จ่ายครั้งเดียวนะคะบำเหน็จมาดูว่าสรุปกันนะคะกองทุนประกันสังคมเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะเป็นระบบการออมเพื่อวัยเกษียณนะคะของประเทศไทยความคุ้มครองก็มีกรณีชราภาพด้วยนะคะเพราะนั้นเราต้องดูว่าเราเข้ามาตราอะไรนะคะ33 39หรือว่า40นะคะกองทุนที่2นะคะกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการอันนี้เนี่ยก็สำหรับข้าราชการเนี่ยนะคะเป็นกองทุนที่ให้หลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและก็ประโยชน์ตอบแทนแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการนั่นเองนะคะเราจะมีเรื่องเงินสะสมกับเงินสมทบนะคะถ้าเงินสะสมจะหมายถึงเงินที่สมาชิกจ่ายสะสมเข้ากองทุนในอัตรา 3% ของเงินเดือนนะคะถ้าสมทบหมายถึงรัฐเป็นคนจ่ายให้นะคะก็ในอัตราเท่ากับเงินสะสมของสมาชิกก็คือ 3% ต่อเดือนนั่นเองนะคะกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แล้วกันนะคะเรียกว่ากบข.เนี่ยนะคะถ้าสมาชิกที่รับราชการก่อน27มีนา2540นะคะจะมีเงินพิเศษอีก2ส่วนนะคะเรียกว่าเงินชดเชยกับเงินประเดิมเงินชดเชยคือเงินที่รัฐจ่ายให้สมาชิกในอัตรา 2% ของเงินเดือนนะคะในเดือนมีนา40ทุกๆเดือนจนถึงเวลาเกษียณนะคะแต่ถ้าเป็นเงินประเดิมคือเงินที่รัฐจ่ายเงินคงคลังให้สมาชิกนะคะก็คือเงินเดือนมีนา40คูณ25เท่าโดยประมาณนะคะแล้วก็เข้าบัญชีส่วนบุคคลเมื่อแรกที่เรามาเข้ากบข.เลยนะคะหมายเหตุกรณีเงินสะสมสมทบเนี่ยสมาชิกจะได้เมื่อออกจากราชการนะคะแต่ถ้าเป็นเงินชดเชยเงินประเดิมเนี่ยสมาชิกจะได้รับเมื่อออกจากราชการแล้วก็เลือกบำนาญเท่านั้นนะคะอันนี้มีการบอกว่าต้องเลือกบำนาญถึงจะได้2ก้อนนี้นะคะแล้วยังมีอีกค่ะว่าสมาชิกเองเนี่ยสามารถออมเพิ่มกบข.ได้ด้วยนะคะเป็นสมัครใจ 1-12% ต่อเดือนด้วยนะคะถ้าใครมีเงินเหลือเยอะก็ทำได้เงื่อนไขการเกิดสิทธิ์นะคะถ้าเราเลือกรับบำเหน็จนะคะซึ่งบำเหน็จนี้รับจากเงินงบประมาณแผ่นดินนะคะก็คือเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณเวลาราชการนะคะแล้วก็ที่ได้รับจากกบข.เนี่ยก็คือเงินสะสมสมทบแล้วก็ผลประโยชน์จากการลงทุนของเงิน2ก้อนนี้นะคะแต่ถ้าเป็นเลือกบำนาญ นะคะถ้ากบข.เลือกบำนาญอันนี้จะจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินนะคะ60เดือนเงินเดือนต้องไปเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายคูณเวลาราชการแล้วหารด้วย50นะคะแต่ไม่แล้วแถมเงินเดือนเนี่ยไม่เกินร้อยละ70ของเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายอีกต่างหากนะคะ
ถ้าเป็นข้อที่2เนี่ยคือได้รับจากกบข.บ้างก็มี4ก้อนนะคะอย่างที่บอกไปสะสมสมทบชดเชยประเดิมและบวกผลประโยชน์จากการลงทุนอันนี้ต้องเป็นราชการที่เข้ากบข.ก่อน27มีนา40นะคะเพราะนั้นก็จะได้2ก้อนอย่างที่ว่าสรุปเงินที่ได้รับนะคะเมื่อเกษียณอายุของข้าราชการที่เข้าร่วมกบข.ก็คือข้าราชการที่เข้ารับราชการก่อน27มีนา40แล้วก็สมัครเป็นสมาชิกกบข.นะคะถึงจะมีสิทธิ์ก็จะได้รับอย่างที่ว่าไปแล้ว4ก้อนนะคะข้าราชการที่เข้ารับหลัง27มีนา40และกฎหมายกำหนดให้เป็นสมาชิกกบข.โดยอัตโนมัติอันนี้ก็จะได้รับ2ก้อนบวกผลประโยชน์อย่างที่ว่านะคะสรุปเงินที่ได้รับจากการเกษียณของข้าราชการที่เข้าร่วมกบข.นะคะอันนี้กรณีเลือกบำเหน็จมี2กรณีนะคะเลือกบำเหน็จบำนาญถ้าได้กรณีเลือกบำเหน็จเนี่ยจะเห็นได้ว่าสูตรการคำนวณก็คือเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณอายุราชการนะคะแล้วเงินที่ได้จากกบข.ก็อย่างที่บอกก็คือเราสะสมไปร้อยละ3ต่อเดือนนะคะบวกประโยชน์ที่กบข.เอาไปหาได้นะคะแล้วว่าเงินสะสมส่วนเพิ่มของสมาชิกถ้ามีนะคะหรือผลประโยชน์จากการลงทุนที่กบข.หาได้นะคะถ้ามีส่วนที่3คือเงินสมทบจากรัฐร้อยละ3นะคะผลประโยชน์จากการลงทุนที่กบข.หาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูอีกอันนึงก็คือกรณีบำนาญ นะคะถ้าบำนาญเนี่ยก็จะเป็น2ส่วนส่วนจากกรมบัญชีกลางอย่างที่บอกนะคะว่าเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายคูณอายุราชการหาร50แล้วก็ต้องไม่เกิน 70% ของเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายอีกต่างหากนะคะอันที่2ที่ได้จากกบข.ก็คือสะสมที่เราสะสมไป 3% ต่อเดือนแล้วก็ผลประโยชน์ที่หาได้นะคะกับเงินสะสมส่วนเพิ่มกับผลประโยชน์ที่หาได้นะคะแล้วก็เงินสมทบจากรัฐร้อยละ3บวกผลประโยชน์ที่กบข.ไปบริหารได้นะคะแล้วก็เงินชดเชยสูตรบำนาญที่เราที่รัฐให้ร้อยละ2ต่อเดือนนะคะบวกผลประโยชน์ที่กบข.หาได้ค่ะตัวอย่างนะคะการคำนวณจำนวนเงินที่ได้รับเมื่อเกษียณอายุเนี่ยจริงๆจะค่อนข้างยุ่งยากนะคะต้องอาศัยสูตรทางการเงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้ว่าเงินที่เราโดนหักไปเนี่ยนะคะเป็นเงินงวดเนี่ยสะสมเนี่ยซึ่งร้อยละ3เนี่ยแต่จริงๆจำนวนเงินก็เปลี่ยนไปเรื่อยตามเงินเดือนที่เราขึ้นนะคะแล้วอัตราผลตอบแทนอีกนะคะตามจริงอีกนะคะแล้วจำนวนงวดที่ส่งอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูในหนังสือนะคะจะต้องมีการเข้าสูตรกันจากตัวอย่างเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าเนี่ยถ้าเป็นตัวอย่างเนี่ยนายไพบูลย์เนี่ยจะได้รับนะคะ 9,205 บาทอย่างเงี้ยนะคะกว่าจะได้มาตรงนี้เนี่ยมีสูตรคำนวณฟิวเจอร์แวลูนะคะคราวนี้ถ้าหากว่าเป็นกรณีที่อายุราชการตั้งแต่10ถึง25ปีคือไม่ถึง25นะคะถามว่าก็จะมีการคำนวณอีกแบบหนึ่งคือเพราะนั้นการที่เราอยู่กบข.เนี่ยมันต้องดูว่าเรามีอายุราชการเท่าไหร่นะคะงั้นถ้าอายุราชการเนี่ยตั้งแต่10แต่ไม่ถึง25ปีเนี่ยนะคะก็จะมีการคำนวณอยู่3ขั้นนะคะจากตัวอย่างนี้นะคะจะเห็นได้ว่าขั้นที่1เนี่ยต้องหาเงินที่ได้รับจากกบข.ก่อนต้องมีสมมติฐานในการคำนวณซึ่งในหนังสือก็จะเป็นตัวอย่างนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยกบข.เขาจะมีสูตรละเอียดเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยพอเราหาได้เสร็จเนี่ยนะคะมันต้องมีการคำนวณละเอียดอย่างตัวอย่างนี้เช่นกรณีนายสัมพันธ์เนี่ยเงินที่ได้รับจากกบข.เนี่ยนะคะคำนวณมา 299,667 บาทนะคะซึ่งตัวนี้นะคะมาดูขั้นที่2อีกได้จากกรมบัญชีกลางอีกก้อนนึงก็คือเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณเวลาราชการนะคะก็เป็น 380,000 นะคะแล้วเอาเงินจากขั้นที่1กับขั้นที่2บวกกันนะคะสรุปเขาได้เงิน 687,497 บาทนะคะอันนี้เป็นกรณีรับเงินบำเหน็จนะคะจริงๆอายุราชการ25ปีขึ้นไปแต่รับบำเหน็จนะคะก็ได้เขียนหลักการคร่าวๆไว้ซึ่งเวลาคำนวณตัวเลขเนี่ยมันต้องคำนวณจริงนะคะเพราะต้องมีการใส่สูตรใช้โปรแกรมนะคะสรุปก็คือว่าจะได้รับเงินจากกบข.ก้อนหนึ่งกรมบัญชีกลางก้อนหนึ่งนะคะ2ก้อนบวกกันนั่นคือเงินบำเหน็จนะคะที่เขามีสิทธิ์เลือกรับเพราะว่าพออายุราชการ25ปีเนี่ยจะเลือกได้บำเหน็จก็ได้บำนาญก็ได้นะคะแต่ถ้าเลือกรับบำนาญเนี่ยก็จะขั้นที่1ก็ต้องดูเงินจากกบข.ที่ได้รับนะคะแล้วก็จากกรมบัญชีกลางนะคะซึ่งก็จะมีสูตรอย่างที่บอกไปแล้วนะคะแล้วก็เอา2ขั้นมาบวกกันนะคะก็คือเงินที่ได้รับทั้งหมดนะคะอันนี้ก็คือสรุปกองทุนบำเหน็จบำนาญนะคะข้าราชการซึ่งได้อธิบายไปแล้ว
มาดูกองทุนที่3กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็คือใครจ่ายบ้างนะคะถ้าเป็นลูกจ้างทั่วไปเนี่ยกฎหมายกำหนดให้สะสมในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ2แต่ไม่เกินร้อยละ15ของค่าจ้างนะคะถ้าเป็นกรณีรัฐวิสาหกิจเนี่ยจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ของเงินเดือนไม่เกินอัตราที่รัฐวิสาหกิจจ่ายสมทบให้ถ้ากรณีลูกจ้างประจำของส่วนราชการก็ร้อยละ3ของค่าจ้างที่สมาชิกจะได้รับก่อนหักภาษีนะคะโดยให้ส่วนราชการหักจากค่าจ้างที่สมาชิกได้รับก่อนหักภาษีทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้างอันนี้คือในส่วนของเงินสะสมนะคะส่วนเงินสมทบก็คือเงินที่นายจ้างจ่ายให้นะคะถ้าเป็นกรณีลูกจ้างทั่วไปก็กำหนดให้ไม่ต่ำกว่าที่ลูกจ้างใส่ไปนะคะถ้าเป็นกรณีรับวิสาหกิจก็มีอายุงานถ้าไม่เกิน20ปีก็ไม่เกินร้อยละ9ต่อเดือนนะคะของเงินเดือนถ้าอายุเกิน20ปีก็จ่ายสมทบไม่เกินร้อยละ10ของเงินเดือนถ้าเป็นลูกจ้างในส่วนราชการอันนี้ก็สมทบเข้ากองทุนในแต่ร้อยละ3ของค่าจ้างที่สมาชิกได้รับนะคะก่อนหักภาษีนะคะสิทธิทางภาษีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองเนี่ยก็มีสิทธิทางภาษีทั้งในส่วนของลูกจ้างนายจ้างแล้วก็กองทุนเลยนะคะอันนี้ดูรายละเอียดในหนังสือได้นะคะสรุปก็อย่างที่บอกนะคะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยก็จะเป็นอีกอันนึงที่เป็นการออมภาคสมัครใจนะคะสำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือ IMF นะคะอันนี้เนี่ยเป็นกองทุนที่ได้รับประโยชน์ทางภาษีนะคะส่งเสริมให้เกิดการออมเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าเขาให้ออมอย่างต่อเนื่องนะคะไม่น้อยกว่าปีละ1ครั้งลงทุนไม่ต่ำกว่า 3% ของเงินแต่ละปีหรือ 5,000 บาทนะคะแล้วแต่จำนวนไหนจะต่ำกว่าแล้วก็ต้องไม่หยุดซื้อเกินกว่า1ปีติดต่อกันแล้วก็ขายคืนเมื่ออายุไม่ต่ำกว่า55และลงทุนไม่น้อยกว่า5ปีนะคะสิทธิประโยชน์ก็อย่างที่บอกเอาไปลดหย่อนได้นะคะสำหรับคนซื้อนะคะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นภาคสมัครใจที่น่าสนใจนะคะสุดท้ายคือกองทุนการออมแห่งชาติอันนี้เนี่ยเป็นอาชีพอิสระนะคะที่อยากจะมีความมั่นคงเมื่อเกษียณอายุแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอายุไม่ต่ำกว่า15และไม่เกิน60ปีนะคะแล้วก็อยู่นอกระบบบำเหน็จบำนาญของรัฐหรือเอกชนนะคะเป็นระบบการออมแบบสมัครใจแล้วก็สามารถเลือกออมเป็นรายเดือนได้หรือรายงวดได้วัตถุประสงค์คือเพื่อสร้างหลักประกันยามชราภาพในรูปของบำนาญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะเป็นเรื่องใหม่ที่เราควรจะรู้ไว้นะคะอันนี้ก็ขอสรุปเนื้อหาสำคัญนะคะของหน่วยที่6การวางแผนเพื่อการเกษียณแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสำหรับครั้งนี้นะคะจะเป็นการสรุปเนื้อหาของการวางแผนเพื่อการเกษียณนะคะเป็นหน่วยที่6ของชุดวิชาการเงินส่วนบุคคลแล้วก็ภาษีอากร นะคะเรามาดูกันว่าเนื้อหาสาระสำคัญคืออะไรบ้างเริ่มต้นที่แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อการเกษียณนะคะการวางแผนเพื่อการเกษียณเนี่ยจริงๆหมายถึงการคิดอย่างเป็นระบบล่วงหน้านะคะเตรียมพร้อมด้านการเงินที่จะไว้ใช้หลังเกษียณให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ไม่เป็นภาระกับลูกหลานนะคะแล้วก็ความสำคัญคือการที่เราจะวางแผนเพื่อการเกษียณเนี่ยเราต้องมีการออมเงินซึ่งควรจะทำตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะว่าแนวโน้มที่บุคคลเนี่ยจะมีอายุยืนยาวมากขึ้นนะคะเพราะการรักษาพยาบาลเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นแต่ค่ารักษาพยาบาลก็แพงขึ้นด้วยนะคะแต่ความสามารถในการจ่ายเนี่ยกลับลดลงเพราะว่าอำนาจซื้อของเงินเนี่ยมันลดลงตามภาวะเงินเฟ้อนะคะดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้การวางแผนเพื่อการเกษียณเนี่ยมีความจำเป็นมากกว่าในอดีตนะคะสาเหตุที่การวางแผนการเกษียณเนี่ยควรจะเริ่มตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะว่าอะไรขณะที่เราเป็นวัยรุ่นเนี่ยเรามีภาระน้อยถ้าเรารู้จักเก็บออมเนี่ยรู้จักใช้จ่ายอย่างฉลาดเนี่ยนะคะจะทำให้มีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเรามีระยะเวลาในการออมยาวนานนะคะอันที่สองเนี่ยปัจจัยทางด้านดอกเบี้ยที่ได้จากการลงทุนเนี่ยมีอนุภาพสูงคือการที่เราออมเงินเอาไปแม้แต่ฝากเงินเนี่ยมันก็จะมีการเพิ่มขึ้นนะคะตามดอกเบี้ยนั่นเองซึ่งเป็นดอกเบี้ยทบต้นด้วยนะคะข้อที่สามก็คือถ้าเราเอาเงินออมเราเนี่ยไปลงทุนในหุ้นนะคะมีการพิสูจน์แล้วว่าถ้าระยะเวลายาวนานเนี่ยนะคะการลงทุนในหุ้นเนี่ยจะให้ผลตอบแทนที่สูงนะคะข้อที่4เนี่ยการวางแผนเกษียณเนี่ยเป็นการวางแผนระยะยาวนะคะถ้าเราวางแผนแต่เนิ่นๆเนี่ยจะทำให้เราสามารถแก้ไขได้ง่ายกว่าการวางแผนในระยะสั้นข้อที่5การที่เราหวังพึ่งพิงแหล่งเงินเพื่อการเกษียณอื่นๆนะคะเช่นกองทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นกองทุนประกันสังคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยถึงแม้ว่าจะได้เงินก้อนจำนวนหนึ่งมาเนี่ยแต่ก็อาจจะไม่เพียงพอนะคะถ้าเรามีชีวิตที่ยืนยาวอยู่อีกนานดังนั้นเนี่ยเรามาดูหลักการเบื้องต้นในการวางแผนเพื่อการเกษียณนะคะมี2ขั้นตอนขั้นที่1ก็คือประมาณการเงินที่ต้องใช้สำหรับชีวิตหลังเกษียณซึ่งจะทำให้ทราบว่าหลังจากนี้นะคะเมื่อเกษียณแล้วต้องใช้เงินอีกเท่าไหร่นะคะถึงจะเพียงพอซึ่งอันนี้ต้องประมาณการจากหลายปัจจัยโดยเฉพาะเรื่องจำนวนเวลาที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณ

ท่าไหร่ยังไงนะคะที่จะทำให้มันเพียงพอเมื่อเราเกษียณอายุนะคะในขั้นที่หนึ่งนั่นเองโดยทั่วไปแล้วเราก็มาดูกันก่อนว่าบุคคลแต่ละบุคคลเนี่ยงานเนี่ยก็จะมีเงินก้อนนะคะจากกองทุนต่างๆก่อนซึ่งก็มีด้วยกันนะคะ5กองทุนเอากองทุนแรกก่อนก็คือกองทุนประกันสังคมนะคะกองทุนประกันสังคมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็สำหรับคนที่ทำงานแล้วก็มีการส่งเงินออมนะคะเอาไว้ซึ่งจริงๆขอบเขตความคุ้มครองของกองทุนประกันสังคมเนี่ยคุ้มครองหลายเรื่องมากนะคะแต่หนึ่งในนั้นก็คือกรณีชราภาพเพราะนั้นเราถือว่าการส่งเงินเข้าไปเนี่ยนะคะแล้วได้ความคุ้มครองในกรณีชราภาพเนี่ยถือเป็นการออมภาคบังคับนะคะแบบกำหนดวงเงินผลประโยชน์ที่ได้รับไว้แน่นอนเมื่อยามเกษียณนะคะบริหารโดยใครก็คือสำนักงานประกันสังคมนะคะแล้วก็เริ่มให้ความคุ้มครองแล้วก็เก็บสะสมจากผู้ประกันตนครั้งแรกตั้งแต่ปี2542นะคะเป็นเงินบำนาญชราภาพซึ่งผู้ประกันตนเนี่ยจะได้รับการยกเว้นภาษีแล้วก็ผู้ประกันตนเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้รับบำนาญชราภาพเต็มจำนวนต่อเมื่อเขาต้องมีอายุ55ปีบริบูรณ์นะคะแล้วก็เกษียณออกจากงานแล้วด้วยแต่ทั้งนี้จะต้องจ่ายสะสมมาแล้วไม่ต่ำกว่า180เดือนไม่ว่าระยะเวลา180เดือนนั้นจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตามนะคะอันนี้ถ้าเราทำตามเงื่อนไขอย่างเงี้ยเราก็จะได้รับเงินก้อนหนึ่งนะคะจากกองทุนประกันสังคมเมื่อเราเกษียณอายุสำหรับเงินก้อนที่2ก็คือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.นะคะท่านใดที่เป็นข้าราชการแล้วก็เข้าสมัครเข้ากองทุนกบข.เนี่ยท่านก็จะได้รับนะคะบำเหน็จบำนาญนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยก็จะมีการกำหนดอัตราสะสมของสมาชิกไว้คือสมาชิกต้องจ่ายในอัตราร้อยละ3ของเงินเดือนแล้วก็มีการกำหนดอัตราเงินสะสมภาครัฐนะคะที่รัฐจ่ายให้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าราชการที่สมัครเป็นสมาชิกกบข.เนี่ยเมื่อออกจากงานหรือพูดง่ายๆเมื่อเกษียณก็จะได้รับเงิน2ก้อนนะคะก้อนหนึ่งก็คือเงินบำเหน็จหรือบำนาญซึ่งเป็นผลการรับประโยชน์ในลักษณะที่กำหนดจำนวนเงินไว้ล่วงหน้าแน่นอนนะคะจากกรมบัญชีกลางนั่นเองกับอีกก้อนหนึ่งได้รับจากกบข.ซึ่งเป็นการรับผลประโยชน์ในลักษณะที่ไม่ได้กำหนดเป็นเงินที่แน่นอนอันนี้ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการบริหารการลงทุนของกบข.นะคะทั้งหมดมารวมกันก็เป็นเงินก้อนที่เราจะได้รับเมื่อเกษียณอายุสำหรับคนที่เป็นข้าราชการแล้วสมัครเข้ากบข.นะคะสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบางหน่วยงานนะคะก็จะมีการจูงใจให้พนักงานนะคะหรือแม้แต่ข้าราชการบางที่ก็มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะมันเป็นการออมภาคสมัครใจแล้วก็ออมร่วมกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเพื่อให้ลูกจ้างเนี่ยนะคะได้เงินออมไว้ใช้ในยามเกษียณกองทุนมีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากนายจ้างนะคะโดยที่นายจ้างและลูกจ้างเนี่ยร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนซึ่งก็ประกอบด้วยจากทั้งสองฝ่ายนะคะคือตัวแทนจากนายจ้างและลูกจ้างคณะกรรมการจะเลือกผู้จัดการกองทุนแล้วก็เงินสะสมของลูกจ้างเนี่ยก็ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ2ของเงินเดือนแต่ไม่เกินร้อยละ15ของเงินเดือนนะคะส่วนเงินสมทบจากนายจ้างก็ไม่ต่ำกว่าเงินสะสมของลูกจ้างนะคะแล้วก็ลูกจ้างเนี่ยจะได้รับเงินก้อนเมื่อออกจากงานหรือเกษียณโดยเงินสะสมของลูกจ้างแล้วก็เงินสมทบจากนายจ้างเนี่ยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้หลายปีด้วยนะคะแล้วก็ผลประโยชน์ที่จ่ายให้ก็ไม่เสียภาษีนะคะงั้นเวลาเราเกษียณถ้าเราสมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ PVD เราก็จะได้รับเงินก้อนหนึ่งเช่นกันนะคะมาดูกองทุนที่4คือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่เราเรียกว่า RMF นะคะอันนี้มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมภาคสมัครใจให้กับลูกจ้างที่นายจ้างไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือลูกจ้างที่ต้องการจะออมเงินเพิ่มอาจจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะแต่ว่าก็อยากจะสะสมเงินเพิ่มก็ไปซื้อ RMF โดยที่เราให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนะคะเป็นคนบริหารนะคะฉะนั้นมันจะมีหลายนโยบายเราเลือกได้ตามที่เรารับความเสี่ยงได้ผู้ลงทุนสามารถเปลี่ยนแผนการลงทุนจากกองทุนหนึ่งไปอีกกองทุนหนึ่งก็ได้หรือเปลี่ยนไปที่ผู้จัดการกองทุนอื่นก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะผู้ลงทุนจะถ่ายถอนหน่วยลงทุนก่อนอายุ55ปีไม่ได้นะคะแล้วก็ถ้าทำผิดเงื่อนไขก็ต้องเสียภาษี5ปีก่อนวันถ่ายถอนนะคะแล้วก็ต้องอายุครบ55ขึ้นไปถึงจะถ่ายถอนได้ด้วยนะคะกองทุนสุดท้ายคือกองทุนการออมแห่งชาตินะคะอันนี้เป็นระบบการออมแบบสมัครใจเหมือนกันนะคะสามารถเลือกออมได้เป็นรายเดือนหรือรายงวดนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหลักประกันยามชราภาพในรูปแบบบำนาญสร้างความเท่าเทียมหรือเป็นธรรมแก่ประชาชนนะคะโดยเฉพาะแรงงานที่อยู่นอกระบบหมายถึงว่าผู้มีสิทธิ์เป็นสมาชิกเนี่ยต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า15ไม่เกิน60

นะคะและที่สำคัญก็คือมีอาชีพอิสระแล้วก็ไม่ได้อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญใดๆนะคะสำหรับต่อไปคือขั้นตอนการวางแผนเพื่อการเกษียณแล้วก็ตัวอย่างการคำนวณเงินออมเพื่อการเกษียณนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าเรามีเงินก้อนนะคะเราก็มาดูว่าไอ้เงินก้อนนั้นพอหรือเปล่านะคะเราต้องมีการกำหนดเป้าหมายหรือความต้องการหลังเกษียณไว้ว่าเราต้องมีเงินก้อนประมาณเท่าไหร่จากนั้นเราขั้นที่2เรากำหนดวิธีการที่จะทำให้ถึงเป้าหมายขั้นที่3เขียนแผนออกมานะคะขั้นที่4นำแผนไปปฏิบัติและขั้นที่5ทบทวนปรับปรุงแผนให้เหมาะสมอยู่เสมอนะคะตัวอย่างเช่นในสุโขเนี่ยมีเงินเดือนสุดท้ายเนี่ยก่อนเกษียณ 50,000 บาทเขาคาดว่าเขาจะมีอายุหลังเกษียณไป20ปีหมายถึงว่าเกษียณ60เขาน่าจะมีอายุประมาณ80นะคะจึงได้ประมาณการจำนวนเงินที่ควรจะมีณวันเกษียณอายุจะเห็นได้ว่ามันก็คือโดยทั่วไปเนี่ยคนเราเนี่ยนะคะก็จะเมื่อเกษียณอายุก็จะประหยัดนะคะก็จะลดค่าใช้จ่ายลงได้ประมาณ 30% นั่นหมายถึงค่าใช้จ่ายรายเดือนจะอยู่ประมาณ 70% ของเงินเดือนสุดท้าย 70% ของ 50,000 นั่นเองนะคะคูณ12เดือนก็คือเงินปีนะคะแล้วคาดว่าจะมีชีวิตอยู่ไป20ปีนั่นคือต้องมีเงินประมาณ 8,400,000 บาทนะคะจากนั้นเป้าคือ 8,400,000 บาทก็ต้องเริ่มเก็บเงินนะคะเพราะว่ายิ่งเริ่มช้าก็ยิ่งไม่ถึงเป้านะคะขั้นที่1ขั้นที่2ประเมินค่าใช้จ่ายในวัยเกษียณต่ำไปอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงนะคะที่ทำให้เงินไม่พอขั้นที่3ก็คือเงินออมเพื่อวัยเกษียณน้อยเกินไปและอันที่4คือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการลงทุนนะคะ4ข้อนี้เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เงินเกษียณไม่พอต้องระมัดระวังนะคะทั้งหมดนี้ก็คือสาระสำคัญนะคะของหน่วยที่6นะคะการวางแผนเพื่อการเกษียณสวัสดีค่ะ

0: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
3: จัดแถว
4: 1
5: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
4: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ่อ
5: แล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
6: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
3: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
5: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
7: I returned here for just one reason. I fell in love.
8: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

0: เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกช่องทาง STOU Channel
1: โอ้พระราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศิลป์แม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงปาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกฎหมายแพ่งพาณิชย์และที่ดินสำหรับนักปกครองท้องที่นะคะหรือรหัสชุดวิชา33305นะคะดิฉันอาจารย์ดร.สาธิตาวิมลคุณารักษ์นะคะประธานชุดวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์และที่ดินนี้นะคะมาขอต้อนรับนักศึกษาอีกครั้งนะคะสำหรับการเรียนการสอนครั้งที่3ของเรานะคะหลังจากที่นักศึกษาได้เรียนไปแล้ว2ครั้งนะคะซึ่งเนื้อหาในครั้งนี้นะคะก็จะอยู่ในเรื่องของเอกเทศสัญญาในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะซึ่งนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถที่จะเข้าชมรายการนี้ซ้ำอีกได้นะคะไม่ได้ดูได้แค่ครั้งเดียวนะคะซ้ำอีกได้ที่www.stouchannel นะคะหรือที่ Facebook นะคะ search คำว่า STOU Channel นะคะนักศึกษาสามารถที่จะเข้ามารับชมไม่รู้กี่ครั้งก็ได้นะคะใครเบื่อไม่อยากอ่านหนังสือนะคะก็มารับฟังการสอนเสริมได้นะคะโดยวันนี้นะ

0: คะอาจารย์ได้รับเกียรตินะคะจากอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ประจำของสาขาวิชานิติศาสตร์นะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญของในเรื่องของด้านกฎหมายแพ่งพาณิชย์และที่ดิน2ท่านนะคะท่านแรกนะคะรองศาสตราจารย์มาลีสุรเชษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ท่านที่2นะคะอาจารย์สุดสวยประจำสาขานิติศาสตร์นะคะอาจารย์สิริการอยู่เรืองค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะอาจารย์ทั้ง2ท่านนะคะจะมาพูดคุยกับเรานะคะในเรื่องของหน่วยอะไรคะวันนี้อาจารย
2: ์วันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันทั้งหมด3หน่วยนะคะหน่วยแรกก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญาขายฝากนะคะก็จะมีทั้งหมดเลยค่ะมีในเรื่องของขายฝากนะคะขายตามคำพรรณนาขายทอดตลาด
1: ขายตามตัวอย่าง
2: ขายตัวอย่าง
0: ขายแบบต่างๆรูปแบบ
1: การขายต่างๆ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเป็นแม่ค้าเราจะมาขายความรู้เหมือนกันนะคะมีใครทำให้นักศึกษารู้ว่าการขายในรูปแบบต่างๆเนี่ยมันมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะนักศึกษาแยกให้ออกนะคะส่วนอีกหน่วยหนึ่งนะคะซึ่งเป็นหน่วย8นั้นก็จะเป็นในเรื่องของสัญญาที่เกี่ยวกับการ
2: สัญญาจ้างงาน
0: นะคะจ้างแรงงานจ้างทำของ
2: สัญญา
1: แล้วก็รับผล
0: ค่ะนะคะให้ดูว่าสัญญาจ้างแรงงานกับสัญญาจ้างทำของเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะ
1: แล้วเมื่อไหร่เราจะใช้สัญญาจ้างแรงงานเมื่อไหร่เราจะใช้สัญญาจ้างทำของ
0: ใช่ค่ะแล้วก็สัญญารับขนสัญญารับขนมี2แบบแบบไหนบ้างนะคะก็จะเป็นขนของนะคะ
1: ที่เราคนโดยสาร
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะว่าแล้วผู้ที่ทำหน้าที่ของการรับขนเนี่ยต้องมีหน้าที่อย่างไรตามกฎหมายบ้างนะคะเพราะฉะนั้นนี้ก็คือเนื้อหาคร่าวๆนะคะต่อมาในอีกหน่วยนึงนะคะหน่วยสุดท้ายของเรานะคะก็จะเป็นเรื่องของการยืมการค้ำประกันจำนำและจำนองค่ะ
1: อันนี้ค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเนาะ
0: ยืมบ่อย
1: ยืมบ่อย
2: เป็นเจ้าหนี้หรือว่า
0: หรืออาจารย์เป็นผู้ค้ำค่ะ
1: เป็นลูกหนี้และเป็นเจ้าหนี้เป็นหมดทุกอย่างในชีวิตผ่านมาทุกอย่างแล้วนะคะ
0: แต่ถ้าอาจารย์ดูมีฐานะนะคะน่าจะเป็นผู้ค้ำประกันให้คนอื่นหรือเปล่า
1: อ๋อนั้นไม่ชอบไหมไม่จำเป็นเลยนะคะ
0: เป็นเจ้าหนี้ดีกว่า
1: เป็นมาดีกว่า
0: ค่ะนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะกฎหมายในส่วนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
2: ใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาดูกันว่ามีการแก้ไขอย่างไรในเรื่องของสัญญาค้ำประกันค
0: ่
2: ะ
0: ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้นักศึกษานะคะครั้งนี้เนี่ยระหว่างที่ออกอากาศเนี่ยน่าจะมีการเรียนการสอนไปหลายครั้งแล้วนะคะอย่างน้อยเนี่ยน่าจะต้องการเรียนการสอนครั้งที่2แล้วในหลายๆจังหวัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้นักศึกษานะคะเข้าเรียนนะคะในการสอนเสริมแบบเข้มด้วยนะคะเพราะอย่าลืมว่าเรามีคะแนนให้นักศึกษาทั้งหมด20คะแนนนะคะทุกๆครั้งเลยนะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยก็จะต้องมีการสั่งการบ้านบ้างหรือให้ทำกิจกรรมในห้องเรียนบ้างนะคะซึ่งอาจารย์ทั้ง2เนี่ยก็เป็นอาจารย์ที่มาสอนวิชานี้เหมือนกันในภาคการศึกษาด้วยใช่ไหมคะท่านอาจารย์มารีสอน
1: ค่อนข้างจะเข้มงวดนะฮะในเรื่องของการเข้มงวดเพราะกลัวว่านักศึกษาจะไม่ทราบอะไรอย่างเงี้ยเวลาให้งานให้อะไรเนี่ยนะฮะก็คืออยากให้ตั้งใจในการทำงานจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากชุดวิชาเหล่านี้มากเลยเพราะเป็นกฎหมายโดยตรงและท่านก็ทำงานเกี่ยวกับด้านนี้โดยตรงนะคะ
0: ค่ะแล้วตั้งใจเรียนที่จังหวัดไหนคะ
1: สอนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ
0: อ๋อที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะแล้วอาจารย์สิริการคะสอนที่ไหนคะ
2: อาจารย์สอนที่จังหวัดสุราษฎร์ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะมีนักศึกษาประจำจังหวัดทั้งอุตรดิตถ์และสุราษฎร์นะคะดูอยู่นะคะอาจารย์เองก็สอนที่จังหวัดลพบุรีนะคะแล้วอยุธยานะคะ
1: ใกล้ๆเลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะใกล้ๆนะคะแ
1: ล้วก็ท้ายด้วยสระอี
0: เน้นๆใกล้บ้านเพราะฉะนั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีอาจารย์อีกหลายๆท่านที่เป็นอาจารย์ประจำของสาขาวิชานิติศาสตร์นะคะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปสอนนักศึกษานะคะตามทุกจังหวัดเลยทั่วประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเราก็ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้นักศึกษาไปเข้ารับฟังการเรียนการสอนว่าอย่างน้อยเชื่อเถอะค่ะไปยังไงก็ได้ประโยชน์แน่นอนนะคะได้ทั้งความรู้แล้วได้คะแนนมาเก็บเอาไว้อีก
1: ต่างหาก
0: อันนี้คืออ
1: ยากให้อ่านหนังสือไปด้วยเนาะจะไปรับฟังอาจารย์อธิบายแล้วก็จะได้เข้าใจนะคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็การเรียนการสอนครั้งนี้นะคะในหน่วย7หน่วย8หน่วย9เนี่ยนักศึกษาต้องอย่าลืมว่าถ้าการเรียนการสอนครั้งที่2เมื่อไหร่นักศึกษาต้องเอาหนังสือมากี่เล่มคะ2เล่มนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหนังสือที่หน่วยแรกเล่มแรกเนี่ยจะเป็นหน่วยที่1ถึงหน่วยที่7นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสุดอยู่ที่7ถ้านักศึกษาเรียนครั้งที่2เนี่ยนักศึกษาต้องเตรียมมาทั้ง2เล่มเลยนะคะก็คือ
1: 8 9 10
0: ใช่ไหมคะ
1: เราสอนถึง8 9 10
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแบกหนังสือมาเยอะหน่อยนะคะแล้วก็หนังสือของเราเนี่ยครั้งนี้ก็ใช้กระดาษอย่างดี
1: โอ้ดีมากเลย
0: ดีไซน์
1: รูปเล่มสวยมากเลยนะคะ
2: น่าอ่านมากค่ะ
1: แล้วคอนี่ไว้ทำอะไรฮะ
0: อะไรนะคะ
1: คอนไว้ทำอะไรฮะ
0: คอนเอาไว้ตีหนังสือหรือตีตัวเองดีว่าไม่ง่วงจังเลยตอนน
1: ั้นใช่ใช่
0: นะ
1: คะต้องสะกิดเตือนนักศึกษาก็ต้องคอยระมัดระวังไม่งั้นอาจจะถูกตี
0: ใช่ค่ะอาจารย์มีอะไรให้กำลังใจนักศึกษาหน่อยไหมคะว่านักศึกษาหลายท่านเนี่ยก็เ

0: บางคนก็จะบ่นบอกโอ้โหอายุก็เยอะแล้วงานก็เยอะ
1: ให้มานั่งเรียนอยู่นั่นน่ะใช่มั้ยคะ
0: อาจารย์มีอะไรให้กําลังใจ
1: ของเราเนี่ยมีล้นเหลือเลยนะฮะสําหรับที่จะให้นักศึกษาของเรานะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยคืออาจารย์ทุกท่านน่ะที่เราเลือกไปสอนเนี่ยเราก็เลือกที่อาจารย์ที่แบบพอที่จะถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษาเข้าใจแล้วก็มีอะไรสงสัยถามได้เลยนะเพราะว่าเรายินดีจะให้คำตอบแล้วก็คะแนนเนี่ยเราก็พยายามที่จะเมตตากรุณาพิตาอุเบกขา
0: อุเบกขาอุเบกขานี่นักศึกษากลัว
1: ไม่เอานะไม่เอานะคะเฉพาะเมตตากรุณาเขาเพียงพอนะคะ
0: แสดงว่าอาจารย์ยึดหลักธรรมว่าเมตตาธรรมคำจุนโลกใช่ไหมคะ
1: ใช่ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะ
0: หรือว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
1: เมตตาธรรมมากกว่าเนาะเพราะว่าเราช่วยจริงๆเราอยากที่จะให้นักศึกษาโดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้มีความรู้นะคะหรือว่าสารวัตรกำนันหรือผู้ช่วยก็ตามเนี่ยนะคะได้มีความรู้กฎหมายเพราะว่ากฎหมายตอนนี้มันเข้าถึงทุกชุมชนทุกหมู่บ้านเพราะฉะนั้นนักศึกษาได้รู้เนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของกฎหมายซื้อขายอะไรเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันมากเลยนะคะ
0: เหมือนเราทำสัญญาซื้อขายกันทุกวันเลย
1: ใช่นะฮะ
0: ไปซื้อกับข้าวกินกับข้าวซื้อขายนี่ก็เป็นสัญญาซื้อขาย
1: เป็นสัญญาซื้อขายทีนี้พอเป็นสัญญาซื้อขายเนี่ยสัญญาซื้อขายมันจะเป็นสัญญาหลักของเอกเทศสัญญาเลยก็ว่าได้นะอาจารย์แล้วมันขึ้นมาก็คือเป็นหน่วยแรกเลยอ่ะเป็นมาตราแรกที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายทีนี้สัญญาซื้อขายมันไปใช้กับเรื่องอะไรบ้างเนี่ยมันก็จะไปใช้หลายเรื่องที่เราจะพูดกันต่อไปก็คือขายฝากเนี่ยนะฮะมันก็จะเอาเรื่องซื้อขายเนี่ยมาใช้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้น4 5 6เนี่ยจำไว้เลยนะฮะในเรื่องของสัญญาซื้อขายเนี่ยเขาจะต้องมีอะไรบ้างมีแบบบ้างมีอะไรบ้างคือนักศึกษาคงจะทราบแล้วว่าอะไรคือแบบอะไรไม่ใช่แบบอะไรคือหลักฐานในหนังสือเพราะตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราสอนตั้งแต่ครั้งแรกแล้วใช่ไหมฮะในเรื่องของนั่นน่ะเพราะฉะนั้นนักศึกษาเวลาอ่านเนี่ยต้องจับด้วยเอ๊ะนี่มีแบบแน่นี่ไม่มีแบบไหมเพราะนั่นหมายความว่าข้อสอบมันก็อาจจะออกด้วยนะใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเพราะเรื่องแบบนี้เป็นอะไรที่จะสามารถวัดผลได้ง่ายว
1: ่
0: า
1: ใช่ใช่
0: รู้ไหมว่าแบบในสัญญาหลักๆคืออะไรนะคะอย่างเรื่องสัญญาซื้อขายเนี่ยเราได้เรียนกันไปแล้วนะคะเราแบบสำคัญเลยก็คือสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย
1: ์ถูกต้อง
0: ต้องทำเป็นหนังสือจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะอันนี้จำให้ขึ้นใจเลยแต่ถ้าซื้อขายสังหาริมทรัพย์มีแบบไหมคะ
2: จริงๆสัญญาซื้อขายอสังหามีแต่เฉพาะอสังหากับสังหาชนิดพิเศษเราต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะ
1: งั้นให้จำสองอย่างเนี่ยก็คืออะไรคืออสังหาริมทรัพย์อะไรคือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเพราะว่าข้อสอบต้องออกมาแล้วอย่างน้อยก็ประมาณ2ข้อ3ข้อนะ
0: เพราะมันจะ
1: คือเราไม่ได้เดานะแต่เราบอกจริง
0: ๆเกี่ยวเนื่องกับหน่วยเรื่องของทรัพย์สินด้วย
1: ใช่ใช่
2: ว่าอะไรคืออสังหาอะไรคือสังหาชนิดพิเศษ
1: ใช่ใช
2: ่ต้องไปดูมา
0: เพราะฉะนั้นซื้อขายทบทวนนิดนึงก็ได้ค่ะซื้อขายสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนี่ก็ต้องมีแบบเหมือนกันใช่ไหม
2: คะก็คือใช้แบบเดียวกับอสังหาริมทรัพย์ในการซื้อขายก็คือต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที
1: ่ค่ะ
2: ไม่ฉะนั้นสัญญาซื้อขายก็จะตกเป็นโมฆะใช่ไหมคะตามมาตรา456วรรคหนึ่งนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์ถามไว้ว่าแล้วถ้าเป็นสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ล่ะมีแบบหรือเปล่าคือในกฎหมายเนี่ยเขาไม่ได้เขียนเอาไว
0: ้
2: เขาเขียนเขาเพียงเขียนเอาไว้อะค่ะว่าถ้าเป็นการซื้อขายสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่า 20,000 บาทขึ้นไปต้องมีการทำหลักฐานเป็นหนังส
1: ือ
2: มีการวางมัดจำหรือว่ามีการชำระหนี้บางส่วนนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไม่ทำก็แค่ฟ้องบังคับคดี
1: ไม่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้แต่ว่าถามว่าสัญญามันใช้ได้ไหมมันใช้ได้
2: ใช
1: ่ค่ะแต่ว่าถ้าคุณจะแบบว่าเขาเบี้ยวแล้วเขาต้องทำอะไรอย่างเงี้ยค
2: ุ
1: ณ
2: ไม่มีสิทธิ์
1: ไปฟ้องเขาเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้แล้วเนี่ยมันก็จะได้ใช้ประโยชน์นะฮะกับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านต่างๆนะคะ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะกลับมาเข้าสู่เนื้อหานะคะหลักๆเหมือนกันอีกสัญญาประเภทหนึ่งนะคะเป็นสัญญาขายเหมือนกันแต่ไม่ใช่ซื้อขายธรรมดานะคะแต่เรียกว่าเป็นสัญญาขายฝากนะคะ
1: มันมีทั้งขายและก็ฝากไว้ด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นมันต้องแตกต่างกับซื้อขายแน่นอน
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นความหมายเลยค่ะท่านอาจารย์สัญญาขายฝากนี่ความหมาย
1: สัญญาขายฝากก็คือบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้ขายฝากนำทรัพย์สินไปให้บุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้ซื้อฝากและมีสัญญาว่าจะถ่ายทรัพย์สินที่ขายฝากภายในระยะเวลาที่กำหนดเอาไว
2: ้
1: อันนี้ก็คือหลักๆของมัน
0: ก็คือสามารถที่คือพูดง่ายๆคือขายไปแล้วกรรมสิทธิ์โอนไหมคะอาจารย
1: ์กรรมสิทธิ์จะโอนก็ต้องทำตามแบบเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะก็คือกรรมสิทธิ์โอนด้วยเพราะเรียกว่าถือว่าขายฝากก็คือขายไปแล้วเหมือนกันนะคะกรรมสิทธิ์โอนไปยังที่ผู้ซื้อผู้ที่ซึ่งเป็นผู้ซื้อฝากเรียบร้อยแล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: ซื้อฝาก
2: เพียงแต่ว่ามีระยะเวลาให้ไปถ่ายถอนได้ก็คือไปซื้อกลับคืนมาได้
1: คือไม่ได้มันไม่ได้ไปเด็กขาดซื้อทีเดียวไม่เหมือนสัญญาซื้อขายก็คือสัญญาซื้อขายเด็กเสร็จเด็กขาด
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ในกรณีนี้เนี่ยก็มีข้อให้ผู้ขายฝากเนี่ยสามารถที่จะไปถ่ายทรัพย์สินที่ขายฝากได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตรงนี้ก็จะดีตรงที่ว่า บางทีเนี่ยเราอาจจะร้อนเงินใช่ไหม
2: คะ
1: แต่ว่าจริงๆแล้วเรามีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งเนี่ยเราไม่อยากจะขายหรอกแต่มันจำเป็นที่ต้องไปเอาไปให้แล้วทีนี้นายทุนเขาก็บอกว่าไม่ได้ถ้าคุณมาแบบมือเปล่าคุณก็ได้มือเปล่าไปคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาได้เงินเพราะฉะนั้นเขาก็มีกฎหมายขายฝากมาก็คือให้คนที่เขาเดือดร้อนเรื่องเงินเนี่ยแต่ว่าเขามีทรัพย์สินใช่ไหมฮะที่จะสามารถไปขายฝากได้ภายในระยะเวลาแล้วก็คนรับซื้อฝากเขาก็มีหลักประกันน
2: ะ
1: ที่เขาจะยอมรับที่จะมีการให้กู้ยืมเงินหรืออะไรต่อไป
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเหมือนแบบว่าเรายังไม่ได้อยากที่จะขายไปโดยเสร็จเด็ดขาด
1: ใช่
0: อาจจะเป็นทรัพย์สินสำคัญอย่างเช่นที่ดินตกทอดมาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย
2: ก็ยังอยากจะเก็บเอาไว้
0: ใช่ค่ะหรือเป็นสิ่งของขายฝากเนี่ยเราขายฝากได้ทั้งอสังหาริมทรัพย์นะคะ
1: และ
0: สังหาริมทรัพย์ได้ด้วย
1: สังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ
0: ใช่ค่ะก็คือทรัพย์ทุกอย่างทำการขายฝากได้
2: ได้หมดเลย
0: แต่อย่างน้อยอย่างเนี้ยสิ่งสำคัญก็คือผู้ที่ทำการขายฝากเนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์นั้นเพราะว่าถ้าไม่มีกรรมสิทธิ์เนี่ยเราจะไปโอนกรรมสิทธิ์โดยการขายฝากเนี่ยไม่ได้
1: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะว่าตามหลักเนี่ยผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนนะคะม
1: ัน
0: จะกลายเป็นมีปัญหากันภายหลัง
2: ใช่ค่ะแล้วทีนี้พอมันเป็นสัญญาขายฝากใช่ไหมคะเราก็ต้องมาดูรูปแบบเมื่อกี้ที่อาจารย์ทั้งสองท่านทิ้งท้ายเอาไว้ค่ะว่าการขายฝากเนี่ยมันก็คือการซื้อขายอย่างหนึ่งก
0: ็
2: คือเป็นการซื้อขายที่เป็นการซื้อขายเฉพาะอย่างเพราะฉะนั้นมันก็จะสามารถนำบทบัญญัติของการซื้อขายเนี่ยมาใช้กับขายฝากได้ด้วยเหมือนกัน
1: ถูกต้องค่ะ
2: ค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องแบบกันดีไหมคะว่าแบบของสัญญาขายฝากเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วว่าเนี่ย
0: ซื้อขายก็มีแบบนะคะซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษมีแบบแล้วขายฝากมีแบบไหมคะอาจารย
2: ์มีค่ะก็คือพอสัญญาขายฝากเนี่ยมันเป็นการซื้อขายอย่างหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแบบของสัญญาขายฝากเนี่ยค่ะก็สามารถเทียบเคียงใช้กับแบบของสัญญาซื้อขายตามปกติได้ทั่วไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าสัญญาขายฝากถ้าเป็นการขายฝากอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นการขายฝากสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนะคะก็คือใช้แบบเดียวกันกับสัญญาซื้อขายก็คือทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ถ้าไม่ทำก็ตกเป็นโมฆ
0: ะ
2: นะคะส่วนในส่วนของการซื้อขาย
1: สังหา
2: ธรรมดาใช่ไหมคะสังหาริมทรัพย์นะคะเขาเขียนไว้ว่าอย่างไรก็นำมาใช้กับในเรื่องของการขายฝากสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกันค่ะ
1: แต่ว่าสัญญาตรงนั้นเนี่ยมันก็คือจะต้องมีมูลค่าด้วยน
2: ะ
1: ถ้าสมมติว่าซื้อขายธรรมดาไม่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือก็ใช้บังคับกันได้หรือว่าถ้าหากว่าจะซื้อขายในมูลค่า 20,000 บาทขึ้นไปเน
2: ี่
1: ยจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ต้องรับผิดมิฉะนั้นจะฟ้องร้อง
2: ให
1: ้บังคับคดีกันไม่ได
0: ้หรือมีวิธีอื่นไหมคะอย่างเช่นการวางมัดจำก็ได้ใช่ไหม
1: วางมัดจำ
0: หรือชำระหนี้บางส่วน
2: ใช่ค่ะ
1: เช่นบอกว่าฉันเนี่ยอยากได้มากเลยรถจักรยานคันเนี้ยนะ
2: ฮะ
1: อยากจะซื้อไปให้ลูกแต่เงินไม่พอเพราะฉะนั้นฉันวางมัดจำไว้ก่อนบางส่วนอันนี้ก็ใช้ได
2: ้ค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่ให้ผู้ฝ่ายผู้ขายเนี่ยจะต้องมีสิทธิ์ในการโอนกรรมสิทธิ์ให้นี่คือในกรณีของสัญญาซื้อขาย
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ในกรณีสัญญาขายฝากก็เช่นคล้ายๆกันในมุมมองที่ว่าจำเป็นที่อยากจะได้ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นผู้ซื้อฝากเนี่ยอยากที่จะซื้อแต่ว่ายังเงินไม่พอในทำนองนั้น
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนะคะก็คือลักษณะของสัญญาขายฝากเนี่ยนะคะโดยสรุปแล้วก็คือสัญญาที่คนคนหนึ่งนะคะเรียกว่าผู้ขายฝากเนี่ยโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้กับผู้ที่เป็นผู้ซื้อฝากนะคะโดยเงื่อนไขเนี่ยต้องตกลงกันเลยตั้งแต่วันทำสัญญาว่าคนที่เป็นคนขายฝากเนี่ยอาจจะไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้
2: ค่ะ
0: ถ้ามาตกลงกันภายหลังเนี่ยมันจะมีปัญหาแล้วมันจะไม่ใช่สัญญาขายฝากนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเวลาทำสัญญานะคะควรจะต้องตกลงกันอย่างชัดเจน
1: ค่ะ
0: ถ้ามีข้อตกลง
1: ไม่ครบถ้วนนะ
0: ก็จะดีเลยนะคะ
2: ก็จะไม่ถือเป็นการขายฝาก
0: ใช่ค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราขายไปแล้วเราอย่าลืมว่าโอนกรรมสิทธิ์มันโอนไปแล้วทรัพย์ก็ต้องส่งมอบให้ด้วยใช่ไหม
2: คะ
0: เกิดถ้าสมมติว่าผู้ที่ซื้อฝากเนี่ยเอาไปขายให้คนอื่นต
2: ่อ
0: นะคะอันนี้มันจะมีปัญหาเพราะเราบอกแล้วว่าจริงๆอ่ะเราทำสัญญาเพราะนี่คือทรัพย์สินประจำตระกูลที่ดินประจำตระกูลไม่อยากให้ไปเป็นของคนอื่น
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ย
1: ขายฝาก
0: ใช่เราอาจจะมีสิทธิ์ไถ่ทรัพย์คืนได
2: ้ใช่ค
0: ่ะแต่ว่าในเรื่องของการห้ามคนที่ซื้อฝากขายทรัพย์สินต่อเราเขียนในสัญญาได้ไหมคะอาจารย์
2: เขียนได้ค่ะก็คือเขียนสามารถเขียนได้เลยค่ะแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าผู้ซื้อฝากใช่ไหมคะเขาเรียกว่าผู้ซื้อฝาก ละเมิดก็คือว่าไม่ทำตามนะคะแล้วถ้าเกิดความเสียหายใดๆเขาบอกว่าผู้ซื้อฝากต้องรับผิดในความเสียหายนั้นก็คือเอาทรัพย์สินที่ขายฝากเนี่ยของลูกหนี้ที่รักก็คือของผู้ขายฝากไปขายต่อหรือว่าไปทำให้เกิดความเสียหายเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเนี่ยค่ะผู้ซื้อฝากเนี่ยค่ะจะต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือพูดง่ายๆคือต้องกำหนดไว้ในสัญญาว่าห้ามเอาไปขายต่อภายในระยะเวลาที่อยู่ในกำหนดไถ่นะแต่ถ้าสมมติว่าหลังระยะเวลาสิ้นกำหนดไถ่ไปแล้วไม่มีเงินเอามาไถ่อันนี้ขายได้ไหมคะอาจารย์
1: ก็คือต้องเป็นระยะเวลาที่

0: กำหนดเอาไว้ก็คือในตัวบทกฎหมายเนี่ยก็คือบอกเขาบอกกำหนดด้วยเลยว่าถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์คุณจะต้องมาถ่ายภายใน10ปีหรือเป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยคุณต้องมาถ่ายภายใน5ปีนี่ก็คือตัวบทกฎหมายที
1: ่กำหนดไว้ค่ะ
0: 3ปี3ปีนะคะ
1: ก็คือ
0: เพราะฉะนั้นคือตัวบทกฎหมายกำหนดเอาไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีกำหนดระยะเวลาเพราะฉะนั้นหลังจากที่มีการแก้ไขแล้วมีความรู้สึกว่าผู้ขายฝากเนี่ยเขาจะเสียเปรียบมากเลยเพราะฉะนั้นกฎหมายก็เลยกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะงั้นมันจะมีเราจะเห็นได้ว่ามันมีกฎหมายที่เพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของผู้ขายฝากโดยเฉพา
1: ะ
0: เมื่อก่อนเนี่ยพอเราขายฝากไปปุ๊บเนี่ยคล้ายๆว่ากรรมสิทธิ์มันโอนไปอย่างที่อาจารย์นิวว่าเนี่ยนะ
1: คะ
0: พอมันโอนไปปุ๊บเนี่ยผู้ซื้อฝากเนี่ยเขาก็ไปทำอย่างอื่นไปโอนไปให้คนอื่นไปจำนองไปโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะไปทำเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เขาขายฝากไปเนี่ยแล้วมันก็ก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ขายฝากนะคะที่เขาจะไม่ได้รับทรัพย์สินคืนตามสภาพที่เขาขายไปในขณะนั้น
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นกฎหมายก็เลยมากำหนดระยะเวลาเอาไว
1: ้ค่ะว่าถ้าเป็นอสังหาหรือสังหาชิ้นพิเศษเนี่ยก็คือกำหนดระยะเวลาก็คือ10ปีใช่ไหมคะในการขายฝากห้ามเกินกว่านั้นถ้ามากกว่านั้นก็ให้ลดลงมาเหลือแค่10ปี
0: ใช่ใช่
1: นะคะแล้วในส่วนของสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็คือมีกำหนดไว้ว่าทำสัญญาได้แค่3ปีถ้ามากกว่านั้นก็ลดลงมาเหลือ3ปีเช่นเดียวกัน
2: ค่ะเพราะฉะนั้นพอครบกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้วอย่างที่บอกว่า10ปีเกินไปเรียบร้อยแล้วสรุป3ปีในกรณีสังหาริมทรัพย์ธรรมดาเนี่ยเกินไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือกรณีนี้เนี่ยผู้ที่ซื้อฝากเนี่ยก็สามารถที่จะจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินได้
1: เป็นกรรมสิทธิ์ไปแล้ว
2: ใช่นะคะไม่ตกเงื่อนไขอะไรที่จะมีสิทธิ์ถ่ายแล้วเพราะสิทธิ์ถ่ายตามกฎหมายมันมีระยะเวลากำหนดแน่นอนแล้วนะคะไม่งั้นก็จะค่อนข้างไม่เป็นธรรมเหมือนกันกับผู้ที่ซื้อฝากเหมือนกับว่าฉันต้องถือทรัพย์สินเอาไว้หมดเลยอ่ะแล้วฉันก็ทำอะไรกับมันไม่ได้เลยใช่ไหมคะทั้งจริงๆเนี่ยเจ้าของกรรมสิทธิ์เนี่ยมีสิทธิ์จำหน่ายจ่ายโอนทุกอย่างได้ในกรรมสิทธิ์ของเราเองนะคะ
0: แต่ในบางกรณีเนี่ยคือทรัพย์สินที่ไปขายฝากจริงๆเนี่ยนะเขาขายเนี่ยก็คือเขาอาจจะขายถูกไงขายถูกนะฮะก็คืออาจจะได้เงินมาน้อยแต่เพราะว่าเขาคิดว่าเขามีความจำเป็นก็คือหลังจากที่เขาไปถ่ายเนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องเสียเงินค่าถ่ายเยอะใช่ไหมฮะงั้นมันก็อาจจะมีทั้งสองแง่อย่างที่อาจารย์ดูว่าก็คือในระหว่างที่มันเป็นทรัพย์สินที่มันโอนไปยังผู้ซื้อฝากแล้วเนี่ยนะ
1: คะ
0: ทำไมเขาไม่ให้เขามีสิทธิ์ทำอย่างอื่นเลยนะ
1: คะ
0: จะต้องมากำหนดระยะเวลาว่า10ปีหรือ3ปีอย่างที่ว่าก็เพราะว่าบางทีเนี่ยผู้ขายฝากเนี่ยต้องการขายในราคาถูกนะคะแล้วก็เพื่อที่จะมีโอกาสถ่ายได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่บังเอิญเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถเลยอ่
1: ะ
0: ที่จะมาสามารถมาถ่ายทรัพย์สินของเขาได้ภายในกำหนดนี่กฎหมายเลยมากำหนดตรงนี้ไงเมื่อก่อนนี้จะมีกำหนดระยะเวลายาวนานเลยเพื่อทำให้เสียเปรียบกันทั้งสองฝ่าย
1: ค่ะ
0: อันนี้มันก็จะดีขึ้นนะคะ
2: ใช่ค่ะทุกท่านเองเนี่ยถ้าเป็นนักปกครองท้องที่แบบนานๆแล้วเนี่ยก็คงจะมีลูกบ้านมาปรึกษา
0: ใช่ใช่ใช่
2: ค่อนข้างเยอะนะคะก็คงจะเห็นพัฒนาการของกฎหมายมานะคะว่าก็รู้แหละว่าชาวบ้านที่อยู่ในท้องที่ก็รู้ว่าที่ดินของใครเอามาขายให้ในราคาถูกแต่บางทีเนี่ยไม่มีตังถ่ายจริงๆม
0: ัน
2: ก็เป็นปัญหาเหมือนกัน
0: ใช่ถูกต้องนะคะ
1: ทีนี้พอไม่มีตังถ่ายใช่ไหม
0: คะ
1: ก
0: ็
1: คือต้องมีการขอขยายใช่ไหม
0: คะ
1: สามารถขอขยายได้ไหมคะอาจารย์การขายฝากสมมติว่าเนี่ยหนูเดือดร้อนหนูก็บอกว่าอาจารย์คะขอขายฝากที่ดินเอาไว้2ปีนะคะพอถึงเวลา2ปีบอกว่าอาจารย์คะหนูไม่มีตังค์มาถ่ายอะค่ะขอขยายไปอีก1ปีสามารถทำได้ไหมคะอาจารย
0: ์ต้องตกลงกันทำได้
1: ทำได้ใช่ไหม
2: คะ
0: แต่ว่าไม่เกินที่กำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้
1: ก็คือสามารถทำได้
0: กำหนดเอาไว้
2: ค่ะพูดง่ายก็คือขยายได้แต่อย่างน้อยเนี่ยห้ามเกินระยะเวลาก็คือเมื่อกี้บอกเป็นที่ดินใช่ไหม
1: คะ
2: สังหาริมทรัพย์ก็คือขยายได้แต่ต้องไม่เกิน10ปีตามที่กฎหมายกำหนดนั่นเอง
0: ค่ะ
2: ก็คืออันนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่เป็นคนซื้อฝากเนี่ยตกลงด้วยหรือเปล่าใช่ไหมคะก็คือใช้สิทธิ์ขอขยายได้เหมือนกันนะคะ
0: แล้วก็พอเราขายฝากไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะกำหนดถ่ายละ
1: ค่ะ
0: นะฮะทีนี้พอเรากำหนดถ่ายแล้วเราไปถ่ายปุ๊บเจ้าของผู้รับซื้อฝากไม่อยู่เราทำไงได้ไห
1: ม
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: อันนี้ก็มีประเด็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่าผู้ขายฝากเนี่ยเขามีเงินพร้อมแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่พอไปถึงบ้านของผู้ซื้อฝากตั้งใจที่จะเบี้ยวไง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้ามันกำหนดระยะเวลาเนี่ยมันเป็นกรรมสิทธิ์ของฉันเลยนะสมมติว่ากำหนดให้ถ่ายคืนทรัพย์สินที่ขายฝากเนี่ยในวันที่5พฤษภาคม2561แต่ว่าผู้ขายฝากเนี่ยเอาเงินไปพร้อมแล้วแต่ผู้ซื้อฝากไม่อยู
1: ่ค่ะ
0: นะฮะแกล้งทำเป็นไม่อยู่อ่ะเพื่อที่จะไม่ให้มาถ่ายทรัพย์สินได้ภายในกำหนดเนี่ยพอเป็นแบบนี้แล้วเป็นยังไงอ่ะ
2: อันนี้ก็ถือว่าไม่เป็นธรรม
0: ไม่เป็นธรรมเพราะว่ากฎหมายเดิมเนี่ยไม่ได้กำหนดเอาไว้เพราะกฎหมายเดิมไม่ได้กำหนดเอาไว้เนี่ยก็เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้ขายฝากพอเขาพร้อมที่จะไปถ่ายทรัพย์สินที่ขายฝากแล้วแต่ผู้ซื้อฝากเนี่ยไม่อยู่ไม่อะไรบ้างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมสิทธิ์เมื่อเขาไม่ไปถ่ายภาย

0: ระยะเวลาที่กําหนดใช่ไหมฮะผู้ขายผู้ซื้อฝากเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่ามีพี่น้องหลายคนหรือว่าคนที่อยู่ตามชนบทอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะที่ดินเขาเนี่ยหลุดเป็นสิทธิ์กับผู้ซื้อฝากไปเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นกฎหมายก็เลยมาแก้ไขว่าในกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าหากว่าผู้ขายฝากเนี่ยพร้อมที่จะไปถ่ายทรัพย์สินที่ขายฝากตามวันและเวลาที่กำหนดใช่ไหมฮ
1: ะ
0: แล้วก็พร้อมเอาเงินไปด้วยพร้อมดอกเบี้ยพร้อมอะไรต่างๆเนี่ยพร้อมทุกอย่างละนะฮะก็ปรากฏว่าผู้ซื้อฝากไม่อยู่สิทธิของเขาเนี่ยมีสิทธิตามกฎหมายก็คือเอาไปวางที่สำนักงานวางทรัพย์เลย
1: ค่ะ
0: ถือว่าการถ่ายทอดสินที่ขายฝากนั้นสำเร็จเสร็จสิ้นเลย
1: ค่ะอย่างน้อยก็คือให้เป็นหลักฐานด้วยว่าระยะเวลาเนี่ยฉันถ่ายก่อนที่จะครบระยะเวลานะจะได้ไม่ต้องมาเถียงในเรื่องระยะเวลาว่ามันเกินแล้วคุณไม่มีสิทธิ์ถ่าย
0: ใช่ใช่ใช่ก็คือถ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นปัญหาในทางปฏิบัติจริงๆ
0: ใช่
1: เรื่องของขายฝากนะคะอีกปัญหาหนึ่งค่ะอาจารย์ก็คือในเรื่องของสินไทยเมื่อกี้ท่านอาจารย์มารียกตัวอย่างแล้วว่าบางทีขายฝากเนี่ยเอามาขายฝากพอร้อนเงินเอาเงินไปไม่เยอะหรอกนะคะเพราะกะว่าเดี๋ยวตอนถ่ายจะได้หาเงินมาได้ง่ายๆแต่พอถึงจริงๆเนี่ยพอจะมาถ่ายคืนเนี่ยผู้ซื้อฝากมาอ้างว่าโอ้ยอย่างเงี้ยถ่ายไม่ได้หรอกต้องเอามาสูงกว่านี้ 2-3 ปีเนี่ยราคาที่ดินมันขึ้นแล้วกำหนดราคาที่จะถ่ายถอนเนี่ยแพงมาก
2: อ
1: ันเนี้ยมีกฎหมายกำหนดอะไรไว้ไหมคะอาจารย
2: ์มีค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคนที่นำทรัพย์สินไปขายฝากเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีตังค์นะคะเพราะฉะนั้นขายฝากก็ขายฝากในราคาถูกแล้วถ้าสมมติผู้รับซื้อฝากผู้ซื้อฝากเนี่ยค่ะกำหนดราคาสูงๆไว้หรือว่ากำหนดไว้จนไม่สามารถซื้อได้อย่างเงี้ยนะคะซื้อคืนได้อย่างเงี้ยนะคะลูกนี้ไม่มีทางหรอกค่ะเพราะฉะนั้นกฎหมายก็เลยต้องกำหนดเรื่องนี้เอาไว้ค่ะเขาเลยบอกว่าถ้าสมมติว่าในสัญญาขายฝากเนี่ยนะคะไม่ได้กำหนดไว้ว่าราคาซื้อคืนเท่าไหร่นะคะราคาถ่ายคืนเท่าไหร่คือสินถ่ายเท่าไหร่เนี่ยนะคะให้ตอนที่คนที่เป็นคนขายฝากเนี่ยค่ะให้ขายฝากไปเท่าไหร่ก็ถ่ายคืนเท่านั้นแต่ถ้าจะกำหนดนะคะก็สามารถกำหนดได้แต่ห้ามคิดดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ 15% ต่อปี
1: เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็คือเป็นการกำหนดเอาไว้
0: ยิ่งขึ้น
1: รายกลุ่มมากขึ้นเพราะปกติเนี่ยผู้ซื้อฝากจะเรียกราคาโหดมากนะคะเพื่อเหมือนกับว่าอันนี้ก็คือสิ่งที่ฉันควรจะได้รับจากการที่ให้เธอเอาเงินไปก่อนใช้ก่อนแล้วฉันก็ถือทรัพย์สินที่ฉันไม่ได้อยากจะได้มาตั้งหลายปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วสุดท้ายก็มาให้ถ่ายคืนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็คือร้อยละ15ต่อปีไม่เกินร้อยละ15ต่อปีมันคุ้นๆเหมือนในสัญญาอะไรเลยค่ะอาจารย
2: ์อันนี้
1: เหมือนสัญญากู้ยืมเงินเลยนะคะเพราะฉะนั้น
2: จะได้ดูกัน
1: ใช้อัตราดอกเบี้ยเหมือนคล้ายๆว่าห้ามการขายฝากเนี่ยห้ามเกินกว่าร้อยละ15ต่อปีเหมือนแบบว่าคุณให้กู้ยืมเงินนี่ก็คือผลประโยชน์ที่คุณจะได้เท่านี้ตามกฎหมายไม่เกินนะคะการขายฝากก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลานักศึกษาจำก็จำเป็นเซตไปเลยนะคะอันนี้คือตัวเลขว่าไม่เกินร้อยละ15ต่อปีนี่คือผลตอบแทนของทั้งดอกเบี้ยในสัญญากู้ยืมเงินนะคะแล้วก็ในเรื่องของสัญญาขายฝากด้วยเหมือนกันแต่ว่าถ้าไม่กำหนดเลยอย่าลืมว่ากฎหมายบอกว่าต้องไถ่คืนในราคาที่เดียวกับ
2: ไป
1: ที่ขายไปเท่ากับว่าไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าก็คงไม่มีนะคะคนซื้อฝากคงไม่ลืมข้อสัญญาข้อนี้แน่นอนนะคะแต่อันนี้ก็คือสิ่งที่กฎหมายกำหนดเอาไว้เผื่อว่าถ้าไม่ได้ตกลงกันจริง
0: ใช่ใช่
1: นะคะแล้วมันมีข้อกล่าวอ้างขึ้นมาคนนึงบอกตกลงคนนึงบอกไม่ตกลงนะคะแต่ไม่มีหลักฐานอะไรเลย
0: ใช่หลักกฎหมายมาเป็นตัวตัดสิน
1: ใช่ค่ะนะคะอันนี้ก็คือเนื้อหาสาระสำคัญนะคะของเรื่องสัญญาขายฝากนะคะเราต้องมีสัญญาขายอีกหลายประเภทเลยนะคะวันนี้ที่เราจะมาศึกษากันนะคะขายอีกประเภทหนึ่งนะคะที่น่าสนใจเลยเขาเรียกว่าขายทอดตลาด
2: ค่ะ
1: นักศึกษาคงจะคุ้นเคยกับคำนี้ใช่ไหมคะขายทอดตลาดภาษาชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าเหมือนเราไปประมูลของอะไรสักอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการขายทอดตลาดจริงๆในความหมายของกฎหมายคืออะไรคะอาจารย์
2: เขาบอกว่าการขายทอดตลาดเนี่ยนะคะเป็นการซื้อขายอย่างหนึ่งเป็นการซื้อขายเฉพาะอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะซึ่งให้ผู้ซื้อเนี่ยนะคะเข้าสู้ราคากันโดยเปิดเผย
0: ค่ะ
2: คือโดยเปิดเผยโดยมีการประมูลกันนะคะแล้วก็การที่มีการเปิดเผยเนี่ยนะคะเขาบอกว่าไม่จำเป็นนะคะว่าคนที่เข้าไปประมูลเนี่ยจะมีกี่คนมีคนเดียวแต่ว่าเป็นการขายโดยเปิดเผยเนี่ยก็ถือว่าเนี่ยเป็นการขายทอดตลาดแล้วนะคะนี่คือการขายทอดตลาดค่ะ
0: ค่ะทีนี้ขายทอดตลาดเนี่ยมันต้องไปขายที่ตลาดไหม
2: เพราะมันชื่อขายทอดตลาด
0: ก็คือไปขายตามที่ที่กำหนดเอาไว้ใช่ไหม
2: ฮะ
0: เช่นทรัพย์ของเราเนี่ยอาจจะไปถูกบังคับสมมติว่าเราไปจำนองที่ดินเอาไว้แปลงหนึ่งนะคะแล้วที่ดินเราเนี่ยก็คือถูกบังคับจำนองเมื่อถูกบังคับจำนองแล้วเนี่ยเขาจะไปขายโดยวิธีปกติไม่ได้น
2: ะ
0: เขาต้องไปขายทอดตลาดน
2: ี่
0: คือวิธีการขายทอดตลาดหรือในกรณีที่มีประมูลซื้อรถอย่างที่อาจารย์นิวว่าเนี่ยหรืออาจารย์แนนว่าก็เช่นเดียว

0: กันนะฮะก็คือจะมีสถานที่เขาที่เขากำหนดเอาไว
1: ้
0: นะฮะที่ให้ผู้เข้าทอดตลาดผู้ซื้อทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดเนี่ยเข้าสู้ราคา
1: ใช่ค่ะ
0: การเข้าสู้ราคาของเขาเนี่ยก็คือเขาจะทำแบบว่าเข้าไปอาจจะมีคนหนึ่งหรือ2คนหรือ3คนคือไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็คือคนที่ก็อาจจะทำเป็นอาชีพเลยก็มีนะ
1: คะ
0: อย่างเช่นในกรณีที่เขาไปซื้อที่ดินนะคะที่ถูกบังคับจำนองจากธนาคารแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้เลยว่าราคามันควรจะเป็นเท่าไหร่น
1: ะ
0: คะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีราคากลางนะคะราคากลางเอาไว้แล้วก็คุณจะสามารถจะสู้ตามราคากลางได้ไหมถ้าคุณสู้ตามราคากลางได้แล้วก็เสนอไปคนที่หนึ่งเสนอไปปุ๊บมันไม่มีคนเสนอเพิ่มเติมอย่างที่เราคุยกันเนี่ยก็คือคนนั้นน่ะจะได้แต่ว่าวิธีการได้เนี่ยไม่ใช่แบบว่าตกลงขายไม่ใช่นะ
1: เขามีวิธีการนะคะ
0: มีวิธีการก็คือต้องเคาะไม้อย่างที่เมื่อกี้ถามอาจารย์นิวว่ามีไม้เนี่ยมาทำอะไร
1: เอาไปเคาะ
0: เคาะไว
1: ้สำหรับการขายทอดตลาดถือว่าเป็นการขายตลาดที่สมบูรณ์ที
0: ่ใช่ใช่ถือว่
1: ามีผลทางกฎหมายแล้วนะคะ
2: จริงๆแล้วน่าจะมีพ็อปมา
1: ไม่ได้เดี๋ยวทุบเอง
0: ใช่
1: ใช่
0: เคาะไม้เพราะฉะนั้นการสิ้นสุดของการทอดตลาดนั่นก็คือการเคาะไม
2: ้ค่ะแล้วคนเคาะไม้คือใครเป็นคนเคาะคะ
0: ก็คือคนที่
1: เป็นผู้ทอดตลาด
0: เป็นผู้ทอดตลาดก็คืออาจจะเป็นตัวแทนไงเป็นตัวแทนอาจจะเป็นตัวแทนของธนาคารเข้ามาหรือในเรื่องของการ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ทอดตลาดเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
1: ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจอย่างเช่นเจ้าพนักงาน
0: พิทักษ์ทรัพย์อะไรทั้งนั้นเจ้าพนักงานบังคับคดีเท่าที่เจ้าพนักงานบังคับคดี
2: หรืออาจจะเป็นลักษณะของการขายทอดตลาดของเอกชนก็มีเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นการขายทอดตลาดเนี่ยก็มีสองประเภทก็คือเป็นลักษณะของการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาล
0: ค่ะ
2: อันนี้ก็จะเป็นกรณีที่ยึดทรัพย์ของลูกหนี้มาชำระหนี้นะคะแล้วลูกหนี้เนี่ยไม่มีเงินพูดง่ายๆก็ต้องเอาทรัพย์สินมาเพื่อขายทอดตลาดได้เงินเท่าไหร่ก็เอามาชำระหนี้ไปอันนี้จะเป็นการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลนะคะและอีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นการขายทอดตลาดที่ไม่ใช่โดยคำสั่งศาลซึ่งอาจจะทำโดยลักษณะของการขายทอดตลาดของเอกชนนะคะซึ่งมันก็จะมีเหมือนกันแล้วก็จะมีจัดอยู่บ่อยๆนะคะจ
0: ั
2: ดเมื่อไหร่นะคะเขาก็จะมีการแจ้ง
0: ส่วนใหญ่เขาจะเอาสาวๆสวยๆอย่างเงี้ยขายทอดตลาดจุงใจให้คนแบบเข้าสู้ราคาน
1: ะ
0: พอเห็นหน้าตาเธอแล้วแหมแทนที่ฉันจะให้จะสัก 50,000 ฉันเพิ่มไปเลยแสนหนึ่ง
1: ใช่ไหมคะ
0: จะขอมาคือไม่ได้สนใจเรื่องของหรอกแต่สนใจเรื่องผู้เข้ามา
2: จะได้เสนอราคาง่ายๆหน่อยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้อง
2: อันนี้ก็เป็นเทคนิคเหมือนกันใช่ไหม
1: ก็คือเป็นการขายทอดตลาดโดยไม่มีคำสั่งศาลที่เมื่อกี้ที่บอกนะคะก็คือประเภทที่2ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็คือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการขายทอดตลาดก็จะมีอยู่3ประเภท3บุคคลนะคะบุคคลแรกก็คือเป็นผู้ขายทรัพย์เองนะคะก็คือเป็นเจ้าของทรัพย์
0: ใช่
1: ใช่ไหมคะก็คือเป็นอาจจะเป็นคนที่ที่ดินถูกเนี่ยยึดจำนองเอาไว้นะคะแล้วก็ถูกมาค
0: ่ะก็ไปซื้อที่ดินของเขาได้กลับคืนมาได้
1: ใช่ค่ะ
0: เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไป
2: เป็นผู้ซื้อราคา
0: ผู้ซื้อราคาน
2: ะคะก็คือพูดง่ายว่าจริงๆเป็นคนขายเองแล
1: ้
2: วก็เป็นคนเข้ามาซื้อราคาได้เองเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะบุคคลที่2ก็คือเมื่อกี้ที่เราคุยกันคือผู้ทอดตลาดนะคะก็อาจจะเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือว่าเป็นบุคคลที่มีอำนาจในการที่เขาเรียกคนเคาะไม้อันนั้น
2: คนที่มีอำนาจตัดสินใจว่าถ้าเวลาจะขายเนี่ยเราจะขายให้กับคนที่ให้ราคาสูง
0: สูงสุด
1: ใช่ค่ะ
0: สูงสุด
2: ไม่ใช่ว่าเลือกว่าโอ๊ยคนนี้ประมูลแล้วโอ๊ยหน้าตาดีจังรีบขอเลยไม่ได้
1: ไม่ได้ใช่มั้ย
0: ต้องราคาสูงสุดนะคะ
1: แล้วบุคคลสุดท้าย
0: นับ1 2 3เนี่ยบางทีเค้าก็นับ1 2 3นะ
1: มีมั้ยคะอาจารย
0: ์เออมีเหมือนกัน
1: เหมือนกันใช่มั้ยคะ
0: จําที่ดูอ่ะนะ
1: แล้วบุคคลสุดท้ายก็คือเรียกว่าผู้สู้ราคานะคะซึ่งผู้สู้ราคานี่ก็คือคนที่เข้ามาประมูลนั่นแหละค่ะซึ่งจะมีกี่คนก็ได
0: ้ใช่ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งปกติการขายทอดตลาดแล้วก็จะเปิดกว้างให้บุคคลทั่วไปเข้ามาสามารถสู้ราคาได้
0: ก็คือมันจะเป็นประโยชน์กับบุคคลที่ทรัพย์เขามาถูกทอดตลาดเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาก็จะทรัพย์เขาจะได้ราคาสูงเพราะฉะนั้นถ้าเขาได้ราคาสูงเนี่ยการที่เขาจะชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้เนี่ยมันก็จะได้ราคาสูงไปด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นประโยชน์ในเรื่องของการว่าจะต้องให้มีราคาพอสมควรนะไม่ใช่ว่าแม้ราคาต่ำเกินไปถ้าเกิดราคาต่ำเกินไปเนี่ยเขาถอดจากการขายทอดตลาดครั้งนั้นได้เลยน
1: ะ
0: นะฮะเพราะมันต่ำเกินไปมันไม่เป็นประโยชน์ไง
2: อันนี้ก็คือถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ทอดตลาดเหมือนกันนะคะเพราะว่าอาจจะมีราคาอยู่ในใจแล้วนะคะถ้าไม่ได้ตามราคาที่กำหนดอย่างเช่นวันนั้นไม่มีใครมาประมูลเลยไม่มีใครมาสู้ราคาเลยนะคะไม่ได้ตามราคาที่กำหนดก็มีสิทธิ์ที่จะโอเคตกลงไม่ขายทอดตลาด
1: เพราะเห็นว่าราคามันต่ำเกินไป
2: ใช่ค่ะซึ่งปกติเวลามาขายทอดตลาดเขาก็จะมีซับเรียงคิวมาเลยนะคะหลายๆอย่างเวลาจัดครั้งหนึ่ง
0: เขาเรียกเรียงคิวเหรอตามลำดับ
2: ตามลำดับนะคะแล้วก็มีความของบุคคลประเภทหนึ่งค่ะบางคนมาสู้รา ราคาเล่นๆไม่ได้กะว่าจะซื้อทรัพย์นั้นจริงๆ
0: ไม่ได้นะคะต้องวางเงินนะ
2: จะมีความผิดอะไรด้วยไหมคะอันนี้ก็คืออาจจะเป็นว่าเข้ามาสู้

0: คาแล้วเห็นอ๋ออันนี้เป็นคู่อริเก่าเหมือนใช่รู้แล้วแหละว่ามันอยากได้อันนี้มากเลยเป
1: ็
0: น
1: แบบทำให้ราคาสูงข
0: ึ้นแจกันเก่าแบบสังคโรคโบราณเลยนะคะรู้เลยว่าอยากได้มากเพราะเป็นนักสะสมของเก่าก็เห็นแล้วว่ายกมือสู้ราคามาตั้งแรกก็เลยตั้งใจจะปั่นราคาแต่ว่าจริงๆฉันไม่ได้จะซื้อจริงๆหรอกแต่จะปั่นราคาให้มันต้องจ่ายในราคาสูงสูง
1: คู่อริ
0: ค่ะใช่ค่ะอย่างเช่นคู่อริบอกว่าอ่ะเริ่มต้นที่แสนหนึ่งเราก็แป่นไปเลย 200,000 คู่อริก็สู้ใช่ไหมคะ 300,000 แล้วก็ปั่น 400,000 500,000 ปั่นกันไปปั่นกันมาจนสุดท้ายเนี่ยตัวเองแกล้งปั่นไปจนถึงล้านหนึ่งนะคะคู่อริบอกว่าโอ้ล้านหนึ่งไม่สู้แล้ว
1: ยอม
0: เอาละยอม
1: ยอม
0: คนเท่าไหร่ไม่ทันละมีใครจะอีกไหมนับอย่างที่อาจารย์มารีบอกนับหนึ่ง
2: สอง
0: นับสองสาม
1: เพาะไม้ปลูก
0: หนึ่งล้านบาท
1: แจกการเป็นครอบผูกพันนะ
0: ใช่แจกการสั่งเคาโลกโบราณขายให้กับคุณคนนี้ในราคา1ล้านบาท
2: รับไปเลยต้องหามาจ่ายนะคะ
0: นะคะอันนี้นี่มีความรับผิดอะไรบ้างไหมคะอาจารย
2: ์จริงๆมันก็ถือว่าเขาบอกว่าการเคาะไม้เนี่ยมันถือว่าทำให้การขายท่อตลาดนั้นมันบริบูรณ์
1: สิ้นสุดแล้ว
2: นะคะก็คือจบแล้วเพราะฉะนั้นก็ถือว่าคุณน่ะมีหน้าที่นะคะม
1: ี
2: หน
1: ้
2: าที ่ต้องชำระหนี
0: ้
2: ก
0: ็
2: คือก่อให้เกิดหนี้นั่นแหละค่ะนะคะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้เนี่ยอันเนี้ยจะต้องมีปัญหาในการที่จะต้องหาทางนะคะว่าอ่ะโอเคถ้าสมมติว่าจำเป็นจะต้องมีการจัดการขายทอดตลาดครั้งใหม
2: ่
0: เพราะว่าจริงๆโอ้โหร้านนึงไม่มีตังค์ชำระหนี้จริงๆจำเป็นจะต้องขายครั้งใหม่ส่วนต่างนะคะของการขายทอดตลาดที่สู้ราคาไว้ตอนแรก1ล้านกับขายครั้งใหม่มันไม่ได้ถึง1ล้านหรอก
1: ใช
0: ่ไหมคะอันเนี้ยคนคนน
1: ี้เป็นใน A อ่ะที่คราวที่แล้วเนี่ยที่มันแกล้งปั่นราคาเนี่ย
2: ผู้สู้ราคาที่ได้ไป
0: อันเนี้ยใน A ต้องรับผิดชอบในส่วนต่างด้วยอย่างเช่นขายทอดตลาดครั้งที่2เนี่ยมันได้
1: แค่
0: 500,000 ต้องรับผิดชอบส่วนต่างคือ 500,000 นอกจากนั้นก็คือค่าใช้จ่ายในการจัดการขายทอดตลาดด้วยที่อาจจะ
2: รับไปเลยนะคะ
1: อย่าไปเล่นๆอย่าไปเล่นๆนะคะ
0: อันนี้คือเป็นความรับผิดตามกฎหมายเลยนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะสู้ราคาหรือเขาจะไม่รู้สู้ราคามันคล้ายๆการพนันอย่างนึง
1: ใช่ใช
2: ่บางคนเวลาประมูลแล้วมันใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะติดลมติดลม
1: จริงเหรอ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะดูในหนังเหมือนกันค่ะ
1: อ๋อมันเลยอ่ะ
2: นะคะ
1: มันสนุกนะ
0: ค่ะนะคะอันนี้ถ้าสมมติว่าใครเคยเข้าร่วมของการขายทอดตลาดเนี่ยก็คอจะพอเห็นภาพสิ่งที่เราเล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือลักษณะสำคัญของการขายทอดตลาดนั่นเองนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีการขายรูปแบบอื่นๆอีกเหมือนกันนะคะในเรื่องนี้นะคะการขายอื่นๆมีเรื่องอะไรอีกบ้างคะอาจารย
1: ์ก็มีขายตามตัวอย่างไงก็คือมีตัวอย่างให้ดูเนี่ยเนี่ยเรามีสินค้าแบบนี้นะให้คุณดูไว้นะว่าเนี่ยเป็นตามตัวอย่างเนี่ยเวลาคนซื้อเขาไปซื้อตามตัวอย่างเลยนะก็คืออาจจะต้องเอาตัวอย่างไปให้ดูไปด้วยว่าเออเนี่ยเมื่อกี้นี้ฉันมันดูเห็นหมวกหน้าร้านเนี่ยชอบมากเลยนะฮะแล้วก็ถือหมวกมาแล้วก็มาบอกคนขายว่าเอาตามแบบนี้เลยเขาเรียกว่าขายตามตัวอย่าง
2: ค่ะพอพูดถึงขายตามตัวอย่างเสร็จปุ๊บก็จะโยงไปเรื่องถึงขายตามคำพรรณนาใช่ไหมคะก็คือตามคำพรรณนาคือก็จริงๆมันก็เหมือนขายตามตัวอย่างคือให้เห็นของก่อนใช่ไหมคะค่อยซื้อแต่ว่าขายตามคำพรรณนาก็คือการที่เราได้ไปพูดได้ไปอธิ
1: บายว่า
2: เ
1: นี่
2: ยของเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคะก็คือ
1: แต่ว่าคนซื้อไม่เห็นของนะ
2: ไม่เห็นค่ะอ
1: ัน
2: น
1: ี้
2: เรียกว่าขายตามคำพรรณนา
0: ค่ะแล้วก็จะมีขายอีกรูปแบบนึงคือขายเพื่อชอบค่ะ
2: ค่ะ
0: นะคะ
1: ส่งสินค้ามาเลยเนี่ยหนังสือเล่มนี้นะผิดโดยมีนักประพันธ์คนนี้เขียนอย่างนี้ดีอย่างนี้เลยนะส่งมาเลยนะฮ
0: ะ
1: บอกว่าถ้าสนใจปุ๊บสั่งซื้อได้เลยเขาเรียกว่าขายเผื่อชอบแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีกฎเกณฑ์เหมือนกันว่าไม่ใช่ว่าพอคุณส่งไปปุ๊บเขาจะต้องซื้อนะหรืออะไรอย่างนั้นก
0: ็
1: คือเป็นบาปข้อของไอ้ของไปเองด้วยนะคะ
2: ค่ะ
0: อันนี้แล้วมันก็จะมีอีกรูปแบบนึงนะคะอีกอันนึงนะคะไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบหรือไม่ชอบนะคะขายตรง
1: ขายตรง
2: ตลาดแบบ
0: กับตลาดแบบตรงต่างกันอย่างไร
2: ใช่
0: อันนี้เราต้องแยกให้ออกนะคะว่ามันตรงๆเหมือนกันเนี่ยแต่จริงๆขายตรงกับตลาดแบบตรงเนี่ยไม่เหมือนกัน
2: ใช่ไห
0: มคะที่สาเพราะฉะนั้นขายตรงเนี่ยคือเป็นลักษณะที่ว่าเขาจะมีตัวแทนจำหน่ายใช่ไหมคะก็คือผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยจะมีตัวแทนจำหน่ายออกไปตั้งตัวแทนจำหน่ายออกไปแล้วก็ไปเสนอขายสินค้าที่บ้านของเรา
1: ก็อาจจะไม่มีร้านค้าด้วยก็ได้ใช่ไหมฮะ
2: ใช่
1: ค่ะว่าคนที่เข้ามาเป็นตัวแทนเนี่ยก็เป็นคนที่เป็นตัวแทนของบริษัทไป
0: ใช่ค่ะก็จะหิ้วของไปด้วยหิ้วแคตตาล็อก
2: มีเซลที่เขามีเซลไปขายอย่างนั้นนะคะ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็จะเป็นพูดง่ายๆว่าไม่ได้ขายในสถานประกอบกิจการ
1: ใช่
0: ร้านค้าทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแทนจำหน่ายจะเป็นคนสำคัญในการที่ไปเสนอขายสินค้าให้กับผู้บริโภคนั่นเองนะคะไปตามบ้านไปตามที่ทำงานต่างๆนั่นเองนะคะอันนี้คือเป็นลักษณะของการขายตรง
2: ค่ะ
0: แล้วตลาดแบบตรงต่างกันยังไงคะ
2: ในส่วนของตลาดแบบตรงเนี่ยนะคะก็คือเป็นการขายที่ไม่ได้ผ่านคนแต่ผ่านสื่อค่
0: ะ
2: ที่เราเห็นทั่วไปเลยค่ะ

0: ตามช่องทีวีต่างๆ
1: ใช่ไหมคะ
2: ซื้อเวลานี้ดูบ่อยค่ะอาจารย
1: ์ไม่ซื้อใช่ไหม
2: ไม่ซื้อค่ะเราดูอย่างเดียวค่ะ
1: เป็นคนที่อดใจได้เหรอฮะ
2: ล่าสุดได้เครื่องออกกำลังกายมาหนึ่งเครื่องค่ะเพราะดูทีวีค่ะได้ออกกำลังเครื่องออกกำลังกายมาหนึ่งเครื่องค่ะ
1: แล้วตอนนี้ใช่ไหมคะ
2: ค่ะแขวนเสื้อผ้าค่ะ
1: แขวนเสื้อผ้าจะเป็นอย่างนี้นะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: เวลาเขาโฆษณานี่เรารู้สึกว่าหุ่นมันน่าใช้จริงๆถ้าเราใช้ปุ๊บเนี่ยหุ่นเราจะดีแบบนะ
0: เหมือนในนางแบบนายแบบที่อยู่ในบนเครื่องออกกำลังกาย
1: นั่นเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราขี้เกียจเนี่ย
0: แล้วประเด็นคือเวลาเขาโฆษณาเนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นดึงดูดใจแค่คุณโทรมาสั่งในตอนนี
2: ้ลดเหลือ
0: ราคาไปเลย
2: จากราคาเต็มเท่านี
0: ้ใช่แถมพร้อมของแถมอีกเพียบเลย
2: เป็นยังไงคะกดทันที
0: กดทันที
1: โทรสั่งก็ได้
2: ใช่ค่ะส่งถึงที่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละค่ะเขาก็เรียกว่าเป็นการตลาดแบบตรงการขายแบบตลาดแบบตรงก็คือไม่ได้ผ่านตัวแทนหรือว่าไม่ได้ผ่านเซลล์นะคะแต่ว่าผ่านใช้สื่อค่ะนะคะก็คือมีการซื้อขายผ่านสื่ออ
1: ันนี้เราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะฮะคนบริโภคเนี่ยนะคนบริโภคสื่อต่างๆเนี่ยก็ต้องดูว่าของอย่างเงี้ยมันใช้ได้จริงไหมมันมีประโยชน์ไหมอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าบางทีเราเสียเงินไปแล้วเนี่ยอย่างที่อาจารย์แนนบอกเนี่ยเสียเงินไปแล้วนะฮะไม่รู้เป็นข้าวโง่หรือเปล่า
2: ซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้นะคะมันก็มีกฎหมายที่บัญญัติเอาไว้เหมือนกันค่ะว่าสามารถแสดงเจตนาเลิกสัญญาได้ถ้าสมมุติว่าเราไม่พอใจนะคะ
1: จะแสดงตอนไหนอาจารย
2: ์ก็คือกฎหมายเขียนเอาไว้ค่ะว่าจะต้องทำหนังสือแสดงเจตนาบอกเลิกหลังภายใน7วันหลังจากที่ได้รับสินค้า
1: ต้องภายในกำหนดด้วยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะอันนี้คือกฎหมายได้เขียนเอาไว้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าพอเราเห็นตามสื่อใช่ไหมคะเห็นตามทีวีหรือว่าฟังจากโฆษณาวิทยุอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราไม่เห็นของมาครั้งของที่มันได้มาอาจจะไม่ตรงสเปคนะคะเพราะฉะนั้นกฎหมายก็เลยต้องเปิดช่องเอาไว้ว่าสามารถบอกเลิกสัญญาได้นะเพราะไม่งั้นก็จะไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภค
1: ใช่ใช่
2: นะคะ
0: ค่ะซึ่งอันนี้นี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะลักษณะให้เห็นง่ายๆถึงความแตกต่างนะคะและความเหมือนกันของขายตรงและตลาดแบบตรงเหมือนกันก็คือมีกฎเกณฑ์ในการควบคุมที่ชัดเจนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจำหน่ายของการขายตรงก็ดีเนี่ยการที่จะไปรบกวนเขาที่บ้านแล้วก็ตื้ออยู่นั่นแหละให้ซื้อถ้าไม่ซื้อเนี่ยจะไม่ออกจากบ้านจะไม่อะไรเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้
1: ไม่ได้
0: มันจะถูกควบคุมนะคะซึ่งมันจะมีกฎเกณฑ์ที่เป็นกฎเกณฑ์เฉพาะออกมาอีกด้วยในการควบคุมนะคะในเรื่องของลักษณะแบบนี้รวมไปถึงในลักษณะของตลาดแบบตรงเหมือนกันการขายแบบสื่อเนี่ยการทำการโฆษณาชักชวนเนี่ยมันจะต้องเป็นลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดเป็นภัยต่อความมั่นคงในลักษณะต่างๆด้วยนะคะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญอะไรมากเกินจนเกินไปด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นกฎเกณฑ์เฉพาะต่างๆที่จะต้องทำด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการขายรูปแบบต่างๆนะคะซึ่งเราเริ่มกันมาเลยตั้งแต่การขายฝากนะคะแล้วรวมมาถึงการขายตามตัวอย่างการขายตามคำแนะการขายเผื่อชอบนะคะแล้วก็มาดูการขายแบบการขายตรงและตลาดแบบตรงนั่นเองนะคะทุกอย่างรวมหมดอยู่ในหน่วยเดียวกันนะคะหน่วยเราเป็นหน่วยบูรณาการพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: นักศึกษาเก่งมากเลยนะ
0: ใช่ค่ะจริงๆนักศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านนี่ถือว่าเป็นผู้มีความสามารถนะคะ
2: จริงๆแล้วเนี่ยประสบการณ์ตรงนะคะ
1: กลุ่มบุคคลที่เข้ามาเรียนกับเราเนี่ยเขาก็คือได้เรียนรู้หรืออะไรเขาเห็นประสบการณ์ตรงนะคะ
0: มีประสบการณ์ในชีวิต
1: มาปรับได้
0: ค่อนข้างเยอะ
1: ใช่ใช่
0: นะคะ
1: อายุเยอะนี่สำคัญด้วยเหรอ
0: ประสบการณ์ชีวิตที่ใครยังไม่พูดอายุนะคะอาจารย์มาเรียนร้อนตัวนะคะ
1: ไม่ร้อน
2: เพราะว่ามีลูกบ้านมาคอยถามตลอดนะคะ
1: เราก็จะได้บอกลูกบ้านได้นะไม่ให้เสียเหลี่ยมแม่เราเป็นนักศึกษามสท.เนี่ยได้รับความรู้มาแบบนี้นะคะ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆหนังสือเล่มนี้นี่เก็บเอาไว้เลยถึงจะเรียนจบ
1: เก็บไว้เลย
2: เราต้องอ่านด้วยนะคะ
1: ก็อย่าลืมที่เก็บประมวลกฎหมายด้วยนะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยก็เก็บไว้เลยอย่างจะเห็นได้ว่าอาจารย์เราเนี่ยจะมีประมวลกฎหมายถือไว้ประจำตัว
0: เป็นเหมือนอาวุธประจำกายของอาจารย์ใช่ไหมคะมีนักศึกษาเดินเข้ามาถามปุ๊บเราเปิดได้ทันท
2: ีเปิดได้ทันทีนะคะ
0: ซึ่งปกติก็จะเป็นเรื่องปกติของเวลาการสอนของเราอยู่แล้วที่ว่าตอนเบรกนี่จะมีคนมาปรึกษานะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเรียนการสอนนะคะของกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งนักศึกษาจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาเถอะนะคะนอกจากการที่มาเราจะได้ความรู้เราได้มาพูดคุยกับอาจารย์มาสอบถามคำถามอะไรบางทีอ่านหนังสือเองเนี่ยไม่เข้าใจ
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะหนังสือเนี่ยคือเยอะด้วยโอ้โหอะไรก็ไม่รู้อยากจะได้ตัวอย่างชัดๆเลยนะคะเป็นยังไงเนี่ยขอให้มาเข้าเรียนนะคะรับรองว่าอาจารย์ผู้สอนเนี่ยมีคำตอบให้นักศึกษาได้อย่างแน่นอนค่ะต่อมานะคะจะเป็นเนื้อหาอีกเรื่องนึงนะคะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของเราเหมือนกันในเรื่องของเอกเทศสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะซึ่งก็คืออยู่ในเรื่องของการจ้างแรงงานนั่นเองนะคะปกติเนี่ยการจ้างแรงงานเนี่ยก็จะเป็นการทำสัญญาประเภทหนึ่งนะคะซึ่งบุคคลคนหนึ่งนะคะเรียกว่านายจ้างนะคะรับว่าจะจ้างบุคคลคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเรียกว่าลูกจ้างนะคะโดยมีบอกว่าถ้าจ้างเนี่ยแล้วเนี่ยก็จะให้ค่าตอบแทนก็คือสินจ้าง

0: จ้างให้นะคะตามระยะเวลาที่กำหนดซึ่งสุดจ้างเนี่ยอาจจะกำหนดตามระยะเวลาที่ตกลงกันก็ได้จะเป็นรายวันก็ได้รายเดือนก็ได้จ่ายกันรายสัปดาห์ก็ได้
1: ได้หมดค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการจ้างแรงงานนั่นเองนะคะอาจารย์มารีคะการจ้างแรงงานจำเป็นไหมว่าต้องจ้างเอาแรงงานจริงเอาไปแบกหามไปขนเข้าสารจ้างแรงงานใช้สมองได้ไหมคะทำงานเบาๆได้ไหมคะ
2: ถ้าทำงานตามออฟฟิศเนี่ยนะก็จะมีเรื่องของการจ้างแรงงานเหมือนกันนะคะก็คือหมายความว่าเราไม่ได้ดูว่าค่าจ้างเท่าไหร่อาจจะเป็นได้ค่าจ้างเพียงค่าแรงขั้นต่ำก็เป็นจ้างแรงงานแล้วหรืออาจจะได้มากโอ้โหเดือนละเป็นล้านก็มีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจ้างแรงงานเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นการจ้างแรงงานเนี่ยก็คือผู้รับจ้างเนี่ยรับจะทำงานให้กับผู้โทษนะคะก็คือลูกจ้างรับจะทำงานให้กับนายจ้างตามสัญญาจ้างที่ได้กำหนดกันเอาไว้
0: ใช่ค่ะและนายจ้างก็ต้องให้สินจ้างตลอดระยะเวลาการทำงานด้วยนะคะ
1: และที่สำคัญก็คือลูกจ้างเนี่ยต้องอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของนายจ้าง
2: ใช่ใช่ก
1: ็
2: คือนายจ้างมีสิทธิ์ในบังคับบัญชาอาจจะบอกว่าเอ๊ะวันนี้คุณออกไปติดต่อตรงนี้ให้หน่อยสิหรือว่าคุณไปขับรถให้หน่อยสิอะไรเนี่ยตรงนี้ก็คืออยู่ในบังคับบัญชาของนายจ้างตลอดระยะเวลาน
1: ะคะ
2: ที่มีการจ้างกันเกิดขึ้นนะคะ
0: อันนี้ซึ่งถือว่าจริงๆในเรื่องของอำนาจบังคับบัญชาของนายจ้างเหมือนเป็นหัวใจของการทำสัญญาจ้างแรงงาน
1: ถูกต้องใช่ไหมคะ
0: เพราะเวลาเรามีลูกจ้างเนี่ยอย่างหนึ่งที่นายจ้างสามารถทำได้ก็คือการใช้อำนาจบังคับบัญชาบอกลูกจ้างว่าสิ่งที่มอบหมายให้ไปเนี่ยต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี
2: ้
0: อันนี้ก็คืออำนาจบังคับบัญชานั่นเอง
2: คือบางครั้งเนี่ยจะไปเผอว่าไปอะไรไปว่าหรือไปให้สามีทำแรงงานมากเกินไปหรืออะไรอย่างนั้นนะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะเพราะเขาไม่ใช่ลูกจ้างเราเขาเป็นคู่ชีวิตก็เตือนกันเอาไว้บ้าง
0: อันนี้เตือนก็มีกันอยู่สองคน
2: นั่นแหละก็มองใครก็เตือนกันนั่นแหละนะคะ
0: อันนี้ก็คือต้องดูสถานะด้วย
2: เพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นนายจ้างเนี่ยเราไปจ้างเขาเนี่ยเราไปสั่งเขาแล้วเนี่ยแต่เราต้องให้สินจ้างเขาแต่ว่าคู่ชีวิตบางทีเราก็ไม่ได้ให้เขานะ
1: เราขอเขาใช่ไหมคะอาจารย์
0: เราขอตลอด
1: อาจารย์หัวร้อนนี่แสดงว่ายังไงคะ
2: อะไรนะ
1: ประสบการณ์ตรงบอกว่าอาจารย์ของข
2: อไม่มีทั้งกรณีไหนทั้งสิ้นเลยเป็นคนที่แบบว่าเอื้อเฟื้อดูแลไม่เคยไปใช้เชยอะไรไม่เคยเลยนะ
0: อันนี้เป็นการพูดไปเดียว
1: ค่ะ
0: นะคะอันนี้เพราะฉะนั้นต้องดูด้วยนะคะว่าเป็นสถานะเป็นคู่ชีวิตหรือเป็นลูกจ้าง
2: ใช่ใช่ดูให้ดีดูให้ดีเดี๋ยวเผลอ
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้สินจ้างตลอดระยะเวลาของการทำงานเนี่ยแม้กระทั่งในระยะเวลาการทำงานในช่วงระยะเวลานั้นที่ตกลงกันไม่ว่าจะเป็นวันหนึ่งเดือนหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเนี่ยงานที่มอบหมายไปตามที่ใช้อำนาจบังคับบัญชาเนี่ยว่าให้ไปทำงานหนึ่งเนี่ยไม่เสร็จพองานไม่เสร็จครบแล้ว1เดือนมาบอกนายจ้างนายจ้างถามว่างานที่ให้ไปเสร็จไหม
1: ไม่เสร็จ
0: ครับนายจ้างบอกนั้นไม่ให้เงินเดือนทำได้ไหมคะอาจารย์ศิริการ
1: จริงๆต้องบอกก่อนนะคะว่าสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยมันไม่ได้มุ่งหวังถึงความสำเร็จของงาน
2: ใช่
1: นะคะมันมุ่งหวังแค่ว่านายจ้างเนี่ยมีอำนาจบังคับบัญชาแค่นั้นเพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้นะคะถือว่าลูกจ้างเขาได้ทำตามหน้าที่แล้วแต่ว่างานมันไม่เสร็จตามเวลาเท่านั้นเอง
2: ใช่แล้วเขามีหน้าที่คือนายจ้างมีหน้าที่ต้องให้สินจ้างตลอดระยะเวลาที่จ้าง
1: เพราะฉะนั้นก็คือต้องจ่ายเงินเดือนต้องจ่ายสินจ้างนะคะจะมาปฏิเสธไม่ได้ว่าเนี่ยคุณทำงานไม่เสร็จนะไม่ได้
2: ไม่ได
1: ้ยกเว้นว่าลูกจ้างเนี่ยจะทำผิดร้ายแรงตามข้อกำหนดนะคะ
0: อันนี้ก็คือจะเป็นต้องดูว่าจริงๆเนี่ยในเรื่องของการจ้างแรงงานเนี่ยกฎหมายอีกอันนึงที่เกี่ยวข้องที่สำคัญเลยก็คือพระราชบัญญัติแรงงานน
1: ะ
0: คะแล้วก็ถ้ามีการรวมกลุ่มกันนะคะเป็นกลุ่มของลูกจ้างเนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ด้วยนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นลักษณะของกฎหมายที่ลงลึกเฉพาะเจาะจงไปเลยในเรื่องของการจ้างแรงงานนั่นเองนะคะแต่ว่าในการวัดผลนักศึกษาเนี่ยนักศึกษาไม่ต้องห่วงนะคะเอาแค่สิ่งที่อยู่ในหนังสือของเรานั่นเองนะคะ
2: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แค่นั้นแหละ
0: ค่ะเท่านั้นพอนะคะ
2: ให้รู้ลักษณะสำคัญของในเรื่องของสัญญาจ้างแรงงานมีอะไรบ้างอย่างที่เราบอกอ่
1: ะ
2: มีนายจ้างมีลูกจ้างมีสินจ้างนายจ้าง
1: มีอำนาจบังคับบัญชา
2: สินจ้างตลอดระยะเวลาที่ลูกจ้างทำงานให้แล้วก็มีอำนาจในการบังคับบัญชาลูกจ้าง
1: แล้วก็ไม่ได้มุ่งความสำเร็จของผลงาน
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดระยะเวลาที่ลูกจ้างทำงานเนี่ยไม่ว่าจะเสร็จไม่เสร็จแต่ก็มาทำงานให้ทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงนายจ้างก็จำเป็นจะต้องจ่ายสินจ้างให
1: ้
0: นะคะจะมาปฏิเสธไม่ได้นะคะซึ่งจะแตกต่างกับอีกสัญญารูปแบบนึงก็คือสัญญาจ้างทำของซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบให้ดูกันนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะคราวนี้เราลองมาดูนะคะว่าสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างมีอะไรบ้างคะอาจารย์
2: สิทธิหน้าที่อย่างที่เราเรียนคร่าวๆไปนะคะก็คือลูกจ้างเนี่ยมีหน้าที่ต้องทำงานตามที่จ้าง
1: ค่ะ
2: คือจ้างมาทำอะไรนะฮะจ้างมาขับรถเขาก็มีหน้าที่ในการที่จะขับรถให้กับนายจ้างตลอดระยะเวลาที่นายจ้างแล้วก็นายจ้างก็มีสิทธิ์ในการบังคับบัญชาทีนี้ถ้าเกิดว่าลูกจ้างเองเนี่ยเกิดโมโหเกิดโมโหในจ้างใช้จังใช้จังไปตบตีในจ้างเนี่ยไม่ได้น
1: ะ
2: จะผิดทันที

0: ต้องบอกก่อนว่าการเลิกจ้างนะคะกรณีนี้ค่ะต้องมีเหตุตาม
1: การเลิกจ้าง
0: ใช่ค่ะต้องมีเหตุตามที่กฎหมายกำหนดหรือว่าลูกจ้างเนี่ยต้องผิดคำสั่งในข้อคำสั่งที่เป็นสาระสำคัญนะคะก็คือกฎหมายเนี่ยนะคะคือได้กำหนดเอาไว้เลยค่ะว่าสามารถเลิกจ้างได้นะคะหนึ่งกรณีแรกนะคะก็คือกรณีที่ลูกจ้างให้บุคคลภายนอกทำงานแทน
2: เพราะจริงๆเราจ้างเขามาก็ต้องให้เขาเป็นคนทำงานเอง
0: จ้างในเอมา
1: เพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราจะจ้างใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราต้องไว้วางใจเขาเหมือนกัน
0: เราดูสาระสำคัญของเขาเป็นหลัก
1: ที่เขาจะมาทำงานให้เราตามที่เราต้องการเช่นเราต้องการจ้างคนขับรถของเราเนี่ยเราก็ต้องจ้างต้องเลือกดีนะฮะแล้วเราก็ไว้ใจเขาไม่ใช่ว่าเอ้ยวันนี้ผมไม่ไหวแล้วผมเมื่อคืนนี้ผมเมาหนักไปหน่อยเพราะฉะนั้นผมเอาเอเพื่อนผมมา
0: แทนอย่างนี้ไม่ได้นะคะถือว่าเป็นเหตุเลิกจ้างได้นะคะ
1: ใช่
0: เหตุที่สองค่ะเขาบอกว่าเลิกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างเนี่ยรับรองว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีฝีมือพิเศษแต่ปรากฏว่าพอความจริงแล้วไร้ฝีมือค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็คือสามารถเป็นเหตุเลิกจ้างได้ยกตัวอย่างนะคะเช่นสมมติว่าเราบอกว่าเราอ่ะจ้างดีไซเนอร์มาวาดรูปให้เรานะคะเป็นช่างวาดภาพก็ได้นะคะสมมติเราเปิดสตูดิโอ
1: เป็นช่างวาดภาพ
0: ปรากฏมาถึงปุ๊บนะคะวาดต้นไม้ยังไม่ได้นะคะจ้างอย่างเงี้ย
2: วาดแบบอะไรไม่ได้
0: ไม่ได้อย่างงี้ก็แสดงว่าไร้ฝีมือนะคะเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าไม่สามารถทำงานให้นายจ้างได
1: ้ตามสัญญาจ้าง
0: ใช่ค่ะ
1: ที่เราจะตกลงจ้างต่อไป
2: ก็คือนายจ้างมีสิทธิ์ที่จะไล่ออกได้เลย
0: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่าไม่มีฝีมือตามที่รับรองเอาไว้นะคะ
0: แล้วก็เลิกจ้างด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าในกรณีที่ได้กำหนดระยะเวลาที่ตกลงกันเอาไว้แล้วนะคะอันนี้ก็สามารถเลิกจ้างได้นะคะแล้วทีนี้นะคะอาจารย์คะนอกเหนือจากการเลิกจ้างแล้วนะคะก็คือสิทธิของนายจ้างมันก็มีอีกสิทธิหนึ่งนะคะก็คือเขาเรียกว่าเป็นสิทธิโอนสิทธิของบุคคลของตนเองค่ะให้บุคคลภายนอกก็อย่างเช่น
1: ก็คือเปลี่ยนนายจ้าง
0: ใหม่นะคะแต่ทางนี้เขาบอกว่านายจ้างเนี่ยโอนสิทธิของตนให้แก่บุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อลูกจ้างยินยอม
1: ค
0: ่ะหมายความว่าถ้าสมมุติว่าบริษัทเราเนี่ยนะคะกำลังบอกว่าฉันไม่อยากทำละฉันจะขายกิจการฉันเนี่ยให้กับบริษัทอื่นมาเทคโอเวอร์ปรากฏว่าพอขายให้บริษัทอื่นลูกจ้างก็ยังอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมคะแต่ว่าต้องเปลี่ยนนายจ้างใหม่อย่างเงี้ยค่ะปกติลูกจ้างจะโอนไปอยู่กับเจ้านายใหม่ได้ก็ต่อเมื่อลูกจ้างเองก็ต้องยินยอมด้วยถ้าลูกจ้างไม่ยินยอมก็ไม่สามารถไปอยู่ต่อได้นะคะ
2: ค่ะอันนี้นอกจากนั้นแล้วนะคะก็จะมีกรณีที่นายจ้างสามารถที่จะเลิกจ้างได้นะคะกรณีที่ลูกจ้างละทิ้งการงานไปเสียนะคะโดยไม่มีเหตุอันสมควรอะไรเลยไม่ได้ลาป่วยไม่ได้ลากิจอะไรไปเลยนะคะหายไปเลยทีเลยเดือนนึง
0: ค
2: ่ะอันเนี้ยนะคะก็เป็นกรณีเข้าข่ายของการละทิ้งการงานนะคะนายจ้างก็สามารถที่จะเลิกจ้างได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีกรณีที่การกระทำความผิดอย่างร้ายแรงนะคะหรือการกระทำอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตนะคะอันนี้เนี่ยถ้ามีพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยนายจ้างก็มีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างได
1: ้เช่นมาทำร้ายนายจ้างอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ค่ะมีอาจารย์มาลียกตัวอย่างนะคะ
2: ใช่ค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าในทางกลับกันนายจ้างเองหน้าที่สำคัญเลยนะคะสิ่งที่ต้องทำแน่ๆคือการจ่ายสินจ้าง
0: นะคะอันนี้ขาดไม่ได้นะคะ
2: นะคะลูกจ้างนี่วันๆก็คือนั่งนับวันรอนะคะเมื่อไหร่จะได้เงินนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: จ้างนั่นเอง
0: เมื่อจะสิ้นเดือนใช่ไหมคะ
2: ใช่เราเรียกกันว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนนั่นเอง
0: ใช่ค่ะ
2: สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจหรือเปล่าคะ
1: อ๋อค่ะยังไม่ถึงขนาดนั้นนะ
2: ยังไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมคะเพราะตอนนี้กลางเดือนอยู
0: ่
2: สิ้นใจมากใช่ไหมคะ
1: ยังมีความสามารถอยู
0: ่ค่ะแล้วหน้าที่ประการที่สองก็คือออกใบสำคัญแสดงการทำงานของลูกจ้างนะคะก็คือเมื่อสิ้นสุดการจ้างแรงงานก็คือเมื่อลูกจ้างลาออกนี่แหละก
2: ็
0: ต้องออกใบรับรองการทำงานให้เขาว่าเนี่ยเขาได้ทำกับเรามากี่วันกี่เดือนกี่ปี
1: นะคะเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นใบรับรองที่เขาสามารถที่จะไปใช้เวลาเขาไป
0: สมัครงานใหม่
1: สมัครงานใหม่ก็คล้ายเป็นการรับรองประวัติของลูกจ้างคนนี้ด้วยว่ารับรองว่าเขาได้ผ่านงานนี้มาจริง
0: ๆ
1: เพราะในบางที่เนี่ยเขาจะต้องกำหนดเลยว่าจะต้องมีการผ่านงานอย่างใดอย่างหนึ่งมาอ
0: ัน
1: นี้ก็คือกฎหมายกำหนดเอาไว้เลย
0: ค่ะแล้วถ้าลูกจ้างเนี่ยที่มาจากต่างถิ่นนะ
2: คะ
0: นายจ้างเนี่ยก็มีหน้าที่ด้วยนะคะอาจารย
1: ์
0: มีหน้าที่ออกค่าเดินทางให้ลูกจ้าง
1: กลับไปให้
2: กับเขาถิ่นของตัวเองนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่กำหนดเอาไว้ตามกฎหมายเลยนะคะนอกจากหน้าที่ต่างๆแล้วเนี่ยยังมีความรับผิดด้วยค่ะ
0: ค่ะ
2: กรณีนี้นะคะนายจ้างอาจจะต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดที่ลูกจ้างได้ทำไปในการทางที่จ้าง
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการกระทำละเมิดนั่นเองซึ่งแม้กระทั่งนายจ้างเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนทำละเมิดด้วยตนเองจริงๆเนี่ยคนที่ทำละเมิดจริงๆเนี่ยก
0: ็คือลูกจ้าง
2: นะคะแต่ลูกจ้างเนี่ยทำละเมิดไปเพราะว่าทำไปในทางการที่จ้างนะคะหรือทำตามคำสั่งที่นายจ้างให้ไว้
1: เช่นนายจ้างบอกว่าให้ลูกจ้างคนนี้ขับรถไปส่งของนะคะในระหว่างทางที่ขับรถไปส่งของปรากฏว่าลูกจ้างเนี่ยนะคะ

0: หลับหลับในหล
1: ับ
0: ในรถก็แทนที่จะไปได้ไปส่งของก็กลับไปตกอยู่ข้างทางนะฮะแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายพอไปถึงข้างทางแล้วไม่เท่านั้นไปชนจักรยานที่พอดีขับสวนมาพอดีนั่นแหละก็คือนายจ้างต้องร่วมรับผิดในผลละเมิด
1: ที่ลูกจ้างได้ทำไป
0: ในทางการที่จ้างค่ะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของละเมิดนั่นเองซึ่งนายจ้างจะมาอ้างว่าฉันให้แกขับรถไม่ให้แกหลับในไม่ใช่ให้หลับในขับมาอ้างอย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย
2: ์อ้างไม่ได้ค่ะเพราะกฎหมายเนี่ยปิดปากเลยค่ะว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าเกิดเหตุในทางการที่จ้างอย่างเงี้ยนายจ้างร่วมรับผิดเสมอแต่ว่าสุดท้ายแล้วนายจ้างสามารถไปฟ้องไล่เบี้ยกับลูกจ้างได้ทีหลัง
1: ใช่ค่ะคำว่าไล่เบี้ยคืออะไรคะอาจารย
2: ์ไล่เบี้ยก็คือใช้สิทธิ์ก็คือใช้สิทธิ์ที่ตัวเองเนี่ยชำระหนี้ไปก่อนแล้วก็มาฟ้องเอาคืนกับลูกจ้างทีหลังเนี่ยค่ะเขาเรียกสิทธิไล่เบี้ย
0: จริงๆแล้วตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าคนที่ทำละเมิดเนี่ยคือลูกจ้างแต่ว่ากฎหมายในเรื่องของละเมิดเขาบอกว่าเอ้ยมันอย่างนี้มันไม่ถูกต้องก็คือคนได้รับความเสียหายเขาจะต้องได้รับการชดใช้เพราะฉะนั้นการที่เขาได้รับการชดใช้เนี่ยกฎหมายเขาก็เลยมองว่าคนที่จะชดใช้ได้ก็คือนายจ้างเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยนายจ้างต้องร่วมรับผิดในผลละเมิดซึ่งลูกจ้างได้ทำไปในทางการที่จ้างนะนะฮะเพราะฉะนั้นพอชดใช้ไปแล้วเนี่ยก็คือให้มาใช้ไล่เบี้ยได้เพราะคนที่ทำละเมิดจริงๆก็คือลูกจ้าง
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
2: เพราะไม่งั้นจะกลายเป็นว่า
0: สิทธิไล่เบี้ย
2: ไม่งั้นนายจ้างก็คือจ่ายฟรีไป
1: ใช่แต่อันเนี้ยออกมาเพื่อให้ร่วมรับผิดกับบุคคลภายนอกนั่นเองเป็นการคุ้มครองบุคคลภายนอกที่จะต้องเสียหายจากการกระทำละเมิดนั้นเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าคนที่เป็นลูกจ้างเนี่ยสถานะทางเศรษฐกิจเนี่ยย่อมด้อยกว่านายจ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีบุคคลคนนึงที่จะสามารถที่จะเยียวยาชดใช้ให้กับผู้ที่ถูกกระทำละเมิดได้อย่างดีเลยก็คือนายจ้างนั่นเองนะคะก็คือพูดง่ายๆค
0: ือถือว่าบุคคลนี้ก็มีความสัมพันธ์กันในฐานะที่เป็นนายจ้างลูกจ้างซึ่งกันและกัน
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะออกเป็นลักษณะของกฎหมายที่คุ้มครองประโยชน์ของบุคคลภายนอกที่ถูกกระทำละเมิดนั่นเองนะคะให้เขาได้รับการชดใช้เยียวยานะคะลองคิดภาพนะคะถ้าเป็นคนที่ถูกรถชนแล้วบาดเจ็บนะคะบ้านก็เป็นคนที่ตัวเองต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องหาเลี้ยงครอบครัวนะคะหาเลี้ยงอะไรไม่ได้แถมไปฟ้องเอากับลูกจ้างนะคะลูกจ้างก็ไม่มีเงินอีกเหมือนกันใช่นะคะก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ควรจะอยู่ในฐานะที่จะเยียวยาชดใช้ตรงนี้ไปก่อนได้เนี่ยก็คือนายจ้างนั่นเองแต่ก็กฎหมายก็ให้สิทธิ์ว่านายจ้างออกไปก็ยังสามารถที่จะฟ้องไล่เบี้ยกับลูกจ้างได้นะคะอาจจะตกลงกันก็ได้นะคะหักเงินเดือนเป็นรายเดือนไปกันนะคะเดือนละเท่าไหร่อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างลูกจ้างซึ่งมีทั้งในเรื่องของสิทธิหน้าที่แล้วก็ความรับผิดเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะสำคัญของสัญญาจ้างแรงงานนั่นเองนะคะซึ่งสัญญาอีกสัญญาหนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องและใกล้เคียงกันเลยก็คือในเรื่องของสัญญาจ้างทำของนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในเบรกหน้านะคะ
3: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิทัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
4: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการ

0: ัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
4: มาพบกันในช่วงที่2นะคะของรายการกฎหมายแพ่งพาณิชย์และที่ดินสำหรับนักปกครองท้องที่นะคะเมื่อก่อนที่จะเบรกที่แล้วนะคะเราพูดในเรื่องของสัญญาจ้างแรงงานจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะเบรกนี้นะคะเราจะขอมาเริ่มที่สัญญาจ้างทำของนะคะมันเป็นการจ้างเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันไม่เหมือนการจ้างแรงงานนะคะชื่อคู่สัญญาซึ่งเป็นคู่กรณีในสัญญาก็แตกต่างกันนะคะเราจะเรียกกันว่าผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างนะคะเราลองมาดูคำนิยามของสัญญาจ้างทำของกันนะคะอาจารย์มารีคะสัญญาจ้างทำของมีคำนิยามยังไงคะ
5: คือว่าจ้างทำของเป็นสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งที่เรียกว่าผู้รับจ้างรับจะทำงานให้กับนายจ้างมาตลอดระยะเวลาโดยนายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างนะให้กับผู้รับจ้าง
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ผู้ว่าจ้างเนี่ยแหละจะต้องมีหน้าที่จ่ายนะฮะค่าตอบแทนให้กับผู้รับจ้าง
4: ค่ะ
5: เพราะฉะนั้นคําที่มันแตกต่างกันก็คือผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง
4: ค่ะเพราะฉะนั้นกรณีของสัญญาจ้างทําของนะคะคู่กรณีจะเป็นผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างนั่นเองนะคะพอพูดง่ายๆก็คือสิ่งสําคัญของสัญญาจ้างทําของก็คือจ่ายสินจ้างต่อเมื่อมีผลสําเร็จของงานเป็นสําคัญนะคะซึ่งอันนี้จะแตกต่างจากสัญญาจ้างแรงงานใช่มั้ยคะ
6: ความแตกต่างเลยค่ะต้องบอกก่อนว่าเรามาแยกลักษณะกันก่อนดีกว่าค่ะว่าลักษณะที่มันทําใหแตกต่างจากสัญญาจ้างแรงงานนะคะทำให้สัญญาจ้างทำของเนี่ยแตกต่างจากสัญญาจ้างแรงงานคืออะไรบ้างเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เป็นสัญญาจ้างทำของเนี่ยค่ะมันเป็นการที่ผู้รับจ้างเนี่ยตกลงจ้างทำจ้างรับจ้างเนี่ยค่ะรับจ้างทำให้กับผู้ว่าจ้างโดยที่มุ่งผลสำเร็จของงานเท่านั้น
5: เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีชิ้นงาน
6: ถูกต้อง
5: นะคะมีชิ้นงานที่อยากจะทำให้กับผู้ว่าจ้าง
6: ค่ะ
5: โดยที่ผู้ว่าจ้างเองก็อยากจะได้ชิ้นงานนี
6: ้ค่ะ
5: นะฮะทีนี้ชิ้นงานนี้มันอาจจะเป็นชิ้นงานเล็กชิ้นงานใหญ่ก็ว่าไปอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าจ้างเข้ามาวาดรูป
6: ค่ะ
5: นะฮะอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะของการจ้างทำของด้วยก็คือต้องวาดรูปให้แล้วเสร็จถูกไหมฮะ
6: ใช่ค่ะ
5: อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยที่จะเป็นสัญญาจ้างทำของหรือว่าจ้างก่อสร้างบ้าน
6: ค่ะ
5: เราต้องการบ้านหลังหนึ่งผลสำเร็จของงานก็คือทำบ้านให้เสร็จหนึ่งหลัง
6: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าผู้รับจ้างเนี่ยมีอิสระในการปฏิบัติงานไม่จำเป็นต้องอยู่ในคำสั่งหรืออำนาจบังคับบัญชาของผู้ว่าจ้าง
5: ค
6: ือจะทำยังไงก็ได้แต่ว่าขอให้บ้านหลังนี้เสร็จ
4: ใช่ค่ะ
6: แล้วขอให้รูปออกมานะคะตามที่เราสั่ง นะคะแค่นั้นเอง
4: ซึ่งกรณีนี้นะคะก็คือพูดง่ายๆก็คือผู้รับจ้างเนี่ยไม่ต้องอยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของผู้ว่าจ้างนั่นเองจะไม่เหมือนกับกรณีของสัญญาจ้างแรงงานใช่ไหมคะซึ่งลูกจ้างจะต้องอยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของนายจ้างนะคะแต่กรณีของสัญญาจ้างทำของเนี่ยก็ยกเว้นไว้แต่กรณีที่ผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างเนี่ยตกลงกันไว้ก่อนว่าวิธีในการทำงานที่เราจ้างทำของเนี่ยจะต้องใช้วิธีนี้เท่านั้นนะคะอย่างเช่นจะเย็บชุดแต่งงานใช่ไหมคะจันแนนห้ามไม่อยากให้เย็บจักเลยอยากให้เย็บมือทั้งหมดเลยทั้งตัวห้ามเย็บจักอันนี้ก็ถ้าตกลงกับคนที่รับจ้างทำชุดแต่งงานแล้วเรียบร้อยก็จะต้องทำสิ่งนั้นตามที่ตกลงกันไว้ก็คือใช้วิธีการเย็บมือนะคะไม่ใช่เย็บจักนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่ตกลงกันคือสัญญาสามารถตกลงกันได้นะคะ
6: สามารถทำได้
4: ใช่ค่ะ
5: แล้วก็สาระสำคัญก็คือผู้รับจ้างเนี่ยนะฮะจะเป็นคือคุณสมบัติของผู้รับจ้างเนี่ยจะเป็นสาระสำคัญในสัญญาจ้างด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะต้องเลือกผู้รับจ้างที่ดีนะมันจะมีผลผูกพันด้วยว่าถ้าเกิดว่าเขาเลือกผู้รับจ้างไม่ดีแล้วผู้รับจ้างเกิดทำความเสียหายอย่างเนี้ยนะฮะเช่นอาจจะทำเสียหายกับบุคคลภายนอกอย่างเนี้ยผู้ว่าจ้างก็ต้องรับผิดด้วยเช่นเดียวกัน
6: ทีนี้ในการทำสัญญาจ้างทำของเนี่ยนะคะมีแบบไหมคะอาจารย์
4: เป็นสัญญาที่ไม่มีแบบ
6: ไม่มีแบบนะคะก็คือจะทำยังไงก็ได้ตกลงด้วยวาจาก็ถือว่าทำได้และถือว่าเนี่ยสัญญาจ้างแรงจ้างทำของนะคะได้เกิดขึ้นแล้ว
5: ทีนี้ถ้าในกรณีของสัญญาจ้างทำของเนี่ยถ้าเป็นของชิ้นเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะคะมันก็ไม่ค่อยมีประเด็นปัญหาอาจารย์แต่ถ้าสมมติมันที่เป็นต้องเป็นสัญญาจ้างทำของใหญ่อย่างที่บอกว่าจ้างก่อสร้างบ้านเนี่ยโอ้โหถ้าไม่มีสัญญานี่แย่เลยนะขนาดมีสัญญามีก็ยังมีการละทิ้งงานมีอะไรบ้างแย่ไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะแนะนำว่าถ้าเราจะทำสัญญาจ้างทำของในลักษณะที่จ้างก่อสร้างบ้านเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีตัวอย่างว่าสัญญาจ้างนี่เราจะทำอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นต้องไปดูด้วยว่าตัวอย่างของสัญญาจ้างนั้นก็ทำอย่างไรเช่นอาจจะจ่ายค่าจ้างตามงวดงานกูทำงานเสร็จแค่นี้เราก็จ่ายแค่นี้
4: ค่ะอันนี้ก็เป็น
5: หน
4: ึ่
5: งงวดที่สองงวดที่สาม
4: ธรรมเนียมปฏิบัติในทางการ
5: ธรรมเนียมปฏิบัติเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือมันไม่มีรูปแบบไม่มีอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าก็อยากที่จะฝากเอาไว้ด้วยว่าเวลาจ้างทำของต้องเรามาระวังด้วยถ้าเกิดว่าวงเงินเยอะเช่นวงเงินอย่างเงี้ยอาจารย์แนนเพิ่งว่าจ้างก่อสร้างบ้านไปเนี่ย10 ล้านบาท
4: โอ้โหจะมาเรื่องหาเลย
5: ลำบากเลยนะใช่ไหมคะอาจารย์
6: ตอนนี้ยังผ่อนอยู่เลยค่ะ
5: นั่นก็คือในลักษณะของสัญญาจ้างทำของค่ะ
4: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือสัญญาจ้างทำของเวลาจ่ายเงินเป็นยังไงคะจ่าย
6: เป็นสินจ้างก็คือจริงๆแล้วเมื่อกี้ที่เราพูดถึงจ้างแรงงานใช่ไหมคะก็คือจ่ายเมื่อครบเดือนหรือว่าครบ
5: ตามระยะเวลาก
6: ำหนดแต่ว่าถ้าเป็นจ้างทำของนะคะก็คือจ่ายเมื่องานเสร็จ
4: ก็คือคำนึงถึงผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญนะคะก็คือตามทางปฏิบัติแล้วก็คืองานเสร็จก็จ่ายให้ยกเว้นแต่กรณีเข้ากรณีของท่านอาจารย์มารีว่ามันเป็นเงินจำนวนเยอะก็จ่ายนะคะ
5: ก็แบ่งจ่ายเป็นงวดๆไปเช่นทำโครงหลังคาเสร็จจ่ายหนึ่งงวดนะคะแล้วก็ทำก่อสร้างแล้วเสร็จก็จ่ายหนึ่งงวดแล้วก็ในกรณีที่จะมีการตกแต่งอะไรก็จะจ่ายอีกหนึ่งงวดแล้วแต่ตกลงกัน
4: ซึ่งอันนี้จริงๆเนี่ยด้วยความที่ว่าถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยสัญญาเจาะเกาะจ้างก่อสร้างเนี่ยเป็นหลักเลยที่ทุกคนเนี่ยถ้าใครจะรีโนเวทปรับปรุงสร้างบ้านใหม่เนี่ยจะต้องเจอทุกคนนะคะคือรายละเอียดมันจะจุกจิกมาก
5: ใช่
4: ค่ะอันนี้ต้องดูดีๆเพราะบางทีเนี่ยยิ่งถ้าไม่มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเนี่ยความไม่ชัดเจนเนี่ยมันจะค่อนข้างมีเยอะและถ้าเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในธุรกิจวงการก่อสร้างเราจะไม่รู้เลยว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่จำเป็นหรืออะไรมันเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นบ้างนะคะบางทีที่บอกว่าเหมาทั้งหมดเนี่ยนะคะบ้านหลังเนี้ยเหมาทั้งหมดล้านหนึ่งเนี่ยนะคะเพราะจริงๆมันอาจจะมีนอกเหนือจากที่เหมาอีกนะคะที่ไม่อยู่ในขอบเขตตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องตกลงกันระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างให้ดีนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าใช้จ่าย
5: อย่างเช่นกรณีวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างเนี่ยใช่มั้ยฮะก็ต้องใช้วัสดุที่ดีพอสมควรนี่เราต้องระบุเอาไว้ด้วย
4: ใช่มั้ยคะอันนี้ก็ตรงสอดคล้องกับสิ่งที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนด
6: ค่ะใช่ค่ะ
4: ถ้าสมมติว่าการหาอุปกรณ์ต่างๆนะคะถ้าผู้ว่าจ้างเนี่ยให้ผู้รับจ้างเป็นคนหาผู้รับจ้างก็ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างดีใช่ไหมคะแล้วถ้าสมมติว่าเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างเอามาให้นะคะผู้ว่าจ้างก็ต้องใช้ในลักษณะที่พอสมควรประหยัดไม่ใช่ว่าใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายเลยนะคะ
6: เห็นว่าของเขาก็ใช้เลยนะคะ
4: ทิ้งคว้างๆเหลือทิ้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะแล้วถ้าเหลือก็ต้องคืนเขาไปด้วย
6: ใช่ค่ะ
4: อันนี้ก็เป็นลักษณะของสัญญา จ้างทำของนั่นเอง
5: ทีนี้ที่อาจารย์นิวพูดก็คือในลักษณะของสัญญาจ้างทำของเนี่ยก็คือมันอาจจะเป็นกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาสัมภาระนะคะแต่ว่าในส่วนของผู้รับจ้างเนี่ยก็คืออาจจะไม่ต้องหาสัมภาระเพราะเขาอาจจะบอกว่าเขาสัมภาระเนี่ยให้ผู้ว่าจ้างหาดีกว่าจะได้ไม่มีปัญหากันอันนี้ก็ได้นะคะหรือจะให้ผู้รับจ้างเป็นผู้หาสัมภาระก็คือสิ่งที่เข้ามาก่อสร้างก็ได้ก็นั้นก็คือตกลงกัน
6: สามารถตกลงกันได้หมดเลย
4: เพราะฉะนั้นเราลองมาดูเปรียบเทียบไหมคะสัญญาจ้างทำของเนี่ยมันสามารถเปรียบเทียบกับสัญญาได้หลายสัญญาเลยนะคะอย่างแรกเลยสัญญาที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะจ้างเหมือนกันเปรียบเทียบจ้างทำของกับจ้างแรงงานนะคะสาระสำคัญเราลองมาทบทวนดูว่าหลังจากที่ฟังเบรกที่แล้วมาเบรกนี้แล้วด้วยเนี่ยจ้างทำของกับจ้างแรงงานสิ่งแตกต่างกันแรกๆเลยนะคะประการสำคัญเลยคือ1ชื่อของคู่กรณีนะคะคู่กรณีหรือคู่สัญญานะคะในสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยเราจะเรียกนายจ้างกับลูกจ้างนะคะแต่ในกรณีของสัญญาจ้างทำของเราจะเรียกว่าผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างนะคะสิ่งที่เหมือนกันระหว่าง2สัญญานี้ก็คือเป็นสัญญาต่างตอบแทนทั้งคู่ถูกไหมคะคือต่างฝ่ายต่างมีอะไรจะต้องตอบแทนซึ่งกันและกันนะคะไม่ได้เป็นการให้ฝ่ายเดียวใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นสัญญาที่มีค่าตอบแทนด้วยนอกจากจะต่างตอบแทนแทนแล้วเนี่ยก็เป็นสัญญาที่มีค่าตอบแทนเช่นเดียวกัน
6: มีการจ่ายสินจ้าง
4: ใช่ค่ะแล้วสิ่งที่มันแตกต่างกันระหว่าง2สัญญานี้เช่นอะไรบ้างคะอาจารย
5: ์ก็คือการบังคับบัญชาที่เราบอกว่าในสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยก็คือนายจ้างมีสิทธิ์บังคับบัญชาให้ลูกจ้างได้ทำตามที่นายจ้างบอกแต่ในส่วนของสัญญาจ้างทำของเนี่ยก็คือนายจ้างไม่ผู้ว่าจ้างเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไปบังคับบัญชาผู้รับจ้างนะคะ
6: แล้วสิ่งที่แตกต่างนอกเหนือจากนี้ก็คือการที่เป็นสัญญาจ้างทำของเนี่ยมุ่งผลสำเร็จของงานที่บอกไปนะคะแต่ว่าถ้าเป็นการจ้างแรงงานเนี่ยก็คือก็ทำไปเรื่อยๆนะคะก็คือทำไปตามที่นายจ้างสั่งว่าอย่างนั้นเถอะนะคะ
5: ความสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั้นไม่ใช่เป็นสาระสำคัญ
6: แล้ว
5: แต่ว่าในส่วนของจ้างทำของความสำเร็จของงานเนี่ยจะเป็นสาระสำคัญของสัญญาว่าจ้าง
4: ยังไงก็ต้องจ่ายสินจ้างตลอดระยะเวลาการทำงานของลูกจ้าง
5: ข้อที่เหมือนกันตรงนี้ก็คือการจ่ายสินจ้าง
4: แต่ว่าถ้าเป็นสัญญาจ้างทำของเนี่ยถ้าตกลงกันไว้ว่าจ่ายเมื่องานสำเร็จก็คือระหว่างนั้นไม่ต้องจ่ายเมื่อมีงานสำเร็จมาก็ค่อยจ่ายไปนะคะอันเนี้ยก็จะเป็นข้อแตกต่างหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันสิ่งที่บางครั้งเนี่ยเราจะแยกกันลำบากเหมือนกันระหว่างจ้างแรงงานกับจ้างทำของคือลักษณะของการจ้างเนี่ยมันคล้ายๆกันเลยใช่ไหมคะอย่างเช่นในเรื่องของการรับเหมาก่อสร้างที่เรายกตัวอย่างไปใช่ไหมคะอาจารย์มารีถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านเราให้ผู้รับเหมามารับเหมาก่อสร้างเราอย่างนี้เป็นสัญญาจ้างแรงงานหรือจ้างทำของคะ
5: อันนี้คือจ้างทำของ
4: จ้างทำของนะคะแต่ถ้าเรามองในมุมมองของว่าเราเป็นผู้รับเหมาเราจ้างลูกจ้างรายวันมาทำงานนะคะมาทุกวันให้วันให้เงินวันหนึ่ง300บาทนะคะอันนี้เป็นสัญญาจ้างอะไรคะ
6: อันนี้เป็นสัญญาจ้างแรงงานค่ะเพราะถือว่ามีอำนาจบังคับบัญชาคือถ้าคุณไม่มาก็ไม่ได้ไม่ได้เงินสินจ้างนะคะถ้าหยุดเกินกว่าที่กำหนดปุ๊บก็ทำไมคะเลิกจ้างหรือไล่ออกอย่างเงี้ยค่ะถือว่ามีอำนาจบังคับบัญชาอย่างเงี้ยก็จะถือว่าเป็นสัญญาจ้างแรงงานค่ะ
4: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่เห็นไหมคะว่ามันเป็นมุมมองในเรื่องของการสัญญาจ้างก่อสร้างเหมือนกันแต่ดูในมุมมองของแต่ละคนเนี่ยมันจะเป็นสัญญาจ้างกันคนละรูปแบบแล้วนะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของเวลาอาจารย์เป็นไหมคะเวลาจะตัดชุดเวลาไปออกงานแต่งงานก็จะไปร้านให้ร้านเขารับตัดเสื้อผ้าใช่ไหมคะอันนี้เป็นจ้างอะไรคะอาจารย์
5: อันนี้ก็คือจ้างทำของก็คือเราต้องการชุดใช่ไหมฮะ
6: ค่ะ
5: แต่ขณะเดียวกันมันก็อาจจะเป็นจ้างแรงงานก็ได้นะฮะเช่นถ้าเราไปเอาผ้ามาแล้วก็ให้เขามาจัดชุดให้เราเลยนะฮะโดยที่เรามีอำนาจในการสั่งการนั้นก็จะเป็นจ้างแรงงานได้นะฮะอันนี้ก็ต้องดูในลักษณะของการจ้างในแต่ละครั้ง
6: ว่ามีอำนาจบังคับบัญชาหรือไม่ใช่ไหมคะ
4: แล้วก็จ่ายเงินนะบอกว่าจ่ายเงินเป็นรายวันละกันทำเสร็จช้าเสร็จเร็วก็จ่ายให้เป็นรายวันละกันอะไรอย่างเง
5: ี้
4: ย
5: มันชัดเจนว่าเป็นจ้างแรงงาน
6: ค่ะ
4: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหรือถ้าเรามองในรูปแบบของโรงงานโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสาวโรงงานที่เขาพูดกันใช่ไหมคะเจ้าของโรงงานเนี่ยก็คือเป็นนายจ้างสาวโรงงานเนี่ยก็จะเป็นลูกจ้างใช่ไหมคะเขาจะได้เป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนกันเนี่ย
6: เขามีเวลาเข้าออกเป็นเวลานะคะแล้วก็ต้องทำงาน
4: ใช่ค่ะ
6: ตามที่สั่ง
4: แล้วก็มนุษย์เงินเดือนอย่างเช่นพนักงานออฟฟิศของเราก็เป็นสัญญาจ้างแรงงาน
6: จ้างแรงงาน
4: นะคะยกเว้นท่านเองที่ท่านเป็นนักปกครองท้องที่เนี่ยอันนี้ท่านถือว่าเป็นพนักงานของรัฐนะคะ
5: ใช่
4: เพราะนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ในบังคับของตัวของกฎหมายแรงงานนะคะหรือกฎหมายแรงงานสัมพันธ์นะคะเพราะว่ามีกฎหมายเฉพาะอยู่แล้วค่ะอันนี้เนี่ยก็ต้องดูด้วยเหมือนกันนะคะว่าแม้กระทั่งราชการเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนกันแหละเพราะรับเงินเดือนเป็นรายเดือนเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าไม่ถือไม่อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือฝากไว้เป็นความรู้เป็นเกร็ด

0: ความรู้นั่นเองนะคะให้นักศึกษาทราบว่าบางทีไม่ใช่ว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือพระราชบัญญัติแรงงานเนี่ยจะเอามาใช้ได้กับมนุษย์เงินเดือนทุกประเภทนะคะหรือแม้กระทั่งบุคคลที่ทำงานในรัฐวิสาหกิจก็เช่นเดียวกันนะคะ
1: ก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอันนี้ก็คือสรุปสาระสำคัญนะคะของกรณีของสัญญาจ้างทำขอแล้วก็เปรียบเทียบกับสัญญาจ้างแรงงานให้เห็นภาพนะคะเรามามีเอกเทศสัญญาอีกอันนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะคะก็คือในเรื่องของสัญญารับขนค่ะ
1: ใช่ค่ะซึ่งการรับขนเนี่ยเราต้องบอกก่อนนะคะว่าการรับขนเนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทถ้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะก็คือรับขนของกับรับโดยสารนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดกันก่อนว่ารับขนของเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะลักษณะการรับขนของใช่ไหมคะการรับขนของเนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นการขนส่งของนะคะจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งโดยที่มีคนที่เป็นผู้รับขนเนี่ยแหละค่ะนะคะซึ่งในการรับขนเนี่ยนะคะเขาจะมีค่าบำเหน็จที่เรียกว่าเป็นค่าจ้างเนี่ยแหละค่ะเขาเรียกว่าเป็นการจ่ายบำเหน็จเพื่อเป็นค่าขนส่งนะคะซึ่งในประมวลกฎหมายเนี่ยก็ได้เขียนเอาไว้นะคะว่าผู้ขนส่งนะคะก็คือเป็นผู้รับขนส่งของหรือคนโดยสารเพื่อบำเหน็จเป็นทางการค้าปกติของตนนะคะ
0: เพราะฉะนั้นก็คือต้องทำเพื่อทางการค้าด้วยถ้าทำเป็นครั้งๆคราวๆอย่างเช่นบ้านติดแม่น้ำติดลำคลองค่ะแล้วก็พายเรือกำลังจะไปตลาดไปซื้อของย้อนกลับไปสมัยก่อนเลยนะคะคนข้างบ้านกวักมือเรียกขอติดไปด้วยสินะคะพอลงไปเสร็จแล้วก็เป็นสินน้ำใจก็ให้เงินไป20อย่างนี้นี่ถือว่าเป็นเข้าข่ายเป็นการรับขนคนไหมคะ
1: อันนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นทางปกติทางการค้าปกติก็ถือว่าเขารับ
2: การเอื้อเฟื้อ
1: เป็น
2: การ
1: ใจ
0: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเข้าข่ายว่าเป็นผู้ขนส่งในกรณีของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยต้องทำเป็นธรรมดาเพื่อบำเหน็จทางการค้าของตนเลยก็คือทำเป็นลักษณะของทางการค้าแล้วก็ทำเพื่อหวังบำเหน็จด้วยนะคะก็คือว่าทำเพื่อหวังค่าตอบแทนนั่นเอง
1: ค่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเราต้องเรียกคู่สัญญาให้ถูกก่อนนะคะเวลาเราจะพูดถึงสัญญาไหนนะคะทีนี้เรามาเริ่มต้นกับสัญญารับขนส่งโทษทีค่ะสัญญารับขนของในสัญญารับขนของเนี่ยนะคะก็จะมีคู่สัญญาดังต่อไปนี้ค่ะเขาบอกว่าสัญญารับขนของเนี่ยนะคะจะมีบุคคลนะคะก็คือเรียกว่าผู้ส่งนะคะ
3: ผู้ส่ง
1: ใช่ค่ะหรือผู้ตราส่งส่งบุคคลซึ่งส่งไปถึงส่งของไปถึงนั้นเรียกว่าผู้รับตาส่งเพราะฉะนั้นก็จะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่2คนก็คือคนแรกก็คือผู้ส่งหรือผู้ตราส่งนะคะบุคคลที่2ก็คือผู้รับตาส่ง
0: ค่ะค่ะผู้รับตาส่งก็คือผู้รับของนั่นเอง
1: ถูกมั้ยคะ
0: ผู้ส่งหรือผู้ส่งหรือผู้ตราส่งเนี่ยก็คือผู้ส่งนั่นเองนะคะผู้ส่งของนั่นเองค่ะแล้วคนที่ทำหน้าที่ในการรับขนก็คือผู้ขนส่งนะคะ
1: ค่ะโทษทีค่ะต้องบอกมี3คนสินะคะก็คือผู้ส่งผู้ขนส่งผู้รับตาส่งใช่ไหมคะก็คือจะเป็น3ช่วงอย่างนี้นะคะก็คือพอขนส่งเสร็จปุ๊บก็คือมีการให้บำเหน็จกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นการ
2: ที่จริงกรณีอย่างเงี้ยมันเมื่อก่อนนี้มันจะเกิดขึ้นมากเลยหรือในกรณีที่ว่าเราไปว่าจ้างนะคะว่ารถขนส่งก็ต้องเป็นรถขนส่งนะ
1: คะ
2: มาขนส่งของเราเนี่ยจากบ้านนี้ไปบ้านนู้นอย่างเช่นว่าเราย้ายบ้านอย่างเช่นเราย้ายบ้านเนี่ยเราก็จะต้องขนของเยอะแยะเลยใช่ไหม
1: คะ
2: งั้นในส่วนที่เราขนของมากมายเนี่ยเราไม่สามารถที่จะขนได้เองเราก็ต้องไปว่าจ้างนะคะผู้ขนส่งก็จะมาขนของให้เรานะคะเพื่อที่จะไปส่งตามที่เรากำหนดเอาไว
1: ้ค่ะ
2: อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการอันนี้จะมันไม่ใช่เรื่องของการขนส่งนะ
1: ค่ะ
2: แต่มันจะเป็นเรื่องของการจ้างนะฮะจ้างให้เอาของจากบ้านนี้ไปบ้านนี้แต่ว่าถ้าเป็นการขนส่งของเนี่ยจะต้องมีผู้ส่งใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ผู้ส่งเนี่ยส่งของจากที่แห่งหนึ่งไปอีกที่แห่งหนึ่งโดยมีผู้รับตราส่งไม่เหมือนกับเราจ้างให้เขามาขนของบ้านเราไปอีกบ้านหนึ่ง
1: ค่ะ
2: อันนั้นจะไม่มีผู้รับตราส่งใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นตรงนี้คือข้อที่มันแตกต่างกันนั้นเราต้องดูให้ดีว่ากรณีที่จะเป็นการเข้าข่ายของการขนส่งเนี่ยก็คือจะต้องมีสามกรณีก็คือ1มีผู้ส่งมีผู้รับตราส่งแล้วก็มีของที่ส่ง
1: ค่ะ
2: นะคะ
1: อันนี้ก็คือเป็นการสัญญารับขนของสัญญาต่อไปก็คือสัญญารับขนคนโดยสารค่ะอาจารย
2: ์
1: สัญญารับขนคนโดยสารเนี่ยก็คือเป็นสัญญารับขนประเภทหนึ่งนะคะก็คือเขาบอกว่าเป็นสัญญาเดียวกันกับสัญญารับขนของเลยเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากเมื่อกี้นี้เราขนของอันนี้เราเปลี่ยนว่าขนส่งคนนะคะแค่นั้นเองนะคะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยขนส่งคนอย่างเดียวเนี่ยบางทีคนก็เดินทางไปพร้อมสัมภาระเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทำหน้าที่ในการที่จะเป็นคู่ขนส่งเนี่ยนะคะก็จะต้องรับผิดในเรื่องกรณีที่ถ้าทำสัมภาระ

0: ของเขาสูญหายเสียหายด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ความรับผิดเหมือนกันนะคะก็คือขึ้นอยู่กับว่าเป็นประเภทว่าจะเป็นคนคนหรือคนของนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของประเภทของสัญญารับขนของเรานะคะซึ่งใจความหลักๆเนี่ยก็คืออยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะอยากให้นักศึกษากลับไปอ่านเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าลักษณะสำคัญเป็นอย่างไรนะคะอาจารย์จะขอเริ่มในอีกเอกเทศสัญญาอีกประเภทหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะในเรื่องของการ
1: เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำวัน
0: เป็นประจำวัน
1: ในชีวิตประจำวันเลย
2: ยืมทุกวัน
1: เราเกิดมา
2: เกิดมาก็ขอยืมเลยเหรอคะอาจารย์
1: เกิดมาเลย
0: ปกติถ้าสัญญาเนี่ยที่เรายืมกันเนี่ยเราก็จะมีลักษณะที่เราคิดเวลาพูดถึงเนี่ยมันจะมีทั้งการกู้ยืมแล้วก็การยืมใช่ไหมคะอันเนี้ยสองอันเนี้ยนักศึกษาต้องแยกให้ดีว่ามันไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นลักษณะของการยืมซึ่งเป็นลักษณะของการยืมใช้คงรูปหรือยืมใช้สิ้นเปลืองอันนี้
1: จะบอกอาจารย์นิวว่าอาจารย์นิวขอยืมโทรศัพท์ใช้หน่อย
0: ค่ะ
1: นี่คือยืมใช้คงรูป
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าเรามาใช้เพียงช่วงระยะเวลาแล้วเราก็คืนเข้าไป
0: ใช่ค่ะแล้วก็โทรศัพท์ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาไปจากเดิมนะคะมันก็เลยเข้าข่ายว่าเป็นการยืมใช้คงรูปนั่นเองนะคะแต่ถ้าสมมติเป็นการยืมใช้สิ้นเปลืองนะคะใช่ไหม
2: ยืมใช้สิ้นเปลืองก็คือมันจะใช้กับสินค้าที่ใช้แล้วหมดไปหรือว่าสินค้าที่มันเป็นแบบสิ่งของที่มันเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคต
1: ั
2: วอย่างเช่นนะคะบอกว่า
1: คืออาจจะมีแบบข้างบ้านเราเนี่ยชอบมายืมของเราประจำเอาน้ำมันหมด
2: ใช่การ
1: ทรายหมดอะไรเงี้ยนะ
2: ข้าวสารหมด
1: ข้าวสารหมดก็คือสิ่งเหล่านี้ก็คือเราก็นึกตามสภาพของมันใช่ไหมฮะคือถ้าเอาไปใช้แล้วเนี่ยมันคงไม่กลับคืนมาเป็นอย่างอื่นใช่ไหม
2: ย่อยไปแล้ว
0: จะย่อยเอาสิ่งที่ย่อยเอาคืนไม่ได้
1: เราไม่เอาแน่นอนนะฮะ
2: สมมติว่าขอยืมน้ำมันหนึ่งขวดไปทอดปลามาแล้วนะคะน้ำมันดำใช่ไหม
0: ก็ไม่ได้
2: เวลาคืนไม่ต้องคืนน้ำมันที่มันทอดปลาแล้วนะคะแล้วก็ไปซื้อขวดใหม่มาแล้วก็คืนเขานะคะตามที่เราได้ยืมไปหนึ่งขวดนั้นเพราะฉะนั้นอย่างนี้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นการยืมใช้สิ้นเปลือง
0: ใช่ก็คือเป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไปนะคะเพียงแต่เวลาคืนเนี่ยก็ต้องคืนเป็นลักษณะของทรัพย์อันนั้นที่เหมือนกับที่เรายืมมา
2: ในปริมาณเดิม
0: ปริมาณแล้วก็คุณภาพเหมือนกันเช่นอย่างที่อาจารย์มารีบอกว่าข้าวสารหมดชอบมายืมข้าวสารชั้นประจำเลยก็ให้ไปเลยถุงนึงกิโลนึงนะคะแต่ที่ให้ไปนี่ข้าวหอมมะลิอย่างดีนะคะเวลาคืนเป็น
2: ข้าวเหนียว
0: ข้าวเหนียวมาได้ไหมคะเอามา
1: ข้าวข้าวขาวตาแห้งราคาจะผิดกัน
0: ราคาจะต่างกันค่อนข้างเยอะนะคะก็ไม่ได้นะคะก็ต้องคืนคุณภาพที่เป็นสินค้าเหมือนกันก็คือ
1: ลักษณะเดียวกันชนิดเดียวกัน
0: ปริมาณ
1: คุณภาพ
0: 1โล1กิโลก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยจริงแล้วมันก็น่าคิดเหมือนกันเพราะว่าข้าวหอมมะลิแต่ละยี่ห้อก็ราคาแตกต
1: ่
0: าง
1: กัน
2: อีกใช่ไหมคะก็จะมีเกรดไล่ของเขาไปอีก
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องดูเหมือนกันว่าตอนที่ยืมเขามาเนี่ยยี่ห้ออะไรนะคะตอนคืนก็ควรจะคืนเป็นยี่ห้อแบบนั้นด้วยเหมือนกัน
1: เพราะฉะนั้นถ้าเราระมัดระวังหน่อยเราเป็นผู้ให้ยืมเนี่ยเราก็ต้องไปบอกเธอดูตราได้นะถ้าเธอดูราคาได้นะ
2: ราคานี่สำคัญมาก
1: เป็นยังไงนะราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะ
0: ซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะไปว่าผู้ให้ยืมจุกจิกก็ไม่ได้เพราะอย่าลืมว่าสัญญาการให้ไม่ว่าจะเป็นการยืมใช้สิ้นเปลืองหรือยืมใช้คงรูปเนี่ยมันเป็นการสัญญาที่ไม่ต่างตอบแทน
1: ไม่ต่างตอบแทน
0: นะคะเพราะว่าก็คือคนที่ได้รับการยืมเนี่ยนะคะเป็นคนที
2: ่ได้ประโยชน์
0: แต่เพียงฝ่ายเดียวนะคะผู้ให้ยืมเนี่ยเขาไม่ได้ได้อะไรเลยเขาได้ก็คือได้แค่สินน้ำใจแต่เราไม่ได้ถือว่าเป็นการได้ในทางกฎหมายนะคะเ
2: พรา
0: ะ
2: ฉะนั้นไม่มีบำเหน็จไม่มีอะไรให้
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะแตกต่างจากสัญญาที่เราเรียนมาแล้วนะคะก็คือมันจะเป็นสัญญาที่ไม่มีค่าตอบแทนนะคะแล้วก็เป็นสัญญาที่ไม่ต่างตอบแทนด้วยนะคะจะไม่เหมือนกับสัญญาซื้อขาย
1: ผู้ยืมก็ไม่มีหน้าที่อะไรต่อกับผู้ให้ยืมมีหน้าที่คืนของที่ยืมเท่านั้นแหละนะ
0: คะ
1: ไม่มีค่าตอบแทนค่ะ
0: อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสัญญายืมนะคะแล้วก็มีสัญญาอีกประเภทหนึ่งนะคะคือสัญญากู้ยืมอันนี้เริ่มน่าสนใจ
2: สัญญากู้ยืมนะคะ
0: เราจะเป็นประเด็นทางกฎหมายค่อนข้างเยอะ
1: สัญญากู้ยืมเงิน
0: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งมีบทบัญญัติกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะเลยในเรื่องเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินว่าถ้าเป็นการกู้ยืมเงินเนี่ยเขาบอกว่าต้องเป็นการกู้ยืมเงิน 2,000 บาทใช่ไหมคะขึ้นไปแล้วต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของลูกหนี้ใช่ไหมคะถึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได
0: ้ะ
2: นะคะถ้าไม่มีก็คือฟ้องบังคับคดีไม่ได้แต่ว่าไม่ได้ทำให้เป็นโมฆะอะไรนะคะอาจารย
0: ์
2: นะคะก็คือกฎหมายเขียนไว้ว่าอย่างนั้นนะคะ
0: อันนี้ก็คือพูดง่ายๆนะคะว่าถ้ามีการกู้ยืมเงินมากกว่า 2,000 บาทขึ้นไปเนี่ยถ้าอยากจะฟ้องร้องบังคับคดีกับศาลได้นะคะก็คือต้องทำหลักฐานเป็นหนังสืออย่างที่อาจารย์แนนบอกใช่ไหมคะแล้วก็ลงลายมือชื่อใครเป็นสำคัญคะ
2: ลูกหนี้ก็คือผู้ยืมเป็นสำคัญ
0: ค่ะผู้ยืมเป็นสำคัญนะคะถึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้เพราะว่าต้องอย่าลืมว่าเวลานักศึกษาไปศาลเนี่ยศาลจะไม่รับฟังพยานบุคคล

0: ในกรณีที่เป็นสัญญากู้ยืมเงินศาลจะต้องการสิ่งที่เรียกว่าเนี่ยสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับการกู้ยืมเงินตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปนั่นเอง
1: ถูกต้อง
2: คือกรณีที่เป็นหลักฐานเป็นหนังสือเนี่ยก็คือกฎหมายเขาบังคับว่าคุณจะไม่สามารถฟ้องร้องได้
1: ค่ะถ้าไม่มี
2: ทีนี้คำว่าที่ไม่สามารถที่จะฟ้องร้องได้เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าขณะที่ทำสัญญาเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินไว
0: ้
2: แต่คุณยืมเงินเข้าไปเนี่ย 2,000 บาทแต่คุณไม่ได้ทำสัญญาไว้แต่ถ้าเกิดว่าในระหว่างนั้นน่ะคุณเกิดจะมีแบบว่าบอกมาเช่น A เนี่ยเอาเงินของ B ไปนะคะ 2,000 บาทแต่ไม่ได้ทำสัญญาอะไรกันไว้เลยน
0: ะ
2: พอถึงเวลาปุ๊บนะฮะ A เนี่ยก็บอกว่าเอ้ยเงินที่ฉันยืมเธอ 2,000 บาทเนี่ยตอนนี้ยังไม่สามารถคืนได้นะขอเวลาอีก10วันแล้วจะไปคืน
0: ค่ะ
2: อันนี้ก็ยังเป็นหลักฐานเป็นหนังสือนะนะฮะคือลงลายมือชื่อของ A ผู้ยืมไป
0: ค่ะ
2: นะฮะเพราะฉะนั้น A อาจจะบอกเฮ้ยตอนท่านทำสัญญาเนี่ยฉันไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเขามาทวงกับฉันไม่ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่ A ไปเขียนไปบอกว่าไอ้เงินที่ยืมไปเนี่ย 2,000 บาทเนี่ยนะขอเวลาอีก10วันแล้วจะไปคืนอันนี้จะกลายเป็นหลักฐานเลย
0: ลงชื่อเรียบร้อยด้วยพอเขียนจดหมายใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: ด้วยรัก
1: แล้ว
0: จากเพื่อนนะคะ
1: ลงชื่อเสร็จสับนะคะ
0: เพราะฉะนั้นไอ้หลักฐานเป็นหนังสือสำหรับที่จะไปยื่นกับศาลเนี่ยนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเกิดในตอนที่มีการทำสัญญากู้ยืมเงินกันจะเกิดภายหลังก็ได้แต่อย่างน้อยต้องเกิดก่อนที่จะมีการฟ้องร้องบังคับใช้กันนั่นเองนะคะ
1: และไม่จำเป็นต้องเป็นสัญญาเงินกู้ด้วยนะคะจะเป็นเอกสารอะไรก็ได้ที่มีการเขียนข้อความว่าเนี่ยฉันได้กู้ยืมเงินกันน
0: ะ
1: อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นเอกสารที่อยู่ฉบับเดียวกันก็ได้อย่างที่อาจารย์บอกใช่ไหมคะก
2: ็
1: ค
2: ื
1: ออาจจะเป็นจดหมายโต้ตอบ
0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะมาบอกว่าฉันจะคืนให้เนี่ยก็ส่งจดหมายทวงไปก่อนนะบอกว่าจำได้ไหมเงินที่เคยยืมไปเมื่อปีก่อนเนี่ยตอนนี้ต้องขอคืนแล้วเพราะลูกฉันจำเป็นจะต้องส่งไปเรียนเมืองนอกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทวงไปเพื่อนก็ตอบกลับมานะคะบอกว่าฉันยังจำได้เงินที่ฉันได้กู้ยืมเงินไปในวันที่ลงวันที่เรียบร้อยเลย
1: จำนวนเงิน
0: จำนวนเงินเท่านี้เป๊ะเลยนะคะฉันยังจำได้ดีเพื่อนรักฉันไม่ได้มีเจตนาจะเบี้ยวเธอหรอกอะไรอย่างเงี้ย
1: ลงชื่อ
2: แล้วขอเวลาอีกสักนิดนึง
0: อันเนี้ยจดหมายอันเนี้ยเอามาอ่านประติดประต่อการส่งให้กับศาลเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยสัญญากู้ยืมเงินมันถือว่าแม้จะไม่ได้ทำกันขึ้นตอนที่มีการทำกู้ยืมเงินแต่มีหลักฐานที่เป็นจดหมายโต้ตอบกันเนี่ยระหว่างคู่กรณีนะคะแล้วก็มีลายเซ็นผู้ยืมเป็นสำคัญ
1: อันนี้สำคัญที่สุดเลยนะคะต้องมีลายเซ็นผู้ยืม
0: ใช่ก็คือเพราะว่าผู้ยืมเป็นคนที่ต้องรับผิดในนี้นั่นเองนะคะคือจะมีลายเซ็นแค่เป็นของกรณีของผู้ให้กู้นะคะก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะไม่รู้ว่าสรุปใครเป็นผู้ยืมล่ะนะคะจะมากล่าวอ้างเอาก็ไม่ได้นะคะก็ต้องมีลายเซ็นเป็นสำคัญ
1: ทีนี้ถ้าไม่เซ็นล่ะคะอาจารย์แล้วถ้าผู้ยืมอ่ะเปลี่ยนเป็นพิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือแทนได้ไหมคะ
0: มันก็จะมีคนสมัยก่อนว่าเซ็นลายชื่อตัวเองไม่ได้
1: เขียนหนังสือไม่ได้
0: นะคะจริงๆก็สามารถที่จะปั๊มลายนิ้วมือได้เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าจะต้องมี
1: พยาน
0: เซ็นรับรองลายมือชื่อการที่ปั๊มลายนิ้วมือนั้นอย่างน้อยกี่คน
2: สองคนนี้เป็นคนลายพิมพ์ด้วยมือของคนที่จริง
1: ใช่ค่ะมีพยานเซ็นรับรองสองคน
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยพยานจะต้องเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะถ้าสมมติทำเป็นลักษณะของสัญญาเนี่ยพยานที่รับรองลายนิ้วมือเนี่ยอันเนี้ยจะต้องเพิ่มขึ้นมาจากพยานตรงในเอกสารนะ
1: คะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูดีๆด้วยเหมือนกันในส่วนนี้นะ
1: คะ
0: แล้วก็นอกจากนี้นักศึกษาจะสงสัยมากเลยว่าแล้วถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือเลยไม่ว่าจะเป็นสัญญาเงินกู้หรือจดหมายโต้ตอบอะไรก็ตามเนี่ยสรุปสัญญากู้เงินยืมเงินที่ทำให้ไปเนี่ยมันเป็นโมฆะหรือเปล่า
1: จริงๆต้องบอกว่าไม่เป็นโมฆะเพราะว่าสัญญากู้ยืมเงินไม่มีแบบค่ะ
0: ค่ะ
1: เพียงแต่ว่าจะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้เท่านั้นเองนะคะคนของมัน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าสามารถทวงเงินได้นะคะก็สัญญาก็คือสมบูรณ์นะคะการทำด้วยวาจาเนี่ยก็โอเคสมบูรณ์เพียงแต่ว่าคุณไม่สามารถจะไปพึ่งบารมีศาลขอให้ศาลเนี่ยบังคับชำระหนี้ออกจากลูกหนี้ไม่ได้เพียงแต่ถ้าทวงได้ทวงเช้าทวงเย็นอย่างอาจารย์มารีบอกไปหน้าบ้านทุกวันเลยไปทวงมันทุกวันเลยจนไม่รู้ใครเฉาไปก่อนข้างหนึ่งนะคะถ้าทวงได้
2: เป็นเงิน 2,000 บาทแล้วจนต้องขนาดนั้นแล้วก็ลาละโยมเสียเวลาเปล่า
1: ๆยกให้เลยใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ยกไปเลยปลดไปเลยปลดหนี้ไปเลย
0: ปลดหนี้เลยค่ะ
2: บุญคุณไปต่างหากนะคะ
0: ซึ่งจริงๆการปลดหนี้เนี่ยการฉีกสัญญาเงินกู้ก็เป็นอากัปกิริยาอย่างหนึ่งของการปลดหนี้ได้เหมือนกันนะคะ
2: เราต้องไปลงเจ้าหนี้เราแบบให้โมโหมากๆใช
0: ่ไหมให้ฉีกเลย
2: เออใช่
1: สบายละลูกหนี้นะคะ
0: อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะฉีกสัญญาหรือจะฉีกเราแทนนะ
1: คะทีนี้พอเราพูดถึงสัญญากู้ยืมเงินแน่นอนก็ต้องมีการคิดดอกเบี้ยแหละคนที่เป็นผู้ให้ยืมใช่ไหมคะทีนี้การคิดดอกเบี้ยในสัญญากู้

0: ู้ยืมเงินเนี่ยค่ะกฎหมายก็ได้เขียนเอาไว้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียกดอกเบี้ยถ้ากฎหมายไม่กำหนดเอาไว้เลยโหคนเป็นเจ้าหนี้ก็คงโขกน่าดูนะคะคงคิดร้อยละ20ร้อยละ30
1: อันนี้ซึ่งจริงๆก็มีจริงๆในปัจจุบัน
0: มี
1: นอกระบบ
2: นะคะมีจริ
1: งๆนะคะบางทีเก็บรายวันยังมีเลย
0: ใช่ไหมตามที่เราเห็นตามตลาดตามอะไรใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: ทีนี้นะคะตอนนี้นะคะเราได้มีพระราชบัญญัตินะคะห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราพ.ศ. 2560ออกมา
2: ค่ะ
0: บอกว่าห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะคะก็คือห้ามเกินร้อยละ15ต่อปีนะคะ
2: ถ้าเกินหลายฝากเมื่อกี้เนี่ย
0: ใช่เหมือนกันเลยเหมือนที่อาจารย์นิวได้พูดไว้ตอนต้นในเบรกแรก
1: 15ต่อปีนะคะดีๆไม่ใช่ต่อเดือนนะคะนักศึกษาถ้าต่อเดือนนี่ก็ยังเกินดีกว่าที่กฎหมายกำหนด
2: ใช่มากเลยนะ
0: ค่ะถ้าเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ15ต่อปีข้อตกลงในเรื่องคิดดอกเบี้ยนั้นตกเป็นโมฆะเฉพาะข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยนะคะไม่ใช่โมฆะทั้งหมดไม่ใช่อ๋อสบายแล้ว
2: สัญญากู้ยืมยังไม่เป็นโมฆะ
1: เงินต้น
0: มันต้องคืนนะคะเพียงแต่ว่าดอกเบี้ยไม่ต้องจ่ายเท่านั้นเอง
1: ค่ะพูดง่ายๆคือลูกหนี้ก็อย่าดีใจไปว่ามีพระราชบัญญัตินี้ฉันจะได้รับการคุ้มครองอะไรยังไงเงินต้นต้องคืนอยู่ดีนะคะที่โมฆะนี่คือโมฆะเฉพาะดอกเบี้ยนะคะซึ่งโมฆะเนี่ยคือโมฆะดอกเบี้ยทั้งหมดไม่ใช่ดอกเบี้ยส่วนที่เกินร้อยละ15นะ
0: คะ
1: ก็คือพูดง่ายๆเป็นการลงโทษคนที่เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดว่าคุณอยากเรียกเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดดอกเบี้ยทั้งหมดเป็นโมฆะทั้งหมดเลยค
0: ือ
1: ว่าคุณให้กู้ยืมเงินไปคุณได้แค่เงินต้นคืนมาไม่ได้ดอกผลอะไรคืนมาเลย
0: ถูกต้องค่ะ
1: เพราะฉะนั้นอันเนี้ยอย่าจำสับสนบางคนจะคิดว่าอ้าวอย่างเงี้ย15ก็ยังได้แหละนะคะไอ้ส่วนที่เกินนั้นก็ลดไปนะคะ
0: ก็คือให้ลดมาเหลือ115นะอะไรเงี้ย
1: ก็ไม่ได้นะคะแล้วก็มันก็จะมีปัญหาว่าบางทีเนี่ยสัญญาเงินกู้เนี่ยไม่ได้ใส่ดอกเบี้ยไว้นะคะบางทีเวลามันขึ้นคดีฟ้องร้องต่อศาลเนี่ยศาลไทยไม่ค่อยได้ให้15หรอกนะคะส่วนใหญ่จะเป็นร้อยละ
0: 7.5
1: ที่ศาลจะปรับให้นะคะก็อย่าคิดว่าจะดีใจว่าจะได้สูงสุดนะคะ
0: ไม่ได้ค่ะศาลก็จะให้ร้อยละ 7.5 พอนะคะ
1: ใช่ค่ะนี่ก็คือเป็นแนวปฏิบัติของทางศาลนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเพื่อให้ไม่เกิดการโต้แย้งกันเนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนเลยดีกว่านะคะว่าเรียกอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่นะคะชำระเงินต้นคืนการกำหนดชำระหนี้เมื่อไหร่อย่างไรนะคะเพราะมันก็จะมีผลต่อเรื่องของการผิดนัดชำระหนี้เหมือนกันถูกไหมคะ
2: อ
1: ันนี้ก็เป็นลักษณะของการกู้ยืมเงินนะคะซึ่งจะค่อนข้างมีปัญหาว่าอย่าลืมว่าเราอย่าดูในตัวบทของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อย่างเดียวเมื่อกี้ที่อาจารย์แนนบอกว่ามีพระราชบัญญัติการห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราเราต้องเอามาประกอบใช้กับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วยเพราะว่าลักษณะของบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยยังเป็นในเรื่องของลักษณะของกฎหมายที่เก่าอยู่นะคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ได้เฉพาะอัปเดตเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้กฎหมายเฉพาะในเรื่องของพระราชบัญญัติการห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราในเรื่องบอกว่าดอกเบี้ยทั้งหมดเป็นโมฆะนะคะเอามาปรับใช้กันในกรณีของการกู้ยืมเงินนั่นเองนะคะ
0: ทีนี้พอเราพูด
2: ทีนี้มันมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งคือว่าเอ๊ะทำไมเวลาเราไปกู้ธนาคารทำไมเขาเวลาการเขาเรียกดอกเบี้ยได้มากกว่
0: า
2: ที่กำหนดเอาไว้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องดูด้วยว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะเรียกได้ก็คือตามพระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย์เขาก็มีกฎหมายเฉพาะเอาไว้โดยเฉพาะ
1: อันนี้ก็เป็นกฎหมายเฉพาะนะคะไม่ได้ถือว่าเขาไม่ได้อยู่ในบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะจะไปบอกว่าอาจารย์บอกว่า
0: เรีย
1: กดอกเบี้ยห้ามเกินร้อยละ15แต่ทำไมที่ผ่อนอยู่เนี่ยที่ซื้อบ้านเนี่ยดอกเบี้ยมันสูงจังเลย
0: ก็เลยไม่จ่ายไม่ได้นะคะ
2: นัดเนี่ยมันจะต้องถูกในดำเนินการอะไรหลายอย่างซึ่งธนาคารเขาจะเขียนเอาไว
0: ้
2: มันต้องดูให้ดีๆนะคะ
1: แล้วก็มันก็จะไม่เหมือนดอกเบี้ยพวกผิดนัดชำระหนี้ด้วยเช่นบัตรเครดิตบางคนตอนนี้ถ้าเริ่มมีฐานะมีอันจะกินปุ๊บเนี่ยเอาแล้วโทรมาแล้วนะคะโทรมาเสนอขายถ้าลืมจ่ายไปแค่เดือนเดียวเท่านั้นแหละโอ้โห
0: ดอกเบี้ย
1: ดอกเบี้ยมหาศาลเลย
0: ดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ15ด้วยนะคะอาจารย
2: ์ดูในเครดิตบัตรอีกอะไรอีกต้องระมัดระวังนะคะ
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของดอกเบี้ยที่ไม่ได้อยู่ในเข้าข่ายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่จะไปอยู่ในกฎหมายเฉพาะต่างๆนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะสำคัญนะคะของเรื่องของการยืมนะคะไม่ว่าจะเป็นการยืมใช้สิ้นเปลืองยืมใช้คงรูปนะคะแล้วก็การกู้ยืมเงินนะคะในเอกเทศสัญญาอีกเรื่องนึงนะคะที่สำคัญเช่นเดียวกันนะคะเมื่อมีการกู้ยืมเงินถ้าสมมติผู้กู้เนี่ยไม่มีเครดิตที่ดีนะคะไม่มีทรัพย์สินอะไรที่เพียงพอเนี่ยบางทีเนี่ยคนที่เป็นคนที่ให้กู้เนี่ยก็ลำบากใจในการที่จะให้กู้เหมือนกันสิ่งที่เขาจะเรียกร้องได้ว่าในเมื่อทรัพย์สินอะไรไม่มีเลยที่ ินเอามาจำนองได้ไหมไม่
0: มี
1: ทรัพย์สินมีค่าอะไรที่เป็นสังหาริมทรัพย์เอามาจำนำได้ไหมประกันชำระหนี้ไม่มีเหมือนกันสิ่งที่ต้องเรียกแล้วคราวนี้นะคะก็คือคนค้ำประกัน
0: คนเข้ามา
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือในลักษณะของเป็นเรื่องของสัญญาค้ำประกันนั่นเอง
2: ค่ะทีนี้เมื่อกี้นี้สัญญากู้ยืมเงินเนี่ยก็จะมีคำว่าเจ้าหนี้กับลูกหนี้
1: ใช่ค่ะ
2: ก็คือเจ้าหนี้เนี่ยก็คือสามารถเรียกให้ลูกหนี้เนี่ยชำระได้ใช่ไหมฮะก็จะมีเจ้าหนี้ลูกหนี้แต่ถ้าสมมติ

0: ค่ะเขาบอกว่าข้อตกลงนี้ไม่โมฆะค่ะเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเป็นผู้ค้ำในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาแล้วยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมเขาบอกข้อตกลงอย่างนี้ค่ะถือว่าเป็นโมฆ
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็นข้อตกลงที่ให้ผู้ค้ำประกันในฐานะผู้ค้ำประกันคนนี้ถ้าผู้ค้ำประกันคนนั้นเป็นนิติบุคคลนะคะจะไม่เป็นโมฆ
2: ะ
0: ก็คือใช้ได้นั่นเองนะคะ
1: เพราะฉะนั้นต้องแยกด้วยนะคะว่าผู้ค้ำประกันมีฐานะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลในกรณีน
2: ี้อย่างเช่นในกรณีของการค้ำประกันบุคคลทอดข้อทำงานอย่างเงี้ยนะ
0: คะ
2: ก็อาจจะมีกรณีที่บริษัทเข้ามาค้ำประกันก็ได้ใช่ไหม
0: คะ
2: ถ้าเป็นบริษัทเนี่ยก็จะเป็นนิติบุคคลเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนิติบุคคลเนี่ยเข้าค้ำประกันเนี่ยแล้วรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมอันนี้กฎหมายยกเว้นเลย
0: นะคะ
2: ไม่นำมาใช้
0: รับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมไป
1: นอกจากนั้นแล้วนะคะข้อสัญญาต่างๆในสัญญาค้ำประกันเนี่ยอาจจะตกเป็นโมฆะได้ถ้ามันมีลักษณะที่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการค้ำประกันในหนี้อันไม่สมบูรณ์อันนี้เป็นสิ่งที่ค้ำประกันไม่ได้นะคะถ้าในข้อสัญญาเนี่ยให้ค้ำประกันในหนี้ที่ไม่สมบูรณ์แล้วเนี่ยข้อตกลงนั้นก็ถือว่าเป็นโมฆ
0: ะ
1: ไปนะคะมีไม่ได้นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของการค้ำประกันเนี่ยต้องมีการระบุหนี้ที่ค้ำประกันไว้โดยชัดแจ้งเลยนะคะว่าจะต้องรับผิดเป็นจำนวนเท่าไหร่นะคะให้ชัดเจนเลยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นสิ่งที่คุ้มครองผู้ที่เป็นคนค้ำประกันเองเหมือนกัน
2: ค่ะ
1: ไม่ใช่ว่าต้องรับผิดในหนี้ทั้งหมดนะคะที่นาย A เป็นหนี้กับฉันไม่ว่าในอดีตและปัจจุบันรวมถึงอนาคต อะไรอย่างเงี้ยเขียนอย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย
0: ์โอ้อันนี้นี่ถูกดูรุนแรงไม่ได้นะ
2: ว่าเมื่อก่อนนี่มันกว้างไง
0: ใช่ค่ะ
2: กว้างทีนี้มันถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยคือผู้ค้ำประกันต้องรับผิดมากๆเนี่ยจะมีใครไม่มีใครอยากไปค้ำประกัน
0: ถูกต้อง
2: พอมันไม่มีใครไปค้ำประกันเนี่ยกฎหมายว่าได้ค้ำประกันมันอาจจะไม่มีผลในทางกฎหมายเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เขาก็เลยมีการแก้ไขเพื่อให้มีความเป็นธรรมกับผู้ค้ำประกันเมื่อก่อนนี้นะถ้าเกิดว่าลูกหนี้ผิดนัดเนี่ยแล้วลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้เนี่ยดอกเบี้ยมันต้องเดินไปด้วยใช่ไหมฮะอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
2: พอดอกเบี้ยมันเดินไปปุ๊บเนี่ยผู้ค้ำประกันต้องรับผิดทั้งหมดเลยอ่ะ
0: ค่ะ
2: โดยที่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเจ้าหนี้ก็จะไม่เรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี
0: ้ค่ะ
2: อันนี้มันมีกลเม็ดเด็ดพลายหลายๆอย่างจะทำให้ผู้ค้ำประกันตกหนักมากยิ่งขึ้นเขาก็เลยมีการแก้ไขเพื่อให้ระบบของการค้ำประกันเนี่ยมันสามารถเดินไปได้
0: ใช่ค่ะทำให้มันแบบปฏิบัติได้จริ ง
2: ใช่ใช
1: ่ค่ะไม่งั้นก็มันก็จะมีปัญหานะคะสำหรับคนที่เป็นผู้ค้ำประกันค่อนข้างเยอะเลยซึ่งเราก็เห็นตามหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ค่อนข้างเยอะแยะนะคะคนส่วนใหญ่คนเป็นคนค้ำประกันเนี่ยจะไม่ค่อยหนี
0: ใช่สมัยลูกหนี้จะหนี
2: เขาไม่รู้นะเขาไม่รู้ว่าลูกนี่มันไม่ชำระนี่ไง
1: ใช่ค่ะแล้วอีกอย่างคนค้ำประกันจะเป็นบุคคลที่
0: มีฐานะ
1: การทำงานที่ค่อนข้างมั่นคงมีอาชีพอยู่ตรงนั้นตลอดไม่ได้หนีไปไหนนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะเอาคนที่เป็นข้าราชการมีตำแหน่งมีหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยชัดเจนรู้ว่าไม่หนีไปไหนแน่ๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสาเหตุหนึ่ง
2: ศึกษาดูมีประโยชน์มากนะคะ
1: ใช่
2: คนค้ำประกันใหม
1: ่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการค้ำประกันอีกรูปแบบแอบหนึ่งนะคะในเรื่องของการจำนำและการจำนองนะคะก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่นักศึกษาควรจะต้องรู้นะคะซึ่งจริงๆเนี่ยการจำนองและการจำนำเนี่ยมันเป็นการค้ำประกันได้เหมือนกันนะคะเป็นการค้ำประกันหนี้แต่เป็นการค้ำประกันที่เป็นการค้ำประกันด้วยทรัพย์สินนะคะหรือเราจะทำสัญญาจำนำจำนองแยกต่างหากเลยก็ได้เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: อันนี้เราก็ลองมาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าสัญญาจำนำกับจำนองต่างกันยังไงนะคะเริ่มที่สัญญาจำนองก่อนนะคะสัญญาจำนองเนี่ยจะต้องเป็นการสัญญาที่ทำกับอสังหาริมทรัพย์ใช่มั้ยคะ
0: หรือสังหาชนิดพิเศษค่ะ
2: สังหาชนิดพิเศษ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาจำนองเนี่ยก็คือเป็นการเอาอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเนี่ยเป็นไปฝากไว้นะคะโดยที่ต้องฝากจริงๆมั้ยต้องส่งมอบมั้ยคะ
0: จริงๆเขาบอกว่าการจำนองเนี่ยนะคะไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินจะไม่เหมือนจำนำจำนำเนี่ยเราเห็นมั้ยคะเวลาที่คนไปเข้าร่วมจำนำต้องไหมคะต้องเอาทองถอดไว้แล้วเอาเงินมานะคะเพราะฉะนั้นการจำนองเนี่ยนะคะก็คือไม่ต้องมีการส่งมอบทรัพย์สินเพราะว่าเนื่องจากว่าไอ้ตัวอสังหาริมทรัพย์หรือว่าตัวสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเนี่ยนะคะมันส่งมอบยากใช่ไหมคะเพียงแต่ว่ากฎหมายกำหนดเรื่องแบบเอาไว้เพื่อจะให้รู้ว่าเนี่ยทรัพย์สินเนี่ยมันถูกจำนองไว้นะก็คือว่าต้องทำเป็นหนังสือค่ะแล้วจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่รูปแบบของมันเพื่อจะให้รู้ว่าทรัพย์สินอันเนี้ยมันติดจำนองอยู่นะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการจำนอง
2: ในส่วนของสัญญาจำนองเนี่ยก็คือจำนองมันก็เหมือนกันก็คือต้องมีเจ้าหนี้ลูกหนี
0: ้
2: นะฮะซึ่งเราเรียกว่าเป็นหนี้ประธานแต่ส่วนที่แทนที่จะเอาบุคคลมาค้ำประกันก็เอาทรัพย์สินมาเป็นประกันหนี้นั้น
0: ค่ะ
2: พราะฉะนั้นจะมีเจ้าหนี้ลูกหนี้ซึ่งเรียกเป็นหนี้ประธานแล้วก็หนี้จำนองซึ่งจะเรียกเป็นหนี้อุปกรณ
0: ์
2: คือเราจะเรียกกันแบบนี้นะฮ
0: ะ
2: ก็คือจำนองเนี่ยอาจจะเอาทรัพย์สินของตัวเองไปจำนองเป็นประกันหนี
0: ้
2: หรืออาจจะเอาทรัพย์สินของคนอื่นมาจำนองเป็นประกันหนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือประกันหนี้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ

0: ซึ่งก็คือเข้าข่ายของสัญญาจำนองก็คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้จำนองเอาทรัพย์สินตราเอาไว้แก่บุคคลอีกบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้รับจำนองนะคะเป็นการประกันการชำระหนี้โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้กับผู้รับจำนองนั่นเองอย่างเช่นเอาที่นาไปจำนองก็คือไปจดทะเบียนตามที่อาจารย์แนนบอกนะคะก็คือทำเป็นหนังสือแล้วจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะแต่ที่นาไม่ต้องส่งมอบยังทำมาหากินอะไรปลูกข้าวปลูกข้าวได้ในที่ดินแปลงนั้นอยู
1: ่อันนี้ก็จะแตกต่างกับขายฝากเนี่ยขายฝากนี่หมายความว่าต้องให้
0: โอนกรรมสิทธิ์ไปเลย
1: เขาบอกกรรมสิทธิ์ฝากไปจะกลายเป็นผู้ที่ครอบครองแทนนะคะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมีที่ดินแต่อยากได้เงินก็ต้องดูดีๆเหมือนกันว่าถ้ายังอยากใช้ประโยชน์นี่คือทางทำมาหากินเดียวกับฉันขายฝากไม่ได้แหละก็เอาไปจำแนนค่ะเพราะว่ายังสามารถที่จะหาเงินมาไถ่ถอนจำนองได้เหมือนกันนะคะ
1: ได้ใช้ประโยชน
0: ์ใช้ประโยชน์เหมือนกันนะคะแต่ถ้าขายฝากเนี่ยหมายความว่าใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วเพราะกรรมสิทธิ์เนี่ยส่งโอนไปให้กับเขาเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูเหมือนกันนะคะว่าจะเลือกทำสัญญาไหนแล้วจำนองเนี่ยถ้าบางครั้งเราเอาที่ดินไปจำนองแต่ที่ดินเราราคาสูงมากแต่เราจำนองไม่เต็มมูลค่าในครั้งแรกหลังจากนั้นขาดเงินเอาไปจำนองอีกกับเจ้าหนี้อีกรายหนึ่งได้ไหมคะ
2: ทำได้ค่ะจริงๆแล้วการจำนองเนี่ยสามารถจำนองกับผู้รับจำนองได้หลายราย
0: ค่ะ
2: เพียงแต่ว่าคนที่เป็นผู้รับจำนองรายต่อมาเนี่ยเขาก็จะเห็นในโฉนดนะคะเพราะหลังโฉนดมันต้องมีการเขียนว่าเนี่ยติดจำนองอยู
0: ่
2: คุณจะพอใจไหมเพราะว่าคุณจะเป็นเจ้าหนี้คนถัดไปหมายความว่าสมมติว่าในกไก่เนี่ยเอาที่ดินแปลงนี้ไปจำนองเราเอาเงินจากในเอมานะคะวันที่1กุมภาพันธ์นะคะเนี่ยเอามา1ล้านบาทแล้วที่ดินแปลงนี้5ล้านนะคะพอวันที่1มีนาคมร้อนเงินอีกก็ไปจำนองที่ดินกับในบีอีก1ล้านบาทอย่างเงี้ยก็สามารถทำได
1: ้
2: ค่ะเพียงแต่ว่าเวลาที่บังคับคดีบังคับจำนองอะค่ะเขาก็จะให้เจ้าหนี้คนแรกไปก่อนแล้วถ้าเงินเหลือก็ค่อยให้เจ้าหนี้ในบีคนที่2ถัดไปอย่างเงี้ยนะ
1: ซึ่งเราเรียกว่าการจำนองเป็นทอดๆนะคะเป็นทอดๆก็คือว่ามีการจำนองหลายรายนะคะในทรัพย์สินรายเดียวกันเนี่ยมีการจำนองหลายรายเพราะฉะนั้นใครเป็นผู้จำนองคนแรกจะมีสิทธิดีกว่าผู้จำนองคนหลังๆนะคะนี่ก็คือในเรื่องของการจำนอง
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเวลาเราจะรับจำนองทรัพย์สินเราก็ต้องดูเหมือนกันนะว่าเราอยู่ในลำดับ2หรือลำดับ3ด้วยนะเพราะว่าโอกาสนั้นเราจะน้อยลงใช่ไหมคะเพราะว่าหลังจากที่เขาบังคับจำนองแล้วเนี่ยเขาก็ต้องชำระหนี้ให้กับจำนองรายแรกก่อน
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้ก็ต้องระวังด้วย
0: ข้อสำคัญที่ต้องมีในสัญญาจำนองเลย
2: ค่ะ
0: ที่บอกว่ายังไงสัญญาจำนองต้องทำเป็นหนังสืออยู่แล้วยังไงต้องมีข้อสัญญากำหนดเอาไว้อยู่แล้วนะคะสิ่งที่ต้องกำหนดเอาไว้เลยคือ1ก็คือเอาทรัพย์อะไรมาจำนองนะคะซึ่งเราบอกแล้วว่าอสังหาริมทรัพย์มันก็ต้องกำหนดนะคะว่าเป็นที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่เท่าไหร่
1: รายละเอียดของทรัพย์สินที่จำนอง
0: รายละเอียดเป็นจำนวนเท่าไหร่นะคะ
2: มีบ้านไหมต้องระบุไว้ด้วยนะคะ
0: หรือเป็นอสังหาริมทรัพย์ชนิดสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเป็นอะไรเป็นเรือเป็นแพ
1: ใ
0: ช่ไหมคะเป็นอันไหนนะคะอันนี้ต้องระบุให้ชัดเจน
1: เครื่องจักรเครื่องจักรก็สามารถจำนองได้ถ้าราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร
0: ใช่ค่ะอันนี้เครื่องจักรเป็นลักษณะพิเศษนะคะถึงจะเป็นอะไรที่เคลื่อนที่ได้เหมือนกันแต่ว่าจะต้องใช้วิธีการจำนองไม่ใช่จำนองนะคะแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งที่ต้องกำหนดก็คือจำนวนเงินไทยที่กำหนดเอาไว้แน่นอนว่าเราเอาจำนองทรัพย์สินอันเนี้ยเอาไว้จำนวนเท่าไหร
2: ่
0: ต้องระบุเป็นจำนวนเงินเลยที่แน่นอนนะคะนี่คือสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีในสัญญาจำนองนั่นเองนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยข้อตกลงอีกอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของสัญญาจำนองนะคะซึ่งมันแตกต่างเลยจากสัญญาจำนำก็คือเราไม่จำเป็นต้องส่งมอบทรัพย์สินอย่างที่บอกแล้วนะคะไม่เหมือนกับการจำนำก็คือการจำนำเนี่ยจะต้องส่งมอบไปเลยทรัพย์สินไปเลยให้กับผู้รับจำนำถ้าผู้รับจำนำเนี่ยไม่ยึดถือทรัพย์สินเอาไว้ดันเอากลับไปให้ผู้จำนำใช้เนี่ยกลายเป็นว่าสัญญาจำนำกลายเป็น
1: สิ้นสุด
2: สิ้นสุดแล้วนะคะจบเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะอันนี้คือข้อแตกต่างเราลองมาดูเนื้อหาสาระในสัญญาจำนำเลยดีกว่า
2: ว่าเป็นยังไงบ้าง
0: การจำนำคืออะไรคะ
2: การจำนำเนี่ยเขาบอกว่าคือการที่ผู้จำนำเนี่ยค่ะส่งมอบทรัพย์สินให้กับผู้รับจำนำค่ะอาจารย์นะคะซึ่งการจำนำเนี่ยพอส่งมอบทรัพย์สินแล้วเพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ค่ะ
0: ค่ะ
2: ก็อย่างที่บอกไปตอนต้นน่ะนะคะว่าการประกันการชำระหนี้เนี่ยมันก็แบ่งได้2อย่างคือเป็นการประกันด้วยคนแล้วก็จะเรียกเป็นการค้ำประกันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นการประกันด้วยทรัพย์นะคะ
1: ทรัพย์ก็คือจำนอง
2: กับจำนำ
1: ค่ะ
2: ค่ะส่วนในการจำนำเนี่ยนะคะลักษณะของสัญญาจำนำเหมือนเมื่อกี้ที่อาจารย์นิวได้กล่าวไปนะคะบอกว่าสัญญาจำนำสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือต้องมีการส่งมอบสินนะคะเพราะว่า จำนำเนี่ยนะคะมันใช้กับสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมคะเพราะไม่งั้นถ้าไม่ได้ส่งมอบทรัพย์สินอ้าวตายแล้วเดี๋ยวลูกหนี้เอาทรัพย์สินไปทำอย่าง

0: อื่นก็เขาก็จะไม่มีหลักประกันในการบังคับชำระหนี้นะคะซึ่งในสัญญาจำนำเนี่ยก็ไม่มีแบบเช่นเดียวกันค่ะไม่เหมือนสัญญาจำนองสัญญาจำนองเนี่ยมีแบบก็คือทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะแต่ในสัญญาจำนำเนี่ยไม่มีแบบไม่มีอะไรไว้เลยค
1: ่
0: ะ
1: มีสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องส่งมอบทรัพย์สินที่จำนำให้กับผู้รับจำนำ
0: ค่ะ
1: โดยต้องมีกำหนดระยะเวลาในการที่จะมาไถ่ทรัพย์สินที่จำนำไหมคะ
2: ค่ะ
0: มีค่ะจริงๆต้องกำหนดนะคะเพราะไม่งั้นก็จะไม่รู้ว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ไปไถ่คืนได้นะคะก็เหมือนสัญญาจำนองเลยค่ะว่าต้องระบุไว้ว่าเนี่ยฉันจำนำไว้1เดือน2เดือน3เดือนนะคะค่ะอันนี้คือลักษณะของสัญญาจำนำ
1: เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะจำนำตามสถานธนานุบาลหร
0: ือ
1: ว่าจำนำกับบุคคลทั่วไปก็ได้ก็คือจำนำกับที่เป็นสถานธนานุบาลของรัฐหร
2: ือ
1: ว
2: ่
1: าโรงรับจำนำหาโรงรับจำนำหรือจะจำนำกับเอกชนธรรมดา
0: บุคคลธรรมดา
2: ใช่ค่ะ
0: ก็ได้
2: ธรรมดาก็ได้เหมือนกัน
0: ค่ะ
2: ก็คือตกลงกันนะคะแล้วก็ส่งมอบทรัพย์สินอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยของการทำสัญญาจำนำก็คืออย่างที่บอกแล้วว่าสัญญาจำนำมันไม่มีแบบใช่ไหมคะการที่เราจะรู้ว่าเราจำนำทรัพย์สินได้นี่ก็คือเราส่งมอบทรัพย์สินนั้นแล้วเราก็ตราไว้นะคะเอาไว้เป็นประกันการชำระหนี้เอาเงินมาเท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นคืนกันต้องคืนเงินกันเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของสัญญาจำนำ
1: สัญญาจำนำเขาก็จะผลประโยชน์ที่จะได้ผู้รับจำนำจะได้ก็คือดอกเบี้ย
2: ค่ะ
1: ดอกเบี้ยเช่นเดียวกัน
2: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่ได้รับการส่งมอบทรัพย์สินมาก็คือผู้รับจำนำเนี่ยจะเอาทรัพย์สินออกไปใช้สอยได้ไหมคะ
0: ในระหว่างที่รับจำนำเนี่ยไม่ได้
1: ต้องเก็บเอาไว้เลย
0: ใช่ค่ะเก็บรักษาเอาไว
2: ้ค่ะอันนี้ก็คือพูดง่ายๆว่า
1: เขาส่งที่จะให้เข้ามาเอาคืน
2: ใช่ก็คือเขาส่งมอบเพื่อเป็นประกันชำระหนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณเอาไปใช้สอยอย่างที่คุณเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่ได้นะคะเพราะการจำนำและจำนองกรรมสิทธิ์ไม่ได้โอนไปเลยนะคะต้องดูดีๆว่าการจำนำและจำนองกรรมสิทธิ์ยังอยู่ที่ผู้จำนำและผู้จำนองอยู่แต่เขาเอาทรัพย์สินมาไว้กับคุณเพื่อที่จะประกันการชำระหนี้เอาไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ทำได้ในการของคนที่เป็นคนรับจำนำเนี่ยก็คือเก็บรักษาเอาไว
1: ้
2: นะคะ
1: แล้วก็คืนทรัพย์ตามสภาพที่เป็นอยู่ในขณะที่รับจำนำ
2: ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่ว่าเขาจำนำทองไปเอาทองออกไปสักนิดนึง
2: 2 3ข
1: ้
2: อ
1: 3ข้อ
2: ไม่ได้นะคะ
0: ยืมมาก่อนยังไม่ได้นะคะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าทรัพย์สินที่จำนำเอาไว้เนี่ยแล้วคนที่เป็นผู้รับจำนำเนี่ยเกิดเอาไปใช้สอยทำให้เกิดความเสียหายความบุบสลายขึ้นมาเนี่ยจะต้องรับผิดกับผู้จำนำด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือว่าไม่ใช่ว่าได้ทรัพย์มาแล้วแหวนเพชรมาวงนึงใช่ไหม
0: คะ
2: เอาไปใส่ออกงานแต่งงานซะหน่อยเพชรหลุดหายไป
0: ตายแล้วคราวนี้นะคะ
2: ไม่ได้เลย
0: ต้องรับผิดทันท
2: ีต้องรับผิดนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสัญญาจำนำนั่นเอง
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองมาทบทวนกันหน่อยนะคะว่าถ้าคำประกันเราต้องคำประกันด้วยอะไรคะอาจารย์
0: คำประกันด้วยบุคคล
2: ค่ะคำประกันด้วยบุคคลเท่านั้นแต่ถ้าเป็นการจำนองนะคะ
1: จำนองด้วยอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ
0: ค่ะรวมถึงเครื่องจักรด้วยนะคะ
1: ที่อาจารย์บอกไป
0: ค่ะ
1: พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักรนะคะ
2: ค่ะถ้าสมมติว่าเป็นการจำนำ
0: ด้วยสัง
1: ก็เป็นสังหาริมทรัพย
2: ์
1: จะมีราคาค่างวดเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ผู้รับจำนำจะ
0: ตกลงกัน
1: เช่นอาจจะแบบว่าอุ้ยมีเอาครกไปจำนำเขารับเหมือนกันนะ
0: ครกเนี่ยนะคะ
1: รับด้วยนะ
2: สมัยก่อนใช่ไหมคะที่เคยอ่านหนังสือเขาบอกว่ามีกางเกงยีนก็เอาไปจำนำได้
1: กางเกงยีนก็ไปจำนำได้
2: ใช่ไหมคะ
1: ก็คือคนเดือดร้อนไงคนเดือดร้อนเขาก็รับจำนำให้อาจจะให้มา5บาท10บาทก็ไม่รู้ก็แล้วแต่นะ
2: ก็คือจริงๆก็คืออะไรก็ได้แหละเพราะว่ากฎหมายก็กำหนดเอาไว้แล้วว่าอะไรที่เป็นสังหาริมทรัพย์นะคะไม่ว่าราคาจะสูงจะต่ำขนาดไหนจะจำนำแหวนเพชร3กะรัตนะคะหรือจะจำกระทั่งกางเกงยีนตัวนึงนะคะเสื้อตัวนึงก็เอาไปจำนำได้เหมือนกันก็มันก็จะมีคนที่มีการตีราคากันนะคะถ้าไปลงรับจำนำเนี่ยเขาก็ถ้าเป็นคนจริงเขาจะเรียกอะไรคะหลงจู
0: หลง
2: จูเขาก็จะตีราคาใช่ไหมคะว่าทรัพย์นี้ราคาประมาณเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าสมมติว่ารับจำนำคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็แล้วแต่จะตกลงกันนะคะถ้าสมมติว่าเป็นทรัพย์สินมีค่านิดนึงเป็นเพชรถ้าคนพอจะดูเป็นเนี่ยเขาก็จะพอรู้ราคาว่าโอเคจะรับจำนำกันเท่าไหร่นะคะมีการกำหนดต่างๆนะคะว่า
1: คือในส่วนของจำนำเนี่ยเขาจะดูมูลค่าของทรัพย์ที่มาจำนำเป็นสำคัญเลยที่เขาจะให้จำนวนเงินตามที่ตกลงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเช่นอย่างเช่นหลวงจูนี่เขาจะตีราคาสมมติว่าแหวนเพชรวงเนี้ยเขาให้แค่ 50,000
0: ค่ะ
1: นะไม่ใช่ว่าคนที่เอาไปจำนำบอกว่าเฮ้ยฉันขอ 50,000 ไม่ได้นะเขาต้องแล้วแต่เขาจะกำหนดว่าเขาจะให้เท่าไหร่ใช่ไหมฮะ
0: ันนี้ก็คือลักษณะของจำนำนั่นเองนะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ต้องบอกก่อนนะคะอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่จำนำกับโรงรับจำนำเนี่ยมันก็มีพรบ.ของมันโดยเฉพาะก็คือพรบ.โรงรับจำนำ
1: จำนำ
0: นะคะก็คือเขาก็จะมีกฎหมายของเขาก็คือจะมีรูปแบบของเขาอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอันนั้นทำไมเราเวลาเราเข้าโรงจำนำมันต้องมีการพิมพ์ลายนิ้วมือต้องมีเอกสารมาเอ๊ะแต่เมื่อกี้เราเพิ่งบอกว่าสัญญาจำนำไม่มีแบบนะคะเพราะว่าเขาใช้กฎหมายของเขาโดยเฉพาะ
1: ใช่ถูกต้องพรบ.โรงรับจำนำเกิดขึ้นอีก
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องดูกฎหมายเฉพาะซึ่งจริงๆเหมือนนักศึกษาจะต้องเรียนเหมือนกันในอีกวิชานึงนะคะซึ่งจะเป็นในเรื่องของกฎหมายเฉพาะต่างๆนะคะอันนี้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่อยู่ในชุดวิชาเนี่ยจะเป็นภาพรวมนะคะของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยเฉพาะในครั้งนี้ของการเรียนการสอนนะคะจะเกี่ยวเนื่องกับเอกเทศสัญญาประเภทต่างๆนะคะซึ่งนักศึกษาก็จะเห็นว่ามันจะมีลักษณะเฉพาะตัวของมันนะคะแล้วก็มีการกำหนดสิทธิหน้าที่ระหว่างคู่สัญญาอย่างไรวิธีการเกิดนะคะเกิดขึ้นต้องมีแบบไหมหรือต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือไม่นะคะอันนี้คือสิ่งที่นักศึกษาเนี่ยจะต้องกลับไปทบทวนนะคะการเลิกสัญญาจะเกิดขึ้นในกรณีใดได้บ้างสิทธิหน้าที่ระหว่างคู่กรณีเกิดขึ้นอย่างไรนะคะอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์นะคะในฐานะประธานชุดอยากจะฝากนักศึกษานะคะว่ารับฟังเทปนี้รับชมรับฟังเรียบร้อยแล้วนะคะอยากให้กลับไปทบทวนเนื้อหาสาระทั้งหมดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะถึงช่วงเวลาของการสอบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะวันนี้นะคะอาจารย์นะคะและวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะหวังว่านักศึกษาเนี่ยจะได้รับความรู้นะคะสาระเกี่ยวกับเอกเทศสัญญาต่างๆในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วก็อยากกลับอย่าลืมนะคะกลับไปทบทวนเนื้อหาสาระทั้งหมดด้วยนะคะวันนี้ดิฉันนะคะอาจารย์ดร.สาธิตาวิมลคุณารักษ์ขอและอาจารย์วิทยากรอีกทั้ง2ท่านนะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-8181-6โทรสาร02-503-3612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
3: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
4: คร
3: ับ ท่านโทรมาพอดี
5: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
6: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
7: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
8: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02-504-7788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องการสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมีในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะครับทีนี้ถ้าเราพูดถึงการสื่อสารเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่ามันมีความสำคัญยังไงนะครับคือการสื่อสารเรื่องความปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะเรื่องสารเคมีเนี่ยเริ่มต้นก็คือเรื่องของอันตรายที่เกิดจากสารเคมีนะครับมันเป็นเรื่องที่ทำลายชีวิตทรัพย์สินของคนต่างๆมากจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างเช่นการระเบิดนะครับการที่เกิดไฟไหม้ลุกไหม้นะครับรวมทั้งที่เราได้รับทราบกันมาก็คือการเกิดอุบัติเหตุต่างๆที่จากสารเคมีตรงนี้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการขนส่งนะครับซึ่งมีการขนส่งโดยรถบรรทุกสารเคมีต่างๆอย่างเงี้ยก็เลยเกิดแนวคิดว่าอันตรายต่างๆเหล่านี้เราควรจะเริ่มที่ทำให้รถได้ไหมนะครับลดความเสี่ยงตรงนี้ได้ไหมก็เกิดข้อเสนอแนะของสหประชาชาติว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายขึ้นนะครับเขาก็มาประชุมกันแล้วก็จัดทำเป็นคู่มือตัวนึงที่เป็นสีส้มตรงนี้นะครับที่เราเรียกว่าเป็น Orange Book เป็นข้อเสนอแนะของสหประชาชาติว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายนะครับในเชิงของการขนส่งเป็นหลักทีนี้อันตรายที่เน้นในเรื่องของการขนส่งสินค้าอันตรายก็จะเป็นอันตรายทางกายภาพและก็เฉียบพลันกายภาพก็คือการเกิดการลุกไหม้ระเบิดนะครับหรือเรื่องของการไวไฟวาบไฟพวกนี้นะครับเกิดขึ้นส่วนแบบเฉียบพลันที่เกิดขึ้นก็คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตทันทีนะครับหรืออาจจะมาบาดเจ็บสาหัสจนไปสูญเสียชีวิตในโรงพยาบาลก็ได้อันนี้ก็คืออันตรายที่เกิดขึ้นจากการเน้นเรื่องของภาคขนส่งเป็นหลักจากในช่วงแรกของเรื่องของอันตรายจากสารเคมีต่อมาเขาก็เห็นว่าถ้าเกิดสมมุติว่าตรงนี้นะครับการขนส่งแล้วเนี่ยอันตรายจากสารเคมีก็ยังเกิดขึ้นได้อีกนะครับแล้วก็เกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของสถานประกอบกิจการที่มีการใช้สารเคมีเนี่ยก็ยังเกิดอันตรายต่างๆที่เกิดจากสารเคมีการใช้สารเคมีก็เลยเกิดแนวคิดขึ้นว่าถ้าเป็นเรื่องของการควบคุมเรื่องของการขนส่งอย่างเดียวนั้นอาจจะไม่เพียงพอแล้วต้องหันมาเน้นเรื่องของตัวของสารเคมีที่ใช้ในสถานประกอบกิจการก็คือเน้นที่ตัวสารเคมีเลยก็เลยเกิดการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือเรียกว่า World Summit on Sustainable Development ก็คือ WSSD นะครับเมื่อปีคศ2003เนี่ยก็เริ่มมาประชุมกันแล้วก็บอกว่าเราควรจะต้องมาพิจารณาตัวสารเคมีละอีกอย่างหนึ่งก็คือสารเคมีต่างๆเนี่ยตอนในช่วงนั้นเนี่ยรูปสัญลักษณ์ต่างๆก็หลากหลายเหลือเกินระบบก็มีตั้งหลายอย่างนะครับโดยชนิดที่บางครั้งเห็นรูปสัญลักษณ์ก็เดาไม่ได้ว่า

มันมาจากระบบไหนแล้วต้องการสื่อสารยังไงบ้างแล้วก็ขณะเดียวกันการทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีก็ เป็นเรื่องที่หลากหลายมากนะครับการจำแนกความเป็นอันตรายสารเคมีก็ไม่เหมือนกันบางประเทศบอกว่าสารเคมีตัวเดียวกันอันตรายปานกลางอีกประเทศหนึ่งบอกว่าอันตรายมากเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่รวมขึ้นมาทำให้เกิดการจำแนกความเป็นอันตรายที่มีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกันนะครับจึงไปนำไปสู่การที่ทำให้เกิดการจัดทำระบบสากล GHS ขึ้นมานะครับก็คือการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบสากลที่เราเรียกสั้นๆว่าระบบสากล GHS ขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้จะใช้กับสารเคมีหรือเคมีพันธุ์ต่างๆแล้วก็ไปสู่เรื่องของการทำการสื่อสารการจำแนกประเภทและการติดฉลากตรงนี้ด้วยฉลากกับเรื่องของเอกสาร SDS หรือว่าเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีที่เรียกว่า Safety Data Sheet เดิมเคยเรียกว่า MSDS หรือ Material Safety Data Sheet แต่ปัจจุบันเราเรียกว่า Safety Data Sheet นะครับทีนี้ถ้าระบบนี้เกิดขึ้นมาโดยที่ไม่มีแนวทางในการปฏิบัติหรือเป็นข้อเสนอแนะในการปฏิบัติก็คงจะไม่เกิดผลเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็น Purple Book ขึ้นมาก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเอกสารประกอบการที่จะดำเนินการระบบสากล GHS ขึ้นมานะครับเป็น Purple Book ทีนี้ Purple Book เนี่ยนะครับก็จะเน้นอันตรายอะไรบ้างอันตรายที่เน้นก็คือกายภาพสุขภาพและก็สิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นผู้ที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอันตรายของสารเคมีทั้งกายภาพสุขภาพสิ่งแวดล้อมก็คือ4ภาคใหญ่ๆก็คือเกษตรผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคก็คือกระทรวงดูในเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขถ้าเกษตรก็อยู่ในเรื่องของกระทรวงเกษตรแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคก็เรื่องของสุขภาพก็จะเป็นเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขถ้าเป็นทางด้านสารเคมีที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมก็จะมาจากกระทรวงอุตสาหกรรมดูแลและอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเป็นเรื่องของสารเคมีในเรื่องของการขนส่งก็มาจากกระทรวงคมนาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบสากล GHS จึงมาประยุกต์ใช้ในทั้ง4ภาคส่วนนี้นะครับทั้งเกษตรผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคอุตสาหกรรมแล้วก็ขนส่งดังที่กล่าวแล้วว่าถ้าไม่มีคู่มือหรือมีแนวทางในการปฏิบัติก็จะทำให้การดำเนินการตามระบบสากล GHS นั้นไม่เป็นไปในแนวเดียวกันจึงเกิด Purple Book ขึ้นมาซึ่ง Purple Book เนี่ยเริ่มเกิดฉบับแรกขึ้นมาในปี2003นะครับ2003เนี่ยเราจะเห็นว่า เกิดขึ้นในปีที่มีการประชุม WSSD นะครับซึ่งต่อมาทุกๆ2ปีก็มีการปรับปรุงที่เราเรียกว่ามี revise นะครับทุกๆ2ปีครั้งการ revise ครั้งแรกก็เป็นปี2005นะครับแล้วก็มาเป็น2007 2009 11 13 15 17 19ทุกๆ2ปีจะมีการ reviseเพิ่มเติมข้อมูลขึ้นมาเพิ่มรายละเอียดของการจำแนกความเป็นอันตรายขึ้นมาจนปัจจุบันนี้ในปี2019นะครับก็มีฉบับสุดท้ายหรือฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็คือ2019นี่นะครับก็มีการจำแนกความเป็นอันตรายไว้อยู่3ประเภทด้วยกันใหญ่ๆคืออันตรายทางกายภาพ17ประเภทอันตรายต่อสุขภาพ10ประเภทแล้วก็อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม2ประเภทในแต่ละการปรับปรุงนะครับหรือในแต่ละการ revise เนี่ยนะครับก็จะมีการเพิ่มเติมความเป็นอันตรายต่างๆขึ้นมานะครับแล้วก็จะมาจากความเป็นอันตรายต่างๆเหล่านี้หลังจากที่จำแนกมาแล้วนี่ก็จะนำมาสู่การสื่อสารความเป็นอันตรายด้วยฉลากแล้วก็ SDSที่กล่าวมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผลสรุปของการใช้ระบบสากล GHS ก็คือจะต้องได้ฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีที่สื่อสารให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้นะครับซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องหลักๆก็จะมีอยู่4
กลุ่มด้วยกันก็คือ

คือกลุ่มแรกก็คือจะเป็นกลุ่มของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการที่มีการใช้สารเคมีหรือ workplace นะครับกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของemergency responder ก็คือผู้ต่อต้านภาวะฉุกเฉินนะครับอีกอันนึงก็คือกลุ่มที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งสารเคมีต่างๆและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มผู้บริโภคนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่สัมผัสกับ อุปกรณ์เครื่องมือหรือสารเคมีผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีเป็นองค์ประกอบนะครับซึ่งผู้บริโภคก็จะมีหลายระดับด้วยกันนะครับทั้งในระดับของผู้ที่เป็นผู้ที่นำสารเคมีมาใช้ในสถานประกอบการจากซัพพลายเออร์สารเคมีมาจนถึงผู้ที่มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายแล้วเราที่เป็นผู้บริโภคก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคขั้นปลายของการใช้ผลิตภัณฑ์สารเคมีทีนี้การนำระบบสากล GS มาใช้กับวัตถุอันตรายหรือพวกสารเคมีอันตรายเนี่ยนะครับที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าเกิดระบบสากล GS จะนำมาใช้ในประเทศใดนั้นนะครับก็มีการประชุมกันแล้วก็กำหนดไว้ว่าหากประเทศไหนจะนำระบบสากล GS มาใช้ก็จะต้องใช้โดยความสมัครใจนะครับนั่นก็หมายความว่าไม่ได้บังคับนะครับแต่การใช้ระบบสากล GS จะมีประโยชน์ในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีหากประเทศไหนที่ใช้ระบบสากล GS ส่งสินค้าไปในประเทศที่ไม่ได้ใช้ระบบสากล GS ก็จะมีปัญหาหรือประเทศไหนที่ผลิตสารเคมีแล้วจะไม่ตัวเองประเทศนั้นไม่ได้ใช้ระบบสากล GS แล้วจะส่งไปจำหน่ายในประเทศที่ใช้ระบบสากล GS ก็จะไม่ได้เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้มีประเทศทั่วโลกนะครับใช้ส่วนใหญ่เลยที่ใช้ระบบสากล GS จึงจะทำให้ธุรกิจการค้าสารเคมีเนี้ยไปได้ดีนะครับอันนั้นก็คือแต่ยังไงก็ตามถือว่าเป็นเรื่องของการตามความสมัครใจแต่ถ้าประเทศไหนนำระบบสากล GS มาใช้แล้วก็จะต้องเขาเรียกว่าต้องมีกฎหมายรองรับนั่นก็คือมีการบังคับให้ปฏิบัติตามระบบสากล GS ในเรื่องของการจำแนกความเป็นอันตรายนะครับในประเทศไทยเราก็มีการนำระบบสากล GS เข้ามาใช้ในภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคแรกภายใต้กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายโดยมีคณะกรรมการหรืออนุกรรมการทางด้านของระบบสากล GS นะครับมาพิจารณากันกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายตามระบบสากล GS สำหรับวัตถุอันตรายในภาคอุตสาหกรรมฉบับแรกเกิดขึ้นมาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่13มีนาคม2555ซึ่งมีสาระสำคัญก็คือว่าสารเดียวนะครับต้องดำเนินการตามระบบสากล GS ภายในระยะเวลา1ปีนับจากวันที่มีกฎหมายบังคับใช้และสารผสมต้องดำเนินการภายในระยะเวลา5ปีนับจากวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้เพื่อให้มีระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมดำเนินการจะเห็นว่าสารเดี่ยวจะไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับให้เวลา1ปีแต่ถ้าเป็นสารผสมต้องให้เวลา5ปีตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย2535ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายหลักของระบบสากล GS เนี่ยนะครับก็ได้ระบุไว้ว่ามาตรา18เนี่ยวัตถุอันตรายแบ่งตามประเภทการควบคุมเป็น4ประเภทด้วยกันถ้าเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่1ได้แก่วัตถุอันตรายที่การผลิตนำเข้าส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดถ้าเป็นชนิดที่2นะครับจะเข้มข้นขึ้นมาก็คือว่านอกจากปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดแล้วเนี่ยนะครับต้องแจ้งถ้าเป็นชนิดที่1อาจปฏิบัติตามอย่างเดียวแต่ว่าชนิดที่2จะต้องมีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดถ้าเป็นชนิดที่3ก็คือวัตถุอันตรายที่ผลิตนำเข้าส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองต้องได้รับใบอนุญาตนะครับแต่เป็นถ้าเป็นชนิดที่4ห้ามมิให้มีการผลิตนำเข้าส่งออกหรือมีไว้ในครอบครอง

ทีนี้พอระบบสากล GS เข้ามานี่นะครับการดูแลผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสารเคมีก็เลยเป็นเรื่องที่สำคัญเขาจะต้องเป็นไปตามระบบสากล GS ที่กำหนดไว้เหมือนกันก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายนะครับพ.ศ. 2556อีกอันนึงก็คือกฎหมายเรื่องของประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องแบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย2556ซึ่งอันนี้จะพูดถึงเรื่องของบัญชีรายชื่อว่ามีสารเคมีอะไรบ้างอันตรายอะไรบ้างที่จะต้องมีรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีนะครับตามประกาศฉบับนี้และอีกอันหนึ่งก็คือการดูแลสุขภาพผู้ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีนี้ก็มีประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย2556ด้วยนะครับทีนี้เรามาดูซิว่ากฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องมาเนี่ยในการดูแลสุขภาพผู้ปฏิบัติงานนั้นนะครับก็เริ่มเข้ามานำระบบ GS เข้ามาระบบสากล GS เข้ามาใช้ซึ่งสิ่งที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับต่างๆกันต้องรับรู้ก็คืออันตรายที่เกิดขึ้นอันตรายประเภทแรกก็คืออันตรายทางกายภาพอันตรายทางกายภาพมีทั้งหมด17ประเภทด้วยกันนะครับตามคู่มือฉบับปี2019นะครับก็จะพบว่าอันตราย17ประเภทก็จะได้แก่พวกวัตถุอันตรายนะครับที่เป็น1เป็นวัตถุระเบิด2ก็เป็นพวกก๊าซไวไฟนะครับอันที่3นี่เดิมเป็นเรื่องของละอองลอยอย่างเดียวแต่ปัจจุบันในฉบับปี2019เปลี่ยนเป็นละอองลอยและสารเคมีภายใต้ความดัน4ก็เป็นพวกก๊าซออกซิไดซ์ก็คือก๊าซที่ เป็นตัวที่สามารถเพิ่มออกซิเจนได้ทำให้เกิดการลุกไหม้ได้5เป็นก๊าซภายใต้ความดันนะครับพวกก๊าซที่มีการอัดด้วยความดันต่างๆ6ของเหลวไวไฟที่มีจุดวับไฟต่ำๆสามารถเกิดการไวไฟได้ง่ายนะครับซึ่งอันนี้จะแตกต่างจากประเภทที่2คือก๊าซไวไฟซึ่งอยู่ในสถานะก๊าซแต่ถ้าเป็นของเหลวก็อยู่ในสถานะที่เป็นของเหลว7ของแข็งไวไฟก็คือใช้กับของสารเคมีที่เป็นลักษณะเป็นของแข็งนะครับแล้วเกิดการไวไฟได้8สารเดี่ยวและสารผสมที่ทำปฏิกิริยาได้เองก็คือใช้กับสารเคมีที่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยาต่างๆนะครับอันนี้แล้วสามารถเกิดปฏิกิริยาได้เอง9ที่ลุกติดไฟได้เองในอากาศซึ่งสามารถถ้าวางทิ้งไว้ในอากาศสามารถลุกติดไฟได้ภายใน5นาทีเราเรียกว่าเป็นไพโรโฟริกลิควิด10ของแข็งที่ลุกติดไฟได้เองในอากาศอันนี้ก็สถานะเป็นของแข็งไพโรโฟริกโซลิดติดไฟได้ภายใน5นาที11สารเดี่ยวและสารผสมที่เกิดความร้อนได้เองนะครับอันนี้ก็เป็นสารเคมีที่เราเก็บไว้นานๆแล้วความร้อนเกิดการสะสมได้นะครับด้วยตัวเองแล้วก็ทำให้เกิดลุกไหม้ได้เมื่อเก็บในระยะนานๆและก็ไม่มีการถ่ายเทอากาศในบริเวณที่เก็บสารเคมีนั้นมันอาจจะไม่ได้ลุกไหม้ทันทีแต่ต้องใช้เวลาอาจจะเป็นเดือนเป็นปีก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าความร้อนสะสมถึงขีดที่จะลุกไหม้ได้ให้ความร้อนออกมา12สารเดี่ยวและสารผสมที่สัมผัสน้ำแล้วให้ก๊าซไวไฟอันนี้ก็คือพวกสารเคมีอันตรายที่เจอน้ำแล้วจะให้ก๊าซไวไฟเกิดขึ้น13ของเหลวออกซิไดซ์ก็จะเป็นพวกของเหลวที่สถานะของเหลวสารเคมีที่เป็นของเหลวที่ให้ออกซิเจนทำให้เกิดการลุกไหม้ได้ง่าย14ของแข็งออกซิไดซ์15สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ก็จะเป็นสารพวกเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ที่สามารถที่จะทำให้เกิดการลุกไหม้ได้ระเบิดลุกไหม้ได้16สารกัดกร่อนโลหะก็จะเป็นสารที่สามารถที่จะกัดกร่อนโลหะหรือบ้านเรือนนะครับต่างๆได้อันนี้เราเรียกว่าเป็นกัดกร่อนทางกายภาพ
กัดกร่อนโลหะและ17ก็คือสารที่มีความหน่วงในการระเบิดก็คือสารที่เมื่อผสมไปด้วยกันแล้วอาจจะมีอาจจะไม่ระเบิดทันทีนะครับเพราะมีความหน่วงในการระเบิดทีนี้ถ้าเรามาดูว่าสารเคมีนะครับอันนี้นะครับมันมีอันตรายยังไงอันแรกที่เรามักจะเจอกันในสถานประกอบการก็คือผิวหนังนะครับผิวหนังตรงนี้เราจะเห็นว่าผิวหนังคนเราเนี่ยจะมี3ชั้นก็คือชั้นหนังกำพร้าชั้นบนแล้วก็หนังแท้แล้วก็หนังชั้นใต้ผิวหนังนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีทั้งหลอดเลือดนะครับหลอดเลือดเส้นประสาทแล้วก็จะมีพวกต่อมเหงื่อต่อมไขมันอยู่ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการเกิดการแผลไฟไหม้นะครับจากสารเคมีที่ลุกไหม้ขึ้นจากจุดวาบไฟที่ต่ำแล้วก็มีการลุกไหม้ขึ้นเราจะเห็นว่าพื้นที่ของร่างกายของคนเราเนี่ยนะครับก็จะมีการแบ่งเป็นพื้นที่ส่วนๆในเรื่องของการที่จะระบุว่าคนนั้นน่ะได้รับอุบัติเหตุไฟไหม้กี่เปอร์เซ็นต์ของร่างกายนะครับอันนี้เป็นประโยชน์ในเรื่องของการที่จะให้การรักษาดูแลผู้ป่วยได้ทีนี้รูปสัญลักษณ์นะครับที่เกิดขึ้นนะครับจากระบบสากล GS เนี่ยก็คือรูปสัญลักษณ์มีทั้งหมดอยู่ประมาณ5รูปด้วยกันรูปแรกก็จะเป็นรูปของเปลวไฟนี่ครับอันนี้ก็จะหมายถึงทางก๊าซไวไฟก๊าซลุกติดไฟได้เองสารเดียวสารผสมที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาได้เองของแข็งที่ลุกติดไฟได้เองในอากาศนะครับของเหลวที่ลุกติดไฟได้เองในอากาศละอองลอยสารเดียวสารผสมที่เกิดความร้อนได้เองของเหลวไวไฟก๊าซไวไฟสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์สารเดียวสารผสมที่สัมผัสน้ำและให้การไฟไฟและวัตถุระเบิดที่ถูกลดความไวต่อการระเบิดหรือสารที่มีความหน่วงนะครับต่อการระเบิดตรงนี้นะตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันจะมีประเภทย่อยนะครับต่างๆเนี่ยประเภทย่อยที่หนึ่งเนี่ยจะอันตรายที่สุดในบรรดาอันตรายนั้นๆ นะครับ2ก็จะรองลงมา3ก็จะอันตรายน้อยที่สุดนะถ้ามีอยู่3ประเภทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายของรูปสัญลักษณ์ตรงนี้ถ้าเห็นตัวเลขของประเภทย่อยก็จะบอกได้ถึงอันตรายพวกนั้นด้วยนะครับต่อไปถ้าเป็นรูปของลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเหมือนหัวแหวนเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นพวกออกซิไดซ์ทั้งหลายของแข็งออกซิไดซ์ก๊าซออกซิไดซ์หรือของเหลวออกซิไดซ์จะมีรูปลักษณ์สัญลักษณ์แบบนี้อันนี้จะเป็นรูปสัญลักษณ์พวกวัตถุระเบิดนะครับพวกสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์สารเดียวและสารผสมที่ทำให้ปฏิกิริยาได้เองและทำให้เกิดระเบิดได้เป็นประเภทย่อย AB พวกนี้นะครับอันนี้ก็คือรูปสัญลักษณ์ที่3อีกอันก็คือรูปสัญลักษณ์กัดกร่อนอันนี้จะเป็นสารกัดกร่อนโลหะนะครับแล้วก็รูปสัญลักษณ์ที่5อันนี้ก็คือจะเป็นรูปของเหลวไวเป็นพวกที่เป็นก๊าซภายใต้ความดันจะเป็นพวกก๊าซอัดของเหลวก๊าซในสารละลายแล้วก็ของเหลวเย็นจัดทีนี้มาดูอันตรายต่อไปที่สำคัญก็คืออันตรายต่อสุขภาพความเป็นอันตรายต่อสุขภาพมีทั้งหมดอยู่10ประเภทนะครับไม่ใช่9ประเภทก็คือ10ประเภท10ประเภทอันแรกก็คือความเป็นพิษเฉียบพลันนะครับความเป็นพิษเฉียบพลันซึ่งอันนี้ก็คือดูในแง่ของสารตัวนั้นเนี่ยสารเคมีตัวนั้นเนี่ยทำให้เกิดการตายภายใน24ชั่วโมงหรือเปล่าต้องเกิดการตายด้วยนะครับถึงจะถือว่าเป็นความเป็นพิษเฉียบพลันอันที่2ก็คือการกัดกร่อนระคายเคืองผิวหนังอันนี้เน้นเรื่องผิวหนังเป็นหลักเน้นทั้งการกัดกร่อนและการระคายเคืองผิวหนังซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันต่อไปก็เป็นการทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองดวงตาอันนี้ก็จะมีความรุนแรงต่างกันทำลายดวงตาก็ทำให้ดวงตาเกิดลักษณะที่มองไม่เห็นได้ถึงตาบอดได้แต่ถ้าระคายเคืองก็เป็นแค่ระคายเคืองของเยื่อบุทางเดินหายใจการทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนังที่เราเรียกว่า respiratory or skin sensitization อันนี้ก็คือเน้นเรื่องการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนังถ้าแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจก็คือการเกิดลักษณะเหมือน

กับเป็นการหอบหืดนะครับเสียงหายใจวิดวีดแต่ถ้าเป็นการแพ้ต่อผิวหนังก็คือการอักเสบที่ผิวหนังนั่นเองส่วนการก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์อันนี้ก็จะเป็นการผิดปกติของสารพันธุกรรมและก็การก่อมะเร็งก็คือสารเคมีนะครับที่ทำให้เกิดการแบ่งเซลล์ผิดปกติจนเกิดเป็นก้อนเนื้องอกขึ้นได้ทั้งเนื้องอกธรรมดาและเนื้องอกมะเร็งความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์อันนี้ก็คือการที่มีผลต่ออวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์รวมทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเขาเรียกการที่จะทำให้เกิดความพิการนะครับจากเรื่องของผลผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ์ได้อีกอันนึงก็คือความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั้งเดียวของสารเคมีแล้วทำให้เกิดความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงอย่างที่เราทราบกันแล้วว่าสารเคมีนั้นจะมีผลต่ออวัยวะใดอวัยวะหนึ่งได้ด้วยเป็นอวัยวะเป้าหมาย9ก็คือความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายเพราะเจาะจงจากการซ้ำต้องได้รับสัมผัสซ้ำๆถึงจะเกิดอันตรายตรงนั้นได้และสุดท้ายก็คือความเป็นอันตรายจากการสำลักในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับท่ามกลางบรรยากาศของสารเคมีอาจจะทำให้เกิดการสำลักได้นะครับจากการเนื่องจากว่าสารเคมีจะเข้าไปทางเดินของทางเดินหายใจแล้วก็ทำให้เกิดปอดบวมปอดอักเสบได้สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอันตรายต่อสุขภาพก็จะมี3รูปแบบก็คือมีทั้งหมดอยู่4นะครับ4อันด้วยกันก็คืออันแรกก็เป็นเรื่องของกัดกร่อนอันนี้จะคล้ายกับกัดกร่อนโลหะขาดกายภาพแล้วก็จะมีความเป็นพิษเฉียบพลันซึ่งเป็นรูปหัวกะโหลกนะครับไข้แล้วก็รูปเครื่องหมายตกใจก็คือความเป็นพิษเฉียบพลันพวกที่อันตรายอาจจะไม่ถึงกับรุนแรงมากนักเป็นประเภทหลังๆครับก็คือไม่ใช่ประเภทที่1กัดก่อนระคายเคืองผิวหนังทำลายดวงตาอย่างรุนแรงประเภทที่ 2A แพ้ต่อผิวหนัง1แล้วก็เป้าหมายเฉพาะเจาะจงสัมผัสครั้งเดียว3อะไรเงี้ยอีกรูปหนึ่งก็คือรูปเครื่องหมาย health symbol ก็คือรูปเครื่องหมายคนนะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแพ้ระบบทางเดินหายใจก่อกายพันธุ์มะเร็งพิษสืบพันธุ์อวัยวะเป้าหมายเฉพาะเจาะจงสัมผัสครั้งเดียวสัมผัสซ้ำสำลักจะเห็นว่ามักจะเป็นประเภทย่อยหนึ่งซึ่งมีอันตรายมากๆถึงจะเห็นรูปสัญลักษณ์นี้ทีนี้ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะมี2ประเภทก็คืออันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำกับอันตรายต่อโอโซนในชั้นบรรยากาศถ้าอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำก็จะมีรูปสัญลักษณ์เป็นรูปนี้นะครับในน้ำก็จะมีทั้งเฉียบพันกับเรื้อรังรูปสัญลักษณ์ก็จะเป็นลักษณะรูปของปลาตายส่วนอันตรายต่อโอโซนในชั้นบรรยากาศก็ภายใต้หลักการที่ว่าถ้าเป็นอันตรายเฉียบพันต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำนั่นก็คือว่าสารเคมีตัวนั้นอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจนถึงตายของปลาหรือการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติไปของพวกสัตว์มีกระดองหรือสัตว์มีกระดองต่างๆนะครับกุ้งปูหอยนะครับแล้วก็เรื่องของสลายอันนี้ก็คือความเป็นพิษเฉียบพลันกับเรือรังสิ่งแวดล้อมหรือระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำนะครับแต่ถ้าเป็นโอโซนในชั้นบรรยากาศก็ใช้หลักการว่าสารเคมีบางอย่างสามารถระเหยขึ้นไปในบรรยากาศแล้วไปทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศทำให้แสงอุลตราไวโอเลตนั้นส่องกระทบลงมาถึงสู่ผิวโลกโดยตรงแล้วถ้าเกิดถูกผิวหนังก็อาจจะทำให้เกิดมะเร็งได้นะครับอันนี้เป็นความเป็นอันตรายต่อโอโซนในชั้นบรรยากาศรูปสัญลักษณ์ก็จะมี2ประเภทนี้นะครับทีนี้เวลาการที่จะสื่อสารความเป็นอันตรายอย่างที่แจ้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าเป็นเรื่องของการจัดทำฉลากกับการทำเรื่องของเอกสารข้อมูลความปลอดภัยหรือ SDS ฉลากนี้เราจะเห็นว่าอันนี้จะเป็นรูปแสดงถึงฉลากที่ติดบนภาชนะที่บรรจุสารเคมีอยู่เป็นแท้งนะครับแท้งขนาดไม่ใหญ่นักนะครับอันนี้จะมีรูปสัญลักษณ์อยู่2ประเภทก็คือรูปสัญลักษณ์ตามขนส่งนะครับ

แล้วก็รูปสัญลักษณ์ตามระบบสากล GIS นะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรูป GIS คือรูปนี้นะครับอันนี้จะเป็นรูปของขนส่งจะเห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สารเคมีบรรจุในภาชนะใดโดยตรงตรงนั้นจะติดด้วยรูปสัญลักษณ์ของ GIS แต่ถ้าเป็นไปบรรจุในกล่องอีกทีหนึ่งและกล่องนี้ใช้ในการส่งก็จะต้องติดฉลากของขนส่งนะครับเพราะฉะนั้นรูปสัญลักษณ์ที่ใช้ในปัจจุบันที่ยังใช้กันอยู่มากนะครับก็คือระบบสากล GIS ใช้กับตัวของผลิตภัณฑ์สารเคมีแต่ถ้าเป็นระบบขนส่งจะใช้กับภาชนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งเป็นหลักทีนี้เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีหรือ SDS เนี่ยนะครับตามระบบสากล GIS แบ่งออกเป็น16หัวข้ออันแรกก็คือการบ่งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสมและผู้ผลิตก็ต้องบอกทั้งตัวของการบ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นใช้ทำอะไรข้อแนะนำข้อจำกัดรายละเอียดผู้ผลิตหมายเลขโทรศัพท์ต่างๆเหล่านี้อันที่2ก็คือการบ่งชี้ความเป็นอันตรายก็จะบอกว่าสารตัวนี้อันตรายยังไงนะครับองค์ประกอบของฉลากที่จำแนกความอันตรายจะอยู่ในบริเวณส่วนนี้จะต้องมีองค์ประกอบ3ส่วนที่สำคัญก็คือเรื่องของรูปสัญลักษณ์คำสัญญาณกับข้อความแสดงความเป็นอันตรายนะครับซึ่งเป็นตัวที่ต้องทำตามระบบสากล GIS อันนี้จะเป็นส่วนที่ทำเป็นรูปของการจำแนกความอันตรายเพื่อใช้ทำฉลากจะบรรจุอยู่ในส่วนที่2นี้อันที่3ก็คือองค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับสารผสมว่าชื่อสารเคมีเป็นยังไงหมายเลขสารเคมีที่เรียกว่า Cast Number เป็นยังไงมีสิ่งอะไรบ้างที่เป็นส่วนผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นนะครับอันที่4จะบอกถึงมาตรการปฐมพยาบาลต่างๆว่าควรจะทำยังไงเมื่อได้รับสารเคมีตัวนั้น5พูดถึงมาตรการผจญเพลิงถ้าเกิดว่าสารเคมีนั้นเป็นสารไวไฟอะไรที่เป็นสารดับเพลิงที่เหมาะสมนะครับที่เกิดจากสารความอันตรายที่เกิดจากสารเคมีโดยเฉพาะนั้นอุปกรณ์ป้องกันพิเศษจากเกิดไฟไหม้ผจญเพลิงต้องใช้อะไรอันที่6ก็คือมาตรการจัดการเมื่อมีการรั่วไหลของสารเคมีอันนี้ก็จะเป็นเรื่องข้อควรระวังอุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉินข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อมวิธีการและวัสดุต่างๆที่ใช้ทำความสะอาดเมื่อมีการหกรั่วไหลของสารเคมีอันที่7ก็คือการขนถ่ายเคลื่อนย้ายใช้งานและเก็บรักษาอันนี้ก็จะพูดถึงว่ามีข้อระวังยังไงในการขนถ่ายเคลื่อนย้ายการใช้งานและการเก็บรักษาสารเคมีทำยังไงที่8ก็จะเป็นเรื่องการควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคลอันนี้ก็จะพูดถึงค่าต่างๆที่ควรจะมีในบรรยากาศแวดล้อมในการปฏิบัติงานการควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสมกับการที่ให้คนงานได้รับสารเคมีตัวนั้นน้อยลงนะครับมาตรการป้องกันอันตรายต่างๆว่าจะต้องใช้มาตรการไหนจะอยู่ใน8 9ก็จะเป็นการพูดถึงคุณสมบัติทางกายภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีกลิ่นจุดหลอมเหลวจุดเยือกแข็งจุดเดือดเริ่มต้นนะครับความสามารถในการลุกติดไฟได้ค่าขีดจำกัดสูงสุดต่ำสุดของความไวไฟจุดวาบไฟนะครับถ้าจุดวาบไฟต่ำก็แสดงว่าสารนั้นจะไวไฟลุกไหม้ได้อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เองอุณหภูมิของการสลายตัวค่าความเป็นกรดด่างความหนืดความสามารถในการละลายค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของออกทานอลต่อน้ำรวมทั้งความหนาแน่นไออันนี้เป็นคุณสมบัติทางกายภาพ10ก็จะเป็นพูดถึงการความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยาอันนี้ก็จะพูดถึงการเกิดปฏิกิริยาความเสถียรว่าสารตัวนี้เสถียรไหมแล้วก็จะเกิดปฏิกิริยาอันตรายใดๆควรหลีกเลี่ยงไหมเรื่องของการเรื่องประจุไฟฟ้านะครับการสั่นสะเทือนต่างๆวัสดุอะไรที่ไม่ควรจะเก็บกันด้วยกันกับสารตัวนี้ความเป็นอันตรายของสารที่เกิดจากการสลายตัวส่วนข้อมูลทางพิษวิทยาก็จะบอกหมดเลยนะครับว่ามีอะไรทั้ง10ประเภทของอันตรายที่กล่าวมาเมื่อกี้ทางต่อสุขภาพจะอยู่ในส่วนของข้อมูลด้านพิษวิทยาข้อมูลด้านนิเวศวิทยาก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอันตรายในน้ำแล้วก็ในโอโซนในชั้นบรรยากาศตรงนั้น13ก็คือข้อพิจารณาในการกำจัดว่าจะทำยังไงตัวภาชนะที่ใช้หรือวัสดุที่ใช้ดูดซับเวลามันหกรั่วไหลแล้วจะทำลายยังไงนะครับเมื่อมันมีสารเคมีตัวนั้นอยู่
อีกอันนึงก็คือข้อมูลการขนส่งนะครับหมายเลข UN สหประชาชาติที่บอกได้ว่าเป็นสารตัวไหนความอันตรายเป็นยังไงกลุ่มการบรรจุทางการขนส่งเป็นยังไงนะครับอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งจะอยู่ในส่วนนี้อันที่5ก็คือข้อบังคับทางกฎหมายนะครับระเบียบต่างๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่เป็นสารเคมีตัวนี้และสุดท้ายก็คือข้อมูลอื่นๆทั้งข้อมูลการจัดทำปรับปรุงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยว่าทำเมื่อไรเอกสารอ้างอิงควรเป็นอะไรก็จะอยู่ในส่วนข้อมูลอื่นทีนี้จากระบบสากล GS ที่ได้นะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานก็คงจะต้องมาศึกษาดูว่ามันมีส่วนไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบสากล GS นะครับก็มาดูกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายพ.ศ. 2556หมวดที่เกี่ยวข้องก็จะมีเรื่องข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีอันตรายกับเรื่องของฉลากและก็ป้ายนะครับแล้วก็มีเรื่องของการควบคุมความระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายแล้วก็การดูแลสุขภาพอนามัยจริงๆแล้วทุกหมวดในแทบจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความปลอดภัยสารเคมีหมดนะครับแต่ที่เป็นระบบ GS เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องอยู่ประมาณ1 2 7 8เป็นหลักนะครับโดยตรงอันนี้คือเป็นเรื่องของการโดยตรงแล้วก็รวมทั้ง10บทเฉพาะการด้วยทีนี้การจัดการด้านความปลอดภัยด้านสารเคมีเนี่ยถ้าเกิดว่าจากฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเนี่ยเราจะนำข้อมูลเนี่ยมาใช้ประโยชน์เราจะทำยังไงอันแรกก็คือถ้าเป็นเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีการปฏิบัติงานเมื่อเกี่ยวข้องกับสารเคมีแล้วก็การป้องกันตอบโต้ภาวะฉุกเฉินการจัดเก็บและการกำจัดสารเคมีถ้าเป็นการจัดสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีหัวข้อที่สำคัญในเรื่องของการจากระบบสากล GS ที่เอามาใช้ในการจัดสภาพแวดล้อมก็จะมีหัวข้อที่1ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีหรือสารผสมและบริษัทผู้ผลิตและหรือจำหน่ายแล้วก็ข้อ2การชี้บ่งความเป็นอันตรายแล้วก็องค์ประกอบและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนผสมคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยาข้อมูลด้านพิษวิทยาแล้วก็ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศแต่ถ้าเป็นการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีนะครับเราก็จะพิจารณาจากหัวข้อของมาตรการปฐมพยาบาลการควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคลข้อ8แล้วก็ข้อ15ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎข้อบังคับและก็ข้อมูลอื่นถ้าเป็นการป้องกันตอบโต้ภาวะฉุกเฉินการจัดเก็บและการกำจัดสารเคมีอันนี้ก็จะต้องพิจารณาหัวข้อใน SDS จากเรื่องของข้อที่5มาตรการประจนเพลิงมาตรการเมื่อมีการหกรั่วไหลและการรั่วไหลของสารการขนถ่ายเคลื่อนย้ายการใช้และการจัดเก็บข้อพิจารณาในการกำจัดและก็ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่งครับจากตรงนี้จะเห็นได้ว่าการพิจารณาฉลากและ SDS นะครับของผู้ปฏิบัติงานนะครับหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญครับจะต้องสังเกตนะครับแล้วก็เข้าใจรูปสัญลักษณ์คำสัญญาและข้อความแสดงความอันตรายต่างๆทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเพื่อให้การกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยชีวภาพและสภาพแวดล้อมการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันนี้เป็นไปโดยไปโดยถูกต้องตามระบบสากล GS ทั้งหมวดที่1จนถึงหมวดที่10นะครับทีนี้เรามาดูซิคำถามที่เกิดขึ้นเขาจะมีอะไรบ้างอันที่1นะครับกฎหมายหลักในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับระบบสากล GS คืออะไรแน่นอนพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย2535อันนี้เป็นกฎหมายหลักเลยที่ GS อยู่อันที่2การเกิดอาการผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสทำให้มีอาการคันผิวหนังมีผื่นบวมแดงและก็อาจมีน้ำเหลืองไหลจัดเป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทใดอันนี้มีบวมแดงน้ำเหลืองก็ต้องเป็นการทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนังก็คือการอักเสบของผิวหนังนั่นเอง3ความเป็นพิษเรื้อรังในน้ำพิจารณาจากสิ่งใดเป็นหลักยกเว้น pH นะครับความเป็นกรดด่างอันที่4กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในบริหารจัดการนะครับปี56เนี่ย2556เนี่ยนายจ้างต้องจัดให้มีการปิดฉลากที่เป็นภาษาไทยขนาดใหญ่อ่านง่ายคงทนมันเก็บเป็นหิด
บนภาชนะหีบห่อพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือฉลากต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการใดที่กำหนดขึ้นสำหรับประเภทและประเภทย่อยความเป็นอันตรายที่อธิบายถึงความเป็นอันตรายของผลิตภัณฑ์ข้อนั้นก็คือข้อความแสดงความอันตรายหรือ Hazard Statement นั่นเองนะครับ

0: กล GS จะเน้นเรื่องของฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการจะต้องให้ความสนใจเข้าใจเรื่องของรูปสัญลักษณ์คำสัญญาและข้อความแสดงความเป็นอันตรายครับ
1: สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้อาจารย์จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องหลักการเวชทางเวชศาสตร์ป้องกันนะครับซึ่งเป็นหน่วยที่8นะครับสำหรับโครงสร้างของหน่วยที่8เนี่ยจะมีอยู่3ตอนนะครับตอนแรกก็จะเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพตอนที่2ก็จะเกี่ยวกับเรื่องการคัดกรองและการเฝ้าระวังสุขภาพตอนที่3ก็จะเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการซึ่งทั้ง3ตอนเนี่ยถือเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยการป้องกันเนี่ยดีกว่าการปล่อยให้เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วค่อยกลับมารักษานะบางทีเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงอย่างเช่นอุบัติเหตุนะครับซึ่งมีเคสเนี่ยเข้ามาอยู่ในกองทุนเงินทดแทนเนี่ยเป็นจำนวนมากพวกเราบางครั้งมาทำงานตอนเช้านะกลับไปตอนเย็นนะปรากฏว่าต้องไปนอนโรงพยาบาลมีนิ้วขาดมือขาดแขนขาดนะครับนะบางคนก็เป็นโรคนะในระยะยาวนะครับเป็นทั้งโรคปอดฝุ่นทรายโรคมะเร็งนะซึ่งเหล่านี้เนี่ยป้องกันได้ทั้งสิ้นเลยนะครับนะฮะแต่พอเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันสูญเสียไปแล้วมันป้องกันไม่ได้นะครับวัตถุประสงค์ของหน่วยนะครับพอจบหน่วยที่8แล้วเนี่ยคิดว่านักศึกษาทุกคนเนี่ยคงสามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการใช้หลักเวชศาสตร์ป้องกันมาใช้ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้นะครับข้อ2ก็คืออธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการคัดกรองโรคและเฝ้าระวังได้ตอนที่3ก็คืออธิบายหลักการส่งเสริมสุขภาพได้นะครับสำหรับแนวคิดนะครับนะของตอนที่ 8.1 นะครับนะก็คือโรคจากการทำงานเนี่ยเมื่อเป็นแล้วนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่สามารถป้องกันได้นะครับการป้องกันเนี่ยง่ายกว่าการรักษาเยอะเลยนะครับนะฮะพวกนักศึกษาพอจบไปเนี่ยเครื่องมือในการป้องกันเนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับตอนที่กฎหมายต่างๆนี่เริ่มออกใหม่เยอะนะครับนะฮะโดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพก็กำลังจะออกใหม่อีกแล้วนะครับนะฮะซึ่งเครื่องมือต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าใช้ให้มีประสิทธิภาพเต็มที่เนี่ยสามารถนำมาใช้ป้องกันได้นะฮะซึ่งในการป้องกันเนี่ยการเอามาใช้เนี่ยเราใช้หลักทางเวชศาสตร์ป้องกันนะฮะเพื่อนำมาใช้ในการป้องกันนะครับแนวคิดข้อ2ก็คือว่าการกำกับควบคุมสิ่งคุกคามหรืออันตรายในสถานประกอบการสามารถแบ่งเป็นการควบคุมต่างๆ5ขั้นตอนนะก็คืออันที่1เลิกใช้นะครับถ้าเลิกใช้ไม่ได้ก็หาสิ่งที่อันตรายน้อยกว่ามาใช้แทนนะครับนะถ้าเลิกใช้หรือหาสิ่งอันตรายน้อยกว่ามาใช้แทนไม่ได้ก็ใช้การควบคุมทางวิศวกรรมนะครับนะถ้าใช้การควบคุมทางวิศวกรรมไม่ได้นะก็ใช้การควบคุมทางบริหารแทนนะครับจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเมื่อเราควบคุมตั้งแต่ต้นมาไม่ได้หมดเลยซึ่งขั้นตอนสุดท้ายเป็นขั้นตอนที่ไม่ดีนะครับก็คือการใช้เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลนะครับนะอย่างเช่นใช้หน้ากากใช้เอียร์ปลั๊กเอียร์มัฟนะใช้ก็อกเกิลนะครับนะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยตามหลักการเนี่ยถือว่าเราใช้เพื่อรอเวลาการปรับปรุงแก้ไขนะครับให้มีการควบคุมนะฮะ เกี่ยวกับเรื่องสิ่งคุกคามเนี่ยตั้งแต่ต้นนะครับก็คือเลือกใช้หาตัวที่อันตรายน้อยกว่ามาแทนนะครับนะฮะจนถึงควบคุมทางการบริหารนะฮะเราทำได้แล้วเราได้เลือกใช้เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลนะครับซึ่งมันควบคุมยากนะครับเดี๋ยวจะพูดต่อในบทนะครับสำหรับในตอนที่3นะครับการป้องกันโรคนะครับนะในการป้องกันโรคเนี่ยเราเรียกว่าป้องกันแต่จริงๆเนี่ยการป้องกันเนี่ยแบ่งได้3ขั้นตอนก็คือขั้นตอนที่1เราเรียกว่าระดับปฐมภูมินะครับถ้าภาษาอังกฤษก็คือ primary นะครับระดับทุติยภูมิระดับทุติยภูมิก็คือ secondary นะครับและระดับตติยภูมิก็คือ tertiary นะครับโดยการป้องกันระดับปฐมภูมิถือเป็นระดับการป้องกันโรคที่ดีที่สุดนะครับนะ อธิบายกว้างๆตอนนี้ก่อนก็คือปฐมภูมินี่ก็คือป้องกันตั้งแต่เริ่มเลยนะครับอย่างเช่นออกแบบงานให้ดีฉีดวัคซีนนะครับนะฮะตรวจสุขภาพเพื่อให้ดูว่าเหมาะสมกับงานหรือเปล่าอันนี้คือการป้องกันตั้งแต่ปฐมภูมิคือป้องกันขณะที่ยังแข็งแรงอยู่ยังไม่เป็นโรคป้องกันแบบทุติยภูมิก็คื

ป้องกันตอนที่เริ่มเป็นโรคแล้วนะที่นักศึกษาทำกันเป็นปัจจุบันก็คือการตรวจสุขภาพนั่นเองนะครับส่วนการป้องกันแบบตัดยภูมิก็คือการตรวจรักษาไม่ให้โรคเป็นมากขึ้นไม่ให้พิการหรือตายนะครับซึ่งไม่ดีนะครับดีที่สุดก็คือป้องกันแบบปฐมภูมินะครับทีนี้วัตถุประสงค์ของการป้องกันนะฮะก็คือทำให้ไม่มีโรคนะครับหรือมีภาวะเบี่ยงเบนจากสุขภาพเกิดขึ้นนะนักศึกษาต้องเข้าใจคำว่าสุขภาพสุขภาพเนี่ยบอกแล้วก็คือว่าเป็นรูปแบบที่มีความสุขนะครับเมื่อสุขภาพบอกในตัวเองแล้วไม่ต้องพูดว่าสุขภาพดีไม่ต้องพูดว่าสุขภาพไม่ดีคือบอกว่ามีสุขภาพก็แปลว่ามีความสุขอะเป็นมีความแข็งแรงมีความสุขละนะครับนะแต่ปัจจุบันเราใช้ว่ามีสุขภาพดีหรือไม่ดีอาจารย์ก็จะใช้คำนี้นะเพื่อให้ไม่สับสนนะครับนะการตรวจสุขภาพเนี่ยก็คือตรวจสุขภาพว่าไม่มีโรคก็คือไม่มีโรคจากงานที่ทำนะครับนะปัจจุบันก็จะมีกฎหมายออกมาแล้วก็คือตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงใช่ไหมครับนะนักศึกษาต้องไปค้นว่าความเสี่ยงในที่ทำงานของตนเองเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็มาตรวจสุขภาพดูว่าสุขภาพเราเนี่ยเบี่ยงเบนไปจากปกติจากความเสี่ยงอันนั้นหรือเปล่าเช่นในที่ทำงานมีเสียงดังก็ต้องตรวจการได้ยินถูกไหมครับนะฮะส่วนการตรวจสุขภาพอีกแบบหนึ่งนะฮะซึ่งตอนนี้สำนักงานประกันสังคมก็อนุมัติให้คนทำงานสามารถตรวจสุขภาพได้ฟรีปีละ1ครั้งอันนั้นคือการตรวจเพื่อดูว่ามีภาวะเบี่ยงเบนจากภาวะสุขภาพหรือไม่นะครับก็คือชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงวัดความดันตรวจร่างกายโดยแพทย์นะครับมีเจาะเลือดมีเอ็กซเรย์ปอดนะครับซึ่งเป็นการตรวจสุขภาพทั่วไปนะครับนะฮะประชาชนทั่วไปก็ตรวจแบบนี้นะครับนะสำหรับหลักการป้องกันนะครับนะก็คือเราพยายามป้องกันไม่ให้พวกเราหรือว่าคนทำงานเนี่ยสัมผัสกับสิ่งคุกคามหรือว่าอันตรายในที่ทำงานนะฮะสิ่งคุกคามมีหลายแบบใช่ไหมครับนักศึกษาคงทราบแล้วนะครับก็คือมีทั้งแบบสิ่งคุกคามทางกายภาพเคมีชีวภาพนะครับสิ่งคุกคามจากท่าทางการทำงานแล้วก็สิ่งคุกคามทางจิตสังคมนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นการป้องกันจากการสัมผัสอย่างเช่นยกของหนักเกินไปก็พยายามแบ่งของให้มีน้ำหนักน้อยลงนะครับนะในการยกแต่ละครั้งหรือว่าทำงานกับสารเคมีก็ต้องมีเครื่องป้องกันตัวอันนี้คือการป้องกันนะครับนะฮะทีนี้สิ่งสำคัญนะครับก็คือป้องกันไม่ให้เป็นโรคจากการทำงานหรือโรคเนื่องจากการทำงานนะอันนี้คือตัววัดนะครับนะอันนี้เป็นตัววัดอันนึงนะครับนะก็คือ KPI นะครับถ้าเผื่อเราทำงานทางเวชศาสตร์ป้องกันหรือว่าอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงานเราได้ดีนะครับเพื่อนๆเราก็จะไม่มีใครเป็นโรคจากการทำงานถ้าเพื่อนๆเราเป็นโรคจากการทำงานก็แสดงว่ากลไกการป้องกันของเราไม่ดีนะครับต้องมาดูแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นถึงเป็นโรคเกิดขึ้นนะครับนะนี่ง่ายๆนะครับนะนอกจากนี้เนี่ยการป้องกันเนี่ยนอกจากบอกว่าเป็นโรคจากการทำงานแล้วก็ยังต้องมาดูว่าเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยมีภาวะเบี่ยงเบนจากสุขภาพหรือเปล่าอย่างเช่นคนเป็นโรคอ้วนไปทำงานกับความร้อนเยอะๆนะก็จะทนไม่ไหวเกิด อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะครับนะหรือว่าคนอายุมากนะครับนะปกติทำงานยกของอย่างเงี้ยยกมาตั้งแต่หนุ่มละนะพออายุสัก 40-50 เริ่มมีอาการแล้วนะคือเดิมทำได้แต่ต่อมาอายุมากขึ้นก็ทำไม่ได้นะครับนะอันนี้คือการป้องกันนะครับนะถ้าเราทราบพวกนี้แล้วเราสามารถป้องกันได้นะครับทีนี้โรคจากการทำงานคืออะไรนะครับนะฮะโรคจากการทำงานเนี่ยนะครับพูดง่ายๆเลยนะก็คือต้องไปสัมผัสกับปัจจัยคุกคามในที่ทำงานนะถ้าไม่มีปัจจัยคุกคามในที่ทำงานอันนั้นก็ไม่เป็นโรคจากการทำงานนะครับนะอย่างเช่นเป็นโรคพิษตะกั่วนะฮะทำงานในโรงงานตะกั่วนะครับทำงานในโรงงานตะกั่วอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องทำงานสัมผัสกับตะกั่วอาจจะเป็นพนักงานบรรจุประจุนะพนักงานหลอมตะกั่วนะครับนะแต่ถ้าทำงานเป็นยามนะฮะเปิดปิดประตูอยู่โรงงานทำแบตเตอรี่อันนี้ก็อาจจะไม่ใช่โรคพิษตะกั่วก็ได้เพราะว่าไม่ได้สัมผัสเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นโรคจากการทำงานนะครับหรือโรคจากการประกอบอาชีพเนี่ยคือโรคที่เกิดนะฮะจากการสัมผัสสิ่งคุกคามในที่ทำงานเพียงอย่างเดียวนะครับนะฮะไม่ได้สัมผัสจากที่อื่นนะครับอันนี้ถือว่าเป็น

โรคจากการทำงานก็จะมีศัพท์อีกคำก็คือศัพท์คำว่าโรคที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานนะครับโรคที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า work related disease นะครับนะมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เกิดโรคปัจจัยในที่ทำงานเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งนะร่วมกับปัจจัยอื่นๆทำให้เกิดโรคนะครับนะผมยกตัวอย่างนะครับนะอย่างเพื่อนๆเราบางคนอายุมากแล้วเป็นโรคความดันโลหิตสูงทำงานหนักปรากฏว่าทำงานอยู่เกิดเป็นเส้นเลือดในสมองแตกนะครับเป็นอัมพาตนะครับนะอันนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานเพราะว่าเพื่อนเราคนนี้เนี่ยถ้าไม่ทำงานนะครับไม่ทำงานหนักอีกสัก10ปีนะถ้าไม่รักษาโรคความดันให้ดีเนี่ยก็อาจจะเป็นอัมพาตนะพอดีมาสัมผัสกับปัจจัยในที่ทำงานนะทำให้โรคที่เป็นอยู่เนี่ยแสดงอาการเร็วขึ้นนะครับแต่ก็คือเป็นอัมพาตเส้นเลือดสมองแตกนะครับนะเพราะฉะนั้นโรคเกี่ยวเนื่องกับการทำงานเนี่ยปัจจัยในที่ทำงานเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นนะครับที่ทำให้โรคแสดงอาการออกมาเร็วขึ้นนะครับนะจะมีปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยนะครับนะฮะอันนี้มีความสำคัญนะครับเพราะว่าเพื่อนๆในที่ทำงานพวกเราปัจจุบันเนี่ยมีโรคเรื้อรังกันเยอะนะครับอย่างเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานเกาต์นะครับนะโรคอ้วนซึ่งจะทำให้การเคลื่อนไหวลำบากนะครับทำให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดไม่ดีนะครับนะฮะซึ่งการทำงานเนี่ยจะกระตุ้นให้เกิดโรคได้เร็วขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นเนี่ยอีกนะอย่างเช่นการสูบบุหรี่นะถ้าเผื่อทำงานอยู่แถวสระบุรีโรงโม่หินนะครับสูบบุหรี่ก็จะทำให้เป็นโรคปอดฝุ่นทรายมีโอกาสเป็นโรคปอดฝุ่นทรายได้มากกว่าปกติ2เท่านะครับนะนี่เป็นปัจจัยเสริมนะครับซึ่งทำให้โรคจากการทำงานนี่เป็นได้เร็วขึ้นนะครับทีนี้โรคจากการทำงานเนี่ยมีสาเหตุอยู่นิดเดียวนะฮะคือเกิดจากการสัมผัสนะครับเพราะหลักในการป้องกันเนี่ยนะครับก็คือว่าทำยังไงให้ไม่มีการสัมผัสเลยนะหรือทำให้มีการสัมผัสน้อยที่สุดนะครับโอกาสที่จะเกิดโรคก็น้อยลงนะครับนะฮะอันนี้ง่ายๆเลยนะครับหลักการป้องกันก็ใช้วิธีนี้นะครับนะฮะทีนี้ในเรื่องการป้องกันเนี่ยมันค่อนข้างลำบากนะครับนะฮะพวกเราเคยดูโฆษณาของสสส.ใช่ไหมครับโฆษณาบุหรี่โฆษณาเหล้าเห็นไหมครับมีโฆษณาคนกินเหล้าแล้วเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรเยอะแยะนะครับนะแต่เราไม่รู้ผลนะครับว่าไอ้โฆษณาเนี่ยมันได้ผลหรือไม่ได้ผลนะเพราะว่ามันไม่เกิดอุบัติเหตุนะพอทำได้ดีมันก็ไม่เกิดอุบัติเหตุใช่ไหมครับเหมือนกันครับพอเราเอาหลักทางเวชศาสตร์ป้องกันเข้าไปใช้ในโรงงานเราเนี่ยนะฮะพอทำได้ดีเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นจริงหรือเปล่านะครับทุ่มเงินไปตั้งเยอะนะไม่เกิดอะไรเลยนะในจ้างก็รู้สึกว่าเสียเงินเปล่าแต่จริงๆมันไม่ใช่เสียเงินเปล่าแหละครับนะฮะถ้าเราค่าอุบัติเหตุมาคิดจริงๆเนี่ยนะฮะโอ้มันจะเป็นมูลค่ามหาศาลนะครับทั้งมูลค่าทางตรงนะครับเช่นการเสียเงินรักษามูลค่าทางอ้อมก็คือการเป็นห่วงกังวลของครอบครัวการขาดรายได้ของครอบครัวนะครับในครอบครัวก็อาจจะมีภรรยามีบุตรมีแม่มีพ่อนะครับนะนอกจากนี้เนี่ยเพื่อนร่วมงานก็ยังต้องมาทำงานแทนเองด้วยนะครับนะซึ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการเสียเงินทางอ้อมนะซึ่งเราไม่เคยเอามาคิดนะเพราะฉะนั้นการป้องกันเนี่ยดีกว่าการรักษาแม้จะมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับยิ่งป้องยิ่งมองไม่เห็นผลนะครับนะในจ้างก็เลยไม่นิยมนะครับนะการป้องกันไม่สามารถพิสูจน์ประสิทธิภาพได้เมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับก็คือพอป้องกันแล้วไม่เกิดผลนะครับมองไม่เห็นเหตุการณ์นะแล้วสมัยนี้เนี่ยการจ้างงานเนี่ยเป็นการจ้างงานระยะสั้นพอเป็นการจ้างงานระยะสั้นเนี่ยบางคนเข้ามาทำงานแค่3เดือน6เดือนก็ออกละนะครับนะในจ้างก็เลยละเลยไม่ทำการป้องกันนะเพราะว่าทำงานแป๊บเดียวเองพอป้องกันเสียเงินค่าป้องกันมันยิ่งมองไม่เห็นผลใหญ่เลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องการป้องกันเนี่ยถึงไม่ได้รับการนิยมพอมาดูในโรงงานนะครับเราจะเห็นว่าพอเรามีสิ่งคุกคามใช่ไหมครับมีเสียงดังมีความร้อนนะครับมีแสงสว่างมีการยกของหนักเยอะนะครับนะฮะเราจะควบคุมกำกับพวกนี้ยังไงนะครับ
วิธีการควบคุมกำกับเนี่ยผมคิดว่าบางนักเรียนก็อาจจะรู้อยู่แล้วเพราะว่ามันมีบางวิชาก็อาจจะมีสอนอยู่อาจารย์เดี๋ยวพูดเร็วๆเลยก็คือเราก็ใช้วิธีการเลิกใช้เลิกทำนะครับนะฮะอย่างเช่นโรงงานแห่งหนึ่งใช้สารเคมีนะครับนะซึ่งเป็นสารไตรโคโลเอทิลีนนะครับปรากฏว่าคนงานแพ้ครับแพ้ไตรโคโลเอทิลีนถึงตายเลยนะครับนะฮะนะก็อาจจะใช้เลิกใช้ได้ไหมไม่ใช้สารเคมีในกระบวนการทำงานเลยได้ไหมนะครับนะปรากฏว่าโรงงานตรงนี้เลิกใช้ไม่ได้นะครับก็ไปใช้ปิโตรเคมีคอลตัวอื่นซึ่งอันตรายน้อยกว่าไตรโคโลเอทิลีนนะครับนะก็อันนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการแทนที่นะครับคือแทนที่สารเคมีที่อันตรายน้อยกว่าแทนที่สารเคมีที่อันตรายมากกว่านะครับนะฮะในขณะเดียวกันนะครับถ้าแทนที่ไม่ได้นะฮะเราก็ใช้การควบคุมทางวิศวกรรมแทนนะอย่างเช่นในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เนี่ยนะครับถ้านักศึกษาเคยไปดูงานนะเจ๋ว่าโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่นะหรือว่าโรงกลั่นน้ำมันนะครับเสียงมันจะดังมากเลยนะครับพอเข้าไปข้างในอาคารเนี่ยนะครับคนที่ไปออปเปอเรตเครื่องในอาคารเนี่ยนะครับเขาจะมีเป็นห้องอยู่ห้องนึงอยู่กลางอาคารเลยนะครับห้องตรงนี้จะเป็นห้องเก็บเสียงเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นการควบคุมทางวิศวกรรมคือควบคุมเสียงดังนะครับคนทำงานก็เข้าไปทำงานอยู่ในห้องเก็บเสียงนั่นนะครับนะก็สามารถทำงานได้โดยไม่เป็นอันตรายนะครับนะเราเรียกว่าเป็น engineering control หรือว่าการควบคุมทางวิศวกรรมนะครับถ้าการควบคุมทางวิศวกรรมทำแล้วยังไม่ดีพอขั้นต่อไปก็คือทำการควบคุมทางการบริหารนะครับนะผมยกตัวอย่างอย่างเช่นยกของหนักนะครับนะยกของหนักปรากฏว่าต้องยกของหนักเนี่ยคนหนึ่งยกของหนัก50กิโลกรัมนะฮะโอ้ซึ่งมันเยอะมากแต่มันก็อยู่ในกฎหมายนะ50กิโลผู้ชายยกได้นะครับนะแต่มันหนักมากนะยกแล้วต้องเดินไกลนะเพราะฉะนั้นการควบคุมทางการบริหารก็คือว่าแบ่งน้ำหนัก50กิโลเนี่ยเป็น20กิโล20กิโลแล้วก็10กิโลนะครับนะแล้วก็ใช้ให้คนงานเนี่ยยกไปบ่อยที่บ่อยครั้งหน่อยหลายเที่ยวหน่อยแต่ปลอดภัยสำหรับคนทำงานคนนั้นนะครับนะซึ่งถ้าเป็นการควบคุมทางวิศวกรรมเนี่ยเราอาจจะมีรถให้เขามีไฮดรอลิกให้เขานะครับสำหรับยกของแต่ถ้าไม่มีเราก็ใช้ทางการบริหารแทนนะครับทีนี้ถ้าใช้ทั้งวงข้างบนทั้งหมดไม่ได้เลยอันสุดท้ายที่เราจะใช้ก็คือใช้ PPE นะครับหรือว่าเครื่องป้องกันอันตรายสู่บุคคลนะครับนะการใช้ PPE เนี่ยเราใช้เป็นอันดับสุดท้ายนะครับเพราะว่าคุมยากมากนะฮะนักศึกษาที่เคยทำงานมาแล้วก็คงทราบว่ามันควบคุมยากยังไงนะครับอย่างเช่นเอียปลั๊กเนี่ยนะครับเอียปลั๊กไปได้สักพักเนี่ยมันจะหลุดออกมาจากโพซิชันที่ดีใช่ไหมครับนะเราก็ไม่รู้ว่ามันสามารถป้องกันได้หรือเปล่านะฮะแล้วเวลาเราเดินตรวจคนทำงานว่าใส่เอียปลั๊กหรือเปล่าเนี่ยเขาก็มีเอียปลั๊กใส่อยู่แต่เราไม่รู้ว่ามันหลุดออกมาจากโพซิชันที่ใช้ได้หรือเปล่านะครับนะฮะมันจะเห็นว่า PPE นี่คุมยากการใส่หน้ากากการใส่ Google นะฮะบ้านเราเป็นเมืองร้อนนะบางทีเราก็ไม่ใช้ใส่เอียมัฟก็ใส่ลำบากพอใส่ไปแล้วหูแนบกับตรงท้ายทอยนะฮะก็ปรากฏว่าเป็นโรคผิวหนังเป็นผื่นแดงที่หลังหูเต็มไปหมดเลยนะครับนะซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ได้ก็ดีนะครับแต่ถ้าจะเป็นต้องใช้เพราะเราใช้การควบคุมตั้งแต่ฐานพีระมิดมาเนี่ยมันใช้ไม่ได้เราก็ต้องจำเป็นต้องใช้ PPE นะครับนี่นอกจากการควบคุมสิ่งคุกคามด้วยวิธีต่างดังที่กล่าวแล้วเนี่ยเราก็ยังมีการควบคุมทางสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งจะมีองค์กรของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเราเรียกว่า ACGIS นะครับหรือว่า American Conference of Governmental Intergovernmental Hygienist นะครับนะฮะซึ่งเป็นองค์กรที่กำหนดค่ามาตรฐานสูงสุดของสารเคมีซึ่งนักศึกษาคงได้เรียนนะครับก็คืออย่างเช่นสารเคมีตัวนี้มีค่ามาตรฐานเท่าไหร่นะครับนะฮะแต่ต้องจำไว้ว่าไอ้ค่ามาตรฐานเนี่ยนะครับหมายความว่าพอมันได้ค่ามาตรฐานเนี่ยไม่จำเป็นว่าถ้าเป็นต่ำกว่าค่ามาตรฐานแล้วจะปลอดภัยนะครับนะต่ำกว่าค่ามาตรฐานแล้วอาจจะเป็นอันตรายก็ได้นะครับ
แต่เกินค่ามาตรฐานเนี่ยไม่ใช่

การวินิจฉัยว่าทําให้เกิดโรคนะครับนะหมายความว่าคนทํางานเนี่ยได้รับสัมผัสเข้าไปเกินค่ามาตรฐานที่เขากําหนดเท่านั้นเองนะครับไม่ได้บอกว่าคนทํางานเป็นโรคนะครับนะต้องเข้าใจนะครับนะฮะเพราะฉะนั้น ACGS จะเป็นตัวกําหนดซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยเราใช้มาตรฐานตัวนี้เป็นหลักนะครับของ ACGS นะครับนะอันนี้เป็นการควบคุมในสิ่งแวดล้อมนะฮะก็คือว่าพอเราควบคุมฮาซาร์ดทางด้วยรูปแบบนี้แล้วเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเราควบคุมยังไม่ได้ดีใช่ไหมครับก็ไปควบคุมในสิ่งแวดล้อมอีกทีนะฮะเพราะว่าเวลาเราไปเข้าไปทำงานแล้วเนี่ยเราจะสัมผัสอันตรายพวกนี้จากสิ่งแวดล้อมในการทำงานนะครับนะเราก็จะมีค่ามาตรฐานในสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับทีนี้ในเรื่องการป้องกันนะครับนะในตอนที่3นะครับเราก็แบ่งเป็นการป้องกันโรคระดับปฐมภูมิทุติยภูมิและตติยภูมินะครับนะฮะการป้องกันแบบปฐมภูมินะฮะอย่างที่บอกนะครับการป้องกันโรคแบบปฐมภูมินี่คือป้องกันตั้งแต่ยังไม่เป็นโรคนะฮะจริงๆบางคนบอกว่าป้องกันตั้งแต่การออกแบบงานเลยด้วยซ้ําไปนะครับคือออกแบบงานให้ปลอดภัยสําหรับคนทํางานนะครับนะตอนนี้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดถึงกันเยอะนะครับก็คือการเริ่มตั้งแต่การออกแบบเลยนะครับนะฮะการป้องกันระดับปฐมภูมิเนี่ยมีหลายรูปแบบนะครับนะอย่างเช่นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคนะครับฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบนะครับนะก็เป็นการป้องกันแบบปฐมภูมิก็คือป้องกันตั้งแต่ยังไม่เป็นโรคการตรวจสุขภาพเพื่อความเหมาะสมในการทํางานหรือว่าดู fit for work อันนี้ก็เป็นการป้องกันระดับปฐมภูมินะครับนะเพราะฉะนั้นการป้องกันแบบปฐมภูมิดีที่สุดนะครับนะรองลงมาก็คือป้องกันแบบทุติยภูมินะการป้องกันแบบทุติยภูมิเนี่ยพูดง่ายๆคือไปมองหาว่าใครผิดปกติบ้างแล้วไปดึงตัวเขาออกมานะครับนะที่เราก็คือการตรวจสุขภาพนะครับนะการตรวจสุขภาพเนี่ยมันยังไม่ดีพอนะครับนะก็คือเราเอ็กซเรย์ปอดใช่ไหมครับตรวจCBC นะครับนะตรวจไตค่าของไตค่าของตับนะถ้าใครผิดปกติเราถึงไปดึงตัวเขาออกมาแสดงว่าเขาผิดปกติแล้วนะครับนะอันนี้ไม่ดีนะคือคนเป็นโรคแล้วนะแต่เราไปดึงมาก่อนที่จะเป็นมากกว่านี้นะครับนะก็คือทุติยภูมิคือเพิ่งเริ่มเป็นนะครับหรือยังไม่แสดงอาการนะครับนะตัวอย่างเห็นชัดเจนก็คือการตรวจค่าของไตนะปกติเนี่ยไตเนี่ยจะทำหน้าที่ผิดปกติคือตัวเริ่มบวมนะครับของเสียเรื่องขับไม่ได้เนี่ยนะไตต้องทำงานได้ประมาณหน้าที่การทำงานของไตเนี่ยอาจจะเหลือสัก 25% นะแต่ถ้าเผื่อไตทำงานได้ 50% ก็ยังกรองได้นะครับก็ยังไม่เป็นโรคไตนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจทุติยภูมิเนี่ยคือหน้าที่ของไตเริ่มผิดปกติเนี่ยนะเราสามารถดีเทคได้เราก็ไปดึงคนไข้คนนั้นออกมาก่อนที่จะเสียจนแสดงอาการมากนะครับอันนี้คือทุติยภูมิอันสุดท้ายก็คือป้องกันแบบตติยภูมิก็คือรอให้เป็นโรคครับก็มาหาหมอก็รักษาจ่ายยาก็เหมือนกับที่เราไปหาหมอปัจจุบันเนี่ยเป็นการป้องกันแบบตติยภูมินะครับนะฮะทีนี้ไอ้การคัดกรองแบบที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยก็คือการป้องกันแบบทุติยภูมิก็คือคัดกรองโรคนะครับเพื่อตรวจค้นหาความผิดปกติทางสุขภาพซึ่งยังไม่แสดงอาการหรือแสดงอาการเพียงเล็กน้อยนะครับในการคัดกรองโรคเนี่ยนะครับนะฮะจริงๆเนี่ยมันจะมีศัพท์สำคัญอยู่ก็คือว่า fit for work หรือว่า fitness for duty ก็คือตรวจร่างกายเพื่อดูความเหมาะสมในการทำงานนะครับนะอย่างเช่นเราจะทำงานในที่อับอากาศเราก็ไปตรวจร่างกายก่อนใช่ไหมครับว่าเราเสี่ยงไหมที่จะลงไปทำงานที่อับอากาศสามารถลงไปทำงานได้ไหมนะครับเราต้องตรวจ EKG ใช่ไหมครับต้องตรวจสมรรถภาพปอดนะครับนะต้องวัดความดันนะต้องดู BMI นะครับนะซึ่งวงชี้ว่าถ้าเราลงไปทำงานแล้วเนี่ยเราจะไม่เกิดอันตรายนะครับนะนะอันนี้ก็เป็นการป้องกันตั้งแต่ยังไม่เป็นโรคนะครับนะทำ fit for work นะครับนะนี่ถ้าดูรูปนี้จะเข้าใจชัดขึ้นนะครับเกี่ยวกับการป้องกันทางปฐมภูมิทุติยภูมิแล้วก็ตติยภูมิ

การป้องกันปฐมภูมิเนี่ยนะครับเราก็มีการใช้ตั้งแต่ควบคุมสิ่งคุกคามใช่ไหมครับก็คือใช้การเลิกใช้การแทนที่การควบคุมทางวิศวกรรมการควบคุมทางบริหารการใช้ PPE นะครับอันนี้ก็เป็นการป้องกันแบบปฐมภูมินะครับก็คือการเฝ้าระวังสิ่งคุกคามนะครับนะมีการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมก็มีการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมนะครับนะนี่การป้องกันแบบทุติยภูมิอย่างที่บอกก็คือการตรวจสุขภาพใช่ไหมครับนะก็มีการตรวจเลือดปัสสาวะการตรวจร่างกายนะครับนะแล้วก็การคัดกรองโรคนะเราก็เรียกเป็นว่าการเฝ้าระวังทางการสัมผัสการเฝ้าระวังทางสุขภาพแล้วก็การเฝ้าระวังโรคนะครับมาอันสุดท้ายเนี่ยก็เป็นการป้องกันแบบตติยภูมิก็คือการวินิจฉัยโรครักษาเพื่อไม่ให้ตายหรือพิการมากขึ้นนะครับนะอันนี้คือหลักการป้องกันมีอยู่3ระดับนะครับระดับที่เราต้องการมากที่สุดก็คือด้านนี้นะครับนะปฐมภูมิเจนว่าถ้าเผื่อเราจัดการพวกนี้หมดเนี่ยมันจะไม่ลงมาถึงตรงนี้นะครับก็คือไม่มีการสัมผัสเราก็ไม่ต้องมาตรวจร่างกายไม่ต้องมาเฝ้าระวังโรคนะครับนะฮะในประเทศแถบยุโรปเนี่ยเขาจะทุ่มเงินกับเรื่องนี้เยอะมากนะครับนะ เรื่องนี้เนี่ยเขาจะทำน้อยมากเลยนะการตรวจสุขภาพประจำปีนี่แทบไม่มีเลยนะครับยกเว้นการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมแล้วเจอความผิดปกติถึงจะมีการตรวจสุขภาพนะครับนี่การตรวจสุขภาพนี่นะครับนะก็จะมีการดูความไวแล้วก็ความจำเพาะนะครับยิ่งตรวจสุขภาพนะฮะความไวมากยิ่งดีหมายความว่าผิดปกติปั๊บเจอเลยตรวจผิดปกติปั๊บก็เจอเลยอย่างเช่นการตรวจการได้ยินนะครับเราพบทันทีเลยใช่ไหมว่าการได้ยินผิดปกติแต่ความจำเพาะเนี่ยนะมันอาจจะยังไม่ค่อยดีก็คือไอ้ที่เราคัดกรองกันตรวจการได้ยินผิดปกติเนี่ยเราตรวจเขาเรียกว่าตรวจ air conduction คือตรวจผ่านอากาศเข้าไปในหูแต่ถ้าจะวินิจฉัยว่าเป็นโรคหูตึงเนี่ยต้องตรวจ bone conduction ด้วยร่วมกัน2อันนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจ air conduction อย่างเดียวมันไวนะครับมันกรองได้ว่าคนคนนี้เนี่ยการได้ยินเนี่ยมันน่าจะผิดปกตินะครับต้องไปส่งไปตรวจซ้ำนะฮะก็คือตรวจเพื่อวินิจฉัยว่าเป็นโรคหูตึงจากการได้ยินหูตึงจากเสียงดังจริงหรือไม่นะครับนะฮะทีนี้เมื่อกี้พูดเรื่องการเฝ้าระวังเยอะเลยนะครับนะฮะการเฝ้าระวังนี่เป็นเครื่องมือสำคัญเลยนะครับในเรื่องการป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพนะในการทำเวชศาสตร์ป้องกันเนี่ยนะครับเราจะต้องเฝ้าระวังโรคที่เกิดขึ้นเฝ้าระวังสิ่งคุกคามเฝ้าระวังสารเคมีในบรรยากาศนะครับนะเฝ้าระวังการทำงานเฝ้าระวังการปวดเมื่อยของคนงานนะครับนะการเฝ้าระวังเนี่ยจะบอกได้ว่ามาตรการทางเวชศาสตร์ป้องกันหรือมาตรการทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เราทำไปเนี่ยมันได้ผลดีหรือเปล่านะครับนะฮะนี่ในการเฝ้าระวังนะครับนะมันก็จะมีแบบต่างๆอย่างเมื่อกี้ไดอะแกรมแสดงให้ดูแล้วก็คือเฝ้าระวังสิ่งคุกคามนะมีสิ่งคุกคามใหม่ๆเข้ามาไหมมีโปรเซสการทำงานใหม่ๆเข้ามาหรือเปล่านะครับนะหรือว่าการทำงานเก่าๆเนี่ยแต่คนทำงานเนี่ยเปลี่ยนไปคืออายุมากขึ้นมีโรคประจำตัวนะครับนะสิ่งคุกคามอันนั้นเนี่ยเดิมมีความเสี่ยงน้อยก็อาจจะเป็นความเสี่ยงปานกลางหรือความเสี่ยงสูงก็ได้นะครับอันนี้เราเรียกการเฝ้าระวังสิ่งคุกคามการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะตรวจดูเสียงดังมีสารเคมีในบรรยากาศมากเกินหรือเปล่านะยกของหนักมากเกินไหมนะครับตรวจลูล่าลีบรานะครับนะค่ามันเกินปกติหรือเปล่านะครับอันนี้คือการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมการเฝ้าระวังสุขภาพนะก็คือการดูว่าไอ้สิ่งคุกคามนั้นเนี่ยทำให้เกิดผลต่อสุขภาพอย่างไรบ้างอย่างเช่นทำให้เกิดอาการเหนื่อยหอบมีการไอก็เฝ้าระวังว่ามีเพื่อนคนงานคนไหนของเราเนี่ยมีอาการไอเหนื่อยหอบหรือเปล่านะหรือว่าเป็นโรคจากการทำงานหรือเปล่าอันนี้ก็คือการเฝ้าระวังสุขภาพนั่นเองนะครับนี่การเฝ้าระวังสิ่งคุกคามเนี่ยเรามีการตรวจนะครับตรวจเลือดตรวจปัสสาวะพวกสารเคมีใช่ไหมครับในการตรวจเลือดตรวจปัสสาวะนี่นะครับมันจะมีตัวชี้วัดนะเราเรียกง่ายๆว่าตัวชี้วัด2ตัวก็คือตัวชี้วัดด้านการสัมผัสกับตัวชี้วัดด้านผลนะตัวชี้วัดด้านการสัมผัสเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า biomarker of exposure นะครับอย่างเช่นสัมผัสเบนซีนแล้วตรวจปัสสาวะเจอ TT

bucolic acid อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะซึ่งบอกเราแค่ว่านะฮะมีการสัมผัสนะครับนะมากหรือน้อยก็ดูค่ามาตรฐานถ้าเกินค่ามาตรฐานก็บอกมากเกินนะแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นโรคนะครับเจอแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นโรคอันนี้ต้องเน้นเลยนะนะครับส่วนอีกอันเนี่ยเราจะดูดัชนีชี้วัดด้านผลนะครับหรือว่า biomarker of effect นะครับใน biomarker of effect เนี่ยนะอย่างตัวอย่างชัดๆก็คือการตรวจสุขภาพนะอย่างเช่นคนงานทำงานเกี่ยวกับเรื่องแคดเมียมนะครับเราจะตรวจปัสสาวะนะครับนะเราจะดูว่ามีผลต่อไตหรือยังเราก็ตรวจปัสสาวะหาเบต้า2ไมโครกลบูลินถ้ามีเบต้า2ไมโครกลบูลินแสดงว่าไตเริ่มเสียแล้วมันกรองโปรตีนไม่ได้นะมีโปรตีนตัวนี้รั่วออกมาทางปัสสาวะนะอันนี้ก็มีผลต่ออวัยวะนั้นแล้วนะครับก็เลยเรียกว่า biomarker of effect นะอย่างเช่นการตรวจสุขภาพทั่วไปที่เราทำเนี่ยเรียกว่า biomarker of effect เพราะฉะนั้นจะมีเวลาตรวจดัชนีชี้วัดทางสุขชีวภาพเนี่ยจะมีอยู่2ตัวนะก็คือ biomarker of exposure กับ biomarker of effect นะครับทีนี้กฎกระทรวงนะฮะกฎกระทรวงของกระทรวงแรงงานเนี่ยก็จะมีกฎกระทรวงนะครับกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างพ.ศ. 2547คิดว่านักเรียนคงคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับนะแต่ปัจจุบันเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนแล้วนะครับตอนนี้มีการยื่นเรื่องเข้าสภาแล้วนะครับนะก็อยู่ในขั้นประชาพิจารณ์นะครับเรื่องกฎหมายฉบับนี้เนื้อหาก็ไม่ได้เปลี่ยนมากนะครับนะเพียงแต่เปลี่ยนนิยามของแพทย์ที่จะตรวจเท่านั้นเองนะครับนะแต่ของเราก็ยังใช้เหมือนเดิมนะครับก็คืออย่างน้อยปีละ1ครั้งนะครับซึ่งอันนี้จริงๆเนี่ยเดี๋ยวนักเรียนเรียนไปเนี่ยนักเรียนก็จะทราบว่าจริงๆบางตัวไม่จำเป็นต้องตรวจปีละครั้งก็ได้แต่กฎหมายเรากำหนดไว้ว่าปีละ1ครั้งเราก็ต้องทำตามกฎหมายนะครับนะฮะซึ่งในอนาคตก็อาจจะเป็นการสิ้นเปลืองพอนักเรียนเรียนจบไปแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยมันก็ไม่จำเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพนะครับนะการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยนะฮะจริงๆเนี่ยนโยบายของการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยก็จะมีการส่งเสริมสุขภาพด้านความแข็งแรงก็จะเป็นหลายมิตินะครับมิติทางกายทางจิตใจทางสังคมทางจิตวิญญาณนะครับนะมิติส่วนใหญ่เนี่ยเราจะลืมมิติทางจิตนะฮะจิตใจไปนะครับส่วนใหญ่เราจะส่งเสริมแต่เรื่องทางร่างกายนะครับเพราะเรื่องจิตใจก็จะเป็นเรื่องสำคัญนะครับนะทางสังคมก็จะเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะเราต้องส่งเสริมทั้งกายและจิตใจและสังคมเราถึงต้องมีบริการอาชีวะอนามัยนะครับซึ่งเดี๋ยวนักเรียนจะได้เรียนในบทที่15นะครับนะในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพเนี่ย ILO เนี่ยได้กำหนดไว้ว่าอาชีวะอนามัยเนี่ยคือการส่งเสริมสุขภาพและคงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดีที่สุดทั้งร่างกายและจิตใจนะครับโดยให้คนงานเนี่ยทำงานในสถานที่ทำงานที่เหมาะสมมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีปราศจากโรคและอุบัติเหตุนะครับโดยคนทำงานนั้นเนี่ยทำงานอย่างมีความสุขแล้วก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสถานะสังคมอย่างเหมาะสมนะครับอันนี้ง่ายๆนะอันนี้คือนิยามของอาชีวะอนามัยนะครับนะถ้าดูรูปนี้นะครับจะเห็นว่าภาวะสุขภาพกับงานเนี่ยมันผกผันกันสุขภาพดีงานก็ดีนะครับนะสุขภาพไม่ดีงานก็ไม่ดีนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรักษาสุขภาพของคนทำงานเราไว้เพื่อให้งานเนี่ยดีนะครับเวลาทำ QC ก็จะไม่ได้ไม่มีปัญหาเยอะนะครับนะ WHO เนี่ยได้ประกาศนโยบาย Occupational Health for All ขึ้นนะครับในทางสุขภาพทั่วไปเนี่ยก็มีนโยบาย Health for All นะครับแต่ WHO เนี่ยประกาศนโยบาย Occupational Health for All ก็คือให้คนทำงานทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยได้นะครับนี่คือเรื่องสำคัญนะครับแต่ที่นักเรียนต้องมานั่งเรียนทุกวันเนี่ยเพราะว่าเราต้องให้คนทำงานทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการให้ได้การเข้าถึงบริการให้ ดีที่สุดก็คือคนงานสามารถทำได้ด้วยตนเองนะครับโดยสถานประกอบกิจการเป็นผู้ส่งเสริมนะครับไม่ใช่ให้แพทย์ให้พยาบาลไปกระตุ้นให้ทำนะครับถ้าดูรูปนี้นะฮะจะเห็นชัดเจนนะครับ

0: อันนี้คือแบบจำลองความต่อเนื่องของสุขภาพนะด้านนี้เนี่ยก็คือบาดเจ็บป่วยตายก่อนเวลาอันควรด้านนี้ก็คือมีสุขภาพดีนะครับตอนนี้พวกเราอยู่ตรงนี้ตรงจุดเนี้ยนะครับนะสมมติเข้าไปในที่ทำงานนะครับเราโดนสิ่งคุกคามในที่ทำงานนะมีเสียงดังเกินไปนะหูตึงมีสารเคมีเยอะเกินไปนะฮะเรามาอยู่ตรงนี้นะคือเราเริ่มมีอาการแสดงแล้วเริ่มเจ็บป่วยแล้วนะครับถ้าเราแก้ไขตรงนี้นะครับแก้ไขสิ่งคุกคามในที่ทำงานเราก็จะถอยไปอยู่จุดนี้ก็คือจุดเริ่มแรกนะครับในขณะเดียวกันนะฮะถ้าเราทำการส่งเสริมสุขภาพด้วยนะครับก็คือส่งเสริมทั้งทัศนคติความรู้พฤติกรรมนะครับร่างกายเราจะข้ามมาอยู่ตรงจุดนี้นะครับถ้าเกิดในที่ทำงานเราไฟฟ้าดับการระบายอากาศเสียนะมีสารเคมีเยอะผิดปกตินะร่างกายก็อาจจะแย่ลงหน่อยนึงนะครับแต่ไม่แย่จนมาถึงตรงนี้เพราะว่าเรามีรีเสิร์ฟเยอะนะเราสามารถเรามีของดีเก็บไว้เยอะนะคล้ายๆเราฝากธนาคารเรานะครับนะงั้นลูกนี้ก็จะแสดงถึงการส่งเสริมความจำเป็นของการที่จะต้องส่งเสริมสุขภาพนะครับนะถ้าสุขภาพเราไม่ดีเนี่ยเราจะถอยไปอยู่จุดนี้ได้เร็วมากนะครับงั้นถ้าเผื่อเราทำเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพให้ดีเนี่ยเราต้องทำทั้งการป้องกันนะครับและการส่งเสริมสุขภาพด้วยนะคนทำงานของเราเนี่ยถึงจะมีสุขภาพดีที่สุดแล้วก็ทำงานได้ผลผลิตดีที่สุดนะครับสำหรับในบทท้ายๆนี่จะเป็นตัวอย่างของโรงงานต่างๆนะครับซึ่งผมคิดว่านักเรียนเนี่ยสามารถไปอ่านแล้วก็ศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าหลักเวชศาสตร์ป้องกันเนี่ยจะประกอบด้วยการป้องกันโดยการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังและป้องกันโรคนะครับนะเนื่องจากคนทำงานเนี่ยเป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับเราจึงไม่ได้มองแค่ปัจจัยในสถานประกอบกิจการเพียงอย่างเดียวต้องมองเรื่องสังคมครอบครัวและจิตใจด้วยนั่นจะเป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับนะ
1: ฮะสวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับวันนี้อาจารย์มีความยินดีที่จะมาพูดให้นักศึกษาฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยที่9นะครับซึ่งเป็นเรื่องของการจัดการตรวจสุขภาพและการแปรผลการตรวจสุขภาพหมายถึงอะไรครับการตรวจสุขภาพหมายถึงการตรวจเช็คสุขภาพในขณะที่ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพเนี่ยมีความปกตินะฮะไม่ได้มีอาการหรือความผิดปกติในขณะนั้นแต่ในขณะที่ไปพบแพทย์แล้วเกิดมีอาการเจ็บป่วยหรือมีอาการแสดงในขณะนั้นนะหรือคนที่ไปพบแพทย์เพื่อไปรักษาโรคนะครับอันนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นการตรวจสุขภาพนะครับแต่เป็นการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคหรือเป็นการตรวจเพื่อรักษาโรคนะครับตรวจสุขภาพมีความสำคัญอย่างไรนะครับอันที่1ก็คือเพื่อค้นหาโรคที่ซ่อนอยู่ในร่างกายโดยที่ยังไม่มีอาการหรืออาการแสดงให้เห็นยกตัวอย่างเช่นโรคความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงหรือเป็นมะเร็งระยะแรกเช่นมะเร็งเต้านมในระยะแรกมะเร็งปากมดลูกในระยะแรกเหล่านี้เป็นต้นซึ่งถ้าสามารถตรวจพบโรคในระยะแรกนะครับหรือระยะที่มีความรุนแรงน้อยเนี่ยข้อดีก็คือจะทำให้เราสามารถรักษาโรคได้ทันท่วงทีลดภาวะแทรกซ้อนและก็สามารถรักษาโรคให้หายขาดในบางโรคได้ประเด็นต่อไปก็คือว่าการตรวจสุขภาพเนี่ยนอกจากจะค้นหาโรคแล้วนะครับเรายังสามารถค้นหาว่าคนที่มาตรวจสุขภาพกับเราเนี่ยมีปัจจัยอะไรหรือเปล่าที่ทำให้เกิดโรคหรือเขามีพฤติกรรมเสี่ยงอะไรบ้างที่ทำให้เกิดโรคหรือเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไรหรือว่ามีอะไรในการทำงานของเขาในสิ่งแวดล้อมการทำงานของเขาหรือลักษณะการทำงานของเขาที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยตอนนี้พอมาพูดถึงการตรวจสุขภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานนะครับก็จะมีความแตกต่างกับการตรวจสุขภาพของบุคคลทั่วไปดังต่อไปนี้นะครับในเรื่องแรกก็คือการซักประวัตินอกเหนือจากการซักประวัติที่เกี่ยวข้องกับโรคประจำตัวและพฤติกรรมเสี่ยงของแต่ละบุคคลแล้วเนี่ยผู้ปฏิบัติงานเนี่ยก็ควรจะได้รับการซักประวัติเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับประวัติอาชีพของเขานะครับตอนนี้เราจะซักถามประวัติอะไรบ้างนะครับ

นักศึกษาลองมาดูต่อไปนะครับสิ่งที่สำคัญก็จะต้องดูว่าอาชีพที่ทำและลักษณะงานที่ทำมีภารกิจอะไรที่จะต้องทำอะไรบ้างนะครับอันที่สองก็คือเราก็จะต้องถามว่าปัจจัยเสี่ยงในการทำงานของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับได้แก่ปัจจัยเสี่ยงทางกายภาพอันนี้ก็จะเป็นพวกเรื่องของแสงจ้าเสียงดังนะหรืออยู่ในบรรยากาศที่มีความร้อนเยอะนะมีฝุ่นเยอะเหล่านี้เป็นต้นนอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงทางด้านเคมีนะครับก็หมายถึงว่าต้องทำงานกับสารเคมีต่างๆปัจจัยเสี่ยงทางด้านชีวภาพนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับเชื้อโรคต่างๆรวมถึงปัจจัยเรื่องอื่นๆเช่นลักษณะท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสมของพนักงานนะครับต่อไปที่จะต้องถามก็คืออาจจะต้องถามเกี่ยวกับเรื่องของความรู้นะและทักษะเกี่ยวกับการทำงานนะที่สำคัญอีกอย่างนึงก็จะต้องถามเกี่ยวกับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับเช่นในขณะทำงานเนี่ยมีหน้ากากใส่หรือไม่นะครับมีที่ครอบหูเพื่อป้องกันเสียงดังหรือไม่เป็นต้นนอกจากนี้เราอาจจะต้องถามรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับงานนะครับเช่นระยะเวลาที่ทำงานนะครับทำงานนานมากน้อยแค่ไหนนะครับต้องทำโอทีหรือไม่นะครับการทำงานเป็นกะนะครับเช่นเข้ากะเช้ากะบ่ายกะดึกนะครับการย้ายสถานที่ทำงานต้องมีการย้ายสถานที่ทำงานไปเรื่อยๆหรือเปล่านะอย่างเช่นงานที่เป็นลักษณะก่อสร้างหรือประวัติการทำงานในอดีตอย่างนี้เป็นต้นครับอันนี้นักศึกษาก็คงจะต้องสอบถามเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้ด้วยต่อไปนะครับก็มาพูดถึงการตรวจร่างกายนะคือการตรวจสุขภาพนี่จำเป็นที่จะต้องมีการตรวจร่างกายอยู่แล้วแต่นอกเหนือจากการตรวจร่างกายทุกระบบที่ต้องทำการตรวจในการตรวจสุขภาพของบุคคลทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเราจำเป็นที่จะต้องตรวจร่างกายของพนักงานหรือของผู้ปฏิบัติงานเนี่ยอาจจะต้องเน้นเป็นพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาที่มากมายหรือว่านอกเหนือจากการตรวจของบุคคลทั่วไปมีอะไรบ้างก็หนึ่งนะการตรวจระบบอวัยวะที่อาจจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงในสถานที่ทำงานนะเช่นถ้าสมมติว่าพนักงานเนี่ยจำเป็นต้องการสัมผัสกับสารเคมีนะก็อาจจะต้องมีการตรวจสภาพผิวหนังว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหรือถ้าพนักงานทำงานในสถานที่มีฝุ่นมากนะครับก็อาจจะต้องมีการตรวจร่างกายที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนี้นะครับในพนักงานเนี่ยที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเนี่ยอาจจะต้องมีการตรวจร่างกายด้วยว่าถ้าเกิดพนักงานเข้าไปปฏิบัติงานแล้วเนี่ยโรคประจำตัวของพนักงานเนี่ยจะมีอาการกำเริบหรือไม่นะครับหรือว่ามีอาการเลวลงหรือไม่จากปัจจัยเสี่ยงต่างๆในสถานที่ทำงานเพราะนี่เราต้องนึกถึงด้วยนะครับว่าพนักงานเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะมีโรคประจำตัวของเขาถ้าเกิดเข้าไปทำงานในสถานที่ที่อาจจะมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆเนี่ยก็จะต้องมานึกถึงว่าพนักงานเนี่ยจะมีโรคกำเริบหรือไม่ด้วยต่อไปนะครับก็จะต้องเป็นการตรวจร่างกายเพื่อประเมินความเหมาะสมในการทำงานนะครับนอกจากจะตรวจว่าเขามีโรคหรือปัจจัยเสี่ยงอะไรแล้วนะมีโรคประจำตัวอะไรแล้วเนี่ยสิ่งที่นักศึกษาจะต้องดูอีกอย่างนึงก็คือต้องดูว่าพนักงานเนี่ยสามารถทำงานได้ตามที่ได้รับมอบหมายหรือไม่นะครับเพราะว่าเวลาเข้าไปทำงานเนี่ยอาจจะมีการมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยทำงานในลักษณะต่างๆกันนะครับตอนนี้สิ่งที่จะต้องดูก็คือว่าพนักงานเนี่ยสามารถทำงานได้หรือไม่นอกจากนี้ก็คือพนักงานเนี่ยมีโรคประจำตัวที่เป็นข้อห้ามในการทำงานที่ต้องรับผิดชอบหรือไม่ต่อไปที่จะต้องตรวจก็คือว่าการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับตอนนี้พนักงานที่ต้องทำงานสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆในที่ทำงานเนี่ยแพทย์ก็จะต้องพิจารณาตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยนะครับเพื่อให้ทราบว่าปัจจัยเสี่ยงในที่ทำงานเนี่ยมีผลต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานหรือไม่เช่นในกรณีที่พนักงานทำงานในสิ่งแวดล้อมที่มีฝุ่นมากๆนะครับสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องตรวจเพิ่มเติมก็คือว่าการตรวจภาพถ่ายรังสีปอดนะครับหรือการตรวจสมรรถภาพปอดนะให้แก่ผู้ปฏิบัติงานนอกจากนี้ถ้าเกิดว่าพนักงานทำงานในที่มีเสียงดังมากๆนะครับการตรวจสมรรถภาพได้ยินเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สมควรจะต้องทำเพื่อให้ดูว่าพนักงานเนี่ยมีสมรรถภาพการได้ยินเนี่ยลดลงไปหรือไม่
นอกจากนี้ถ้าเกิดว่าพนักงานเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทำงานสัมผัสกับสารเคมีอันตรายในที่ทำงานเนี่ยการตรวจหาระดับสารเคมีในร่างกายของพนักงานเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับในการตรวจสุขภาพของพนักงานแต่ละคนเนี่ยนะครับจึงจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมให้แก่พนักงานแต่ละคนนะครับเพราะพนักงานแต่ละคนเนี่ยก็จะมีข้อมูลสุขภาพทั่วไปเนี่ยแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะต้องมีการวางแผนว่าแต่ละคนเนี่ยควรจะตรวจสุขภาพอะไรบ้างนะครับนอกจากนี้นอกจากสุขภาพทั่วไปแล้วเนี่ยพนักงานแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความเหมาะสมและความสมบูรณ์พร้อมในการทำงานไม่เหมือนกันและอย่างที่สำคัญก็คือว่าเวลาพนักงานที่จะต้องกระทำเนี่ยทำงานนะครับสิ่งที่สำคัญที่จะต้องดูว่าเขามีปัจจัยเสี่ยงอะไรในที่ทำงานที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานหรือไม่นะครับหลังจากที่ทำไปแล้วในระยะหนึ่งตอนนี้ถ้าจะมาพูดถึงว่าการตรวจสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานนะครับซึ่งก็มีโดยทั่วไปแล้วก็เราก็คิดว่าอายุประมาณ18ปีถึง60ปีเนี่ยก็ควรจะได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้นอะไรที่สำคัญบ้างนะครับมันก็จะมีดังนี้ครับอันที่หนึ่งก็คือเป็นการซักประวัตินะอันนี้ก็ต้องอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ได้พูดให้นักศึกษาฟังแล้วว่าการซักประวัติเนี่ยนอกจากจะมีการซักประวัติการเจ็บป่วยทั่วไปแล้วก็จะต้องมีการซักประวัติที่เกี่ยวกับอาชีพด้วยนะครับอย่างที่อาจารย์ได้พูดให้นักศึกษาฟังไปแล้วอันที่2นะครับก็จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงนะครับโดยใช้แบบประเมินต่างๆนะเพื่อจะดูว่าพนักงานเนี่ยมีความเสี่ยงอย่างไรบ้างในการทำงานอันที่3นะครับก็จะต้องมีการตรวจร่างกายนะซึ่งเมื่อกี้อาจารย์ก็ได้เน้นย้ำแล้วว่าการตรวจร่างกายเนี่ยนอกจากจะตรวจร่างกายทั่วไปแล้วเนี่ยพนักงานเนี่ยจำเป็นที่จะต้องได้รับการตรวจร่างกายในระบบอวัยวะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้วยนะเพื่อจะดูว่าหลังจากที่เขาทำงานไปแล้วเนี่ยมีผลกระทบอะไรต่อร่างกายหรืออวัยวะต่างๆหรือไม่อันที่4ก็เป็นเรื่องของการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับในพนักงานเนี่ยสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงคือว่าการตรวจทางห้องปฏิบัติการเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ก็ได้เน้นย้ำไปแล้วว่าการตรวจทางห้องปฏิบัติการเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเขานะครับอย่างเช่นในเรื่องของการตรวจสมรรถภาพการได้ยินหรือการตรวจสมรรถภาพปอดหรือการตรวจภาพถ่ายรังสีปอดนะครับหรือว่าการตรวจของสารเคมีต่างๆหรือผลกระทบของสารเคมีต่างๆในร่างกายนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สรุปให้นักศึกษาฟังว่าการตรวจสุขภาพในวัยทำงานเนี่ยนอกจากตรวจสุขภาพทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงการตรวจสุขภาพที่เกี่ยวกับการทำงานของกลุ่มวัยทำงานด้วยนะครับตอนนี้สิ่งที่อาจารย์จะมาพูดอย่างนึงก็คือว่าในการตรวจสุขภาพเนี่ยปัจจุบันนะครับเรามีกฎหมายที่สำคัญที่จำเป็นที่จะต้องบอกว่าพนักงานเนี่ยจำเป็นที่จะต้องได้รับการตรวจสุขภาพนะครับซึ่งกฎหมายนี้เป็นกฎหมายของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานนะครับประกาศออกมาเมื่อปี2547นะชื่อของกฎหมายก็คือกฎกระทรวงที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและเมื่อตรวจแล้วเนี่ยก็ต้องส่งตรวจให้แก่ส่งผลการตรวจให้แก่พนักงานตรวจรายงานนะครับจุดมุ่งหมายของกฎกระทรวงฉบับนี้ที่สำคัญนะครับก็คือมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีการตรวจสุขภาพอันนี้หมายถึงว่ากฎกระทรวงฉบับนี้เนี่ยมีจุดประสงค์ว่านายจ้างนะครับนายจ้างเนี่ยจะต้องมีการจัดตรวจสุขภาพให้แก่ลูกจ้างที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงในที่ทำงานมีอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับสารเคมีก็ได้แก่สารเคมีอันตรายต่างๆในที่ทำงานอันที่สองก็คือในกรณีที่สารที่ทำงานมีปัจจัยเสี่ยงที่เป็นเชื้อโรคต่างๆนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นไวรัสแบคทีเรียหรือเชื้อราเนี่ยนะก็จะต้องมีการตรวจสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีเกี่ยวข้องกับขออภัยเกี่ยวข้องกับเชื้อโรคพวกนี้ด้วยต่อไปก็คือนอกจากปัจจัย2 อย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงแล้วนะครับเก
ี่ยวกับเรื่องของทางด้านเคมีและก็ปัจจัยทางด้านชีวภาพปัจจัยอีกอย่างนึงก็คือเป็นปัจจัยทางด้านกายภาพนะปัจจัยทางด้านกายภาพก็จะมีหลายอย่างนะได้แก่กัมมันตภาพรังสีนะครับความร้อนนะสถานที่ทำงานมีอากาศร้อนมากไหมความเย็นก็คือสถานที่ทำงานมีความเย็นมากไหมนะครับความสั่นสะเทือนก็จะเป็นงานลักษณะที่อาจจะต้องมีลักษณะที่พนักงานต้องทำงานกับแรงสั่นสะเทือนต่างๆนะยกตัวอย่างเช่นงานที่จะต้องขุดเจาะถนนอย่างนี้เป็นต้นนะหรืองานในลักษณะที่จะต้องมีเผชิญกับความกดดันบรรยากาศที่มีความกดดันบรรยากาศมากๆนะครับอย่างเช่นพนักงานที่จะต้องทำงานประดาน้ำลงไปลึกๆแบบนี้เป็นต้นนะหรือว่าพนักงานจะต้องทำงานกับแสงจ้านะครับหรือต้องทำงานกับเสียงดังนะหรือสภาพแวดล้อมอื่นใดก็ตามที่อาจจะเป็นอันตรายต่างๆ นะครับทั้งนี้ลูกจ้างเนี่ยจะต้องได้รับการตรวจสุขภาพโดยแพทย์แผนปัจจุบันนะครับซึ่งแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติก็คือจะต้องเป็นแพทย์ที่เฉพาะทางนะเชี่ยวชาญทางด้านชีวเวชศาสตร์นะก็คือเป็นเวชศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับคนทำงานนั่นเองนะครับหรือจะต้องเป็นแพทย์ที่ผ่านการอบรมทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ตอนนี้พูดถึงกรณีที่จะต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างตามกฎหมายเนี่ยจะต้องตรวจสุขภาพยังไงบ้างนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าจะต้องตรวจสุขภาพครั้งแรกนะครับให้เสร็จสิ้นภายใน30วันหลังจากที่รับลูกจ้างเข้าทำงานอันนี้หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าลูกจ้างเข้าทำงานไปแล้วเนี่ยนับหนึ่งไปเลยนะพอครบ30วันเมื่อไหร่เนี่ยก็จะต้องตรวจสุขภาพละนะต่อไปเนี่ยก็จะต้องตรวจสุขภาพลูกจ้างอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเห็นได้ว่านายจ้างมีภาระที่จะต้องจัดให้ลูกจ้างตรวจสุขภาพเนี่ยอย่างน้อย2ครั้งแล้วนะครั้งแรกจะต้องเสร็จสิ้นภายใน30วันหลังจากรับเข้าทำงานนะและต่อไปเนี่ยจะต้องตรวจอย่างน้อยปีละ1ครั้งนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดพนักงานเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงงานไปจากเดิมนะอย่างเช่นทำงานไปอยู่ดีๆเนี่ยนายจ้างบอกว่าให้ย้ายแผนกไปอยู่อีกแผนกนึงนะปรากฏว่างานเนี่ยมันมีปัจจัยเสี่ยงนะครับที่แตกต่างไปจากเดิมเช่นอาจจะมีเสียงดังกว่าแผนกเดิมอาจจะทำงานกับสารเคมีที่แตกต่างไปจากเดิมอันนี้ก็จะต้องมีการตรวจสุขภาพให้เสร็จสิ้นภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่เปลี่ยนงานต่อไปนอกจากนั้นนะครับในกรณีที่ลูกจ้างเกิดไปประสบอันตรายขึ้นมานะฮะเช่นไปบาดเจ็บหรือประสบอันตรายไม่ว่าจะเกิดจากการทำงานหรือไม่เกิดจากการทำงานก็ดีนะครับหรือว่าลูกจ้างเกิดประสบอุบัติเหตุทางจราจรหรือก็ตามเนี่ยตอนนี้แพทย์บอกว่าต้องหยุดงาน3วันติดต่อกันเนื่องจากเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายนะครับอันนี้ก็ควรจะต้องมีการพิจารณาตรวจสุขภาพว่าในกรณีที่ลูกจ้างเจ็บป่วยและหยุดงาน3วันติดต่อกันขึ้นไปเนี่ยสามารถที่จะกลับเข้าทำงานได้ตามปกติหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นลักษณะของการตรวจสุขภาพทั้งหมดนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่านักศึกษาเนี่ยก็คงจะเข้าใจแล้วว่าการตรวจสุขภาพเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างตอนนี้อาจารย์จะมาพูดถึงปัจจัยเสี่ยงบ้างแล้วนะครับปัจจัยเสี่ยงที่เราเจอบ่อยๆนะครับแล้วคิดว่าน่าจะมีปัญหานะทำให้เกิดผลกระทบได้นะมีอะไรบ้างนะก็คือเสียงดังนะเสียงดังตอนนี้เสียงดังมีผลกระทบต่อสุขภาพยังไงบ้างอันที่หนึ่งก็คือถ้าเกิดการสูญเสียการได้ยินอย่างเฉียบพลันอันนี้หมายถึงว่าเมื่อได้ยินเสียงดังมากๆนะเช่นเสียงระเบิดหรือเสียงปืนเนี่ยอาจจะทำให้พนักงานเนี่ยเกิดการสูญเสียการได้ยินอย่างเฉียบพลันอีกลักษณะหนึ่งที่เจอบ่อยๆก็คือว่าในพนักงานเนี่ย ที่ทำงานอยู่ในที่เสียงดังเป็นเวลานานๆเนี่ยนะเช่นอยู่ในโรงงานทอผ้าโรงกลึงโรงงานผลิตเหล็กเป็นต้นเนี่ยก็จะพบว่าอาจจะมีการสูญเสียการได้ยินแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีลักษณะ2อย่างที่เกิดขึ้นก็คือถ้าดังมากๆก็สูญเสียการได้ยินทันทีนะแต่ถ้าการได้ยินเสียงดังต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆเนี่ยก็อาจจะมีการลักษณะการสูญเสียที่แบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับตอนนี้เสียงที่มีความชีวิตประจำวันของมนุษย์เนี่ยอย่างที่เราพูดคุยกันเนี่ยก็จะมีความถี่นะความถี่ของเสียงความถี่ของเสียงที่สำคัญเนี่ยอยู่ระหว่าง500ถึง 2,000 เฮิรตซ์นะครับอันนี้เป็นความถี่ที่เราพูดคุยกันนะซึ่งคนที่ตรวจสมรรถภาพการได้ยินในระยะแรกเนี่ย
ความผิดปกติที่ระดับที่พูดคุยกันเนี่ย ก็ยังไม่พบว่ามีผิดปกติส่วนใหญ่จะไปเสียความผิดปกติที่ความถี่สูงนะครับดังนั้นเนี่ยพนักงานตอนแรกๆเนี่ยเขามักจะไม่รู้ตัวว่าเขาสูญเสียการได้ยินไปแล้วนะครับเนื่องจากเขายังพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานรู้เรื่องอยู่นะครับแต่ความถี่สูงเนี่ยเริ่มมีความผิดปกติไปแล้วโดยที่ว่าถ้าเกิดได้ยินเสียงดังเนี่ยตอนแรกเราจะพบว่าการได้ยินผิดปกติในช่วงความถี่สูงเนี่ยคือประมาณ 3,000 ถึง 6,000 เฮิรตซ์เนี่ยครับอาจจะมีความผิดปกติเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ความผิดปกติเนี่ยของการได้ยินเนี่ยอาจจะขยายไปที่ความถี่ของที่สูงกว่านั้นก็คือ 6,000 ถึง 8,000 เฮิรตซ์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าโรงงานไม่มีมาตรการควบคุมการสัมผัสเสียงดังให้กับผู้ปฏิบัติงานเนี่ยความผิดปกติเนี่ยก็จะไม่อยู่เฉพาะที่ความถี่สูงแล้วนะครับก็จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเกิดความผิดปกติของการได้ยินที่ความถี่ต่ำนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการตรวจได้ยินเนี่ยก็เลยมีข้อบ่งชี้ว่าเราควรจะตรวจการได้ยินให้แก่พนักงานอย่างไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าการตรวจก่อนเข้าทำงานอันนี้หมายถึงว่าพนักงานยังไม่ได้เข้าทำงานเลยนะครับแต่ว่าพนักงานเนี่ยจำเป็นที่จะต้องไปทำงานในสถานที่ที่มีเสียงดังมากกว่า85เดซิเบลเอขึ้นไปพูดง่ายๆก็คือยังไม่ได้ทำงานเลยนะครับก็จะต้องตรวจเป็นพื้นฐานไว้ก่อนนะเป็นข้อมูลพื้นฐานไว้ก่อนซึ่งอันนี้ก็จะต้องตรวจอย่างที่อาจารย์ได้ย้ำแล้วว่าจะต้องตรวจภายใน30วันนะหลังจากที่รับเข้าทำงานอันนี้เราเรียกว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานนะหลังจากที่ตรวจข้อมูลพื้นฐานไปแล้วเนี่ยหลังจากที่พนักงานทำงานไปได้สักระยะหนึ่งเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจประจำปีนะโดยที่เราเอาตรวจผลตรวจประจำปีเนี่ยมาเทียบกับผลตรวจพื้นฐานเพื่อดูว่าการได้ยินของเขาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่นะครับถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่สมรรถภาพการได้ยินลดลงเนี่ยอันนี้ก็เป็นผลที่ว่าเป็นข้อมูลสนับสนุนว่าจะต้องมีมาตรการควบคุมละนะเพื่อไม่ให้พนักงานเนี่ยได้รับผลกระทบจากเสียงดังในการทำงานนะเพราะฉะนั้นก็คือตรวจแรกรับเข้าทำงานแล้วก็ต้องมีการตรวจประจำปีนะต่อไปในกรณีที่สมมุติว่ามีการตรวจแล้วเนี่ยนะตรวจประจำปีแล้วเนี่ยพบว่าการได้ยินเนี่ยลดลงมากกว่าปีที่แล้วปีที่ผ่านมาตั้งแต่15เดซิเบลเอขึ้นไปในหูข้างใดข้างหนึ่งนะครับอันนี้จำเป็นที่จะต้องมีการตรวจซ้ำนะตรวจซ้ำเพื่อยืนยันว่าพนักงานเนี่ยสูญเสียการได้ยินจริงนะครับซึ่งอันนี้จะต้องตรวจยืนยันซ้ำภายใน30วันอีกเหมือนกันอันที่4สิ่งที่พนักงานจะต้องได้รับการตรวจก็คือว่าถ้าเกิดมีการออกจากงานนะครับหรือมีการเปลี่ยนแปลงงานเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจสุขภาพการได้ยินด้วยนะครับก่อนออกจากงานนะเพื่อเป็นข้อมูลสุขภาพพื้นฐานว่าก่อนที่จะออกงานเนี่ยการได้ยินของเขาเป็นอย่างไรและสุดท้ายนะครับในกรณีที่มีการสูญเสียการได้ยินแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจเพื่อประเมินว่าระดับการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินเนี่ยของผู้ที่ปฏิบัติงานเนี่ยมีการสูญเสียการได้ยินมากน้อยแค่ไหนเพื่อที่จะบอกได้ว่าตอนนี้ผู้ปฏิบัติงานหรือพนักงานเนี่ยเกิดเป็นโรคหูตึงจากการทำงานแล้วหรือไม่นะครับตอนนี้ในการแปลผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับคือตรวจแล้วก็จะต้องมีการแปลผลคำถามก็คือว่าการแปลผลนี่ทำโดยใครอันแรกก็คือการตรวจเพื่อการเฝ้าระวังนะการตรวจเพื่อการเฝ้าระวังนี่เราก็ต้องทำการตรวจเป็นประจำทุกปีการแปลผลเนี่ยก็อาจจะแปลผลโดยแพทย์อาชีวศาสตร์นะครับหรือแปลผลโดยแพทย์ที่ผ่านการอบรมทางด้านอาชีวศาสตร์หรืออาจจะเป็นแพทย์เฉพาะทางทางด้านหูคอจมูกก็ได้นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านหูคอจมูกหรือนักแก้ไขการได้ยินเป็นผู้แปลผลก็ได้นะครับ โดยที่การแปลผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินเนี่ยจะใช้แนวทางของสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมนะครับโดยที่จะต้องมีการเปรียบเทียบอย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงเมื่อกี้แล้วนะครับว่าจะต้องมีการเปรียบเทียบกับข้อมูลพื้นฐานก็คือก่อนเข้าทำงานเป็นยังไงและหลังจากที่ทำงานไปแล้วเนี่ยตรวจแล้วเป็นยังไง
ถ้าพบว่านะครับผลการตรวจผิดปกติก็คือถ้าที่ความ

ที่ใดก็ตามของหูข้างใดก็ตามเกิดได้ยินมากกว่า25เดซิเบลขึ้นไปอันนี้ถือว่าผิดปกติแล้วนะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยผู้ปฏิบัติงานเนี่ยควรจะได้ยินเสียงที่ระดับต่ำกว่า25เดซิเบลเพราะฉะนั้นถ้าพนักงานคนใดก็ตามเนี่ยได้ยินเสียงที่ความถี่มากกว่า25เดซิเบลขึ้นไปเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าผลการตรวจระดับการได้ยินที่ความ

นะครับความถี่ต่ำเป็นเสียงที่ระดับที่พนักงานพูดคุยกันอันนี้อยู่ที่500 1,000 และ2,000 เฮิรตซ์นะครับอันนี้หมายถึงความถี่ต่ำความถี่ที่ความถี่สูงหมายถึง 3,000 4,000 6,000 และ8,000 เฮิรตซ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของการตรวจสมรรถภาพการได้ยินที่มีระดับการได้ยินเวลาเราตรวจเราจะเห็นว่าเราจะตรวจทั้งหูซ้ายแล้วก็หูขวานะครับหูสองข้างนะแล้วก็ตรวจที่ความถี่ต่างๆกันนะนักศึกษาจะเห็นได้ว่าการตรวจนี่จะต้องตรวจที่ระดับความถี่ต่างๆกันนะมีทั้งความถี่ต่ำก็คือ500 1,000 2,000 นะครับแล้วความถี่สูงก็จะมี 3,000 4,000 6,000 และ 8,000 นะจากข้อมูลเนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่าจะมีหูข้างขวาที่ระดับประมาณ 4,000 เฮิรตซ์นะครับจะเห็นว่ามีการได้ยินเนี่ยปรากฏว่าที่ความถี่นี้พนักงานต้องใช้เสียงที่มีความดังถึง27เดซิเบลพนักงานถึงจะเริ่มได้ยินถ้าอย่างนี้เราบอกได้แล้วนะครับว่าความถี่หูข้างขวาเนี่ยเริ่มมีการระดับการได้ยินผิดปกติแล้วเพราะว่ามีเสียงดังมากกว่า25เดซิเบลขึ้นไปเขาถึงจะผิดปกตินะครับเขาถึงจะได้ยินนะอันนี้เราถือว่าเขาผิดปกติแล้วนะในขณะที่ความถี่อื่นๆเนี่ยถ้านักศึกษาสังเกตดูจะเห็นว่ามีค่าที่ไม่เกิน25เดซิเบลเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราจะสามารถสังเกตได้ว่าสิ่งที่ผิดปกติของเขาก็คือว่าหูข้างขวาของเขามีความผิดปกติแล้วที่ความถี่4,000เฮิรตซ์นะครับเนื่องจากเขาเริ่มได้ยินเสียงมากกว่า25เดซิเบลขึ้นไปเพราะตัวเลขนี่มันเกิน25เดซิเบลอันนี้ถือว่าพนักงานคนนี้ผิดปกติแล้วนะครับต่อไปการตรวจยืนยันนะครับการตรวจยืนยันนี่เราจะต้องตรวจยืนยันซ้ำภายใน30วันนะครับก็ตรวจแบบเดิมนะครับก็ตรวจที่ความถี่ต่างๆกันเหมือนเดิมนะตอนนี้การตรวจยืนยันเนี่ยก็คือเพื่อจะดูว่าเขามีเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยมากน้อยเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าหูใดหูหนึ่งเนี่ยมีความถี่สูงขึ้นไปเกิน15เดซิเบลนะครับก็คือเรามาเปรียบเทียบกับข้อมูลพื้นฐานนะครับถ้าเกิดว่าเขาได้ยินเนี่ยสมรรถภาพการได้ยินลดลงตั้งแต่15เดซิเบลขึ้นไปเนี่ยอันนี้ถือว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นนะอันนี้ลองยกตัวอย่างนะดูตัวอย่างนะตอนนี้เราก็มาดูถ้าจากตัวอย่างนี่นะครับถ้าเรามาดูการตรวจเนี่ยของหูสองข้างนะครับอันนี้คือข้อมูลพื้นฐานจะอยู่แถวนี้ข้อมูลประจำปีจะอยู่แถวนี้แล้วเราเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลการตรวจประจำปีกับตัวข้อมูลพื้นฐานเราจะเห็นว่าหูข้างขวานะครับตรงนี้หูข้างขวาตรงนี้ที่ความถี่ 4,000 เฮิรตซ์นะครับ4ความเฮิรตซ์เราพบว่าข้อมูลพื้นฐานเขาเนี่ยแต่เดิมเนี่ยที่4,000 เฮิรตซ์เนี่ย10เดซิเบลก็ได้ยินแล้วแต่ว่าพอมาตรวจประจำปีเนี่ยเราพบว่าเขาต้องมีประมาณ25เดซิเบลถึงจะได้ยินนักศึกษาลองเอาตัวเลข2ตัวนี้ลบกันนะครับลบกันเนี่ยได้ค่า15เดซิเบลขึ้นไปเนี่ยอันนี้ถือว่ามีความผิดปกติแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตรวจเจอแล้วว่าพบว่ามีว่าข้อแตกต่างกันระหว่างข้อมูลประจำปีกับข้อมูลพื้นฐานมากกว่า15เดซิเบลขึ้นไปนะครับอันนี้นักศึกษาจะต้องส่งตรวจซ้ำนะครับตอนนี้อย่างหนึ่งก็คือการได้ยินเนี่ยก็จะมีจุดต่ำลงนะที่ระดับความถี่4,000เฮิรตซ์และ6,000เฮิรตซ์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นมากขึ้นเนี่ยการสูญเสียเนี่ยก็จะเริ่มไปที่ความถี่ต่ำสรุปง่ายๆก็คือว่าการเสียเสียการได้ยินเนี่ยตอนแรกจะเสียที่ความถี่สูงก่อนนะครับต่อไปถ้ามากขึ้นก็จะสูญเสียที่ความถี่ต่ำนะก็จะให้นักศึกษาดูกราฟนะครับจะเห็นได้ว่าช่วงแรกเนี่ยจะเสียที่ความถี่สูงก่อนนะครับก็คือความถี่สูงเนี่ยจะเห็นว่าพนักงานคนนี้ต้องมีระดับความดังถึง30เดซิเบลเนี่ยถึงจะได้ยินนะครับแต่ในขณะที่ความถี่ต่ำเนี่ยการได้ยินยังเป็นปกติอยู่แต่ถ้าเมื่อทำงานไปอีกสักระยะหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นว่าระดับความถี่ต่ำเนี่ยเริ่มสูญเสียแล้วนะครับในขณะที่ตอนแรกในตรงนี้ยังไม่เสียเพราะฉะนั้นในกรณีที่ทำงานกับเสียงดังนานๆเนี่ยตอนแรกนี่จะเสียเฉพาะความถี่สูงแต่ทำงานไปนานเข้าเนี่ยก็จะพบว่าความถี่ต่ำก็จะเริ่มเสียด้วยนะครับซึ่งภาวะที่มีความถี่ต่ำสูญเสียเนี่ยเราเรียกว่าพนักงานคนนั้นเริ่มมีภาวะหูตึงแล้วนะครับตอนนี้ก็คือการตรวจการได้ยินเนี่ยสำหรับผู้ทำงานที่มีเสียงดังเนี่ยควรจะต้องตรวจยังไงบ้างก็สรุปให้ฟังอีกทีนะครับว่าก็คือ1ก็จะต้องตรวจแรกรับเข้าทำงานนะครับ

อันที่2ก็จะต้องตรวจประจําปีนะครับอันที่3ก็จะต้องตรวจยืนยันนะในกรณีที่ตรวจพบแล้วว่ามีการสูญเสียลดลงมากกว่า15เดซิเบลเอเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจยืนยันซ้ำอีกทีนะครับอันที่4ในกรณีที่พนักงานมีการเปลี่ยนงานหรือย้ายงานก็จะต้องมีการตรวจการได้ยินนะด้านสุดท้ายก็คือถ้าพบว่ามีประสาทหูเสื่อมจากการทำงานแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจเพื่อประเมินระดับการสูญเสียการได้ยินนะว่าเขามีการสูญเสียมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสรุปความสูญเสียที่เกิดจากเสียงดังนะต่อไปก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสมรรถภาพการมองเห็นนะครับสมรรถภาพการมองเห็นเนี่ยพนักงานเนี่ยก็จะต้องได้รับการตรวจอยู่ 3-4 อย่างด้วยกันก็คือว่ามองเห็นชัดหรือไม่นะครับอันที่2ก็คือการใช้ตา2ข้างทำงานร่วมกันเนี่ยดีหรือไม่นะครับอันที่3ก็คือเป็นการตรวจของเรื่องลานสายตาคำว่าลานสายตาก็เพื่อจะตรวจดูว่าพนักงานเนี่ยมีการตรวจมีการมองนะพื้นที่ของการทำงานเนี่ยเป็นมุมมากน้อยแค่ไหนนะครับอันต่อไปก็คือการตรวจความสามารถในการแยกสีนะครับโดยทั่วไปแล้วพนักงานที่ดีเนี่ยจะต้องมีสมรรถภาพสายตาที่ดีเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบ4อย่างนะครับก็คือ1มองเห็นภาพคมชัดนะอันที่2ก็คือความสามารถที่จะรวมภาพนะโดยการใช้สายตา2ข้างเนี่ยรวมกันนะตา2ข้างรวมกันเพื่อจะรวมภาพคือตาแต่ละข้างนี่สามารถที่จะรวมภาพที่เห็น2ภาพเนี่ยมารวมเป็นภาพเดียวกันได้นอกจากนี้ก็จะสามารถมองเห็นภาพเป็น3มิติคําว่า3มิติก็คือสามารถบอกได้ว่ามีความลึกตื้นมากน้อยแค่ไหนนะนอกจากนี้ก็ควรจะมีความสามารถในการแยกสีนะก็คือสามารถจะบอกได้ว่าเป็นสีอะไรนะครับและสุดท้ายลานสายตาดีคำว่าลานสายตาดีก็คือมุมมองในการมองรอบๆเนี่ยความกว้างของการมองภาพที่เห็นเนี่ยก็จะต้องกว้างพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็คือพนักงานเนี่ยก็จะต้องมีคนใดบ้างนะครับที่จะต้องตรวจสมรรถภาพการมองเห็นก็คือ1อาจจะมีอาการแสดงของการมองเห็นนะเช่นพนักงานอาจจะบอกว่ามีอาการตาผ้ามัวมึนศีรษะเวียนศีรษะหรือปวดศีรษะเหล่านี้เป็นต้นนอกจากนี้ในพนักงานที่จำเป็นที่จะต้องทำงานที่อาจจะมีปัจจัยเสี่ยงของการใช้สายตามากๆนะครับเช่นการใช้รังสีนะการทำงานของคอมพิวเตอร์อันนี้ก็ควรจะต้องที่จะต้องตรวจสมรรถภาพการมองเห็นนอกจากนี้ก็คือในพนักงานที่จำเป็นที่จะต้องมีการใช้สมรรถภาพการมองเห็นที่ดีนะเช่นงานละเอียดนะงานอันตรายงานแยกสีนะงานต้องการคุณภาพหรืองานที่ต้องการสายตาที่ดีเนี่ยอันนี้ก็จะต้องมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาสมรรถนะการมองเห็นให้เหมาะสมนะครับนอกจากนี้การมองเห็นเนี่ยก็อาจจะต้องมาตรวจว่าพนักงานเนี่ยเหมาะสมในการทำงานที่นายจ้างมอบหมายหรือไม่นอกจากนี้ถ้าเกิดพนักงานมีการประสบอันตรายเนี่ยหรือมีการเจ็บป่วยซึ่งอาจจะมีปัญหาที่บริเวณตานะครับก็จะต้องมีการตรวจว่าพนักงานคนนี้มีความพร้อมที่จะกลับเข้าทำงานหรือไม่นะครับโดยสรุปอีกทีนะครับสมรรถภาพการมองเห็นที่ดีประกอบด้วยอะไรบ้างก็คือการมองเห็นภาพคมชัดทั้งใกล้และไกลนะครับสามารถประสานงานของ2ตาเพื่อรวมภาพเป็นหนึ่งเดียวสามารถมองเห็นภาพแบบ3มิตินะสามารถแยกความตื้นลึกของวัตถุได้สามารถแยกแยะสีได้ด้านสุดท้ายก็คือมีลานสายตาที่ดีสามารถมองเห็นภาพเป็นมุมกว้างพอสมควรต่อไปก็เป็นเรื่องของการตรวจสไปโรเมตรีทางด้านชีววิทยาศาสตร์นะครับการตรวจสไปโรเมตรีเนี่ยเป็นการประเมินสมรรถภาพของปอดนะในคนที่ปฏิบัติงานที่ทำงานสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงนะต่อการเกิดโรคระบบหายใจและโรคปอดในการทำงานนะเช่นคนที่ทำงานต้องสูบบุหรี่นะปฏิบัติงานในเหมืองแร่นะคนที่ต้องทำงานกับฝุ่นไอฟูมหรือว่าสารตัวทำละลายและสารเคมีต่างๆที่ก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อทางเดินหายใจซึ่งอันนี้ก็จะมาใช้เป็นข้อมูลที่สำคัญนะครับในการวินิจฉัยโรคจากการทำงานหรือการเฝ้าระวังความพิการที่เกิดขึ้นในระบบทางเดินหายใจต่อไปนะการแยกความผิดปกติของสไปโรเมตรีเนี่ยแยกออกได้เป็น2 อย่างนะครับก็คือเป็นความผิดปกติแบบอุดกั้นและความผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัวนะครับอันนี้ก็โดยอาศัยค่าของ FEV1 FVC นะแล้วก็ FEV1 อัตราส่วนระหว่าง FEV1 กับ FEV4 เปอร์เซ็นต์นะครับความผิดปกติแบบอุดกั้นอันนี้หมายถึงว่าเป็นลักษณะที่ทางเดิน

หายใจเนี่ยอาจจะมีการอุดกั้นนะหายใจได้ลำบากนะก็มีได้แก่โรคหอบหืดจากการทำงานนะโรคหลอดลมอักเสบอันนี้ค่า FEV1 ลดลงนะแล้วก็มีค่า FEV1 ต่อ FVC% ลดลงในกรณีที่มีการอุดกั้นมากๆและมีอากาศถูกขังอยู่ในปอดมากขึ้นเนี่ยค่า FVC ก็จะลดลงร่วมด้วยความผิดปกติที่เป็นแบบจำกัดการขยายตัวเนี่ยก็อย่างเช่นโรคที่ทำงานในบรรยากาศที่มีฝุ่นเยอะๆแล้วมีฝุ่นเข้าไปอยู่ในปอดมากๆนะครับอันนี้ก็จะมีอัตราปริมาตรของปอดลดลงแต่ว่าอัตราการไหลของลมหายใจเข้าออกก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่นะโดยที่ว่าก็จะต้องวัดจากค่า FVV1 และ FVC อยู่ดีนะครับโดยที่ว่า FVV1 หรือ FVC เนี่ยอาจจะลดลงแต่อัตราส่วนระหว่าง FVV1 กับ FVC เปอร์เซ็นต์อาจจะปกติหรือเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นเกณฑ์แบ่งความรุนแรงของผลการตรวจปกตินะฮะว่าความผิดปกติของปอดเนี่ยฮะจะเป็นแบบอุดกั้นหรือเป็นแบบจำกัดการขยายตัวถ้าอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจง่ายๆคือความผิดปกติแบบอุดกั้นก็หมายถึงว่าทางเดินหายใจเนี่ยมีการผ่านของลมหายใจเข้าออกเนี่ยที่ค่อนข้างผิดปกติแต่ในขณะที่ความผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัวก็เป็นลักษณะที่ทางเดินหายใจหรือปอดเนี่ยก็จะมีปริมาตรจำกัดไม่สามารถจะขยายตัวได้เต็มที่นะตอนนี้การแบ่งความรุนแรงเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นตั้งแต่ปกติเล็กน้อยปานกลางหรือมากนะครับถ้าปกตินั่นก็คือว่าสมรรถภาพของปอดเนี่ยก็จะต้องมากกว่า 80% ขึ้นไปถ้านักศึกษาสังเกตดูก็จะเห็นว่าถ้ามีอาการเล็กน้อยปานกลางหรือมากเนี่ยก็จะมีสมรรถภาพปอดเนี่ยลดลงตามลำดับถ้าเมื่อไหร่สมรรถภาพปอดน้อยกว่า 50% เนี่ยอันนี้เราถือว่ามีระดับความรุนแรงค่อนข้างมากต่อไปนะครับหลังจากที่พูดมา2เรื่องแล้วก็คือเรื่องของการได้ยินนะครับเรื่องของการมองเห็นแล้วก็เรื่องของสมรรถภาพปอดสิ่งต่อไปที่อาจารย์จะพูดถึงก็คือเรื่องของการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงทางด้านเคมีนะครับปกติแล้วในทางการตรวจสุขภาพที่เกี่ยวกับด้านเคมีเนี่ยสามารถจะตรวจออกได้เนี่ยเป็น3อย่างด้วยกันก็คือตรวจผลกระทบต่อสุขภาพตรวจเพื่อเฝ้าระวังการได้รับการสัมผัสและตรวจผลกระทบต่อทางร่างกายอื่นๆตอนนี้ทางกระทรวงแรงงานได้กำหนดเอาไว้นะครับว่าสารเคมีอันตรายเนี่ยที่นายจ้างจะต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพเนี่ยจะต้องมีสารเคมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายนะครับตอนนี้ในการแปลผลตรวจสุขภาพเนี่ยถ้าพนักงานได้รับการตรวจสุขภาพเกี่ยวกับสารเคมีแล้วเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือว่าเป็นการแปรผลตรวจสุขภาพเพื่อเฝ้าระวังการได้รับสารสัมผัสสารเคมีนะอันนี้เป็นการพิจารณาว่าพนักงานได้รับสารเคมีเข้าไปในร่างกายเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อถ้าเกิดว่าได้รับมากเกินมาตรฐานที่ยอมรับเนี่ยก็จะได้วางมาตรการป้องกันต่อไปอีกอย่างนึงก็คือเป็นการแปรผลว่าถ้าสารเคมีเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยพนักงานจะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพหรือผลกระทบต่อร่างกายอื่นๆหรือไม่ทั้งนี้เพื่อพิจารณาว่าสารเคมีที่เข้าสู่ร่างกายเนี่ยมีพิษต่อร่างกายของผู้ปฏิบัติงานอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วนะครับแนวทางการตรวจสุขภาพเนี่ยตามปัจจัยเสี่ยงด้านเคมีเนี่ยก็จะมีทั้งหมดอยู่3อย่างด้วยกันนะครับอันที่1ก็คือการตรวจผลกระทบต่อสุขภาพเป็นการตรวจสอบสาธารณสุขภาพของลูกจ้างขั้นต่อไปก็เป็นการตรวจเพื่อเฝ้าระวังการได้รับสัมผัสนะครับการตรวจในข้อนี้ก็คือเพื่อเราจะตรวจว่าได้รับสารเคมีเนี่ยเข้าไปในร่างกายมากน้อยแค่ไหนการตรวจในลักษณะนี้ก็คือการเก็บตัวอย่างของร่างกายนะครับอาจจะเป็นเลือดหรือปัสสาวะเหล่านี้ก็ได้นะครับมาตรวจว่าร่างกายได้รับสารเคมีเข้าไปมากน้อยแค่ไหนต่อไปก็เป็นการตรวจผลกระทบต่อร่างกายอื่นๆนะเพื่อที่จะดูว่ามีสาธารณสุขภาพอื่นๆยังไงบ้างเพื่อที่จะมาดูว่าพนักงานเนี่ยเกิดเป็นโรคจากการทำงานหรือไม่ตอนนี้มีกฎหมายอีกอันนึงที่สำคัญก็คือประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับพ.ศ. 2555เรื่องของกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแนวปฏิบัติการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงทางด้านเคมีและ

ศักยภาพจากการประกอบอาชีพในสถานประกอบกิจการนะครับประกาศฉบับนี้เนี่ยได้กำหนดแนวทางการตรวจสุขภาพว่าลูกจ้างที่ทำงานต้องทำงานสัมผัสสารเคมีในสถานประกอบการเนี่ยจะต้องมีการตรวจผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับทั้งเรื่องของการตรวจเฝ้าระวังการได้รับการสัมผัสและตรวจผลกระทบต่อร่างกายอื่นๆนะครับตอนนี้จะตรวจสารเคมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้มีอยู่แล้วนะครับในประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องของการกำหนดสารเคมีอันตรายที่นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างนะครับพ.ศ. 2552เพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับเราจะเห็นได้ว่าสารเคมีบางอย่างอย่างเช่นแคดเมียมโครเมียมเนี่ยสามารถตรวจได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลกระทบต่อสุขภาพผลกระทบต่อร่างกายหรือการตรวจเฝ้าระวังการสัมผัสแล้วการตรวจเลือดหรือปัสสาวะของพนักงานได้นะครับแต่ในขณะที่ถ้าเราไปตรวจสุขภาพกับนิกเกิลเนี่ยนะเราคงดำได้แต่เป็นตรวจผลกระทบต่อสุขภาพเท่านั้นนะครับแต่จะไปตรวจว่านิกเกิลเข้าสู่ร่างกายมากน้อยหรือไม่เนี่ยยังไม่มีค่ามาตรฐานในขณะที่ทำงานสัมผัสกับเหล็กหรือทองแดงเนี่ยถามว่าจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องตรวจปริมาณสารที่มีอยู่ในร่างกายแต่ถึงแม้จะตรวจได้ก็ไม่สามารถแปลผลการตรวจได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าเหล็กและทองแดงเนี่ยมันเป็นธาตุที่สำคัญต่อร่างกายแล้วก็ยังมีอยู่ในอาหารที่เรารับประทานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการตรวจเหล็กหรือทองแดงเนี่ยถ้าเกิดตรวจเจอเราก็บอกไม่ได้อยู่ดีว่าเหล็กหรือทองแดงที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยได้มาจากการทำงานหรือมันเป็นได้มาจากอาหารที่เรารับประทานนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจเหล็กหรือทองแดงเนี่ยคงได้เพียงแต่ผลตรวจผลกระทบต่อสุขภาพเท่านั้นแหละครับตอนนี้ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเนี่ยแล้วมาปรึกษาท่านที่เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยแล้วมีผลตรวจสุขภาพที่เป็นปกติและมีข้อสงสัยว่าจะเกิดจากสารเคมีในที่ทำงานหรือไม่นะครับท่านในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเนี่ยควรจะดำเนินการอย่างไรบ้างนะสิ่งที่จะต้องดำเนินการก็ต้องมีอย่างนี้นะครับอันที่หนึ่งก็คือจะต้องไปพิจารณาดูว่าสารเคมีในสิ่งแวดล้อมการทำงานนะครับที่วัดได้ในสิ่งแวดล้อมกับที่วัดได้ในตัวผู้ปฏิบัติงานเนี่ยมีค่าเกินมาตรฐานที่ยอมรับหรือไม่ถ้าเกิดว่ามีค่าเกินเนี่ยก็จะต้องมาทบทวนดูว่าสารเคมีที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยสัมผัสเนี่ยมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรบ้างนะครับต่อไปก็คงจะต้องส่งตรวจถ้าสมมติว่าเราตรวจแล้วเจอว่าพนักงานเนี่ยมีความผิดปกติของระบบอวัยวะที่พบจากการตรวจสุขภาพนะครับก็จะต้องส่งตรวจพบแพทย์อีกทีนะครับว่าเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยว่าความผิดปกติของโรคหรืออวัยวะที่เกิดขึ้นในพนักงานนั้นน่ะมีสาเหตุจากอะไรได้บ้างนะครับคือเป็นสาเหตุจากโรคทั่วไปหรือสาเหตุจากการทำงานนะครับถ้าเกิดว่าแพทย์ตรวจผู้พนักงานโดยถี่ถ้วนแล้วนะครับไม่พบสาเหตุที่จะทำให้เกิดโรคหรือความผิดปกติเนี่ยก็คงจะต้องส่งปรึกษาแพทย์ที่วิทยาศาสตร์ต่อไปอันนี้ก็สิ่งที่อาจารย์ได้บรรยายสรุปทั้งหมดเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสุขภาพนะครับที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทั้งหมด

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

0: สวัสดีครับนี่คือรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยนะครับรายการเพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่คิดได้และก็ทำได้โดยคนไทยเรานะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับซองเครื่องปรุงกินได้นะครับซึ่งหลายคนเมื่อเคยทานบะหมี่เนี่ยนะครับก็จะพบว่ามีซองขนาดเล็กๆนะครับก่อนทานแล้วก็ต้องฉีกแล้วก็เอาเครื่องปรุงเนี่ยนะครับผสมเข้ากับบะหมี่นะครับแต่ว่าหลายคนก็บอกนะครับว่าก่อให้เกิดความไม่สะดวกนะครับความหงุดหงิดใจบ้างเพราะบางครั้งเมื่อฉีกแล้วก็หกเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนบ้างนะครับคราวนี้เรามารู้จักกับซองเครื่องปรุงกินได้นะครับซึ่งไม่ต้องฉีกไม่ต้องรีดแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดขยะเป็นมลภาวะอีกด้วยนะครับซองเครื่องปรุงกินได้นะครับทำมาจากฟิล์มใบสับปะรดนะครับเป็นผลงานของน้องนักศึกษาแล้วก็คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนครนะครับจะเป็นอย่างไรไปพบกันในช่วงไทยคิดไทยทำเช่นครับ
1: โดยที่มาของโครงการนี้ค่ะก็คือจุดเริ่มต้นอยากให้นักศึกษาชั้นปีที่4เนี่ยได้มีโอกาสนำความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเห็นได้จริงใช้งานได้จริงในเชิงรูปธรรมนะคะประกอบกับนักศึกษากลุ่มนี้ค่ะต้องการที่จะผลิตฟิล์มที่สามารถรับประทานได้นะคะและในปัจจุบันเนี่ยอาจารย์มองว่าขยะพลาสติกซึ่งมาจากบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ยมีปริมาณเพิ่มสูงมากนะคะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดรวมถึงเริ่มส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตเช่นสัตว์ทะเลนะคะดังนั้นเนี่ยอาจารย์เลยเริ่มมองว่าจะทำฟิล์มที่สามารถรับประทานได้และผลิตจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรตัวที่น่าสนใจก็คือตัวคาร์บอกซิลเมทิลเซลลูโลสนะคะหรือ CMC ซึ่งสามารถสังเคราะห์หรือผลิตได้จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเนี่ยปริมาณเยอะมากที่ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์นะคะซึ่งจากการตรวจสอบดูแล้วเนี่ยตัวที่เหมาะสมก็คือใบสับปะรดเพราะว่าใบสับปะรดเนี่ยมีปริมาณอัลฟาเซลลูโลสในปริมาณที่สูงนะคะซึ่งเป็นปริมาณที่เหมาะสมที่จะนำมาสังเคราะห์ฟิล์มคาร์บอกซิลเมทิลเซลลูโลสหรือ CMC และตัว CMC เองเนี่ยเป็นสารที่สามารถเป็นสารเติมแต่งที่ใส่ในอาหารได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมาะที่จะนำมาผลิตเป็นฟิล์มและจุดประสงค์ของงานนี้ก็คือผลิตเป็นฟิล์มที่นำมาบรรจุเครื่องปรุงรสนะคะในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็คือสามารถเอาซองเนี้ยใส่ลงไปต้มในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้เลยนะคะก็คือไม่ต้องทิ้งนะคะก็คือทานได้เลยโดยมันจะไม่มีผลกระทบเรื่องของรสชาติสีนะคะ
2: ปัจจุบันนะคะทั่วโลกและประเทศไทยให้ความสนใจในขยะพลาสติกชีวภาพมากขึ้นนะคะโดยที่เราจะผลิตฟิล์มชีวภาพนะคะแทนฟิล์มพลาสติกเพื่อลดปัญหาขยะนะคะโดยที่เราเนี่ยในงานวิจัยของเราเราจะเลือกใช้สับปะรดนะคะซึ่งสับปะรดเนี่ยเป็นสินค้าทางการเกษตรของประเทศไทยนะคะโดยที่สับปะรดส่วนหนึ่งจะเอาไปใช้ประโยชน์อีกส่วนหนึ่งจะเป็นสินค้าทางการเกษตรที่เหลือทิ้งเช่นรากเหง้าใบนะคะแล้วเราเนี่ยจึงเลือกใบมาใช้เป็นในการสังเคราะห์ CMC นะคะโดยที่ CMC เนี่ยสามารถมาผลิตเป็นฟิล์มได้ค่ะซึ่งฟิล์ม CMC เนี่ยสามารถนำไปผสมอาหารทานได้นะคะแล้วก็เป็นฟิล์มที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพค่ะละลายน้ำได้โดยงานวิจัยของเรานะคะจะผลิตซองเครื่องปรุงรสของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ทำจากฟิล์มคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลสนะคะโดยที่ในขั้นตอนของการผลิตนะคะมีทั้งหมด4ขั้นตอนค่ะโดยขั้นตอนแรกขั้นตอนการเตรียมเส้นใยขั้นตอนที่2ขั้นตอนการสกัดเยื่อเซลลูโลสคุณภาพสูงจากใบสับปะรดนะคะขั้นตอนที่3คือการสังเคราะห์ CMC และขั้นตอนที่4คือการขึ้นรูปฟิล์มเป็นซองค่ะ
3: ครับในขั้นตอนแรกนะครับคือการเตรียมเส้นใยใบสับปะรดนะครับหลังจากที่เรานำใบสับปะรดเนี่ยนะครับนำไปล้างเสร็จเรานำมาอบจนแห้งนะครับนำใบสับปะรดที่อบจนแห้งเนี่ยนะครับมาต้มกับกรดซัลฟิวริกนะครับเพื่อกำจัดเฮมิเซลลูโลสออกจากใบสับปะรดนะครับหลังจากนั้นที่เราต้มเสร็จเนี่ยนะครับเรานำมาล้างด้วยน้ำเปล่านะครับและปรับค่า pH ให้เป็นกลางนะครับหลังจากนั้นเราไปอบให้จนแห้งนะครับเป็นเวลา24ชั่วโมงครับขั้นตอนที่2นะครับคือขั้นตอนการสกัดอัลฟาเซลลูโลสคุณภาพสูงนะครับโดยขั้นตอนที่2เนี่ยนะครับที่เราได้จากขั้นตอนแรกคือเส้นใยใบสับปะรดนะครับเรานำมาต้มกับ ด่างนะครับด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับเพื่อสกัดแอลฟาเซลลูโลสนะครับและกำจัดเฮมิเซลลูโลสลิกนินและแว็กนะครับหรือสิ่งสกปรกต่างๆออกนะครับหลังจากนั้นเรานำไปล้างด้วยน้ำกลั่นนะครับแล้วปรับค่า pH ให้เป็นกลางนะครับแล้วนำไปอบแห้งนะครับหลังจากที่เราอบแห้งเสร็จนะครับที่เราทำต้มด่างเสร็จนะครับเรานำมาฟอกขาวนะครับด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับแล้วจากนั้นเราไปล้างด้วยน้ำกลั่นอีกรอบหนึ่งนะครับปรับค่า pH ให้เป็นกลางครับแล้วหลังจากนั้นนำไปอบให้แห้งครับต่อมานะครับขั้นตอนที่3นะครับคือขั้นตอนการสังเคราะห์คาร์บอกซิเมทิลโซโลโลสนะครับหรือ CMC นะครับหลังจากที่เราฟอกขาวเสร็จนะครับเรานำมาทำปฏิกิริยากับกรดโมโนโคโลอะเซติกและโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับเพื่อที่เราจะได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นได้ที่ได้คือ CMC นะครับจากนั้นนำไปอบให้แห้งครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับคือขั้นตอนการขึ้นรูปฟิล์มคาร์บอกซิเมทิลโซโลโลสนะครับเราหลังจากที่เราได้CMC หรือคาร์บอกซิเมทิลโซโลโลสเนี่ยนะครับเรานำมาขึ้นรูปด้วยน้ำกลั่นแล้วก็กีโซลอลนะครับซึ่งกีโซลอลเนี่ยเป็นพลาสติกไซเซอร์นะครับในอยู่ในฟิล์มนะครับหลังจากนั้นเรานำไปเทลงแม่พิมพ์นะครับแล้วนำไปอบให้แห้งครับ
2: หลังจากการขึ้นรูปฟิล์ม CMC นะคะเราจะได้ฟิล์ม CMC เราจะทำการทดสอบสมบัติค่ะโดยทดสอบโครงสร้างทางเคมีด้วยเครื่อง FTIR วัดความหนาของฟิล์มความสามารถในการละลายน้ำสมบัติการทนแรงดึงของฟิล์มและลักษณะภายนอกของฟิล์มนะคะพบว่าฟิล์ม CMC ที่ได้จากใบสับปะรดมีความใสบางความคงตัวมีการละลายน้ำได้ดีค่ะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเรานะคะในขณะที่ฟิล์ม CMC ของเราไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติไม่ส่งผลต่อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของเรานะคะโดยในการทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของเราเราสามารถใส่ซองเครื่องปรุงรสที่ผลิตจากฟิล์มใบสับปะรดนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะและเติมน้ำร้อนโดยที่จะไม่เป็นขยะพลาสติกเหลือทิ้งนะคะจากนวัตกรรมจากธรรมชาตินะคะเราสามารถผลิตทำได้จริงในแวดวงอุตสาหกรรมค่ะแล้วก็ไม่เป็นขยะเหลือทิ้งแล้วก็ยังช่วยลดปัญหาขยะทางการเกษตรได้ด้วยค่ะ
1: สำหรับประโยชน์นะคะของโครงงานพิเศษอันนี้นะคะก็คือ1เป็นการนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรก็คือใบสับปะรดมาทำการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดนะคะให้เพิ่มมูลค่าให้กับใบสับปะรดอันที่2เนี่ยก็คือการนำใบสับปะรดเนี่ยมาทำการผลิตเป็นฟิล์มที่ย่อยสลายได้หรือฟิล์มที่พร้อมทานเนี่ยค่ะจะช่วยลดขยะบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกได้นะคะส่วนอันที่3การนำเส้นใยใบสับปะรดเนี่ยค่ะมาทำผลิตเป็นฟิล์มเนี่ยมองในแง่ของทางการค้าเนี่ยคือจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและใบสับปะรดเองเนี่ยเป็นพืชทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามองในเรื่องของการต่อยอดไปผลิตเป็นฟิล์มเพื่อใช้งานจริงในทางการค้าก็คือมีความเป็นไปได้สูงค่ะ
0: ครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับซองเครื่องปรุงกินได้นะครับซึ่งทำมาจากวัสดุจากธรรมชาติแล้วก็สามารถใช้ได้จริงในอุตสาหกรรมอีกด้วยนะครับที่สำคัญสามารถลดมลภาวะและก็ขยะในสังคมของเราด้วยนะครับในช่วงต่อไปนะครับเราจะไปรู้จักกับผงปรุงรสซึ่งทำมาจากเปลือกกุ้ง lobster นะครับแหมทำได้อย่างไรแล้วก็รสชาติน่ารับประทานแค่ไหนนะครับเราไปพบกันในช่วงคิดได้ทำได้เชิญครับ
4: ก็คือเกิดจากการที่ในรายวิชาค่ะของหลักสูตรมีการที่จะต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังนั้นผู้ประกอบการนะคะมีการนำเข้า lobster มาอยู่แล้วแล้วผู้ประกอบการก็เลยเล็งเห็นว่าถ้ามีการพัฒนา lobster ให้เกิดเป็นประโยชน์ที่มากขึ้นมีการนำไปใช้ประโยชน์ที่แตกต่างออกไปจากตลาดน่าจะเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ประกอบการได้มากขึ้นค่ะสำหรับสารสำคัญในกุ้ง lobster นะคะก็คือจะมีกลุ่มของสารแอสตาแซนทีนค่ะที่เป็นกลุ่มของสารแคโรทีนอยด์ที่เป็นหมู่ของสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะเหมาะสำหรับผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพนะคะใส่ใจในเรื่องของความงามรวมถึงในปัจจุบันเนี่ยมีมลภาวะความเป็นพิษอยู่เยอะมากดังนั้นสารในหมู่ของสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยจะเข้าไปช่วยบรรเทาการเสื่อมถอยของร่างกายตรงส่วนนี้ได้ค่ะก็คือเราจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆนะคะส่วนที่1คือการแปรรูปหรือบดเปลือกกุ้ง lobster เนี่ยให้มีขนาดเล็กลงและส่วนที่2คือการทำให้เปลือกกุ้ง lobster เนี่ยยังมีคุณค่าความสำคัญสารสำคัญนี้ยังอยู่ในผลิตภัณฑ์อยู่นะคะซ ึ่งเราจะทำสองส่วนนี้โดยการเลือกกระบวนการผลิตที่เหมาะสมนะคะที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยยังคงคุณค่าอยู่และยังมีสีมีกลิ่นมีรสที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคค่ะโดยกระบวนการผลิตที่สำคัญเนี่ยตัวที่หนึ่งคือฟรีสไดร์ค่ะคือการใช้ความเย็นเข้ามาช่วยในการทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยแห้งแล้วก็ยังคงคุณค่าคงคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์อยู่และส่วนที่สองคือการที่เอามามิกซ์ผสมกันผสมให้ส่วนผสมเนี่ยมันได้รสชาติที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและได้คุณค่าตรงตามที่ผู้บริโภคต้องการในแต่ละวันค่ะคือผู้บริโภคส่วนใหญ่ตึงค่ะกับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมตัวนี้เพราะว่าทุกคนมองว่าเปลือกกุ้งคือของที่เหลือทิ้งไม่มีมูลค่าไม่เกิดประโยชน์หรือไม่มีการนำเอามาใช้ดังนั้นพอเอามาอยู่บนเมนูอาหารทุกคนตื่นเต้นที่ได้เจอผงโรยข้าวทำจากเปลือกกุ้ง lobster แล้วก็มีกลิ่นหอมของกุ้งแล้วผู้ประกอบการยังได้เหมือนพัฒนาสูตรอะค่ะให้มีรสชาติที่หอมและกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นค่ะ
5: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้พบกับผมทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์ครับวันนี้เรามีนวัตกรรมใหม่ที่อยากจะนำเสนอคุณผู้ชมนะครับนั่นคือผงปรุงรส lobster ที่ทำมาจากเปลือกกุ้ง lobster นั่นเองครับเป็นนวัตกรรมสุดยอดเลยที่ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับนานาชาติด้วยนะครับและวันนี้เราจะได้พบกับคุณมนทิราเจริญวันครับซึ่งคุณมนทิราก็เป็นนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นไปพบกับผู้ที่ประดิษฐ์ผงปรุงรส lobster เลยครับและมาดูว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างวันนี้นะครับขอต้อนรับคุณมนทิราสวัสดีครับอาหารอันดับแรกนะครับอยากถามคุณมนทิราก่อนนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเราคืออะไรครับ
6: ผลิตภัณฑ์เนี้ยนะคะคือเรียกว่าผงปรุงรส lobster นะคะ คือผลิตมาจากเปลือกกุ้ง lobster ค่ะโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะเก็บสีกลิ่นและก็รสชาติไว้ค่ะ
5: และข้อได้เปรียบของการที่ใช้ผงปรุงรสที่ทำมาจาก lobster นี่คืออะไรบ้างครับนอกจากรสชาติ lobster ที่เราจะได้ครับ
6: ก็คือสารอาหารที่อยู่ในตัวผงปรุงรสนี้นะคะอันแรกเลยเนี่ยที่มีเยอะก็คือแคลเซียมนะคะก็คือแคลเซียมของเปลือกกุ้งเนี่ยมีสูงมากในขณะที่เราทานเปลือกกุ้งผงอันนี้นะคะ10กรัมก็จะเท่ากับดื่มนม1ลิตรเลยพอดีกับการความต้องการของร่างกายใน1วันนะคะ
5: ครับซึ่งเป็นผงปรุงรสที่อร่อยและก็มีประโยชน์ด้วยใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
5: แล้วทำไมเราถึงเลือกใช้เปลือกกุ้ง lobster ครับในบรรดาวัตถุดิบทั้งหลายครับ
6: ค่ะก็คือว่าเราทำธุรกิจเกี่ยวกับกุ้ง lobster อยู่แล้วนะคะแล้วเราก็เห็นว่าส่วนที่เป็นเนื้อจริงๆเนี่ยมีอยู่ประมาณ 30% นะคะเวลาเอากุ้งมาเนี่ยส่วนหางเราเอาไปขายทำเมนูใช่ไหมคะส่วนก้ามก็เอามาทำเมนูอีกเหมือนกันแต่ส่วนหัวเนี่ยค่ะก็คือมีทั้งมันมีทั้งสารอาหารที่อยู่ที่เปลือกเราก็เลยอยากจะไม่อยากที่จะทิ้งมันไปอยากจะใช้ประโยชน์ของมันให้มากที่สุดอะค่ะ
5: ก็เลยเอามาเป็นผงปรุงรส lobster ใช่ไหมครับ
6: ค่ะการที่เป็นผงปรุงรสเนี่ยเราสามารถที่จะต่อยอดไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อะค่ะเหมือนกับเป็นเบส
5: เป็นเหมือนแบบคล้ายๆสต็อกสำหรับอาหารอย่างอื่นด้วยใช่ไหมครับ
6: ได้ค่ะใช่ค่ะหรือแม้กระทั่งจะเอาไปทำเป็นอาหารเสริม
5: ครับ
6: ค่ะหรือจะเป็นอาหารเมนูไหนๆก็ตามแต่เพียงแค่ใส่ตัวผงปรุงรสนี้เข้าไปก็จะมีสารอาหารอยู่ในนั้น
5: นอกจากสารอาหารรสชาติล่ะครับ
6: รสชาติก็คือเราเก็บรสชาติไว้ด้วยค่ะก็จะมีรสมีกลิ่นเหมือนกับกุ้งทานกุ้ง lobster สดๆเลยค่ะ
5: ครับผมและอยากถามครับขั้นตอนในการใช้เปลือกกุ้ง lobster หรือหัวกุ้งเนี่ยมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ของเรานี่มีขั้นตอนยังไงบ้างครับ
6: คือขึ้นอยู่กับตัวสารที่เราจะเก็บด้วยนะคะอย่างขั้นแรกเนี่ยตัวผลิตภัณฑ์ที่เราไปประกวดเนี่ยขั้นแรกเรามีการสกัดสารที่ชื่อว่าแอสตาแซนตินซึ่งเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งสามารถต้านอนุมูลอิสระได้ทุกส่วนในร่างกายรวมไปถึงสมองดูแลสมองดูแลสายตาดูแลหัวใจอะไรเงี้ยนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสารที่ค่อนข้างเซนซิทีฟมากเราใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์นะคะเครื่องซ็อกเลตในการที่จะสกัดตัวสารตัวนี้ค่ะมาเก็บไว้ก่อนค่ะแล้วก็เราก็เอาไปทำส่วนอื่นๆแล้วตอนหลังเราก็ค่อยเอาสารตัวนี้ใส่เข้าไป
5: ซึ่งมีประโยชน์แล้วก
6: ็
5: มีประโยชน์หลายอย่างเลยนะครับถ้าที่ฟังดูและขั้นตอนในการทำเนี่ยเจออุปสรรคอะไรบ้างไหมครับที่แบบว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่สมควรทำมาเป็นอาหารปรุงรสหรือว่าเจออุปสรรคอะไรไหมครับที่เปลือกกุ้งเนี่ยจะเอามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยากทำเนี่ย
6: คือจริงๆเนี่ยคือตัว lobster เนี่ยมูลค่าของเขาเนี่ยค่อนข้างสูงอยู่แล้ว คนก็จะมองว่าเอ้ยแบบเล่นกับของแพงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่อยากจะบอกว่าของตรงนี้ถ้าเกิดเราไม่เอามาทำเราไม่เอาคุณค่าเขาออกมาใช้เนี่ยก็เราก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้ประโยชน์จากที่มันซ่อนอยู่ในเปลือกนี้เลยอะค่ะ
5: มันก็เสียดายครับเพราะไม่งั้นก็ต้องโยนทิ้งใช่ไหมครับ
6: ใช่ค่ะ
5: สุดยอดเลยและใครที่เป็นคนที่แบบว่าคิดในสิ่งนี้ขึ้นมาเป็นคุณมนทิราหรือเปล่าครับที่มองเห็นว่าต้องเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์
6: ใช่ค่ะพอไปเรียนอาจารย์ก็จะบอกอาจารย์ว่าอยากจะใช้ประโยชน
5: ์
6: อาจารย์ก็ถามอาจารย์เลยว่าเราจะใช้ประโยชน์ได้ยังไงอาจารย์ก็บอกก็ต้องหาทางให้คนกินได้สิคะแล้วอาจารย์ก็ให้ไปคิดเลยว่าจะทำยังไงให้คนกินได้ค่ะ
5: และเมื่อก่อนหน้านี้คุณมนทิราบอกว่าที่จริงหัวกุ้ง lobster เนี่ยครับหัวกุ้งมังกรเนี่ยไม่ได้นำมาแค่เป็นอาหารอย่างเดียวใช่ไหมครับมีผลิตภัณฑ์อื่นด้วยไหมครับที่ทั่วโลกเขาแปรรูปอยู่ทุกวันเนี่ย
6: เขาตัวคือถ้าเป็นพ่อครัวเชฟเนี่ยนะคะเขาก็จะเอามาทำเป็นซุปนะคะก็คือเพื่อให้ได้มีกลิ่นมีอะไรสีอะไรเงี้ยนะคะตรงนั้นแล้วก็ส่วนถ้าในประเทศอังกฤษเมื่อไม่นานวันนี้ก็มีคนสกัดเอาไปทำเป็นใช้ไคตินนะคะเอาไปทำเป็นถุงพลาสติกค่ะ
5: เป็นถุงพลาสติกเหรอคร
6: ับ ใช่ค่ะเป็นถุงพลาสติกที่สามารถเหมือนกับเขาเรียกอะไรละลายไปได้
5: ย่อยสลาย
6: ไปได้ค่ะ
5: ไม่น่าเชื่อเลยว่าเปลือก
6: กุ้งใช่ค่ะ
5: สามารถนำมาแปรรูปได้เยอะขนาดนี้แล้วพอพูดถึงรางวัลครับคือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยที่เรียกว่าผงปรุงรส lobster ได้รับรางวัลระดับนานาชาติด้วยใช่ไหมคร
6: ับ ใช่ค่ะก็คือเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะมันเป็นไปประกวดที่ประเทศเกาหลีค่ะเป็นรางวัลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาตินะคะ
5: ครับแล้วก็อยากทราบว่าเราได้เข้าไปประกวดได้อย่างไรและทำไมเราถึงได้รับรางวัลนี้และเท่าที่ได้ยินเป็นเหรียญทองด้วยใช่ไหมครับ
6: ใช่ค่ะก็คือเราไปเป็นตัวแทนของมหาลัยตัวแทนของประเทศไทยอ่ะนะคะที่เข้าไปประกวดค่ะ
5: แล้วทำไมเขาถึงชอบของเรามากจนเราได้เป็นผู้ชนะเลิศเลยครับเหรียญทองเลยครับ
6: ค่ะมนเข้าใจว่าตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะคะมันเป็นการที่ทำแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้เยอะอะค่ะแล้วก็เป็นเทรนด์ของอาหารในอนาคตที่อาหารไม่ได้เป็นแค่อาหาร แต่อาหารเนี่ยเปรียบเสมือนกับอาหารเสริมเปรียบเสมือนกับยาให้กับคนนะคะ
5: น่าสนใจมากเลยและถ้าเกิดมีคนที่เขาสนใจสินค้านี้ตอนนี้เรามีวางจำหน่ายหรือยังครับ
6: คือตอนนี้มนก็มีใส่ไปในอาหารที่มนผลิตอยู่นะคะเพื่อที่จะให้อาหารของมนเนี่ยมีคุณค่าทางอาหารเพิ่มเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยในอนาคตก็มีโครงการที่จะทำเป็นเยลลี่สำหรับเด็กอะค่ะที่ใส่ตัวผงปรุงรสอันนี้เข้าไปค่ะ
5: คือตอนแรกเรานึกว่าผงปรุงรส lobster ข้อดีก็คือได้รสชาติได้กลิ่นแต่เท่าที่ฟังดูนะครับประโยชน์นี่เยอะมากเลยนะครับทางโภชนาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแคลเซียมเรื่องของบำรุงหัวใจบำรุงร่างกายไม่น่าเชื่อว่ากุ้งมังกรหรือว่า lobster นะครับที่มีราคาสูงจะมีประโยชน์เยอะขนาดนี้เหมือนกันนะครับ
6: ใช่ค่ะถ้าเรารู้จักที่จะเอาเขามาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะ
5: แล้วช่วงแรกๆเนี่ยเหนื่อยไหมครับในการที่จะนำกุ้ง lobster โดยเฉพาะเปลือกกุ้งเนี่ยมาแปรรูปเป็นผงปรุงรส
6: เหนื่อยค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราก็ไม่เคยชินกับอุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะคะแต่ก็ด้วยทีมงานด้วยเพื่อนๆที่เรียนด้วยกันแล้วก็อาจารย์ได้แบบว่าให้ความช่วยเหลือสนับสนุนนะคะให้กำลังใจไม่ว่าจะพลาดกี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจารย์ก็บอกลองตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองทุกอย่างที่พอจะลองได้อะค่ะ
5: ครับซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราก็เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับและรายการของเราก็เกี่ยวกับนวัตกรรมเพราะฉะนั้นอยากทราบว่าคุณมนทิราได้ใช้นวัตกรรมอันไหนมั้ยครับที่รู้สึกว่าโอ้โหสุดยอดมากเลยที่สามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราสำเร็จนะครับมีนวัตกรรมอันไหนเป็นพิเศษมั้ยครับ
6: ก็คือถ้าสำหรับนักวิทยาศาสตร์ท่านอื่นอาจจะไม่ได้พิเศษอะไรมากแต่สำหรับมนเนี่ยซึ่งไม่ได้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์มากและได้มีโอกาสใช้เครื่องมือที่เป็นเครื่องซ็อกเลตนะคะคือเป็นสกัดสารออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมนคิดว่ามันเป็นความชาเลนจ์แบบนึงแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมนก็ได้มีการลองเครื่องมืออื่นๆอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นการใช้ออโตเคปเพื่อที่จะใช้ทั้งความดันทั้งความร้อนเพื่อที่จะสกัดสารให้เหลือแต่แคลเซียมอะไรแบบนี้ค่ะก็กลัวระเบิดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: ครับผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับที่เราได้ลองใช้นวัตกรรมแล้วก็ในที่สุดทำสำเร็จและไม่ใช่แค่สำเร็จธรรมดาแต่ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับนานาชาติด้วยนะครับถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เลยกับผงปรุงรส lobster นะครับจำไว้เลยครับผงปรุงรส lobster ของคุณมนทิรานั่นเองครับในอนาคตนะครับเราคิดว่าเราจะใช้วัตถุดิบ อะไรบ้างมาทำเป็นอะไรบ้างอีกครับเพราะว่าต้องมีการต่อยอดใช่ไหมครับนอกจาก lobster คุณมนทิรามาวางวิสัยทัศน์ว่าอยากจะทำอะไรอีกไหมครับ
6: คือตอนนี้ทำออกมาเป็นเหมือนกับตัวต้นแบบนะคะตัวผงปรุงรสแล้วก็อยากที่จะขยายตัวผงปรุงรสเนี่ยค่ะให้มันสามารถที่จะใช้ออกไปได้ให้กว้างขึ้นอย่างที่บอกว่าอาจจะไปทำเป็นอาหารเสริมให้เหมาะกับคนในหลายๆรูปแบบมากขึ้นนะคะไม่ใช่เป็นแค่อาหารแต่อาจจะเป็นยาวไปถึงเป็นพัฒนาไปถึงขนมหรืออะไรต่างๆ

0: ที่จะสามารถมีประโยชน์ให้กับคนได้หลายๆแบบหลายๆฟิลให้เหมาะสมกับตัวเขาอะค่ะ
1: โอ้โหสุดยอดดีจริงๆเลยครับแล้วก็อยากถามคุณมนทิราครับสำหรับคนที่เขามีไอเดียมีความคิดที่จะรังสรรค์อะไรดีๆเหมือนที่คุณมนทิราทำเนี่ยแต่เขารู้สึกจะเหนื่อยไปไหมจะท้อไปไหมจะมีคนแอนตี้ไหมอย่างเช่นคุณมนทิราก็มีคนบอกว่าอุ้ยเล่นกับของสูงเล่นของแพงใช่ไหมครับให้กำลังใจเขาหน่อยได้ไหมครับ
0: ค่ะคือจริงๆอยากที่จะให้ทุกท่านเนี่ยนะคะที่มีไอเดียแล้วก็มีความคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองเนี่ยกล้าที่จะลองแล้วก็ลงมือทำนะคะแล้วถ้ามีส่วนไหนที่เราไม่สามารถที่จะทำได้ด้วยตัวเองอะค่ะก็อยากที่จะให้หาผู้ช่วยนะคะอย่างของมนเนี่ยมีธรรมศาสตร์เป็นผู้ช่วยนะคะก็มีอาจารย์ที่คอยแนะแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ยิ่งกว่านั้นคือความรู้ที่เราไม่ได้เรียนมานะคะคือเราเป็นนักธุรกิจเราไม่ได้ทำเรื่องทางวิทยาศาสตร์มาโอกาสที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์เราประสบความสำเร็จเนี่ยค่อนข้างยากแต่ถ้าเราได้ผู้แนะนำที่ดีที่เขามีความรู้จริงอะค่ะมันก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยฟันฝ่าไปได้ค่ะ
1: ครับและเนื่องจากผลิตภัณฑ์ของคุณมนทิรานอกจากเป็นอาหารปรุงรสที่อร่อยแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมีอะไรที่จะแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพไหมครับว่าทำไมสำคัญมากเลยครับ
0: คือสำหรับมนนะคะคือถ้าเนื่องจากว่าตอนนี้ค่ะในผงปรุงรสมันมีแคลเซียมสูงมันอยากจะเตือนผู้หญิงทุกท่านนะคะว่าเมื่ออายุคุณ30ขึ้นไปแล้วเนี่ยร่างกายคุณไม่สามารถที่จะเก็บแคลเซียมได้แล้วคุณต้องบริโภคแคลเซียมเข้าไปทุกวันนะคะเพื่อจะไม่ให้เป็นโรคกระดูกพรุนเพราะการเป็นโรคกระดูกพรุนมันเป็นโรคที่เราแบบว่าเราไม่รู้มันไม่ใช่เหมือนกับเราเป็นมะเร็งหรือเราเป็นโรคหัวใจที่ไปหาหมอเราจะมารู้อีกทีเมื่อเราหกล้มแล้วเราก็แบบว่าอาจจะต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรืออาจจะต้องทำให้เราไม่สามารถมีชีวิตในแบบมีชีวิตปกติได้อะค่ะมันเป็นภัยที่แบบมันแฝงอยู่อะค่ะเพราะฉะนั้นแคลเซียมเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากตัวนึงเหมือนกันนะคะ
1: ครับผมแล้วเปลือกกุ้งก็มีแคลเซียม
0: เปล
1: ือ
0: กก
1: ุ้
0: งมีแคลเซียมมากสูงมาก
1: สูงมากเลยใช่ไห
0: มสูงมากค่ะ
1: ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับที่นอกจากจะเป็นผงปรุงรสที่อร่อยแล้วนะครับก็มีประโยชน์ด้วยแล้วก็มีแคลเซียมค่อนข้างเยอะด้วยหลายคนคิดว่าบางครั้งเอาแคลเซียมจากนมวัวอย่างเดียวก็พอแต่ที่จริงแล้วนะครับเขาทำรีเสิร์ชมาเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยนมกินเยอะตอนอายุมากก็อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์ใช่ไหมครับเราต้องหาแคลเซียมจากทางอื่นถูกไหมครับ
0: ค่ะคือนมเนี่ยค่ะต้องทานในปริมาณที่มากที่จะได้แคลเซียมต่อความต้องการ1วันก็โดยประมาณก็1ลิตรน่ะนะคะก็ค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันถ้าเราจะต้องทานนม1ลิตรทุกวัน
1: ค่ะครับผมก็นี่แหละครับเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับที่เราอยากให้คุณผู้ชมนะครับได้เห็นนะครับนวัตกรรมไม่ได้มีแค่เรื่องเครื่องมือใหญ่โตนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเป็นอาหารเสริมก็ได้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราได้พบกับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยนะครับนั่นคือผงปรุงรส lobster เหมือนที่คุณมนทิราได้อธิบายนะครับก็ใช้นวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับยุค 4.0 ของเราครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้ววันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณมนทิราขอบคุณที่ให้มาร่วมรายการกับเรานะครับเอาล่ะครับเราก็หวังว่าเราจะได้เห็นผงปรุงรส lobster วางจำหน่ายเร็วๆนี้นะครับเป็นนวัตกรรมที่สุดยอดจริงๆเลยโดยเฉพาะสำหรับคนที่อยากดูแลกระดูกโดยเฉพาะผู้หญิงที่อายุ30ขึ้นไปใช่ไหมครับที่จะเริ่มมีปัญหาเรื่องกระดูกเพราะฉะนั้นนะครับอย่ารีบไปหาเลยนะครับสำหรับผงปรุงรส lobster สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
2: ครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมจะได้รับสาระดีๆแล้วก็ความเพลิดเพลินใจจากการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้ด้วยนะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคำแนะนำหรือข้อติชมรายการนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในครั้งต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลกับการได้รับรองทักษะสมรรถนะทางดิจิทัลเทคโนโลยีด้านต่างๆของ Cisco Networking Academy Program ได้มีการนำร่องเปิดระบบการเรียนของ Cisco Networking Academy Program ร่วมกับการเรียนการสอนในชุดวิชาต่างๆทำให้นักศึกษาที่เข้าเรียนโมดูลต่างๆได้รับใบรับรองและดิจิตอลแบดรับรองความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่มีมาตรฐานเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในหลักสูตรเช่น 1. ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปิดโมดูล PCAP Programming Essential in Python ของโปรแกรมการเรียนรู้ด้าน Network Automation and Programming 2. ชุดวิชาระบบอัตโนมัติของเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมและได้รับใบรับรองและดิจิตอลแบดจากโมดูลการเรียนต่างๆเช่นโมดูล CCNA Introduction to Network โมดูล CCNA Switching Routing and Wireless Essential โมดูล CCNA Enterprise Networking Security and Automation โมดูล Introduction to Cyber Securityของโปรแกรมการเรียนรู้ด้าน Networking และ Cyber Security ใบรับรองที่นักศึกษาในหลักสูตรจะได้รับภายหลังเข้าเรียนในโมดูลของ Cisco Networking Academy Program นอกจากนี้มีแผนการเปิดโมดูลเพิ่มเติมของโปรแกรมต่างๆของ Cisco Networking Academy Program สำหรับชุดวิชาอื่นๆเพื่อให้นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทั้ง2กลุ่มวิชานอกจากจะได้รับปริญญาตามมาตรฐานระดับปริญญาบัณฑิตยังได้รับรองทักษะสมรรถนะทางดิจิทัลเทคโนโลยีต่างๆที่หลากหลายตามมาตรฐานที่กำหนดและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานดิจิทัลโดยที่นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นด้าน IoT ด้าน Networking Automation and Programming ด้าน Cyber Security ด้าน Networkingสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทาง QR Code LINE Official @ict@stou หรือ QR Code เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านล่างนี้เลยครับ
1: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
2: เอ้า
1: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
2: เฮ้ย
1: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
3: อาจารย์สวัสดีครับ
1: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
4: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
5: ้ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
6: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีครับวันนี้จะเป็นการบรรยายในชุดวิชาที่41463องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาลในหน่วยที่8หลักเหตุผลและความรับชอบทางจริยธรรมนะครับในหน่วยนี้เนี่ยจะประกอบด้วยเนื้อหาเนี่ยในหลายส่วนด้วย

กันในส่วนแรกจะกล่าวถึงแนวคิดทั่วไปทางจริยธรรมในส่วนที่สองจะกล่าวถึงแนวคิดหรือทฤษฎีทางจริยธรรมแบบของคานต์นะครับและในส่วนสุดท้ายจะกล่าวถึงแนวคิดหรือทฤษฎีทางจริยธรรมแบบประโยชน์นิยมนะครับเรามาเริ่มต้นกันในเนื้อหาในส่วนที่หนึ่งดีกว่าในตอนแรกก่อนนะครับในเรื่องที่ว่าด้วยแนวคิดทางทั่วไปทางจริยธรรมนะครับแนวคิดทั่วไปทางจริยธรรมเนี่ยเราจะบรรยายใน4หัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกคือความสำคัญของจริยธรรมความหมายของจริยธรรมและคำที่เกี่ยวข้องและหัวข้อที่3คือการให้เหตุผลทางจริยธรรมและหัวข้อสุดท้ายคือความรับผิดชอบทางจริยธรรมนะในหัวข้อแรกครับความสำคัญของจริยธรรมประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือว่าทำไมจริยธรรมมันถึงสำคัญนะครับจริยธรรมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ในการยุติความขัดแย้งมนุษย์เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะแก้ไขความขัดแย้งได้หลายวิธีวิธีที่เป็นวิธีที่พื้นฐานที่สุดวิธีที่หนึ่งคือใช้กำลังกล่าวคือใครมีต้องพูดว่าถ้าเกิดเราใช้ภาษาแบบมาตรฐานก็คือว่าใครมีหมัดแรงกว่ามีหมัดแข็งกว่ามีมือมีเท้าที่แข็งแรงกว่ามีจำนวนคนที่เยอะกว่าคนนั้นก็ชนะไปใครชนะคนนั้นถูกวิธีแบบนี้เป็นวิธีพื้นฐานที่สุดที่จะแก้ไขความขัดแย้งแต่การแก้ไขความขัดแย้งด้วยกำลังวิธีนี้มันจะเป็นวิธีที่ไม่มีความมั่นคงถาวรเพราะมันกลายเป็นว่าไม่มีความถูกหรือความผิดจริงๆขึ้นอยู่ว่าใครมีกำลังมากกว่าคนนั้นชนะดังนั้นแล้ววิธีแบบนี้จึงเป็นวิธีที่มีปัญหามากเมื่อมนุษย์อยู่ร่วมกันนะครับมนุษย์จึงพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในวิธีสองก็คือการแก้ไขความขัดแย้งโดยอาศัยประเพณีนั่นก็คือว่าโดยประเพณีแล้วเนี่ยมันจะกำหนดว่าใครเนี่ยทำแบบไหนที่เป็นวิธีที่ถูกต้องเช่นตัวอย่างนี้ครับทำไมผู้ชายถึงแต่งงานกับในบางวัฒนธรรมเนี่ยผู้ชายมีภรรยาได้มากกว่า1คนแต่ว่าในทางกลับกันแล้วถ้าเกิดว่าภรรยามีสามีมากกว่า1คนจะเป็นปัญหาโดยประเพณีแล้วเราจะกำหนดเกณฑ์ในการยุติความขัดแย้งแต่เกณฑ์ยุติความขัดแย้งอย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้คือกรณีสามีมีภรรยากับภรรยามีสามีได้หลายคนเนี่ยมันจะเพราะว่ามันมีความลักลั่นกันอยู่มนุษย์จึงสร้างเกณฑ์ในการยุติความขัดแย้งในวิธีสุดท้ายคือเกณฑ์ที่อาศัยเหตุผลโดยการอาศัยเหตุผลเนี่ยนะครับมันมีข้อดีตรงที่ว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครมีจำนวนเยอะกว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าหมัดใครแข็งกว่าหรือมีมือมีเท้าที่มีร่างกายที่มีพละกำลังมากกว่าแล้วมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าในอดีตเนี่ยเราเคยพูดว่ายังไงแต่เรามองว่าโดยเหตุผลแล้วหรือความสมเหตุสมผลในการให้เหตุผลนั้นน่ะทำให้ความทำให้ทั้งคู่กรณีเนี่ยไม่สามารถที่ว่าจะโต้เถียงได้เพราะจำนวนด้วยเหตุผลแต่แน่ล่ะการใช้เหตุผลในการยุติความขัดแย้งเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่ปัญหาอีกอย่างนึงก็คือว่าเถียงสู้ไม่ได้ก็ใช้หมัดกับใช้เท้าแก้ปัญหาก็มีครับแต่ในแง่นี้การที่เกิดถ้าเถียงสู้ไม่ได้แล้วใช้หมัดใช้เท้าในการแก้ปัญหาก็เท่ากับยอมรับว่าคนที่ใช้หมัดหรือใช้เท้าในการแก้ปัญหานั้นเป็นผู้ไม่มีเหตุผลนะครับเรามีความเชื่อว่ามนุษย์เราสามารถตกลงกันได้ด้วยเหตุผลดังนั้นแล้วการใช้เหตุผลน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์โดยที่ไม่ต้องใช้กำลังหรือไม่ต้องใช้หมัดใช้เท้าแล้วก็ไม่ต้องอ้างอิงประเพณีเก่าๆนะครับดังนั้นจึงเป็นที่มาของความสำคัญของจริยธรรมในด้านที่สองนะครับในจริยธรรมเนี่ยมันกำหนดว่าอะไรคือสิ่งที่พึงกระทำและสิ่งที่ไม่พึงกระทำนะครับจริยธรรมเนี่ยมันจะมีทั้งในเนื้อหาที่มันเป็นทางตามประเพณีในอดีตกับเนื้อหาที่มันเป็นการให้เหตุผลทางจริยธรรมในทางปรัชญาการสิ่งที่พึงกระทำหรือสิ่งที่ไม่พึงกระทำเช่นอย่างนี้ครับทำไมเราไม่ควรโกหกทำไมเราถึงไม่ควรที่ว่าจะผิดสัญญาทำไมเราไม่ควรที่จะผิดประเวณีในทางกฎในทางศาสนาหรือในทางประเพณีก็จะกดเหตุผลแบบนึงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการให้เหตุผลทางจริยธรรมเนี่ยเราก็จะบอกว่าไอ้สามอย่างนี้เราต้องไม่ทำบนอีกพื้นฐานหนึ่งดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญในหน่วยนี้นะครับให้ความสำคัญกับการที่พึงกระทำหรือไม่พึงกระทำผ่านการให้เหตุผลทางศีลธรรมแต่โดยไม่ต้องอ้างอิงกับประเพณีนะครับข้อสองของจริยธรรมประเภทที่3คือเป็นที่มาของกฎหมายจริยธรรมในความหมายในความหมายนี้นะครับคือจริยธรรมในความหมายของธรรมเนียมประเพณีในอดีตสิ่งที่ว่าพึงกระทำแล้วเนี่ยในอดีตทำกันต่อกันมาในอดีตว่ายังไงต่อไปพอถูกทำให้กลายเป็นสถาบันก็จะกลายเป็นกฎหมายตัวอย่างเช่นอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าเรายอมรับว่าการแต่งงานหรือการมีคู่สมรสเนี่ยมันเป็นของที่มีมาก่อนไหนแต่ตัวกฎหมายนี่ก็สถาปนาไอ้การแต่งงานเนี่ยนำไปสู่การจดทะเบียนสมรสขึ้นมาแบบนี้นะครับดังนั้นแล้วสิ่งที่พึงกระทำเช่นสามีกับภรรยาคนมีความสัมพันธ์แบบ1:1ดังนั้นมันจะมีความคิดที่เรียกว่าการจดทะเบียนสมรส

มันก็จดได้ต่อหนึ่งต่อหนึ่งถ้าเกิดว่ามีผู้ชายคนไหนจดทะเบียนสมรสมากกว่าผู้หญิงอีกหนึ่งคนที่เหลือก็จะเป็นโมฆะไปแบบนี้นะครับดังนั้นจริยธรรมเนี่ยมันเลยกลายเป็นที่มาของกฎหมายก็ได้จริยธรรมในความหมายที่เป็นที่มาของกฎหมายเนี่ยมันเป็นจริยธรรมในความหมายของธรรมเนียมประเพณีนะครับอันนี้ด้านถัดไปครับเรากำลังพูดถึงความหมายของจริยธรรมและคำที่เกี่ยวข้องนะครับจริยธรรมในหน่วยนี้ทั้งหมดนะครับเขาว่าจริยธรรมและศีลธรรมเนี่ยผมจะใช้ในความหมายที่ว่ามันสามารถแทนที่กันได้เพราะความหมายของจริยธรรมและศีลธรรมเนี่ยครับมันมีความหมายรวมๆกันว่ามันเป็นธรรมที่เป็นข้อประเพณเป็นธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติหรือเรียกจะเรียกเป็นว่าศีลธรรมกฎทางศีลธรรมก็ได้อันนี้มันมาจากราชบัณฑิตยสถานนะครับแต่คำนี้ครับมันมีที่มาจากคำในภาษาอังกฤษ2คําซึ่งมันเชื่อมโยงกันก็คือคําว่า ethics ที่มันมาจากภาษาอังกฤษว่า ethos หรือมันมีความหมายว่าเป็นลักษณะนิสัยทางศีลธรรมไอ้ลักษณะนิสัยคําว่า ethic ที่ว่าเนี้ยอย่างที่ผมเรียนไปข้างต้นนะครับเราอาจจะเป็นในความหมายแบบลักษณะทางบรรยายซึ่งหมายถึงธรรมเนียมประเพณีที่พูดถึงสิ่งที่ควรทำหรือสิ่งที่ไม่ควรทำหรือมันเป็นการให้เห็นผลทางศีลธรรมที่เป็นการประเมินคุณค่าเดี๋ยวรายละเอียดของเรื่องการประเมินคุณค่าหรือการให้ผลทางศีลธรรมเนี่ยเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปนะครับคำอีกคำหนึ่งที่สัมพันธ์กับคำว่าจริยธรรมหรือศีลธรรมก็คือคำว่า moral ซึ่งมาจากคำว่า mos ในภาษาละตินคำว่า mos ในภาษาละตินเนี่ยมันแปลว่าแนวปฏิบัติหรือธรรมเนียมนะครับเราจะเห็นแบบนี้นะครับว่าคำว่าจริยธรรมเนี่ยกับคำว่าศีลธรรมเนี่ยมันมีที่มาจากภาษากรีกกับภาษาลาตินที่มันแตกต่างกันอันนึงเรากำลังพูดถึงลักษณะนิสัยทางศีลธรรมที่มันจะถูกเพาะสร้างบ่มให้เกิดขึ้นมาผ่านการอบรมที่ดีแต่อีกอันนึงมันพูดถึงแนวปฏิบัติหรือธรรมเนียมซึ่งมันทำตามกันมานะครับนั้นแต่ว่าพอคำนี้มาใช้ในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะใช้ในความหมายที่แทนที่กันได้ตัวอย่างอย่างนี้ครับในภาษาไทยเนี่ยเราเรียกการศึกษาจะเราเรียกการศึกษาว่าเราเรียกการศึกษาจริยธรรมว่าจริยศาสตร์และเราก็เรียกการศึกษาหรืออีกทางนึงเราก็เรียกมันว่าปรัชญาศีลธรรมนะครับจริยศาสตร์เนี่ยมันก็ใช้คำในภาษาอังกฤษว่า ethics ในขณะที่ปรัชญาศีลธรรมเราก็เรียกมันว่า moral philosophy นะครับถัดไปครับการให้เหตุผลทางจริยธรรมเนี่ยหมายถึงอะไรดังที่ผมเรียนไปข้างต้นแล้วนะครับว่าในหน่วยนี้ครับเราจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับจริยธรรมในความหมายที่เป็นการบรรยายซึ่งมันหมายถึงจริยธรรมหรือสิ่งที่ควรกระทำหรือสิ่งที่ไม่ควรกระทำตามประเพณีแต่เรากำลังมุ่งถึงการให้เหตุผลทางจริยธรรมซึ่งมันไม่ขึ้นกับประเพณีและก็ไม่ขึ้นกับกำลังนะครับจุดมุ่งหมายของการให้เหตุผลทางจริยธรรมมีจุดหมายเพื่อทำให้เกิดการกระทำทางจริยธรรมทำไมถึงทำให้เกิดอย่างนี้เพราะเราต้องการว่าเมื่อมนุษย์เนี่ยเราให้เหตุผลว่าทำไมเราถึงควรทำเราไม่ได้ถามเพียงว่าเราไม่ได้คิดแต่เพียงแต่ว่าในอดีตมันไม่ควรทำเราก็เลยไม่ทำหรือว่าพ่อแม่บอกให้เราไม่ทำเราก็เลยไม่ทำหรือพระบอกให้เราไม่ทำเราก็ควรไม่ทำแต่เรากำลังถามว่าทำไมเราถึงไม่ควรทำและทำไมเราถึงควรทำนะครับการที่เราจะถามตอบตัวเองได้ว่าทำไมหรือเราควรทำหรือทำไมเราถึงควรไม่ทำอันเนี้ยการให้ผลทางจริยธรรมหรือการศึกษาในจริยศาสตร์หรือการศึกษาในปรัชญาศีลธรรมเนี่ยเขากำลังศึกษาว่าโครงสร้างของการให้ผลทางจริยธรรมเนี่ยมันมีลักษณะแบบไหนซึ่งโครงสร้างของการให้เหตุผลทางจริยธรรมเนี่ยครับมันประกอบด้วยข้อความสองส่วนคือข้อความส่วนแรกครับคือประโยคหรือข้อความเชิงคุณค่าเช่นเราควรจะรักษาสัญญาเห็นไหมครับมันจะมีคำว่าควรจะซึ่งมันเป็นเชิงคุณค่ากับข้อความอีกข้อความนึงคือประโยคข้อความที่ว่าประโยคที่เป็นบรรยายประโยคเชิงบรรยายเนี่ยมันจะเป็นประโยคที่มันไม่ได้บอกว่าเราควรทำหรือเราไม่ควรทำอะไรแต่มันเป็นประโยคที่จะบอกว่ารูปร่างลักษณะเป็นยังไงหรือว่าพูดถึงเหตุการณ์เป็นอย่างไรนะครับเช่นเราค้างค่าลงทะเบียนมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยครับข้อความแรกเนี่ยมันพูดถึงการควรแต่ข้อความที่สองเนี่ยมันเป็นการบรรยายถึงเหตุการณ์การให้ผลทางจริยธรรมต้องประกอบด้วยประโยคทั้งสองส่วนเสมอจะไม่สามารถมีประโยคแค่แบบใดแบบหนึ่งถึงจะเป็นประโยคการให้ผลทางจริยธรรมได้การให้ผลจริยธรรมเนี่ยสิ่งที่เกิดยิ่งมีประโยคต้องมีอย่างน้อยสุดต้องมี1ประโยคเป็นประโยคเชิงคุณค่าแต่การที่มีประโยคเชิงบรรยายยิ่งละเอียดยิ่งจะทำให้การให้ผลทางจริยธรรมนั้นเนี่ยมันสมเหตุสมผลขึ้นตัวอย่างนี้ครับเอาข้อความเมื่อกี้เลยนะครับเราควรรักษาสัญญาอันนี้นะครับเราบอกเราควรรักษาสัญญาแล้วถ้าเราพูดต่อไปว่าเรายังค้างค่าลงทะเบียนคำถามถัดไปประโยคถัดไปที่มันจะตอบก็คือว่าเมื่อเราค้างค่าลงทะเบียนแล้วเรายอมรับว่าเราควรจะรักษาสัญญาประโยคสุดท้ายที่จะเป็นข้อสรุปของเรื่องนี้ก็คือเราก็ควรไปจ่ายเงินค่าลงทะเบียนถูกไหมครับ
ดังนั้นเราจะเห็นว่ามันจะมีประโยค

งต้นที่เป็นประโยคเชิงคุณค่าประโยคที่เป็นเชิงบรรยายที่เราบอกเหตุการณ์แล้วจะเป็นข้อสรุปที่มันมาจาก2ประโยคข้างต้นนี้โดยเหตุนี้ครับการให้ผลทางจริยธรรมจะต้องมีโครงสร้างแบบนี้เสมอนะครับต่อไปนะครับเราจะกล่าวถึงความรับผิดชอบทางจริยธรรม

เงื่อนไขของมันคือ1เราต้องรู้ว่าการกระทําของตนเนี่ยมันมีผลอย่างไรไอ้การที่รู้ว่าการกระทําของตนเนี่ยมีผลอย่างไรเนี่ยเขาเรียกว่าการเข้าใจสถานการณ์ทางศีลธรรมแล้วพร้อมๆกันนั้นน่ะโดยความรับผิดชอบทางจริยธรรมเนี่ยมันจะมีด้านผลลัพธ์ด้วยว่าถ้าผลของการกระทํานั้นน่ะถ้าเกิดว่าเราทําที่ในสิ่งที่ดีเราจะได้รับการยกย่องหรือถ้าเราทําในสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราจะได้ถูกประณามนะครับตัวอย่างอย่างนี้ครับสมมุติว่ามีเด็กทารกนะครับเขาไปเหยียบของเขาเด็กทารกเนี่ยไปเหนี่ยวเด็กทารกอีกคนหนึ่งฟันหักคำถามว่าเด็กทารกคนที่ไปเหนี่ยวเด็กทารกอีกคนหนึ่งฟันหักเนี่ยเขารู้หรือไม่ว่าการกระทำของตนเนี่ยมีผลอย่างไรคำตอบคือไม่รู้เมื่อการกระทำของเด็กทารกเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยทำกระทำแล้วมันมีผลอย่างไรเพราะเขาเป็นทารกถูกไหมครับดังนั้นในแง่นี้เราจะไปเรียกร้องให้เด็กทารกผู้นั้นน่ะรับผิดชอบทางจริยธรรมไม่ได้แต่ในทางกลับกันถ้าสมมุติว่าเราไปต่อยหน้าเพื่อนฟันหักสิ่งที่ตามมาคือเรารู้อยู่แล้วว่าการต่อยหน้าเพื่อนมันจะทำให้เพื่อนฟันหักเราย่อมรู้อยู่แล้วว่าการสิ่งที่เรากระทำเนี่ยมันมีผลอย่างไรนั้นในแง่นี้เท่ากับว่าเราเนี่ยในเมื่อเรารู้ตัวแล้วเราต้องมีความรับผิดชอบต่อการกระทำอันนั้นพร้อมๆกันนั้นครับเราต่อยหน้าเพื่อนฟันหักถ้าเกิดว่าเพื่อที่จะทำให้คนที่ต่อยหน้าเพื่อนเนี่ยนะครับก็จะต้องมีแนวโน้มว่าถ้าจะทำถ้าก็จะถูกประณามเนื่องจากต่อยหน้าเพื่อนฟันหักในทางกลับกันสมมติว่าเราเห็นคุณผู้ชายคนหนึ่งหรือคุณผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยช่วยเหลือคนที่คนอายุมากเนี่ยนะครับเดินข้ามถนนไปเราก็เห็นว่าโอ้เราเข้าใจการกระทำของเขาว่าเขาทำอย่างนี้บนพื้นฐานของเขาว่าบนพื้นฐานอะไรคือมันมาจากความกรุณาอยากจะช่วยเหลือคนอื่นให้พ้นจากความทุกข์ถูกไหมครับดังนั้นแล้วอ่ะเราก็จะยกย่องประณามการกระทำเราจะยกย่องการกระทำอันนี้ว่าช่างเป็นสิ่งที่ควรจะกระทำนักเห็นไหมครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าการกระทำทางศีลธรรมนั้นน่ะมันมีผลอย่างไรอันนี้เรียกการเข้าใจสถานการณ์ทางศีลธรรมหรือแล้วเราก็แล้วพร้อมๆกันนั้นน่ะผลของการกระทำนั้นถ้าทำดีเราก็จะยกย่องถ้าทำเลวเราก็จะประณามนะครับถัดไปครับรูปแบบของการให้เหตุผลจังจริยธรรมเนี่ยในที่นี้เนี่ยนะครับในหน่วยนี้เราจะกล่าวถึงการให้เหตุผลทางจริยธรรมเนี่ยแบบใหญ่ใน2รูปใน2แบบใหญ่นะครับในแบบแรกคือคำสั่งเด็ดขาดของค้านอย่างนี้ครับโครงสร้างการให้เหตุผลทางจริยธรรมแบบของค้านเนี่ยจะประกอบด้วยสูตร3สูตรสูตรที่1คือการสูตรของการเป็นสากลสูตรที่2คือสูตรของการเป็นจุดมุ่งหมายในตนเองและสูตรสุดท้ายของการกำหนดตนเองนะครับในทั้ง3สูตรเนี่ยนะครับจะมีความเชื่อมโยงกันในลักษณะนี้ครับเวลาที่ค้านเนี่ยบอกว่าค้านเนี่ยคำสั่งเด็ดขาดของค้านหรือในภาษาอังกฤษมันเรียกว่าแม็กซิมนะครับมนุษย์ก่อนที่จะทำอะไรอ่ะมนุษย์จะต้องสร้างแม็กซิมของตนเองนะครับให้กลายเป็นกฎสากลขึ้นมาหรือคำสั่งเด็ดขาดนะครับอย่างแรกก็คือว่าการเป็นกฎสากลมีลักษณะยังไงอย่างนี้ครับตัวอย่างเช่นการถ้าสมมติว่าเรายืมเงินแล้วเราไม่ใช้ก็คือเบี้ยวเงินนั่นเองใช่ไหมครับสมมติว่าเรายืมเงินแล้วเราไม่ใช้สิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงการยืมเงินแล้วเราจะไม่ใช้ได้เนี่ยมันจะเกิดเงื่อนไขได้ในกรณีเดียวก็คือว่าถ้าทุกคนเนี่ยยืมเงินแล้วไม่ใช้จะไม่มีสัญญาเกิดขึ้นถูกไหมครับการยืมเงินและจะไม่ใช้ได้เนี่ยจะเกิดขึ้นก็ได้ก็ต่อเมื่อว่ามีเราคนเดียวที่ไม่ใช้ส่วนหนึ่งคนอื่นน่ะใช้เงินถ้าทุกคนรู้ตั้งแต่ต้นว่ายืมเงินแล้วไม่ต้องใช้ก็จะไม่มีการยืมเงินเลยเพราะจะไม่มีใครยอมให้ใครยืมเงินถูกไหมครับดังนั้นแล้วเงื่อนไขสำคัญที่สุดของการเป็นสูตรสากลก็คือว่าเราจะต้องทำการให้สิ่งที่เราตั้งเป็นคำสั่งเด็ดขาดนี้เป็นคำสั่งที่ทุกคนสามารถกระทำถ้าทุกคนสามารถกระทำได้แล้วมันไม่มีความขัดแย้งตัวเองจึงจะเรียกว่าสูตรอันนี้เป็นสูตรสากลนะครับอย่างที่สองก็คือว่าสูตรของการเป็นจุดมุ่งหมายในตนเองสูตรของการเป็นจุดมุ่งหมายในตนเองมีความหมายแบบนี้ครับสำหรับค้านแล้วการกระทำที่ถูกต้องเนี่ยเราจะต้องไม่ปฏิบัติให้คนคนหนึ่งเป็นเครื่องมือเพื่อไปรู้ความต้องการอีกบางอย่างเราต้องปฏิบัติต่อเขาหรือปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆนั้นน่ะเหมือนกับว่ามันไม่ได้นำไปสู่สิ่งอื่นตัวอย่างอย่างนี้ครับสมมติว่าเราเนี่ยครับมีคนบอกว่าถ้าเราฆ่าคนคนหนึ่งแล้วช่วยให้คนอีกหมื่นคนมีชีวิตรอดเนี่ยสำหรับค้านแล้วการฆ่าคนคนหนึ่งเพื่อช่วยอีกคนหนึ่งอีกหมื่นคนมีชีวิตรอดเนี่ยเป็นการกระทำที่ใช้ชีวิตของคนแรกเป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุผลก็คือชีวิตรอดของคนอีกหมื่นคนซึ่งสลับค้านแล้ววิธีคิดแบบนี้เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้เพราะนั่นเท่ากับว่าเรากำลังใช้ชีวิตคนเป็นเครื่องมือการที่ว่าสลับแนวคิดแบบค้านการกระทำจะต้องไม่ปฏิบัติ

ต่อคนอื่นเป็นเครื่องมือต้องปฏิบัติต่อคนเราทุกคนเนี่ยเป็นเหมือนจุดมุ่งหมายอย่างตัวอย่างอย่างเมื่อกี้ครับว่าเราจะใช้คนเป็นเครื่องมือไม่ได้การที่ว่าดังนั้นแล้วเราจะบอกว่าเราโกหกเพื่อที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยมีเช่นถ้าเราจะโกหกแล้วทำให้คนที่รับฟังความโกหกของเราเนี่ยมีความสบายใจอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะมันเท่ากับว่าเราใช้การโกหกนั้นเป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุอย่างอื่นโดยสูตรอันที่สองคือสูตรของการเป็นจุดมุ่งหมายตัวเองก็คือว่ามันต้องจบในตัวเองไม่ใช่ทำไปเพื่ออย่างอื่นนะครับสูตรของการกำหนดตัวเองเป็นแบบนี้เมื่อเราเป็นคนกำหนดคำสั่งเด็ดขาดด้วยตัวเองดังนั้นแล้วสูตรของเราจึงแปลว่าเราทำให้การกระทำของเรามันเป็นการที่เราทำโดยตนเองเราไม่ได้อาศัยธรรมเนียมประเพณีเราไม่ใส่ให้คนอื่นสั่งเพราะสูตรนี้เราเป็นคนตั้งเราตั้งให้เป็นสูตรสากลเราเป็นคนคิดว่ามันเป็นจุดมุ่งหมายตนเองดังนั้นสูตรแห่งนี้จึงเป็นสูตรที่เรากำหนดด้วยตนเองมันสะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยครับมีศักดิ์ศรีหรือมีส่วนที่ได้รับความเคารพที่เราเป็นผู้ที่กำหนดการกระทำของตัวเองครับการให้เหตุผลทางจริยธรรมจึงวางอยู่บนพื้นฐานหรือไอ้คำสั่งเด็ดขาดของค้านเนี่ยครับวางอยู่บนพื้นฐานของ3สูตรนี้นะครับถัดไปครับแนวคิดที่ตรงข้ามกับการให้เหตุผลทางจริยธรรมแบบของค้านซึ่งกับตลปัดโดยสิ้นเชิงนั่นคือหลักมหาสุขตามแนวคิดของประโยชน์นิยมหลักมหาสุขตามแนวคิดของนิยมเนี่ยครับมีความเชื่อเรื่องประโยชน์สูงสุดต่อคนจำนวนมากที่สุดแปลว่าอะไรครับสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ถูกต้องตามแนวคิดของประโยชน์นิยมก็คือสิ่งที่มีประโยชน์สูงสุดต่อคนจำนวนมากที่สุดเอาตัวอย่างเมื่อกี้ครับถ้าพูดแบบค้านเราไม่สามารถฆ่าคนคนหนึ่งเพื่ออีกคนหมื่นคนมีชีวิตรอดได้แต่ถ้าแนวคิดตามประโยชน์แนวคิดแบบตามหลักมหาสุขของแนวคิดประโยชน์นิยมแล้วเราฆ่าคนคนหนึ่งเพื่อให้คนหมื่นคนมีชีวิตรอดเป็นการกระทำที่ถูกต้องเพราะนั่นทำให้เมื่อเปรียบเทียบความชั่วร้ายของคนคนหนึ่งที่เผชิญกับคนอีกหมื่นคนที่เขาจะได้รับชีวิตที่ดีหรือชีวิตที่รอดนั้นน่ะบวกลบกันแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่า1ชีวิตแลกหมื่นชีวิตนับว่าได้กำไรครับดังนั้นแล้วการกระทำประโยชน์สูงสุดกับจำนวนมากสุดจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องซึ่งวิธีคิดแบบนี้ในสายตาค้านเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เด็ดขาดแต่แนวคิดแบบประโยชน์นิยมเนี่ยนะครับที่ดูแล้วมันเหมือนเป็นวิธีการที่ว่าโอ้โหเอาชีวิตคนไปสังเวยก็ได้แนวคิดแบบนี้ครับเป็นแนวคิดที่ใช้โดยทั่วไปในปัจจุบันตัวอย่างของวิธีคิดแบบนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเวลาที่เราเวนคืนที่ดินเนี่ยทางราชการเวนคืนที่ดินนะครับก็จะใช้วิธีคำนวณว่าเมื่อเราเวนคืนที่นี้เราไปสร้างทางด่วนหรือไปสร้างทางรถไฟหรือไปสร้างอะไรก็ตามทีแน่ละจะมีคนบางส่วนเดือดร้อนจากการเวนคืนนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอะไรมันได้ประโยชน์กับคนเป็นจำนวนที่มากกว่าดังนั้นแล้วการดำเนินนโยบายสาธารณะเนี่ยมันวางอยู่พื้นฐานของแนวคิดประโยชน์นิยมซะมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับแนวคิดของค้านซึ่งมันจะผลักดันให้การถ้าหากเรายอมรับสูตรของการเป็นจุดมุ่งหมายตนเองแล้วเราทำแทบทำอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่ปัญหามันจะมีอย่างนี้ครับคำว่าประโยชน์สูงสุดต่อคนจำนวนมากที่สุดเนี่ยพูดอีกอย่างนึงก็คือความสำราญคนจำนวนมากที่สุดนะครับไอความสำราญที่ว่าเนี่ยมันอาจจะแบ่งแยกเป็นความสำราญขั้นสูงขั้นต่ำความสำราญขั้นต่ำอย่างนี้ครับสมมติว่ามีคนมีความคิดขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเราก็แจกยาเสพติดให้ทุกคนไปเลยฉีดแล้วทุกคนก็มีความสำราญทุกคนก็ชอบเมื่อทุกคนมียาเสพติดใช้เนี่ยก็จะ อย่างเพียงพอมีทุกคนใช้เนี่ยก็จะไม่มีใครที่รู้สึกว่าไม่พอใจนะครับถูกไหมครับก็นั่งเมากันไฟทุกวันทุกวันแต่ความสำราญแบบนี้เป็นความสำราญขั้นต่ำสำหรับมิวแล้วเรียกว่าไอเนี่ยเป็นความสุขของหมูขณะที่ความสำราญขั้นสูงก็คือว่าประโยชน์สูงสุดจริงๆแล้วมันต้องทำให้มนุษย์เรายกระดับจิตใจมิวเนี่ยสร้างไอ้หลักการของสองระดับของความสำราญขึ้นมาเพื่อจะทำให้ประโยชน์สูงสุดของจำนวนคนมากที่สุดเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์สูงสุดของหมูเพื่อหมูไปนะครับนะครับถัดไปครับเราพูดถึงความรับชอบทางจริยธรรมนะครับที่เราพูดไปแล้วก็คือว่าสลับค้านแล้วนะครับหน้าที่เนี่ยความรับผิดชอบทางจริยธรรมเนี่ยของค้านเนี่ยแบ่งออกเป็น2แบบคือหน้าที่สมบูรณ์กับหน้าที่ที่ไม่สมบูรณ์หน้าที่สมบูรณ์คือหน้าที่ต้องกระทำถ้าไม่กระทำแล้วจะไม่มีเหตุผลไม่มีถูกต้องตัวอย่างเมื่อกี้ครับถ้าเรายืมเงินแล้วเราต้องใช้ถ้าเกิดว่าเรายืมเงินแล้วเราไม่ใช้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันก็จะกลายไปว่าในที่สุดแล้วสัญญามันจะไม่มีใครไม่มีทางเกิดขึ้นการยืมเงินแล้วเราไม่ใช้หรือการละเมิดสัญญานั้นน่ะมันเท่ากับว่าเราเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลมันไม่ใช่แกนการที่เราไม่คืนเงินแปลว่าไม่มีเหตุผลนะครับการยืมและไม่คืนเงินนั้นน่ะมันจะทำให้ในที่สุดแล้วเกิดสิ่งที่เรียกว่าคนที่ทำแบบนั้นต้องยอมรับหลักการที่ว่า
ฉันทำได้แกห้ามทำสัญญาต้องมีไว้เบรกแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนคิดว่าสัญญามีไว้เพื่อละเมิดมันก็จะไม่มีสัญญาเกิดขึ้นเห็นไหมครับการที่สัญญามันถ้าสัญญาไม่เกิดขึ้นก็เท่ากับการกระทำนี้มันไม่มีเหตุผลอันที่สองครับหน้าที่จริยธรรมแบบของค้านหรือความรับชอบทางจริยธรรมแบบของค้านก็คือหน้าที่ที่ไม่สมบูรณ์หน้าที่ที่ต้องทำหากซ้อนกับธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่ดีตัวอย่างนี้ครับสำหรับค้านแล้วครับถ้าหน้าที่สมบูรณ์ถ้าไม่ทำจะไม่มีเหตุผลแต่ถ้าหน้าที่ที่2เนี่ยถ้าไม่ทำเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราทำสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของเราเช่นอย่างนี้ทุกๆคนเนี่ยมีร่างกายให้มาถูกไหมครับร่างกายที่ว่านี้ถ้าเกิดเราออกกำลังกายอย่างเหมาะสมเราดูแลรักษาสุขภาพตัวเองเราฝึกฝนเรียนหนังสือเราก็จะทำให้เราเนี่ยมีความเฉลียวฉลาดถ้าทำแบบนี้เนี่ยก็จะเรียกว่าทำสิ่งที่สอดคล้องกับธรรมชาติของเราแต่หน้าที่นี้ไม่ทำก็ไม่ได้ไม่มีเหตุผลเพียงแต่ว่าถ้าไม่ดังนั้นแล้วไม่ทำก็ไม่ได้มีเหตุผลแต่ถ้าทำแล้วเนี่ยก็ถือว่าดีที่จะกระทำอันนี้จึงเรียกว่าหน้าที่ที่ไม่สมบูรณ์แบบของค้านนะครับส่วนแบบที่2ก็คือการความรับชอบทางจริยธรรมแบบของพวกประโยชน์นิยมอย่างที่ผมได้เรียนไปข้างต้นนะครับการความรับชอบทางจริยธรรมแบบพวกประโยชน์นิยมเนี่ยให้ความสำคัญแต่การเรียนรู้การศึกษาทางจริยธรรมถ้าเราทำสิ่งดีเราก็จะได้รับการยกย่องถ้าเราทำสิ่งเลวเราก็ได้รับการประณามสมมติเราคิดดูนะครับถ้าเราเลี้ยงเด็กขึ้นมาหรือเราอบรมเยาวชนขึ้นมานะครับถ้าคิดแบบค้านเนี่ยการอบรมทางจริยธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กระบวนการมันต้องทำเองแต่มนุษย์เรามันไม่ได้มีลักษณะที่มีเหตุมีผลแบบนั้นหรอกครับทุกคนมันต้องค่อยๆเรียนรู้ไปจากมีเหตุผลน้อยไปมีเหตุผลมากถ้าเราจัดการศึกษาที่ดีการกระทำที่ดีเราให้การยกย่องการทำที่เลวเราให้การประณามแล้วเราค่อยๆเข้าเรียนรู้กันไปมันก็จะทำให้เด็กหรือเยาวชนของเราครับหรือพลเมืองของเราเนี่ยค่อยๆมีความรู้มีความเพิ่มพูนความเข้าใจในสถานการณ์ทางศีลธรรมซึ่งมันจะค่อยๆทำให้เราเข้าถึงและเข้าใจทั้งตัวเองและคนอื่นให้มากขึ้นไปเรื่อยๆก็จะทำให้ในที่สุดแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยครับเป็นมนุษย์ที่มีการให้เหตุผลทางจริยธรรมได้แต่วิธีแบบนี้เป็นวิธีการของพวกประโยชน์นิยมนะครับโอเคตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะเล่าถึงสถานการณ์ทางศีลธรรมนะครับตัวอย่างของสถานการณ์ทางศีลธรรมอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดที่เปรียบเทียบแล้วได้ระหว่างพวกค้านกับของพวกประโยชน์นิยมเลยก็คือว่าเห็นรถรางไหมครับมีคนสับสวิตช์ถ้าสับสวิตช์มันก็จะทำให้คนคนนึงอ่ะเสียชีวิตแต่ช่วยชีวิตคน5คนได้แต่ถ้าไม่สับสวิตช์แล้วก็คน5คนก็จะตายแน่นอนแต่คน1คนก็จะรอดถ้าเกิดว่าเป็นวิธีคิดแบบพวกประโยชน์นิยมแล้วง่ายนิดเดียวก็สับมันซะเลยก็คือว่าให้คนคนหนึ่งคนเสียชีวิตไปส่วนอีกคน5คนอ่ะรอดพวกประโยชน์นิยมตอบง่ายๆอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดเราตอบแบบค้านเราไม่สามารถใช้ชีวิตมนุษย์เป็นเครื่องมือที่จะให้ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตคนเนี่ยเป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุสิ่งอื่นได้สำหรับแบบค้านแล้วครับต้องไม่สับสวิตช์และการไม่สับสวิตช์แปลว่าอะไรนั่นเท่ากับว่าโดยผลของการไม่สับสวิตช์อ่ะคน5คนอาจจะตายครับหรือตายก็ได้นะครับแต่ต้องไม่สับสวิตช์เด็ดขาดเพราะเราไม่สามารถเอาชีวิตคน5คนเป็นเครื่องมือไอ้คน1คนเป็นเครื่องมือเพื่อให้คน5คนรอดได้นะครับตัวอย่างของสถานการณ์ทางศีลธรรมแบบนี้ครับมันจึงเป็นที่มาที่ทำให้เราจะเข้าใจความแตกต่างของการให้เหตุผลทางจริยธรรมทั้ง2รูปแบบนะครับผมคิดว่าโดยพื้นฐานของความเข้าใจในเรื่องของการให้เหตุผลทางจริยธรรมแล้วเรื่องของการความรับผิดชอบทางจริยธรรมแล้วนะครับแล้วตัวอย่างของสถานการณ์ทางศีลธรรมเนี่ยก็จะทำให้นักศึกษาแล้วก็ผู้สนใจนะครับเข้าใจเนื้อหาในหน่วยนี้ที่ว่าด้วยการให้เหตุผลทางจริยธรรมและความรับผิดชอบทางจริยธรรมได้ดียิ่งขึ้นครับขอบคุณครับ ครับผมเรากลับมาในช่วงแนวคำถามและคำตอบของในหน่วยที่8ที่ว่าด้วยการให้เหตุผลและความรับชอบทางจริยธรรมนะครับเราจะมาดูตัวอย่างคำถามคำตอบดูนะครับในคำถามในตัวอย่างคำถามที่1เนี่ยเราจะพูดว่าการให้เหตุผลทางจริยธรรมเนี่ยนะครับประกอบด้วยโครงสร้างอย่างไรบ้างการให้เหตุผลทางจริยธรรมนะครับอย่างที่ได้เรียนไปในเนื้อหาของหน่วยแล้วนะครับมันจะประกอบไปด้วยโครงสร้างอย่างน้อย2ส่วนหรือ2ประเภทในส่วนที่1เราจะพูดถึงประโยคหรือข้อความที่กล่าวถึงสิ่งที่มีค่าทางศีลธรรมนะครับและในส่วนที่2เราจะกล่าวถึงประโยคหรือข้อความที่มีลักษณะบรรยายตัวอย่างของประโยคที่หรือข้อความที่กล่าวถึงสิ่งที่มีค่าทางศีลธรรมก็คือประโยคที่มีคําว่าควรนะครับเช่นเราควรช่วยเหลือผู้อื่นเราควรจะคืนเงินเขาหรือว่าเราไม่ควรจะฆ่าคน
เราไม่ควรจะเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นอันนี้คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งที่มีค่าประโยคหรือข้อความที่บรรยายเช่นเราก็จะบอกว่ามันจะเป็นประโยคเช่นชนิดที่เรียกว่าอย่างนี้ครับคนกำลังข้ามถนนอันนี้คือการบรรยายหรือก็บอกว่าหมากำลังตกน้ำนี่ก็เป็นการบรรยายนะครับดังนั้นข้อความในการประโยคที่การให้ผลทางจริยธรรมเนี่ยต้องประโยคประกอบด้วยโครงสร้างของสองส่วนนี้เสมอเพื่อ นำไปสู่ข้อสรุปที่ว่าเราควรทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรเช่นเราควรช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตที่เดือดร้อนอันนั้นนะครับประโยคที่เป็นประโยคที่พูดถึงสิ่งมีค่านะครับประโยคข้อความเช่นเราหมากำลังจมน้ำข้อสรุปของเราคือเราควรจะไปช่วยหมาถ้าเราช่วยเหลือได้นะครับถัดไปครับคำสั่งเด็ดขาดประกอบด้วยสูตรใดบ้างนะครับคำสั่งเด็ดขาดหรือการให้เหตุผลทางจริยธรรมแบบของค้านเนี่ยจะประกอบไปด้วยสูตร3สูตรสูตรที่1ก็คือสูตรที่ว่าด้วยการเป็นสากลอย่างที่ผมเรียนไปข้างต้นนั้นนะครับการเป็นสากลก็คือข้อความเนี่ยในสูตรเนี่ยหรือในแม็กซิมคำสั่งเด็ดขาดเนี่ยนะครับมันต้องไม่ขัดแย้งตนเองมันไม่ใช่ว่าถ้าเราทำได้คนอื่นห้ามทำนะครับในสูตรที่2คือการปฏิบัติต่อมนุษยชาติในฐานะเป็นจุดมุ่งหมายในตนเองมันแปลว่าเราไม่สามารถจะปฏิบัติต่อใครนะครับเป็นวิธีการเพื่อบรรลุเป้าหมายของเราได้เช่นเราไม่อาจจะฆ่าคนคนหนึ่งเพื่อให้คนหมื่นคนมีชีวิตรอดนะครับและอย่างสุดท้ายคือสูตรของการกำหนดตนเองในเมื่อมนุษย์หรือเขาหรือเธอผู้นั้นเป็นคนตั้งสูตรตั้งคำสั่งขึ้นมาโดยมีความสอดคล้องกันระหว่างสูตรของการเป็นสากลและสูตรของการปฏิบัติต่อมนุษยชาติในฐานะเป็นจุดมุ่งหมายตนเองแล้วก็จะทำให้มนุษย์หรือเขาหรือเธอผู้นั้นนะครับมีการกำหนดตนเองแล้วก็มีศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นมนุษย์ผู้ที่สามารถกระทำในสิ่งที่ถูกต้องทางกระทำในสิ่งกระทำการทางจริยธรรมหรือศีลธรรมได้นะครับคำถามสุดท้ายแล้วครับการคำนวณผลรวมของความสำราญและความเจ็บปวดพิจารณาจากสิ่งใดอันนี้คือความคิดการให้ผลทางจริยธรรมแบบประโยชน์นิยมนะครับไอเกณฑ์ในการคำนวณเนี่ยมันมีหลักการอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับคือ7ประการดังต่อไปนี้ครับประการที่1คือความเข้มข้นสำหรับพวกการให้ผลแบบประโยชน์นิยมนะครับอันนี้ของคุณเจอร์มี่เบนแทมนะครับอะไรที่เข้มข้นกว่าเนี่ยย่อมมีค่ามากกว่าสิ่งที่เข้มข้นน้อยแปลว่าอะไรครับสมมติว่าการกระทำอะไรนะครับที่ทำให้เกิดความสำราญมากย่อมดีกว่าที่ทำให้เกิดความสำราญน้อยมันเหมือนอย่างนี้ครับถ้าเราดูหนังแล้วสนุกมากมันย่อมดีกว่าดูหนังที่สนุกน้อยนะครับอย่างที่สองคือระยะเวลาอันไหนที่มันมีระยะเวลาที่ยาวนานกว่ามากย่อมดีกว่าระยะเวลาที่มีความยาวนานน้อยแบบนี้นะครับอย่างที่3คือความแน่นอนถ้าเกิดว่าความสำราญหรือประโยชน์ที่ได้มาเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ถ้าเกิดว่าถ้าประโยชน์ที่ได้มานี่มีความแน่นอนมากกว่าย่อมดีกว่าคนที่มีความแน่นอนน้อยกว่านะครับความใกล้ห่างหมายถึงอย่างนี้ครับถ้าเกิดประโยชน์ที่ว่านี้เราสามารถหยิบฉวยได้ง่ายย่อมดีกว่าประโยชน์ที่มันต้องดิ้นรนหยิบฉวยได้ยากยิ่งใกล้กว่ายิ่งดีครับนะครับความโน้มเอียงที่จะก่อให้เกิดสิ่งเดียวกันมันเป็นอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าไอ้ประโยชน์ที่ว่านี้มันนำให้สู่ประโยชน์อื่นตามขึ้นมาย่อมดีกว่าสิ่งที่ว่ามันเป็นประโยชน์โดดๆไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดเลยนะครับและอย่างสุดท้ายคือความบริสุทธิ์ถ้าเกิดว่าประโยชน์หรือความสำราญที่ได้มาเนี่ยมันยิ่งบริสุทธิ์เท่าไหร่ปราศจากสิ่งเจือปนเช่นบางทีเหมือนเราออกกำลังกายครับออกกำลังกายแล้วเราก็เผชิญกับความลำบากใช่ไหมครับแต่ดังนั้นแล้วมันจะมีความสำราญและความเจ็บปวดปนๆกันแต่ถ้าเกิดความสำราญไหนแล้วมันยิ่งบริสุทธิ์เจ็บปวดน้อยๆลงเท่าไหร่ก็ยิ่งแสดงว่ามีผลดีเท่านั้นอันสุดประการสุดท้ายคือผลกระทบต่อคนอื่นก็คือยิ่งมีผลกระทบต่อคนอื่นเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีถ้าเกิดว่ามีผลกระทบต่อผู้อื่นน้อยแสดงว่าไม่ค่อยดีนะครับเพราะเราถือหลักการว่าประโยชน์หลักมหาสุขคือประโยชน์สูงสุดต่อคนจำนวนมากที่สุดนะครับแนวคิดอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับตัวอย่างคำถามทั้ง3ข้ออันนี้นะครับผมคิดว่าเราจะได้ให้ภาพรวมที่มันครอบคลุมถึงเนื้อหาในหน่วยที่8ที่ว่าด้วยการให้เหตุผลและความรับผิดชอบทางจริยธรรมนะครับโดยครอบคลุมทั้งในหน่วยในส่วนแรกที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ไอ้ความสำคัญความหมายแล้วก็ของการและโครงสร้างของการให้เหตุผลทางจริยธรรมนะครับรวมถึงหน่วยในคำถามที่2มันจะครอบคลุมถึงการให้เหตุผลทางจริยธรรมแบบค้านและในส่วนสุดท้ายมันก็จะครอบคลุมถึงการให้เหตุผลทางจริยธรรมในตามแบบของพวกประโยชน์นิยมนะครับ